ต่อตารางเมตรนะครับชั้นโครเมียมออกไซด์อยู่ในช่วง5ถึง35นะครับมิลลิกรัมต่อตารางเมตรนะครับส่วนน้ำมันที่ใช้เคลือบนั้นจะใช้น้ำมันในปริมาณที่น้อยกว่านะครับผิวของเหล็กเคลือบนะครับที่ได้จากกระบวนการรีดนะครับเราจะพบว่ามันจะมีความหยาบผิวนะครับบอกเป็นความหยาบผิวที่ต่ำกลางแล้วก็มากนะครับแบบแรกนี้จะเป็นผิวแบบไบรท์นะครับก็คือมีความหยาบผิวที่ต่ำนะครับน้อยกว่า 0.35 ไมครอนนะครับผิวแบบนี้เนี่ยจะมีความมันเงานะครับสวยงามนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือจะเป็นรอยขีดข่วนได้ง่ายนะครับแบบต่อมาจะเป็นผิวแบบสโตนนะครับมีความหยาบผิวอยู่ที่ประมาณ 0.35 ถึง 0.6 ไมครอนนะครับแบบนี้จะมีความหยาบมากขึ้นกว่าแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับเพียงเล็กน้อยนะครับความหยาบที่เพิ่มขึ้นนั้นจะช่วยให้การเคลือบแบล็คเกอร์หรือการพิมพ์สีติดได้ดีขึ้นนะครับแบบสุดท้ายเป็นผิวแมตนะครับผิวแมตนี่จะมีความหยาบที่สูงที่สุดเลย 0.9 ไมครอนนะครับลักษณะคล้ายๆผิวส้มนะครับมีความขรุขระชัดเจนนะครับความหยาบที่เพิ่มขึ้นนั้นก็จะช่วยให้แล็กเกอร์นั้นติดดีขึ้นนะครับแล้วก็เกิดรอยขีดข่วนได้ยากกว่านะครับนิยมใช้นะครับชุบด้วยดีบุกไม่ผ่านการขัดเงานะครับก็จะได้สีด้านนะแล้วก็มีความเทาสีเทาเล็กน้อยนิยมใช้ทำฝาจีบนะครับสำหรับขวดน้ำอัดลมนะครับอีกแบบนึงนะครับไปชุบได้ดีบุกแล้วผ่านกระบวนการทำให้เงานะครับซึ่งแบบนี้จะใช้เป็นผิวที่มีความสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ทำเป็นกระป๋องที่มีสีสันมากสำหรับมาตรฐานของแผ่นเหล็กเคลือบนะครับจะมี2ประเภทนะครับก็คือเหล็กคาร์บอนต่ำนะครับรีดเย็นครั้งเดียวครับกับเหล็กคาร์บอนต่ำรีดเย็น2ครั้งนะครับแบบเหล็กคาร์บอนต่ำรีดเย็นครั้งเดียวเนี่ยนะครับความหนาจะอยู่ในช่วงประมาณ 0.1 ถึง 0.5 มิลลิเมตรนะครับซึ่งระดับความแข็งเนี่ยถ้าเราดูค่าความแข็งนะครับจะอยู่ในช่วงประมาณ49ถึง61 HR นะครับซึ่งก็คือตั้งแต่ความแข็งน้อยนะครับก็คือประมาณ49จนถึงความแข็งที่ค่อนข้างสูงก็คือ61นะครับความแข็งน้อยนั้นมีข้อดีก็คือว่าสามารถยืดตัวได้สูงนะครับเหมาะกับการขึ้นรูปที่ต้องใช้การยืดตัวมากๆนะครับส่วนความแข็งที่เพิ่มขึ้นนะครับการยืดตัวก็จะลดลงนะครับส่วนใหญ่น้ำแข็งที่น้อยแล้วยืดตัวได้มากเราจะใช้ในการผลิตพวกฝาสเปรย์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็ภาชนะที่มีทรงสูงนะครับส่วนความแข็งแรงนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับและมีการยืดตัวได้พอสมควรเนี่ยจะใช้กับพวกผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋องนะครับหรือว่าอาหารทะเลที่ต้องการการขึ้นรูปนะครับที่มีปริมาตรมากขึ้นนะครับแล้วก็ฝาสเปรย์ขนาดใหญ่นะครับความแข็งที่สูงยืดตัวได้ไม่มากนะครับเหมาะในการขึ้นรูปที่ต้องการความแข็งแรงนะครับเช่นพวกกระป๋อง3ชิ้นนะครับบรรจุอาหารกระป๋องขนาดกลางนะครับที่มีความแข็งแรงแล้วก็รับแรงดันได้พอสมควรนะครับนะครับเหล็กแผ่นอีกชนิดนึงนะครับก็คือเหล็กคาร์บอนต่ำที่รีดเย็นนะครับเชิงซ้อนหมายความว่ารีดเย็นมากกว่า1ครั้งนะครับความหนาจะอยู่ในช่วง 0.14 นะครับถึง 0.3 มิลลิเมตรนะครับซึ่งค่าความแข็งก็จะเพิ่มขึ้นกว่าเหล็กเมื่อสักครู่นี้นะครับจะอยู่ในช่วงที่ประมาณ65ถึง80 HR นะครับความแข็งแรงเพิ่มสูงขึ้นการยืดตัวก็จะน้อยลงตามมาเช่นกันนะครับลักษณะของการใช้งานนะครับเน้นไปที่บรรจุภัณฑ์อาหารซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเน้นที่บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับความแข็งที่สูงขึ้นการยืดตัวน้อยลงไปอีกนะครับก็เหมาะกับการใช้ผลิตเป็นกระป๋อง3ชิ้นนะครับแล้วก็กระป๋องขึ้นรูป2ชิ้นที่ควบคุมการผลิตนะครับแล้วต้องการความแข็งแรงที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับส่วนความแข็งแรงที่สูงมากๆนะครับประมาณ80นะครับก็อาจจะใช้งานได้น้อยลงกว่านะครับกว่าชนิดอื่นๆนะครับสมบัติและมาตรฐานของแผ่นเหล็กเคลือบนะครับเมื่อเราพิจารณาเรื่องของการเคลือบดีบุกนะครับมีการเคลือบ2ด้านที่เท่ากันนะครับถ้าเราพิจารณาของมวลดีบุกที่เคลือบนะครับถ้าปริมาณมวลดีบุกที่เคลือบนั้นน้อยนะครับเช่น 2.8 นะครับหรือว่า 5.6 นะครับเราจะใช้ในการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีฤทธิ์กัดก่อนมากนะครับเช่นน้ำมันพืชหรืออาหารแห้งนะครับซึ่งสามารถบรรจุอาหารที่ไม่กัดก่อนมากเหล่านี้ได้นะครับ

ออกไซด์เหล่านี้ออกไปด้วยกรดนะครับหลังจากนั้นนำเหล็กไปรีดเย็นนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแผ่นนะครับแล้วก็นำไปอบอ่อนนะครับเพื่อให้ความเค้นหรือว่าแรงที่สะสมอยู่ในผิวเหล็กนั้นน้อยลงนะครับนำไปปรับสภาพผิวนะครับปรับความหยาบผิวให้ได้ตามต้องการนะครับหลังจากนั้นไปรีดเย็นซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้ขนาดความหนาตามต้องการนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับนำแผ่นเหล็กดังกล่าวนะครับไปเคลือบด้วยกระบวนการทางไฟฟ้าเคมีนะครับทั้งเคลือบด้วยดีบุกหรือว่าเคลือบด้วยโครเมียมก็ใช้วิธีการเดียวกันนะครับล้างผิวด้วยกรดและด่างนะครับหลังจากนั้นนำไปเคลือบด้วยวิธีการทางไฟฟ้าเคมีนะครับแล้วก็ทำให้มันเงานะครับหลังจากนั้นก็ปรับสภาพผิวให้มีความเสถียรขึ้นนะครับสร้างแผ่นฟิล์มออกไซด์บนผิวนะครับเนื่องจากจะช่วยให้เกิดการป้องกันการกัดกร่อนนะครับในการเอาไปใช้งานได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็นำไปล้างนะครับอบให้แห้งแล้วก็เคลือบด้วยน้ำมันนะครับเพื่อป้องกันสนิมหรือว่าป้องกันการขีดข่วนนะครับหลังจากนั้นก็นำไปม้วนนะครับการเคลือบสารนะครับเพื่อช่วยการยึดนะก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับรวมถึงการรองพื้นด้วยสีรองพื้นนะครับหลังจากนั้นเราก็พิมพ์สีนะครับแล้วก็นำไปเคลือบด้วยสารที่ทำให้เงามากขึ้นนะครับกระบวนการผลิตกระป๋องเหล็ก3ชิ้นนะครับเป็นกระบวนการที่นิยมนะครับเนื่องจากว่าขึ้นรูปได้ง่ายนะครับก็คือมีฝาบนฝาล่างแล้วก็ด้านข้างของกระป๋องที่ม้วนมาเป็นลำตัวของกระป๋องนั่นเองนะครับเริ่มต้นจากการตัดแผ่นโลหะนะครับจากม้วนขนาดใหญ่นะครับตัดมาเป็นแผ่นก่อนหลังจากนั้นนำมาเคลือบในชั้นแรกนะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์ฉลากนะครับแล้วก็เคลือบทับอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ตัดมาเป็นแผ่นเล็กๆนะและเอามาม้วนนะครับมาม้วนแล้วก็เชื่อมให้เป็นลำตัวของด้านข้างกระป๋องนะครับก็เป็นลักษณะทรงกระบอกนะหลังจากนั้นก็เอามาประกบกันกับฝาบนและฝาล่างนะครับเพื่อให้แข็งแรงและประกอบกันเป็นตัวกระป๋องนะครับเคลือบด้านในกระป๋องด้วยการพ่นสเปรย์นะครับพ่นสารเคลือบเข้าไว้นะหลังจากนั้นก็ไปอบให้แห้งนะครับแล้วก็ทดสอบการรั่วซึมครับสำหรับตอนที่2นะครับเป็นเรื่องของอลูมิเนียมในงานบรรจุภัณฑ์นะครับแหล่งที่มาของอลูมิเนียมนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมาจากแร่บอกไซด์นะครับซึ่งเป็นแร่หลักนะครับที่ใช้ในการผลิตอลูมิเนียมนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับแร่บอกไซด์นั้นจะประกอบด้วยอลูมิน่านะครับก็คืออลูมิเนียมออกไซด์นะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักนะครับของแร่บอกไซด์นะครับอลูมิเนียมออกไซด์นี้เราจะต้องนำมาแยกออกซิเจนนะครับออกจากอลูมิเนียมนะครับเราจึงจะได้โลหะอลูมิเนียมบริสุทธิ์ออกมานะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีสารเจือปนอื่นๆนะครับเช่นแร่เหล็กออกไซด์นะครับไทเทเนียมออกไซด์เป็นต้นนะครับซึ่งแร่นะครับหรือว่าสิ่งเจือปนนั้นนะครับเราจะสกัดออกไปนะครับด้วยวิธีการทางไฟฟ้าเคมีนะครับองค์ประกอบทางเคมีของอลูมิเนียมที่เรานำไปใช้ในงานบรรจุภัณฑ์นะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นภาชนะที่เอามาทำนะครับเป็นท่อหรือว่าภาชนะทั่วไปที่ทำมาจากอลูมิเนียมเนี่ยนะครับจะมีอลูมิเนียมอยู่สูงมากนะครับประมาณ 99% นะครับเพราะฉะนั้นกระป๋องน้ำอัดลมนะครับหรือภาชนะที่ทำจากอลูมิเนียมทั่วๆไปเนี่ยนะครับมีส่วนผสมของอลูมิเนียมสูงนะครับสามารถนำไปรีไซเคิลได้นะครับส่วนอลูมิเนียมที่มีความแข็งปานกลางนะครับก็คือความแข็งที่มากขึ้นจากอลูมิเนียมกลุ่มแรกนั้นนะครับจะมีสารเจือปนเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะเสริมความแข็งแรงให้กับอลูมิเนียมนั่นเองนะครับดังนั้นอลูมิเนียมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าแบบแรกนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 95% นะครับสำหรับอลูมิเนียมกลุ่มที่5นะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่เรานิยมใช้สำหรับการผลิตภาชนะที่มีความแข็งแรงสูงและทนการกัดกร่อนนะครับส่วนที่เราจะใช้ในการผลิตนะครับก็เป็นอลูมิเนียม 95% เช่นกันนะครับแต่ว่าจะมีอัลลอยที่เพิ่มขึ้นมาเช่นแมกนีเซียมนะครับซึ่งแมกนีเซียมเนี่ยจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับอลูมิเนียมโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นอลูมิเนียมกลุ่มที่3และกลุ่มที่5เนี่ยจะสังเกตว่าปริมาณอลูมิเนียมเนี่ยจะลดลงน้อยกว่าอลูมิเนียมกลุ่มที่1นะครับเนื่องจากว่าเราต้องเติมสารอื่นเข้าไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับและสมบัติในการต้านทานการกัดกร่อนให้กับ

อลูมิเนียมนั่นเองนะครับกระบวนการผลิตนะครับอลูมิเนียมนั้นเราต้องสกัดอลูมิน่าออกมาให้ได้ก่อนนะครับนะแร่บ็อกไซต์เนี่ยอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่ามีสารอื่นๆปนมาค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คืออลูมิเนียมออกไซด์นะเราต้องแยกออกมาให้ได้นะกระบวนการแรกเราจะใช้โซดาไฟเข้มข้นนะครับและมีความร้อนสูงนะครับเพื่อทำการแยกนะครับอลูมิเนียมออกไซด์ออกมานะครับนะทำให้เกิดการตกตะกอนนะครับเนื่องจากว่าโซดาไฟนั้นจะทำปฏิกิริยากับอลูมิเนียมออกไซด์นะครับเกิดเป็นตะกอนไตรไฮเดรตนะครับตัวไตรไฮเดรตตัวนี้นะครับจะตกตะกอนออกมาเป็นตัวอลูมิน่านะครับหรือว่าอลูมิเนียมออกไซด์นั่นเองนะครับจากนั้นนำอลูมิเนียมออกไซด์นี้นะครับมาผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลต์นะครับก็คือเป็นกระบวนการในการสกัดด้วยไฟฟ้าเคมีนะครับจะมีปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น2ด้านนะครับขั้วบวกและขั้วลบนะครับที่ขั้วบวกนั้นเราจะเห็นว่าอลูมิเนียมออกไซด์นั้นจะเกิดทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับส่วนขั้วลบนะครับจะเกิดปฏิกิริยา reduction นะครับเนื่องจากว่านะครับอลูมิเนียมออกไซด์นั้นแตกตัวนะครับเกิดเป็นไอออนของอลูมิเนียมนะครับเมื่อรับอิเล็กตรอนที่ขั้วบวกนะครับจะเกิดเป็นโลหะขึ้นมานะครับจะไม่ใช่ไอออนที่ละลายอยู่ในอิเล็กโทรไลต์นะครับเกิดการเกาะตัวนะครับเป็นอลูมิเนียมซึ่งเป็นโลหะนะครับเกิดขึ้นมาที่ขั้วลบนั่นเองนะครับเมื่อได้อลูมิเนียมมาแล้วนะครับลักษณะของอลูมิเนียมที่ได้นะครับเมื่อนำมาหลอมเป็นแท่งนะครับจะผ่านกระบวนการรีดนะครับเพื่อให้ได้แผ่นนะครับหรืออลูมิเนียมที่บางลงนะครับถ้าเรารีดให้บางมากเราจะได้แผ่นอลูมิเนียมที่มีความบางมากจะเรียกว่าฟอยล์นะครับแผ่นฟอยล์นะครับความหนาของแผ่นฟอยล์นี้จะอยู่ที่ 0.06 ถึง 0.15 มิลลิเมตรนะครับซึ่งมีความบางมากนะครับสำหรับอลูมิเนียมแผ่นก็จะเอาไปใช้ในการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์เช่นพวกกระป๋องอลูมิเนียมต่อไปนั่นเองกระบวนการรีดนี้จะใช้กระบวนการรีดหลายขั้นตอนนะครับรีดจนมีความบางนะครับบางมากขึ้นมากขึ้นนะครับนะครับซึ่งจะทำให้ได้ความหนาตามต้องการในกระบวนการรีดครั้งสุดท้ายนะครับการเตรียมผิวนะครับสำหรับอลูมิเนียมเพื่อพิมพ์นะครับเมื่อเราได้แผ่นอลูมิเนียมมาแล้วนะครับเราจะนำอลูมิเนียมที่ได้นี้นะครับไปเคลือบรองพื้นก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปอบเพื่อให้สารเคลือบรองพื้นนั้นเกาะแน่นอยู่บนผิวนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาไปเคลือบรองพื้นด้านนอกนะครับเคลือบด้านในนะครับแล้วผ่านการอบอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะนำไปพิมพ์นะครับการพิมพ์นี้ใช้หมึก2แบบที่เป็นที่นิยมกันนะครับก็คือหมึกพิมพ์ธรรมดานะครับหมึกพิมพ์ธรรมดาจะผ่านกระบวนการอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสนะครับโดยประมาณนะครับเวลาประมาณ10นาทีนะครับหลังจากนั้นจึงนำมาเคลือบด้วยสารที่ทำให้เงาอีกครั้งหนึ่งนะส่วนหมึกพิมพ์อีกแบบนึงนะครับก็คือหมึกพิมพ์ UV นะครับจะเซตตัวนะครับหรือว่าทำให้ติดแน่นบนแผ่นอลูมิเนียมนะครับด้วยรังสี UV นะครับอยู่ที่ประมาณ 1-3 นาทีนะครับเมื่ออาบด้วยรังสี UV แล้วนะครับจึงนำมาเคลือบนะครับด้วยสารทำให้เงานะครับเป็นตระกูลของอีพ็อกซี่นะครับหรือตระกูลของพวกกลุ่มโพลิเมอร์เอสเตอร์นะครับหลังจากนั้นนำไปอบนะครับที่อุณหภูมิประมาณ160องศาเซลเซียสเป็นเวลา10นาทีโดยประมาณนะครับเราก็จะได้แผ่นที่ทำการเคลือบและสามารถพิมพ์ได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นิยมนำไปใช้ผลิตเป็นฝาเกลียวนะครับสำหรับบรรจุภัณฑ์ต่อไปครับส่วนกระบวนการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมนั้นนะครับจะขึ้นรูปด้วยกระบวนการปั๊มนะครับการปั๊มนั้นมี2แบบนะครับการปั๊มและรีดนะครับถ้ารีดจากผนังนะครับจะเป็นรูปด้านบนนะครับเราจะเห็นว่าความหนาที่ด้านใต้กระป๋องนั้นมีความหนามากกว่าผนังด้านข้างนะครับเนื่องจากเราปั๊มครั้งเดียวแล้วรีดนะครับโดยใช้เนื้อจากอลูมิเนียมด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นที่ก้นจะมีความหนามากกว่าด้านข้างส่วนการปั๊ม2ครั้งนะครับข้อดีก็คือว่าผนังและก้นของภาชนะนั้นจะมีความหนาเท่ากันนะครับและสามารถปรับความหนาได้นะครับ
ส่วนกระบวนการการขึ้นรูปนะครับเมื่อเราปั๊มเป็นรูปถ้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊ม1ครั้งหรือว่าปั๊ม2ครั้งก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นมาตัดให้เรียบนะครับล้างทำความสะอาดนะครับหลังจากนั้นนะครับอบให้แห้งแล้วนำมาเคลือบพื้นนะครับการเคลือบพื้นด้านนอกนะครับซึ่งจะทำให้เกิดการพิมพ์สีนะครับและผ่านการอบแห้งนะหลังจากนั้นจึงมาเคลือบด้านในนะครับเคลือบด้านในเสร็จก็เอามาอบแห้งอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็มาทำการขึ้นรูปเป็นคอกระป๋องนะครับแล้วก็ทำการนับแล้วก็บรรจุหีบห่อต่อไปครับสำหรับกระบวนการผลิตหลอดบีบอลูมิเนียมนะครับจะปั๊มตัดแผ่นอลูมิเนียมมานะครับแล้วทำการอบให้อ่อนตัวนะครับหลังจากนั้นจะทำการเป่าเพื่อให้ได้รูปทรงที่เป็นทรงกระบอกนะครับตัดแต่งทำเกลียวนะครับแล้วก็อบให้อลูมิเนียมมีการอ่อนตัวนะครับหลังจากนั้นจึงมาเคลือบด้วยน้ำยานะครับรองพื้นนะครับและอบให้แห้งนะครับเมื่ออบให้แห้งแล้วจึงทำการพิมพ์สีนะครับเมื่อแห้งแล้วนะครับก็มาทำการเคลือบด้วยตัวสารที่ทำให้มีความเงามากขึ้นนะครับสำหรับการผลิตฟิล์มเมทัลไลซ์นะครับฟิล์มเมทัลไลซ์นั้นคือฟิล์มโพลิเมอร์นะครับที่เคลือบด้วยไออลูมิเนียมนะครับเคลือบเพื่อที่จะเพิ่มสมบัตินะครับในการบรรจุอาหารนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารนั้นมีการเสื่อมนะครับหรือว่าเสียรสชาติไปนะครับฟิล์มโพลิเมอร์นี้นะครับจะผ่านกระบวนการเคลือบด้วยไออลูมิเนียมนะครับป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำและแก๊สนะครับทำให้เกิดการซึมผ่านได้น้อยลงนะครับเมื่อเทียบกับตัวโพลิเมอร์ที่ไม่ได้ทำการเคลือบด้วยไออลูมิเนียมนะครับจากตารางเราจะเห็นว่านะครับตัวโพลิเมอร์นะครับที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบนะเราจะเห็นว่าปริมาณความชื้นและออกซิเจนเนี่ยสามารถไหลผ่านแผ่นฟิล์มนั้นได้ค่อนข้างสูงนะครับแต่เมื่อเราทำการเคลือบนะครับหรือว่ากลายเป็นเมทัลไลซ์ฟิล์มแล้วเนี่ยครับจะลดปริมาณความชื้นและออกซิเจนนะครับที่สามารถไหลผ่านแผ่นฟิล์มนั้นได้น้อยลงนะครับอย่างกรณีความชื้นเนี่ยจาก31กรัมต่อตารางเมตรนะครับลดลงนะครับเหลือ 0.8 นะครับส่วนออกซิเจนนะครับลดจาก465มิลลิลิตรนะครับต่อตารางเมตรเหลือ 1.2 นะครับเราจะเห็นว่าลดค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเทียบกับฟอยล์นะครับแผ่นฟอยล์ที่เป็นโลหะอลูมิเนียม 100% เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าโลหะเนี่ยความชื้นและออกซิเจนไม่สามารถที่จะไหลผ่านได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขจึงเป็น0นะครับแต่นะครับถ้าเราเทียบนะครับตัวแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์นะครับกับฟิล์มโพลิเมอร์ที่ผ่านการเคลือบด้วยวิธีการเคลือบไออลูมิเนียมนะครับหรือว่าเมทัลไลซ์ฟิล์มเนี่ยเราจะพบว่าตัวเลขนั้นไม่ห่างกันมากค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับนั่นก็คือเพิ่มสมบัติของการป้องกันความชื้นและออกซิเจนนะครับได้มากขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่เท่าแผ่นฟอยล์อลูมิเนียม 100% ก็ตามนะครับแต่ต้นทุนนะครับของเมทัลไลซ์ฟิล์มเนี่ยต่ำกว่านะครับอลูมิเนียมฟอยล์ค่อนข้างเยอะนะครับกระบวนการผลิตนะครับจะผ่านการเคลือบโดยใช้วิธี PVD นะครับ Physical Vapor Deposition นะครับซึ่งจะใช้การปล่อยไอของโลหะที่เราต้องการเคลือบนั้นนะครับในที่นี้ก็คืออลูมิเนียมนะครับไปเกาะติดบนแผ่นฟิล์มโพลิเมอร์นะครับทำให้นะครับด้านที่มีตัวไอโลหะของอลูมิเนียมไปติดเนี่ยนะครับป้องกันการไหลผ่านของก๊าซนะครับหรือว่าความชื้นได้นะครับซึ่งไออลูมิเนียมนี่จะติดได้ดีนะครับกับแผ่นฟิล์มตระกูลโพลิเมอร์นะครับหรือว่ากระดาษก็สามารถทำกระบวนการนี้ได้เช่นกันนะครับส่วนการลามิเนตนะครับเนื่องจากว่านะครับหากเราใช้แผ่นฟอยล์นะครับที่เป็นอลูมิเนียม 100% เนี่ยในการใช้งานนะครับบางครั้งเนี่ยแผ่นฟอยล์ที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันสามารถทะลุและฉีกขาดง่ายนะครับเนื่องจากว่ามันมีความบางนะครับถึงแม้ว่าตัวมันเองนั้นจะสามารถป้องกันไอน้ำนะครับหรือว่าความชื้นได้ 100% ก็ตามนะครับ
แต่เวลาเราใช้งานนะครับอาจจะมีการขาดหรือทะลุได้นะครับการเคลือบ

นะครับด้วยวิธีลามิเนตเนี่ยนะครับจะช่วยให้ฟอยล์นั้นนะครับลดการทะลุฉีกขาดได้ง่ายนะครับเนื่องจากว่าจะมีความเหนียวของพอลิเมอร์เข้ามาช่วยนะครับทำให้ลดการขาดลงได้ครับกระบวนในการผลิตฟอยล์ลามิเนตนะครับก็คือมี2แบบนะครับแบบแรกก็คือการลามิเนตด้วยการทาสารยึดติดนะครับสารยึดติดนั้นมี2แบบย่อยอีกนะครับก็คือแบบแรกจะเป็นการลามิเนตแบบแห้งนะครับซึ่งการลามิเนตแบบแห้งนั้นนะครับจะระเหยนะครับหรือทำให้ตัวทำละลายนั้นออกไปจากตัวที่เป็นกาวนะครับโดยใช้นะครับการระเหยนะครับด้วยลูกกลิ้งนะครับนะครับโดยกระบวนการของการใช้ลูกกลิ้งกาวัวนะครับซึ่งใช้ในกระบวนการพิมพ์นั่นเองนะครับมาเคลือบกาวก่อนนะครับหลังจากนั้นจึงกดอัดด้วยลูกกลิ้งกดอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบที่สองนะครับการลามิเนตด้วยกาวที่ไม่มีตัวทำละลายนะครับเนื่องจากว่ากาวนั้นไม่มีตัวทำละลายนะครับความหนืดจะสูงมากนะครับเราจึงจำเป็นต้องเคลือบด้วยลูกกลิ้งแบบควบคุมนะครับควบคุมแรงและความเร็วนะครับหลังจากนั้นนะครับจึงนำไปสู่การเคลือบด้วยลูกกลิ้งเคลือบอีกครั้งหนึ่งครับการลามิเนตอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือแบบอัดรีดนะครับอัดรีดก็หมายความว่าเราจะหลอมให้โพลิเมอร์นั้นนะครับไหลตัวออกมาแล้วก็สามารถเคลือบลงบนแผ่นฟอยล์ได้โดยตรงนะครับแล้วทำให้เกิดการเย็นตัวนะครับเมื่อแข็งตัวแล้วจะสามารถเกิดการเกาะติดอยู่ที่แผ่นฟอยล์อลูมิเนียมได้นะครับปัจจัยที่ใช้ในการควบคุมนะครับกระบวนการผลิตนะครับก็จะมีเรื่องของอุณหภูมิเรซินนะครับเรื่องของอุณหภูมิของลูกกลิ้งนะครับความเร็วนะครับในการเคลือบลามิเนตนะครับแรงตึงที่ใช้นะครับส่วนค่าที่เราใช้ในการควบคุมคุณภาพในการอัดรีดนะครับก็คือค่าการติดแน่นนะครับความแข็งแรงของการปิดผนึกความหนานะครับระยะซองและสภาพม้วนเคลือบครับครับจากเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวมานะครับขอให้นักศึกษาทบทวนเรื่องของสมบัติและกระบวนการผลิตของเหล็กและอลูมิเนียมในงานบรรจุภัณฑ์นะครับจากเอกสารการสอนของชุดวิชานี้ครับ

ค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่นะคะเนื้อหาของชุดวิชา80205นะคะพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนะคะที่ว่าด้วยลักษณะนะคะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองนะคะโดยที่เราจะให้ความสำคัญนะคะกับการพิจารณานะคะความสัมพันธ์ส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองเนี่ยค่ะแบ่งตามพัฒนาการของรัฐนะโดยจะแบ่งเนื้อหานะคะออกเป็น3ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันนะข้อแรกนะคะก็จะเป็นเนื้อหานะคะเกี่ยวกับลักษณะสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนการเมืองในรัฐจารีตนะคะประเด็นที่2ที่จะพูดคุยกันนะคะก็จะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนการเมืองในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะและประเด็นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองนะคะตั้งแต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพ.ศ. 2475จนถึงปัจจุบันนะคะโดยที่นักศึกษาจะเห็นได้ว่าเนื้อหาในส่วนนี้นะคะจะใช้จุดเน้นก็คือพัฒนาการของรัฐเป็นสำคัญนะคะฉะนั้นนักศึกษาจำเป็นนะคะจะต้องทราบนะคะความแตกต่างนะว่าระหว่างความเป็นรัฐจารีตนะกับรัฐสมัยใหม่นะโดยที่รัฐสมัยใหม่เนี่ยนะคะจะต้องถูกแบ่งแยกอย่างคร่าวๆเนี่ยนะคะออกเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์นะคะกับรัฐประชาชาตินะคะซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะทีนี้ค่ะในประเด็นแรกนะคะในประเด็นแรกนะคะก็คือลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางนะคะกับชุมชนทางการเมืองในรัฐจารีตนะคะอย่างที่นักศึกษาอาจจะได้ทราบแล้วนะคะว่ารัฐจารีตเนี่ยนะคะไม่ได้ความสำคัญกับเส้นเขตแดนนะคะฉะนั้นอำนาจของรัฐจารีตนะคะมันจึงเป็นอำนาจที่เปรียบได้กับแสงเทียนนะคะที่รัฐจารีตหลายรัฐนะคะแสงเทียนของรัฐจารีตหลายรัฐเนี่ยทับซ้อนกันนะทีนี้เมื่อเขตแดนไม่สำคัญนะคะแต่รัฐจารีตเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการถือครองกำลังคนเป็นหลักนะคะฉะนั้นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองที่ส่วนกลางจะต้องไปมีความสัมพันธ์กับชุมชนทางการเมืองในรัฐจารีตเนี่ยนะคะมันจึงมีปัจจัยทางความมั่นคงเป็นสำคัญนะคะนั่นก็คือความพยายามในการเกณฑ์แรงงานนั่นเองนะเพราะว่ากำลังคนหรือแรงงานที่ได้เนี่ยนะคะจะนะคะเป็นหอกดาบให้กับอาณาจักรหรือรัฐนั้นๆนะคะในการปกป้องตัวเองขณะเดียวกันนะคะกำลังคนเนี่ยนะคะยังสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้ด้วยเช่นกันนะโดยเฉพาะการเกณฑ์แรงงานนะคะเช่นการขยายบ้านเมืองนะคะการก่อกำแพงหรือการขุดลอกคูคลองขณะเดียวกันนะคะเมื่อมีคนในบังคับมากนะคะนั่นก็แปลว่ารัฐนั้นๆนะคะก็จะมีที่มานะคะฐานอำนาจทางเศรษฐกิจผ่านการส่งสวยได้มากด้วยเช่นกันนะคะด้วยปัจจัยทั้งสองส่วนก็คือปัจจัยทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ปัจจัยทางด้านของความมั่นคงนี้เองนะคะมันก็เลยทำให้นะคะเกิดรูปแบบความสัมพันธ์นะคะเป็น3ลักษณะด้วยกันนะนั่นก็คือระบบเมืองนะระบบไพร่นะคะแล้วก็ระบบศักดินานะคะระบบเมืองนะคะก็คือการที่ในรัฐจารีตนะคะเส้นเขตแดนยังไม่ชัดเจนใช่ไหมคะเจ้าเมืองจะมีความเป็นอิสระนะคะจากรัฐส่วนกลางเนี่ยค่อนข้างมากนะโดยที่นะคะเจ้าเมืองอาจจะต้องดำเนินการส่งสินค้าหรือบรรณาการบางอย่างนะคะเพื่อแสดงความจงรักภักดีนะคะไปให้ยังส่วนกลางนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเจ้าเมืองในแต่ละรัฐจารีตนะคะก็ยังสามารถมีอิสระนะในของตนเองได้ค่อนข้างมากนะคะเช่นการเรียกเก็บนะคะส่วยจากคนในพื้นที่ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบเมืองหรือระบบเจ้าเมืองซึ่งยังมีความเป็นอิสระค่อนข้างมากนะคะขณะที่ระบบที่2นั่นก็คือระบบไพร่นะคะระบบไพร่เนี่ยก็มีความสำคัญนะคะเพราะว่าอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วนะคะว่าการควบคุมกำลังคนนะคะมีความสำคัญระบบไพร่เนี่ยถูกใช้นะคะเพื่อเป็นวิธีการควบคุมกำลังคนนะคะแล้วก็จัดสรรแรงงานในพื้นที่นะคะความสัมพันธ์ระหว่างไพร่และมูลนายนะคะในท้ายที่สุดเนี่ยนะคะก็จะพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์นะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแม้ว่าไพร่กับมูลนายเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ในแนวดิ่งนะคะก็คือการที่ไพร่จะต้องให้นะคะแรงงานนะคะฟรีแก่มูลนายนะคะหรือความจงรักภักดีขณะเดียวกันมูลนายก็ต้องให้ความคุ้มครองนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสัมพันธ์ระหว่างไพร่กับมูลนายนะคะเป็นที่รู้โดยทั่วกันนะคะว่าจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ขูดรีดจนเกินไปนะจนมีคำกล่าวที่ว่านะคะการที่ไพร่จะอยู่ใกล้กับมูลนายนะคะจะต้องมีการจัดวางความสัมพันธ์ระยะห่างที่พอดีเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้เกินไปก็จะร้อนนะคะหรืออยู่ไกลเกินไปก็จะหนาว
นะทีนี้ค่ะความพยายามในการที่จะทําให้การจัดการกําลังคนเนี่ยมีลักษณะเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะในเวลาต่อมาเนี่ยนะก็จะมีการใช้ตัวระบบศักดินานะเข้ามาควบคุมนะโดยการกําหนดนะคะตัวเลขที่ชัดเจนนะคะว่ามูลนายนะคะขุนนางนะคะยศเท่านี้นะคะมีความสามารถในการควบคุมกําลังคนที่เปรียบกับจํานวนการถือครองที่นาได้เท่าไหร่นะคะนั่นก็คือปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้อารัจจารีตเนี่ยนะคะกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนการเมืองค่ะทีนี้ค่ะรัจจารีตนะคะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองต่างๆนะคะเนื่องจากมันมีลักษณะของความเป็นอิสระที่ค่อนข้างมากนะคะฉะนั้นมันก็จะขึ้นอยู่กับการต่อรองความสัมพันธ์กันนะคะทีนี้เราจะยกตัวอย่างนะคะรูปแบบความสัมพันธ์นะคะในอาณาจักรอยุธยาใน2ลักษณะด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับเมืองลูกหลวงนะคะเมืองลูกหลวงเนี่ยก็จะเป็นหัวเมืองชั้นในของอยุธยาต่างๆนะคะซึ่งเมืองลูกหลวงเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากนะคะเพราะว่าเป็นเมืองที่ใกล้ชิดกับราชธานีนะคะเนื่องจากนะคะมันมีความสําคัญแบบนี้นะคะทําให้กษัตริย์อยุธยาเนี่ยนะคะทำการส่งเจ้านายนะคะแล้วก็เชื้อพระวงศ์เนี่ยไปปกครองเมืองสําคัญนะคะเพื่อเป็นหน้าด่านป้องกันราชธานีนะคะแต่ในเวลาต่อมานะคะการมีอยู่ของเมืองลูกหลวงเนี่ยนะคะก็กลายมาเป็นหอกข้างแคร่นะคะให้กับตัวกษัตริย์อยุธยานะคะเพราะว่าในหลายครั้งนะคะเจ้านายหรือเชื้อพระวงศ์ที่ปกครองเมืองลูกหลวงเนี่ยบางทีก็แข็งเมืองนั่นเองนะคะส่วนลักษณะความสัมพันธ์นะคะอันที่2ก็คือการอยุธยานะคะกับนะคะตัวนครศรีธรรมราชนะคะนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นหัวเมืองสําคัญนะคะที่ถูกใช้ปกครองกลุ่มหัวเมืองในปักใต้ทั้งหมดนะโดยที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะมีสถานะเป็นเมืองพระยามหานครนะคะซึ่งอยุธยาเนี่ยให้อำนาจเจ้าเมืองค่อนข้างมากนะคะทีนี้ค่ะปัจจัยสำคัญอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วนะคะว่าส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองต่างๆเนี่ยทำไมต้องมีความสัมพันธ์กันด้วยเหตุ2ปัจจัยด้วยกันนะคะก็คือปัจจัยแรกนะคะการดึงดูดความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะเพราะว่ายิ่งส่วนกลางสามารถสถาปนาความจงรักภักดีให้กับชุมชนทางการเมืองในรัจจารีตต่างๆได้นะคะนั่นแปลว่ารัจจารีตเหล่านั้นนะคะก็จะต้องให้สวยหรือบรรณาการตามที่ส่วนกลางได้กำหนดนั่นเองนะคะนั่นก็คือปัจจัยทางเศรษฐกิจนะคะขณะเดียวกันนะคะการควบคุมกำลังคนนะคะก็มีส่วนสำคัญนะคะในการที่จะไม่ส่วนกลางสามารถเกณฑ์แรงงานฟรีได้นะคะส่วนปัจจัยที่2นะคะก็คือปัจจัยความมั่นคงนะคะนั่นก็คือการเกณฑ์แรงงานนะคะเพราะว่ากำลังคนก็เปรียบได้กับหอกและดาบของอาณาจักรในการที่จะทำให้อาณาจักรนั้นนะคะปราศจากนะคะการถูกคุกคามนั่นเองนะคะค่ะสำหรับประเด็นที่2นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะระหว่างส่วนกลางกับชุมชนการเมืองนะคะในรัฐสมัยใหม่นะคะที่เราเรียกว่าเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะทีนี้อย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วนะคะว่าจุดเปลี่ยนสำคัญนะคะจากการที่รัฐหนึ่งนะคะจะเปลี่ยนผ่านจากรัฐจารีตนะคะไปสู่รัฐสมัยใหม่ได้นะคะก็คือการมีเส้นเขตแดนนะคะเส้นเขตแดนเนี่ยนะคะในเวลาต่อมานะคะจะเป็นสิ่งที่กำหนดเรือนร่างนะคะของรัฐนั้นนะคะแล้วก็ทำให้อำนาจอธิปไตยนะคะความเด่นชัดชัดเจนนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ปกครองเนี่ยนะคะทราบได้นะคะว่าใครบ้างนะคะที่เป็นคนในบังคับนะคะหรือประชากรของตนเองซึ่งก็จะสอดคล้องกับตัวองค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่ซึ่งประกอบไปด้วย4ประการด้วยกันนะคะนั่นก็คือเส้นเขตแดนนะคะประชากรนะคะรัฐบาลนะคะแล้วก็อำนาจอธิปไตยนะคะโดยที่รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะหรือ absolute state นะคะตัวรัฐบาลนะคะผู้ใช้อำนาจอธิปไตยเนี่ยนะคะก็รวมศูนย์อยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์ที่กรุงเทพมหานครในสมัยของรัชกาลที่5นั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาสืบย้อนนะคะพัฒนาการนะคะของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะคะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร
เราจะทำความเข้าใจนะคะพัฒนาการของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชได้นั้นนะคะเราจะต้องสืบย้อนนะคะไปถึงนะคะรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่4นะคะในสมัยของในหลวงรัชกาลที่4นะคะเราจะพบเห็นนะคะความพยายามของชาติตะวันตกนะคะในการที่จะเข้ามาภายใต้สิ่งที่เรียกว่าลัทธิอาณานิคมนะคะในการผนวกเอาดินแดนนะคะให้มาเป็นส่วนหนึ่งของชาติตะวันตกนะคะโดยเฉพาะนะคะสิ่งที่สำคัญเลยนะคะที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นะคะนั่นคือการที่สยามนะคะจำเป็นจะต้องนะคะลงนามในสนธิสัญญาบาวริงนะคะกับอังกฤษนะคะผลนะคะที่สำคัญของการลงนามในสนธิสัญญาบาวริงนี้นะคะก็ทำให้สยามนั้นนะคะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของทุนนิยมโลกเข้าไปโดยปริยายนะโดยที่สินค้าส่งออกสำคัญนะคะของสยามนะนั่นก็คือข้าวนั่นเองนะนี่คือปัจจัยภายนอกที่สำคัญฉะนั้นปัจจัยภายนอกการเข้ามาของตะวันตกนี้นะคะโดยเฉพาะการเข้ามาของอังกฤษนะที่แข่งขันกับฝรั่งเศสนะคะโดยที่มีสยามเป็นรัฐกันชนนะคะในเวลาต่อมาปัจจัยนี้จะเป็นปัจจัยที่ทำให้สยามต้องทำการกำหนดตัวตนของตนเองผ่านการขีดเส้นแบ่งเขตแดนนะคะของตัวเองนะคะทีนี้ค่ะปัจจัยภายในที่สำคัญนะคะก็คือการขยายตัวของเศรษฐกิจแบบเงินตรานะคะแม้ว่าการเข้ามาของเศรษฐกิจแบบเงินตราเนี่ยจะพบเห็นได้แต่ช่วงอยุธยาตอนปลายอยู่แล้ว

แล้วนะคะแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการที่สยามลงนามในส่วนนี้สัญญาบาริ่งนะคะได้ทำให้สยามเนี่ยกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของทุนนิยมโลกอย่างเต็มตัวขณะเดียวกันนะคะการเข้ามาของแนวคิดของตะวันตกนะคะจากการตั้งชุมชนต่างๆนะของชาวตะวันตกในสมัยการที่4นะคะการที่บรรดาคนสมัยใหม่ในยุคนั้นนะคะชนชั้นนำนะคะได้เรียนรู้นะคะแนวคิดของตะวันตกนะก็ทำให้มีการเผยแผ่นะแนวคิดว่าด้วยมนุษยนิยมนะคะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า humanism นะคะแนวคิดมนุษยนิยมเนี่ยจะให้ความสำคัญกับศักยภาพของมนุษย์นะในการที่จะกำหนดชี้ชะตาชีวิตตนเองโดยไม่พึ่งพารอคอยนะคะจากพระเจ้านะคะทำให้อิทธิพลของแนวคิดมนุษยนิยมเนี่ยนะคะให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าหรือการพัฒนาหรือสามารถเรียกทับศัพท์ในสมัยนั้นนะคะว่าเป็นยุคสมัยแห่งความซีวิไลซ์นะคะปัจจัยภายในการรับเอาโลกทัศน์ของตะวันตกนะคะแล้วก็อิทธิพลของเศรษฐกิจแบบเงินตราทั้งหมดนี้นะคะมันก็ได้ส่งผลเบื้องต้นนะคะในสมัยการที่4นะคะที่ทำให้พระองค์ทรงเนี่ยนะคะปรับเปลี่ยนบางอย่างนะคะการแต่งกายนะคะท่าทีประเพณีปฏิบัติบางอย่างนะคะที่ดูไม่ทันสมัยให้สอดรับกับความเป็นตะวันตกนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทั้งหมดนี้นะคะทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในนะคะมันมีความเด่นชัดอย่างมากนะคะในสมัยการที่5นะคะเมื่อทรงนะคะครองราชเป็นองค์พระมหากษัตริย์แล้วนะคะทำให้ทรงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะที่จะต้องต้านทานนะคะอิทธิพลของตะวันตกขนาดนะคะพระองค์ก็จำเป็นนะคะการต้านทานอิทธิพลของตะวันตกนั่นก็เลยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พระองค์จะต้องทำการรวมศูนย์อำนาจนะคะผ่านการสถาปนารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วก็กำเนิดเป็นรัฐสมัยใหม่ขึ้นมานั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาพิจารณาถึงกลไกนะคะในการรวมศูนย์อำนาจที่เกิดขึ้นในสมัยการที่5ที่สำคัญนะคะข้อแรกเลยนะคะในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองนะคะถ้าเราลองเปรียบเทียบนะคะในสมัยรัชจารีตเนี่ยนะคะจะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองเนี่ยจะมีลักษณะที่เจ้าเมืองนะคะมีความเป็นอิสระค่อนข้างสูงนะคะโดยที่เจ้าเมืองอาจจะนำส่งสวยหรือบรรณาการนะคะให้กับส่วนกลางบ้างตามกำหนดเป็นครั้งคราวใช่ไหมคะแต่สถานะนี้มันต่างออกไปนะคะในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะเพราะว่าภายใต้นะคะการเกิดขึ้นของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยการที่5นะคะชุมชนการเมืองนะคะถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กลางนะอย่างสิ้นเชิงนะภายใต้สิ่งที่เรียกว่าการปกครองแบบเทศาภิบาลหรือมณฑลเทศาภิบาล นะคะโดยเป็นการยกเลิกการปกครองแบบเมืองลูกเมืองชั้นในเมืองชั้นนอกแล้วก็เมืองประเทศสลาดนะคะแม้ว่าในตอนแรกนะคะจะเป็นการประนีประนอมนะคะค่อยๆลดอำนาจของเจ้าเมืองเดิมนะคะแต่ในเวลาต่อมานะคะด้วยการเกิดขึ้นของการปฏิรูประบบราชการนะคะเกิดกระทรวงที่สำคัญก็คือกระทรวงมหาดไทยนะคะมีการส่งนะคะเชื้อพระวงศ์นะคะแล้วก็ข้าราชการคนสำคัญนะคะไปคุมหัวเมืองต่างๆนะคะแล้วก็เป็นการลดอำนาจเจ้าเมืองนะคะที่เคยปกครองเดิมไปนะทีนี้ค่ะในระดับตำบลและหมู่บ้านนะคะภายใต้การปกครองแบบเทศาภิบาล นะคะก็มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่นะคะพ.ศ.2440นะคะซึ่งเป็นการปกครองกันเองของประชาชนส่วนใหญ่ในรูปแบบของตำบลและหมู่บ้านนะคะเกิดผู้ใหญ่บ้านขึ้นมานะคะทีนี้ค่ะในระดับอำเภอนะคะส่วนกลางก็ต้องการเปลี่ยนเจ้านายหรือขุนนางเดิมนะคะซึ่งมีอำนาจอยู่นะคะให้เข้ามาสู่ระบบราชการนะคะกลายมาเป็นการสถาปนาความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ที่กรุงเทพเพียงพระองค์เดียวนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะแน่นอนว่าการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะคะก็เป็นการผนวกรวมนะคะเอาชุมชนทางการเมืองกับส่วนกลางให้มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะผ่านการส่งข้าราชการซึ่งมีความจงรักภักดีโดยตรงนะคะสู่องค์พระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะแน่นอนว่ามันย่อมต้องเผชิญกับแรงต่อต้านที่เกิดขึ้นนะคะจากบรรดาเจ้าเมืองเดิมนะซึ่งเคยได้ประโยชน์จากลักษณะความเป็นอิสระนะซึ่งก็เอื้อประโยชน์ให้เจ้าเมืองนั้นนะคะได้ประโยชน์ทั้งในท่านของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดับหนึ่งนั่นเองนะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านะคะรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะคะก็เผชิญกับแรงต่อต้านโดยเฉพาะจากบรรดาหัวเมืองในภูมิภาคต่างๆนะคะเช่นกบฏเงี้ยวเมืองแพร่นะคะในภาคเหนือนะคะหรือกบฏพญาภาพนะคะกบฏผู้มีบุญนะคะในบริเวณจังหวัดต่างๆในภาคอีสานนะคะส่วนภาคใต้เนี่ยนะคะก็จะปรากฏนะคะกบฏแขก7หัวเมืองนะคะที่ลุกฮือ

ต่อต้านการที่ถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งนะคะของกรุงเทพนะนี่คือกลไกแรกในการรวมศูนย์อำนาจนะคะของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะเพื่อสร้างความใกล้ชิดแล้วก็ผนวกรวมชุมชนทางการเมืองให้เป็นส่วนหนึ่งกับส่วนกลางนะคะขณะเดียวกันนะคะในแง่ของจิตวิทยานะคะรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะก็ได้ใช้ระบบเกียรติยศนะคะเพื่อนะคะสร้างความเป็นเนื้อหนึ่งอันเดียวกันในเชิงจิตวิทยาของข้าราชการนั่นเองนะคะระบบเกียรติยศนะคะเนี่ยถูกใช้นะคะเพื่อผนวกชนชั้นเดิมในท้องถิ่นนะคะให้มาเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการใหม่นะคะผ่านการให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะถ้าทำคุณนามความดีตามที่หลวงปรารถนาไว้ได้สำเร็จนะคะหรือแม้แต่การแต่งตัวตามฐานันดรศักดิ์ของข้าราชการนั่นเองนะคะเพื่อให้รู้สึกสถานะของความเป็นข้าราชการนั้นมีความใกล้ชิดกับส่วนกลางนั่นเองค่ะค่ะสำหรับประเด็นที่3นะคะที่เราจะพูดคุยกันต่อไปนะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองนะคะโดยนับแต่นะคะการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะในบริบทนี้นะคะก็จะเป็นรัฐสมัยใหม่นะคะแต่จะเป็นรัฐสมัยใหม่ในรูปแบบของรัฐประชาชาตินะคะซึ่งนะคะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะคะทีนี้ค่ะจากที่ได้เราพูดคุยกันไปแล้วตะกี้นะคะว่ารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยตัวตนของสยามมีความชัดเจนใช่ไหมคะแต่ว่าสำนึกนะคะว่าด้วยความเป็นชาติเนี่ยนะคะอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะทำให้แม้ว่าส่วนกลางนะคะผนวกชุมชนทางการเมืองต่างๆเข้ามาเนี่ยนะคะแม้ว่าจะผนวกได้ผ่านการเกิดขึ้นของการส่งข้าราชการไปปกครองนะคะแต่ว่าในแง่ของสำนึกการรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนทางการเมืองอาจจะยังไม่เด่นชัดจะเห็นได้จากตัวกบฏต่างๆมากมายนะคะแต่นะคะเมื่อนะคะพัฒนาการของรัฐไทยนะคะเคลื่อนสู่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยพ.ศ. 2475เราจะเห็นได้ว่านะคะส่วนกลางเนี่ยได้พยายามที่จะสร้างสำนึกร่วมของความเป็นชาติไทยเนี่ยนะคะให้มีความเป็นผนวกรวมนะคะความเป็นส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองต่างๆเข้าด้วยกันนะคะทีนี้ค่ะในบริบทหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะส่วนกลางเนี่ยสามารถขยายฐานอำนาจนะคะไปสู่พื้นที่นะคะหรือชุมชนทางการเมืองต่างๆได้อย่างเข้มข้นมากขึ้นนะคะจากปัจจัย3ประการดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกนะคะก็คือการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานนะคะโดยเฉพาะในทศวรรษที่2500นะซึ่งเป็นห้วงเวลาที่ประเทศไทยนะคะกำลังเผชิญกับภัยสงครามเย็นนะคะโดยที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะถูกอธิบายว่าจะเป็นโดมิโนตัวสุดท้ายนะคะที่กำลังจะล้มนะคะหากสหรัฐอเมริกาไม่หยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามานะคะประเทศไทยก็จะกลายมาเป็นอีกหนึ่งประเทศที่กลายเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยเหตุนี้ค่ะผลจากการหยิบยื่นความช่วยเหลือของตัวสหรัฐอเมริกานะคะมีทำให้เกิดการลงทุนนะคะในโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเลยนะคะนั่นก็คือโครงข่ายคมนาคมอย่างกว้างขวางนะคะแม้ว่าเส้นเขตแดนจะถูกขีดขึ้นตั้งแต่ในสมัยกาลที่5นะคะแต่ในทศวรรษ2500นะคะมันทำให้สำนึกว่าด้วยภูมิภาคต่างๆที่อยู่อย่างกระจัดกระจายภายใต้เส้นเขตแดนเนี้ยนะคะถูกสามารถเชื่อมร้อยผ่านเครือข่ายคมนาคมได้จึงกำเนิดขึ้นมาเป็นสำนึกที่ว่าด้วยประเทศไทยอะค่ะผ่านโครงข่ายคมนาคมนั่นเองนะคะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะในแง่ของการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานแล้วนะคะก็ยังมีความพยายามในการขยายโอกาสทางการศึกษานะคะซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่หลังคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะการศึกษาก็เป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญของคณะราษฎรนะแต่ขณะเดียวกันนะคะก็มีความพยายามในการขยายโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบของมหาวิทยาลัยเปิดที่หลากหลายมากขึ้นนะคะเช่นนะคะมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะรวมไปถึงตัวมสท.ด้วยเช่นกันนะคะการขยายโอกาสทางการศึกษานะคะก็ได้สร้างชนชั้นใหม่ขึ้นมานะคะนั่นก็คือตัวชนชั้นนักศึกษานะนอกจากนั้นนะคะการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะคะก็คือการขยายตัวของสื่อสารมวลชนของรัฐนะโดยเฉพาะการที่รัฐเนี่ยนะคะสามารถที่จะมีสื่อสารมวลชนเป็นของตนเองนั่นก็คือวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะมันทำให้นโยบายต่างๆนะคะหรือความเชื่ออุดมการณ์ต่างๆของรัฐเนี่ยนะคะสามารถส่งผ่านไปยังพื้นที่ห่างไกลที่
อาจจะไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้เข้าถึงกันแต่ว่าได้ยินเสียงร่วมกันอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญทำให้ส่วนกลางสามารถที่จะขยายฐานอำนาจเข้าไปสู่ชุมชนทางการเมืองอันห่างไกลได้เข้มข้นมากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ปัจจัยที่2นะคะก็คือการขยายตัวของระบบราชการนะคะโดยเฉพาะในห้วงทศวรรษ2500นะคะที่มีการประกาศใช้นะคะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะในการกำหนดทิศทางแนวโน้มการพัฒนาประเทศนะคะเพื่อทำให้ประเทศนั้นมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะเมื่อประเทศมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจประชาชนมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วนะคะเขาก็คาดหวังว่าคนจะไม่เป็นคอมมิวนิสต์นั่นเองนะคะจากแผนพัฒนาดังกล่าวนะคะก็ได้เพิ่มบทบาทให้กับส่วนงานราชการต่างๆค่อนข้างมากนะคะกระทรวงต่างๆก็จะดูแลในด้านต่างๆนะก็คือเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักนอกจากนี้นะคะก็ยังเน้นนะคะในเรื่องของบทบาทของรัฐวิสาหกิจนะการขยายตัวของระบบราชการในแง่นี้นะคะก็เข้าไปมีส่วนทำให้เข้าไปจับตาการใช้งานทรัพยากรนะคะกิจกรรมต่างๆของประชาชนในพื้นที่ที่ห่างไกลได้อย่างเข้มข้นมากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนปัจจัยที่3นะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็เป็นผลนะคะที่เกิดขึ้นจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1นะคะซึ่งเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตแบบยังชีพนะให้เป็นการผลิตการทำเกษตรกรรมแบบตลาดนะคะเพื่อป้อนการเติบโตของเมืองนะคะเมื่อเมืองโตมากขึ้นนะคะก็จะมีความต้องการในการบริโภคอุปโภคมากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะประเด็นสำคัญก็คือเมื่อภาคเกษตรนะคะถูกบังคับโดยปริยายเนี่ยให้เปลี่ยนรูปแบบการผลิตเป็นการผลิตเกษตรแบบตลาดมากขึ้นเนี่ยนั่นก็แปลว่ามันก็จะมีตัวเกษตรกรบางกลุ่มนะคะที่ไม่สามารถที่จะปรับตัวได้เท่าทันกับรูปแบบการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะคะนั่นเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าการผลิตเกษตรขนาดใหญ่นะคะก็จำเป็นจะต้องมีทุนจำนวนมากนะคะมีที่ดินจำนวนมากนะคะแล้วก็ยังจำเป็นจะต้องมียาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยจำนวนมากนั่นแปลว่าเกษตรกรก็จะมีเกษตรกรกลุ่มใหญ่ๆเลยนะคะที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงทุนเหล่านี้ได้นะคะชาวนาเหล่านี้นะคะเมื่อไม่สามารถที่จะปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงได้นะคะชาวนาเหล่านี้ก็เปลี่ยนสถานะนะคะจากชาวนาผู้มีที่ดินนะคะเป็นเกษตรกรเนี่ยนะคะเปลี่ยนไปเป็นแรงงานรับจ้างนะคะทั้งเป็นแรงงานรับจ้างนะคะในภาคเกษตรกรรมขนาดใหญ่นะคะและแรงงานรับจ้างในเมืองด้วยนะคะผลทั้งหมดนี้นะคะจะเห็นได้ว่านะคะมันได้สร้างผลกระทบนะคะทั้งในแง่บวกและในแง่ลบอย่างมากนะคะแน่นอนส่วนกลางเนี่ยสามารถที่จะดึงเอาตัวชุมชนทางการเมืองนะคะพื้นที่อันห่างไกลให้มาเป็นส่วนหนึ่งได้แต่ขณะเดียวกันด้วยการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจนะคะนโยบายในการพัฒนาประเทศบางอย่างเนี่ยก็ได้สร้างผลกระทบด้านลบนะคะต่อกลุ่มคนนะคะตัวแสดงที่ไม่สามารถที่จะปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้นะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดค่ะการที่ตัวแสดงที่นะคะถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะคะไม่สามารถที่จะปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้นะคะด้วยความพยายามนะคะในการริเริ่มนะคะของกลุ่มนักวิชาการกลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวประชาชนที่รับผลกระทบจากการพัฒนานะคะก็ได้นำไปสู่การพัฒนาไปสู่แนวคิดว่าด้วยวัฒนธรรมชุมชนนะคะก็คือเป็นแนวคิดที่ใช้ต่อรองนะคะของชุมชนท้องถิ่นต่อการพัฒนานะคะแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนนะคะก็คือการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนและนักวิชาการนะคะเพื่อรื้อฟื้นศักยภาพและอัตลักษณ์ของชุมชนการเมืองท้องถิ่นนะก็คือให้ความสำคัญกับตัวชุมชนทางการเมืองนะคะในพื้นที่ต่างๆเป็นหลักไม่ใช่นะการพัฒนาโดยส่วนกลางโดยที่ไม่ถามความคิดเห็นนะคะหรือทัศนคติของชุมชนนั่นเองนะคะแนวคิดวัฒนธรรมทางชุมชนเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณทศวรรษ2530นะคะแล้วก็มีความหลากหลายในการเคลื่อนไหวมากนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจุดเน้นสำคัญของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเนี่ยก็คือต้องการที่จะเปลี่ยนพลเมืองที่เฉื่อยชานะคะที่จะเน้นการเลือกตั้งแค่ครั้งเดียวเป็นต้นหรือว่าไม่เน้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองเนี่ยให้กลายมาเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นนะคะเรียกร้องสิทธิต่างๆนะคะในการบริหารจัดการนะคะชุมชนของตนเองนะคะผลในเชิงรูปธรรมของการเคลื่อนไหวผ่านแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนนะคะก็จะเกิดขึ้นก็คือ
ตัวการระบุนะคะสิ่งที่เรียกว่าสิทธิชุมชนนะคะซึ่งปรากฏครั้งแรกเนี่ยนะคะในรัฐธรรมนูญปี2540นะคะทำให้ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชนได้นะคะในเวลาต่อมานะคะแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเนี่ยกลายมาเป็นหมุดหมายทางการเมืองที่สำคัญแล้วก็ถูกใช้เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองที่ขับเคลื่อนกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะเพื่อต่อรองกับกระแสโลกาภิวัตน์นั่นเองค่ะ

0: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus กับผมกิติพันธ์นาคมงคลครับ Green Focus เป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆครับให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักร่วมกันในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเช่นเคยครับรายการเราจะนำเสนอสาระความรู้3ช่วงรายการครับนั่นก็คือช่วงแรก Green View ช่วงที่2 Green Shot ครับและช่วงสุดท้าย Green Ideaและในวันนี้ครับน้องกรีนจะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนบ้านทับคริสนะครับซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ที่หมู่ที่3ตำบลคลองชะอุ่นอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับชุมชนแห่งนี้ครับเป็นชุมชนชาวคริสที่มีการก่อตั้งมาเกือบ50ปีแล้วนะครับก็เป็นชุมชนที่มีการบริหารจัดการในชุมชนครับในเรื่องของน้ำได้อย่างลงตัวและเป็นระบบนะครับแล้วก็มีทั้งการเกษตรอีกด้วยครับเดี๋ยวเราติดตามกับน้องกรีนไปเลยนะครับในช่วง Green View

0: วัสดีครับพี่เอและสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้น้องกรีนอยู่ที่ชุมชนบ้านทับคริสหมู่ที่3ตำบลคลองช่างอุ่นอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากทางภาคกลางนะครับแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ที่นี่เกือบ50ปีมาแล้วครับด้วยความชำนาญในการปลูกพืชปลูกผักและทำสวนผลไม้ชาวบ้านจึงมีอาชีพเกษตรกรโดยอาศัยแหล่งน้ำจากธรรมชาติที่กลายเป็นตัวกำหนดผลผลิตทางการเกษตรครับและเพราะว่าน้ำคือทุกอย่างของชีวิตเมื่ออุณหภูมิของโลกเปลี่ยนไปส่งผลให้ฤดูร้อนยาวนานผิดปกติพืชผลทางการเกษตรของบ้านทับคริสจึงได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งตามไปด้วยเราไปดูวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องนี้กันนะครับ
1: ชุมชนบ้านทับคริสตั้งอยู่บนพื้นที่ราบเชิงเขาชาวบ้านอพยพมาจากทางภาคกลางและทำการเกษตรซึ่งส่วนมากปลูกไม้ผลเนื่องจากมีความชำนาญกับการทำสวนผลไม้ในอดีตที่นี่เคยประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำในธรรมชาติเมื่อถึงฤดูแล้งจึงเดือดร้อนมากจนกระทั่งได้รับพระราชทานอ่างเก็บน้ำบางสายนวลแต่ทางชุมชนก็ยังประสบปัญหาเรื่องน้ำขาดแคลนพบกับสภาวะน้ำหมดจากอ่างเก็บน้ำภายใน1ปีจากปัญหานี้จึงเริ่มมีการวางแผนการใช้น้ำให้เป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการจ่ายน้ำเป็นเวลาและให้ทางปลายน้ำได้ใช้ก่อนและอีกประการหนึ่งที่สำคัญต่อการมีน้ำใช้ได้อย่างยั่งยืนก็คือระบบสระพวงเพื่อเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายซึ่งสอดคล้องกับพระราชดำริของพระราชา
2: สำหรับชุมชนบ้านทับคริสเนี่ยนะครับเป็นคนที่อพยพมาจากภาคกลางครับเมื่อเกือบ50ปีที่แล้วนะครับก็โดยที่องค์กรทางศาสนาคาทอลิกนะครับเป็นคนที่ชักนำให้มาอยู่ที่นี่โดยมีการขอใช้พื้นที่ดินจากทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับว่าขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่ออพยพคนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรทางภาคกลางอยู่ที่นี่ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนนับถือศาสนาคริสต์นะครับหลังจากที่เข้ามาอยู่ที่นี่ระยะเวลาหนึ่งก็มีประบุกเบิกใช้พื้นที่เพื่อทำการเกษตรมาระยะเวลาหนึ่งก็ทำให้การใช้พื้นที่ป่าบริเวณนี้เนี่ยมันซึ่งแต่เดิมเป็นป่าดงดิบเลยเนี่ยครับเป็นพื้นที่เกษตรมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเกิดมีสถานการณ์ภัยแล้งเกิดขึ้นนะครับก็ทำให้ต้นไม้เหล่านี้เนี่ยตายเป็นอย่างนี้อยู่ระยะเวลาหนึ่งครับกว่าจะ7 3 4 5ปีหลังจากนั้นมาเนี่ยถึงปีประมาณปี2527 28ก็มีสถานการณ์ภัยแล้งที่มันแรงขึ้นแรงขึ้นทางผู้นำชุมชนก็คือทางผู้ใหญ่บ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ได้มีวิสัยทัศน์ที่จะดิ้นรนที่จะหาทางช่วยเหลือตัวเองก็เลยมีการไปทูลเกล้าทำเป็นฎีกาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งตอนนั้นสมเด็จพระเทพรัตน์เสด็จมาที่สุราษฎร์ก็เลยถวายฎีกาผ่านสมเด็จพระเทพรัตน์ไปนะครับ
3: คุณผู้ชมครับชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำการเกษตรครับแต่ทว่าการมีอ่างเก็บน้ำเพียงอย่างเดียวครับก็ไม่ใช่หนทางในการแก้ปัญหาในเรื่องของวิกฤตภัยแล้งได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับหลักการคือการบริหารจัดการน้ำในชุมชนได้อย่างเป็นระบบนะครับก็จะทำให้ชุมชนแห่งนี้ครับผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งไปได้ครับตามศาสตร์ของพระราชาที่มุ่งเน้นไว้นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันครับในช่วง Green Shot ครับ
1: จากปัญหาเรื่องขาดการวางแผนการใช้น้ำในชุมชนทำให้ชาวบ้านเรียนรู้ว่าการมีแหล่งน้ำจากธรรมชาติหรือจากอ่างเก็บน้ำเพียงอย่างเดียวไม่สามารถหล่อเลี้ยงชุมชนได้อย่างเพียงพอแต่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบโดยสอดคล้องกับระบบสระพวงที่โยงเชื่อมต่อถึงกันซึ่งตรงกับพระราชดำริของพระราชาที่เคยให้ไว้ด้วยค่ะ
2: จนกระทั่งเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับให้ดร.สุเมธ ตันติวชิรกุลได้พิจารณาแล้วก็ได้ กำหนดให้กรมชลประทานเป็นผู้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบางสายนวลขึ้นนะครับซึ่งก่อสร้างเมื่อปี2529ก่อสร้างเสร็จประมาณปี2531นะครับหลังจากนั้นเราก็สำรองน้ำเก็บน้ำฝนซึ่งอ่างเก็บน้ำตัวนี้เป็นอ่างที่รับน้ำฝนอย่างเดียวไม่มีต้นทางน้ำจากที่อื่นไม่มีคลองที่ไหนมาเติมน้ำให้ต้องใช้น้ำฝนอย่างเดียวฉะนั้นต้องใช้เวลาอยู่ประมาณ2ปีเพื่อจะให้น้ำเต็มอ่างหลังจากที่ทนมองน้ำอยู่ปีนี้เริ่มจะทนไม่ไหวก็เลยไปขออนุญาตชลประทานในการเปิดน้ำชลประทานก็บอกว่าให้เปิดได้แต่เขาก็ไม่ได้แนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เราก็เปิดกันเองพอเปิดเองน้ำที่อยู่เต็มอ่าง2ล้านคิวเนี่ยเปิดเดือนกว่าๆครับมันก็เกือบหมดภายในไม่กี่วันประมาณทักคืนเดือนกว่าๆนี่ก็หมดในขณะที่หมดเนี่ยก็คือส่วนไหนที่ได้น้ำจะได้น้ำจากแบบท่วมสวนเลยนะครับก็เลยเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนบางคนในชุมชนดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยที่เขาพอจะมีที่ที่มีลำห้วยผ่านที่ก็ไปปิดกั้นลำห้วยไว้หรือบางคนพอจะมีทุนหน่อยก็ไปขุดสระเอาน้ำไปใช้มันก็เกิดการเรียนรู้ว่าถ้าเรามีน้ำอยู่ในแปลงอยู่แล้วเนี่ยมันก็ทำให้การเกษตรดำเนินชีวิตไปได้นะครับแล้วคงจะมีบางคนที่ในยุคนั้นที่มีความคิดยึดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของการมีสระน้ำประจำแปลงมาใช้ด้วย
1: ระบบสระพวงของชาวบ้านที่เชื่อมต่อถึงกันในชุมชนนับว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากแต่จากลักษณะของพื้นที่ที่มีความสูงต่ำต่างกันทำให้เกิดปัญหาการกระจายน้ำได้ไม่ทั่วถึงจึงต้องอาศัยเวลาสะสมประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วย
2: เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่เชิงเขาถ้าเป็นที่ราบเชิงเขาจะเป็นลูกเนินลูกระนาดมีที่สูงที่ต่ำบางความสูงต่ำห่างกันบางจุดอาจจะ30เมตร40เมตรเลยดังนั้นคนที่อยู่ที่ต่ำเนี่ยเขาก็รับน้ำสบายแต่คนที่อยู่ที่สูงจะไม่เคยได้น้ำเลยจะไม่ได้น้ำเลยก็เกิดจำเป็นต้องแบ่งเวลากันต้องแบ่งเวลากันก็ต้องใช้เวลาในการฝึกในการทดลองหลายครั้งนะครับหลายปีหลายใช้ประสบการณ์หลายปีประสบการณ์ที่เราต้องเรียนรู้หลายปีว่าจากน้ำที่เราไม่สามารถส่งได้ทุกคนเนี่ยทุกแปลงได้เนี่ยทำให้มันส่งได้ทุกแปลงก็เกิดการเป็นการกันแบ่งเป็นโซนแทนที่จะเปิดทั้ง150คนพร้อมกันแล้วก็แบ่งเป็นโซนเอาทีละ50ทีละ30อย่างนี้นะครับก็เกิดประสบการณ์จากการเรียนรู้เนี่ยสะสมมาเรื่อยๆก็ถึงทุกวันนี้เราก็ทำให้สามารถที่จะจัดการน้ำโดยการแบ่งออกเป็นโซนนะครับส่งน้ำไปถึงปลายท่อสุดที่ไกลสุดจากห่างเก็บน้ำไปประมาณตั้ง5กิโลเมตรก็จะได้น้ำก่อนในแต่ละวันที่เรารับน้ำเนี่ยนะครับคือเราจะส่งน้ำสมมติว่ามี50รายในวันนี้50รายก็ยังไม่ได้รับน้ำในเวลาเดียวกันอีกเพราะว่าเส้นท่อไปเส้นหนึ่งเนี่ยมัน3นิ้ว4นิ้วเนี่ยมันก็กระจายน้ำได้จำกัดแต่ว่ามีสระไม่ใช่1มา

จะมี 3-4-5 ใน 3-4-5 นั้นก็จะต้องแบ่งเวลาคน2สระรับกลางคืนอีก3สระรับกลางวันให้สำรองไว้ในสระช่วงแรกๆทุกคนอยากได้น้ำให้เต็มสระเพื่อความมั่นใจว่าเราจะได้มีอาทิตย์หน้าจะมีน้ำใช้นะครับแต่หลังจากที่เรากรรมการ

0: แต่ว่าพอใช้1สัปดาห์1อาทิตย์เพราะว่าอาทิตย์หน้าน้ำมาใหม่แน่ๆไม่หมดแน่กรรมการที่เป็นผู้แทนของแต่ละสายซอยของส่งน้ำเนี่ยจะเข้ามาร่วมกันคิดว่าเราจะจัดการยังไงกับมันเพื่อให้ทุกคนได้น้ำนะครับ
1: เมื่อมีการวางแผนและจัดสรรปันส่วนการใช้น้ำให้กับแต่ละครัวเรือนอย่างเป็นระบบแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้ทรัพยากรทั้งดินและน้ำการนำความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรมาใช้ทำให้ชุมชนรู้เกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนและทิศทางการไหลของน้ำในพื้นที่บ้านทับคริสอย่างดีรวมถึงการนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้อย่างได้ผลอีกด้วย
0: ก่อนหน้านี้เรามีโอกาสที่ทำงานร่วมกับทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรนะครับที่เข้ามาสนับสนุนเราเรื่องเทคโนโลยีทำให้เรารู้ว่าน้ำซึ่งแต่เดิมเราไม่เคยรู้ว่าในสระเรา260แห่งมีน้ำอยู่เท่าไหร่ก็เลยรู้ว่ามีการจับพิกัดมีการไปวัดขนาดแล้วก็รู้ว่าละ200กว่าไอ้100กว่าสระเนี่ยมันมีน้ำรวมกัน 200,000 กว่าคิวแล้วไม่ใช่น้อยเป็น1ใน10ของตัวอ่างพอน้ำหมดจากสระเราก็ถึงจะเปิดจากอ่างมาเติมเช่นนี้นะครับเรียกว่าเทคโนโลยีในการทำระบบแพร่กระจายน้ำในแปลงแทนที่จะเราจะใช้เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ๆซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายสูงก็ได้เทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาใช้ในการใช้มอเตอร์เข้ามาช่วยสนับสนุนในการใช้น้ำใช้หัวมาเป็นการใช้หัวพ่นน้ำขนาดเล็กมีการจับ GPS มีการใช้พยากรณ์อากาศด้วยระบบโทรมาตรซึ่งมาติดตั้งไว้ในหมู่บ้านก็ทำให้เรารู้ว่าฝนในช่วงนี้มันจะตกเยอะนะเราเตรียมเก็บน้ำหรือว่าในช่วงถัดไปเนี่ยอาทิตย์หน้าสองอาทิตย์หน้ามันจะแล้งยาวนะเราก็รู้ว่าต้องจัดการตัวเองยังไงครับสิ่งเหล่านี้ก็ช่วยให้เกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเรามีน้ำทั้งน้ำประจำแปลงทั้งน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่จะเอามาเติมได้แล้วเนี่ยความมั่นคงทางอาชีพมันก็เริ่มเกิดขึ้นจากในอดีตที่เราปลูกพืชเชิงเดี่ยวปลูกเงาะก็เงาะปลูกทุเรียนก็ทุเรียนปลูกยางก็ยางอย่างเดียวชาวบ้านก็เริ่มที่จะหันมาปลูกพืชแซมแล้วก็เอาพืชที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเช่นว่าเอากล้วยไปปลูกไว้ในสวนทุเรียนเอาไม้ดอกไม้ประดับไปใส่ไว้ในแปลงรองกองหรือว่าในแปลงทุเรียนซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจาก10ปีหลังมานี้นะครับอาชีพพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่ทับเพชรนี่แทบจะไม่เหลือนะครับจะไม่เหลือเพราะทุกแปลงก็จะมีอย่างที่พวกเราได้เห็นกันนะว่ามีนู่นมีนี่อยู่ในแปลงเดียวกันบางแปลงเขาสามารถทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่สามารถมีรายได้ตั้งแต่รายวันจากการตัดดอกไม้ตัดใบไม้ขายได้ทุกวันเขาปลูกกล้วยไว้ในแซมไว้ในสวนผลไม้เขาก็ตัดกล้วยได้อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์นึง500 600บาท 1,000 บาทก็แล้วแต่ซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อความยั่งยืนอย่างแท้จริงของชุมชน
1: นอกจากสวนผลไม้หลักอย่างลองกองเงาะทุเรียนพืชเศรษฐกิจอย่างปาล์มน้ำมันยางพาราที่ปลูกได้ผลดีแล้วยังสามารถต่อยอดด้วยไม้ดอกไม้ประดับสำหรับตัดใบตัดดอกขายเพิ่มรายได้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมและกลายเป็นเศรษฐกิจหลักของชุมชนที่นี
2: ่กลุ่มนี้ก็เริ่มตั้งมาตั้งแต่ปี2540นะคะช่วงนั้นยังเป็นกลุ่มเล็กๆยังไม่ได้ตั้งเป็นกลุ่มจริงจังเพราะว่าเรารวมกลุ่มกันเฉพาะสมาชิกไม่กี่คนนะคะเริ่มทดลองปลูกหน้าวัวก่อนโดยมีศูนย์ร่วมการพัฒนาชนบทในสมัยนั้นนะคะนำโดยคณะแมรี่นอลจากมูลนิธิของอเมริกันนะคะก็มาช่วยกันว่าส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ทีหลังเราไปดูงานที่กาญจนบุรีอีกก็ไปได้แนวคิดเรื่องของเฮลิโคเนียนะคะที่สวนที่เมืองกาญจนบุรีเราก็เลยเอามาปลูกซื้อพันธุ์สายพันธุ์มาแล้วเราก็มาปลูกที่หมู่บ้านเราก็ได้ผลค่อนข้างดีมากๆแล้วจากนั้นเราก็ขยายพันธุ์เรื่อยๆมาแล้วก็เลยจัดตั้งเป็นกลุ่มเต็มรูปแบบแล้วก็จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะกิจกรรมแรกที่เราทำกันทุกเดือนก็คือการประชุมกลุ่มนะคะทุกวันที่30ของเดือนแล้วก็เรามีกิจกรรมโดยการสะสมหุ้นมีการลงทุนในหุ้นแล้วก็มี

0: อันสามารถที่สมาชิกถ้ามีปัญหาก็สามารถกู้ยืมเงินจากกลุ่มไปใช้ได้นะคะอย่างเรื่องการจัดดอกไม้การตัดดอกไม้นะคะการขายก็จะใช้เป็นระบบกลุ่มมีออเดอร์มามีคำสั่งมาแล้วก็จะไปแต่ละบ้านแต่ละบ้านแล้วแต่ทุกๆคนจะเฉลี่ยกันได้หมดนะคะก็ถ้ากลุ่มนี้มีหน้าวัวก็เอาบ้านนี้เอาหน้าวัวบ้านนี้เอาไม้ใบบ้านนี้เอาเฮลิคอนเนียก็คือทุกคนจะมีโอกาสได้ตัดดอกไม้ในหนึ่งรอบซึ่งเป็นรอบใหญ่ก็คือจะเป็นวันอาทิตย์พวกเราสมาชิกในกลุ่มก็ได้ใช้บริการจากการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำบางไทรนวล นะคะก็ทำให้เราได้มีผลผลิตที่ดีนะคะไม่ต้องขาดแคลนน้ำในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้อะไรต่างๆนะคะ
1: บ้านทับคริสจากที่ผ่านมาพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ได้ขาดแคลนน้ำเพราะฝนยังคงตกตามฤดูกาลมีเพียงบางปีอาจคลาดเคลื่อนหรือตกน้อยไปแต่ที่ขาดจริงๆเลยก็คือขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบดังที่ท่านประธานกรรมการมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ด้วยค่ะ
2: การบริหารน้ำหรือบริหารชีวิตหรือบริหารงานนั้นก็เหมือนกันน่ะคือจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ไปถึงวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งเน้นย้ำว่าน้ำนั้นคือชีวิตเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าเราอยู่ในภาวะที่บางครั้งก็ขาดแคลนน้ำคือน้ำแล้งและเสร็จแล้วน้ำท่วมสลับกันไปอย่างนี้นะครับเพราะนั้นระหว่างมีกับไม่มีเนี่ยมันจะต้องมีอะไรสักอย่างอันนี้แหละครับเรียกว่าบริหารจัดการจะทำยังไงระหว่างมีนั้นเราสามารถจะกักเก็บด้วยภาชนะต่างๆผมเรียกภาชนะแต่ความจริงมันเป็นลักษณะการเก็บแบบธรรมชาติหนองคลองคูบึงอะไรต่ออะไรต่างๆก็มีบ้านทับคริสนี่เป็นเรื่องที่ดีเพราะพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทุนไว้ให้แล้วทุนนั้นก็คืออ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นไปบนเขาเนี่ยนะครับแต่จุเพียง2 ล้านนั้นทุนก็ไม่มากพอเมื่อทุนน้อยเราก็ต้องสร้างทุนในแปลงของเราวิธีการคือทุกแปลงนั้นจะมีสระเก็บน้ำของตัวเองไว้ตามขนาดที่ตัวเองต้องการพอพ้นฤดูกาลฝนไปหรือฝนทิ้งช่วงเราก็เอางัดทุนของเราเองก่อนนะครับบัญชีเงินบัญชีน้ำฝากของตัวเองในสระเอามาใช้พอสระหมดแล้วแต่ละคนก็คงหมดมากน้อยไปตามกิจกรรมก็ไขก๊อกจากข้างบนขายก๊อกจากข้างบนมาเติมสายเต็มพอสระเต็มแล้วก็ปิดก๊อกบัดนี้ได้รับรายงานว่าก็พอเพราะฉะนั้นบริหารเถอะครับเก็บเถอะครับอย่าไปกลัวน้ำท่วมนี่เรากลัวน้ำท่วมทั่วไปที่เจอปัญหาคือพอเจอปัญหาน้ำท่วมก็ตกใจเสร็จก็ถูกทิ้งกันไว้แล้วก็ลืมไปว่าหลังจากฤดูฝนเราต้องใช้น้ำมันมา3 เดือนนะครับแต่มีเราต้องใช้อีก9 เดือนระหว่างมา3 เดือนจะเก็บยังไงให้พอใช้ให้พอเหลือใช้9 เดือนบริหารน้ำมันก็เท่านี้แหละ
3: แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับ Green Idea เราไปดูการนำวิธีคิดอย่างเชื่อมโยงตามศาสตร์ของพระราชาที่ชาวบ้านได้นำน้ำจากอ่างเก็บน้ำบางทรายนวล นี่แหละครับมาทำน้ำดื่มในชุมชนแล้วก็พยายามที่จะต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชุมชนครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับในช่วง Green Idea
1: คุณผู้ชมคะเนื่องจากชุมชนบ้านทับคริสเคยขาดแคลนน้ำแต่เมื่อได้รับพระราชทานอ่างเก็บน้ำบางทรายนวลชุมชนแห่งนี้ค่อยๆเรียนรู้และปรับใช้น้ำได้อย่างลงตัวกับวิถีชีวิตการเกษตรของตนเองจนสามารถยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากวิถีเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งแล้วผู้นำชุมชนได้นำศาสตร์พระราชามาใช้โดยคิดอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงที่นี่นำน้ำจากอ่างเก็บน้ำพระราชทานมาทำเป็นน้ำดื่มชุมชนเพื่อลดรายจ่ายที่ต้องซื้อน้ำดื่มได้อีกมากทีเดียวติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ
4: คืออาคารผลิตน้ำดื่มของชุมชนบ้านทับคิดเนี่ยเรามีแนวคิดที่ว่าจะนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำบางไทรนวลซึ่งเราใช้ในด้านทางการเกษตรแต่เรามาต่อยอดโดยการผลิตน้ำประปา

0: ให้ชุมชนทับคิดได้ใช้กันแต่ทีนี้เรายังไม่มีน้ำบริโภคเราจึงมีไอเดียที่ว่าจะผลิตน้ำบริโภคขึ้นมาก็เลยทำโครงการขึ้นไปเสนอกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนสสนกซึ่งทางสถาบันก็อนุมัติโครงการเป็นเครื่องกรองน้ำมาให้ทางชุมชนทำให้ชุมชนทับคิดเวลานี้สามารถผลิตน้ำดื่มเป็นของชุมชนเองได้และสามารถช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนลดรายจ่ายลงไปมีน้ำอุปโภคบริโภคสำหรับขั้นตอนการผลิตนะครับเราจะต้องล้างถังทุกครั้งก่อนการผลิตเพื่อความสะอาดเราจะมีเครื่องล้างถังแบบฉีดและล้างนอกถังเป็นถังก่อนที่จะบรรจุทุกครั้งเพื่อความสะอาดสำหรับขบวนการผลิตนะครับเราจะนำน้ำประปาซึ่งได้มาจากอ่างเก็บน้ำบางไทรนวลมาพักในถังพักน้ำประปาแล้วก็นำน้ำจากน้ำประปามาผ่านเครื่องกรองถังที่1ถังที่2ถังที่3มาผ่านเครื่องแรงดันแล้วมาพักที่ถังสแตนเลสก่อนขั้นตอนที่จะบรรจุแล้วก็เอาน้ำจากถังสแตนเลสไปผ่านเครื่องฆ่าเชื้อแสงอุลตราไวโอเลตอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะบรรจุขวดพอบรรจุขวดเสร็จปิดฝาเราจะต้องใช้ซีลปิดปากขวดเพื่อความสะอาดก่อนบริโภคทุกครั้งเพื่อให้น้ำของเรามีคุณภาพทำให้ชุมชนชาวบ้านได้รับน้ำสะอาดอย่างบริโภคอย่างปลอดภัยสำหรับการผลิตน้ำของชุมชนทับคิดนี่ถ้าขั้นตอนการจำคือถ้าเกิดสมาชิกในชุมชนมาซื้อที่อักที่โรงผลิตน้ำดื่มเองเราจะจำหน่ายถังละ8บาทแต่ถ้าว่าเราไปส่งตามร้านก็จะส่งถังละ10บาทเพื่อให้ชาวบ้านลดรายจ่ายไปเยอะแต่ในอนาคตถ้าว่าไปได้ดีมีการตอบรับที่ดีเราก็จะขยายไปชุมชนรอบข้างด้วย
1: เป็นอย่างไรบ้างครับน้องๆและคุณผู้ชมเมื่อปัญหาน้ำแล้งได้รับการแก้ไขชาวชุมชนบ้านทับคริสก็เปลี่ยนแนวทางการทำการเกษตรจากเดิมที่ปลูกเฉพาะพืชเชิงเดียวก็เปลี่ยนไปเป็นเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำรินะครับนอกจากนี้การบริหารจัดการน้ำก็ยังต้องอาศัยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาช่วยนะครับโดยได้ร่วมมือกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนทำให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนก็เข้มแข็งด้วยนะครับหวังว่าน้องๆและคุณผู้ชมคงได้รับความรู้เรื่องของชุมชนบ้านทับคริสในวันนี้ด้วยนะครับน้องกรีนลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: และในวันนี้ครับเราได้เห็นชุมชนบ้านทับคริสนับเป็นพื้นที่ที่มีการใช้ทรัพยากรดินและน้ำได้อย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุดครับรวมไปถึงการเปลี่ยนวิธีทำการเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสานนะครับที่ให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถสร้างรายได้มากขึ้นด้วยนะครับก็เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรป่าและน้ำในธรรมชาติชาวบ้านและผู้นำในชุมชนบ้านทับคริสยินดีต้อนรับชุมชนอื่นๆนะครับเพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำชุมชนและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระราชาด้วยครับในวันนี้รายการ Green Focus ขอขอบคุณพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริชุมชนบ้านทับคริสไว้ณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำครับสามารถส่งจดหมายมาพูดคุยกันได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้แล้วพบกับผมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สองมือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
3: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

เที่ยวนะครับในชุดประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์นะครับก็จะว่าด้วยเรื่องปรัชญาการเมืองนะครับกรณีศึกษาและการวิเคราะห์ทางทฤษฎีนะครับซึ่งเนื้อหานะครับในหน่วยที่6นะครับก็ประกอบด้วยนะครับความสำคัญนะครับของความรู้ทางปรัชญาการเมืองนะครับปรัชญาการเมืองเรียนอะไรนะครับปรัชญาการเมืองก็คือการที่แสวงหานะครับสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะครับในทางการเมืองนะครับหรือเป็นพื้นฐานในทางการเมืองนะครับหรือเป็นความรู้เป็นความจริงในทางการเมืองนะครับเช่นเราจะมีระบบการปกครองที่ดียังไงนะครับเราจะมีผู้ปกครองที่ดียังไงเราจะสร้างความยุติธรรมขึ้นมาได้ยังไงนะครับหรือแม้แต่คำถามนะครับในทางที่สำคัญในทางปรัชญาการเมืองนะครับความยุติธรรมที่เป็นสากลนะครับที่เรียกว่าฟิสิกส์นะครับกับเรื่องของความยุติธรรมเนี่ยนะครับอาจจะขัดแย้งกันนะครับเรียกว่าความยุติธรรมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมนะครับหรือเขาเรียกว่าเป็นนอร์มนะครับหรือภาษากรีกโบราณเรียกว่าโนโมสนะครับโนโมสก็คือจารีตประเพณีธรรมเนียมปฏิบัตินะครับซึ่งธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยก็มีความแตกต่างกันในแต่ละชุมชนสังคมนะครับก็เลยมาสู่นะครับคำถามนะครับข้อขัดแย้งในทางปรัชญาการเมืองที่สำคัญนะครับว่าความยุติธรรมเนี่ยนะครับสมมุติเราเรียนเรื่องความยุติธรรมนะครับความยุติธรรมที่มันเป็นสิ่งสากลหรือไม่ทุกชาติทุกภาษายอมรับว่าความยุติธรรมเนี่ยมีเหมือนกันหรือความยุติธรรมนั้นนะครับเป็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะพื้นที่เฉพาะประเทศเฉพาะเชื้อชาตินะครับหรือเฉพาะเผ่าพันธุ์นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ปรัชญาการเมืองนะครับศึกษาและก็มีความสำคัญนะครับต่อมานะครับในเรื่องที่2นะครับก็คือครับเป็นรูปแบบนะครับรูปแบบวิธีการศึกษาทางปรัชญาการเมืองนะครับรูปแบบทางศึกษาปรัชญาการเมืองเนี่ยนะครับโดยหลักๆนะครับโดยวิธีการหลักๆนะครับใหญ่ๆก็มีการศึกษาอยู่2แบบนะครับก็คือ1นะครับการลงไปอ่านเขาเรียกว่าตัวบทนะครับตัวต้นฉบับตัวการเขียนของนักปรัชญาเองนะครับเขาเรียกว่า text reading นะครับ text T-E-X-T นะครับก็คือตัวบทหรืองานเขียนนะครับเช่นถ้าใครสนใจนะครับเช่นของปรัชญาการเมืองตะวันตกที่สำคัญนะครับเช่นเพโตนะครับยกตัวอย่างเช่นงานของเพโตงานปรัชญาการเมืองของเพโตนะครับก็ต้องไปอ่านตำรานะครับหนังสือนะครับที่เพโตเขียนเอาไว้นะครับในทางการเมืองก็มีเรื่องบทสนทนาหรือ Republic นะครับ The Law นะครับพวกนี้นะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการศึกษาตัวบทนะครับวิธีการที่2นะครับก็คือการศึกษาเขาเรียกว่าตัวบริบทนะครับบริบทนะครับตัวบทเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับมันต้องมีที่มานะครับมันต้องมีภูมิหลังนะครับมันต้องมีสภาพแวดล้อมนะครับซึ่งในทางวิชาการเรียกว่ามีบริบทประกอบบริบทหลายรอบนะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการ contextual นะครับ study นะครับหรือ analysis การวิเคราะห์ตัวบทนะครับการวิเคราะห์ตัวบทหรือจะเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่าจะเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ทางภูมิปัญญาก็ได้นะครับ intellectual นะครับ historyนะครับหรือ history of idea นะครับประวัติความคิดนะครับนะครับก็เน้นย้ำไปเลยว่าเป็นประวัติศาสตร์ความคิดทางด้านการเมืองหรือปรัชญาการเมืองนะครับก็เราศึกษานะครับบริบทรอบๆว่ามีผลยังไงนะครับความคิดมีผลยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการที่นักคิดทางการเมืองนักปรัชญาคนหนึ่งเขียนผลงานขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาต้องการอะไรเขามีความเจตนารมณ์ยังไงเขามีความต้องการยังไงมี intention ยังไงนะครับอะไรที่อยู่เบื้องหลังของเขานะครับต้องการตอบปัญหาอะไรต้องการแก้ไขปัญหาอะไรในทางการเมืองในทางสังคมนะครับงานทุกชิ้นนะครับของนักปรัชญาการเมืองก็มีที่มานะครับนั่นก็คือการศึกษาแบบประวัติศาสตร์ภูมิปัญญานะครับในเรื่องที่3นะครับก็เป็นปรัชญาการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการศึกษารัฐศาสตร์นะครับจริงๆแล้วนะครับปรัชญาการเมืองกับรัฐศาสตร์เนี่ยมันก็มีมา
ตั้งนานนะครับมีควบคู่กันมานะครับการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยก็คือการศึกษาปรัชญาการเมืองนะครับก็คือการที่การศึกษาความคิดนะครับของนักคิดทางการเมืองหรือนักปรัชญาการเมืองนะครับเพราะรัฐศาสตร์เนี่ยมันก็ว่าศาสตร์ว่าด้วยการปกครองว่าด้วยรัฐนะครับความรู้ว่าด้วยรัฐนะครับความรู้ว่าด้วยรัฐเนี่ยมันเอามาจากไหนมันมีที่มาอย่างไรนะครับก็ต้องกลับไปศึกษานะครับความคิดนะครับของนักคิดนะครับที่เป็นเสนอนะครับรูปหรือแนวคิดทางการเมืองมาตั้งแต่อดีตนะครับมาตั้งแต่โดยเฉพาะยิ่งนะครับสมัยกรีกโบราณนะครับก็คือปรัชญาการเมืองก็เริ่มต้นที่กรีกโบราณนะครับเริ่มต้นที่นักปรัชญาอย่างเช่นโซครติสแล้วก็สืบเนื่องมานะครับโดยเพโตรอริสโตเติลนะครับแล้วก็ยุคเฮเลนิสติกนะครับที่กรีกไปตะวันออกนะครับยุคโรมันนะครับยุคกลางนะครับแล้วก็มายุคสมัยใหม่ซึ่งเรียกว่าเป็นยุคที่ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นะครับนับตั้งแต่ยุคที่เรียกว่ายุคแสงสว่างทางปัญญานะครับหรือยุคภูมิธรรมนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า Enlightenment Age หรือภาษาฝรั่งเศสใช้คำว่า Lumière นะครับCS นะครับก็คือนั่นแล้วก็คือการเกิดขึ้นมานะครับของรัฐศาสตร์นะครับที่ใช้นะครับเทคนิคนะครับวิธีการนะครับความเจริญก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์นะครับเข้ามาศึกษานะครับซึ่งเรียกว่าไซน์ทิซึมนะครับลัทธิวิทยาศาสตร์นิยมนะครับซึ่งก็มีผลนะครับต่อการศึกษาปรัชญาการเมืองเพราะการศึกษาปรัชญาการเมือง

คือการศึกษาในเชิงคุณค่านะครับแต่การศึกษาในเชิงปฏิฐานนิยมเชิงตรรกะเนี่ยหรือวิทยาศาสตร์นิยมเนี่ยก็คือต้องการเป็นความเป็นกลางหรือต้องการวิเคราะห์อย่างปราศจากคุณค่านะครับนั่นก็คือปัญหาที่ทิ้งไว้นะครับในการศึกษาปรัชญาการเมืองนะครับต่อมานะครับในประเด็นต่อมานะครับในตอนที่ 6.2 นะครับ 6.2 ก็จะพูดถึงนะครับประเด็นปัญหานะครับของความรู้นะครับทางปรัชญาการเมืองในแต่ยุคนะครับในแต่ละยุคนะครับโดยแบ่งออกมาเป็น3ยุคนะครับ3ยุคก็คือยุคเก่าที่สุดนะครับก็คือยุคโบราณนะครับยุคใหม่แล้วก็ร่วมสมัยนะครับปรัชญาการเมืองเนี่ยเขาเรียนอะไรกันเขาสนใจอะไรกันประเด็นปัญหานะครับเขาศึกษาเรื่องอะไรนะครับนั่นตั้งแต่ปรัชญาการเมืองยุคโบราณนะครับปรัชญาการเมืองยุคโบราณก็เริ่มต้นที่นครรัฐกรีกโบราณนะครับก็คือประมาณ500ปีก่อนคริสตกาลนะครับมีนักปรัชญาคนสำคัญก็คือโซกราติสนะครับแล้วก็ลูกศิษย์คนสำคัญนะครับก็คือเพโตแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออริสโตเติลนะครับนั่นก็คือปรัชญาการเมืองเป็นต้นกำเนิดปรัชญาการเมืองนะครับยุคโบราณนะครับถามว่าปรัชญาการเมืองยุคโบราณเนี่ยสนใจเรื่องอะไรให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรนะครับก็คือนะครับสิ่งที่นักปรัชญาการเมืองในยุคโบราณสนใจก็คือการแสวงหานะครับความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาในทางการเมืองในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์นะครับการเมืองก็คือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์นะครับการสร้างกติกาขึ้นมานะครับก็คือการสร้างกติกาที่ดีที่สุดก็คือการมีระบอบการปกครองนะครับระบอบการปกครองหรือเรียกว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่ารีจิมนะครับรีจิมนะครับระบอบการปกครองนะครับอยู่ในความสนใจของนักปรัชญายุคโบราณมานะครับอย่างยาวนานนะครับไม่ว่าจะลองไปอ่านผลงานของโซกราติสนะครับเพโตและอริสโตเติลนะครับก็พูดถึงการสร้างระบบการปกครองที่ดีนะครับมีใครปกครองใครจะมาเป็นผู้ปกครองคุณสมบัติของผู้ปกครองที่ดีเป็นยังไงนะครับนั่นก็คือองค์ประกอบนะครับของระบบการปกครองรวมไปถึง องค์ประกอบพื้นฐานที่สุดนะครับก็คือพลเมืองนะครับความเป็นพลเมืองนะครับและก็สิ่งที่จะใช้เป็นความรู้นะครับในการสร้างระบบการปกครองหรือกำกับนะครับใช้กำกับใช้ให้เกิดระบบการเมืองเป็นระบบการปกครองที่ดีที่พึงประสงค์นะครับก็คือเรื่องของคุณธรรมความรู้ในเรื่องของคุณธรรมนะครับคุณธรรมในที่นี้ก็คือเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลนะครับเป็นทั้งสิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่ตัวเองแสดงออกมาแล้วก็เป็นอุปนิสัยด้วยนะครับนะครับแสดงออกมานะครับต่อผู้คนในสังคมและต่อตัวเองด้วยนะครับนั่นก็คือคำนิยามของคำว่าคุณธรรมนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ปรัชญาการเมืองยุคโบราณให้ความสำคัญและก็สนใจนะครับซึ่งเป็นรากฐานนะครับที่สำคัญในการศึกษาปรัชญาการเมืองมาตลอดนะครับต่อมานะครับหลังจากยุคโบราณนะครับยุคโบราณผ่านไปนะครับยุคโบราณนี้ก็อาจจะกินเวลาอาณาจักรโรมันด้วยนะครับโรมันใน2ช่วงก็คือช่วงสาธารณรัฐนะครับและก็ช่วงจักรวรรดินะครับโรมันก็เป็นระบบการปกครองที่มีความสำคัญนะครับโดยเฉพาะยิ่งระบบที่เรียกว่าระบบสาธารณรัฐนะครับแล้วก็ตามมาด้วยยุคที่เรียกว่ายุคกลางนะครับยุคกลางนะครับยุคกลางหรือที่ถ้าพูดในเชิงคุณค่าก็คือยุคมืดนะครับยุคมืดก็คือเป็นยุคที่ศาสนาจักรนะครับคริสตจักรนะครับมีอิทธิพลนะครับคำสอนนะครับทางศาสนาจักรโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของอำนาจสูงสุดของพระเจ้านะครับหรือการยึดนะครับพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นหลักนะครับก็คือเป็นความคิดหลักยึดโยงผู้คนเข้าด้วยกันนะครับนั่นก็คือยุคกลางนะครับต่อมายุคสมัยใหม่ยุคสมัยใหม่นะครับเกิดขึ้นมาประมาณศตวรรษที่ปลายศตวรรษที่14-15นะครับที่เราเรียกกันว่ายุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าเรเนซองก็คือการเกิดใหม่นะครับยุคนี้นะครับความเจริญก้าวหน้านะครับการขยายตัวนะครับในเรื่องของการคงการค้านะครับของเมืองนะครับของการเดินทางผู้คนติดต่อไปมานะครับการ

บริโภคสินค้านะครับเศรษฐกิจแบบเงินตานะครับก็ทำให้อิทธิพลนะครับหรืออำนาจของศาสนาหรือศาสนาจักรนะครับที่มีอยู่อย่างยาวนานเริ่มที่จะเสื่อมคลายลงนะครับผู้คนหันมาสนใจในเรื่องของทางโลกมากขึ้นนะครับเรื่องการทำมาหากินนะครับมากกว่าเรื่องของการอุทิศตัวนะครับการความศรัทธาในศาสนาจักรในพระเจ้านะครับซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของการเมืองนะครับหรือเทววิทยาในยุคกลางนะครับนั่นก็คือการเกิดขึ้นมาของยุคใหม่นะครับยุคใหม่ก็นะครับเริ่มต้นในแถบนครรัฐอิสระต่างๆนะครับไม่ว่าที่กระจายตัวอยู่ในยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นในคาบสมุทรอิตาลีนะครับเช่นเมืองฟลอเรนซ์นะครับเมืองมิลานนะครับลูค่าอะไรพวกนี้นะครับอุมเบียอะไรพวกนี้นะครับก็หรือตูรินนะครับหรือแม้แต่ยุโรปเหนือนะครับทางแถวปัจจุบันนี้ก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเช่นเกนส์นะครับเมืองเกนส์เมืองบูกอะไรนี่นะครับก็คืออัมสเตอร์ดัมอะไรพวกนี้นะครับก็หรือเขาเรียกว่าดัตช์รีพับลิกสาธารณรัฐของพวกดัตช์หรือเนเธอร์แลนด์นะครับปรัชญาการเมืองยุคใหม่นะครับเช่นมีนักปรัชญาคนสำคัญเช่นนิโคโลแมคคิเวลลี่นะครับทุกคนก็รู้จักดีนะครับเป็นให้แนวคิดนะครับปรัชญาการเมืองยุคใหม่นะครับก็คือให้อำนาจกับผู้ปกครองอาณาจักรนะครับเหนือศาสนาจักรนะครับทุกอย่างเป็นเรื่องของทางโลกนะครับไม่ใช่ทางธรรมนะครับอาณาจักรทางโลกเหนือกว่าอาณาจักรทางธรรมนะครับเพราะสลับกับยุคกลางนะครับอาณาจักรทางธรรมสูงกว่าอาณาจักรทางโลกนะครับนั่นก็คือปรัชญาการเมืองยุคใหม่นะครับและก็เกิดแนวคิดในเรื่องของเสรีนิยมเน้นความเป็นปัจเจกบุคคลนะครับเน้นเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะครับความเป็นมนุษย์ความเท่าเทียมกันนะครับซึ่งแนวคิดเสรีนิยมเนี่ยมันก็จะประกอบกับแนวคิดที่การพัฒนาของประชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็คือประชาธิปไตยแบบตัวแทนประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเกิดขึ้นมานะครับควบคู่กันนะครับก็ทำให้เกิดมาเป็นปรัชญาการเมืองในยุคใหม่นะครับซึ่งมีความแตกต่างกับปรัชญาการเมืองยุคโบราณนะครับเน้นนะครับเน้นเรื่องของเสรีภาพนะครับไม่เน้นเรื่องของคุณธรรมนะครับเน้นเรื่องของความสามารถของปัจเจกบุคคลอิสรภาพของปัจเจกบุคคลนะครับสิทธินะครับหน้าที่เสรีภาพนะครับความเสมอภาคความเท่าเทียมและก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับแต่ละคนมีความเท่าเทียมกันนะครับและก็รัฐบาลเนี่ยนะครับก็เป็นรัฐบาลที่มาจากมีที่มาจากประชาชนนะครับแตกต่างกับรัฐบาลในยุคก่อนนะครับหรือผู้ปกครองในยุคก่อนนะครับยุคโบราณเนี่ยก็มาจากการเช่นการสืบสันติวงศ์ใช่ไหมครับระบบกษัตริย์นะครับหรือคัดเลือกมาจากผู้มีความรู้ความสามารถนะครับขุนนางนะครับชนชั้นสูงนะครับอะไรพวกนี้นะครับส่วนสมัยใหม่นี่กลับกันนะครับก็ใครก็ได้นะครับก็มาจากการเลือกตั้งนะครับมาจากประชาชนเลือกนะครับความชอบธรรมนะครับมาจากที่ประชาชนเลือกตั้งนะครับมีขบวนการการเลือกตั้งและก็มีขบวนการนะครับมีวิธีการนะครับมีกฎหมายนะครับที่จะใช้ในการควบคุมตรวจสอบผู้ปกครองนะครับที่สมัยใหม่เรียกว่าการbalance of power นะครับการถ่วงดุลอำนาจหรือการแบ่งแยกอำนาจนะครับนั่นก็คือการศึกษาปรัชญาการเมืองยุคใหม่นะครับต่อมานะครับปรัชญาการเมืองร่วมสมัยนะครับก็คือตั้งแต่ศตวรรษที่19เป็นต้นมานะครับปรัชญาการเมืองร่วมสมัยสนใจเรื่องอะไรนะครับก็คือเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองอุดมการณ์ที่สำคัญนะครับปรัชญาการเมืองร่วมสมัยนะครับก็คืออุดมการณ์สังคมนิยมอุดมการณ์อาจจะเป็นอุดมการณ์อนาธิปไตยนะครับอาจจะเป็นอุดมการณ์เรื่องของสตรีนิยมนะครับรวมไปถึงประชาธิปไตยนะครับก็คือสนใจในเรื่องของความคิดนะครับความรู้ทางการเมืองนะครับที่กระจายไปสู่คนจำนวนมากนะครับแล้วก็ตั้งคำถามว่าระบบประชาธิปไตยเนี่ยคือระบบที่ดีไหมนะครับนั่นก็คือคำถามนะครับในการศึกษาปรัชญาการเมืองร่วมสมัยนะครับในตอนต่อไปนะครับก็คือตอนที่ 6.3 นะครับก็เป็นตอนสุดท้ายนะครับก็คือกรณีนะครับตัวอย่างของการศึกษาปรัชญาการเมืองนะครับร่วมสมั

นะครับแล้วก็ปรัชญาการเมืองที่ผ่านมาด้วยนะครับก็มีด้วยกัน5เรื่องนะครับก็คือถ้านักศึกษาจะศึกษานะครับตัวอย่างนะครับเพราะวิชานี้เป็นวิชาที่นะครับประสบการณ์วิชาที่จะช่วยนักศึกษาเห็นการประยุกต์ใช้นะครับเรื่องของทฤษฎีนะครับกับตัวอย่างนะครับได้ชัดเจนนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับกรณีความขัดแย้งระหว่างสิ่งเป็นสากลกับสิ่งที่เป็นเฉพาะอันนี้ก็ได้กล่าวมาในเบื้องต้นแล้วนะครับว่าปรัชญาการเมืองเนี่ยนะครับพยายามนะครับสร้างนะครับความรู้หรือแสวงหาสิ่งที่เป็นที่เป็นสากลนะครับเป็นธรรมชาติสากลอะไรที่มันใช้ได้กับมนุษย์ทั้งหมดนะครับโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับหรือเป็น universal นะครับ universal city นะครับก็คือความเป็นจักรวาลนะครับใช้ได้ทั้งหมดไม่มีข้อยกเว้นนะครับเช่นคำถามเช่นว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นสิ่งสากลไหมเป็นระบบการปกครองที่มนุษย์ทุกคนนะครับไปร่วมกันไหมนะครับหรือประชาธิปไตยเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็คือมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นระบบการปกครองนะครับมันเป็นความรู้ทางการเมืองที่ใช้เฉพาะบางสังคมนะครับที่มีเงื่อนไขนะครับปัจจัยทางด้านประวัติศาสตร์สังคมการเมืองความเป็นมาขนบธรรมเนียมประเพณีชีวิตของผู้คนนะครับลักษณะนิสัยเฉพาะตัวหรือจะเป็นของยุโรปไม่ใช่ของเอเชียอะไรพวกนี้นะครับก็คือการตกเถียงกันในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่เป็นสากลสิ่งที่เฉพาะนะครับนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยเราก็อ้างกันอยู่ตลอดนะครับว่าเนี่ยนะครับประชาธิปไตยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงหรือในประเทศไทยยกตัวอย่างนะครับเราจะวิเคราะห์ว่าเนี่ยประชาธิปไตยที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นยังไงมันอยู่มันพัฒนาไปถึงไหนหรือนักศึกษาเคยได้ยินคำว่าประชาธิปไตยแบบครึ่งใบกึ่งใบเสี้ยวใบนะครับนี่ก็คือเป็นความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่เป็นสากลนะครับประชาธิปไตยที่เป็นสากลนะครับกับประชาธิปไตยที่เป็นลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นในที่เรียกว่าไทยแลนด์โอลี่อะไรพวกนี้นะครับเกิดขึ้นในประเทศไทยแค่นั้นเองนะครับนั่นก็คือเรื่องแรกนะครับกรณีที่2นะครับเรื่องของการมีเสรีภาพนะครับการมีเสรีภาพนะครับก็คือเป็นปัญหาที่สำคัญในการศึกษาทางด้านความคิดนะครับหรือปรัชญาการเมืองมาตลอดนะครับเสรีภาพเนี่ยนะครับก็จากอดีตนะครับคนที่จะมีเสรีภาพเนี่ยนะครับก็ต้องมีหน้าที่นะครับมีหน้าที่มีบทบาทมีความรับผิดชอบนะครับอย่างเช่นถ้าไปลองดูว่าการเกิดขึ้นของระบบการปกครองที่เรียกว่าประชาธิปไตยทางตรงของนครรัฐเอเธนส์เนี่ยนะครับคนที่มีเสรีภาพเนี่ยก็คือพลเมืองนะครับพลเมืองเนี่ยนะครับไม่ใช่ทุกคนจะเป็นพลเมืองได้นะครับไม่ใช่เกิดมาต้องเป็นพลเมืองได้นะครับพลเมืองต้องมีลักษณะเฉพาะมีคุณสมบัตินะครับเช่นต้องมีทรัพย์สินมีที่ดินนะครับแล้วก็มีเสรีภาพนะครับในเรื่องของการทำมาหากินนะครับไม่ต้องอะไรทำงานหนักนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถมีเวลาว่างอุทิศตัวให้กับกิจการสาธารณะนะครับหรือการงานของสังคมได้นะครับนั่นก็คือเสรีภาพนะครับแต่พอมาสมัยใหม่เนี่ยนะครับเสรีภาพทุกคนเกิดมามีเสรีภาพกฎหมายรับรองให้มีเสรีภาพนะครับเสรีภาพนี่ก็นะครับเป็นเสรีภาพที่แจกจ่ายให้กับทุกคนนะครับแต่ว่าบางทีนะครับปัญหาของเสรีภาพเนี่ยเกิดขึ้นมาก็คือเสรีภาพมันต้องมีเรื่องของความรับผิดชอบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนะครับการมีเสรีภาพเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบมีหน้าที่นะครับมีหน้าที่ด้วยนะครับก็คือมีเสรีภาพได้นะครับสมัยใหม่นะครับแต่เป็นเสรีภาพสมัยใหม่ดาบใดที่ไม่ไปละเมิดนะครับไม่ไปทำให้เสรีภาพของคนอื่นเกิดการสูญเสียไปนะครับการมีเสรีภาพของคุณเองคุณต้องรับผิดชอบนะครับในการมีเสรีภาพนะครับเสรีภาพที่จะทำอะไรนะครับแต่ว่าไม่ไปละเมิดคนอื่นเช่นนะครับในตัวในสมัยใหม่นี่ก็มีตัวรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับเสรีภาพเนี่ยก็ล้อตามรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญยกตัวอย่างเช่นรัฐธรรมนูญไทยก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับทุกฉบับนะครับเกือบทุกฉบับก็มีหมวดว่าด้วยเสรีภาพเขียนเอาไว้นะครับเช่นเสรีภาพในการรวมกลุ่มนะครับ freedom of association ก็แน่นอนนะครับเป็นสากลนะครับเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็น freedom of thought เสรีภาพ
ในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับเสรีภาพในเรื่องของการเดินทางอะไรพวกนี้นะครับนะครับเสรีในเรื่องของสื่อนะครับสื่อก็มีเสรีภาพนะครับเสรีภาพตรงนี้นะครับก็คือประกันไว้นะครับว่านะครับตราบใดที่นะครับทุกคนเป็นพลเมืองไทยนะครับทุกคนก็มีเสรีภาพนะครับก็คือเช่นในการรวมกลุ่มนะครับก็ไปอะไรไปรวมกลุ่มกันนะครับเพื่อทำกิจกรรมทางการเมืองนะครับเพื่อแสดงออกซึ่งสิทธิหน้าที่ของตัวเองเรียกร้องการเรียกร้องประโยชน์นะครับที่ตัวเองสูญเสียหรือตัวเองถูกไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความยุติธรรมนะครับก็สามารถที่จะไปรวมกลุ่มได้นะครับเรียกร้องนะครับเช่นการชุมนุมประท้วงอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็ต้องชุมนุมประท้วงในแบบสงบนะครับไม่ใช่ไปใช้ความรุนแรงนะครับแล้วก็หรือชุมนุมประท้วงไปละเมิดนะครับสิทธิเสรีภาพนะครับผลประโยชน์ของคนอื่นเช่นไปปิดถนนใช่ไหมครับไปปิดถนนไปขัดขวางการจราจรอันนี้ทำให้การเดินทางของคนอื่นนะครับเพราะอยู่ในเมืองใช่ไหมมันต้องไปเดินทางไปทำงานอะไรพวกนี้นะครับนะครับหรือการไปตั้งเวทีนะครับขึ้นพูดขึ้นปาใสแสดงความคิดเห็นเนี่ยบางทีก็ไปรบกวนคนอื่นเขานะครับก็เป็นเสรีภาพที่การใช้เสรีภาพก็เรียกว่าเสรีภาพที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นเสรีภาพในทางลบนะครับเสรีภาพในทางบวกก็คือต้องใช้แล้วให้เกิดประโยชน์กับสังคมและกับตัวเองด้วยนะครับเป็นการศึกษาอย่างหนึ่งนะครับการมีเสรีภาพนะครับในเรื่องที่3นะครับขอไปเรื่องของกรณีศึกษาล่าสุดนะครับก็คือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อนะครับเรียกว่าไวรัสนะครับโควิด-19นะครับในกรณีของเชื้อนะครับไวรัสเนี่ยนะครับโควิด-19ก็มีประเด็นนะครับในทางปรัชญาการเมืองให้มาวิเคราะห์นะครับก็คือเราจะเห็นได้ว่านะครับในต่างประเทศเนี่ยนะครับในต่างประเทศแรกๆช่วงแรกๆของการระบาดเนี่ยนะครับก็มีการโต้เถียงกันนะครับมีความขัดแย้งกันในเรื่องของการที่จะให้รัฐนะครับรัฐบาลเนี่ยนะครับรัฐบาลนะครับหรือหมอหรือแพทย์หรือบุคลากรทางด้านการแพทย์หรือสาธารณสุขเนี่ยนะครับเข้ามามีอำนาจนะครับในเรื่องของการควบคุมนะครับเช่นในเรื่องของการสวมหน้ากากนะครับการสวมหน้ากากเนี่ยนะครับเราเรียกว่าบังคับกันแล้วก็รณรงค์กันด้วยนะครับแต่ในทางหลายๆประเทศนะครับในตะวันตกเช่นในอเมริกานะครับในยุโรปตะวันตกนะครับพวกนี้ก็เขาก็แนวคิดแบบเสรีนิยมนะครับและก็ปัจเจกชนนิยมนะครับเขาก็มีความคิดหลักว่านะครับเรื่องของการเอาอะไรนะครับมาใส่ให้กับตัวเองเนี่ยรวมไปถึงการฉีดวัคซีนด้วยนะครับการฉีดวัคซีนป้องกันเนี่ยนะครับเป็นความรับผิดชอบเป็นสิทธิของบัตรเจ็บบุคคลนะครับรัฐไม่มีสิทธิ์จะมาเกี่ยวข้องนะครับเพราะสิทธิในร่างกายในทรัพย์สินของตัวเองเป็นเจ้าของอย่างเดียวนะครับก็ทำให้เกิดข้อถกเถียงกันขึ้นมาว่าเอ้ยมันถูกไหมแบบนี้นะครับไม่สวมแต่ว่าต้องรับผิดชอบใช่ไหมครับหรือไม่ฉีดนะครับชีวิตของคุณต้องรับผิดชอบนะครับนั่นก็คือเป็นกรณีตัวอย่างนะครับของความขัดแย้งเกิดขึ้นมานะครับระหว่างฝ่ายที่ต้องการที่จะให้สวมนะครับใส่หน้ากากนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนกับฝ่ายที่คิดว่าเสรีภาพสิทธินะครับอยู่ที่ตัวบุคคลรัฐไม่มีเข้ามาเม้มรัฐแค่ดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับรัฐจัดสรรไม่แต่ว่าการตัดสินใจอยู่ที่ตัวปัจเจกบุคคลนะครับต่อมานะครับในเรื่องที่4นะครับการพิจารณาการตัดสินระบบการปกครองนะครับระบบการปกครองก็เป็นอะไรที่ปรัชญาการเมืองนะครับก็สนใจมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการมีการระบบการปกครองที่ดีนะครับที่ดีที่สุดนะครับคตินะครับก็เราก็คิดอยู่นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเราเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดานะครับระบบการปกครองที่พอจะเป็นไปได้เกิดขึ้นมาได้นะครับหรือเหมาะกับสังคมการเมืองนะครับหรือเหมาะกับภูมิหลังของเราประวัติศาสตร์ของเรานะครับความเป็นมาของเรานะครับก็เราอาจจะไม่มีระบบการปกครองที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าเราต้องมีระบบการปกครองที่เรียกว่าเราคิดว่าเราอยู่ร่วมกับมันได้นะครับหรือสะท้อนความเป็นจริงของสังคมนะครับระบบการปกครองที่ดีบางทีมันก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะมันไม่สะท้อนความเป็นจริงของสังคม
นะครับมันเข้ากับสังคมไม่ได้นะครับนั่นก็คือพิจารณาถึงระบบการปกครองนะครับและก็สุดท้ายนะครับในกรณีตัว

อย่างการศึกษาปรัชญาการเมืองนะครับก็คือเป็นเรื่องของประเด็นปัญหาเขาเรียกว่าโลกแตกกันนะครับเป็นปัญหาโลกแตกนะครับก็คือกรณีทางเลือกนะครับระหว่างการมีเสรีภาพนะครับหรืออยู่ในสภาวะอาณาธิปไตยนะครับอาณาธิปไตยก็คือปราศจากผู้ปกครองนะครับมันสับสนโอลหม่านวุ่นวายนะครับบ้านเมืองไร้ขื่อแต่นะครับหรือนะครับเราจะหนีออกจากสภาวะนะครับที่มีเสรีภาพเต็มเปี่ยมและก็เป็นอาณาธิปไตยไปสู่อีกภาวะหนึ่งก็คือเป็นเผด็จการนะครับมอบนะครับทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนคนเดียวกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลไปจัดการมีอำนาจเป็นเด็ดขาดนะครับเรียกว่าเผด็จการนะครับก็คือที่ผ่านมานะครับก็คืออาจจะเรียกได้ว่าก็เรียกว่าเป็นอะไรเป็นไดเลมม่านะครับเป็นระหว่างเขาควายนะครับก็คือหรือแบบอะไรหนีเสือปะจระเข้ก็ได้นะครับก็คือเสรีภาพนะครับก็อันตรายมีเสรีภาพแบบเต็มเปี่ยมนะครับบ้านเมืองไร้คือแปรนะครับหรือจะไปอยู่กับเผด็จการเผด็จการนะครับในทางการเมืองเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นคนที่ใช้อำนาจนะครับช่อชนอำนาจนะครับทำทุกอย่างนะครับเพื่อตัวเองนะครับเพื่อครอบครัวหรือเพื่อเพื่อนฝูงนะครับกลุ่มตัวเองนะครับก็เป็นอะไรที่ไม่พึงประสงค์ทั้งสองอย่างนะครับก็คือนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะทิ้งเอาไว้นะครับในเรื่องของทางเลือกระหว่างเสรีภาพอนาธิปไตยหรือเผด็จการนะครับก็คงจะจบนะครับในการบรรยายสรุปนะครับหน่วยที่6นะครับว่าด้วยปรัชญาการเมืองและกรณีตัวอย่างการศึกษาทางปรัชญาการเมืองสวัสดีครับ

0: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมุมมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ตอนที่1 นะครับเป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับราคานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนว่าราคามันคืออะไรนะครับราคาหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า price นะครับมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของส่วนผสมทางการตลาดที่เราเรียกกันว่าเป็น marketing mix นะราคาเป็นจำนวนเงินนะครับก็ได้หรือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนอื่นๆที่ลูกค้าให้กับองค์การธุรกิจนะครับซึ่งในมุมมองของลูกค้าแล้วเนี่ยราคาเนี่ยเราใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนความเป็นกรรมสิทธิ์ของสินค้านะหรือบริการก็ได้แล้วมันทำให้เกิดความพึงพอใจจากการเข้ารับบริการนะครับส่วนผู้ประกอบการเองราคาก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยนะมันมีผลต่อกำไรที่องค์การธุรกิจจะได้รับและเป็นตัวกำหนดความสามารถทางการแข่งขันนะครับนอกจากนั้นราคาเองก็ยังมีผลต่อความสำเร็จนะแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การธุรกิจด้วยนะครับนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าใครที่มีบทบาทนะครับในการตัดสินใจในเรื่องของการกำหนดราคานะครับคนแรกเลยคือผู้บริหารระดับสูงนะครับก็ได้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่นะด้านการบริหารสำหรับองค์การธุรกิจขนาดใหญ่นะครับหรือถ้าเป็นผู้ประกอบการก็จะเป็นองค์การธุรกิจขนาดเล็กนะครับซึ่งผู้บริหารระดับสูงก็มักจะมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประ

สงค์ในการกำหนดราคานะครับซึ่งเป็นแนวทางในการกำหนดราคารวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ด้านราคาขององค์การธุรกิจด้วยนะครับบุคคลที่2ก็จะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูงนะครับก็ได้แก่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะผู้จัดการฝ่ายการบัญชีการเงินแบบนี้นะครับรวมถึงผู้บริหารระดับกลางอื่นๆนะโดยเฉพาะฝ่ายการตลาดนะครับก็เช่นผู้บริหารแผนกการพัฒนาแล้วก็การวิจัยผลิตภัณฑ์การส่งเสริมการตลาดการขายนะครับแล้วก็การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ซึ่งบุคคลดังกล่าวที่อาจารย์กล่าวมานะครับก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลนะครับต่างๆเนาะที่เกี่ยวเข้ากับองค์การผลิตภัณฑ์ราคาเนี่ยแหละนะครับเพื่อนำเสนอให้กับผู้บริหารระดับสูงนะครับแล้วก็การตัดสินใจจริงๆเนี่ยก็จะเป็นบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ประกอบการต่อไปนะครับนะสำหรับกระบวนการในการตัดสินใจในการกำหนดราคานะครับเลยเริ่มต้นจากขั้นตอนที่1นะก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์ในการกำหนดราคานะครับซึ่งเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันในตอนที่2นะครับส่วนลำดับขั้นตอนที่2ก็คือระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการกำหนดราคานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันเหมือนกันเนาะในตอนที่2นะครับลำดับถัดมาก็คือเราจะกำหนดทางเลือกในการกำหนดราคาเนาะเราก็จะกำหนดมาหลายๆทางเลือกใช่ไหมครับว่าเราจะกำหนดราคาในรูปแบบไหนหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายเราจึงจะประเมินทางเลือกนะครับแล้วก็ตัดสินใจกำหนดราคาให้กับตัวสินค้าและบริการของผู้ประกอบการนะครับตอนที่2นะครับเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการกำหนดราคานะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับได้แก่1ปัจจัยในกับ2ปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกมันมีความแตกต่างกันนะปัจจัยภายในคือปัจจัยที่อยู่ข้างในองค์การนะครับพอมันอยู่ข้างในองค์การแสดงว่าองค์การเองเราสามารถจัดการเราสามารถควบคุมมันได้นะครับเพราะมันอยู่ข้างในองค์การเนาะนะครับส่วนปัจจัยภายนอกคือปัจจัยสภาพแวดล้อมอื่นๆเลยนะที่มันอยู่ข้างนอกองค์การเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการหรือผู้บริหารหรือพนักงานก็แล้วแต่นะครับก็ไม่สามารถเข้าไปควบคุมหรือดำเนินงานมันได้เพียงแต่ว่าเมื่อปัจจัยพวกนี้มันเกิดขึ้นกระทบตับองค์การนะครับกับสถานประกอบการแล้วเนี่ยเราต้องปรับตัวเนาะเราต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์เราต้องเชนเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเพื่อให้รองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นองค์การของเราจะได้ดำเนินอยู่ต่อไปได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเนาะว่าปัจจัยภายในมันมีอะไรกันบ้างนะครับปัจจัยภายในตัวแรกก็จะมีตัววัตถุประสงค์ในการกำหนดราคานะอันที่2คือเรื่องของต้นทุนนะครับแน่นอนขาดไม่ได้เราจะกำหนดราคาเราต้องรู้ต้นทุนของเราก่อนนะครับและอันที่3ปัจจัยที่3ก็คือส่วนผสมทางการตลาดอื่นๆนะครับทีนี้วัตถุประสงค์ในการกำหนดราคามันก็มีหลากหลายวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์แรกที่เราจะดูกันก็คือ1เพื่อมุ่งเน้นต้นทุนมุ่งเน้นต้นทุนนะเรามีต้นทุนใช่ไหมครับเวลาเราจะผลิตสินค้าหรือเราจะให้บริการนะครับต้นทุนมันมีผลต่อการกำหนดราคานะครับเนื่องจากกำไรที่เราได้ที่ผู้ประกอบการจะได้นะครับมันขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างยอดขายและการมีต้นทุนที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นองค์การต้องบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพใช่ไหมลดต้นทุนทำอย่างไรก็ได้ให้ผลิตสินค้าและบริการที่มีต้นทุนน้อยที่สุดแต่คุณภาพของสินค้าและบริการต้องดีเหมือนเดิมนะครับเราจะไม่ลดคุณภาพของสินค้าและบริการแต่เราจะมาบริหารจัดการต้นทุนให้ต่ำที่สุดนะครับซึ่งนะหากองค์การธุรกิจสามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างเหมาะสมนะครับก็จะสามารถสร้างกำไรตามที่องค์การต้องการได้นะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์แรกนะเพื่อมุ่งเน้นต้นทุนนะครับวัตถุประสงค์ที่2ก็คือเพื่อมุ่งกำไรสูงสุดนะมุ่งกำไรสูงสุดนะครับการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์

ว่าจะให้มีราคาสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับเป้าหมายกำไรที่องค์การธุรกิจต้องการนะครับซึ่งเวลากำไรเนี่ยมันก็ต้องครอบคลุมต้นทุนถูกไหมครับผู้ประกอบการต้องรู้เนาะว่าต้นทุนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วเราถึงจะกำหนดราคาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วต้นทุนอย่างเดียวก็ยังไม่พอเพราะมันมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกใช่ไหมครับก็จะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกยกตัวอย่างเนาะค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆนะครับอันนี้เราต้องทราบนะครับนะวัตถุประสงค์ในการกำหนดราคาเนี่ยนะก็เพื่อมุ่งกำไรสูงสุดนะครับรวมถึงวัตถุประสงค์ในการกำหนดราคาเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้าหมายด้วยนะครับส่วนวัตถุประสงค์ที่3ก็คือเพื่อมุ่งอุปสงค์ของลูกค้านะก็เนื่องจากว่าอุปสงค์ของลูกค้าเนี่ยก็จะส่งผลต่อยอดขายนะแล้วมันก็จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของราคาในตลาดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ลูกค้าขององค์การเองเนี่ยนะมีความไวต่อราคาสูงนะครับพอมีความไวต่อราคาสูงมันหมายความว่าการที่ถ้าเผื่อผู้ประกอบการลดราคาลงเนี่ยนะมันจะมีผลทำให้อุปสงค์ของลูกค้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนวัตถุประสงค์ที่4ก็คือเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือบางตำราเราเรียกว่าเป็นส่วนครองตลาดเนาะภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น market share นะครับองค์การธุรกิจส่วนใหญ่ก็จะขายสินค้าและบริการที่ต้องการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากขึ้นก็มักจะใช้กลยุทธ์ราคาในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเนาะในระดับที่ราคาต่ำเพื่อเจาะตลาดอย่างรวดเร็วนะครับและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนวัตถุประสงค์ที่5นะครับก็คือเพื่อมุ่งกระตุ้นยอดขายนะครับนะก็การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในตลาดนะเนื่องจากว่าเป็นตลาดที่มีคู่แข่งจำนวนมากนะครับถือว่าเป็นตลาดที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับก็จะใช้การส่งเสริมการตลาดในการกระตุ้นยอดขายนะอาจจะมีการกำหนดราคาเพื่อเพิ่มยอดขายโดยการลดราคาอย่างเงี้ยนะครับการกำหนดราคาให้ต่ำกว่าคู่แข่งขันนะเพื่อดึงดูดลูกค้ารายใหม่เหลือเพื่อให้เกิดการทดลองการใช้สินค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับลูกค้าเองก็จะรู้สึกว่าสินค้าเนี่ยนะมันมีราคาถูกกว่าปกตินะครับพอมีราคาถูกปกติทำไมตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับนะทีนี้ก็มีปัจจัยภายในตัวที่2ใช่ไหมครับก็คือในเรื่องของต้นทุนนะครับต้นทุนที่เราจะมาดูกันต้นทุนแรกก็คือต้นทุนในการผลิตและการดำเนินงานนะผู้ประกอบการโทษนะครับผู้ประกอบการต้องรู้นะครับว่าต้นทุนในการผลิตของเราเนี่ยมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นต้นทุนค่าแรงงานนะต้นทุนค่าวัตถุดิบหรือ raw material นะแล้วก็ต้นทุนค่าส่งหุ้ยการผลิตนะครับต้นทุนประเภทที่2ก็คือต้นทุนแรงงานเนาะอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับค่าจ้างแรงงานก็ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้านแรงงานอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการรับส่งพนักงานนะค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัยนะค่าใช้จ่ายในการจัดหาแรงงานอันเนื่องมาจากการลาออกจากงานของพนักงานเก่าแบบนี้นะครับนะส่วนอีกต้นทุนประเภทนึงก็คือมีต้นทุนเกี่ยวกับค่าวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบก็เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญนะครับองค์การเองก็ต้องทำไมจัดหาวัตถุดิบเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตนะครับให้เกิดปริมาณผลผลิตที่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคนะครับภายในระยะเวลาที่กำหนดนะมีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของลูกค้านะครับซึ่งถ้าเผื่อเราบริหารจัดการเกี่ยวกับต้นทุนวัตถุดิบได้เนี่ยก็จะทำให้องค์การของเราทำไมครับเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันเนาะเพราะเราทำไมเราผลิตสินค้าและบริการออกได้มามีคุณภาพดีแต่ต้นทุนในการผลิตเราต่ำแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันนะครับนอกจากนั้นก็จะมีต้นทุนที่เป็นต้นทุนโสหุ้ยการผลิต
นะหรือต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตเช่นเรื่องอะไรบ้างเช่นค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ำประปาค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารเนาะเช่นค่าสื่อค่าโทรศัพท์นะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือต้นทุนค่าขนส่งนะก็เป็นสิ่งที่องค์การจะต้องพิจารณานะครับในเรื่องของการขนส่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะทางนะครับ

มันก็จะมีต้นทุนที่แตกต่างกันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบกการขนส่งทางน้ำหรือการขนส่งทางอากาศซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเนาะนอกจากข้อดีข้อเสียแล้วเนี่ยต้นทุนค่าขนส่งมันยังแตกต่างกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นองค์การธุรกิจก็ต้องพิจารณาเลือกกับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญนะครับสินค้าที่มีผู้ผลิตหรือผู้ขายน้อยรายนะครับแล้วก็มีการแข่งขันกันน้อยด้วยนะครับสินค้าที่มีความผันผวนด้านราคานะหรืออาจขาดแคลนแบบนี้เป็นต้นยกตัวอย่างเช่นพวกสินค้าเกษตรเนาะพวกไข่ไก่น้ำตาลน้ำมันพืชข้าวสารอย่างเงี้ยนะครับปุ๋ยนะครับก็จะเป็นสินค้าที่รัฐบาลเขาเข้ามากำหนดนโยบายนะครับหรือเข้ามาควบคุมในเรื่องของราคานั่นเองนะครับปัจจัยที่3ก็จะเป็นสภาวะทางเศรษฐกิจนะครับก็เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการกำหนดราคาเนาะได้แก่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแนวโน้มทางเศรษฐกิจภาวะเงินเฟ้อแบบนี้นะครับหรือความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเองนะครับปัจจัยที่4ก็จะเป็นในเรื่องของคู่แข่งขันเนาะระดับราคาที่องค์การธุรกิจกำหนดขึ้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งทางกลยุทธ์ที่องค์การธุรกิจเป็นอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าองค์การธุรกิจอยู่ในตลาดผู้ขายน้อยรายนะผู้ประกอบการรายเล็กก็ไม่สามารถแข่งขันด้วยราคาที่ต่ำกว่าได้นะครับเพราะอาจได้รับการตอบโต้จากคู่แข่งขันรายใหญ่ที่มีทำไมอำนาจหรือมีพลังที่เหนือกว่านั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยการใช้ราคาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ในเรื่องของการแข่งขันนะครับมันก็อาจจะนำไปสู่สงครามราคานะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ส่งโทษนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือผู้ตามในตลาดก็ตามนะครับส่วนปัจจัยที่5ก็จะเป็นผู้จัดจำหน่ายนะผู้จัดจำหน่ายเนี่ยนะราคาเองนะครับที่กำหนดในแต่ละบทบาทของผู้ที่ทำหน้าที่จัดจำหน่ายแต่ละรายก็ย่อมแตกต่างกันอันเนื่องมาจากทำไมครับต้นทุนที่ผู้จัดจำหน่ายมีนะดังนั้นในการกำหนดราคาจะต้องคำนึงถึงต้นทุนนะครับแล้วก็เป้าหมายกำไรที่ผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายต้องการด้วยนะครับส่วนปัจจัยที่6ก็คือเทคโนโลยีนะเทคโนโลยีเนี่ยทำให้ผู้ซื้อสามารถทำไมครับเปรียบเทียบราคานะกับผลิตภัณฑ์ที่ได้โดยไม่ต้องทำไมเดินทางไปยังร้านค้านะเขาผู้บริโภคหรือลูกค้าเนี่ยสามารถค้นหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันนะกับผู้ประกอบการหลายๆเจ้าแล้วทำไมทำการเปรียบเทียบราคากันนะครับก็เป็นทำให้ผู้ขายเนี่ยต้องทำไมครับปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านราคาและผลิตภัณฑ์ของตนเองเนี่ยให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายด้วยนะครับนะส่วนปัจจัยที่7นะครับน่าจะเป็นปัจจัยสุดท้ายแล้วเนาะนะครับก็จะเป็นจริยธรรมทางธุรกิจนะครับตัวองค์การเองนะซึ่งเป็นองค์การธุรกิจหรือผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องมีการกำหนดราคาที่เหมาะสมนะครับเราจะไม่ได้มุ่งเน้นขาดขากำไรเกินควรนะครับผู้ประกอบการต้องดำเนินการผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพนะครับลดความสูญเปล่าในการดำเนินการผลิตที่มันไม่สร้างคุณค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์นะครับทำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้โดยไม่ส่งผลกระทบกับคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งมันก็จะนำไปสู่การประหยัดทรัพยากรที่เราเอามาใช้ในการผลิตนะครับทำให้สามารถกำหนดราคาได้อย่างเหมาะสมกับคุณภาพที่ลูกค้าได้รับด้วยนะครับครับตอนที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของการกำหนดราคานะครับเรารู้มาแล้วนะว่าราคามันคืออะไรใช่ไหมครับเรารู้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคาแล้วนะครับทีนี้เราจะมากำหนดราคาจริงๆแล้วนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยรูปแบบพื้นฐานในการกำหนดราคาก็จะมีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบนะครับมีคือ1นะประเภทแรกนะรูปแบบแรกก็คือการกำหนดราคาแบบส่วนเพิ่มนะครับรูปแบบที่2เป็นการกำหนดราคาที่ให้ผลตอบแทนตามเป้าหมายนะครับส่วนรูปแบบสุดท้ายเป็นรูปแบบที่3นะครับก็มีการกำหนดเป็นการกำหนดราคาตามตลาดนะครับ
เดี๋ยวเราจะมาดูรูปแบบแรกกันก่อนนะรูปแบบแรกนะครับเป็นการกำหนดราคาแบบส่วนเพิ่มนะครับ

Markup Pricing นะ Markup Pricing เป็นการบวกราคาส่วนเพิ่มเข้าไปกับต้นทุนต่อหน่วยของสินค้านะโดยเราจะต้องทราบอะไรบ้าง 1. เราต้องรู้ต้นทุนคงที่นะครับอันที่2เราต้องรู้ต้นทุนแปรผันนะครับ3เราก็ต้องทราบยอดขายที่ผู้ประกอบการหรือองค์การธุรกิจคาดการเอาไว้นะครับส่วนอันที่4คือสุดท้ายคือเราก็ต้องทำไมรู้ส่วนเพิ่มที่ผู้ประกอบการหรือองค์การธุรกิจต้องการนะครับนะหรือบางทีเราเรียกว่าเป็นส่วนเพิ่มที่กำหนดเอาไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีเนาะตัวอย่างการคำนวณนะครับเช่นโจทย์บอกว่ากำหนดให้ต้นทุนคงที่อยู่ที่ 400,000 บาทนะต้นทุนแปรผันล่ะก็อยู่ที่50บาทต่อหน่วยนะครับยอดขายที่เราคาดการไว้อ๋อผู้ประกอบการนะครับหรือองค์การธุรกิจคาดการไว้ว่าจะขายได้ประมาณสัก 10,000 หน่วยแบบนี้นะครับส่วนมาร์กอัพหรือส่วนเพิ่มที่ต้องการล่ะเราบอกว่าเราต้องการ 10% นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาคำนวณต้นทุนต่อหน่วยก่อนนะครับต้นทุนต่อหน่วยหาได้จากการที่เราเอาต้นทุนคงที่นะครับหารด้วยยอดขายที่คาดการไว้นะหลังจากนั้นปุ๊บเอามาบวกต้นทุนแปรผันนะครับจากสิ่งที่เรากำหนดให้เนาะนะครับต้นทุนคงที่เท่าไหร่ 400,000 ใช่ไหมครับเอา 400,000 ตั้งหารด้วยยอดขายที่คาดการไว้คือ10,000หน่วยนะครับเสร็จแล้วเอาไปบวกกับต้นทุนแปรผันนะครับคำนวณออกมาแล้วได้90บาท90บาทในที่นี้เป็นต้นทุนต่อหน่วยนะเรายังไม่ได้มาร์คอัพใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราจะคำนวณราคาส่วนเพิ่มนะเราจะคำนวณราคาส่วนเพิ่มหาได้จากสูตรก็คือต้นทุนต่อหน่วยหารด้วย1ลบส่วนเพิ่มที่เราต้องการนะเราทราบแล้วต้นทุนต่อหน่วยคือเท่าไหร่ครับเมื่อกี้90บาทนะครับก็เอา90บาทหารด้วย1ลบส่วนเพิ่มที่ต้องการเมื่อกี้อาจารย์บอกอาจารย์ต้องการส่วนเพิ่ม 10% 10% ทำเป็นทศนิยมก็คือ 0.10 ใช่ไหมมันเป็น 10% นะครับก็ทำการคำนวณออกมาก็ได้เท่ากับ100บาทเพราะฉะนั้นการกำหนดราคาแบบส่วนเพิ่มครั้งนี้จึงเท่ากับ100บาทเนาะไม่ยากนะครับอันนี้ไม่ยากนะเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบที่2นะครับเป็นการกำหนดราคาที่ให้ผลตอบแทนตามเป้าหมายนะให้ผลตอบแทนตามเป้าหมายคือเราเน้นที่เป้าหมายนะครับองค์การจะกำหนดเป้าหมายของผลตอบแทนที่ต้องการนะกำหนดเป้าหมายของผลตอบแทนที่ต้องการก่อนแล้วจึงกำหนดราคาที่ทำให้ได้ตามเป้าหมายที่เรากำหนดเอาไว้นะครับทีนี้มาดูตัวอย่างกันกำหนดให้การลงทุนทั้งหมดเท่าไหร่ 500,000 บาทผลตอบแทนที่ต้องการล่ะนะเราจะกำหนดไว้แล้วใช่ไหม 20% นะครับต้นทุนต่อหน่วยเราทราบแล้ว60บาทอันนี้โจทย์กำหนดให้นะยกตัวอย่างนะครับยอดขายที่คาดการไว้ 10,000 หน่วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีคำนวณนะครับราคาที่ให้ผลตอบแทนตามเป้าหมายก็จะคำนวณได้จากสูตรก็คือการเอาผลตอบแทนที่เราต้องการนะครับคูณด้วยการลงทุนทั้งหมดหารด้วยยอดขายที่คาดการได้นะหลังจากนั้นเอามาบวกต้นทุนต่อหน่วยนะครับนะนี่อาจารย์จะเข้าสูตรแล้วนะครับผลตอบแทนที่ต้องการเมื่อกี้บอกว่า 20%นะ 20% เอามาแปลงเป็นทศนิยมก็คือ 0.20 ถูกไหมก็คือ 20% ไงก็คือ20ส่วน100ถูกไหมครับคูณกับการลงทุนทั้งหมดก็คือ 500,000 บาทหารด้วยยอดขายที่คาดการไว้ก็คือ 10,000 ถูกไหมครับเสร็จแล้วเอาทั้งหมดเลยมาบวกกับต้นทุนต่อหน่วยก็คือ60นะเพราะฉะนั้นราคาที่จะต้องให้ผลตอบแทนตามเป้าหมายก็คือ70บาทเป็นต้นนะครับยากไหมไม่ยากนะครับนะทีนี้มาดูรูปแบบที่3นะครับก็เป็นการกำหนดราคาตามตลาดนะการกำหนดราคาการตลาดก็เป็นการกำหนดราคาขายโดยพิจารณาจากปริมาณหรือยอดขายที่คาดการว่าจะขายได้ในแต่ละตลาดที่แตกต่างกัน
เนาะแต่ละตลาดก็มีความแตกต่างกันใช่ไหมครับนะทั้งนี้นะการกำหนดราคาตามตลาดก็จะต้องคำนึงถึงราคาที่แต่ละตลาดยอมรับได้นะครับนะดังนั้นแล้วเนี่ยองค์การก็จะต้องพิจารณาว่าสินค้าจะสามารถขายได้ในปริมาณเท่าไหร่และในราคาเท่าไหร่เนาะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่ไปวางจำหน่ายไว้ในห้างสรรพสินค้าไปวางจำหน่ายอยู่ในโซนที่มันเป็นย่านธุรกิจการค้าใจกลางเมืองแบบนี้นะครับที่เราเรียกว่าเป็น CBD แบบนี้เนาะ Central Business District แบบนี้นะครับราคาขายในห้างสรรพสินค้าเองนะครับก็ย่อมจะมีการกำหนดราคาที่สูงกว่าการขายในท้องตลาดทั่วๆไปแบบนี้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นวิธีการกำหนดราคาตามตลาดนะครับในแต่ละตลาดที่มันมีความแตกต่างกันนั่นเองนะครับซึ่งการกำหนดราคาตามตลาดเนี้ยนะครับก็จะต้องคำนึงถึงตลาดนะสภาพแวดล้อมทางการดำเนินงานที่แตกต่างกันในแต่ละตลาดนะครับทำให้การกำหนดราคาตลาดเนี่ยนะมันมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงทางการตลาดมากกว่ารูปแบบอื่นๆนะครับอย่างไรก็ตามเนาะสินค้าบางประเภทหรือตลาดบางตลาดเองก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงราคานะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกไปที่เป็นปัจจัยภายนอกถูกไหมครับเช่นสินค้าที่ควบคุมนะครับที่มีการกำหนดราคาโดยภาครัฐแบบนี้นะครับผู้ขายหรือผู้ประกอบการเองนะก็ต้องกำหนดราคาภายใต้ขอบเขตราคาที่รัฐกำหนดไว้เท่านั้นนะครับ

0: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
5: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะสำหรับชุดวิชา90204นะคะพื้นฐานการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับรายการนี้นะคะก็เป็นรายการเรื่องการผลิตพืชนะคะเรามีทั้งหมดเนี่ย3ตอนด้วยกันนะคะเรามาเริ่มตอนที่1กันเลยนะคะคือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตพืชค่ะโดยที่เราทราบกันดีแล้วนะคะว่าการผลิตพืชเนี่ยมีขึ้นมาอย่างช้านานนะคะตั้งแต่ในอดีตเนาะโดยมีคนเนี่ยพยายามจะให้ความหมายของการผลิตพืชไว้นะคะโดยที่การผลิตพืชเนี่ยหมายถึงการปลูกหรือว่าการเพิ่มจำนวนพืชให้มีปริมาณมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีการจัดการผลผลิตพืชเพื่อที่จะนำผลผลิตพืชเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์เนาะตอบสนองความต้องการของมนุษย์เช่นการดำรงชีวิตเนาะหรือว่าการเพื่อการค้าขายนะคะโดยคำนึงถึงการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับความสำคัญของการผลิตพืชนะคะเราก็มีความสำคัญทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะโดยที่ด้านแรกเนี่ยก็คือด้านเศรษฐกิจนะคะเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าการผลิตพืชเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้นะคะโดยยกตัวอย่างนะคะเช่นในประเทศไทยนะคะมีการผลิตทุเรียนเนาะหรือว่าผลิตภัณฑ์จากยางพารามันสำปะหลังต่างๆนะคะส่งออกไปยังต่างประเทศเนี่ยเราก็เป็นการสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้นะคะรวมถึงการสร้างอาชีพแล้วก็การสร้างธุรกิจต่อเนื่องต่างๆนะคะก็เช่นการที่มีธุรกิจต่อเนื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตผลไม้กระป๋องหรือว่าอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลนะคะก็เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ทำให้เกิดการสร้างอาชีพให้กับคนในประเทศได้นะคะในส่วนของความสำคัญทางด้านต่อไปนะคะก็คือความสำคัญทางด้านสังคมนะคะโดยที่อย่างในประเทศไทยนะคะก็เป็นสังคมเกษตรกรรมมาตั้งแต่ในอดีตเนาะเราก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อหรือว่าภูมิปัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะคะก็ตัวอย่างเช่นนะคะการมีการทำขวัญข้าวเนาะมีการแห่นางแมวเพื่อขอฝนก่อนฤดูการทำการผลิตนะคะรวมถึงมีการใช้ภูมิปัญญาต่างๆเนาะเช่นอาหารในท้องถิ่นนะคะมาเป็นอาหารในปัจจุบันได้นะคะสำหรับความสำคัญทางด้านต่อไปนะคะก็คือความสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมค่ะโดยที่การผลิตพืชเนี่ยช่วยทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นหลายทางด้านพืชทางด้านสัตว์หรือว่าทางด้านจุลินทรีย์ต่างๆนะคะรวมถึงการผลิตพืชเนี่ยยังช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์นะคะช่วยทำให้สภาพภูมิอากาศเนี่ยอยู่ในสมดุลมากยิ่งขึ้นรวมถึงการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยค่ะมาสู่การจำแนกประเภทของการผลิตพืชนะคะเราก็จำแนกประเภทของการผลิตพืชเนี่ยออกเป็น2กลุ่มหลักๆด้วยกันนะคะก็คือการผลิตพืชเพื่อยังชีพนะคะโดยที่การผลิตพืชเพื่อยังชีพเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนนะคะไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อการจัดจำหน่ายใดๆส่วนการผลิตพืชเพื่อการค้านะคะเราก็จะมุ่งเน้นการผลิตเพื่อการจำหน่ายหรือว่าเพื่อการค้านะคะโดยที่ยังมีในปัจจุบันเนี่ยพบว่ายังมีการผสมผสานเนาะระหว่างทั้งสองประเภทเนี่ยด้วยกันนะคะตัวอย่างเช่นบางเกษตรกรบางรายเนี่ยผลิตพืชออกมาเพื่อมุ่งเน้นเพื่อการค้าแต่ว่าก็มีการแบ่งบางส่วนเพื่อเก็บไว้เพื่อบริโภคเท่านั้นเองด้วยนะคะสำหรับรูปแบบของการผลิตพืชนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพบอยู่2รูปแบบใหญ่ๆนะคะก็คือการผลิตพืชในแปลงเนาะโดยที่การผลิตพืชในแปลงที่รูปแบบที่เราจะพบกันเป็นส่วนใหญ่ในภาคกลางของประเทศไทยนะคะก็คือการผลิตพืชเชิงเดี่ยวเนาะเป็นการผลิตตัวอย่างเช่นการผลิตปลูกข้าวอยู่ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยเนาะก็คือปลูกข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวไปแล้วในฤดูกาลต่อไปก็ทำการปลูกข้าวซ้ำอยู่ในที่เดิมนะคะหรือว่าอีกรูปแบบนึงที่พบได้บ่อยเหมือนกันนะคะก็คือการปลูกพืชหมุนเวียนนะคะโดยที่อย่างฤดูกาลแรกเนี่ยมีการปลูกข้าวใช่ไหมคะหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมาเป็นปลูกถั่วเหลืองหรือว่าปลูกข้าวโพดนะคะในฤดูกาลต่อไปเนาะหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะคะในพื้นที่เดียวกันค่ะสำหรับในอีกรูปแบบนึงนะคะก็คือการผลิตพืชในโรงเรือนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยไม่เพียงแต่โรงเรือนเท่านั้นนะคะยังรวมไปถึงการผลิตพืชในโรงงานผลิตพืชด้วยเช่นกันค่ะก็การผลิตในรูปแบบนี้นะคะเป็นการที่เราช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมเนาะให้มีความเหมาะสมกับการผลิตพืชมากยิ่งขึ้นนะคะโดยที่การปลูกเนี่ยก็มีการปลูกโดยใช้ดินแล้วก็มีการปลูกโดยไม่ได้ใช้ดินค่ะสำหรับกระบวนการผลิตพืชนะคะในกระบวนการผลิตพืชเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนการผลิตการจัดหาปัจจัยการผลิตนะคะการเตรียมดินการปลูกการดูแลรักษาแล้วก็การเก็บเกี่ยวนะคะรวมถึงการจัดจำหน่ายไปส่งไปถึงมือผู้บริโภคนะคะโดยที่
ปัจจัยการผลิตที่สำคัญนะคะก็จะประกอบไปด้วยเนาะที่ดินแรงงานนะคะเครื่องจักรกลทางการเกษตรแล้วก็วัสดุทางการเกษตรนะคะโดยที่ในตอนต่อไปเนี่ยเราจะคุยกันถึงเรื่องวัสดุทางการเกษตรที่จำเป็นในการใช้ในการผลิตพืชนะคะสำหรับในตอนที่2นะคะก็เป็นตอนปัจจัยการ

ผลิตพืชนะคะโดยที่ตอนที่หนึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าปัจจัยในการผลิตพืชเนี่ยก็มีทั้งที่ดินแรงที่ดินเครื่องจักรกลนะคะแรงงานเนาะรวมถึงวัสดุทางการเกษตรด้วยนะคะแต่ว่าตอนที่สองเนี่ยเราจะมาเน้นถึงวัสดุทางการเกษตรที่จําเป็นเนาะสำหรับใช้ในการผลิตพืชนะคะโดยที่อย่างแรกเลยเนี่ยก็คือพันธุ์พืชค่ะซึ่งพันธุ์พืชในที่นี้นะคะเราจะกล่าวถึงการใช้พันธุ์พืชต่างๆเนี่ยในการขยายพันธุ์เนาะโดยที่พืชชนิดไหนจะใช้พันธุ์จะใช้รูปแบบของการขยายพันธุ์แบบไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพืชชนิดนั้นๆเนาะอย่างเช่นนะคะตัวอย่างเช่นเนาะอย่างแรกเลยก็คือกลุ่มของเมล็ดพันธุ์เนาะเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็ตัวอย่างเช่นพวกกลุ่มข้าวข้าวโพดนะคะหรือว่าพวกผักกาดหรือว่าผักบุ้งต่างๆเนาะเราก็จะใช้เมล็ดพันธุ์ในการขยายพันธุ์นะคะในส่วนที่2เนี่ยก็คือในส่วนของหัวพันธุ์เราก็จะมีการใช้หัวพันธุ์ในการขยายพันธุ์ก็กลุ่มของพวกมันฝรั่งหรือว่าถ้าเป็นไม้ดอกเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มของทิวลิปหรือว่าปานานะคะก็จะใช้หัวพันธุ์ในการขยายพันธุ์เนาะในส่วนที่3ก็คือท่อนพันธุ์นะคะท่อนพันธุ์ที่เราพบเห็นที่ใช้ในการขยายพันธุ์ได้บ่อยๆเลยก็คือมีมันสำปะหลังแล้วก็อ้อยนะคะในส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือในส่วนของต้นกล้าหรือว่าต้นพันธุ์ต่างๆนะคะในส่วนของต้นกล้าเนี่ยก็ให้นึกถึงกลุ่มไม้ผลหรือว่ากลุ่มไม้ดอกที่มีการขยายพันธุ์โดยใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะสำหรับวัสดุทางการเกษตรกลุ่มต่อไปนะคะที่มีความจำเป็นในการผลิตพืชเนาะก็กลุ่มของปุ๋ยแล้วก็สารปรับปรุงดินนะคะปุ๋ยในที่นี้นะคะเราก็จะหมายถึงทั้งสารอินทรีย์สารอนินทรีย์จุลินทรีย์คือไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือว่าสังเคราะห์ขึ้นมานะคะโดยที่เรามุ่งเน้นใช้ในการใช้ปุ๋ยเนี่ยเพื่อให้เป็นการเติมเต็มเนาะธาตุอาหารให้กับพืชนะคะโดยมันก็จะมีผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเคมีทางกายภาพหรือว่าทางชีวภาพในดินนะคะทำให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะโดยที่ปุ๋ยเนี่ยก็มีด้วยการหลากหลายรูปแบบนะคะทั้งปุ๋ยเคมีเนาะปุ๋ยชีวภาพหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ค่ะสำหรับในส่วนของสารปรับปรุงดินเนาะสารปรับปรุงดินเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆของเขาเลยเนี่ยก็คือมาช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินเนาะโดยที่ดินเนี่ยก็จะมีรูปแบบของการเสื่อมสภาพไปเนี่ยอยู่ประมาณ3รูปแบบหลักๆด้วยกันนะคะก็คือการเสื่อมสภาพไปทางเคมีเสื่อมสภาพไปทางกายภาพเนาะแล้วก็เสื่อมสภาพไปในแบบไม่สามารถรักษาความชื้นได้โดยที่สารปรับปรุงดินที่เห็นบ่อยๆแล้วก็ใช้กันอยู่บ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นพวกของกลุ่มปูนเนาะหรือว่ากลุ่มยิปซัมนะคะก็จะช่วยในการปรับปรุงดินที่มีการเสื่อมสภาพทางเคมีเนาะดินที่มีความคาบเป็นกรดมากไปหรือว่าดินที่มีความเค็มมากไปนะคะสำหรับวัสดุทางการเกษตรต่อมาที่มีการใช้กันนะคะก็คือสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชเนาะก็คือเป็นสารที่เป็นสารอินทรีย์ที่พืชสังเคราะห์ขึ้นมาเองก็ได้หรือว่าเป็นสารที่มนุษย์เนี่ยสังเคราะห์ขึ้นมาได้เนาะเมื่อเราใช้สารในกลุ่มพวกนี้เนี่ยใช้ในปริมาณที่น้อยนะคะก็จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีรวิทยาของพืชเนาะทั้งมีส่งผลทั้งทางด้านการส่งเสริมหรือว่ายับยั้งการเจริญเติบโตของพืชได้นะคะโดยที่เราก็จะรู้จักกันดีเนาะในนามของฮอร์โมนต่างๆเนาะก็อย่างพวกเช่นออกซินเนี่ยก็จะช่วยทำให้เซลล์เนี่ยมีการยืดขยายตัวมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าอีกตัวนึงที่พบกันได้บ่อยเหมือนกันก็คือพวกเอทิลีนนะคะเอทิลีนเนี่ยก็จะทำให้พืชเนี่ยสามารถสุกแก่ได้เนาะตัวในส่วนของส่วนสุดท้ายเนาะสำหรับตัววัสดุทางการเกษตรนะคะที่ใช้กันอยู่เป็นประจำเนาะก็คือในกลุ่มของสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเนาะโดยสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักๆด้วยกันเนาะตามศัตรูของพืชเลยก็จะมีเป็นกลุ่มของสารป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเนาะสารป้องกันกำจัดโรคพืชรวมถึงสารป้องกันกำจัดวัชพืชนะคะซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นสารเคมีเท่านั้นเนาะอาจจะเป็นทั้งสารเคมีที่มีการสังเคราะห์ขึ้นมาหรือว่าเป็นสารอินทรีย์หรือว่าเป็นสารที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับในตอนนี้เนาะตอนที่2นะคะเกี่ยวกับปัจจัยในการผลิตพืชเนาะเราก็จะเน้นพูดถึงเรื่องวัสดุทางการเกษตรที่จำเป็นในการผลิตพืชค่ะค่ะ
ค่ะสำหรับตอนที่3นะคะเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการผลิตพืชนะคะโดยที่กระบวนการผลิตพืชเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมพื้นที่เนาะข้อควรพิจารณาในการเตรียมพื้นที่นะคะก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเราควรพิจารณาลักษณะของพื้นที่นะคะว่าพื้นที่ที่เราจะต้องทำการผลิตพืชเนี่ยเป็นที่ราบลุ่มหรือว่าที่เชิงเขานะคะหรือว่าลักษณะดินของพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นยังไงนะคะไม่ว่าจะเหนียวดินร่วนหรือว่าดินทรายอย่างที่2นะคะก็คือขนาดของที่ดินค่ะถ้าเกิดมีขนาดพื้นที่เล็กๆเนี่ยเราก็จะได้เตรียมการในการใช้อุปกรณ์หรือว่าเตรียมการในการใช้แรงงานต่างๆเนี่ยให้เพียงพอหรือว่าถ้าหากเป็นพื้นที่ใหญ่เนี่ยเราอาจจะต้องมีการเตรียมการในส่วนของเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีขนาดใหญ่นะคะอย่างที่3เลยเนี่ยก็คือชนิดของพืชที่จะปลูกนะคะพืชแต่ละชนิดเนี่ยก็จะต้องการวิธีการปลูกที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็เราก็ควรเลือกวิธีการปลูกเนี่ยให้เหมาะสมกับชนิดพืชที่เราจะทำการผลิตนะคะในส่วนที่4เนี่ยก็คือเงินทุนนะคะเพราะว่าในการเตรียมพื้นที่เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชนะคะและส่วนสุดท้ายก็คือแรงงานที่จะใช้ในการเตรียมพื้นที่นะคะรวมถึงเครื่องจักรกลต่างๆด้วยค่ะวิธีการเตรียมพื้นที่นะคะเราก็สามารถแบ่งออกได้เป็น2แบบเนาะก็คืออย่างแรกก็คือการเตรียมพื้นที่ในแปลงเนาะโดยที่การเตรียมพื้นที่ในแปลงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดพืชที่เราจะทำการผลิตนะคะเช่นการเตรียมพื้นที่ปลูกพืชไร่เนี่ยก็อาจจะต้องมีการไถดะไถแปรหรือว่าไถพรวนนะคะให้เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นๆเนาะรวมถึงถ้าเกิดเป็นกลุ่มของพืชผักหรือว่าไม้ดอกเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเสริมโดยการยกล่องหรือว่าปูผ้าพลาสติกเพื่อป้องกันวัชพืชขึ้นด้วยนะคะสำหรับการเตรียมพื้นที่ในการปลูกไม้ยืนต้นเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเนาะอาจจะต้องมีการเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมแล้วก็มีการขุดหลุมนะคะเพื่อที่จะปลูกต้นเพื่อที่จะปลูกกลุ่มไม้ยืนต้นต่างๆเนาะรวมถึงการเตรียมพื้นที่นานะคะซึ่งการเตรียมพื้นที่นาเนี่ยโดยเฉพาะนาสวนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกับการเตรียมพื้นที่ในการปลูกพืชอื่นๆเนาะสำหรับอีกส่วนนึงนะคะก็คือการเตรียมดินหรือว่าการเตรียมพื้นที่สำหรับภาชนะปลูกเนาะโดยที่ไม่เพียงแต่เป็นแค่ในส่วนของดินนะคะที่เราจะมาใช้ปลูกแล้วอาจจะมีวัสดุทางการเกษตรอื่นๆเนาะที่เรานำมาใช้ปลูกได้ด้วยนะคะเราก็จะต้องมีการจัดเตรียมให้เหมาะสมนะคะกับทั้งขนาดของภาชนะแล้วก็ชนิดของพืชที่เราจะทำการผลิตด้วยค่ะเมื่อเราทำการเตรียมพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นกระบวนการต่อไปเนี่ยก็สู่เข้าสู่กระบวนการปลูกพืชค่ะข้อควรพิจารณาในการปลูกพืชนะคะอย่างแรกเลยเนาะก็คือส่วนที่ของพืชที่จะนำมาใช้ปลูกนะคะก็ตัวอย่างเช่นนะคะก็ถ้าเป็นข้าวเนี่ยหรือว่าข้าวโพดเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะใช้เมล็ดเนาะมาใช้ในการปลูกนะคะหรือว่าถ้าเป็นกลุ่มของไม้ผลเนี่ยเราก็จะใช้ส่วนของต้นต้นกล้าเนาะที่มาใช้ในการขยายพันธุ์หรือว่ามาใช้ในการปลูกนะคะในส่วนที่2เนี่ยก็คือสภาพพื้นที่ค่ะก็คือสภาพพื้นที่ที่เราเตรียมไว้เนี่ยเป็นสภาพพื้นที่ยังไงนะคะเช่นมีการเตรียมให้เหมาะสมหรือยังนะคะก็เป็นข้อที่ควรพิจารณานะคะในอย่างที่3ที่เราควรพิจารณานะคะก็คือระยะปลูกแล้วก็อัตราปลูกนะคะโดยที่ระยะปลูกและอัตราปลูกเนี่ยจะส่งผลไปถึงจำนวนของเมล็ดพันธุ์หรือว่าจำนวนของส่วนที่เราจะใช้นำมาปลูกเนี่ยเป็นการคำนวณส่วนที่เราจะใช้มาในการปลูกเนาะแล้วก็ในส่วนที่4ก็คือวิธีการปลูกนะคะโดยที่วิธีการปลูกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชนะคะอาจจะมีวิธีการปลูกที่แตกต่างออกไปนะคะบางชนิดอาจจะต้องมีการเพาะกล้าก่อนบางชนิดไม่จำเป็นนะคะสามารถปลูกได้โดยตรงลงไปในแปลงได้เลยในส่วนสุดท้ายก็คือเครื่องจักรอุปกรณ์หรือว่าแรงงานต่างๆนะคะมันก็จะขึ้นอยู่กับวิธีการปลูกและชนิดของพืชที่ปลูกด้วยนะคะเรามาดูวิธีการปลูกพืชนะคะของที่เราพบเจอแล้วก็พบเห็นได้บ่อยๆเลยนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยก็คือการปลูกด้วยเมล็ดเนาะการปลูกด้วยเมล็ดเนี่ยในกลุ่มพืชผักนะคะตัวอย่างเช่นสลัดอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะมีการเพาะกล้าก่อนเนาะมีการเพาะกล้าในกระบะเพาะชำก่อนหลังจากที่กล้าเนี่ยมีความพร้อมแล้วเราก็จะย้ายต้นกล้าเนี่ยลงไปปลูกในแปลงนะคะหรือว่าพืชอีกกลุ่มนึงเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชไร่เนาะก็สามารถปลูกได้ลงไปในแปลงได้โดยตรงเลยเนาะตัวอย่างก็เช่นข้าวโพดหรือว่ากลุ่มข้าวต่างๆนะคะแล้วก็อีกแบบนึงก็คือการปลูกโดยการใช้ส่วนขยายพันธุ์อื่นๆนะคะอย่างเช่นหัวหรือว่าท่อนพันธุ์ต่างๆนะคะโดยที่วิธีการปลูกเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับชนิดของพืชนะคะแต่ว่าในเราก็จะพบเจอได้บ่อยๆเนาะว่า
ก็จะมีการใช้ท่อนพานอ้อยในการปลูกนะคะโดยที่เครื่องจักรกลโดยที่จะมีเครื่องจักรกลต่างๆเนาะเข้ามาช่วยนะคะในการทุ่นแรงเนาะประหยัดเวลาในการปลูกนะคะมาในหลังจากการปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูแลรักษาพืชของเรา

ที่เราทำการปลูกไปนะคะโดยการดูแลรักษาพืชเนี่ยก็มีการให้น้ำนะคะการใส่ปุ๋ยเนาะการป้องกันกำจัดศัตรูพืชรวมถึงการดูแลรักษาพิเศษค่ะมาเริ่มที่อย่างแรกนะคะก็คือวิธีการให้น้ำนะคะข้อควรพิจารณาในการให้น้ำนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็ควรพิจารณาชนิดของพืชเนาะก็พืชแต่ละชนิดมีความต้องการน้ำที่แตกต่างกันออกไปนะคะมีช่วงระยะเวลาcritical ที่ต้องการน้ำเนี่ยแตกต่างกันออกไปเนาะอย่างที่สองเลยเนี่ยก็คือในส่วนของพื้นที่นะคะพื้นที่เนี่ยมาก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่บริเวณนั้นของเราเนี่ยเป็นเขตที่อาศัยน้ำฝนหรือว่ามีการชลประทานที่ดีนะคะอย่างที่สามเนี่ยก็คือแหล่งน้ำค่ะแหล่งน้ำเนี่ยถ้าเกิดบริเวณพื้นที่นั้นมีแหล่งน้ำเข้าถึงหรือว่ามีแหล่งน้ำรองรับการให้น้ำนะคะก็เราก็จะคำนึงถึงวิธีการให้น้ำไปด้วยในตัวนะคะในส่วนที่4ก็คือสภาพอากาศนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราปลูกพืชเนี่ยอยู่ในฤดูปลูกหรือว่าอยู่ในฤดูฝนเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีการให้น้ำกับพืชนะคะหรือว่าถ้าเกิดเราปลูกอยู่ในฤดูแล้งแล้วพื้นที่นั้นไม่ได้มีการไม่ได้มีแหล่งน้ำชลประทานเนี่ยเราอาจจะต้องมีการหาวิธีการให้น้ำที่เหมาะสมค่ะในส่วนที่5นะคะก็คือวิธีการให้น้ำเนาะซึ่งวิธีการให้น้ำเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละพืชนะคะส่วนสุดท้ายที่ควรจะพิจารณาเลยเนี่ยก็คือมูลค่าของผลผลิตค่ะซึ่งการให้น้ำเนี่ยก็เป็นส่วนนึงนะคะที่จะทำให้เห็นว่าการผลิตพืชของเราเนี่ยมีความคุ้มค่ามากหรือเปล่าค่ะในส่วนของวิธีการให้น้ำนะคะวิธีการให้น้ำเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นหลายๆวิธีด้วยกันนะคะโดยวิธีแรกเนี่ยเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วก็ยังมีการปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันนะคะก็คือการให้น้ำแบบไหลท่วมผิวดินนะคะเราก็ให้นึกถึงตัวอย่างเนาะในการปลูกข้าวนาสวนแบบนี้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการให้น้ำแบบไหลท่วมผิวดินเนาะแบบที่สองเนี่ยก็คือการให้น้ำแบบใต้ดินนะคะการให้น้ำแบบใต้ดินเนี่ยข้อดีของเขาเลยก็คือเขาสามารถรักษาความชุ่มชื้นในดินได้โดยที่ไม่มีการสูญเสียความชื้นบริเวณหน้าดินออกไปนะคะในแบบที่3เนี่ยก็คือการให้น้ำแบบสปริงเกอร์หรือว่าพ่นฝอยนะคะวิธีการเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นการให้น้ำแบบนี้เนาะในผักพืชผักจะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็วิธีการนี้เนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์เนาะหรือว่ามีค่าใช้จ่ายต่างๆในการให้น้ำเนาะแบบที่4ค่ะคือการให้น้ำแบบน้ำหยดเนาะการให้น้ำแบบน้ำหยดนะคะข้อดีของเขาเลยก็คือสามารถช่วยให้เกษตรกรประหยัดน้ำได้แต่ว่าในส่วนของน้ำหยดเนี่ยก็เหมือนกันกับการให้น้ำแบบสปริงเกอร์หรือว่าพ่นฝอยนะคะก็คือเขาจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆเนาะในการให้น้ำค่ะมาถึงอย่างต่อไปนะคะก็คือการใส่ปุ๋ยค่ะการใส่ปุ๋ยเนี่ยข้อควรพิจารณาในการใส่ปุ๋ยอย่างแรกเลยเนี่ยก็ต้องใส่ให้ถูกชนิดนะคะเราต้องการให้พืชของเราเนี่ยมีความเจริญมีการเจริญเติบโตอยู่ในระยะไหนนะคะเราควรจะเลือกชนิดของปุ๋ยให้เหมาะสมหรือว่าเราเพียงแต่ต้องการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของดินนะคะเราก็เลือกใช้ปุ๋ยให้ถูกค่ะในส่วนที่2ก็คือใส่ให้ถูกปริมาณนะคะใส่ในการใส่ให้ถูกปริมาณเนี่ยก็ไม่ใส่มากเกินไปหรือว่าไม่ใส่น้อยเกินไปนะคะก็จะทำให้สูญเสียความเป็นประโยชน์ของปุ๋ยไปได้ค่ะในส่วนที่3เนี่ยก็คือใส่ให้ถูกเวลาค่ะก็คือในการที่ใส่ปุ๋ยนะคะหากในดินเนี่ยมีความชื้นน้อยเกินไปอาจจะทำให้พืชเนี่ยไม่สามารถดูดใช้ธาตุอาหารต่างๆจากปุ๋ยขึ้นไปในการดูแลรักษาผลผลิตของเขาได้นะคะแล้วก็การใส่ให้ถูกวิธีก็เป็นอีกส่วนนึงที่สำคัญค่ะสำหรับวิธีการใส่ปุ๋ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยมีหลากหลายวิธีการในการใส่ปุ๋ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชเนาะว่าเราจะเลือกวิธีการไหนในการใส่ปุ๋ยนะคะอย่างแรกเนี่ยที่เราจะพบเห็นกันได้บ่อยๆเลยก็คือการหว่านเนาะการหว่านเนี่ยอาจจะหว่านด้วยมือหรือว่าอาจจะมีเครื่องพ่นเนี่ยเข้ามาช่วยหรือว่าปัจจุบันก็ยังมีพวกเครื่องที่ติดท้ายรถแทรกเตอร์เนาะช่วยในการหว่านปุ๋ยอีกวิธีการหนึ่งก็คือการรองก้นหลุมนะคะส่วนใหญ่เราก็จะพบเห็นได้ในพืชในกลุ่มไม้ผลเนาะหรือว่าการฉีดพ่นทางใบนะคะเราก็มีการพบเห็นได้เช่นกันค่ะแล้วก็หรือว่าวิธีการโรยตามแถวพืชนะคะโดยวิธีการเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะทำไปพร้อมกับการกำจัดวัชพืชเนาะแล้วก็ถ่ายพูนโคลนไปด้วยเลยนะคะอีกวิธีการหนึ่งก็คือการโรยรอบทรงพุ่มนะคะการโรยรอบทรงพุ่มเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพบเห็นได้ในการผลิตทุเรียนการผลิตมะม่วงต่างๆนะคะแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือการให้ปุ๋ยไปพร้อมกับระบบชลประทานส่วนใหญ่ก็จะพบเห็นได้ในพืชผักนะคะเช่นพริกเนาะมะเขือเทศหรือว่าพืชที่ปลูกอยู่ในโรงเรือนนะคะ
มาที่การดูแลอีกอันนึงนะคะก็คือการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเนาะอย่างแรกเลยเราก็ต้องจำเป็นต้องรู้นะคะว่าสิ่งที่เราต้องการป้องกันกำจัดจากศัตรูพืชเนี่ยศัตรูพืชของเรามีอะไรบ้างนะคะก็มีของในกลุ่มของวัชพืชแมลงศัตรูพืชโรคพืชแล้วก็สัตว์ศัตรูพืชค่ะโดยที่วิธีการควบคุมศัตรูพืชเนี่ยก็มีด้วยการหลากหลายวิธีนะคะไม่เพียงแต่การใช้สารเคมีเท่านั้นเนาะยังมีวิธีการอื่นอีกนะคะเช่นวิธีการโกนวิธีการกายภาพวิธีเขตกรรมหรือว่าการใช้กฎหมายหรือว่าข้อตกลงทางการค้านะคะรวมถึงการใช้พันธุ์ต้านทานโดยที่วิธีการที่เกษตรกรเนี่ยนิยมใช้หรือว่าเลือกใช้อยู่เป็นประจำก็คือการใช้พันธุ์ต้านทานนะคะสำหรับการดูแลรักษาพิเศษนะคะการดูแลรักษาพิเศษเนี่ยเหมือนกับชื่อเขาเลยค่ะก็คือไม่จำพืชทุกชนิดไม่จำเป็นจะต้องมีการดูแลรักษาพิเศษนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของพืชเนาะตัวอย่างเช่นนะคะเช่นการพูนโคนเนาะการพูนโคนเนี่ยอาจจะทำในเฉพาะบ้านพืชนะคะเช่นการพูนโคนอ้อยหรือว่าการพูนโคนข้าวโพดนะคะเขามีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้ต้นของข้าวโพดหรือว่าต้นของอ้อยเนี่ยหักล้มลงได้นะคะอย่างที่สองเนี่ยก็คือการตัดแต่งทรงต้นหรือว่าการตัดแต่งกิ่งนะคะส่วนใหญ่เราจะพบได้ในพืชในกลุ่มไม้ผลเนาะเช่นมะม่วงหรือว่าชมพู่ต่างๆนะคะในส่วนที่3เนี่ยก็คือการทำค้างค่ะการทำค้างเนี่ยเราจะพบเห็นได้บ่อยๆนะคะในพืชกลุ่มที่มีการเลื้อยเนาะพืชกลุ่มที่มีเลื้อยนะคะก็อย่างเช่นแตงกวาเนาะอย่างเช่นถั่วฝักยาวหรือว่ามะเขือเทศนะคะแล้วก็การดูแลรักษาพิเศษอีกอย่างนึงที่ทำกันบ่อยๆเลยก็คือการเด็ดยอดเนาะส่วนใหญ่เราก็จะพบเห็นได้ในกลุ่มของพวกพริกนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือการห่อผลค่ะการห่อผลเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพบเห็นได้ในกลุ่มของไม้ผลเนาะซึ่งที่มีผิวเปลือกนอกเนี่ยค่อนข้างจะบางนะคะทำให้เกิดการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชได้มากนะคะหลังจากที่เราดูแลรักษาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชนะคะข้อควรพิจารณาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชนะคะก็มีอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือชนิดของผลผลิตพืชอย่างที่สองเนี่ยก็คือการวางแผนการเก็บเกี่ยวนะคะอย่างที่สามเนี่ยก็คือการกำหนดระยะเวลาแล้วก็ช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็อย่างการจัดเตรียมความพร้อมของแรงงานในการเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็ยังรวมถึงความพร้อมในการขนย้ายสินค้าเนี่ยหรือว่าขนย้ายผลผลิตของเราเนี่ยส่งไปถึงมือผู้บริโภคหรือว่าส่งไปถึงมือคนกลางของเราด้วยนะคะโดยที่วิธีการเก็บเกี่ยวเนี่ยหลักๆเลยเราก็จะแบ่งออกเป็น2แบบเนาะอย่างแรกเลยก็คือการใช้แรงงานคนการใช้พืชส่วนใหญ่ที่มีการใช้แรงงานคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชที่มีความบอบบางเนาะต้องการการทนุถนอมเป็นพิเศษนะคะเราก็จะพบเห็นได้ในกลุ่มของพวกผักเนาะผักเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยวหรือว่าผลไม้นะคะเช่นมะม่วงหรือว่าอีกกลุ่มนึงเนาะที่จะทำได้บ่อยๆเลยก็คือการที่พืชชนิดนั้นเนี่ยไม่มีอุปกรณ์หรือว่าเครื่องจักรกลเป็นตัวช่วยในการใช้ในการเก็บเกี่ยวนะคะเช่นทุเรียนเป็นต้นนะคะสำหรับแบบที่2นะคะก็คือการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักรกลเนาะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นได้ในกลุ่มของพืชไร่เนาะเพราะว่าผลผลิตของพืชในกลุ่มเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้รับการกระทบกระเทือนจากการเก็บเกี่ยวเนาะก็จะมีตัวช่วยในการเก็บเกี่ยวก็คืออาจจะเป็นพวกเครื่องเกี่ยวนวดหรือว่าเครื่องเก็บเกี่ยวนะคะก็สำหรับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการเกษตรของในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชเข้ามาช่วยในการผลิตนะคะก็โดยปัจจุบันเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีทันสมัยต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆนะคะข้อมูล Big Data หรือว่าฐานข้อมูลต่างๆผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะคะมาช่วยเกษตรกรเนาะในการทำนายการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะหรือว่าการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าการใช้หุ่นยนต์ต่างๆนะคะมาทำให้การผลิตพืชเนี่ยมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงการใช้เทคโนโลยีชีวภาพนะคะในการปรับปรุงพันธุ์พืชเนาะให้พันธุ์พืชเนี่ยมีความทันสมัยเป็นที่ต้องการของเกษตรกรรวมถึงการจัดการฟาร์มในรูปแบบต่างๆแล้วก็การใช้เทคโนโลยีทันสมัยเนาะในการเก็บเกี่ยวแล้วก็หลังการเก็บเกี่ยวในการจัดการผลผลิตเนาะเป็นการยืดอายุผลผลิตให้มีอายุยาวนานมากยิ่งขึ้นหรือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรในการจัดจำหน่ายเนาะทำให้ผลผลิตของการเกษตรเนี่ยส่งไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดค่ะสำหรับในตอนที่3นะคะกระบวน
ในตอนที่3กระบวนการผลิตพืชเนี่ยเราก็จะกล่าวถึงกระบวนการผลิตทั้งหมดเนาะรวมถึงการส่งผลผลิตหรือว่ารวมถึงการส่งผลผลิตไปสู่มือผู้บริโภคค่ะขอบคุณค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
4: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
5: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
6: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
7: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
8: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
9: ้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาครับต่อไปเป็นการบรรยายหน่วยที่1นะครับเป็นชื่อหน่วยก็คือจิตวิทยาและสังคมวิทยากับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับสำหรับผู้เขียนหน่วยก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ชลดาขวัญเมืองนะครับผมรองศาสตราจารย์ดร.นิรนาศแสนสาก็จะเป็นผู้บรรยายในหน่วยนี้นะครับสำหรับหน่วยนี้นะครับเราแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันนะครับตอนแรกจะเป็นเรื่องจิตวิทยากับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเรื่องแรกตอนแรกก็จะเป็นเน้นที่จิตวิทยานะครับส่วนตอนที่2จะเป็นสังคมวิทยากับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงวิทยานะครับก่อนสังคมวิทยานะครับและตอนที่3ก็จะเป็นการนำเอาตอนที่1และตอนที่2เนี่ยมาเชื่อมโยงกันนะครับก็เลยตั้งชื่อตอนไว้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยากับสังคมวิทยาและการประยุกต์ใช้เพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ตอนที่1กันนะครับจิตวิทยาเป็นตัวเบื้องต้นนะครับจิตวิทยากับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงวิทยานี้เป็นอย่างไรนะครับเราจะกล่าวถึงความหมายความสำคัญแล้วก็ลักษณะและขอบข่ายของจิตวิทยาจิตวิทยาก็เป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตนะครับซึ่งในที่นี้ก็เน้นของมนุษย์หรือของบุคคลในสังคมเป็นหลักนะครับส่วนพฤติกรรมหมายถึงการกระทำและการตอบสนองที่สามารถสังเกตได้โดยตรงนะครับซึ่งเราก็จะเน้นตัวที่เรียกว่า overt behavior นะครับส่วนจิตเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมภายในนะครับเป็นสภาวะเป็นกระบวนการภายในเช่นความคิดความรู้สึกนะครับซึ่งเราไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรงหรือเรียกว่า covert behavior เนี่ยนะครับซึ่งเราจะรู้ได้ว่ามีอะไรยังไงอยู่ข้างในก็โดยการสังเกตจากการวัดเอานะครับจากการสอบถามจากการสัมภาษณ์หรือสังเกตสีหน้าท่าทางหรือการกระทำคำพูดของเขาเหล่านั้นนะครับมันจิตวิทยาจึงโดยรวมๆแล้วก็คือการศึกษาทั้งพฤติกรรมภายนอกที่สังเกตเห็นได้และความคิดนึกคิดที่เป็นสิ่งที่อยู่ภายในเพื่อทำความรู้จักและเข้าใจบุคคลคนนั้นนะครับการศึกษาจิตวิทยานี้มีความสำคัญหลายประการด้วยกันนะครับสิ่งแรกสุดเลยผู้ศึกษาเองนะครับก็ถ้าหากว่าศึกษาตนเองก็จะทำให้เข้าใจตนเองนะครับถ้าศึกษาผู้อื่นก็จะทำให้เข้าใจผู้อื่นด้วยเพราะนั้นจึงมีคำกล่าวว่าถ้าเราเข้าใจตัวเองเราจะเข้าใจผู้อื่นด้วยแต่น้อยคนที่จะเข้าใจผู้อื่นและจะเข้าใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาจิตวิทยาที่สำคัญที่สุดเลยต้องเริ่มสังเกตตนเองก่อนทั้งพฤติกรรมความคิดความรู้สึกนะครับทีนี้เมื่อเราเข้าใจตนเองและผู้อื่นแล้วเราต้องยอมรับนะการเข้าใจไม่พอการยอมรับเป็นภาวะที่สำคัญของใจทุกๆคนในสังคมจะต้องยอมรับในตนเองและผู้อื่นเป็นอยู่นะครับเมื่อเราเข้าใจยอมรับแล้วหากเราต้องการจะไปปรับเปลี่ยนบางอย่างเนี่ยนะครับเราก็ต้องพบแนวทางต้องกำหนดแนวทางว่าเราจะพัฒนาตนเองพัฒนาผู้อื่นอย่างไรนะครับรวมทั้งถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตวิทยาแล้วถ้าเราเป็นคุณครูแนะแนวเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาเนี่ยเราสามารถที่จะไปช่วยเขาวางแผนพัฒนาตนเองทั้งในเรื่องของการศึกษาเรื่องของอาชีพนะครับรวมทั้งสัมพันธภาพที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเราจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นทางสังคมได้นะครับเพราะว่าปัญหาของสังคมมักจะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมและความคิดความรู้สึกที่มีต่อกันและกันในสังคมนั่นเองนะครับต่อไปลักษณะสำคัญของจิตวิทยานะครับจิตวิทยาเราถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์นะครับมีการศึกษาอย่างเป็นระบบนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เรามีการสังเกตตั้งคำถามกับสิ่งนั้นนะครับตั้งสมมติฐานแก่กับสิ่งนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลมาพิสูจน์สมมติฐานนั้นๆแล้วก็สรุปวิเคราะห์สรุปผลไปยังหาคำตอบไปยังคำถามที่เรามีคำตอบให้กับสิ่งนั้นอย่างมีความเชื่อถือได้ในกระบวนการที่เราศึกษานะครับนอกจากนี้แล้วจิตวิทยายังเป็นการศึกษาที่เน้นไปที่พฤติกรรมของมนุษย์ด้วยนี่คือเป็นลักษณะสำคัญของจิตวิทยานะครับขอบข่ายของจิตวิทยามีปัจจุบันมีหลากหลายมากนะครับและในหนังสือชุดวิชานี้เนี่ยจิตวิทยาในที่โปรยไว้ในหน่วยต่างๆใน15หน่วยนั้นก็จะมีหน่วยที่ว่าด้วยเรื่องคำต่างๆที่ทุกท่านเห็นบนจอนี้นะครับเช่นศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการเกี่ยวกับการรับรู้การเรียนรู้สติปัญญาของคนเราก็ศึกษานะครับการรู้คิดการจูงใจความต้องการโดยเฉพาะเจตคติความเชื่อค่านิยมเนี่ยเป็นหมวดหมู่ที่อยู่ในกลุ่มก้อนที่เราต้องศึกษาเพราะว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมใดๆก็ตามต้องเริ่มเปลี่ยนจากข้างในเรียกว่าเจตคติความเชื่อหรือค่านิยมคนนะครับแล้วก็สิ่งที่เราศึกษาเพื่อที่จะช่วยเหลือคนก็คือเรื่องการปรับตัวเวลาเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่แปลกใหม่การปรับตัวไม่ได้จะเกิดให้เกิดความกดดัน
เกิดข้องใจนะครับเพราะฉะนั้นการปรับตัวจึงประเด็นขอบข่ายสำคัญเช่นเดียวกันและรวมทั้งคำว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนในที่นี้หมายความว่าในแต่ละสังคมนี้เขามีระเบียบมาตรฐานให้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขไม่ฝ่าฝืนไม่ละเมิดแต่จะมีบางคนที่ต่อต้านมาตรฐานนั้นก็มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนนะครับเราก็จะศึกษาสิ่งเหล่านี้ด้วยรวมทั้งถ้าหากว่าเราพบว่าเบี่ยงเบนแล้วจะปรับพฤติกรรมเขาให้พึงประสงค์ก็เป็นอีกขอบข่ายหนึ่งนะครับส่วนทางซีขวามือนี้นะครับเช่นในเรื่องของอัตตมโนทัศน์บุคลิกภาพด้วยสัมพันธ์การทำงานเป็นทีมนี่ก็เป็นอยู่ในขอบข่ายเช่นเดียวกันที่จิตวิทยาศึกษาได้หลากหลายกว้างขวางครอบคลุมมากนะครับในเรื่องที่ 11.2 เนี่ยเป้าหมายและวิธีการศึกษาทางจิตวิทยาเนี่ยนะครับก็มีเป้าหมายสำคัญอยู่4ข้อด้วยกันซึ่งคล้ายๆกับสังคมเลยนะครับเป้าหมายเวลาจะศึกษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับมนุษย์นี่นะเราจะเพื่อจะบรรยายคือการเล่าถึงสิ่งนั้นเป็นอย่างที่ยังไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรลงไปเห็นอะไรรับรู้อะไรเราสังเกตเห็นอะไรแล้วก็บรรยายไปเลยตามสภาพที่เป็นจริงอยู่ตอนนั้นถัดจากนั้นที่สูงขึ้นมาหน่อยเรียกว่าอธิบายเนี่ยนอกจากบรรยายสถานการณ์ตรงนั้นแล้วเรายังบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้พฤติกรรมแบบนี้น่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรมันจะอธิบายที่ไปที่มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอธิบายจึงมีความซับซ้อนมีตัวแปรที่เชื่อมโยงว่าหากสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็จะเกิดเป็นการอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมกับสาเหตุต่างๆนะครับส่วน 1.3 ก็เอา 1.1.2 มาใช้ประโยชน์เราจะทำนายและพยากรณ์ด้วยว่าถ้าหากเขาเริ่มมีพฤติกรรมแบบนี้คิดแบบนี้มีเจตคติแบบนี้เราทำนายว่าอนาคตจะต้องอย่างนี้แน่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าเมื่อศึกษาจิตวิทยานี่ก็จะสามารถทำนายได้ด้วยแนวโน้มพฤติกรรมที่จะเกิดนะครับและสุดท้ายการศึกษาจิตวิทยาเราต้องการจะควบคุมแล้วก็ปรับพฤติกรรมด้วยอย่างที่กล่าวว่าบางพฤติกรรมเนี่ยไม่พึงประสงค์นะครับแล้วก็ต่อต้านสังคมไม่ปฏิบัติตามระเบียบสังคมเนี่ยผู้ที่ศึกษาพฤติกรรมก็สามารถที่จะหาวิธีการไปปรับเปลี่ยนไปควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั้นให้หายไปได้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะครับการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยนะครับก็มีหลายวิธีด้วยกันเพื่อที่จะบรรยายอธิบายทำนายควบคุมเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีเช่นสังเกตธรรมชาติตามธรรมชาติที่เป็นอยู่ตอนนั้นหรือบางทีอาจจะระบุเป็นรายกรณีศึกษาแบบเจาะลึกด้วยเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับหลากหลายวิธีเพื่อจะอธิบายเคสนั้นๆอย่างละเอียดแล้วก็มีแบบสำรวจอันนี้ก็ค่อนข้างจะกว้างหน่อยประชากรกลุ่มตัวอย่างก็จะเยอะหน่อยเพื่อที่จะหาค่าเฉลี่ยหาความเหมือนนะครับของสิ่งนั้นๆที่เราอยากจะศึกษาที่จะบรรยายที่จะอธิบายนะครับแล้วก็จะมีทั้งเรื่องของรูปแบบการวิจัยด้วยนะครับเช่นพฤติกรรมของมนุษย์ทางจิตวิทยาเนี่ยเราจะวิจัยเชิงสายสัมพันธ์ด้วยอย่างที่กล่าวว่าถ้าหากสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีด้วยไหมสัมพันธ์กันหรือเปล่าทั้งบวกหรือทั้งลบนะครับเพื่อที่จะอธิบายความสัมพันธ์นั้นๆและสุดท้ายถ้าเราต้องการจะควบคุมปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยต่างๆนะครับพฤติกรรมต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะใช้การทดลองโดยมีตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นที่จะเป็นตัวจักระทำให้เกิดตัวแปรตามถ้าเราอยากให้เด็กมีวินัยในตนเองสูงขึ้นนะครับเราจะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเข้าไปถ้าอยากให้คนมีความคิดสมเหตุสมผลมีความทุกข์น้อยลงเราจะมีการเคาน์เซลลิ่งอย่างไรนะครับให้เขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตนเองก็เป็นการวิจัยเชิงทดลองศึกษาเชิงทดลองด้วยในเชิงจิตวิทยานะครับทีนี้แนวคิดมีมากมายเลยนะครับของนักจิตวิทยาเนี่ยมีทัศนะของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาอยู่หลายทฤษฎีหลายกลุ่มด้วยกันนี่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มๆนะครับเป็นสคูลนะครับใน6สคูลเนี้ยใน6กลุ่มเนี้ยก็อยากจะขอให้ผู้สนใจได้ไปศึกษาเพิ่มเติมในชุดวิชาก็จะกล่าวคร่าวๆว่า6กลุ่มนี้มีอะไรยังไงบ้างนะครับกลุ่มแรกเรียกว่ากลุ่มโครงสร้างนิยมนะครับก็เน้นว่าจิตของมนุษย์ที่มันมีโครงสร้างนะโครงสร้างของจิตมันมีกระบวนการรับรู้การคิดนึกรู้สึกยังไงนะครับแล้วกลุ่มหน้าที่นิยมคือเจ้าโครงสร้างของจิตเนี่ยมันก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับและกลุ่มพฤติกรรมนิยมนี่เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเอานำมาใช้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับพฤติกรรมนิยมก็คือเน้นว่าพฤติกรรมของมนุษย์นี่สังเกตได้เท่านั้นนะที่เห็นยิ้มแปลว่าดีใจร้องไห้แปลว่าเสียใจอยู่อย่างนี้นะครับทำตามระเบียบกฎต่างๆกติกาต่างๆแปลว่าเป็นคนดีนะเชื่อถือในระเบียบต่างๆแต่ถ้าฝ่าฝืนก็แสดงว่าคนนั้นมีพฤติกรรมที่ต่อต้านสังคมนี้เป็นต้นพฤติกรรมนิยมนี่จะเน้นสร้างให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์แล้วก็ลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์โดยการให้รางวัลโดยการลงโทษต่างๆทฤษฎีพฤติกรรมนิยมก็จะถูกนำมาใช้ในการจัดการสอนค่อนข้างเยอะนะครับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ตรงนี้ก็จะเน้นว่าจิตเนี่ยมันก็จะมีการสะสมมาตั้งแต่วัยเด็กเนาะ
เรื่องราวที่เรียนรู้ปมวัยเด็กที่จะส่งผลต่อบุรีภาพในชีวิตปัจจุบันเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะศึกษาเขาจะย้อนอดีตแล้วก็เชื่อมโยงมาสู่ปัจจุบันตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาแก้ไขความสุขความทุกข์ของคนร่วมของใหญ่ๆนี่นะครับก็คือมนุษย์ควรที่จะได้รับการศึกษาแบบเห็นภาพรวมไม่ควรจะแบ่งแยกย่อยๆเคสตอก็เป็นแนวคิดที่นำมาใช้ในการศึกษาจิตวิทยาค่อนข้างเยอะนะครับให้คนอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างมีความสุขแล้วก็เต็มศักยภาพและกลุ่มที่6ก็กลุ่มมนุษยนิยมนี่ก็ให้ความเชื่อถือในความเป็นมนุษย์ว่ามนุษย์เชื่อถือได้มีศักดิ์ศรี

นะครับมีเกียรติแล้วก็มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพราะฉะนั้นเวลาแต่ละกลุ่มมองมนุษย์ที่มีทัศนะแตกต่างกันก็จะมีวิธีการที่จะช่วยเหลือมนุษย์ที่แตกต่างกันด้วยตามแต่ละกลุ่มมาที่สังคมวิทยาตอนที่2นะครับก็เป็นตอนที่จะเชื่อมโยงกับจิตวิทยาจิตวิทยาจะค่อนข้างเน้นไปความเป็นปัจเจกบุคคลเรียกว่า individualism นะครับจะเน้นความเป็นบุคคลแต่ละคนแต่พอคนแต่ละคนมาอยู่รวมกันเรียกว่าเป็นโซเชียลละเป็นสังคมแล้วก็มีโซเชียลอินเทอร์แอคชั่นมีการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่สังคมวิทยาจึงเป็นศาสตร์ที่ศึกษาการปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมที่เป็นระบบนะครับมีจุดเน้นศึกษาที่กลุ่มคนไม่ใช่ศึกษาเฉพาะตัวบุคคลเพื่อยังไงก็ตามก็ช่วยให้คนเข้าใจตนเองและสามารถอยู่กับคนในสังคมได้อย่างมีสันติสุขด้วยนะครับนั่นแปลว่าเราเรียนรู้ความเป็นปัจเจกบุคคลมาสู่ความเป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมนะครับความสำคัญคืออะไรก็จะช่วยให้คนได้รู้จักว่าตัวเองมีจุดยืนอยู่ตรงไหนของสังคมอยู่ร่วมกับสังคมตรงไหนอย่างไรพอดีนะครับแล้วก็ทำให้รู้จักสังคมดีขึ้นด้วยว่าสังคมตรงนั้นเนี่ยเขามีกฎกติกามารยาทมีระเบียบบรรทัดฐานมีวัฒนธรรมประเพณีอะไรอยู่เราจะได้รู้จักสังคมดีขึ้นเมื่อรู้จักสังคมดีขึ้นแล้วในคนที่เรียนรู้เรื่องนั้นด้วยและนักแนวด้วยนักเคาน์เซลลิ่งด้วยเนี่ยก็จะต้องนำข้อมูลเหล่านั้นมาประยุกต์เพื่อช่วยเหลือให้คนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมไม่ละเมิดไม่ฝ่าฝืนไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะครับเมื่ออยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมก็จะช่วยให้ทั้งคนและสังคมเนี่ยอยู่ด้วยกันได้อย่างถูกต้องแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขและก็ยั่งยืนตลอดไปด้วยนะการศึกษาสังคมวิทยาเป้าหมายสุดท้ายก็คือความเป็นปัจเจกบุคคลก็มีความสุขเมื่ออยู่ในสังคมสังคมนั้นก็เจริญก้าวหน้าและเข้มแข็งยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นด้วยนะครับลักษณะสำคัญของสังคมวิทยาคล้ายๆจิตวิทยาเลยครับก็คือเป็นวิทยาศาสตร์เช่นกันนะครับก็สังเกตคนอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับ

เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจึงเกิดความขัดแย้งเกิดอะไรขึ้นจึงเกิดความปองดองอยู่กันสันติสุขเก็บข้อมูลเสร็จแล้วปุ๊บก็มาทดสอบสมมติฐานแล้วก็ลงบทสรุปนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละสังคมเนี่ยที่ถูกศึกษาก็จะศึกษาด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์เช่นกันนะเพื่อทำความเข้าใจสังคมนั้นๆนอกจากนั้นแล้วสังคมวิทยานี่ก็ยังมีความยังมีลักษณะสำคัญที่เป็นการศึกษาปฏิสัมพันธ์ของคนในการทดลองเรียกว่า participation action research นะครับเข้าไปมีส่วนร่วมในการวิจัยแบบเป็นส่วนร่วมให้ชุมชนตรงนั้นได้เห็นว่าสังคมเรานี่ขยะเยอะเกิดปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อโรคเกิดความสกปรกอย่างไรแล้วมาแก้ปัญหากันดีไหมก็ออกแบบวางแผนร่วมไม้ร่วมมือกันหาวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยต่างๆของดีก็ไปทำเป็นปุ๋ยพวกชีวะทั้งหลายพวกพลาสติกเอามารวมกลุ่มกันเพื่อเอาไปขายเป็นรายได้ย้อนกลับเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นงั้นการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมนี้สามารถศึกษาได้หลายรูปแบบแล้วก็สร้างสรรค์สังคมให้เจริญก้าวหน้าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็วิธีการศึกษาทางสังคมวิทยาก็อีกมีหลายวิธีเช่นศึกษาแบบย้อนประวัติศาสตร์ศึกษาแบบรายกรณีเป็นชุมชนอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นแบบเป็นกรณีเป็นชุมชนนะครับแบบเข้าไปสัมภาษณ์พูดคุยก็บวกเข้าไปได้นะครับหรือแบบเปรียบเทียบแบบระหว่างทฤษฎีต่างๆเปรียบเทียบระหว่างสังคมต่างๆศาสนาต่างๆก็สามารถเปรียบเทียบได้เช่นเดียวกันนะครับมาที่เรื่องที่ 1.2.3 นะครับก็เป็นเรื่องสุดท้ายของตอนที่2นะทัศนะของนักสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำและการปรึกษาก็อันนี้อาจจะกล่าวถึงน้อยหน่อยในไม่มากเท่ากับจิตวิทยานะครับเราจะกล่าวถึงอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มโครงสร้างและหน้าที่นิยมกลุ่มความขัดแย้งและกลุ่มปฏิสัมพันธ์นิยมทั้ง3กลุ่มนี้ก็จะมีแนวคิดทัศนะมุมมองเกี่ยวกับคนอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีตัวร่วมที่เหมือนกันก็คือพฤติกรรมคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมนั่นแหละแต่จะมีความต่างก็คือจุดเน้นที่ต่างเช่นกลุ่มแรกพูดถึงโครงสร้างหน้าที่เมื่อคนรวมกลุ่มเป็นองค์กรก็จะมีโครงสร้างขององค์กรเป็นโฟลว์ชาร์ตใช่ไหมครับแต่ละหน้าที่แต่ละตำแหน่งก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันยังไงก็ตามพออยู่ด้วยกันสักระยะหนึ่งบางทีก็จะมีความขัดแย้งกันใช่ไหมที่สี่ความขัดแย้งก็จะกล่าวถึงขัดแย้งเพื่ออะไรเพื่อหาสิ่งใหม่ที่ดียิ่งขึ้นนะครับสมดุลใหม่แล้วก็กลุ่มสุดท้ายนี่ปฏิสัมพันธ์นิยมเนี่ยเขาบอกว่าการอยู่ด้วยกันเนี่ยจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันความหมายมันไม่ได้เกิดที่ตัวมันเองมันเกิดจากการที่คนเนี่ยปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็ส่งต่อความหมายซึ่งกันและกันนะครับเพื่อบอกต่อว่าสิ่งนี้หมายถึงอะไรอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนะครับอะไรที่ควรทำเรียกว่าดีอะไรที่ควรทำเรียกว่าไม่ดีนะครับอันนี้เป็นต้นเป็นปฏิสัมพันธ์นิยมนะครับความสัมพันธ์นะครับตอนสุดท้ายนะครับตอนที่ 1.3 นี้จะเน้นมาที่ความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยากับสังคมวิทยาว่ามันสัมพันธ์ยังไงแล้วก็จะประยุกต์ใช้ด้วยนะครับอย่างที่กล่าวมาแต่ต้นแล้วนะครับเราก็จะพบว่าจิตวิทยากับสังคมวิทยาเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันก็คือทั้ง2 อย่างประการที่1เลยก็เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยกันทั้งคู่นะครับเชื่อถือได้ในกระบวนการศึกษานะครับประการที่2เนี่ยก็เหมือนกันอีกคือศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์เพียงแต่จิตวิทยาเน้นความเป็นปัจเจกบุคคลแต่สังคมวิทยาเน้นการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อให้กลุ่มก้อนนั้นมีความเข้มแข็งแล้วก็อยู่รอดนะครับประการที่3มีขอบข่ายที่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันว่าเป็นการศึกษาพฤติกรรมเหมือนกันนะครับแล้วก็มีสิ่งที่โยงทั้งรายบุคคลมาสู่กลุ่มด้วยนะก็มีขอบข่ายเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันจิตวิทยาที่เป็นสาขาที่ใกล้เคียงกันส่วนอันที่4เนี่ยต่างก็มีเป้าหมายในการที่จะศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์เหมือนกันไม่ว่าจะบรรยายเกี่ยวกับพฤติกรรมอธิบายทำนายแล้วก็ควบคุมนะครับอันที่จริงแล้วความเป็นปัจเจกบุคคลกับสังคมนี้แทบจะแยกกันไม่ออกนะครับทั้ง2 อย่างทั้งจิตวิทยาและสังคมวิทยาจึงไปด้วยกันนะครับทีนี้เรามาพูดถึงการประยุกต์นะครับอันนี้จะกล่าวถึงแบบภาพรวมแล้วกันนะครับว่าเวลาเรารู้เรื่องของจิตวิทยาและสังคมวิทยาแล้วเราจะนำมาใช้อะไรได้บ้างนะครับสิ่งแรกสุดเลยเราก็จะนำมาจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนในชั้นเรียนนี่เราต้องแน่นอนที่สุดเลยพฤติกรรมของเด็กๆที่มีปัญหาเช่นความ อยู่ร่วมกันอย่างมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีนะครับอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหรือไม่นั้นนะครับขัดแย้งหรือช่วยเหลือกันหรือไม่นั้นกิจกรรมแนวในชั้นเรียนจะช่วยได้บางครั้งในห้องเรียนมันอาจจะเป็นสังคมที่จำลองแล้วอาจจะพาลูกศิษย์ของเราเนี่ยไปยังสังคมภายนอกไปสังเกตพฤติกรรมภายนอกห้องเรียนได้ด้วยหรืออาจจะจัดกิจกรรมใหญ่ๆที่เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายให้เราฟังสาธิตบางสิ่งบางอย่างให้เราดูนะครับนอกจากนั้นแล้วในการที่จะประยุกต์จิตวิทยามาใช้ก็คือใช้การบริการนะครับทีนี้นอกจากให้บริการห้ามบริการแล้วเราจะต้องประยุกต์จิตวิทยาที่กล่าวนั้นเพื่อบริหารองค์กร
นะเช่นหน่วยงานแนวเราหรือหน่วยงาน HRD ถ้ามันอยู่ในองค์กรนะก็คือ Human Development นะครับที่จะพัฒนาบุคลากรเราให้เจริญก้าวหน้าบริหารให้มีคนมีเครื่องมือมีกิจกรรมที่จะตอบสนองความต้องการ

0: และสุดท้ายสิ่งที่เราทำทั้งหมดอย่าลืมสรุปเป็นผลงานวิชาการไว้หน่อยนะครับอาจจะในรูปแบบวิจัยก็ได้หรือในรูปแบบการเขียนบทความเล็กๆหรือบันทึกเอาไว้เพื่อที่จะเผยแพร่ให้ผู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้นะครับเรื่องสุดท้ายก็เป็นการประยุกต์ใช้สังคมวิทยาเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาชีวิตอันนี้เน้นสังคมวิทยานะครับเราก็รู้แล้วว่าสังคมเนี่ยมันกล่าวถึงคนร่วมกันอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับเราก็จะเน้นการป้องกันเนาะและก็แก้ไขปัญหารวมทั้งส่งเสริมให้เด็กๆนะครับมีพัฒนาการถ้าเป็นในโรงเรียนนะพัฒนาเรื่องอะไรบ้างเรื่องการเรียนการศึกษาเรื่องของอาชีพเรื่องส่วนตัวสังคมใช่ไหมครับในสังคมของเราก็จะมีสารประกอบการมีแหล่งอาชีพเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็อาชีพที่มันถูกต้องตามกฎหมายที่เราควรจะส่งเสริมมีอะไรบ้างแล้วก็เอานำมาใช้จัดในชั้นเรียนของเราแนะแนวให้เด็กได้รู้ว่าเราควรจะมีอาชีพอะไรในอนาคตแล้วก่อนจะมีสู่อาชีพนั้นเราควรจะเรียนอะไรก่อนนะครับแล้วจะอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขไม่ระรานคนอื่นไม่กลั่นแกล้งคนอื่นเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรก็สามารถจะจัดกิจกรรมแนวในชั้นเรียนได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งสำคัญก็คือสังคมเนี่ยมันมีบริบทที่กว้างมากการที่เราพูดแค่ในห้องเรียนไม่เพียงพอเราพาเด็กไปดูสถานการณ์จริงได้ด้วยนะครับพาประกอบการไปดูสารประกอบอาชีพไปดูแหล่งต่างๆที่ทำให้เด็กได้เห็นว่าสังคมมันยังกว้างนะแม้แต่สังคมที่ผู้กระทำผิดกฎหมายเช่นในเรือนจำอย่างเงี้ยเราก็สามารถพาเด็กไปดูนอกชั้นเรียนได้เพื่อให้เด็กได้รู้ว่าหากเขาไม่ทำตามระเบียบของสังคมเนี่ยโทษก็อาจจะถึงขั้นต้องมาติดคุกติดเรือนจำตรงนี้นี่นะเพราะฉะนั้นในสังคมวิทยาเนี่ยก็จะควบคุมพฤติกรรมของคนที่ไม่พึงประสงค์นะครับให้กลายเป็นเด็กดีมีความสุขอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้นะครับสำหรับการจะประยุกต์ใช้ในให้บริการอีกอันหนึ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะก็คล้ายๆอย่างที่กล่าวถึงนำจิตวิทยามาให้บริการนะครับสังคมวิทยาก็เหมือนกันแล้วก็เอามาศึกษาว่าสังคมของเด็กเป็นยังไงในครอบครัวใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องอยู่ด้วยกันยังไงนะครับใครเป็นใหญ่อยู่กันแบบขัดแย้งหรือควรจะแบบสื่อสารกันดีหรือไม่รู้รายบุคคลเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ให้บริการส่วนเทศเพิ่มเติมว่าถ้าจะอยู่ด้วยกันแบบปรองดองมีความสุขอยู่ในสังคมได้อย่างถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องให้ความรู้เพิ่มให้กฎกติกามารยาทให้แนวปฏิบัติที่ควรจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะแต่ถ้าเด็กคนไหนมีปัญหากระบวนการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยนำพื้นฐานทางสังคมเนี่ยเอามาเกี่ยวข้องได้ด้วยนะครับเอามาเป็นองค์ประกอบในการให้การปรึกษาแล้วก็ในสังคมมีสารสงเคราะห์ในสังคมมีสาธารณสุขในสังคมมีสถาบันต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยหากเด็กมีปัญหาหากเด็กต้องการความช่วยเหลือเราให้เด็กได้อยู่ในที่ที่เขาได้รับสงเคราะห์ที่ดีที่สุดนะครับแต่การที่ดีสุดคืออยู่ในครอบครัวเขานั่นแหละให้ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าครอบครัวรับไม่ได้เราก็จะต้องหาที่อยู่ใหม่ให้เขาเหมาะกับเขาอันสังคมวิทยาจะอธิบายสิ่งเหล่านี้ด้วยเพื่อให้เขาได้มีบริบทแวดล้อมที่ดีนะครับและเมื่อให้บริการแล้วก็อย่าลืมติดตามผลนะครับว่าผลเป็นอย่างไรนอกจากนั้นแล้วเรายังประยุกต์ในการที่จะบริหารงานแนวด้วยเช่นโครงสร้างองค์กรเราก็ต้องเป็นโครงสร้างของการสื่อสารที่ดีเป็นเน็ตเวิร์กยังไงหรือเป็นไฮเออร์คีจัดลำดับชั้นอย่างไรนะครับแล้วก็ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ใช้กระบวนการกลุ่มมาสร้างสมรรถภาพที่ดีในการทำงานด้วยกันแล้วก็จัดให้มีห้องมีสถานที่ทั้งจัดห้องแนะแนวให้ดีจัดห้องการปรึกษาให้เป็นส่วนตัวก็จะทำให้ผู้รับบริการดีขึ้นเรียกว่าการบริหารงานนะครับและถ้าเป็นการบริการทางด้านวิชาการนะครับทางด้านวิชาการนี่ก็คืออย่างที่บอกเมื่อเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นข้อค้นพบที่ดีเป็น best practice นะครับเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเราก็อย่าลืมเขียนว่าเป็นผลงานวิชาการทางด้านการแนะแนวและการปรึกษาจิตวิทยาโดยใช้แนวคิดทางสังคมวิทยานี่เป็นพื้นฐานในการเขียนนะครับทางนี้ก็เพื่อที่จะเผยแพร่คนอื่นเอาไปใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหาถ้าเป็นโรงเรียนก็คือนักเรียนใช่ไหมครับถ้าเป็นองค์กรก็เป็นบุคลากรแล้วก็เผยแพร่เป็นผลงานของเราด้วยนะครับก็สำหรับการบรรยายเกี่ยวกับหน่วยที่1จิตวิทยาและสังคมวิทยากับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสท.ได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น

0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบ
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาที่รักทุกท่านนะคะสำหรับครั้งนี้ก็จะเป็นหน่วยที่2นะคะชื่อหน่วยก็คือพัฒนาการมนุษย์กับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาเหมือนกับสรุปเนื้อหาให้ฟังนะคะว่ามันมีเนื้อหาสำคัญอะไรบ้างสำหรับหน่วยนี้นะคะหน่วยนี้ก็จะมีทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะตอนแรกก็จะกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์ว่าเป็นอย่างไรนะคะตอนที่2ก็จะพูดถึงเรื่องทฤษฎีที่เกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์นะคะว่ามีทฤษฎีอะไรบ้างนะคะตอนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีพัฒนาการมนุษย์เพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในแต่ละตอนเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นอาจารย์ก็จะสรุปแนวคิดว่าพอเราพูดถึงในตอนแรกนะคะก็ในเรื่องของพัฒนาการมนุษย์เนี่ยก็จะเป็นการศึกษาถึงความหมายและความสำคัญของพัฒนาการมนุษย์นะคะพูดถึงปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการมนุษย์และการประเมินพัฒนาการมนุษย์นะคะทางนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการกระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการรวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพัฒนาการที่ไม่เหมาะสมของบุคคลนะคะในเรื่องของทฤษฎีที่เกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์ก็จะพูดถึง4ทฤษฎีด้วยกันได้แก่ทฤษฎีพัฒนาการด้านร่างกายของกีเซลนะคะทฤษฎีจิตสังคมของเอริกสันนะคะแล้วก็ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคเบิร์กนะคะสุดท้ายก็คือทฤษฎีพัฒนาการทางชาวปัญญาของเพียเจนะคะที่จะนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการของมนุษย์ทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาของบุคคลในแต่ละวัยนะคะสำหรับแนวคิดของเรื่องการประยุกต์นะคะทั้งแนวคิดและทฤษฎีพัฒนาการมนุษย์เพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาก็จะเป็นการนำแนวคิดและทฤษฎีพัฒนาการมนุษย์ไปใช้เพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับผู้เรียนนะคะก็คือตัวนักเรียนนะคะแล้วก็ผู้ปกครองและสถานศึกษานะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของหน่วยนี้นะคะซึ่งอาจารย์คาดหวังว่าเมื่อนักศึกษาศึกษาหน่วยที่2จบแล้วนักศึกษาก็จะสามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์ได้นะคะแล้วก็สามารถสรุปสาระสำคัญของทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีพัฒนาการมนุษย์เพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้นะคะทีนี้เรามาดูตอนแรกกันนะคะที่จะกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์ก็จะมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันก็จะพูดถึงเรื่องของความหมายความสำคัญของพัฒนาการมนุษย์ว่าเป็นอย่างไรนะคะมีปัจจัยอะไรที่มีผลต่อพัฒนาการมนุษย์บ้างและจะประเมินพัฒนาการมนุษย์ได้อย่างไรนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของความหมายและความสำคัญของพัฒนาการมนุษย์นะคะสำหรับความหมายของพัฒนาการมนุษย์ก็จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของบุคคลนะคะตั้งแต่แรกเกิดนะคะจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตในด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญานะคะทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพนะคะแล้วก็มีทั้งเจริญขึ้นคงที่ และเลื่อนลงหรือว่าเสื่อมลงนั่นเองนะคะโดยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเป็นไปตามลำดับขั้นแล้วก็แต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะทีนี้การศึกษาพัฒนาการมนุษย์เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะประเด็นแรกก็คือเพื่อให้เข้าใจลักษณะของพัฒนาการของบุคคลในแต่ละระยะเวลานะคะทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญานะคะด้านร่างกายก็จะทำให้เรารู้ว่าบุคคลเนี่ยนะคะมีความสามารถในการทรงตัวและการเคลื่อนไหวรวมทั้งการทำกิจกรรมต่างๆนะคะทางด้านพัฒนาการอารมณ์ก็ได้รับรู้ว่าคนเราเนี่ยมีความสามารถในการรับรู้แสดงความรู้สึกอย่างไรออกมาแยกแยะอารมณ์อย่างไรนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยทางด้านพัฒนาสังคมก็คือทำให้เรารู้ว่าคนเนี่ยสร้างความสำคัญกับบุคคลอื่นอย่างไรมีการปรับตัวอย่างไรมีทักษะทางสังคมอย่างไรนะคะทางด้านสติปัญญาก็คือทำให้เรารู้ว่าคนเนี่ยก็จะมีการสังเกตการจดจำการคิดวิเคราะห์อย่างไรนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะการศึกษาพัฒนาการมนุษย์เนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้เข้าใจบุคคลในลักษณะขององค์รวมนะคะก็คือทั้งที่เป็นตัวของเขาเองแล้วก็การอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเข้าใจถึงสาเหตุและพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเขานะคะแล้วก็เข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของแต่ละบุคคลนะคะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างแล้วก็เราก็จะสามารถนำความรู้เนี่ยไปเกิดประโยชน์ต่างๆนะคะอย่างเช่นไปพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แล้วก็บุคลิกภาพของบุคคลนะคะแล้วก็กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้านของเขานะคะป้องกันพฤติกรรมที่เป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นนะคะในเด็กและเยาวชนนะคะแล้วก็เพื่อแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นในครอบครัวและสังคมนะคะแล้วก็สามารถจัดสภาพแวดล้อมที่ดีให้ปลอดภัยมีความสุขนะคะแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กหรือว่านักเรียนนะคะแล้วก็ช่วยให้เด็กเนี่ยช่วยเหลือเด็กที่มีความผิดปกติทางการเรียนรู้ต่างๆนะคะทีนี้เราลองมาดูนะคะว่าปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการมนุษย์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็จะแยกออกเป็นปัจจัยด้านชีวภาพด้านจิตใจด้านสังคมและวัฒนธรรมแล้วก็ปัจจัยวงจรชีวิตนะคะซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละปัจจัยดังนี้นะคะทางด้านชีวภาพอาจารย์ก็จะอธิบายถึงว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นประการแรกก็คือเรื่องของพันธุกรรมนะคะก็คือการถ่ายทอดลักษณะต่างๆนะคะจากบรรพบุรุษของเรานะคะสู่คนในแต่ละรุ่นนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของจีนนะคะหรือว่าพันธุกรรมนั่นเองนะคะที่สัมพันธ์กับสุขภาพนะคะอย่างเช่น เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของทารกเลยนะคะตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดานะคะการใช้ยาของมารดาขณะตั้งครรภ์การติดเชื้อต่างๆเนี่ยก็มีผลต่อพัฒนาการของบุคคลนะคะแล้วก็การรับรู้ภายในตนเองนะคะก็คือการรับรู้เรื่องเพศของเด็กวัย 5-6 ปีนะคะแล้วก็ปัจจัยทางด้านความคิดนะคะก็คือความคิดเนี่ยก็เป็นผลจากการเลี้ยงดูที่เรากระตุ้นส่งเสริมเขาให้เด็กรู้จักใช้ความคิดนะคะอันนี้ก็จะมีผลต่อความคิดของเด็กด้วยนะคะแล้วก็ปัจจัยด้านจิตใจที่จะกล่าวถึงก็คือปัจจัยด้านอารมณ์นะคะด้านอารมณ์เนี่ยการได้รับความรักการแสดงออกทางอารมณ์อย่างมั่นคงของคนที่เป็นบิดามารดานะคะหรือว่าผู้เลี้ยงดูเนี่ยก็จะมีผลทำให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่เหมาะสมนะคะปัจจัยด้านบุคลิกภาพก็เหมือนกันนะคะบุคลิกภาพที่ดีของบิดามารดาเนี่ยก็จะทำให้เด็กเนี่ยมีพฤติกรรมที่เหมาะสมด้วยเช่นกันนะคะปัจจัยต่อไปก็คือปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมนะคะปัจจัยแรกก็จะกล่าวถึงความสัมพันธ์นะคะ ระหว่างบุคคลนะคะในครอบครัวเนี่ยถ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีความรักความห่วงใยต่อกันเนี่ยก็จะมีผลนะคะต่อพัฒนาการของบุคคลเช่นกันนะคะทางด้านสังคมก็เหมือนกันนะคะก็คือการอบรมเลี้ยงดูเนี่ยทำให้เด็กมีการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมในสังคมที่ดีเนี่ยนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยก็ได้รับรู้นะคะความเป็นมาเรื่องราวของสังคมภายนอกนะคะได้ปรับตัวอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นการปลูกฝังค่าที่ดีงามให้กับเด็กอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะมีผลต่อพัฒนาการของเขาเหมือนกันในเรื่องของสุดท้ายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตนี้ก็หมายความว่าการแปลความหมายนะคะในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กนะคะทีนี้เราจะประเมินพัฒนาการมนุษย์ได้อย่างไรนะคะในหัวข้อนี้อาจารย์ก็จะพูดถึงว่าเราจะกำกับดูแลสุขภาพเด็กแล้วก็ประเมินได้อย่างไรนะคะในการกำกับสุขภาพดูแลสุขภาพของเด็กเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของคนที่เกี่ยวข้องกับทีมสุขภาพนิดหน่อยเนาะว่าเวลาเราเกิดมาตั้งแต่แรกเกิดเราก็ต้องไปเจอแพทย์เจอพยาบาลนะคะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะตั้งแต่เริ่มท้องเลยใช่ไหมคะตั้งแต่มารดาตั้งครรภ์ก็ต้องไปดูแลเลยนะคะว่าอาหารการกินเป็นยังไงอารมณ์ยังไงนะคะจะดูแลลูกในครรภ์อย่างไรมีผลหมดเลยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะทำเมื่อไหร่ก็คือทำอย่างครบถ้วนเลยเวลาที่มาเข้าคลินิกนะคะบริการตั้งแต่แม่ท้องนะคะหลังคลอดมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของทีมสุขภาพนะคะก็ทีมสุขภาพก็จะต้องคุยกับทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆนะคะว่าเด็กเนี่ยมีพัฒนาการอย่างไรเหมาะสมตามวัยไหมนะคะก็จะซักประวัตินะคะทีนี้การประเมินเนี่ยก็จะประเมินตั้งแต่การเคลื่อนไหวเป็นยังไงพัฒนาการของกล้ามเนื้อเป็นยังไงนะคะความเข้าใจภาษาการใช้ภาษาเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องประเมินให้ครบถ้วนนะคะตามหลักการนะคะก็จะมีการซักประวัติการตรวจร่างกายการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบนั่นนะคะหรือว่ามีการใช้แบบประเมินพัฒนาการนะคะเป็นโรคบางอย่างอย่างเงี้ยนะคะทำไมพัฒนาการถึงล่าช้าอย่างเงี้ยถ้าก็จะเกี่ยวข้องหมดเลยนะคะประวัติการตั้งครรภ์ประวัติการคลอดเกี่ยวหมดเลยนะคะอันนี้นักศึกษาก็ไปอ่านในรายละเอียดในเอกสารนะคะมีการเล่นยังไงบ้างนะคะแต่ในแต่ละวัยเข้ากับคนอื่นได้ไหมการกินการนอนการขับถ่ายเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็ทีมสุขภาพเนี่ยเขาก็จะซักนะคะหลังจากนั้นก็จะตรวจร่างกายทุกอวัยวะเลยนะคะว่าผิดปกติไหมนะคะระบบต่างๆของร่างกายนะคะแล้วก็มีการตรวจห้องแลบนะคะโดยใช้เครื่องมือเครื่องที่พิเศษนะคะการตรวจ DNA อะไรพวกนี้เห็นไหมคะการตรวจทางรังสีอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางการแพทย์นะคะแต่ก็มีบทบาทสำคัญเหมือนกันที่จะวิเคราะห์นะคะวินิจฉัยทางนี้เพื่อป้องกันตรวจรักษานั่นเองทีนี้สุดท้ายก็คือการใช้แบบประเมินพัฒนาการนะคะเราก็จะมีแบบประเมินต่างๆที่นิยมใช้นะคะอันนี้ก็ไปดูนักศึกษาก็ไปอ่านดูนะคะมันจะมีวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่ออะไรในเด็กไว้ไหนใครเป็นคนประเมินพ่อแม่ทำได้ไหมหรือว่าทีมสุขภาพอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีตัวย่อเรียกนะคะ DSPM อย่างเงี้ย Denver 2อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบประเมินที่นิยมอาจารย์ก็อาจจะออกข้อสอบมาถามว่าเป็นยังไงแบบประเมินนี้ใช้เพื่ออะไรใครทำได้บ้างมีวัตถุประสงค์อย่างไรอย่างเงี้ยนะคะตอนที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการมนุษย์ละอาจารย์ก็จะเขียนให้นักศึกษาทั้งหมด4ทฤษฎีด้วยกันนะคะที่คิดว่าเป็นทฤษฎีที่ครอบคลุมทั้งทฤษฎีพัฒนาการทางด้านร่างกายด้านจิตสังคมด้านจริยธรรมแล้วก็ด้านสติปัญญานะคะจะยกตัวอย่างมาใ ด้านละ1ทฤษฎีนะคะสำหรับทฤษฎีด้านร่างกายอาจารย์ก็จะพูดถึงทฤษฎีของกีเซลนะคะท่าน

านกีเซลเนี่ยท่านเชื่อว่าวุฒิภาวะเนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดพัฒนาการทางร่างกายนะคะซึ่งอันนี้ท่านก็มองว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติท่านก็บอกว่าการเรียนรู้ของบุคคลเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าร่างกายเนี่ยยังไม่พร้อมนะยังไม่มีวุฒิภาวะนั่นเองนะคะส่วนวุฒิภาวะเนี่ยก็จะกำหนดโดยพันธุกรรมนะคะและก็มีในเด็กแต่ละคนตั้งแต่เกิดมานะคะคือท่านก็มีความเชื่อของท่านแบบนี้นะคะท่านก็ได้ศึกษาพัฒนาการการเคลื่อนไหวของมนุษย์อย่างเชี่ยวชาญเลยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง9ปีนะคะสรุปง่ายๆก็คือวุฒิภาวะจะถูกกำหนดโดยพันธุกรรมนะคะแล้วก็มีในเด็กแต่ละคนตั้งแต่เกิดจัดเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เป็นไงคะเด็กแต่ละวัยมีความพร้อมในการทำสิ่งต่างๆได้ถ้าวุฒิภาวะหรือความพร้อมยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยตามปกตินั้นน่ะในวัยนั้นน่ะสภาพแวดล้อมจะไม่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็กด้วยนะคะก็หมายความว่าถ้าเด็กเนี่ยนะคะก็คือจะเรียนรู้ไม่ได้อะถ้าเขายังไม่มีวุฒิภาวะอันนี้เราก็ต้องรอให้ตามวัยให้เหมาะสมนะคะเพราะว่าวุฒิภาวะเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญการฝึกฝนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เนี่ยไม่มีประโยชน์ใดๆหากร่างกายไม่มีความพร้อมหรือว่ายังไม่มีวุฒิภาวะเพื่อการเรียนรู้นะคะทีนี้อีกทฤษฎีหนึ่งนะคะอาจารย์ก็จะกล่าวสรุปสั้นๆนะรายละเอียดนักศึกษาไปอ่านเองนะคะอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือทฤษฎีจิตสังคมของอีริกสันนะคะที่เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยต้องพึ่งสังคมและก็สังคมก็ต้องพึ่งมนุษย์เช่นกันนะคะประสบการณ์ของการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นนะคะที่อยู่ในสังคมในสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่เนี่ยก็จะมีผลต่อพฤติกรรมและก็บุคลิกภาพของบุคคลนะคะลักษณะของสัมพันธภาพที่บุคคลมีกับบุคคลอื่นที่เขาผูกพันและข้อขัดแย้งทางจิตสังคมนะคะที่เกิดจากความสัมพันธ์นั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลมีพฤติกรรมและพัฒนาบุคลิกภาพในรูปแบบต่างๆตามวัยตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัยผู้สูงอายุนะคะสรุปแล้วเนี่ยทฤษฎีของท่านอีริกสันเนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลนะคะในที่บุคคลกับสังคมที่เราอาศัยอยู่นะคะก็จะมีผลต่อบุคลิกภาพของบุคคลด้วยนะคะทีนี้ท่านเนี่ยก็ได้แบ่งนะคะแบ่งพัฒนาการของบุคคลตามทฤษฎีนี้ออกเป็น8ขั้นด้วยกันนะคะขั้นแรกก็คือขั้นไว้วางใจกับไม่ไว้วางใจความหมายก็คือถ้าพัฒนาการเนี่ยเป็นไปตามอย่างเหมาะสมเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไว้วางใจคนอื่นแต่ถ้าไม่เหมาะสมนะคะก็จะเป็นไม่ไว้วางใจอย่างเงี้ยก็คือตรงกันข้ามกันอันนี้ก็เริ่มตั้งแต่เด็กอายุแรกเกิดถึง1ปีนะคะก็ถือว่าเป็นวัยที่สำคัญที่เป็นรากฐานของบุคลิกภาพนะคะของวัยต่อมานะคะทำให้เกิดความไว้วางใจผู้อื่นนะคะถ้าเขาเนี่ยได้รับการตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจจากผู้เลี้ยงดูนะคะฉะนั้นการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง1ปีเนี่ยนะคะถ้าเขาไม่ได้รับการตอบสนองที่ดีเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ไว้วางใจผู้อื่นเช่นกันนะคะขั้นเป็นตัวของตัวเองขั้นที่2และความละอายใจไม่แน่ใจก็หมายความว่าวัยเนี้ยวัยเด็ก 1-3 ปีเนี่ยต้องการที่จะเป็นอิสระนะเป็นตัวเองนะคะก็คือสมมุติว่าเด็กเนี่ยนะคะถูกควบคุมมากเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเนาะนะคะไม่กล้าตัดสินใจอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะตรงกันข้ามกันนะคะขั้นมีความคิดริเริ่มแล้วก็ความรู้สึกผิดนะคะในวัย 3-6 ปีนะก็เป็นเด็กปฐมวัยที่อยากรู้อยากเห็นอยากเรียนรู้กระตือรือร้นซุกซนอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราไปบล็อกเขานะคะเขาก็จะรู้สึกผิดนะคะก็จะตรงกันข้ามเช่นกันนะคะวัยต่อมา 6-12 ปีที่เราเรียกว่าขยันหมั่นเพียรแล้วก็ความรู้สึกด้อยนะคะก็อยากรู้อยากเห็นมากขึ้นชอบทดลองสิ่งใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นพัฒนาการขึ้นมานะคะในวัย 12-20 ก็เป็นวัยรุ่น

0: ก็แสวงหาเอกลักษณ์ความสับสนอันนี้ก็คงจะรู้เนาะวัยรุ่นก็อยากเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อนะคะก็เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองแต่ละคนเขาก็แสวงหาไอเดนติตี้ของเขานะคะขั้นต่อไปอายุ40ถึง20ถึง40ก็ขั้นความสนิทสนมแยกตัวอันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ตอนต้นละนะก็จะแสวงหามิตรภาพความสำคัญมีความสำคัญมีความสัมพันธ์กับคนอื่นแสวงหาคู่ครองอันนี้ก็เป็นช่วงที่คนแต่งงานนะคะขั้นที่7ก็4 6 10ปีก็เป็นการใช้ประโยชน์นะคะการทำประโยชน์สร้างสรรค์แล้วก็เห็นแก่ตัวอันนี้ก็จะเริ่มนึกถึงสังคมนะคะเป็นวัยกลางคนนะคะแบ่งปันให้ผู้อื่นนะคะแล้วก็ขั้นที่8ก็คือมีความมั่นคงทางใจความสิ้นหวังอันนี้ก็คือผู้สูงอายุนั่นเองนะคะใครที่ประสบความสำเร็จในชีวิตก็จะรู้สึกมีความมั่นคงแต่ถ้าชีวิตไม่สำเร็จก็จะรู้สึกสิ้นหวังนะคะอันนี้ก็เป็นทฤษฎีของอิริกสันต่อไปเนี่ยก็เป็นทฤษฎีของโคเบิร์กนะคะสำหรับท่านโคเบิร์กเนี่ยท่านก็มองว่าบุคคลเนี่ยมีลำดับขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมที่แตกต่างกันไปตามความสามารถของวัยนะคะอันนี้ก็มีขั้นอะไรบ้างก็จะคล้ายๆกันนะคะจะแบ่งเป็น3ขั้นใหญ่ๆด้วยกันนะอันนี้พูดถึงส่วนใหญ่จะมุ่งไปทางด้านจริยธรรมนะคะ3ขั้นใหญ่แต่ละขั้นก็จะมี2ขั้นย่อยนะคะอันนี้ก็จะรวมทั้งหมดแล้วก็จะมี6ขั้นนะคะขั้นแรกนี่คือขั้นตามกฎเกณฑ์สังคมนะคะบางทีการแปลเป็นความหมายคําแต่ละระดับเนี่ยก็จะอาจจะแตกต่างกันนะเพราะว่าแปลมาจากภาษาอังกฤษถูกไหมคะอันนี้ในที่นี้อาจารย์ก็ขอแปลตามนี้นะคะว่าระดับตามกฎเกณฑ์สังคมก็คืออายุ2ถึง10ปีก็เด็กก็จะยังไม่มีวิจารณญาณทางศีลธรรมจริยธรรมอะไรนะก็จะทําก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าคนนั้นเขามีอํานาจนะทําตามคําสั่งอะไรเงี้ยนะคะนะก็คือขั้นที่1นะก็คือการเชื่อฟังและการลงโทษขั้นที่2ก็คือการปัจเจกบุคคลและการแลกเปลี่ยนอันนี้ก็มันเป็น2ขั้นย่อยของระดับที่1เนาะก็คือสรุปง่ายๆก็คือเขาก็จะทําตามผู้มีอํานาจนั่นเองเพื่อไม่ให้ถูกลงโทษนะคะแสวงหาเขาเรียกว่าคําชมเชยคํายกย่องอะไรเงี้ยนะคะแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทนกับคนอื่นจะทําดีเมื่อได้สิ่งตอบแทนก็เป็นเด็กเล็กๆใช่ไหมคะต่อมาก็เป็นระดับที่2ก็อายุ10ถึง16ปีเขาเรียกว่าระดับตามกฎเกณฑ์สังคมอันนี้ก็เริ่มจะมีพัฒนาการทางจริยธรรมละนะก็จะยอมรับกฎเกณฑ์ต่างๆมากขึ้นนะคะแล้วก็แต่เหตุผลของจริยธรรมเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับบรรทัดฐานนะคะหรือว่าค่านิยมของกลุ่มของตนนะคะแล้วก็รับผิดชอบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะคะไม่อยากทำผิดเพราะต้องการให้กลุ่มหรือสังคมยอมรับนะคะอันนี้คือแนวคิดสำคัญคือตรงนี้นะคะระดับแรกคือไม่อยากทำผิดเพราะว่าคนที่มีอำนาจเหนือกว่าแต่อันนี้เริ่มนึกถึงสังคมละนะคะระดับที่2ก็จะแบ่งเป็น2ขั้นตอนด้วยกันก็คืออายุ10ถึง13ถึง13ถึง16ปีก็มีพัฒนาการขึ้นมาตามระดับขั้นนะคะรายละเอียดก็ตามที่อาจารย์สรุปนะคะระดับสุดท้ายก็ระดับที่3คือระดับเหนือกฎเกณฑ์ก็คือเป็นไงคะอายุ20ปีขึ้นไปก็ถือว่าเป็นจริยธรรมขั้นสูงสุดนะคะของบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่อะนะคะอันนี้ก็มีหลักการนะคะเวลาเราจะทำถูกทำผิดเนี่ยก็จะมีหลักการมีเหตุผลเป็นของตัวเองนะคะก็คือมีความคิดที่จะคิดวิเคราะห์ว่าสิ่งนั้นถูกหรือผิดเพราะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความรู้สึกชั่วดีนะคะรับผิดชอบต่างๆนะคะอันนี้ก็จะไม่ขึ้นอยู่กับคนมีอำนาจหรือว่ากฎเกณฑ์สังคมเท่าไหร่นะคะเป็นตัวของตัวเองนะเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะคะเป็นสิทธิส่วนบุคคลเป็นหลักสากลอย่างเงี้ยนะคะหลักเพื่อมนุษยธรรมอะไรพวกนี้นะคะก็เป็นจริยธรรมขั้นสูงขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นของโคเบิร์กทีนี้สุดท้ายเลยนะคะตอนที่3นะคะ2ตอนแรกก็จะเป็นเรื่องของ แนวคิดใช่ไหมคะแล้วก็พัฒนาการสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการประยุกต์ละว่าหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องของทฤษฎีพัฒนาการแล้วเนี่ยนะคะเราจะเอาไปประยุกต์ใช้สำหรับงานแนะแนวและปรึกษาได้อย่างไรอาจารย์ก็จะพูดถึง4ประเด็นก็คือขั้นแรกก็คือการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพัฒนาการด้านร่างกายนะคะด้านสังคมด้านจริยธรรมแล้วก็ด้านสติปัญญาเนี่ยเอาไปใช้เพื่อการแนะแนวและการปรึกษาได้อย่างไรคือ4ทฤษฎีที่พูดมาทั้งหมดนั่นน่ะจะเอาไปใช้สำหรับงานแนะแนวและปรึกษาได้อย่างไรตัวอย่างนะคะอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างในเอกสารการสอนนะคะมีรายละเอียดต่างๆซึ่งก็นักศึกษาก็สามารถไปเรียนรู้นะคะแล้วก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในการทำงานนะคะการดำเนินชีวิตประจำวันการเรียนทุกสิ่งทุกอย่างสามารถไปใช้ในกับตัวเราเองได้นะคะให้เกิดประโยชน์นะคะว่าจะเอาไปใช้ทางด้านการแนะแนวและการปรึกษาได้อย่างไรนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะก็จะเป็นทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นเนื้อหาของหน่วยที่2ที่อาจารย์ก็สรุปให้คร่าวๆนะคะสำหรับรายละเอียดต่างๆถ้านักศึกษาอยากให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะนักศึกษาก็คงจะต้องไปอ่านนะคะทำความเข้าใจให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นในเอกสารการสอนของนักศึกษานะคะที่ได้รับจากมหาลัยนะคะ
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสท.จบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
2: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
4: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
5: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
6: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
7: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
8: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
9: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
10: I return here for just one reasonFell in love.
11: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับหน่วยที่3การรับรู้กับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะสำหรับหน่วยนี้นะคะหัวข้อที่เราจะบรรยายทั้งหมดนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน3หัวข้อใหญ่ๆนะคะได้แก่แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้นะคะสำหรับแนวคิดก็จะมีหัวข้อย่อยๆนะคะประกอบไปด้วยความหมายและความสำคัญของการรับรู้กระบวนการของการรับรู้แนวทางการศึกษาการรับรู้นะคะหัวข้อที่2นะคะก็จะเป็นเรื่ององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้นะคะประกอบไปด้วย2หัวข้อย่อยนะคะได้แก่องค์ประกอบด้านบุคคลผู้รับรู้กับองค์ประกอบด้านสิ่งเร้านะคะสำหรับหัวข้อใหญ่อีกหนึ่งหัวข้อนะคะก็คือการประยุกต์แนวคิดการรับรู้เพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะประกอบไปด้วยหัวข้อย่อยนะคะ2หัวข้อด้วยกันคือการประยุกต์องค์ประกอบด้านบุคคลผู้รับรู้เพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะกับหัวข้อการประยุกต์องค์ประกอบด้านสิ่งเร้าเพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะ เมื่อนักศึกษาได้ชมนะคะรายการจบลงก็มีวัตถุประสงค์นะคะนักศึกษาก็ควรจะต้องสามารถอธิบายนะคะแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้นะคะได้สามารถสรุปแนวทางการศึกษาการรับรู้ได้นะคะแล้วก็อธิบายพร้อมกับยกตัวอย่างองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้พร้อมทั้งการประยุกต์แนวคิดการรับรู้เพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาว่าด้วยเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้นะคะเริ่มต้นด้วยนะคะมาทำความเข้าใจความหมายของการรับรู้นะคะว่าการรับรู้คืออะไรนะคะการรับรู้นะคะก็เป็นการตีความสิ่งเร้าจากการรู้สึกนะคะสิ่งเร้าก็อาจจะผ่านมานะโดยการได้ยินเสียงนะคะมองเห็นนะคะหรือการได้กลิ่นเวลาคนเดินผ่านมาฉีดน้ำหอมนะคะเราก็จะได้กลิ่นหอมถูกไหมคะเดินผ่านกองขยะสิ่งปฏิกูลนะเราก็จะรู้สึกกลิ่นไม่พึงประสงค์นะคะหรือเวลาเรารับประทานอาหารนะเราก็จะได้รับรสนะรสของอาหารนะรสอร่อยรสไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สิ่งเร้าก็อาจจะผ่านจากการสัมผัสก็ได้นะคะวันนี้แอร์เย็นนะวันนี้อากาศร้อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ในการรับรู้นะเมื่อเราได้รู้สึกนะโดยการมองเห็นการได้ยินนะคะเราก็ต้องมีการใช้การเรียนรู้หรือประสบการณ์เดิมนะคะมาตีความเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจนะคะในสิ่งนั้นๆนะคะเช่นเราเห็นข้อความหนึ่งนะคะเป็นภาษาไทยนะคะถ้าเราไม่เคยเรียนมาก่อนเนาะไม่เคยมีใครสอนเรามาก่อนเลยว่าอันนี้

นะคือภาษาไทยนะเราก็จะไม่สามารถที่จะอ่านออกเราก็จะไม่สามารถแปลความหมายได้เราก็จะไม่สามารถเข้าใจได้ว่าข้อความนั้นคืออะไรนะคะหัวข้อต่อไปนะคะเราก็จะว่าด้วยเรื่องความสำคัญของการรับรู้นะคะการรับรู้มีความสำคัญอย่างไรนะคะต่อคนเรานะคะประการที่หนึ่งเลยนะคะการรับรู้เป็นพื้นฐานของทฤษฎีทางจิตวิทยานะคะจิตวิทยานะคะเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์พฤติกรรมมนุษย์นะคะพัฒนาการมนุษย์ก็จะเกิดจากสององค์ประกอบใหญ่ๆนะคะก็คือ เกิดจากพันธุกรรมนะคะมนุษย์จะมีพัฒนาการเป็นอย่างไรนะคะก็ส่วนหนึ่งก็จะได้รับการถ่ายทอดนะมาจากบิดามารดาเนาะแต่อีกส่วนหนึ่งซึ่งสำคัญนะคะที่จะทำให้มนุษย์นะคะมีพัฒนาการไปอย่างไรพัฒนาการดีพัฒนาการที่ไม่ดีนะคะก็เกิดจากสิ่งแวดล้อมนะคะและสิ่งแวดล้อมตัวนี้เองนะคะที่จะเข้ามามีอิทธิพลนะต่อการพัฒนามนุษย์นะก็ต้องผ่านการรับรู้นี่แหละนะคะมนุษย์นะรับรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆนะโดยผ่านหูตาจมูกนะลิ้นสัมผัสนะคะทำให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นมานะคะเกิดความเข้าใจนะคะและสิ่งเหล่านี้ก็จะมามีผลต่ อพฤติกรรมนะคะที่มนุษย์แสดงออกมาดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาว่าด้วยเรื่องพัฒนาการมนุษย์ว่าด้วยเรื่องการเรียนรู้ว่าด้วยเรื่องการคิดการเข้าใจนะคะเป็นต้นนะคะก็ล้วนแล้วแต่จะต้องผ่านการรับรู้ทั้งสิ้นดังนั้นการรับรู้ก็จึงเป็นพื้นฐานนะคะของทฤษฎีทางจิตวิทยาทั้งหลายนะครับข้อที่สองนะคะการรับรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตอบสนองนะคะของบุคคลของมนุษย์ทีนี้ลองคิดดูง่ายๆนะคะในชีวิตประจำวันเรานะเดี๋ยวนี้เราก็จะโอเสพข่าวสารอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็โอ้ตื่นเช้าขึ้นมาก็สงครามนะรบกันนะคะรบกันข่าวอะไรการเสียชีวิตนะของดาราที่เป็นที่รู้จักเช้าตื่นขึ้นมาสมมติว่าเนี่ยทั้งวันนะตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นเราก็จะเสพข่าวเหล่านี้นะข่าวที่ได้รับมาเหล่านี้นะลองคิดดูว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงอารมณ์เราจะเป็นไงมีความสุขดีไหมหรือโอ้มันก็ค่อนข้างจะเป็นไงคะเสพข่าวทางลบเข้าไปเยอะๆเราก็จะเกิดอาการไม่สบายใจชีวิตนี้นะโลกนี้ทำไมมีแต่ความวุ่นวายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็จะเข้ามามีผลเนาะต่อการดำรงชีวิตของคนเราใช่ไหมคะทีนี้การรับรู้เนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าเรามีการรับรู้ทางบวกเราก็จะมีการปรับตัวที่ดีสมมติว่านะคะในที่ทำงานก้าวเท้าก็ไปในที่ทำงานเราก็จะรู้สึกว่าทุกคนเป็นมิตรนะนะคะหัวหน้าก็สนับสนุนดีเพื่อนร่วมงานนะคะก็มีความเป็นมิตรช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีนะคะชีวิตการทำงานของเราก็จะเป็นไงเราก็จะมีความสุขนะในการทำงานนะคะเราก็จะทำงานอย่างเต็มที่นะคะนี่ก็ว่าด้วยเรื่องการปรับตัวนะ

ทีนี้การรับรู้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจใช่ไหมคะดูง่ายๆเวลาที่คนเขาโฆษณานะสินค้าเวลาโฆษณาสินค้าการโฆษณาเขาจะเป็นไงคะเขาก็จะบอกว่าโอ้สินค้าของเรานี้เป็นไงน่ะใช้ไปแล้วสมมุติยาสระผมผลิตภัณฑ์สระผมใช่ไหมคะใช้ยาสระผมนี้ไปแล้วผมเราก็จะเป็นไงคะเงางามนะคะสวยงามนะคะนุ่มสลวยสวยงามเวลาเราดูโฆษณานี้เราก็จะเป็นไงคะเราก็จะเกิดความอยากได้ใช่ไหมโอ้น่าจะไปลองใช้นะคะอันนี้ก็มันก็จะเกี่ยวกับแรงจูงใจใช่ไหมคะแรงจูงใจให้อยากซื้อหรือบางทีนะคะเวลาการรณรงค์อะไรต่างๆนะคะเขาต้องการจะรณรงค์ให้คนเกิดการป้องกันโรคใช่ไหมคะเช่นมีโรคระบาดเขาก็อยากจะให้ประชาชนนะคะหันมาสนใจสุขภาพมีการป้องกันตนเองนะคะเขาก็จะต้องบอกว่าเนี่ยนะถ้าเราป้องกันตัวเองเราก็จะไม่เป็นโรคใช่ไหมคะโดยการวิธีการที่เขาเสนอแนะมาถ้าเราไม่ป้องกันตัวเองนะคะเช่นตอนนี้โรคระบาดคือโควิดนะโควิดถ้าเราไม่ป้องกันตัวเองโดยการใส่หน้ากากอนามัยเราก็จะมีการสุ่มเสี่ยงใช่ไหมคะในการที่จะป่วยเจ็บป่วยนะเราก็จะเป็นไงคะเราก็จะเกิดแรงจูงใจโอ้เพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่หน้ากากอนามัยไว้ให้ดีเลยนะคะป้องกันนะคะกาดอย่าตกอะไรนี้เป็นต้นนะคะประการที่3การรับรู้มีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคคลนะคะก็คือคนเรานะคะจะพัฒนาศักยภาพนะให้ได้เต็มที่ต้องเกิดจากสิ่งหนึ่งก็คือเราจะต้องมีการรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงเราจะต้องรู้ว่าเรามีความถนัดอะไรเรามีความสนใจอะไรเรามีจุดเด่นอะไรนะคะหรือเรามีข้อบกพร่องอะไรที่ควรจะต้องปรับปรุงนะคะก็คือรู้เรานะคะเราต้องรู้ตัวเองว่าเราเป็นอย่างไรนะคะประการที่4การรับรู้มีความสำคัญต่อปฏิสัมพันธ์และสัมพันธภาพระหว่างบุคคลก็คือถ้าเราจะสร้างสัมพันธไมตรีกับใครนะคะจะเป็นที่รักใครนะสนิทสนมกลมเกลียวกับใครเราก็ต้องรู้จักเขาว่าเขาเนี่ยเป็นคนยังไงเขาสนใจอะไรนะอย่างไรนะคะนี่เรียกว่ารู้เขานะคะก็จะทำให้เราอยู่กันได้อย่างมีความสุขนะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะทีนี้หัวข้อต่อไปนะคะก็คือกระบวนการของการรับรู้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนใหญ่ๆนะคะก็คือขั้นของการรู้สึกและขั้นการตีความนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเริ่มตั้งแต่การมีสิ่งร้าวต่างๆสิ่งร้าวนี้ก็อาจจะเป็นบุคคลนะคะวัตถุสิ่งของเหตุการณ์อะไรต่างๆนะคะซึ่งก็จะมาในรูปของแสงสีกลิ่นรสสัมผัสต่างๆนะผ่านอวัยวะรับสัมผัสนะหรืออวัยวะรับความรู้สึกในที่นี้ก็จะใช้คำว่าอวัยวะรับความรู้สึกนะคะก็คือหู

ไปเป็นกระแสประสาทส่งไปยังสมองที่ทำหน้าที่นะเกี่ยวกับความรู้สึกนั้นๆ นะเกิดความรู้สึกเห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสแล้วก็สัมผัสขึ้นมาทีนี้การรับรู้ก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือเมื่อมีการตีความก็จะเกิดการรับรู้ขึ้นมานะคะทีนี้กระบวนการตีความก็จะเป็นกระบวนการขั้นต่อมานะคะต่อจากการรู้สึกจะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนนะคะอันที่1ก็คือการแยกภาพออกจากพื้นอันที่2นะคะก็คือการรวมกลุ่มสิ่งเร้าขั้นที่3ก็คือการตีความเกี่ยวกับความลึกนะคะขั้นที่4เป็นการตีความเพื่อปรับขนาดและรูปร่างและขั้นสุดท้ายก็คือเกิดการรับรู้นะคะอย่างสมบูรณ์นะคะทีนี้จะมีการรับรู้บางอย่างนะคะที่ไม่ได้ผ่านระบบประสาทจากการมองเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการได้รสอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสพิเศษนะคะหรือ ESP นะคะบางทีคนเราสามารถจะสื่อสารกันได้โดยการไม่ต้องอยู่ใกล้กันไม่ต้องได้ยินเสียงนะไม่ต้องเห็นกันก็สามารถที่จะรู้พูดคุยกันได้นะคะเขาเรียกว่าใช้กระแสจิตคุยกันโทรจิตนะคะหรือสามารถที่จะรู้ได้ว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนอย่างไรมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะมียานทิพย์นะหรือมองอนาคตได้นอสตราดามุสอย่างเงี้ยนะคะบอกอนาคตได้ว่าเออมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะสำหรับหัวข้อต่อไปนะคะก็ว่าด้วยเรื่องแนวทางการศึกษาการรับรู้นะคะทีนี้ในเรื่องของการศึกษาการรับรู้นั้นเนี่ย บางทีก็จะมี การศึกษาการรู้สึกนะควบคู่ไปด้วยนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด6วิธีด้วยกันนะคะอันที่1คือวิธี threshold ก็คือสิ่งเล้าที่น้อยที่สุดที่จะทำให้เรารู้สึกได้นะคะ เวลาศึกษาการวิธี threshold นี้ก็อาจจะมีด้วยกันหลายๆวิธีนะคะอาจจะยกตัวอย่างสักวิธีหนึ่งก็คือวิธีการทำให้สิ่งเล้าคงที่วิธีการนี้เขาก็จะมีการปรับระดับความเข้มของสิ่งเล้าเช่นให้ฟังเสียงนะที่มีความดังความเบาแตกต่างกันนะคะแล้วก็เสนอความเข้มแต่ละระดับของเสียงเนี่ยไปหลายๆครั้งแล้วก็ดูที่ว่าผู้ฟังเนี่ยนะคะสามารถที่จะรับรู้ได้ไหมว่ามีเสียงนะหรือไม่มีเสียงใช้เกณฑ์ 50% เป็นหลักนะคะแล้วก็ยังมีวิธีการจำกัดเสียงเราแล้วก็วิธีการปรับเสียงเรานะคะอีกซึ่งนักศึกษาก็สามารถที่จะไปดูเพิ่มเติมนะคะในหนังสือนะคะส่วนวิธีการอันที่สองก็คือวิธีมาตรส่วนอันนี้ก็จะเป็นการเหมือนกับว่าให้เขาประเมินนะเป็นตัวเลขนะคะว่าสิ่งที่เขารับรู้นั้นเนี่ยมีความเข้มระดับใดเช่นว่าลองประเมินความการรับรู้อารมณ์ตัวเองซิว่าตอนนี้คุณมีความสุขมากน้อยขนาดไหนนะคะก็ให้ประเมินเป็นตัวเลขนะคะหรือให้เขาดูสิ่งเล้าสิ่งหนึ่งเช่นบางคนเขาจะมีอาการกลัวนะเช่นกลัวงูนะก็ลองให้ยืนว่าอ้าวถ้าคุณยืนระดับนี้คุณกลัวความกลัวของคุณเนี่ยนะคะมีระดับความกลัวที่เท่าไหร่ให้ตัวเลขมานะถ้าคุณขยับไปใกล้อีกหน่อยนึงคุณกลัวลดลงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็จะเป็นว่าด้วยเรื่องของมาตรส่วนวิธีมาตรส่วนนะคะส่วนวิธีการจับสัญญาณอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจในการรับรู้นะคะซึ่งวิธีการนี้ก็อาจจะมีปัจจัยทางจิตวิทยาเช่นแรงจูงใจนะคะภาวะทางอารมณ์หรือว่าการมองความเหมาะสมนะคะของสิ่งเล้านั้นๆด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องของการจับสัญญาณมันก็อาจจะมี

0: การตอบถูกนะตอบผิดนะเช่นถ้าเขามีการเสนอสิ่งเล้าแล้วเราตอบว่ามีสิ่งเล้าก็แสดงว่าเราตอบถูกใช่ไหมคะถ้าเราไปตอบว่าไม่มีสิ่งเล้านะก็แสดงว่าเราตอบพลาดนะคะทีนี้ถ้าเผื่อว่าเขาไม่มีการนำเสนอสิ่งเล้าแต่เราไปบอกว่าอุ๊ยเนี่ยเราเห็นหรือเราได้ยินนะก็แสดงว่าเราตอบผิดนะคะแต่ถ้าเราไปตอบว่าไม่มีสิ่งเล้านะคะนะก็แสดงว่าเราตอบถูกนะคะคือปฏิเสธถูกนั่นเองไม่มีสิ่งเล้าแล้วเราก็บอกว่าไม่มีสิ่งเล้านะคะเพราะฉะนั้นการตอบถูกตอบผิดนะมันก็จะมีอยู่ด้วยกันนะ4กรณีด้วยกันนะคะทีนี้จะยกตัวอย่างนะคะเรื่องการจับสัญญาณนะคะเช่นเขาเคยมีการทดลองเสนอนะลองฉายคำให้ดูเร็วๆนะคะคำนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นคำกลางๆหรือคำที่บางทีก็มีลักษณะที่หยาบคายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะพบว่าเวลาคนที่จะตอบว่าเออเนี่ยเขาเห็นนะเขาอ่านออกว่าสิ่งแล้วอันนี้คืออะไรคือกระติก คือพัดลมนะคืออะไรอย่างเงี้ยนะเป็นสิ่งแล้วที่เป็นกลางๆใช่ไหมคะเขาก็จะตอบสนองโอกาสที่จะตอบได้นะตอบถูกก็มีเยอะแต่ว่าถ้าเป็นคำบางคำที่เป็นคำที่ไม่ค่อยเหมาะสมเนาะเช่นคำหยาบคายพูดคำด่าคำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะบอกเออไม่แน่ใจมันคืออะไรเขาก็ไม่แน่ใจนะว่ามันคือคำอะไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่านะมีปัจจัยทางจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้ว่าด้วยเรื่ององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้นะคะก็จะว่าด้วยเรื่องของบุคคลผู้รับรู้เองนะคะเราจะรับรู้สิ่งใดไม่รับรู้สิ่งใดขึ้นอยู่กับว่าเราสนใจในสิ่งนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเวลาจัดการเรียนรู้เขาก็เลยเน้นว่าควรจะจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุขนะคะหรือลักษณะของบุคคลผู้รับรู้ที่มีผลต่อการรับรู้บุคคลก็คือเขาบอกว่าคนที่มีการยอมรับตัวเองนะคะก็จะรับรู้คนอื่นได้ดีหรือคนที่มีทักษะทางสังคมนะคะที่ดีนะก็จะรับรู้ได้ดีเช่นเดียวกันหรือคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเขาก็จะรับรู้ได้ดีนะคะส่วนองค์ประกอบด้านสิ่งเร้านะคะเราก็จะพบว่าสิ่งเร้าที่มีความเข้มหรือมีขนาดที่มากใหญ่นะก็จะรับรู้ได้ดีนะคะสิ่งเร้าที่มีการเคลื่อนไหวนะก็จะรับรู้ได้ดีนะคะสิ่งเล้าที่มีความแตกต่างจากอันอื่นๆนะหรือความแปลกใหม่ก็จะทำให้เกิดการรับรู้ได้ดีเช่นมีแนวเพลงใหม่ๆมีทรงผมใหม่ๆมีการใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เกิดการรับรู้ได้ดีหรือมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเช่นจังหวะเพลงนะคะเปลี่ยนจากช้าไปเป็นเร็วกระทันหันอย่างเงี้ยก็จะทำใหคนรับรู้ได้ดีหรือมีการเสนอซ้ำๆพูดซ้ำๆนะทวนซ้ำย้ำเตือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะบ่อยๆก็จะทำให้เกิดการรับรู้ได้ดีหรือการรับรู้ที่มีการจัดระเบียบนะไว้อย่างดีมีการจัดกลุ่มก้อนนะของสิ่งที่จะให้รับรู้ดีเขาก็จะรับรู้ได้ดีนะการจัดกลุ่มโรงเรียนโรงเรียนขนาดเล็กกลางใหญ่ใหญ่พิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นะก็จะเกิดการรับรู้ได้ง่ายขึ้นหรือสิ่งเล้าที่เป็นบุคคลนะคะสิ่งเล้าที่เป็นบุคคลนี้นะคะอาจจะเป็นเรารับรู้ตัวเองนะคะหรือเรารับรู้คนอื่นที่เรียกว่าเป็นการรับรู้ทางสังคมอันนี้ก็อาจจะทำให้มีบางอย่างที่ทำให้การรับรู้ของคนเรานั้นเนี่ยนะคะผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปได้เช่นบางทีเราให้ความสำคัญกับลักษณะบางลักษณะนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ได้เช่นเราให้ความสำคัญของความภูมิฐานการแต่งเนื้อแต่งตัวดีการพูดจาดีนะคะเพราะคนคนนั้นเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ที่เราให้ความสำคัญเนี่ยนะคะเราก็จะไปเหมารวมว่าเออเนี่ยแสดงว่าคนคนนี้ก็ต้องเป็นคนดีหรืออะไรทำให้เกิดการผิดพลาดในการรับรู้ได้นะคะหรือนะลักษณะประจำกลุ่ม นะคะประจำกลุ่มที่เขาเรียกว่าสเตอริโอไทป์นะคะอาจจะทำให้เราเหมารวมคนบางคนนะฮะที่อยู่ในกลุ่มนั้นเนี่ยไปเป็นลักษณะนั้นก็ได้ทั้งที่คนคนนั้นก็อาจจะไม่ได้มีลักษณะเหล่านั้นนะคะทีนี้ว่าด้วยเรื่องการประยุกต์นะคะมาใช้ในการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะเราก็อาจจะไปใช้นะใน3ลักษณะด้วยกันก็คือใช้ในการจัดกิจกรรมแนแนวทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนะคะหรือใช้ในการจัดบริการแนแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะ5บริการด้วยกันซึ่งพวกเราก็คงจะจำได้อย่างขึ้นใจแล้วนะคะก็คือบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลบริการสนเทศบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาบริการจัดวางตัวบุคคลแล้วก็บริการติดตามและประเมินผลนะคะ5บริการนี้ก็สามารถที่จะนำนะคะองค์ประกอบนะทางด้านบุคคลผู้รับรู้และองค์ประกอบด้านสิ่งเร้านะฮะมาประยุกต์ใช้ในบริการต่างๆนะคะประการที่3นะคะก็คือเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของพัฒนาการพัฒนาวิชาการแนแนวและการปรึกษาเชิงจิตที่เชิงจิตตวิทยานะคะในเรื่องของการพัฒนาวิชาการแนแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะนักศึกษาก็อาจจะสามารถที่จะพัฒนาได้โดยการอ่านนะคะจากตำรับตำราหรืออาจจะงานวิจัยนะคะก็จะเป็นประเด็นที่ทำให้นักศึกษาสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้นะคะเช่นถ้าเป็นเรื่องของบุคคลผู้รับรู้นะคะก็จะอาจจะนำมาใช้ในเรื่องของการจัดโครงการอะไรต่างๆที่พัฒนาผู้เรียนนะคะให้เป็นผู้รู้ที่มีคุณภาพนะเช่นพัฒนาอารมณ์เชิงบวกนะพัฒนาการรับรู้ตนเองนะคะให้เป็นคนที่มีการรับรู้ตนเองอย่างแท้จริงนะคะเพื่อจะทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพได้เต็มที่นะคะส่วนในเรื่องของการประยุกต์ใช้สิ่งเหล่านะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมต่างๆนะคะซึ่งประเด็นนะคะหรือรายละเอียดนักศึกษาก็สามารถที่จะไปหาอ่านนะคะในหนังสือนะที่ก็จะมีรายละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอจบนะคะการบรรยายสรุปไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนบุคคลที่สามารถบริจาคอวัยวะได้ทราบหรือไม่ว่าบุคคลที่สามารถบริจาคอวัยวะได้จำเป็นจะต้องอยู่ในภาวะสมองตายภาวะสมองตายเกิดจากภาวะที่แกนสมองถูกทำลายจนสูญเสียการทำงานโดยสิ้นเชิงถึงแม้จะกระตุ้นด้วยวิธีการใดๆก็ไม่ตอบสนองไม่มีการไอจามไม่สามารถหายใจเองได้และแม้จะใช้เครื่องช่วยหายใจหรือยากระตุ้นใดๆก็ไม่สามารถเยียวยาให้กลับมามีชีวิตได้ถือได้ว่าบุคคลผู้นั้นเสียชีวิตลงแล้วแต่อวัยวะยังสามารถนำไปปลูกถ่ายได้เพราะอวัยวะของผู้เสียชีวิตด้วยภาวะสมองตายยังคงทำงานเนื่องจากการใส่เครื่องช่วยหายใจทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนหัวใจเลยสามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและสามารถบริจาคอวัยวะให้กับผู้ที่ต้องการได
5: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมาย

0: เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
1: ใครๆก็เข้าใจนะครับว่าโรคกลัวน้ำระบาดเฉพาะหน้าร้อนเท่านั้น
0: ผิดครับโรคพิษสุนัขบ้าเกิดได้ทุกฤดู
2: ว้าว
3: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
0: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีครับนักศึกษาครูอาจารย์ธีรพัฒน์วงคุ้มศิลป์นะครับจากภาควิชาจิตวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวันนี้ครูจะมาสอนในหน่วยที่4ในหัวข้ออัตตมโนทัศน์กับการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับหมายของอัตตมโนทัศน์นะครับอัตตมโนทัศน์นั้นเป็นภาพรวมของการรับรู้เป็นความรู้สึกเป็นทัศนคติเป็นความเชื่อครับในด้านแรกเลยนะครับความสำคัญของอัตตมโนทัศน์ที่มีต่อบุคลิกภาพนะครับอัตตมโนทัศน์นั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพของบุคคลเมื่อบุคคลรับรู้และยอมรับตัวตนตามความเป็นจริงบุคคลก็พร้อมที่จะพัฒนาปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของตนเองให้เป็นไปตามความต้องการของตนเองได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าบุคคลรับรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่มีบุคลิกก้าวร้าวซึ่งอาจจะส่งผลต่อการมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างถ้ายังมีบุคลิกภาพแบบนี้อยู่ก็อาจจะทำให้การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างได้ไม่ดีเขาก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของตัวเองให้เป็นคนที่อารมณ์เย็นลงนะครับลดอาการใจร้อนลงนะครับก็เป็นไปตามที่เขาสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นได้นอกจากนั้นนะครับบุคคลที่มีอัตตมโนทัศน์เชิงบวกก็จะมีบุคลิกภาพที่ดีมีความเชื่อมั่นในตนเองกล้าแสดงออกยอมรับความเป็นจริงเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของตนเองรวมไปถึงสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีครับต่อมามาดูความสำคัญของอัตตมโนทัศน์ที่มีต่อการกำหนดพฤติกรรมนะครับคือบุคคลที่มีอัตตมโนทัศน์เกี่ยวกับตนเองตรงตามความเป็นจริงและสอดคล้องกับตัวตนตามที่ตัวเองอยากจะเป็นก็จะทำให้บุคคลคนนั้นเนี่ยมีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์เช่นการมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถพัฒนาทักษะให้เกิดขึ้นกับตนเองแต่ถ้าหากบุคคลมีอัตตมโนทัศน์เกี่ยวกับตนเองไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือไม่สอดคล้องกับตัวตนตามที่ตัวเองอยากจะเป็นก็อาจทำให้บุคคลคนนั้นเนี่ยแสดงพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้เช่นแสดงพฤติกรรมในการเอาเปรียบผู้อื่นข่มเหงรังแกทำร้ายตนเองหรืออาจจะมีพฤติกรรมการเสพสารเสพติดต่อมานะครับทีนี้เรามาดูความสำคัญของอัตตมโนทัศน์ที่มีต่อการศึกษาเล่าเรียนของบุคคลบุคคลที่มีอัตตมโนทัศน์ทางบวกทางด้านการศึกษานะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคิดว่ามองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เรียนรู้ได้เก่งนะครับสามารถที่จะเรียนรู้ได้ผ่านในแต่ละเทอมในแต่ละปีได้ก็จะรับรู้ศักยภาพของตัวเองทำให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนเกิดแรงกระตุ้นให้สนใจในเนื้อหาวิชาเรียนมีความมุมานะตั้งใจเรียนแม้จะพบว่าการเรียนนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับก็จะพยายามทำความเข้าใจและทำให้เกิดสมาธิในการเรียนซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียนในโอกาสต่อมานั่นเองต่อมานะครับเรามาดูความสำคัญของอัตตมโนทัศน์ที่มีต่อการประกอบอาชีพและการทำงานของบุคคลนะครับบุคคลที่มีอัตตมโนทัศน์ทางบวกเกี่ยวกับการทำงานก็จะสามารถเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองกับความถนัดนะครับความสนใจจิตคติค่านิยมที่ตรงกับความต้องการของตัวเองอย่างแท้จริงนะครับถ้าบุคคลนั้นรับรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีทักษะในการทำงานไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านเทค

โนโลยีทักษะในด้านของการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเขาก็จะมั่นใจในการทำงานแล้วก็มักจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลดีนะครับซึ่งถ้าบุคคลนั้นมีอัตโนทัศน์ทางบวกเกี่ยวกับการทำงานย่อมทำงานมีประสิทธิภาพและก็มีความสุขในการทำงานก็มักจะประสบความสำเร็จในการทำงานในที่สุดนะครับทีนี้เรามาดูความสำคัญของอัตโนทัศน์ที่มีต่อการปรับตัวบ้างนะครับบุคคลที่มีอัตโนทัศน์ทางบวกนะครับคือมองตัวเองในแง่บวกนะครับแล้วก็สอดคล้องกับตัวตนตามที่เป็นจริงก็จะทำให้บุคคลคนนั้นเนี่ยมีการประเมินตัวเองกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวเองสามารถที่จะรับมือสามารถที่จะผ่านสถานการณ์นั้นไปได้หรือเปล่าก็จะมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อสังคมในบริบทต่างๆได้อย่างเหมาะสมสามารถที่จะปรับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้อย่างเหมาะสมนะแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางสังคมเพื่อการดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพนะครับทีนี้หัวข้อต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของลักษณะของอัตโนทัศน์นะครับลักษณะของอัตโนทัศน์นั้นแบ่งออกเป็น2ลักษณะหลักๆด้วยกันลักษณะแรกเลยนะครับเป็นอัตโนทัศน์ที่บุคคลเข้าใจตนเองหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า the cognize self concept เป็นเจตคติหรือความเชื่อหรือความคิดนะหรือความรู้สึกที่บุคคลมีต่อตนเองและประเมินตนเองในสิ่งที่ตนเองเห็นซึ่งจะแบ่งออกเป็นลักษณะย่อยอยู่2ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะแรกเลยคืออัตโนทัศน์ตามความเป็นจริงเป็นตัวตนของบุคคลตามสภาพความเป็นจริงทั้งทางด้านร่างกายจิตใจบุคลิกภาพความรู้ความสามารถซึ่งบุคคลสามารถรับรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าตนเองมีลักษณะอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นบุคคลอาจจะมีร่างกายแข็งแรงนะครับมีอารมณ์ที่ดีมีบุคลิกภาพที่เชื่อมั่นในตนเองมีความรู้ความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลนั้นนะครับและบุคคลนั้นอาจจะรับรู้ความเป็นจริงเหล่านี้ได้จากการที่บุคคลรอบข้างเนี่ยสื่อให้เขาได้รับรู้นะครับหรือคนส่วนใหญ่มองเขาเป็นแบบนั้นจนทำให้เขารับรู้ว่าตัวตนตามความเป็นจริงของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับลักษณะย่อยอีกลักษณะหนึ่งของอัตโนทัศน์ตามที่บุคคลเข้าใจตนเองก็คืออัตโนทัศน์ตามอุดมคติหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า ideal self conceptซึ่งจะเป็นตัวตนที่บุคคลมีความปรารถนามีความต้องการอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็พยายามที่จะไปให้ถึงตรงนั้นนะครับซึ่งอัตโนทัศน์ตามอุดมคตินั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันแต่เป็นความปรารถนาเป็นความต้องการที่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองในอนาคตข้างหน้ายกตัวอย่างเช่นนักศึกษาที่เรียนอยู่ชั้นปี2มีความปรารถนาที่อยากจะเรียนจบในชั้นปีที่4นะครับเป็นบัณฑิตนะครับที่จะจบไปแล้วเนี่ยไปประกอบอาชีพแต่มันยังไม่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับหรือนักศึกษาบางคนอาจจะอยากที่จะต้องการให้ได้เกียรตินิยมในการเรียนนะครับซึ่งมันก็ยังไม่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับต่อมานะครับลักษณะของอัตโนทัศน์ลักษณะที่2นะครับอัตโนทัศน์ตามที่บุคคลรับรู้จากสังคมหรือ social self concept เป็นสิ่งที่บุคคลเชื่อว่าคนอื่นๆเนี่ยมองตัวเขาหรือประเมินตัวเขาว่าเป็นอย่างไรเป็นภาพของตนเองตามที่บุคคลคนนั้นเนี่ยคิดว่าคนอื่นหรือบุคคลอื่นในสังคมเนี่ยหรือคนรอบข้างเนี่ยมองว่าเขาเป็นคนยังไงยกตัวอย่างนะครับ อย่างเขาอาจจะมองว่าพ่อแม่เนี่ยมองว่าเขาเป็นคนดื้อเป็นคนไม่เชื่อฟังนะครับหรือเขาอาจจะรับรู้ว่าเพื่อนนะเพื่อนร่วมชั้นเรียนเนี่ยมองว่าเขาเป็นคนที่เกเรนะครับกลั่นแกล้งคนอื่นนะครับอันนี้เป็นการที่เขารับรู้ตัวเขาเองนะว่าคนอื่นเนี่ยมองเขาว่าเป็นคนยังไง

นะครับทีนี้เรามาดูในหัวข้อขององค์ประกอบของอัตตมโนทัศน์นะครับอัตตมโนทัศน์ในที่นี้นะครับแบ่งออกเป็น6องค์ประกอบด้วยกันองค์ประกอบแรกนะครับเป็นอัตตมโนทัศน์ทางด้านร่างกายซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า physical self concept นะครับเป็นการรับรู้ของบุคคลที่มีต่อร่างกายในด้านของการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนภาวะสุขภาพร่างกายของตนเองนะครับบุคคลอาจจะรับรู้ว่าร่างกายของตัวเองเนี่ยอาจจะเจ็บป่วยไม่แข็งแรงอวัยวะบางส่วนทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่นะครับหรืออาจจะบางคนอาจจะมองว่าร่างกายของตัวเองเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมที่จะเป็นนักกีฬาได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยจะรับรู้หรือจะมองตัวเองทางด้านร่างกายยังไงองค์ประกอบด้านที่2นะครับเป็นอัตโนทัศน์ด้านส่วนตัวหรือ personal self concept เป็นการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับการมีคุณค่าความคาดหวังอุดมคติความเชื่อมั่นในตนเองบุคลิกภาพของตนเองนะครับองค์ประกอบที่3นะครับอัตโนทัศน์ด้านศีลธรรมจริยธรรมหรือ moral ethical self concept เป็นการรับรู้ของบุคคลในด้านศีลธรรมความประพฤติความดีความเลวของตนเองโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานในสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่บุคคลอาจจะมองว่าตัวเองเป็นคนดีเป็นคนมีน้ำใจกับคนรอบข้างหรือบางคนอาจจะมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ทำบาปทำกรรมเป็นคนที่ไม่มีศีลธรรมในตัวเองอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนี่ยจะรับรู้หรือจะมองตัวเองในทิศทางบวกหรือในทิศทางลบนะครับองค์ประกอบต่อมานะครับเป็นองค์ประกอบที่4นะครับเป็นอัตโนทัศน์ด้านการศึกษาหรือ academic self concept เป็นการรับรู้ของบุคคลทางด้านการศึกษาเล่าเรียนว่าตนเองเนี่ยมีความพร้อมมีสมรรถนะทางด้านการเรียนเพียงใดหรือจะประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนได้มากน้อยเพียงใดนะครับก็เป็นการที่บุคคลเนี่ยมองตัวเองที่เกี่ยวข้องกับการเรียนนะครับบางคนอาจจะมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เรียนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถในการเรียนรู้เนื้อหาสาระจากที่ได้รับการเรียนนะครับหรือบางคนอาจจะมองว่าตัวเองเรียนไม่เก่งตามเพื่อนไม่ทันอันนี้ก็เป็นมุมมองต่อการศึกษาของบุคคลนั่นเองต่อมานะครับองค์ประกอบของอัตโนทัศน์ในองค์ประกอบที่5นะครับเป็นอัตโนทัศน์ด้านครอบครัวหรือ family self concept เป็นการที่บุคคลเนี่ยรับรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวเองกับครอบครัวความรู้สึกถึงคุณค่านะครับความพอใจในฐานะการเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวนะครับซึ่งเป็นการแสดงถึงการรับรู้ของตนเองว่ามีความใกล้ชิดหรือมีความห่างเหินจากครอบครัวการได้รับการยอมรับจากสมาชิกในครอบครัวนะครับบุคคลอาจจะมองว่าตัวเองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวเป็นที่รักใคร่ของคนในครอบครัวนะครับก็จะเป็นมุมมองต่อตัวเองในแง่บวกนะครับแต่บางคนเนี่ยอาจจะมองว่าตัวเองเนี่ยอาจจะห่างเหินจากครอบครัวคนในครอบครัวอาจจะไม่พึงพอตัวเขาก็อาจจะรู้สึกไม่ดีในตัวเองที่มีต่อครอบครัวนะครับต่อมานะครับในองค์ประกอบที่6นะครับอัตโนทัศน์ด้านสังคมหรือ social self concept ก็เป็นการรับรู้ของบุคคลต่อการสร้างสมรรถภาพกับผู้อื่นซึ่งก็จะมีผลต่อความเชื่อมั่นของบุคคลมีผลต่อความภาคภูมิใจและการยอมรับในคุณค่าของตนเองนะครับซึ่งบุคคลก็จะรับรู้ตัวเองว่าตัวเองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นที่อยู่ในสังคมมากน้อยเพียงใดนะครับเช่นนักศึกษาจะรับรู้ตัวเองว่าตัวเองมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่ดีกับเพื่อนนะครับหรือบุคคลที่ทำงานในองค์กรก็จะมีการรับรู้ตัวเองว่าตัวเองกับผู้ร่วมงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหรือเปล่านะครับถ้าความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานไม่ดีโดยที่รับรู้ว่าตัวเองเนี่ยอาจจะสร้างความสัมพันธ์ไม่เก่งกับเพื่อนร่วมงานก็อาจจะรู้สึกขาดความเชื่อมั่นหรือขาดความภาคภูมิใจในตัวเองมาดูในช่วงวัยแรกกันนะครับในช่วงวัยแรกนี้เป็นวัยทารกนะครับวัยทารกนั้นอัตโนทัศน์จะเริ่มพัฒนาขึ้นตั้งแต่ในวัยนี้

โดยระยะนี้เนี่ยทารกจะเห็นว่าตนเองเนี่ยมีความสำคัญที่สุดทำทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองยกตัวอย่างเช่นถ้าทารกเนี่ยรู้สึกหิวก็จะร้องงองแงนะครับเพื่อให้พ่อแม่เนี่ยเอาอาหารมาให้นะหรือเอานมมาให้ดื่มเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการนะครับในระยะนี้ประสบการณ์ที่ได้รับจากพ่อแม่นะครับถ้าพ่อแม่เนี่ยดูแลเอาใจใส่ดีให้ความรักความอบอุ่นทนุถนอมเด็กก็จะเกิดประสบการณ์นะครับที่เป็นการสร้างความพึงพอใจแล้วก็จะมีอิทธิพลต่อพัฒนาการอัตโนมัติในวัยต่อๆมานะครับดังนั้นในวัยนี้เนี่ยการแสดงออกของพ่อแม่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากถ้าพ่อแม่เนี่ยให้ความรักความอบอุ่นกับเด็กทารกเป็นอย่างดีเด็กก็จะรู้สึกพึงพอใจรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่รักของพ่อแม่นะครับก็จะรู้สึกดีกับตัวเองต่อมานะครับพัฒนาการของอัตโนมัติในวัยเด็กนะครับคือในวัยนี้เนี่ยเมื่อเด็กโตขึ้นเนี่ยเด็กก็จะเริ่มมีสังคมจะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นประสบการณ์ที่ได้รับจากภายนอกจะทำให้เด็กเนี่ยรู้จักตัวเองมากขึ้นในวัยนี้กลุ่มเพื่อนในวัยเดียวกันจะมีความสำคัญอย่างมากเด็กจะเริ่มสังเกตเห็นความแตกต่างของตนเองกับคนอื่นแล้วก็จะเกิดความเข้าใจความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กจะสามารถอธิบายตัวเองได้ในลักษณะของกายภาพหรือรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเองที่เป็นรูปธรรมนะครับเช่นรูปร่างหน้าตานะครับความสามารถพิเศษบางอย่างเช่นความสามารถทางด้านการคิดคำนวณความสามารถในการเขียนหนังสือเป็นต้นนะครับนะครับแล้วเมื่อเด็กเริ่มเข้าสู่โรงเรียนและใช้เวลาส่วนหนึ่งในแต่ละวันกับการเรียนการทำกิจกรรมในโรงเรียนดังนั้นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการอัตโนมัติของเด็กก็คือครูอาจารย์นะครับก็จะมีส่วนสำคัญมากที่จะส่งเสริมให้อัตโนมัติของเด็กเนี่ยดีหรือไม่ดีต่อมานะครับพัฒนาการของอัตโนมัติในวัยรุ่นนะครับในวัยรุ่นนั้นจะเป็นช่วงสำคัญสำหรับพัฒนาการทางด้านอัตโนมัติอัตโนมัติจะได้รับอิทธิพลจากสำเร็จในสิ่งที่วัยรุ่นให้คุณค่าวัยรุ่นบางคนให้คุณค่ากับการเรียนถ้าเขาประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถนะแล้วรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองนะครับถ้าวัยรุ่นบางคนเนี่ยให้ความสำคัญกับการเป็นนักกีฬาถ้าเขาสามารถที่จะแข่งขันกีฬาแล้วประสบความสำเร็จชนะเลิศเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่ามีความสามารถก็เป็นอัตโนมัติทางบวกต่อตนเองนะครับนอกจากนั้นการตอบสนองจากบุคคลอื่นที่แสดงการยอมรับนะส่งเสริมให้เด็กวัยรุ่นเนี่ยเกิดการนับถือตนเองและอัตโนมัติก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นในวัยต่อๆไปนะครับอัตโนมัติของวัยรุ่นเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้เป็นเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยมีประสบการณ์ที่มากขึ้นโดยเฉพาะการได้มีกิจกรรมกับสังคมในโรงเรียนการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนครูนะครับจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาอัตโนมัติของเด็กวัยรุ่นนะครับสำหรับพัฒนาการของอัตโนมัติในวัยผู้ใหญ่นะครับในวัยผู้ใหญ่นั้นความสำเร็จในชีวิตการได้รับการยอมรับนะครับก็จะเป็นส่วนสำคัญต่ออัตโนมัติในวัยผู้ใหญ่ดังนั้นในวัยผู้ใหญ่นี้จะเป็นวัยที่ใฝ่หาความสำเร็จในการทำงานในชีวิตครอบครัวซึ่งก็จะมีผลต่อการยอมรับในคุณค่าของตนตามมาอัตโนมัติในวัยผู้ใหญ่นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผู้ใหญ่นั้นเนี่ยต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมการยอมรับของสังคมการมีลักษณะเป็นที่ดึงดูดทางเพศนะครับตลอดจนความสำเร็จในชีวิตสมรสความสามารถในการแสดงบทบาทหน้าที่ของตนเองนะครับดังนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าวัยผู้ใหญ่เนี่ยประสบความสำเร็จหรือทำได้ดีก็จะส่งผลต่ออัตโนมัติในวัยผู้ใหญ่ตามมานะครับต่อมา

เรามาดูพัฒนาการพัฒนาอัตโนมัตินะครับการพัฒนาอัตโนมัตินั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้บุคคลรู้จักตนเองแล้วก็ทำให้รับรู้ตัวเองเนี่ยตรงตามความเป็นจริงก็จะส่งผลให้บุคคลนั้นเนี่ยเกิดความเข้าใจตนเองเข้าใจสภาพแวดล้อมก็จะนำไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพการกำหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมนะครับมีผลต่อการศึกษาเล่าเรียนการประกอบอาชีพตลอดจนการปรับตัวในการดำเนินชีวิตในสังคมนะครับสำหรับแนวทางในการพัฒนาอัตโนทัศน์นะครับแนวทางในการพัฒนาจะพิจารณาได้จากแหล่งที่มาของอัตโนทัศน์ซึ่งประกอบด้วยครอบครัวโรงเรียนหรือสถานศึกษาแล้วก็สถานที่ทำงานนะครับการพัฒนาอัตโนทัศน์โดยครอบครัวนะครับเกิดจากประสบการณ์ในช่วงแรกของชีวิตที่เกิดขึ้นในครอบครัวการแสดงออกของบุคคลในครอบครัวก็จะส่งผลต่ออัตโนทัศน์ของเด็กนะครับทำให้เด็กเนี่ยเกิดการพัฒนาอัตโนทัศน์ในวัยต่อมารวมทั้งวิธีการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่การให้ความรักความอบอุ่นการยอมรับเด็กนะครับทำให้เด็กเนี่ยมองว่าตัวเองมีคุณค่าเป็นที่รักใคร่ของพ่อแม่ย่อมพัฒนาอัตโนทัศน์ในทางที่ดีในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูด้วยการลงโทษหรือการถูกปฏิเสธบ่อยครั้งก็จะส่งผลให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าแล้วก็มีผลต่อทัศน์ทางลบของเด็กตามมานะครับต่อมานะครับการพัฒนาอัตโนทัศน์โดยโรงเรียนหรือสถานศึกษานะครับในสถานศึกษานั้นบุคคลที่มีความสำคัญในการพัฒนาอัตโนทัศน์ของเด็กก็คือครูนะครับต่อมานะครับอัตโนทัศน์โดยสถานที่ทำงานนะครับทีนี้ในหน่วยนี้นะครับจะมีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอัตโนทัศน์อยู่3แนวคิดด้วยกันแนวคิดแรกนะครับเป็นแนวคิดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางของคาร์ลโรเจอร์แนวคิดที่2นะครับเป็นแนวคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับของอีริกเบิร์นแนวคิดที่3นะครับเป็นแนวคิดหน้าต่างโจฮารี่ของโจเซฟลับและแฮริงตันอิงแฮมนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยครูจะพูดถึงในแนวคิดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางของคาร์ลโรเจอร์นะครับซึ่งอัตโนทัศน์ตามแนวคิดของคาร์ลโรเจอร์นั้นโรเจอร์ได้แบ่งอัตโนทัศน์ไว้เป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือภาพลักษณ์แห่งตนหรือเซลฟ์อิมเมจส่วนที่2เป็นการเห็นคุณค่าในตนเองหรือเซลฟ์เอสติมและส่วนที่3ตัวตนตามอุดมคติหรือไอเดียลเซลฟ์นะครับในส่วนที่1นั้นภาพลักษณ์แห่งตนหรือเซลฟ์อิมเมจเป็นส่วนที่บุคคลเนี่ยมองภาพของตนเองโดยบุคคลจะมีการรับรู้มองเห็นตนเองในแง่มุมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของบุคลิกภาพด้านของอารมณ์ความรู้สึกนะด้านของสติปัญญาซึ่งอาจจะมองในด้านบวกหรือมองในด้านลบก็ได้นะครับในด้านที่2นะครับเป็นการเห็นคุณค่าในตนเองหรือเซลฟ์เอสติมเป็นการที่บุคคลรับรู้คุณค่าของตนเองยอมรับนับถือซึ่งขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นมีการประเมินตนเองเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นรวมถึงผู้อื่นเนี่ยแสดงออกต่อบุคคลคนนั้นนะครับนะครับในด้านที่3เป็นตัวตนตามอุดมคติหรือ ideal self เป็นตัวตนที่บุคคลอยากจะเป็นซึ่งขึ้นอยู่กับมาตรฐานส่วนตัวอันส่งผลทำให้บุคคลนั้นมีความปรารถนามีความต้องการที่จะเป็นโดยหากในด้านแรกภาพลักษณ์แห่งตนมีความสอดคล้องกับตัวตนตามอุดมคติในด้านที่3ก็จะช่วยให้บุคคลนั้นเกิดการยอมรับตัวเองตามความเป็นจริงจะเกิดการเห็นคุณค่าในตนเองแต่หากภาพลักษณ์แห่งตนไม่สอดคล้องกับตัวตนตามอุดมคติก็จะทำให้บุคคลนั้นเกิดความสับสนก็จะเป็นอุปสรรคขัดขวางในการเข้าใจตนเองและทำให้การเห็นคุณค่าในตนเองของบุคคลคนนั้นเนี่ยลดลงนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นหัวข้อการประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีกับอัตโนทัศน์เพื่อการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยานะครับ
นะครับซึ่งในงานทางด้านการแนะแนวเนี่ยก็จะประกอบด้วยหัวใจของการแนะแนวเนี่ยมีอยู่5ด้านด้วยกันซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างและพัฒนาอัตโนทัศน์ของผู้เรียนโดยแนวทางในการประยุกต์อัตโนทัศน์ตามแนวคิดของผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางของคาร์โลเจอร์เพื่อการแนะแนวเนี่ยจะประกอบด้วยงานแนะแนว5ด้านนะครับในด้านแรกก็เป็นด้านการรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคลนะครับอันนี้ในส่วนนี้เนี่ยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือครูและครูแนะแนวเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพอุปนิสัยใจคอความคิดความรู้สึกซึ่งควรจะดำเนินการเก็บรวบรวมตั้งแต่เด็กเริ่มเข้าสู่ในการเรียนการสอนนะครับตั้งแต่ชั้นปีแรกเลยนะครับแล้วก็มีการรวบรวมอย่างต่อเนื่องทุกๆชั้นปีนะครับก็จะช่วยให้ทั้งครูแนะแนวหรือผู้เกี่ยวข้องเนี่ยได้รู้จักเด็กรู้จักอัตโนทัศน์ของเด็กแล้วยังช่วยให้เด็กเนี่ยเกิดการสำรวจตนเองได้รู้จักและเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นควรมีการติดตามผลติดตามข้อมูลของเด็กต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับทุกๆชั้นปีเพื่อจะทำให้เกิดความเข้าใจในอัตโนทัศน์ของเด็กแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงได้บ้างต่อมานะครับในบริการด้านที่2คือบริการสนเทศก็เป็นบริการที่ให้ความรู้แก่นักเรียนที่สอดคล้องกับระดับพัฒนาการนะครับซึ่งข้อสนเทศที่ให้เด็กเนี่ยก็จะมีในเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมลักษณะบุคลิกภาพการปรับตัวบทบาททางเพศสภาพคุณลักษณะของความต้องการของมนุษย์ความแตกต่างระหว่างบุคคลนะครับซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยเกิดความเข้าใจตนเองตามความเป็นจริงเพื่อไปใช้ในการพัฒนาอัตโนทัศน์การปรับตัวประกอบในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้านะครับส่วนในด้านการให้คำปรึกษานั้นที่นี้ครูแนะแนวหรือครูที่ปรึกษาก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาให้เด็กเนี่ยเกิดการยอมรับตัวเองตามความเป็นจริงเกิดอัตโนทัศน์ทางบวกและคาดหวังต่อตนเองตามความเป็นจริงนะครับในส่วนบริการที่4นะครับเป็นบริการจัดวางตัวบุคคลก็ครูหรือครูแนะแนวเนี่ยควรมีการสำรวจและประเมินลักษณะต่างๆเพื่อประกอบในการคัดเลือกเด็กให้เข้าร่วมโครงการจัดวางตัวบุคคลที่เหมาะสมเพื่อให้เด็กมีการพัฒนาอัตโนทัศน์ของตัวเองอย่างเหมาะสมนะครับในด้านสุดท้ายนะครับคือด้านการติดตามผลครูแนะแนวนะครับหรือครูที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีการติดตามผลการจัดบริการแนะแนวต่างๆให้กับนักเรียนและดูผลของการจัดบริการแนะแนวว่าเด็กมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอัตโนทัศน์นะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็ควรจะมีการส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการอัตโนทัศน์ที่ดีต่อไปแต่หากการพัฒนาไม่เป็นไปตามที่เป้าหมายที่วางไว้อาจจะมีการอาจจะมีการมาวางแผนโครงการหรือบริการแนะแนวใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับอัตโนทัศน์ที่ดีของตัวเด็กนะครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่4ในวันนี้เนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับครูอยากให้นักศึกษาเนี่ยได้กลับไปทบทวนในเอกสารการเรียนในเนื้อหาส่วนใหญ่ในการเรียนที่จะมีเนื้อหาแตกต่างจากนี้อีกมากมายครับวันนี้ก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ครับ

0: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เธอเรียนมสทได้เหรอ
3: เปิดโอกาสศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคน

ในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์STOU Channel

0: ดูแลสุขภาพให้ดี
1: ก่อนจะไม่มีสุขภาพดีๆให้ดูแลค่ะ
0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพ
1: รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพการรับประทานอาหารการใช้ชีวิตและการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคค่ะ
0: เข้าสู่เรื่องวันนี้ครับน้องปุ๋มเมื่อเช้าครับพี่ทานหมูปิ้งแต่ว่าไม่ได้ทานแค่เมื่อเช้านะทุกๆวันเนี่ยพี่ก็ทานหมูปิ้ง
1: เหรอคะ
0: โดยเฉพาะหมูปิ้งติดมันเนี่ยโหของโปรดมากๆเลยนะครับ
1: ไขมันสูงแน่ๆเลยค่ะแบบนี
0: ้ว่าแต่ไขมันสูงเนี่ยจะทำให้พี่อ้วนหรือเปล่าครับ
1: จริงๆเรื่องนี้ก็มีส่วนนะคะแต่ว่าหนูบอกพี่ไปก่อนเลยว่าหมูปิ้งหนึ่งไม้เนี่ยก็ให้พลังงาน100กว่ากิโลแคลอรี่แล้วนะคะ
0: ไม้เดียว100กว่ากิโลแคลอรี่แล้วหรอ
1: ใช่ค่ะกินกี่ไม้พี่ก็คูณเข้าไปเลยค่ะ
0: โอ้โหอย่างนี้ก็คือพี่ต้องอ้วนมากๆเลยใช่ไหมครับ
1: ก็ถ้าทานทุกวันก็เป็นไปได้ค่ะ
0: ว่าแต่ไอ้เจ้าไขมันเนี่ยมันไม่ดีใช่ไหม
1: จริงๆจะบอกว่าไม่ดีเลยก็ไม่ถูกเสมอไปนะคะเพราะไขมันเนี่ยก็มีส่วนที่ทั้งมีประโยชน์แล้วก็มีโทษกับร่างกายเอาเป็นว่าถ้าคุณเออยากรู้เนี่ยเดี๋ยวเราให้ผู้รู้มาคลายข้อสงสัยพวกเราดีกว่าค่ะ
0: ครับชักอยากจะรู้แล้วนะครับตามไปกันเลยครับ
1: ไปค่ะค่ะท่านผู้ชมคะแล้วในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาทำความรู้จักกับไขมันกันค่ะว่าจริงๆแล้วไขมันเนี่ยดีหรือไม่ดีนะคะและสำหรับผู้ที่จะมาให้ความรู้พวกเราในวันนี้นะคะก็คือท่านอาจารย์ดร.ภาวินีอินมณีค่ะหรือว่าอาจารย์เปานั่นเองนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็ง่ายๆเลยอยากให้อาจารย์เป้าเนี่ยช่วยเล่าถึงความหมายของไขมันก่อนนะคะว่าไขมันเนี่ยคืออะไรแล้วก็มันเป็นยังไงบ้างคะ
2: ค่ะจริงๆบางคนอาจจะกลัวคำว่าไขมันนะคะเพราะว่าคิดว่ามีโทษอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วไขมันเนี่ยไม่มีทั้งประโยชน์และโทษก่อนอื่นเนี่ยจะขออธิบายถึงความหมายของไขมันก่อนนะคะก็คือไขมันเนี่ยจะเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเนื่องจากว่ามีพลังงานค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากๆแต่ถ้าในกรณีที่เราบริโภคไขมันเนี่ยมากจนเกินไปเนี่ยก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายในส่วนของการมีภาวะน้ำหนักเกินหรือว่าภาวะโรคของโรคอ้วนนอกจากจะปริมาณของไขมันเนี่ยจะมีผลต่อร่างกายแล้วนะคะชนิดแล้วก็ประเภทของไขมันเนี่ยก็จะมีผลต่อร่างกายด้วยยกตัวอย่างโรคที่เกิดจากการบริโภคไขมันที่มากเกินไปหรือว่าภาวะเกิดจากภาวะของโรคอ้วนเนี่ยก็อย่างเช่นโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงค่ะ
1: คืออย่างแรกคือมันเป็นสารอาหารชนิดนึงที่ให้พลังงานสูงใช่ไหมคะอันนี้สูงนี่สูงยังไงบ้างคะ
2: ไขมันเนี่ยใน1กรัมนะคะไขมันจะให้พลังงานอยู่ที่9กิโลแคลอรี่เมื่อเปรียบเทียบกับสารอาหารที่ให้พลังงานชนิดอื่นๆเช่นพวกโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเนี่ยที่ให้พลังงานอยู่ที่4 1กรัมเนี่ยที่4กิโลแคลอรี่ก็ถือว่าไขมันเนี่ยมีการให้พลังงานที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว
1: สูงก็เกือบ2เท่าเลยนะคะแล้วแบบนี้ไขมันในอาหารนี่พบในอาหารประเภทไหนบ้างคะอย่างเรารู้จักแน่ๆแล้วคือน่าจะเป็นน้ำมัน

0: ใช่ไหมคะแล้วอาหารประเภทอื่นล่ะคะมีไขมันแฝงอยู่ไหมคะ
1: อาหารประเภทอื่นก็เช่นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆค่ะก็จะมีไขมันต่างๆเนี่ยแทรกอยู่แล้วก็พวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์นมต่างๆค่ะก็จะมีไขมันเนี่ยอยู่ในปริมาณนึงเลยค่ะ
0: นี่อย่างพวกของที่ใช้นมหรือว่าเนยทำพวกเบคขนมเบเกอรี่ก็มีไขมันเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: จริงๆค่ะแล้วในส่วนของพวกเบเกอรี่เนี่ยค่ะก็จะมีส่วนที่เป็นไขมันที่เป็นชนิดที่มีประโยชน์แล้วก็ไขมันชนิดที่อาจจะไม่มีประโยชน์แล้วก็ส่งผลเสียต่อร่างกายด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะทีนี้อาจารย์เป้าพูดถึงเรื่องของชนิดไขมันอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าแล้วไขมันเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะในเชิงตามหลักวิชาการแล้ว
1: ค่ะในที่นี้ก็จะขอแบ่งประเภทของไขมันออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยก็จะพบมากในพวกเนื้อสัตว์เครื่องในสัตว์ไขมันสัตว์แล้วก็พวกกุ้งปลานมผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆซึ่งถ้าเกิดเราบริโภคในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างที่เคยที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
0: ค่ะก็เป็นกลุ่มไขมันที่พบในสัตว์ซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ควรทานมาก
1: ใช่ค
0: ่ะแล้วประเภทที่สองล่ะคะ
1: ประเภทที่สองเนี่ยก็จะเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวนะคะจะพบมากในพวกน้ำมันดอกคำฝอยน้ำมันคาโนล่าน้ำมันมะกอกแล้วก็พวกปลาแซลมอนแล้วก็ปลาทะเลต่างๆนะคะแล้วก็ข้อดีของน้ำมันไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยก็คือช่วยในการลดการดูดซึมของไขมันอิ่มตัวแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อไม่เรื้อรังก็อย่างเช่นพวกโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจเป็นต้นนะคะ
0: ค่ะแล้วประเภทที่3ล่ะคะอาจารย์
1: ประเภทที่3นะคะจะเป็นกลุ่มของไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนซึ่งไขมันประเภทนี้ค่ะร่างกายเราไม่สามารถสังเคราะห์ได้เองเราจะต้องได้รับจากการรับประทานอาหารเข้าไปเอายกตัวอย่างกลุ่มของอาหารที่มีพวกไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเนี่ยก็จะเป็นพวกน้ำมันงาน้ำมันปลาพวกปลาแซลมอนต่างๆเนี่ยค่ะ
0: อ๋อแบบที่ผมเคยได้ยินเรื่องของพวกโอเมก้า3ว่าให้กินปลาเยอะๆจะได้รับก็เป็นกรดไขมันประเภทนี้ถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพราะนอกจากในปลาจะมีกรดไขมันที่เป็นพวกโอเมก้า3ที่ช่วยในการบำรุงแล้วก็พัฒนาเกี่ยวกับสมองทางด้านความจำแล้วค่ะก็จะเป็นโปรตีนที่สำคัญด้วยนอกจากไขมัน
0: ค่ะแล้วมีอีกไหมคะหลังนอกจาก3ประเภทที่อาจารย์พูดไป
1: ก็จะมีประเภทสุดท้ายซึ่งจะเป็นตัวร้ายนิดนึงนะคะสำหรับในกลุ่มของไขมันเพราะว่าเป็นของกลุ่มของกรดไขมันทรานซึ่งในกลุ่มนี้ค่ะเขาจะผลิตจากกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวโดยการผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อทำให้สถานะของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นของแข็งซึ่งกระบวนการนี้จะมีข้อดีสำหรับผู้ประกอบการหรือว่าผู้ผลิตอาหารเนื่องจากว่าอาหารที่ผลิตมาเนี่ยค่ะจะมีลักษณะของสามารถเก็บได้นานขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนแล้วก็ไม่ทำให้เกิดกลิ่นหืนในระหว่างกระบวนการเก็บด้วยค่ะแต่ว่าผลร้ายของกรดไขมันทรานพวกนี้ค่ะก็คือจะไปลดตัวไขมันตัวดีแล้วก็ไปเพิ่มตัวที่ไขมันตัวร้ายทำให้เกิดภาวะเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจได้ค่ะ
0: แบบนี้ก็แปลว่าดีต่อผู้ผลิตแต่ไม่ดีต่อคนรับประทานอย่างเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: และแบบนี้ปัจจุบันไขมันทรานยังหาซื้อกันได้ไหมคะมันยังมีอยู่ในอาหารที่เรากินกันอยู่ไหมคะพอฟังแบบนี้แล้ว
1: จริงๆแล้วมันก็ยังมีอยู่นะคะยังมีอยู่อาจจะเกิดจากการเติมเข้าไปในกระบวนการผลิตหรือว่าเกิดจากขั้นตอนการประกอบอาหารของเราเช่นการทอดอาหารด้วยอุณหภูมิแรงๆหรือว่าการใช้น้ำมันทอดซ้ำเนี่ยก็จะทำให้เกิดพวกไขมันทรานพวกนี้เกิดขึ้นได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วแบบนี้ที่เขาว่าไขมันเนี่ยมีไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ควรรับประทานเนี่ยจริงไหมคะหรือว่าไม่มีประโยชน์อะไรกับร่างกายบ้างถ้าพูดถึงไขมันในแง่รวม
1: ๆจริงๆแล้วไขมันเนี่ยก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะอย่างเช่นข้อแรกเลยคือเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานอย่างที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานค่อนข้างสูงแต่ว่าก็ควรมีการจำกัดปริมาณที่พอเหมาะของแต่ละคนแล้วก็แต่ละวันด้วยส่วนข้อ2ประโยชน์ข้อที่2เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในแง่ของสามารถช่วยในการดูดซึมวิตามินที่ละลายได้ในไขมันอย่างเช่นพวกวิตามิน A วิตามิน E วิตามิน D แล้วก็วิตามิน K แล้วก็อีกข้อนึงก็คือทำให้อาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยเกิดความมีรสชาติที่ดีกลิ่นรสที่ดีแล้วก็เนื้อสัมผัสที่ดีขึ้นนะคะข้อต่อมานะคะก็เป็นเกี่ยวกับไขมันที่มีการสะสมภายใต้ชั้นผิวหนังของเราเนี่ยช่วยในการป้องกันการกระทบกระเทือนของอวัยวะภายในร่างกายของเรารวมถึงช่วยในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายของเราด้วยค่ะ เกี่ยวกับการสูญเสียอุณหภูมิของร่างกายของเรา
0: อ๋อแบบนั้นที่เรามีไขมันเก็บตามพุงตามแขนตามขาก็ดีกับร่างกายใช่ไหมคะ
1: ก็ดีนะคะแต่ว่าไม่ควรที่จะ

0: มากเกินไปเนาะโอเคแล้วหนีโทษล่ะคะมีไหมคะ
1: โทษก็มีเหมือนกันนะคะก็เกิดจากการที่อย่างที่บอกว่าเขาให้พลังงานสูงนะคะการที่เราได้รับมากเกินไปเกินความต้องการของร่างกายเนี่ยก็จะเกิดการสะสมของไขมันตามร่างกายของเราเกิดเป็นภาวะของน้ำหนักเกินการมีภาวะของโรคอ้วนซึ่ง เมื่อเรามีภาวะพวกนี้แล้วจะมีโรคต่างๆตามมามากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจโรคความดันโลหิตสูงประมาณนี้ค่ะก็คือเขาควรจะเลือกแล้วก็รับประทานอาหารไขมันเนี่ยในปริมาณที่เหมาะสมจะดีกว่าค่ะ
0: ค่ะแล้วในเมื่อท็อปิกของเราวันนี้นะคะเป็นเรื่องของไขมันเพราะฉะนั้นปุ่มเชื่อว่าหลายๆคนที่ทำอาหารเองเนี่ยน่าจะเคยสงสัยกันนะคะว่าเวลาเราไปจ่ายตลาดแล้วเราเห็นน้ำมันเนี่ยมีวางขายตั้งหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะกอกน้ำมันปาล์มน้ำมันทานตะวันอยากให้อาจารย์เป้าช่วยเล่าหน่อยค่ะว่าน้ำมันแต่ละประเภทพวกนี้มันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงบ้างคะแล้วมันใช้แทนกันได้หรือเปล่า
1: ค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะน้ำมันเนี่ยในท้องตลาดเนี่ยจะมีแบ่งออกเป็นสองแบบด้วยกันก็คือน้ำมันที่ผลิตจากพืชแล้วก็น้ำมันที่ผลิตจากสัตว์แต่ว่าในที่นี้ค่ะเราจะขออธิบายในส่วนของน้ำมันที่ผลิตจากพืชแทนก่อนนะคะก็คือประเภทแรกเนี่ยก็คือน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกเนี่ยเป็นน้ำมันที่มีจุดเกิดควันค่อนข้างต่ำแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้ในการประกอบอาหารที่ใช้ความร้อนสูงดังนั้นอาหารที่แนะนำให้ใช้น้ำมันมะกอกก็คือเป็นอาหารพวกสลัดต่างๆที่ไม่ใช้ความร้อนเลยแล้วก็น้ำมันมะกอกเนี่ยยังมีส่วนช่วยในส่วนของประโยชน์ต่อสุขภาพนั่นก็คือช่วยในการลดคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีให้แก่เราด้วยนะคะส่วนน้ำมันประเภทที่2ที่จะพูดถึงก็คือน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวเนี่ยผลิตได้จากรำข้าวแล้วก็มีคุณสมบัติในการจุดเกิดควันที่ค่อนข้างสูงแล้วก็เราสามารถใช้ในการประกอบอาหารพวกทอดหรือว่าผัดก็ได้นะคะแล้วก็ในน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีสารอยู่หนึ่งชนิดก็คือสารออริซานอลซึ่งสารออริซานอลเนี่ยค่ะเป็นสารที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีประโยชน์ทั้งในด้านของผู้ผลิตน้ำมันแล้วก็ผู้บริโภคในส่วนของผู้ผลิตก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยช่วยให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่มีกลิ่นหืนในส่วนของอาหารก็ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระดีต่อสุขภาพด้วยเช่นกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ประเภทที่3ก็จะเป็นน้ำมันปาล์มนะคะซึ่งน้ำมันปาล์มเนี่ยเป็นน้ำมันที่นิยมมากๆเลยค่ะที่ใช้ในครัวเรือนซึ่งเป็นคุณสมบัติของเขาก็คือจุดเกิดควันเนี่ยสูงแล้วก็สามารถใช้ในอุณหภูมิที่สูงได้แล้วก็ไม่เกิดสารพวกสารประกอบที่เป็นสารก่อมะเร็งแล้วก็แต่ว่าข้อควรระวังสำหรับน้ำมันปาล์มก็คือเป็นน้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงหากว่าเรารับประทานในปริมาณที่มากแล้วนะคะก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ด้วยเช่นกันน้ำมันชนิดต่อมาก็คือน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะจะเป็นกลุ่มไขมันที่น้ำมันที่มีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปาล์มหรือว่าน้ำมันมะกอกนะคะแต่ว่าเราก็ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมด้วยเช่นกันสำหรับน้ำมันในประเภทสุดท้ายนะคะจะเป็นน้ำมันดอกทานตะวันมีประโยชน์ด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าควรจะทานในปริมาณที่เหมาะสมเพราะว่าตัวน้ำมันของน้ำมันดอกทานตะวันเนี่ยจะช่วยในการลดของไตรกลีเซอไรด์หรือว่าไตรกลีเซอไรด์ในเลือดของเราโดยตัวไตรกลีเซอไรด์เนี่ยค่ะเกิดจากการบริโภคอาหารของเราแล้วก็เกิดการสะสมซึ่งตัวนี้ก็จะไปสะสมหรือว่าไปเกาะตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายเกิดเป็นภาวะของน้ำหนักเกินว่าโรคอ้วนขึ้นได้นอกจากนี้ค่ะน้ำมันของดอกทานตะวันเนี่ยค่ะยังช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอยากให้อาจารย์เป้าช่วยเล่าหน่อยว่างั้นแบบนี้เวลาเราประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นแบบอาจจะวันนี้เราจะผัดวันนี้เราจะทอดอย่างเงี้ยมันมีข้อควรจำหรือว่าควรทราบไหมคะว่าอาหารประเภทไหนเหมาะกับน้ำมันแบบไหนคะ
1: จริงๆก็การประกอบอาหารก็ส่วนใหญ่หลักๆ ก็จะมีอยู่ไม่มากนะคะที่ใช้น้ำมันประกอบด้วยกันก็คือจะมีด้วยกัน3วิธีหลักๆ ก็คือ1อาหารประเภททอดอาหารประเภททอดเนี่ยก็จะใช้น้ำมันในปริมาณมากแล้วก็เป็นการใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงอย่างเช่นการพวกการทอดปลาการทอดหมูการทอดไก่เป็นต้นนะคะ
0: ค่ะอันนี้นี่รวมไปถึงการแบบเขาเรียกว่าการทอดน้ำมันทอดอย่างพวกที่เราไปเห็นเขาทอดกล้วยแขกหรือลูกชิ้นกันด้วยไหมคะ
1: ใช่ค่ะรวมพวกนั้นด้วยซึ่งการใช้การทอดเนี่ยก็ควรเลือกน้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงเพราะว่าเขาต้องจะทนความร้อนค่อนข้างสูงนะคะน้ำมันที่แนะนำหรือว่านิยมใช้กันก็คือพวกน้ำมันปาล์มค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะสำหรับอาหารการประกอบอาหารประเภทต่อมาก็คือการผัด

การผัดเนี่ยก็จะใช้ลักษณะของการใช้น้ำมันน้อยๆแล้วก็ใช้อุณหภูมิที่ไม่สูงมากแล้วก็ใช้เวลาในการผัดไม่นานแล้วน้ำมันที่แนะนำให้ใช้ก็จะเป็นพวกน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันรำข้าวน้ำมันปาล์มเป็นต้นนะคะส่วนรูปแบบการประกอบอาหารรูปแบบสุดท้าย

0: ต้องเป็นน้ำมันที่ไม่จับตัวเป็นไข่หรือว่าจับตัวเป็นก้อนในอุณหภูมิห้องหรือว่าอุณหภูมิปกติน้ำมันที่แนะนำก็คือจะเป็นพวกน้ำมันมะกอกเป็นต้นนะคะอาจารย์ปุ๋ม
1: ค่ะก็จากที่ฟังอาจารย์เปาเล่ามาเราก็จะได้เห็นการประกอบอาหาร3รูปแบบเนาะกับน้ำมันที่เหมาะกับในแต่ละประเภทถ้าให้ผมลองสรุปก็คือถ้าอย่างเป็นพวกการใช้น้ำมันเยอะๆทอดความร้อนสูงๆก็ควรใช้เป็นน้ำมันปาล์มใช่ไหมคะเช่นการทอดปลาเนาะคำทอดกล้วยแขกประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเราเป็นผัดผักพวกผัดธรรมดาใช้น้ำมันไม่เยอะก็ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลือง
0: น้ำมันงา
1: น้ำมันลำข้าว
0: ใช่ค
1: ่ะแต่ถ้าเป็นอาหารที่ไม่ผ่านความร้อนเลยอย่างพวกสลัดก็ใช้เป็นน้ำมันมะกอกใช่ไหมคะแล้วมีคำถามนึงที่ผมสงสัยค่ะเวลาเราจะไปซื้อของตามตลาดบางทีเราเห็นแม่ค้าเขาใช้น้ำมันในการทอดหั่นน้ำมันทั่วเนี่ยเขาเป็นแบบทอดซ้ำๆแล้วน้ำมันมันกลายเป็นสีดำแล้วบางคนบอกว่าอันเนี้ยไม่ดีอย่าไปซื้อกินนะจริงไหมคะว่าน้ำมันที่ใช้ผ่านการทอดมาแล้วเนี่ยเป็นอันตรายต่อร่างกาย
0: จริงอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าการใช้น้ำมันทอดที่อุณหภูมิสูงๆนะคะในระหว่างกระบวนการทอดเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆที่ทำให้น้ำมันเนี่ยเสื่อมสลายได
1: ้
0: โดยที่สารที่เกิดจากการเสื่อมสลายของไขของน้ำมันเนี่ยก็อย่างเช่นพวกกรดไขมันอิสระพวกโมโนแอซิลกลิเซอรอลแล้วก็พวกไขมันทรานที่เกิดขึ้นนะคะโดยที่สารประกอบที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างกระบวนการทอดเนี่ยก็คือสารโพล่าที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะคะถ้าเกิดน้ำมันไหนเป็นน้ำมันที่ใช้ทอดซ้ำหรือว่าใช้การทอดมาหลายครั้งแล้วนะคะจะมีลักษณะของน้ำมันที่เป็นสีดำคล้ำมีลักษณะเหนียวข้นหนืดแล้วก็มีฟองขึ้นมากๆแล้วก็มีควันเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยอะค่ะซึ่งสารประกอบโพล่าพวกนี้ค่ะมีผลต่อร่างกายด้วยเช่นกันแล้วก็การใช้น้ำมันทอดซ้ำเนี่ยเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่นะคะต่อสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นสุขอนามัยของตัวผู้ขายอาหารเองแล้วก็ผู้บริโภคอย่างเรารวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหากเรากำจัดพวกน้ำมันทอดซ้ำที่ไม่ถูกวิธีสำหรับผลที่มีต่อร่างกายของเราก็เช่นพวกกรดไขมันทรานที่เกิดขึ้นก็ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจนะคะสำหรับนอกเหนือจากผู้บริโภคที่เป็นอันตรายแล้วผ
1: ู
0: ้ขายก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าไอระเหยที่เกิดจากการทอดอาหารด้วยน้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมคุณภาพแล้วเนี่ยค่ะก็คือจะไปเกิดเป็นไอระเหยที่มีสารประกอบพวกโพล่าดังกล่าวแล้วก็ทำให้เกิดเป็นโอกาสเสี่ยงในการเกิดพวกมะเร็งปอดได้ด้วยเช่นกันค่ะ
1: อย่าง
0: กระทรวงสาธารณสุขนะคะเขาได้มีประกาศเกี่ยวกับการใช้น้ำมันทอดซ้ำออกมาซึ่งน้ำมันทอดซ้ำในความหมายเนี่ยก็คือเป็นการใช้น้ำมันเนี่ยทอดอาหารแล้วก็นำกลับมาใช้ซ้ำหลายๆครั้งโดยที่มีการนำน้ำมันทอดซ้ำเนี่ยไปประกอบอาหารเช่นพวกทอดผัดแล้วก็ทาในผลิตภัณฑ์อาหารรวมถึงใช้เป็นส่วนผสมหรือว่าส่วนประกอบในอาหารต่างๆเนี่ยควรจะใช้น้ำมันทอดซ้ำที่มีค่าหรือว่าปริมาณของสารโพล่าเนี่ยไม่เกินร้อยละ25ของน้ำหนักทั้งหมดก็จะปลอดภัยกว่านะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นแค่แม่ค้าธรรมดาหรือเป็นแค่ผู้ประกอบเป็นผู้ซื้อล่ะคะเราจะมีเทคนิคในการระวังอันตรายจากน้ำมันทอดซ้ำหรือว่าสังเกตได้ไหมคะว่าอันนี้คือน้ำมันที่ผ่านการทอดซ้ำมามากเราไม่ควรจะซื้ออาหารจากร้านนี้แล้ว
0: ใช่ค่ะก็คือดูจากลักษณะภายนอกก่อนก็ได้ค่ะเช่นน้ำมันที่มีสีดำมีความข้นเหนียวเกิดฟองแล้วก็เกิดควันได้ง่ายการเกิดควันได้ง่ายที่อุณหภูมิต่ำลงเนี่ยก็เกิดจากการที่น้ำมันเกิดการเสื่อมสภาพปกติที่เคยทนความร้อนได้มากขึ้นนะคะเมื่อใช้ซ้ำๆไปเนี่ยความร้อนความทนต่อความร้อนก็จะต่ำลงสำหรับผู้บริโภคเองเนี่ยในผลิตภัณฑ์อาหารบางประเภทก็จะมีการระบุว่าไขมันทรานที่เกิดจากการเสริมสลายก็สามารถอ่านฉลากโภชนาการได้ค่ะว่ามีปริมาณพวกไขมันพวกนี้อยู่มากหรือน้อยเพียงไรแล้วก็เลี่ยงได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วแบบนี้น้ำมันเท่าที่ผมฟังว่าคือน้ำมันเกิดการเสริมสลายได้เมื่อผ่านการทอดอุณหภูมิสูงหรือใช้เป็นนานๆใช่ไหมคะแล้วนี้เรามีวิธีในการป้องกันให้น้ำมันเนี่ยเหมือนกับยังคงคุณภาพอยู่ได้นานๆไหมคะ
0: จริงๆจะขอเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันการเสื่อมสลายของไขมันในระดับครัวเรือนก่อนแล้วกันนะคะใช่อย่างข้อแรกเลยอะค่ะก็คือเราควรจะมีการใช้อุณหภูมิไม่สูงมากนักประกอบอาหารซึ่งใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะนำอาหารไปทอดพวกวัตถุดิบต่างๆที่มีน้ำส่วนเกินเนี่ยให้มีการซับน้ำออกก่อนที่จะนำมาทอด
1: น้ำออกก่อนค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อ2ก็คือเป็นการนำเหมือนกรองพวกเศษอาหารที่มี ตกค้างในน้ำมันนะคะออกก่อน

0: ในระหว่างของการทอดก็แล้วแล้วก็หลังจากการทอดก็ด้วยนะคะใช่ถ้าเกิดควรจะมีการเปลี่ยนน้ำมันบ่อยๆในกรณีที่เราทอดอาหารพวกเนื้อสัตว์หรือว่ามีการใช้เครื่องปรุงหรือว่าปรุงรสต่างๆเช่นพวกเกลือพวกเครื่องปรุงรสต่างๆในปริมาณมากก็ควรมีการเปลี่ยนน้ำมันบ่อยๆเพราะว่าในส่วนนี้ก็จะทำให้น้ำมันเกิดการเสื่อมเสียได้เร็วขึ้นนะคะ
1: ควรใช้ไม่เกินกี่ครั้งถึงจะเปลี่ยนได้
0: จริงๆแล้วแนะนำว่าแค่2ครั้งก็ควรเปลี่ยนได้แล้วแต่ว่าบางคนจำเป็นจริงๆใช่ไหมคะก็แนะนำว่าให้เทน้ำมันเก่าออกไปก่อนประมาณ1/3แล้วค่อยเติมน้ำมันใหม่เข้าไปแต่ว่าให้พิจารณาน้ำมันเดิมก่อนนะคะว่ามันไม่มีสีคล้ำหรือว่ามีกลิ่นเหม็นหืนหรือว่ามีลักษณะของสีที่ไม่พึงประสงค์แล้วค่ะก็ควรแนะนำให้ทิ้งดีกว่าแล้วก็ใช้น้ำมันใหม่ดีกว่าค่ะสำหรับข้อต่อมาที่จะแนะนำนะคะก็คือเป็นภาชนะที่ใช้ในการทอดอาหารให้หลีกเลี่ยงภาชนะที่เป็นเหล็กพวกทองแดงแล้วก็ทองเหลืองเพราะว่าวัสดุพวกนี้ค่ะจะเป็นตัวเร่งให้เกิดปฏิกิริยาที่ทำให้น้ำมันเนี่ยเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นนะคะแต่ว่าปัจจุบันน่าจะทุกคนน่าจะไม่ได้ใช้วัสดุพวกนี้ในการเป็นภาชนะในการประกอบอาหารแล้วค่ะข้อต่อมาก็คือถ้าเกิดเราต้องการที่เสร็จจากการทอดอาหารแล้วเราควรจะปิดแก๊สทันทีแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ในระหว่างของการทอดอยู่เนี่ยแล้วเราพักอยู่ก็ควรจะมีการเบาไฟลงหรือว่าอาจจะปิดไฟไปไว้ก่อน
1: ไม่เปิดทิ้งเอาไว้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเพราะช่วยลดระยะเวลาหรือว่าลดการเสื่อมสลายของไขมันของน้ำมันด้วยนะคะข้อต่อมาถ้าเกิดเราเสร็จแล้วเราอยากจะเก็บน้ำมันนั้นไม่ใช้ครั้งต่อไปก็ให้แนะนำให้ใช้เก็บในภาชนะที่ผลิตจากพวกสแตนเลสหรือว่าแก้วจากนั้นปิดฝาให้สนิทนะคะแล้วก็เก็บในที่เป็นอุณหภูมิเย็นๆหน่อยแล้วก็แสงไม่เข้าถึงนะคะส่วนข้อต่อมาก็จะเป็นไม่ควรที่นำภาชนะที่ใช้แล้วแล้วก็ยังไม่ได้ล้างมาใช้ทอดต่อเพราะว่ามันยังคงหลงเหลือน้ำมันส่วนที่เหลืออยู่อะค่ะซึ่งเป็นน้ำมันที่เสื่อมสภาพแล้วเมื่อเติมลงไปก็จะทำให้น้ำมันใหม่อะค่ะเกิดการเสื่อมสภาพด้วยค่ะทั้งหมดก็เป็นข้อแนะนำค่ะ
1: ค่ะก็เป็นข้อแนะนำดีๆนะคะในการป้องกันการเสื่อมสภาพของน้ำมันแล้วก็ระวังอันตรายจากน้ำมันทอดซ้ำนะคะจากอาจารย์เป้าค่ะ
0: ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะจะขอฝากเทคนิคเกี่ยวกับการรับประทานไขมันที่เหมาะสมไว้ด้วยกัน4ข้อด้วยกันนะคะสำหรับเทคนิคแรกเนี่ยค่ะก็คือการบริโภคไขมันในปริมาณที่เหมาะสมพอดีกับความจำเป็นของร่างกายในแต่ละวันโดยได้มีการแนะนำว่าการบริโภคไขมันในแต่ละวันเนี่ยควรอยู่ที่ประมาณ 25-30% ของพลังงานที่ต้องการทั้งหมดนะคะโดยเขาแนะนำว่าการบริโภคน้ำมันเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ6ช้อนชาต่อวันนะคะข้อ2นะคะจะเป็นการเลือกรับประทานไขมันที่มาจากธรรมชาติอย่างเช่นพวกน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันงาแล้วก็พวกปลาจากทะเลน้ำลึกก็ได้แก่พวกปลาแซลมอนปลาซาดีนปลาแมคเคอเรลแล้วก็ปลาทูน่าซึ่งปลาจากทะเลน้ำลึกพวกนี้ค่ะจะมีสารสำคัญก็คือสารโอเมก้า3ซึ่งเป็นสารที่ช่วยในการบำรุงแล้วก็พัฒนาสมองในด้านของความคิดนะคะสำหรับเทคนิคข้อที่3เนี่ยก็คือการบริโภค อาหารหรือว่าไขมันที่มาจากพืชเป็นหลักนะคะเพราะว่าจะช่วยในการรักษาหรือว่าดีต่อสุขภาพในระยะยาวได้ในที่นี้ก็จะขอยกตัวอย่างพืชที่มีปริมาณไขมันที่ดีอยู่ด้วยกัน5ชนิดด้วยกันนะคะก็คือชนิดแรกก็คือเป็นน้ำมันมะกอกซึ่งเป็นน้ำมันที่ดีต่อระบบหัวใจของเราก็จะเป็นน้ำมันที่ได้จากเมล็ดฟักทองนะคะซึ่งจะมีสารพวกโอเมก้า3แล้วก็โอเมก้า6เนี่ยที่ดีต่อระบบสมองของเรารวมถึงดีต่อสุขภาพของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วก็คุณแม่ที่ให้นมบุตรด้วยอะค่ะวัตถุดิบธรรมชาติชนิดต่อไปก็คือพวกเมล็ดถั่วอัลมอนด์ก็จะมีสารพวกที่ช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในร่างกายแล้วก็มีวิตามินรวมถึงแร่ธาตุที่สำคัญเช่นพวกวิตามิน E พวกโฟเลตแมกนีเซียมธาตุเหล็กเป็นต้นนะคะส่วนวัตถุดิบชนิดต่อมาก็คือเป็นพวกอะโวคาโดซึ่งหลายๆท่านเนี่ยอาจจะรู้จักหรือว่าคุ้นเคยกับอะโวคาโดมากขึ้นเพราะว่าสามารถปลูกได้ในประเทศไทยแล้วแล้วก็มีราคาที่ย่อมเยาวขึ้นและอะโวคาโดเนี่ยค่ะเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงแล้วก็น้ำตาลที่ต่ำเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการลดน้ำหนักแล้วก็ควบคุมน้ำหนักผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยก็สามารถรับประทานได้สำหรับหอมใหญ่เนี่ยก็ดีเช่นเดียวกันเพราะว่าจะช่วยลดการเกาะที่ผนังของไขมันได้ช่วยในการลดการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจข้อสุดท้ายก็จะเป็นไขมันที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือเป็นไขมันชนิดทรานซึ่งจะพบในพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นเบเกอรี่แล้วก็ขนมอบแล้วรวมถึงอาหารที่มีส่วนประกอบของเนยเทียมหรือว่าเนยขาวเป็นส่วนประกอบนะคะข้อส่วนข้อเสียของเขาที่มีต่อสุขภาพก็คือจะไปลดตัวคอเลสเตอรอลตัว

0: ตัวดีแล้วก็ไปเพิ่มตัวร้ายทำให้เราเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจได้ค่ะ
1: แหมรู้ลึกตรงประเด็นกับเรื่องราวของไขมันจริงๆเลยครับน้องปุ๋ม
2: ค่ะแล้วเป็นยังไงคะยังจะทานอยู่ไหมคะหมูปิ้งทุกวัน
1: ว่าจะไม่ทานเลยก็ไม่ได้นะครับ
2: ค่ะ
1: ทานให้น้อยลงในปริมาณที่พอเหมาะแล้วกัน
2: ใช่ทานได้ค่ะแต่ต้องรับประทานผักผลไม้ก็พูดไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะ
1: วันนี้ครับเป็นเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องของไขมันที่อาจารย์ภาวินีอินมณีได้เป็นวิทยากรของเราเน
2: า
1: ะได้นำเสนอในวันนี้
2: เล่าให้พวกเราฟังค่ะ
1: ก็เป็นความรู้ดีๆนะครับสำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วครับพบกับพี่เอและน้องปุ่มได้ใหม่ในรายการหน้าลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนการดูแลตนเองเมื่อเกิดหมอกควันในชุมชนทราบหรือไม่ว่าหากในพื้นที่หรือชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ประสบปัญหาหมอกควันซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศเคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ใช้หน้ากากอนามัยหรือผ้าชุบน้ำหมาดๆปิดปากปิดจมูกและสวมแว่นตาทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านงดกิจกรรมที่ทำให้เพิ่มปริมาณหมอกควันเช่นการเผาขยะและควรใช้ยานพาหนะเท่าที่จำเป็นหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือการทำงานที่ต้องออกแรงมากเพราะเมื่อหายใจเร็วขึ้นฝุ่นละอองจะเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นติดตามข่าวสารหรือการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆงดใช้น้ำฝนในการอุปโภคบริโภคใช้น้ำเกลือกั้วคอป้องกันอาการเจ็บคอสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้หอบหืดโรคหัวใจโรคปอดรวมทั้งเด็กและผู้สูงอายุควรพักอยู่ในบ้านเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที
4: จะเรียนมสทได้หรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
6: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

อยากสร้างกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดตอนนี้เรามีคำตอบค่ะสามารถทำได้ง่ายขึ้นค่ะวันนี้อาจารย์จะพาไปดูสิ่งที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์แบบสนทนาโต้ตอบค่ะ generative AI หรือ conversational AI ค่ะเอามาช่วยสร้างแคมเปญการตลาดได้ยังไงกันบ้างค่ะแนะนำตัวเองก่อนนะคะอาจารย์เนอโนไทยค่ะเป็นอาจารย์วิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะโปรไฟล์อาจารย์เนอยู่ที่หน้าจอค่ะอันนี้ก็เป็นโปรไฟล์ที่มาจาก AI ค่ะ Gemini ค่ะให้คำตอบเราได้ทันทีนะคะสามารถเข้าหาเว็บได้อาจารย์ได้ถึงบอกว่าตอนนี้ถึงยุคของ AI แล้วค่ะเราสามารถให้ AI มาช่วยเราทำงานได้สารพัดค่ะนี่คือตัวอย่างค่ะที่อาจารย์เนจะพาไปดูนะคะไปท่องโลก AI กันค่ะเอา AI มาช่วยเราในการทำแคมเปญการตลาดได้ยังไงกันบ้างก่อนไปถึงตรงนั้นนะคะสิ่งที่อาจารย์เนชวนรู้จักก่อนค่ะว่า generative AI คืออะไรปัญญาประดิษฐ์แบบสนทนาโต้ตอบได้โอ้โหตื่นตัวกันมากเลยค่ะ2ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับสิ่งนี้เพราะในฐานะมนุษยชาติเราสามารถคุยกับ AI ได้แล้วสำหรับการตลาดไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะเรารู้จักมา10ปีแล้วค่ะเพราะว่าเราเอามาใช้ในการทำอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มการตลาดต่างๆแต่มันเพิ่งคุยกับคนทั่วไปได้ค่ะเลยเป็นสาเหตุทำให้ทุกคนตื่นตัวกับปัญญาประดิษฐ์กันเป็นอย่างมากเลยค่ะอาจารย์นี่ก็พลอยตื่นเต้นไปด้วยนะคะเพราะเราคนธรรมดาที่เราไม่สามารถเขียนโค้ดได้เราสามารถสั่งงาน AI ได้แล้วและที่สำคัญมันอับดุลมากค่ะสั่งเมื่อไหร่ก็ได้คำตอบเมื่อนั้นค่ะแล้วก็ยังทรานส์ฟอร์เมอร์อีกด้วยนะคะออกมาได้หลายรูปแบบค่ะเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะว่าการทำงานของ AI เป็นยังไงกันบ้างชวนรู้จักคำศัพท์พื้นฐานก่อนค่ะ generative AI ทำงานด้วย large language model ค่ะคือโมเดลสมองค่ะขนาดใหญ่ที่สามารถเก่งเรื่องภาษามากๆเลยค่ะอาจารย์เนชอบเรียกมันว่ามันเป็นน้องยาย่าหรือณเดชนะคะนั่นคือโตมาจากเมืองฝรั่งแต่สามารถพูดไทยได้อย่างคล่องแคล่วละตอนนี้ไร้รอยต่อค่ะภาษาไทยไร้รอยต่อจริงๆนะคะแล้วปัญญาประดิษฐ์อันนี้ถูกเทรนมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเนี่ยให้ดูรูปค่ะถูกเทรนมาแบบนี้ค่ะมันทำงานแบบนิวรอนเน็ตเวิร์กนะคะแล้วก็ผ่านการเทรนด้วย Data ขนาดใหญ่มะหึมาค่ะใช้คำนี้เลยเพราะอะไรคะเทรนมาทั้ง Data ทั้งหมอทั้งนักเคมีจิตวิทยาศิลปะนะคะเลขนะคะโอ้เชี่ยวชาญทุกอย่างค่ะการตลาดด้วยทุกคนแล้วที่สำคัญ Data ของคนไทยก็อยู่ในนั้นเยอะแยะมากมายค่ะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ได้ถามเรื่องกฎหมายไทยรู้ทันทีนะคะถามเรื่องดาราไทยรู้ทันทีค่ะเพราะอะไรคะเพราะพวกเราเนี่ยละค่ะไปช่วยกันเทรนค่ะดังนั้นสิ่งที่เราจะมีส่วนร่วมกับ AI นะคะทักษะที่กลายเป็นจำเป็นสำหรับยุคนี้แล้วคือทักษะนี้ค่ะการเขียนพร้อมค่ะทุกคนนี่ทักษะนี้สั่งค่ะเพราะว่า AI เป็นอับดุลค่ะสั่งอะไรไปได้ออกมาทันทีแต่คุณสั่งดีได้ผลที่ดีสั่งไม่ดีก็ได้ผลที่ไม่ดีค่ะดังนั้นทักษะการเขียนพร้อมเป็นสิ่งจำเป็นมากๆเลยนะคะเพื่อให้สมองกลทำงานได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพอีกทักษะหนึ่งที่อาจารย์เนชวนค่ะทักษะการปรับแต่งผลที่ได้จากพร้อมและปรับแต่งพร้อมค่ะดังนั้นเมื่อโมเดลเอาท์พุตออกมานะคะนะบอกแล้วนะคะอินพุตที่ดีทำให้เกิดเอาท์พุตที่ดีแต่เอาท์พุตที่ดียังไม่เพียงพอค่ะเราต้องมีส่วนร่วมในการปรับแต่งเอาท์พุตนี้เป็นสาเหตุทำให้ AI เก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะเราปรับแต่งเอาท์พุตและรวมถึงปรับแต่งพร้อมใหม่ค่ะให้พร้อมมีประสิทธิภาพมากขึ้นวันนี้อาจารย์เนชเอาพร้อมดีๆมาให้ทุกคนเลยค่ะว่าจะทำกลยุทธ์การตลาดมีพร้อมดีอะไรกันบ้างเออตื่นเต้นกันไหมโอเคค่ะแคมเปญการตลาดค่ะขั้นตอนในการครีเอทคอนเทนต์นะคะมีโปรเซสแบบนี้เลยค่ะซึ่ง AI เข้ามาช่วยได้ทุกขั้นตอนค่ะขั้นตอนประกอบไปด้วยคิดค่ะคิดก่อนอยากจะทำอะไรเจ๋งๆสร้างสรรค์ค่ะวางแผนคอนเทนต์ค่ะพัฒนาคอนเทนต์ขึ้นค่ะแล้วก็เอาคอนเทนต์ไปโปรโมตตามสื่อโซเชียลต่างๆแล้วก็ติดตามค่ะว่าคอนเทนต์ที่ได้เป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์เนพาไปทดลองใช้กันค่ะรู้จักโครงสร้างพร้อมกันก่อนบอกแล้วนี่คือทักษะของคนยุคนี้ค่ะถ้าไม่เรียนรู้เอาแน่นอนนะคะถ้าเรียนรู้เราจะเก่งขึ้นทำงานได้ไวขึ้นทำงานออกมาได้ดีขึ้นค่ะเป็นยุคแบบ

ไซเบอร์ฮิวแมนจริงๆนะคะมาดูโครงสร้างพร้อมค่ะฉลาดใช้พร้อมอาจารย์แนะนำ3อันไว้เลยค่ะพร้อมแรกเขาเรียกว่าซีเควนซ์พร้อมค่ะเราชอบกันมากเลยค่ะเป็นสิ่งที่ร้อยทั้งร้อยทุกคนใช้ค่ะก็คือคุยไปเรื่อยๆเหมือนคุยกับเพื่อนทางไลน์อะค่ะนี่เขาเรียกว่าซีเควนซ์พร้อมค่ะอันที่สองค่ะเมตาพร้อมอันนี้เอาเมตาพร้อมมาให้พวกเราดูเต็มๆเลยค่ะคือพร้อมแบบสมบูรณ์ค่ะอาจารย์ได้มีโครงสร้างให้ดูด้วยบอกเลยเปิดให้ดูที่วิดีโอนี้วิดีโอเดียวเลยนะคะดังนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดพร้อมที่3ค่ะเขาเรียกว่าอาร์คพร้อมค่ะเดี๋ยวจะมีให้ดูบ้างนะคะก็คือการถามเพื่อหาพร้อมที่ดีที่สุดค่ะให้ดูตัวอย่างค่ะ นี่คือแคมเปญนะคะเราอยากได้ไอเดียนะคะการคิดแคมเปญให้กับผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่จะเปิดตัวขึ้นมาค่ะสำหรับคนทำงาน 30-40 ปีค่ะซีเควนซ์พร้อมก็คือว่าเราสั่งพร้อมไปง่ายๆแบบเนี้ยคือสิทธิ์ขึ้นท็อปออฟไมล์เราอยากให้ AI ทำงานยังไงเราก็สั่งค่ะพอสั่งเสร็จปุ๊บ AI ก็ตอบมาค่ะนี่คือตัว Gemini ค่ะตอบมายาวๆมากๆเลยนะคะเสร็จปุ๊บเราก็ฟีดแบ็กกับ Gemini ค่ะก็ฟีดแบ็กไปเลยนะคะว่าชอบไม่ชอบเห็นไหมคะนี่คือการเทรน AI ค่ะนะแล้วก็บอกด้วยจะให้ชมด้วยไอเดียดีจังแต่ว่าอยากให้ปรับตรงนี้หน่อยน่าจะเพิ่มอะไรอีกไหมนะคะเขาก็สั่งเขาก็ตอบกลับมาอีกค่ะแล้วก็หลังจากนั้นอาจารย์เนยก็เทรนต่อค่ะชอบไม่ชอบแล้วก็ขอบคุณค่ะมีแนะนำอะไรอีกไหมอาจารย์เนยอยากทำแบบออมนิชแนลออฟไลน์ออนไลน์เลยได้ไหมก็ตอบมาอีกค่ะนี่เขาเรียกว่าซีเควนซ์พร้อมค่ะข้อดีคือมันธรรมชาติเหมือนเราคุยกับเพื่อนเราคุยกับเพื่อนร่วมงานเราแชทในไลน์ค่ะข้อเสียคือใช้เวลานานค่ะในการเจเนเรตเนาะกว่าจะได้ที่ถูกใจดังนั้นวันนี้อาจารย์ได้ชวนใช้เมตาพร้อมแล้วกันค่ะเพราะว่าการสาธิตเรามีเวลาจำกัดค่ะเมตาพร้อมโครงสร้าง5อย่างค่ะ PARTS ค่ะ PARTS ค่ะนะโครงสร้างนี้ง่ายๆเลยเหมือนโคนันเลยใครทำอะไรทำไปทำไมทำให้ใครทำแบบไหนผลลัพธ์เป็นอย่างไรโอ้โหถามกันขนาดนี้พร้อมจะยาวแค่ไหนเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะพร้อมยาวจริงๆค่ะแต่สั่งแล้วได้ผลถูกใจค่ะนะคะมีแนวโน้มที่คำตอบแรกจะใช้ได้เลยค่ะแล้วที่สำคัญค่ะคุณสั่งด้วยเมตาพร้อมตัวฟรีหรือตัวโปรไม่ค่อยต่างกันค่ะนี่แอบกระซิบเลยนะดังนั้นบางครั้งคุณไม่ต้องซื้อตัวโปรก็ได้มันคือไม่ต้องจ่ายตังค์รายเดือนก็ได้อะนะตัวฟรีก็อาจจะทำได้ดีเหมือนกันซึ่งเดี๋ยววันนี้สาธิตให้ดูนะคะตัวฟรีเทียบกับตัวโปรเลยค่ะใครนะคะสั้นๆเลยค่ะบอกไปเลยค่ะให้ AI สวมหมวกเป็นใครค่ะเพื่อทำให้หยิบ data set นั้นมาค่ะนะดังนั้นในที่นี้อาจารย์จะให้เป็นนักที่ปรึกษาทางการตลาดดิจิตอลเป็นนักการตลาดนะคะเนี่ยแบบนี้นี่คือตัวอย่างค่ะใครสำคัญมากๆค่ะ P ต้องสัมพันธ์กับ A ค่ะใครต้องสัมพันธ์กับ action หรือ aim ที่ให้เขาทำค่ะดังนั้น P ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นตัวเรานะคะเป็นคนอื่นก็ได้เป็นใครก็ได้ค่ะเราตั้งบทบาทให้เขาเลยเพื่อให้ AI สวมบทบาทเป็นสิ่งนั้นค่ะแล้วก็สามารถทำหน้าที่ได้ไปให้สุดทำหน้าที่ให้ได้เต็มที่เลยค่ะดังนั้นจะในชอบใช้คำว่าระดับโลกแนวหน้านะคะหรือว่าเป็นของ AC Nielsen นะ Ogilvy นะคะอูใส่ไปได้เลยค่ะนะทำอะไรบอกแล้วนะคะ P สำคัญคือต้องสัมพันธ์กับ A ค่ะดังนั้นคุณจะสนุกมากจะมี AI ที่มีหลายบทบาทนะคะจะมีใครหลายๆคนมาช่วยเราทำงานแล้วตรงทำอะไรเราก็บอกให้ชัดเจนเจาะจงค่ะนะอยากให้ทำอะไรนะคะเจาะจงเลยสร้างแคมเปญการตลาดดิจิทัลนะคะบอกเลยอยากให้ทำอะไรนะคะชัดกว่านี้ก็คือสร้างแคมเปญการตลาดบน Facebook เนี่ยชัดขึ้นบอกให้ชัดกว่านี้คือสร้างแคมเปญการตลาดนะเพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์อะไรนะคะใส่โปรไฟล์ผลิตภัณฑ์ไปก็ยิ่งชัดค่ะยิ่งคุณทำได้ชัดเท่าไหร่ผลออกมาก็ยิ่งชัดเจนเฉพาะเจาะจงและเอาไปใช้ได้มากเท่านั้นดังนั้นนี่คือเอมนะคะให้ใครค่ะเพื่อให้รู้ออเดียนส์ค่ะสำคัญมากกับการสื่อสารการตลาดนะคะคุณเปลี่ยนออเดียนส์ก็เปลี่ยนคอนเทนต์ที่ออกมาค่ะดังนั้นสำคัญมากจริงๆระหว่างวัยรุ่น Gen Zนะกับคนทำงาน Gen Y นะคะกับวัยรุ่นตอนปลายอย่างอาจารย์เนะ Gen X อย่างเงี้ยนะคะบางทีเราชอบคอนเทนต์ไม่เหมือนกันค่ะนะนึกออกไหมคะบางทีคุยกับอาจารย์เนะเนี่ยก็จะวัยรุ่นตอนปลายเนาะคอนเทนต์ต้องชัดเจนต้องเคลียร์นิดนึงต้องเป็นภาษาแบบมืออาชีพนิดนึงคุยกับวัยรุ่นนะคะ Gen Z นะหรือตอนนี้จะมี Gen ใหม่ออกมา Gen Beta ออกมา Gen Alpha ออกมาพวกนี้บางทีต้องภาษาตัดๆนิดนึงนะคะดังนั้นให้ใครสำคัญมากๆค่ะระบุเลยนะว่าอยากให้เป็นใครหรือบางทีเป็นนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องเป็นภาษาในประเทศนั้นตาม culture ของเขาไปเนาะแบบไหนธีมค่ะนะแน่นอนเราอยากให้มีแนวคิดแบบไหนธีมแบบไหนเราก็ใส่ไปเลยค่ะนะผลไตรค่ะนี่ระบุผลลัพธ์มาเลยนะคะว่าอยากต้องการในรูปแบบไหนพูดแบบคร่าวๆเลยนะคะทำเป็นตาราง

ให้ดูนะคะเมตาพร้อมนะคะนี่ค่ะยาวไหมยาวค่ะแต่คุณจะได้ผลลัพธ์ที่คุณถูกใจแล้วที่สำคัญนะคะคุณสั่งยาว AI ก็จะตอบกลับมายาวเช่นเดียวกันเดี๋ยวจันนี้ให้ดูค่ะนะคะอาร์คพร้อมเป็นอีกแบบนึงค่ะถ้าคุณไม่รู้ว่าจะสั่งพร้อมยังไงก็ถามเลยค่ะว่าผมควรจะสั่งพร้อมยังไงแล้วให้ AI บอกพร้อมเรานะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ดีค่ะอ่ะเดี๋ยวจันนี้จะมาลองทำกันดูเลยนะคะไปกันอย่างเร็วๆเลยนี่เป็นกรณีศึกษาค่ะนะเป็นของลูกศิษย์ค่ะเขาผลิตพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายค่ะเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูนะคะว่าพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายจะทำแคมเปญการตลาดยังไงเออมาค่ะเราจะพัฒนาร่วมกับ AI ค่ะดังนั้นตัวอย่างระดับการสนทนานะคะแน่นอนต้องเริ่มจากให้ AI ช่วยคิดกลยุทธ์สื่อสารการตลาดก่อนนะคะโดยที่เป็นแนวคิด Marketing Funnel ค่ะการตลาดดิจิตอลจะเป็น Marketing Funnel คือเปลี่ยนจากคนที่ไม่รู้จักเป็นคนที่รู้จักจากคนที่รู้จักเป็นคนที่ชอบรู้ใจเป็นคนที่ซื้อแล้วก็เป็นคนที่พักดีค่ะนี่คือ Funnel ค่ะที่เราค่อยๆสร้างลูกค้ามาเรื่อยๆนะคะซึ่งเดี๋ยวลองทำกันดูนะคะเดี๋ยวอาจารย์เนจะให้นะคะให้พร้อมกันเลยนะโดยที่อาจารย์เนจะเริ่มแรกก่อนจากเมตาพร้อมก่อนนะคะนะเดี๋ยวสาธิตนะคะนี่คือตัวอย่างพร้อมค่ะนะเดี๋ยวสาธิตให้ดูค่ะนี่ค่ะนี่คือเมตาพร้อมตัวยาวๆอย่างนี้เลยนะคะตามรูปแบบพาสเลยค่ะอาจารย์เนจให้ดูค่ะช่องที่มืดๆฝั่งซ้ายคือ ChatGPT ตัวฟรีค่ะฝั่งขวาคือ GPT O1 ที่ฉลาดที่สุดค่ะนะลองดูค่ะคลิกเลยนะคะคลิกเลยนี่เป็นเมตาพร้อมที่ทำเพื่ออาร์คพร้อมค่ะว่าถ้าอยากทำกลยุทธ์การตลาดฉันควรให้ข้อมูลอะไรกับเธอบ้างนะเห็นไหมคะ AI แต่ละครั้งที่ตอบได้ไม่เหมือนกันค่ะนะแต่ถ้าคุณใส่พร้อมที่ดีนะคะ AI ตัวฟรีก็ไม่ต่างจาก AI ตัวที่เป็นฉลาดที่สุดเลยเพราะพร้อมเราดีค่ะนะคะเขาก็บอกเลยค่ะว่าเราต้องใส่อะไรให้เขาบ้างแล้วเขาถึงจะตอบได้ดีนี่คือการใช้เมตาพร้อมบวกกับอาร์คพร้อมด้วยกันค่ะก็คือว่าถ้าคุณเป็นนักการตลาดดิจิตอลในระดับโลกแล้วถ้าคุณจะต้องทำแคมเปญการตลาดให้กับพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายเนี่ยคุณต้องการข้อมูลอะไรบ้างเพื่อทำให้สั่งงานได้ดีขึ้นนะคะเราก็จะเตรียมข้อมูลตามนี้เลยนะคะเพื่อจะทำแคมเปญการตลาดค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะทำพร้อมต่อไปนะคะคือสมมติว่าเราให้ข้อมูลค่ะทำให้ข้อมูลให้พร้อมค่ะพร้อมต่อไปที่อาจารย์จะใช้นะคะเขาเรียกว่าเป็นซีเควนซ์พร้อมเนาะเพราะต่อจากพร้อมข้างบนแล้วก็ตอบคำถามข้อมูลทั้งหมดเลยค่ะนะคะตอบคำถามข้อมูลทั้งหมดเลยนะว่าที่เขาถามมาเนี่ยฉันจะตอบอะไรให้เธอบ้างนะคะนะเพื่อเป็นแคมเปญการตลาดเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่า AI ตัวฟรีและตัวโปรนะตอบต่างกันยังไงเราให้ข้อมูลเหมือนกันเลยค่ะทั้งคู่เลยแล้วกดส่งค่ะนะคะที่คุณเห็นที่อาจารย์ได้ใส่นี่คือหน้าจอในการสั่ง AI ค่ะสังเกตนิดนึงนะคะว่าโมเดล ChatGPT O1 ที่อยู่ใน Plus นะคะที่เรียก Plus ก็คือว่าจ่าย700บาทต่อเดือนนะคะตอนนี้ Pro มันจ่ายเป็นแพงกว่านี้ละนะคะ 7,000 บาทต่อเดือนละนะคะถ้า700บาทต่อเดือนเนี่ยจะมี O1 ซึ่งฉลาดมากๆแต่ต้องใช้เวลาคิดค่ะนะคะคือคิดมากกว่าคนอื่นนะคะนี่นะคะผลออกมานะคะนี่นะคะเห็นไหมคะสิ่งที่อาจารย์ชวนดูคือถ้าเราสั่งพร้อมที่ดีค่ะนะตัวฟรีหรือตัวโปรไม่ต่างกันเลยนะตัวฟรีเนี่ยสิ่งที่ได้คือ ChatGPT 4o mini ค่ะนะก็คือแบบให้ AI ที่ตัวที่แบบทำงานเร็วๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะมาให้เราขณะที่ O1 เนี่ยคิดเยอะนะคะตรรกะดีมากๆไม่ค่อยต่างกันค่ะอาจารย์เท่าที่ดูผลนะคะน่าสนใจไหมเนาะไม่ค่อยต่างกันนะแล้วก็ออกมาเป็น5สเตจเหมือนกันของ customer journey ค่ะนะก็คือสเตจตั้งแต่ awareness evaluations conversions เงี้ยนะคะ post conversion นะคะเห็นไหมคะ loyalty stage เห็นไหมคะเหมือนกันเนี่ยค่ะนะเราก็บอกไทม์ไลน์นะ O1 บอกไทม์ไลน์ด้วยน่าสนใจค่ะดังนั้นถ้าคุณเรียนรู้การสั่งพร้อมนะคะถึงแม้ว่าเราจะได้ LLM ตัวที่ไม่ได้เก่งมากมายนักก็ยังสามารถทำผลออกมาได้ดีค่ะเห็นไหมคะตัวฟรีมี KPI ให้ด้วยมีกลยุทธ์ให้ด้วยนะคะอาจารย์ได้ชอบทั้งคู่เลยบอกเลยชอบทั้งคู่เลยไม่ได้ต่างกันมากเลยเนื่องจากว่าเราสั่ง AI ได้ค่อนข้างดีนะคะเนาะinput ที่ดีก็เกิด output ที่ดีนะคะแล้วก็สังเกตเราใส่ input ก็คือข้อมูลเพิ่มเติมให้เขาเพื่อทำกลยุทธ์การตลาดได้ดีนะดังนั้นจึงทำให้เกิดผลของแคมเปญการตลาดที่ดีค่ะ
อันนี้พอให้เป็นไอเดียค่ะเมื่อเปรียบเทียบกันเนาะดังนั้นถ้าคุณเห็นพร้อมตรงนี้แล้วนะคะคงพอเห็นเนาะว่าเราจะสามารถทำกลยุทธ์การตลาดได้ยังไงกันบ้างแล้วคำตอบเป็นยังไงกันบ้างนะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญค่ะต้องให้ข้อมูลนะคะที่จำเป็นนะคะเพื่อสร้างกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ดีด้วยซีเควนซ์พร้อมนะคะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถทำเพิ่มเติมได้นะคะอย่างเช่นขยายความรายละเอียดนะคะขอให้เขาขยายความรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละสเตจได้นะคะให้สร้างคอนเทนต์แพลนได้ให้สร้างสคริปต์วิดีโอได้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีเมตาพรอมให้หมดนะคะซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้ถ้าใครสนใจอยากได้เมตาพรอมนะคะติดต่ออาจารย์นี้ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างคร่าวๆค่ะนะคะรอบนี้ไม่ได้สาธิตแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างคร่าวๆเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่เราให้ข้อมูลเข้าไปค่ะที่เมื่อกี้อาจารย์เนสส่งให้เป็นพร้อมที่2ก็คือให้ข้อมูลในแต่ละส่วนเข้าไปเพื่อเป็นอินพุตให้เขาในการคิดแคมเปญการตลาดนะคะเพื่อให้เขารู้ว่าผลิตภัณฑ์เนเจอร์ครีตคอนกรีตพิมพ์ลายของเรามีข้อมูลภายในอะไรบ้างจุดโดดเด่นเป็นยังไงบ้างกลุ่มเป้าหมายเป็นใครนะคะเห็นไหมคะนะเราก็ทำให้เขาสามารถตอบเราในเรื่องแคมเปญการตลาดได้ดีขึ้นอย่าหวังแคมเปญที่ดีโดยที่เราไม่ได้ให้อินพุตอะไรเลยนะคะนะเพราะเขาจะไม่เข้าใจธุรกิจเราเขาจะไม่เข้าใจกลุ่มเป้าหมายเรานะคะเขาจะไม่เข้าใจจุดโดดเด่นของแบรนด์เรานะบางทีกลุ่มเป้าหมายเนี่ยให้เป็นเพอร์โซนาได้ยิ่งดีเนาะนี่เป็นตัวอย่างคำตอบที่ได้ดังนั้นถึงแม้จะใช้4O mini ก็ได้คำตอบที่ดีค่ะนะนี่คือจากหน้าจอนะคะอาจารย์นี้มาสรุปให้ถ้าเป็น O1 ที่ฉลาดที่สุดคำตอบก็ลึกซึ้งมากขึ้นแต่ต่างกันนิดเดียวค่ะเนาะเพราะว่าเราสั่งพร้อมได้ดีไงคะนะแล้วก็เราสามารถทำเพิ่มทีละสเตจได้เห็นไหมคะนะก็ให้ขยายรายละเอียดนะคะแล้วก็ให้ใช้จัดลำดับความสำคัญนะคะเห็นไหมคะเวลาสั่งเราสั่งยาวค่ะเมตาพร้อมแต่คุณอาจจะไม่ต้องให้ตัวเพอร์โซนาคือตัว P ละนะคะไม่ต้องให้เขาสวมบทบาทแล้วเพราะมันอยู่ในแชทข้างบนแล้วค่ะถ้าเมื่อไหร่อยู่ในแชทเดียวกันเขาจะสวมบทบาทเดียวกันไปตลอดนะคะนี่ก็ตัวอย่างคำตอบที่ได้นะคะตอบยาวไหมตอบยาวค่ะนี่ขนาดตัวฟรีนะตอบยาวมากเลยค่ะเพราะเราสั่งพร้อมได้ดีไงคะนี่เห็นไหมคะนี่ O1 mini ค่ะก็คุณจ่ายเงินเนาะ you get what you pay เขาก็ให้เพิ่มมาหน่อยมีตารางตัวอย่างการจัดสรรงบประมาณเนาะการจัดลำดับความสำคัญก็มีเหตุผลให้มีข้อเสนอแนะให้นะคะดังนั้นถ้าทำจริงจังก็จะซื้อแบบ plus ก็ดีค่ะสนับสนุนนะคะแต่ถ้ายังไม่มีแบบ plus แบบฟรีก็ให้แนะนำให้ใช้สั่งพร้อมให้ดีค่ะนะแล้วก็ปรับแต่งไปเรื่อยๆค่ะทั้งหมดเนี้ยอยู่ในแชทเดียวกันหมดเลยนะคะอยู่ในแชทเดียวกันหมดเลยลองซีเควนซ์พร้อมใหม่ให้สร้างคอนเทนต์แพลนให้เรานี่นะคะนี่ตัวอย่างพร้อมค่ะนะเป็นสถาปนิกรุ่นใหม่นะอันนี้เปลี่ยนหมวกแล้วเปลี่ยนเพอร์โซนาใหม่ละคุณเป็นสถาปนิกรุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงในวงการนะคะอายุ32ปีทำงานที่บริษัทสถาปนิกชั้นนำนะคะจบการศึกษาปัตยกรรมนะคะมหาวิทยาลัยชั้นนำนี่คือตัวเพอร์โซนาคือให้เป็นลูกค้าละนะคะลูกค้าของคอนกรีตพิมพ์ลายคือสถาปนิกเนาะนะคะเสร็จแล้วก็แบบบอกไปเลยค่ะโอ้โหละเอียดมากเลยนะคะนะบอกไปเลยค่ะว่าจากมุมมองสร้างแผนเนื้อหาให้หน่อยนะคะโดยที่เป็นเพอร์โซนาของการสร้างเนื้อหาการสร้างคอนเทนต์ค่ะนะเพื่อสร้างการรับรู้ในกลุ่มสถาปนิกด้วยกันนะดังนั้นโอ้โหเวลาคุณทำแคมเปญนะคะคุณสามารถเข้าสวมหมวกได้หลากหลายเพื่อให้ได้ไอเดียที่หลากหลายไอเดียชั่นเราจะหลากหลายมากๆเลยค่ะนะนี่ค่ะลองดูผลค่ะเห็นไหมคะน่าสนใจไหมนี่คือผลที่ได้ค่ะนะจะสามารถสร้างรูปแบบการนำเสนอยังไงนะคะเนื้อหาที่ต้องการเป็นยังไงนี่คือคอนเทนต์แพลนของเราค่ะนะเขาก็จะบอกเลยค่ะว่าเราควรจะสร้างเนื้อหาแบบที่มันมีเทรนด์การออกแบบนะแสดงตัวอย่างของโครงการจริงเปรียบเทียบก่อนหลังเบื้องหลังการผลิตการดูแลรักษาสถาปนิกชอบโอ้ถามอาจารย์เนสอาจารย์เนสเป็นนักการตลาดก็ไม่รู้ว่าสถาปนิกอยากได้อะไรเราก็เลยให้ AI สวมหมวกเป็นสถาปนิกเลยนะที่เหมือนกับลูกค้าของบริษัทนี้เลยเขาก็จะบอกเลยเขาอยากฟังคอนเทนต์แบบเนี้ยแล้วเสร็จแล้วปุ๊บนะก็บอกวิธีการถ่ายภาพให้เราด้วยถ้าทำคอนเทนต์ต้องถ่ายภาพแบบไหนใช้แสงแบบไหนโอ้โหทุกอย่างมาหมดค่ะทุกคนแฮชแท็กจะต้องแฮชแท็กอะไรนะคะที่สถาปนิกชอบนะคะแล้วก็เนื้อหา3เดือนควรจะมีแพลนยังไงชอบไหมล่ะทุกคนนะเรามีคอนเทนต์แพลนเลย AI ช่วยคิดค่ะนะเรามีส่วนร่วมคือให้อินพุตที่ดีมาดูแชท GPT O1 mini ค่ะสำหรับคนที่จ่ายเงินแบบ plus ค่ะนะดูซิต่างกันไหมเนี่ยรูปแบบการนำเสนอมันชัดเจนขึ้นเนาะ
บอกไปเลยว่าทำเป็นสตอรี่เป็นรีลอินโฟกราฟิกการ์ตูนสั้นแชร์ผลงานจากสถาปนิกด้วยกันนะคะบอกแพลตฟอร์มเลยว่าควรจะเป็นยังไงประเภทเนื้อหาใกล้เคียงกันค่ะตัวอย่างโครงการจริงเนื้อหาทางเทคนิคและการใช้งานใช้แฮชแท็กก็แฮชแท็กมาให้เลยว่ามีแฮชแท็กเฉพาะทางด้วยเออมีแฮชแท็กยอดนิยมด้วยเออนะมีแฮชแท็กแบรนด์ด้วยเออนะแฮชแท็กท้องถิ่นด้วยเนื่องจากแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของลูกศิษย์ที่ท้องที่เชียงใหม่ค่ะเออแล้วก็มีตัวอย่างปฏิทินด้วยเออน้องพยายามมากขึ้นค่ะเพราะเราจ่ายเงินเนาะนะคะมีนี่ตัวอย่างปฏิทินด้วยนะคะเมื่อกี้เป็นแผนคร่าวๆนะถ้าของฟรีเป็นแผนคร่าวๆอันนี้เป็นตัวอย่างปฏิทินให้เราดูเลยเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยค่ะมาดูลำดับสนทนาสุดท้ายค่ะถึงเวลาจะไปเอาแคมเปญไปใช้จริงค่ะนะคะตอนนี้ TikTok กำลังมาแรงเนาะดังนั้นตัวอย่างการสนทนานี้ก็คือสั่งซีเควนซ์เลยค่ะช่วยสร้างสคริปต์วิดีโอสั้นของ TikTok ได้ไหมยาวไม่เกิน2นาทีนะคะแล้วก็เปลี่ยนเพอร์โซนาใหม่นะคะในการสั่งเมตาพรอมใหม่ให้สมมุติบทบาทว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างคอนเทนต์ค่ะนะนี่คือส่วนท้ายของการทำแคมเปญแล้วนะคะคือทำมาเป็นคอนเทนต์เลยลองดูค่ะผลที่ได้ค่ะนะอาจารย์เนใช้สิ่งที่เรียกว่าซีเควนซ์พร้อมพออยู่ในแชทเดิมนะคะแล้วก็ใช้รูปแบบเมตาพร้อมนะคะก็คือพาสนั่นเองระบุให้รอบนี้นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญการสร้างคอนเทนต์แล้วค่ะเอออยู่ๆแล้วก็มีคนช่วยสร้างคอนเทนต์ให้เราเนาะนะคะแล้วก็บอกไปเลยค่ะว่าเป็นคอนเทนต์วิดีโอสั้นของวัสดุก่อสร้างและการออกแบบภารกิจคือขอได้ไหมคลิปวิดีโอ TikTok ความยาวไม่เกิน2นาทีใครถามอาจารย์เนก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะเราก็ไม่ได้อยู่ในดูแลแบรนด์นะเราก็คิดไม่ออกเหมือนกันแต่ AI คิดได้ค่ะเพราะเขาเชี่ยวชาญในการสร้างคอนเทนต์ของวัสดุก่อสร้างเนาะนะแล้วก็บอกไปเลยกลุ่มเป้าหมายเป็นใครลอกมาเลยค่ะให้เขารู้นะนี่คือ R ค่ะกลุ่มเป้าหมายที่จะฟังคอนเทนต์นี้คือสถาปนิกรุ่นใหม่ทำงานในบริษัทสถาปนิกชั้นนำค่ะชอบการออกแบบธรรมชาติเนื้อหาโทนเป็นยังไงคะให้เห็นโชว์รูมตัวอย่างผลิตภัณฑ์สตรัคเจอร์คือเนี่ยโทนเสียงนะมืออาชีพเป็นกันเองนะสตรัคเจอร์คือต้องเน้นความเชี่ยวชาญคุณภาพและระบุองค์ประกอบเสียงที่จะใช้ถ่ายทำแตรเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะอาจารย์ในหน้าจอนะโชว์ผลเต็มๆเลยดีกว่า ChatGPT CEO ค่ะนั่นคืออยู่ในแบบฟรีค่ะโอ้เปิดมานะคะวิดีโอมุมกว้างไวช็อตโชว์รูมนะคะให้เห็นโชว์รูมสวยงามทันสมัยนะคะแบบธรรมชาติบรรยากาศอบอุ่นและไม่เสียง voice over คุณกำลังมองหาวัสดุตกแต่งที่เป็นธรรมชาติและยั่งยืนสำหรับโปรเจกต์ใหม่อยู่หรือเปล่ามารู้จักคอนกรีตพิมพ์ลายเนเจอร์คลิกกันเถอะนี่เห็นไหมคะแล้วก็มีช่วงแนะนำโชว์รูมก็แพนไปถ่ายโชว์รูมเลยค่ะแบบ close up ให้เห็นตัวอย่างแผ่นคอนกรีตพิมพ์ลายค่ะแล้วก็มีเสียงบรรยายว่าเราเข้าใจว่าสถาปนิกยุคใหม่ต้องการวัสดุใหม่ทั้งด้านดีไซน์ความยั่งยืนความคุ้มค่านี่คือคอนกรีตพิมพ์ลายคุณภาพสูงจากเนเจอร์คริกที่ช่วยยกระดับให้โปรเจกต์ของคุณนะคะดังนั้นจะเห็นได้นะคะมีทั้งแนะนำภาพแนะนำมุมกล้องแนะนำเสียงค่ะซึ่งมีทั้งหมด5ช่วงค่ะจบภายใน2นาทีแล้วก็แนะนำองค์ประกอบเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นการใช้ซับไตเติ้ลจำเป็นต้องมีนะเออแฮชแท็กที่แนะนำช่วงเวลาและโทนแสงให้ใช้แสงธรรมชาตินะสื่อถึงความเป็นธรรมชาติชอบไหมล่ะชอบนะเอาไปใช้ได้เลยนะนี่ขนาดไม่ใช่ตัวเสียตังค์นะของ ChatGPT นะจันนี่ก็ว่าเอาไปใช้ได้เลยแหละเดี๋ยวมาดูตัวโอวันมินิค่ะเสียตังค์แล้วได้อะไรนะเสียตังค์ได้แบบนี้เลยค่ะ4หน้าค่ะทุกคนอ่านไม่ออกแน่นอนนะคะมันตัวเล็กนะคะแต่อาจารย์เนกเดี๋ยวขยายให้ดูค่ะองค์ประกอบภาพและเสียงนะคะบอกมาโดยละเอียดเลยค่ะว่าเปิดวิดีโอมาจะมีภาพและเสียงอะไรบ้างนะคะคล้ายเมื่อกี้เลยคล้ายเมื่อกี้เลยนะคะแต่เพิ่มเติมค่ะสคริปต์แยกออกมาค่ะนะคะเพิ่มเติมคือความขยันขึ้นนะแยกสคริปต์ออกมาให้เผื่อคุณจะเลือกปริ้นตรงนี้ไปให้คนที่ทำ voice overนะแล้วนอกจากนี้แนวทางการถ่ายภาพนะละเอียดขึ้นนะองค์ประกอบกฎ3ส่วนต้องมานะการใช้สีการเคลื่อนไหวกล้องนะโอ้โหพี่ๆช่างภาพชอบไหมคะที่อัดวิดีโออยู่ตอนนี้แนวทางการเขียนแคปชั่นค่ะโอ้บอกแคปชั่นให้ด้วยนะคะแน่นอน TikTok ถึงแม้ว่าจะเป็นวิดีโอสั้นนะก็จะมีแคปชั่นให้เราเขียนนะคะซึ่งเขียนแบบ TikTok เลยค่ะเขียนสั้นๆแบบเนี้ยนะบรรทัด2บรรทัดเอง TikTok จะเป็นการเขียนแบบแคปชั่นสั้นๆไม่เหมือนแคปชั่น Facebook Instagram แล้วก็มีแฮชแท็กให้ Call to Action มาข้อมูลเชิงลึกมานะคะนะขอบคุณให้เครดิตมานะคะอันนี้อยู่ในวิดีโอค่ะนะนะช่วงกลางจะมีอะไรบ้างนะคะความถี่ในการโพสต์อกขยันเลยค่ะเพราะเราจ่ายเงินนะคะบอกเลยจนจะโพสต์เวลาเท่าไหร่ TikTok ถึงจะชอบ Instagram ถึงจะชอบนะคะแฮชแท็กที่
ป็นแยกอีกแล้วนะคะแฮชแท็กเฉพาะทางแฮชแท็กยอดนิยมแฮชแท็กท้องถิ่นนะคะโอ้ชอบไหมชอบนะเดี๋ยวจะนี่ลองสาธิตให้ดูนะคะว่าถ้าต้องการให้ขยายละเอียดในการทำแคมเปญในการสร้างการรับรู้ค่ะนั่นคือขั้นตอนแรกนะคะของ customer journey หรือ marketing funnel คือทำให้จากคนที่ไม่รู้จักเรามาเป็นคนที่รู้จักเราก็คือ awareness stage นะคะโดยมุ่งใช้โซเชียลมีเดียให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแล้วก็สั่งให้จัดลำดับความสำคัญของแพลตฟอร์มด้วยนะคะแพลตฟอร์มไหนจะเหมาะกับผลิตภัณฑ์นี้ที่สุดทุ่มเทงบประมาณและทรัพยากรอย่างไรข้อความหลักนะคะที่จะสื่อสารกับลูกค้านะคะลูกค้ามี3กลุ่มคือเจ้าของบ้านผู้รับเหมาและสถาปนิกนะคะและกลุ่มเป้าหมายศักยภาพอื่นๆนะคะโอ้โหพร้อมยาวมากเดี๋ยวก๊อปปี้ให้ดูเลยค่ะนะเช่นเดิมนะคะนี่สีดำคือ Chat GPT ตัวฟรีนะคะสีขาวคือ Chat GPT ตัวที่เป็น Plus นะคะคือตัวที่เราเสียตังค่ะนะอันนี้เป็น Sequence Prompt ค่ะนะก็ขอให้ขยายรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะกด Enter ส่งไปได้เลยค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะตัวที่ O1 เนี่ยเขาจะต้องใช้เวลาคิดนิดนึงนะมีถูกบังคับให้มีกระบวนการคิดค่ะนะคิดลึกคิดลึกคิดซับซ้อนกว่านะคะนะเขาก็จะคิดทีละเรื่องไปเลยนะคะตามคำสั่งสั่งอะไรได้อย่างนั้นค่ะนะคะนี่คือแผนงานทั้งหมดค่ะนะตัวฟรีก็ทำได้ไม่เลวค่ะเนี่ยจะได้เลื่อนตัวฟรีให้ดูนะคะเขาบอกว่าให้เอาตั้งต้นก่อนนะคะจัดลำดับความสำคัญให้เลือก Facebook ค่ะนะคะเพราะเป็นแพลตฟอร์มที่คนใช้งานครอบคลุมค่ะนะคะเข้าใจว่าพวกผู้รับเหมาสถาปนิกค่อนข้างใช้ Facebook นะคะแล้วก็กลยุทธ์ก็คือให้เนื้อหาสม่ำเสมอลองไปคือ YouTube ค่ะเพราะ YouTube สาธิตผลิตภัณฑ์ได้ดีค่ะต่อไปคือ Instagram ค่ะเพราะ Instagram เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างแรงบันดาลใจนะคะด้วยรูปสวยๆนะคะจะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านนะคะ LINE นี่สำคัญต่ำสุดนะคะใช้สื่อสารติดตามเฉยๆมีเหตุมีผลดีนะคะ Key Message คือสร้างบ้านในฝันด้วยคอนกรีตพิมพ์ลายคุณภาพสูงจากผู้เชี่ยวชาญดีค่ะนะผู้รับเหมาก็จะเป็นเมสเซจอีกอย่างนึงค่ะมั่นใจคุณภาพส่งมอบตรงเวลาเห็นไหมคะเขาจะคำนึงถึงสิ่งที่ต้องการของแต่ละกลุ่มค่ะนะคะถ้าสถาปนิกก็คือวัสดุหลากหลายตอบโจทย์ทุกจินตนาการนะคะแน่นอนสถาปนิกคือนักออกแบบนะคะน่าสนใจค่ะนะมีโทนเสียงให้ด้วยนี่คือของฟรีนะคะ Facebook 40 YouTube 30 Instagram 20ค่ะ นะคะแล้วก็ตัว Chat GPT นะคะก็จะบอกว่าถ้าต้องการปรับก็ให้แจ้งเราก็คือ Sequence Prompt ต่อไปได้อีกเดี๋ยวมาดู O1 ค่ะนะยังเขียนไม่เสร็จเลยทุกคนนะทำงานหนักจริงๆนะคุ้มค่าเก็บการสมัครนะคะนี่ยังเขียนไม่เสร็จเลยค่ะนะทั้งที่อาจารย์นี่ยิงพร้อมไปพร้อมๆกันนะมีลิงก์อินออกมาด้วยโอ้ยอาจารย์นี่ชอบนะคะลิงก์อินนะเพราะอะไรพวกสถาปนิกก็อยู่ในนั้นเยอะนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะเดี๋ยวจะได้รอให้เขาจบก่อนค่ะเดี๋ยวรีวิวดูด้วยกันเลยเอาจริงๆของตัวฟรีจะได้พอใจระดับหนึ่งนะคะแต่เดี๋ยวดูตัวที่เป็น plus นะคะจะบอกว่าจะได้พอใจตรงไหนนี่ค่ะเลื่อนให้ดูตั้งแต่ต้นค่ะแผนงานในการสร้างการรับรู้ค่ะก็คือเปลี่ยนจากคนผ่านมาเป็นคนรู้จักนะรู้จักผลิตภัณฑ์เรานะคะก็เห็นนะคะแพลตฟอร์มเหมือนกับตัวฟรีค่ะ Facebook ค่ะเพราะฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่นะคะที่เพิ่มเติมคือมีกลยุทธ์ด้วยนะอย่างเช่น Facebook Page Content Live Sections Webinar อันนี้ให้เพิ่มค่ะนะของเพิ่มที่คุณจ่ายตังค์ YouTube ค่ะนะก็เหมือนกันเลยนะคะแต่เพิ่มกลยุทธ์ให้ด้วยนะคะวิดีโอคอนเทนต์นะคะ YouTube Ad นะคะทำให้คุณเห็นนะคะว่ามีกลยุทธ์อะไรที่ใช้ใน YouTube บ้างนะคะ LINE ค่ะอันดับ3นะคะอันนี้แปลกค่ะไม่เหมือนเขาคือเมื่อกี้ฝั่งฟรีแนะนำ Instagram นะคะอันนี้เหตุผลก็คือว่าให้เปิด LINE Official Account ค่ะถ้าบอกเหตุผลเนี้ยโอเคตอนแรก Against อยู่ในใจนะรู้สึกว่า Instagram น่าจะอันดับ3แต่ว่าบอกว่า LINE Official Account ค่ะเพื่อที่คนรู้จักแล้วจะได้ติดตามต่อได้อ่ะถ้าอันนี้ซาวค่ะนะแล้วก็ Instagram ค่ะเน้นภาพลักษณ์นะเหมาะกับ 25-45 ปีอันนี้จริงนะคะจะได้เป็น Visual Showcase แล้วก็เน้นกลุ่ม Influencer นะคะดังนั้นความละเอียดมีมากขึ้นเหตุผลพอกันค่ะทั้งคู่พอกันแต่ความละเอียดเขามีมากขึ้นมีเรื่องกลยุทธ์ด้วยนะคะแล้วก็บอก Key Value ด้วยก่อนจะบอกแคมเปญเนาะนะคะเปลี่ยนพื้นบ้านให้สวยโดดเด่นด้วยคอนกรีตพิมพ์ลายพรีเมียมนะนั่นพอผู้รับเหมาล่ะยกระดับมาตรฐานโครงการของคุณเมื่อกี้ของฟรีจำได้ไหมคะแค่คุณภาพส่งมอบตรงเวลานะสถาปนิกล่ะคะดีไซน์ไร้ขีดจำกัดด้วยคอนกรีตพิมพ์ลายหลากหลายเออ
นะตอบโจทย์ฟังก์ชันความสวยงามนะในส่วนของแคมเปญจะได้ว่าพอกันนะคะนะก็โอวันอาจจะมีคำหรูๆขึ้นมานิดนึงนะคะแต่พอกันนะจะในชอบตรงกลยุทธ์มากกว่าเนี่ยเห็นกลยุทธ์การสื่อสารไหมคะนะดังนั้นถ้าส่วนกลยุทธ์ให้คะแนนโอวันเลยค่ะคือคุณเสียตังค์เถอะคุณได้กลยุทธ์ลึกๆนะแต่ตัวฟรีก็ใช้ได้ดีไม่เลวไม่เลวค่ะแต่ถ้าอยากได้กลยุทธ์เป็นคนที่คิดอะไรแบบต้องมีตรรกะในการคิดนะคะแนะนำตัว plus ค่ะทำได้ดีสำหรับแคมเปญการตลาดนะคะนี่คือตัวอย่างพอให้เห็นภาพนะคะเดี๋ยวต่อไปอาจารย์เนจะรีวิวขั้นตอนต่อไปโดยที่เป็น

สวัสดีครับชุดวิชานี้เป็นชุดวิชา97214วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนครับหน่วยนี้เป็นหน่วยที่6ครับเรื่องเหล็กและอลูมิเนียมสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ครับหน่วยนี้ประกอบด้วย2ตอนนะครับตอนแรกเป็นเรื่องของเหล็กสำหรับงานบรรจุภัณฑ์และตอนที่2เป็นเรื่องของอลูมิเนียมสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ครับทั้ง2ตอนจะอธิบายถึงที่มาและกระบวนการผลิตในการนำเหล็กและอลูมิเนียมในใช้ในงานบรรจุภัณฑ์นะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของการนำเหล็กนะครับมาใช้ในงานบรรจุภัณฑ์ซึ่งเหล็กที่ได้นะครับส่วนใหญ่เราจะใช้ในรูปของเหล็กแผ่นซึ่งได้มาจากกระบวนการบดนะครับคัดแยกและนำไปถลุงเพื่อนำไปรีดเป็นแผ่นต่อไปนะครับแร่ที่เรามาใช้ในการผลิตเหล็กนั้นก็คือแร่เฮมาไทต์นะครับแล้วก็แมกนีไทต์เป็นส่วนใหญ่นะครับแผ่นเหล็กนะครับที่ได้มานี่จะนำมาเคลือบนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเรานิยมที่จะใช้ในการเคลือบด้วยดีบุกนะครับและเคลือบด้วยโครเมียมนะครับการเคลือบด้วยดีบุกนะครับเราจะเคลือบโดยมีชั้นต่างๆดังรูปนะครับก็คือมีชั้นของดีบุกและมีชั้นของออกไซด์ทั้ง2ด้านของเหล็กแผ่นนะครับและชั้นสุดท้ายจะเป็นชั้นของน้ำมันนะครับเพื่อป้องกันการขีดข่วนนะครับสำหรับสัญลักษณ์ในการใช้เพื่อที่จะบอกนะครับถึงประเภทของการเคลือบของดีบุกนะครับจะแสดงดังตารางนะครับก็คือการเคลือบน่าจะมี2แบบนะครับก็คือเคลือบ2ด้านนะครับด้วยความหนาที่เท่ากันกับเคลือบ2ด้านที่ความหนาต่างกันนะครับการเคลือบที่ความหนาเท่ากันนั้นนะครับตัวเลขทั้ง2ด้านนะครับของสัญลักษณ์นี่จะเท่ากันนะครับตัวเลขที่น้อยก็จะแสดงปริมาณของดีบุกนะครับซึ่งเป็นกรัมต่อตารางเมตรที่ต่ำนะครับตัวเลขที่มากก็จะแสดงปริมาณกรัมต่อตารางเมตรของดีบุกที่สูงนะครับส่วนการเคลือบที่ไม่เท่ากันนะครับด้านที่เป็นตัวเลขมากนั้นจะบอกว่าดีบุกมีปริมาณมากอยู่ในด้านที่มีตัวเลขมากส่วนด้านที่มีตัวเลขน้อยก็จะบอกว่าเป็นด้านที่มีการเคลือบดีบุกที่น้อยกว่านะครับสองด้านนี้ใช้ต่างกันนะครับเนื่องจากว่าเหล็กแผ่นที่มาเคลือบด้วยดีบุกแล้วเนี่ยจะใช้ทำเป็นบรรจุภัณฑ์นะครับด้านหนึ่งเนี่ยจะสัมผัสกับอาหารโดยตรงนะครับซึ่งจะต้องมีการป้องกันปฏิกิริยาหรือการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นภายในนะครับซึ่งด้านนั้นจะเป็นด้านที่มีตัวเลขมากนะครับส่วนด้านที่ตัวเลขน้อยนั้นเราจะใช้ในการพิมพ์นะครับโดยเคลือบหมึกสีนะครับเพื่อความสวยงามรวมถึงบ่งบอกถึงรายละเอียดของภาชนะและบรรจุภัณฑ์นั้นๆนะครับสำหรับเหล็กแผ่นที่เคลือบด้วยโครเมียมนะครับจะมีชั้นเคลือบคล้ายๆกับดีบุกนะครับก็คือเคลือบด้วยชั้นโครเมียมชั้นออกไซด์และชั้นน้ำมันนะครับโดยชั้นโครเมียมนั้นมีข้อดีเหนือกว่าดีบุกก็คือว่าจะมีความแข็งแรงมากกว่าสวยงามนะครับแล้วก็พิมพ์ติดสีได้ดีกว่านะครับแต่ชั้นเคลือบของโครเมียมนั้นจะมีความบางกว่าชั้นเคลือบของดีบุกนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับสามารถเลือกได้ทั้ง2แบบนะครับส่วนมาตรฐานนะครับและชนิดของการเคลือบของโครเมียมนะครับโครเมียมนั้นจะเคลือบอยู่ในช่วงของปริมาณโครเมียมต่อพื้นที่นะครับอยู่ในช่วง50ถึง150นะครับมิลลิกรัมต่อตารางเมตรนะครับชั้นโครเมียมออกไซด์อยู่ในช่วง5ถึง35นะครับมิลลิกรัมต่อตารางเมตรนะครับส่วนน้ำมันที่ใช้เคลือบนั้นจะใช้น้ำมันในปริมาณที่น้อยกว่านะครับผิวของเหล็กเคลือบนะครับที่ได้จากกระบวนการรีดนะครับเราจะพบว่ามันจะมีความหยาบผิวนะครับบอกเป็นความหยาบผิวที่ต่ำกลางแล้วก็มากนะครับแบบแรกนี้จะเป็นผิวแบบไบรท์นะครับก็คือมีความหยาบผิวที่ต่ำนะครับน้อยกว่า 0.35 ไมครอนนะครับผิวแบบนี้เนี่ยจะมีความมันเงานะครับสวยงามนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือจะเป็นรอยขีดข่วนได้ง่ายนะครับแบบต่อมาจะเป็นผิวแบบสโตนนะครับมีความหยาบผิวที่ประมาณ 0.35 ถึง 0.6 ไมครอนนะครับแบบนี้จะมีความหยาบมากขึ้นกว่าแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับเพียงเล็กน้อยนะครับความหยาบที่เพิ่มขึ้นนั้นจะช่วยให้การเคลือบแบล็คเกอร์หรือการพิมพ์สีติดได้ดีขึ้นนะครับแบบสุดท้ายเป็นผิวแมตต์นะครับผิวแมตต์นี่จะมีความหยาบที่สูงที่สุดเลย 0.9 ไมครอนนะครับลักษณะคล้ายๆผิวส้มนะครับมีความขรุขระชัดเจนนะครับความหยาบที่เพิ่มขึ้นนั้นก็จะช่วยให้แลคเกอร์นั้นติดดีขึ้นนะครับแล้วก็เกิดรอยขีดข่วนได้ยากกว่านะครับนิยมใช้นะครับชุบด้วยดีบุก
ไม่ผ่านการขัดเงานะครับก็จะได้4ด้านนะแล้วก็มีความเทาสีเทาเล็กน้อยนิยมใช้ทำฝาจีบนะครับสำหรับขวดน้ำอัดลมนะครับอีกแบบนึงนะครับไปชุบด้วยดีบุกแล้วผ่านกระบวนการทำให้เงานะครับซึ่งแบบนี้จะใช้เป็นผิวที่มีความสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ทำเป็นกระป๋องที่มีสีสันมากสำหรับมาตรฐานของแผ่นเหล็กเคลือบนะครับจะมี2ประเภทนะครับก็คือเหล็กคาร์บอนต่ำนะครับรีดเย็นครั้งเดียวนะครับกับเหล็กคาร์บอนต่ำรีดเย็น2ครั้งนะครับแบบเหล็กคาร์บอนต่ำรีดเย็นครั้งเดียวเนี่ยนะครับความหนาจะอยู่ในช่วงประมาณ 0.1 ถึง 0.5 มิลลิเมตรนะครับซึ่งระดับความแข็งเนี่ยถ้าเราดูค่าความแข็งนะครับจะอยู่ในช่วงประมาณ49ถึง61 HR นะครับซึ่งก็คือตั้งแต่ความแข็งน้อยนะครับก็คือประมาณ49จนถึงความแข็งที่ค่อนข้างสูงก็คือ61นะครับความแข็งน้อยนั้นมีข้อดีก็คือว่าสามารถยืดตัวได้สูงนะครับเหมาะกับการขึ้นรูปที่ต้องใช้การยืดตัวมากๆนะครับส่วนความแข็งที่เพิ่มขึ้นนะครับการยืดตัวก็จะลดลงนะครับส่วนใหญ่แล้วความแข็งที่น้อยแล้วยืดตัวได้มากเราจะใช้ในการผลิตพวกฝาสเปรย์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็ภาชนะที่มีทรงสูงนะครับส่วนความแข็งแรงนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับและมีการยืดตัวได้พอสมควรเนี่ยจะใช้กับพวกผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋องนะครับหรือว่าอาหารทะเลที่ต้องการการขึ้นรูปนะครับที่มีปริมาตรมากขึ้นนะครับแล้วก็ฝาสเปรย์ขนาดใหญ่นะครับความแข็งที่สูงยืดตัวได้ไม่มากนะครับเหมาะในการขึ้นรูปที่ต้องการความแข็งแรงนะครับเช่นพวกกระป๋อง3ชิ้นนะครับบรรจุอาหารกระป๋องขนาดกลางนะครับที่มีความแข็งแรงแล้วก็รับแรงดันได้พอสมควรนะครับนะครับเหล็กแผ่นอีกชนิดนึงนะครับก็คือเหล็กคาร์บอนต่ำที่รีดเย็นนะครับเชิงซ้อนหมายความว่ารีดเย็นมากกว่า1ครั้งนะครับความหนาจะอยู่ในช่วง 0.14 นะครับถึง 0.3 มิลนะครับซึ่งค่าความแข็งก็จะเพิ่มขึ้นกว่าเหล็กเมื่อสักครู่นี้นะครับจะอยู่ในช่วงที่ประมาณ65ถึง80 HR นะครับความแข็งแรงเพิ่มสูงขึ้นการยืดตัวก็จะน้อยลงตามมาเช่นกันนะครับลักษณะของการใช้งานนะครับเน้นไปที่บรรจุภัณฑ์อาหารซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเน้นที่บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับความแข็งที่สูงขึ้นการยืดตัวน้อยลงไปอีกนะครับก็เหมาะกับการใช้ผลิตเป็นกระป๋อง3ชิ้นนะครับแล้วก็กระป๋องขึ้นรูป2ชิ้นที่ควบคุมการผลิตนะครับแล้วต้องการความแข็งแรงที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับส่วนความแข็งแรงที่สูงมากๆนะครับประมาณ80นะครับก็อาจจะใช้งานได้น้อยลงกว่านะครับกว่าชนิดอื่นๆนะครับสมบัติและมาตรฐานของแผ่นเหล็กเคลือบนะครับเมื่อเราพิจารณาเรื่องของการเคลือบดีบุกนะครับมีการเคลือบ2ด้านที่เท่ากันนะครับถ้าเราพิจารณาของมวลดีบุกที่เคลือบนะครับถ้าปริมาณมวลดีบุกที่เคลือบนั้นน้อยนะครับเช่น 2.8 นะครับหรือว่า 5.6 นะครับเราจะใช้ในการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนมากนะครับเช่นน้ำมันพืชหรืออาหารแห้งนะครับซึ่งสามารถบรรจุอาหารที่ไม่กัดกร่อนมากเหล่านี้ได้นะครับหรือว่านะครับใช้ในการเคลือบแลคเกอร์เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยากับซัลเฟอร์ในอาหารก็ได้นะครับเช่นในนมนะครับหรือว่าปลานะครับที่ใช้ทำอาหารนะครับสามารถพิมพ์ติดสีได้ดีนะครับเมื่อกระบวนการในการเคลือบด้วยดีบุกนะครับถ้า

เพิ่มปริมาณดีบุกมากขึ้นนะครับก็จะทำให้กระป๋องนะครับหรือว่าภาชนะที่ทำจากเหล็กแผ่นเคลือบดีบุกนั้นป้องกันการกัดกร่อนได้มากขึ้นตามไปด้วยนะครับเช่นกรณีที่เราใช้นะครับมวลดีบุก 11.2 กรัมต่อตารางเมตรนะครับก็สามารถทนการกัดกร่อนได้มากขึ้นเช่นนะครับนำไปใช้บรรจุผลไม้ที่มีความเป็นกรดนะครับหรือว่ามีรสเปรี้ยวมากๆได้สำหรับเหล็กแผ่นที่เคลือบดีบุก2ด้านไม่เท่ากันนะครับด้านที่เป็นตัวเลขมากจะใช้เป็นด้านในภาชนะเพื่อบรรจุอาหารนะครับเพื่อป้องกันการกัดกร่อนหรือการทำปฏิกิริยากับอาหารโดยตรงนะครับส่วนด้านนอกนะครับใช้พิมพ์เคลือบนะครับสำหรับทำฉลากของสินค้านั้นๆ นะครับสำหรับแผ่นเหล็กที่เคลือบโครเมียมนะครับก็มีการใช้งานที่คล้ายกับดีบุกนะครับเพียงแต่ว่าโครเมียมนั้นจะทนความร้อนได้ดีกว่านะครับแล้วก็มีความแข็งแรงมากกว่านะครับทนต่อการเกิดสนิมได้ดีนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เท่ากับแผ่นเหล็กที่เคลือบด้วยดีบุกนะครับแต่ว่าสามารถที่จะใช้งานได้เช่นกันนะครับแล้วก็โครเมียมเนี่ยติดแล็กเกอร์และสีพิมพ์ได้ดีกว่านะครับเวลาเราพิมพ์สีติดเข้าไปเนี่ยมันจะสามารถติดได้ดีกว่าแผ่นเหล็กที่เคลือบด้วยดีบุกนะครับการใช้งานก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่ต้องรับอุณหภูมิที่สูงนะครับเช่นของร้อนน้ำร้อนนะครับก็สามารถที่จะใช้แผ่นเหล็กที่เคลือบด้วยโครเมียมเนี่ยได้ดีกว่าเหมาะสมกว่าดีบุกนะครับเนื่องจากว่าโครเมียมนั้นมีจุดหลอมเหลวที่สูงกว่านั่นเองนะครับสำหรับกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นนะครับเริ่มด้วยการนำแร่มาหลอมนะครับและเติมคาร์บอนในปริมาณที่ต่ำนะครับแล้วทำการหล่ออย่างต่อเนื่องนะครับมีลักษณะเป็นแท่งนะครับออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วนำไปรีดนะครับที่ความร้อนสูงนะครับหลังจากนั้นกำจัดออกไซด์ด้วยกรดนะครับเนื่องจากว่าเหล็กเมื่อเจอความร้อนเข้าไปนะครับจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศทำให้เกิดชั้นออกไซด์นะครับเราต้องกำจัดชั้นออกไซด์เหล่านี้ออกไปด้วยกรดนะครับหลังจากนั้นนำเหล็กไปรีดเย็นนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแผ่นนะครับแล้วก็นำไปอบอ่อนนะครับเพื่อให้ความเค้นหรือว่าแรงที่สะสมอยู่ในผิวเหล็กนั้นน้อยลงนะครับนำไปปรับสภาพผิวนะครับปรับความหยาบผิวให้ได้ตามต้องการนะครับหลังจากนั้นไปรีดเย็นซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้ขนาดความหนาตามต้องการนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับนำแผ่นเหล็กดังกล่าวนะครับไปเคลือบด้วยกระบวนการทางไฟฟ้าเคมีนะครับทั้งเคลือบด้วยดีบุกหรือว่าเคลือบด้วยโครเมียมก็ใช้วิธีการเดียวกันนะครับล้างผิวด้วยกรดและด่างนะครับหลังจากนั้นนำไปเคลือบด้วยวิธีการทางไฟฟ้าเคมีนะครับแล้วก็ทำให้มันเงานะครับหลังจากนั้นก็ปรับสภาพผิวให้มีความเสถียรขึ้นนะครับสร้างแผ่นฟิล์มออกไซด์บนผิวนะครับเนื่องจากจะช่วยให้เกิดการป้องกันการกัดกร่อนนะครับในการเอาไปใช้งานได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็นำไปล้างนะครับอบให้แห้งแล้วก็เคลือบด้วยน้ำมันนะครับเพื่อป้องกันสนิมหรือว่าป้องกันการขีดข่วนนะครับหลังจากนั้นก็นำไปม้วนนะครับการเคลือบสารนะครับเพื่อช่วยการยึดนะก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับรวมถึงการรองพื้นด้วยสีรองพื้นนะครับหลังจากนั้นเราก็พิมพ์สีนะครับแล้วก็นำไปเคลือบด้วยสารที่ทำให้เงามากขึ้นนะครับกระบวนการผลิตกระป๋องเหล็ก3ชิ้นนะครับเป็นกระบวนการที่นิยมนะครับเนื่องจากว่าขึ้นรูปได้ง่ายนะครับก็คือมีฝาบนฝาล่างแล้วก็ด้านข้างของกระป๋องที่ม้วนมาเป็นลำตัวของกระป๋องนั่นเองนะครับเริ่มต้นจากการตัดแผ่นโลหะนะครับจากม้วนขนาดใหญ่นะครับตัดมาเป็นแผ่นก่อนหลังจากนั้นนำมาเคลือบในชั้นแรกนะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์ฉลากนะครับแล้วก็เคลือบทับอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ตัดมาเป็นแผ่นเล็กๆนะและเอามาม้วนนะครับมาม้วนแล้วก็เชื่อมให้เป็นลำตัวของด้านข้างกระป๋องนะครับก็เป็นลักษณะทรงกระบอกนะหลังจากนั้นก็เอามาประกบกันกับฝาบนและฝาล่างนะครับเพื่อให้แข็งแรงและประกอบกันเป็นตัวกระป๋องนะครับเคลือบด้านในกระป๋องด้วยการพ่นสเปรย์นะครับพ่นสารเคลือบเอาไว้นะหลังจากนั้นก็ไปอบให้แห้งนะครับแล้วก็ทดสอบการรั่วซึมครับสำหรับตอนที่2นะครับเป็นเรื่องของอลูมิเนียมในงานบรรจุภัณฑ์นะครับแหล่งที่มาของอลูมิเนียมนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมาจากแร่บ็อกไซด์นะครับซึ่งเป็นแร่หลักนะครับที่ใช้ในการผลิตอลูมิเนียมนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับแร่บ็อกไซด์นั้นจะประกอบ

ด้วยอลูมิน่านะครับก็คืออลูมิเนียมออกไซด์นะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักนะครับของแร่บอกไซด์นะครับอลูมิเนียมออกไซด์นี้เราจะต้องนำมาแยกออกซิเจนนะครับออกจากอลูมิเนียมนะครับเราจึงจะได้โลหะอลูมิเนียมบริสุทธิ์ออกมานะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีสารเจือปนอื่นๆนะครับเช่น

วิธีการทางไฟฟ้าเคมีนะครับองค์ประกอบทางเคมีของอลูมิเนียมที่เรานำไปใช้ในงานบรรจุภัณฑ์นะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นภาชนะที่เอามาทำนะครับเป็นท่อหรือว่าภาชนะทั่วไปที่ทำมาจากอลูมิเนียมเนี่ยนะครับจะมีอลูมิเนียมอยู่สูงมากนะครับประมาณ 99% นะครับเพราะฉะนั้นกระป๋องน้ำอัดลมนะครับหรือภาชนะที่ทำจากอลูมิเนียมทั่วๆไปเนี่ยนะครับมีส่วนผสมของอลูมิเนียมสูงนะครับสามารถนำไปรีไซเคิลได้นะครับส่วนอลูมิเนียมที่มีความแข็งปานกลางนะครับก็คือความแข็งที่มากขึ้นจากอลูมิเนียมกลุ่มแรกนั้นนะครับจะมีสารเจือปนเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะเสริมความแข็งแรงให้กับอลูมิเนียมนั่นเองนะครับดังนั้นอลูมิเนียมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าแบบแรกนะครับที่ประมาณ 95% นะครับสำหรับอลูมิเนียมกลุ่มที่5นะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่เรานิยมใช้สำหรับการผลิตภาชนะที่มีความแข็งแรงสูงและทนการกัดกร่อนนะครับส่วนที่เราจะใช้ในการผลิตนะครับก็เป็นอลูมิเนียม 95% เช่นกันนะครับแต่ว่าจะมีอัลลอยที่เพิ่มขึ้นมาเช่นแมกนีเซียมนะครับซึ่งแมกนีเซียมเนี่ยจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับอลูมิเนียมโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นอลูมิเนียมกลุ่มที่3และกลุ่มที่5เนี่ยจะสังเกตว่าปริมาณอลูมิเนียมเนี่ยจะลดลงน้อยกว่าอลูมิเนียมกลุ่มที่1นะครับเนื่องจากว่าเราต้องเติมสารอื่นเข้าไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับและสมบัติในการต้านทานการกัดกร่อนให้กับอลูมิเนียมนั่นเองนะครับกระบวนการผลิตนะครับอลูมิเนียมนั้นเราต้องสกัดอลูมิน่าออกมาให้ได้ก่อนนะครับแร่บ็อกไซด์เนี่ยอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่ามีสารอื่นๆปนมาค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คืออลูมิเนียมออกไซด์นะเราต้องแยกออกมาให้ได้นะกระบวนการแรกเราจะใช้โซดาไฟเข้มข้นนะครับและมีความร้อนสูงนะครับเพื่อทำการแยกนะครับอลูมิเนียมออกไซด์ออกมานะครับนะทำให้เกิดการตกตะกอนนะครับเนื่องจากว่าโซดาไฟนั้นจะทำปฏิกิริยากับอลูมิเนียมออกไซด์นะครับเกิดเป็นตะกอนไตรไฮเดรตนะครับตัวไตรไฮเดรตตัวนี้นะครับจะตกตะกอนออกมาเป็นตัวอลูมิน่านะครับหรือว่าอลูมิเนียมออกไซด์นั่นเองนะครับจากนั้นนำอลูมิเนียมออกไซด์นี้นะครับมาผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลต์นะครับก็คือเป็นกระบวนการในการสกัดด้วยไฟฟ้าเคมีนะครับจะมีปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น2ด้านนะครับขั้วบวกและขั้วลบนะครับที่ขั้วบวกนั้นเราจะเห็นว่าอลูมิเนียมออกไซด์นั้นจะเกิดทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับส่วนขั้วลบนะครับจะเกิดปฏิกิริยา reduction นะครับเนื่องจากว่านะครับอลูมิเนียมออกไซด์นั้นแตกตัวนะครับเกิดเป็นไอออนของอลูมิเนียมนะครับเมื่อรับอิเล็กตรอนที่ขั้วบวกนะครับจะเกิดเป็นโลหะขึ้นมานะครับจะไม่ใช่ไอออนที่ละลายอยู่ในอิเล็กโทรไลต์นะครับเกิดการเกาะตัวนะครับเป็นอลูมิเนียมซึ่งเป็นโลหะนะครับเกิดขึ้นมาที่ขั้วลบนั่นเองนะครับเมื่อได้อลูมิเนียมมาแล้วนะครับลักษณะของอลูมิเนียมที่ได้นะครับเมื่อนำมาหลอมเป็นแท่งนะครับจะผ่านกระบวนการรีดนะครับเพื่อให้ได้แผ่นนะครับหรืออลูมิเนียมที่บางลงนะครับถ้าเรารีดให้บางมากเราจะได้แผ่นอลูมิเนียมที่มีความบางมากจะเรียกว่าฟอยล์นะครับแผ่นฟอยล์นะครับความหนาของแผ่นฟอยล์นี้จะอยู่ที่ 0.06 ถึง 0.15 มิลลิเมตรนะครับซึ่งมีความบางมากนะครับสำหรับอลูมิเนียมแผ่นก็จะเอาไปใช้ในการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์เช่นพวกกระป๋องอลูมิเนียมต่อไปนั่นเองครับกระบวนการรีดนี้จะใช้กระบวนการรีดหลายขั้นตอนนะครับรีดจนมีความบางนะครับบางมากขึ้นมากขึ้นนะครับซึ่งจะทำให้ได้ความหนาตามต้องการในกระบวนการรีดครั้งสุดท้ายนะครับการเตรียมผิวนะครับสำหรับอลูมิเนียมเพื่อพิมพ์นะครับเมื่อเราได้แผ่นอลูมิเนียมมาแล้วนะครับเราจะนำอลูมิเนียมที่ได้นี้นะครับไปเคลือบรองพื้นก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปอบเพื่อให้สารเคลือบรองพื้นนั้นเกาะแน่นอยู่บนผิวนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาไปเคลือบรองพื้นด้านนอกนะครับเคลือบด้านในนะครับและผ่านการอบอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะนำไปพิมพ์นะครับการพิมพ์นี้ใช้หมึก2แบบที่เป็นที่นิยมกันนะครับก็คือหมึกพิมพ์ธรรมดานะครับหมึกพิมพ์ธรรมดานะจะผ่านกระบวนการอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสครับโดยประมาณนะครับเวลาประมาณ10นาที

นะครับหลังจากนั้นจึงนำมาเคลือบด้วยสารที่ทำให้เงาอีกครั้งหนึ่งนะส่วนหมึกพิมพ์อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือหมึกพิมพ์ UV นะครับจะเซตตัวนะครับหรือว่าทำให้ติดแน่นบนแผ่นอลูมิเนียมนะครับด้วยรังสี UV นะครับอยู่ที่ประมาณ 1-3 นาทีนะครับเมื่ออาบด้วยรังสี UV แล้วนะครับจึงนำมาเคลือบนะครับด้วยสารทำให้เงานะครับเป็นตระกูลของอีพ็อกซี่นะครับหรือตระกูลของพวกกลุ่มโพลิเมอร์เอสเตอร์นะครับหลังจากนั้นนำไปอบนะครับที่อุณหภูมิประมาณ160องศาเซลเซียสเป็นเวลา10นาทีโดยประมาณนะครับเราก็จะได้แผ่นที่ทำการเคลือบและสามารถพิมพ์ได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นิยมนำไปใช้ผลิตเป็นฝาเกลียวนะครับสำหรับบรรจุภัณฑ์ต่อไปครับส่วนกระบวนการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมนั้นนะครับจะขึ้นรูปด้วยกระบวนการปั๊มนะครับการปั๊มนั้นมี2แบบนะครับการปั๊มและรีดนะครับถ้ารีดจากผนังนะครับจะเป็นรูปด้านบนนะครับเราจะเห็นว่าความหนาที่ด้านใต้กระป๋องนั้นมีความหนามากกว่าผนังด้านข้างนะครับเนื่องจากเราปั๊มครั้งเดียวแล้วรีดนะครับโดยใช้เนื้อจากอลูมิเนียมด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นที่ก้นจะมีความหนามากกว่าด้านข้างส่วนการปั๊ม2ครั้งนะครับข้อดีก็คือว่าผนังและก้นของภาชนะนั้นจะมีความหนาเท่ากันนะครับและสามารถปรับความหนาได้นะครับส่วนกระบวนการการขึ้นรูปนะครับเมื่อเราปั๊มเป็นรูปถ้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊ม1ครั้งหรือว่าปั๊ม2ครั้งก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นมาตัดให้เรียบนะครับล้างทำความสะอาดนะครับหลังจากนั้นนะครับอบให้แห้งแล้วนำมาเคลือบพื้นนะครับการเคลือบพื้นด้านนอกนะครับซึ่งจะทำให้เกิดการพิมพ์สีนะครับและผ่านการอบแห้งนะหลังจากนั้นจึงมาเคลือบด้านในนะครับเคลือบด้านในเสร็จก็เอามาอบแห้งอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็มาทำการขึ้นรูปเป็นคอกระป๋องนะครับแล้วก็ทำการนับแล้วก็บรรจุหีบห่อต่อไปครับสำหรับกระบวนการผลิตหลอดบีบอลูมิเนียมนะครับจะปั๊มตัดแผ่นอลูมิเนียมมานะครับแล้วทำการอบให้อ่อนตัวนะครับหลังจากนั้นจะทำการเป่าเพื่อให้ได้รูปทรงที่เป็นทรงกระบอกนะครับตัดแต่งทำเกลียวนะครับแล้วก็อบให้อลูมิเนียมมีการอ่อนตัวนะครับหลังจากนั้นจึงมาเคลือบด้วยน้ำยานะครับรองพื้นนะครับและอบให้แห้งนะครับเมื่ออบให้แห้งแล้วจึงทำการพิมพ์สีนะครับเมื่อแห้งแล้วนะครับก็มาทำการเคลือบด้วยตัวสารที่ทำให้มีความเงามากขึ้นนะครับสำหรับการผลิตฟิล์มเมทัลไลซ์นะครับฟิล์มเมทัลไลซ์นั้นคือฟิล์มโพลิเมอร์นะครับที่เคลือบด้วยไออลูมิเนียมนะครับเคลือบเพื่อที่จะเพิ่มสมบัตินะครับในการบรรจุอาหารนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารนั้นมีการเสื่อมนะครับหรือว่าเสียรสชาติไปนะครับฟิล์มโพลิเมอร์นี้นะครับจะผ่านกระบวนการเคลือบด้วยไออลูมิเนียมนะครับป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำและแก๊สนะครับทำให้เกิดการซึมผ่านได้น้อยลงนะครับเมื่อเทียบกับตัวโพลิเมอร์ที่ไม่ได้ทำการเคลือบด้วยไออลูมิเนียมนะครับจากตารางเราจะเห็นว่านะครับตัวโพลิเมอร์นะครับที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบนะเราจะเห็นว่าปริมาณความชื้นและออกซิเจนเนี่ยสามารถไหลผ่านแผ่นฟิล์มนั้นได้ค่อนข้างสูงนะครับแต่เมื่อเราทำการเคลือบนะครับหรือว่ากลายเป็นไอซ์ฟิล์มแล้วเนี่ยครับจะลดปริมาณความชื้นและออกซิเจนนะครับที่สามารถไหลผ่านแผ่นฟิล์มนั้นได้น้อยลงนะครับอย่างกรณีความชื้นเนี่ยจาก31กรัมต่อตารางเมตรนะครับลดลงนะครับเหลือ 0.8 นะครับส่วนออกซิเจนนะครับลดจาก465มิลลิลิตรนะครับต่อตารางเมตรเหลือ 1.2 นะครับเราจะเห็นว่าลดค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเทียบกับฟอยล์นะครับแผ่นฟอยล์ที่เป็นโลหะอลูมิเนียม 100% เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าโลหะเนี่ยความชื้นและออกซิเจนไม่สามารถที่จะไหลผ่านได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขจึงเป็น0นะครับแต่นะครับถ้าเราเทียบนะครับตัวแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์นะครับกับฟิล์มโพลิเมอร์ที่ผ่านการเคลือบด้วยวิธีการเคลือบไออลูมิเนียมนะครับหรือว่าเมทัลไลซ์ฟิล์มเนี่ยเราจะพบว่าตัวเลขนั้นไม่ห่างกันมากค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับนั่นก็คือเพิ่มสมบัติ

ของการป้องกันความชื้นและออกซิเจนนะครับได้มากขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่เท่าแผ่นฟอยล์อลูมิเนียม 100% ก็ตามนะครับแต่ต้นทุนนะครับของเมทัลไลท์ฟิล์มเนี่ยต่ำกว่านะครับอลูมิเนียมฟอยล์ค่อนข้างเยอะนะครับกระบวนการผลิตนะครับจะผ่านการเคลือบโดยใช้วิธี PVD นะครับ Physical Vapor Deposition นะครับซึ่งจะใช้การปล่อยไอของโลหะที่เราต้องการเคลือบนั้นนะครับในที่นี้ก็คืออลูมิเนียมนะครับไปเกาะติดบนแผ่นฟิล์มโพลิเมอร์นะครับทำให้นะครับด้านที่มีตัวไอโลหะของอลูมิเนียมไปติดเนี่ยนะครับป้องกันการไหลผ่านของก๊าซนะครับหรือว่าความชื้นได้นะครับซึ่งไออลูมิเนียมนี่จะติดได้ดีนะครับกับแผ่นฟิล์มตระกูลโพลิเมอร์นะครับหรือว่ากระดาษก็สามารถทำกระบวนการนี้ได้เช่นกันนะครับส่วนการลามิเนตนะครับเนื่องจากว่านะครับหากเราใช้แผ่นฟอยล์นะครับที่เป็นอลูมิเนียม 100% เนี่ยในการใช้งานนะครับบางครั้งเนี่ยแผ่นฟอยล์ที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันสามารถทะลุและฉีกขาดง่ายนะครับเนื่องจากว่ามันมีความบางนะครับถึงแม้ว่าตัวมันเองนั้นจะสามารถป้องกันไอน้ำนะครับหรือว่าความชื้นได้ 100% ก็ตามนะครับแต่เวลาเราใช้งานนะครับอาจจะมีการขาดหรือทะลุได้นะครับการเคลือบนะครับด้วยวิธีลามิเนตเนี่ยนะครับจะช่วยให้ฟอยล์นั้นนะครับลดการทะลุฉีกขาดได้ง่ายนะครับเนื่องจากว่าจะมีความเหนียวของโพลิเมอร์เข้ามาช่วยนะครับทำให้ลดการขาดลงได้ครับกระบวนในการผลิตฟอยล์ลามิเนตนะครับก็คือมี2แบบนะครับแบบแรกก็คือการลามิเนตด้วยการทาสารยึดติดนะครับสารยึดติดนั้นมี2แบบย่อยอีกเช่นกันนะครับก็คือแบบแรกจะเป็นการลามิเนตแบบแห้งนะครับซึ่งการลามิเนตแบบแห้งนั้นนะครับจะระเหยนะครับหรือทำให้ตัวทำละลายนั้นออกไปจากตัวที่เป็นกาวนะครับโดยใช้นะครับการระเหยนะครับด้วยลูกกลิ้งนะครับนะครับโดยกระบวนการของการใช้ลูกกลิ้งกาววัวนะครับซึ่งใช้ในกระบวนการพิมพ์นั่นเองนะครับมาเคลือบกาวก่อนนะครับหลังจากนั้นจึงกดอัดด้วยลูกกลิ้งกดอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบที่สองนะครับการลามิเนตด้วยกาวที่ไม่มีตัวทำละลายนะครับเนื่องจากว่ากาวนั้นไม่มีตัวทำละลายนะครับความหนืดจะสูงมากนะครับเราจึงจำเป็นต้องเคลือบด้วยลูกกลิ้งแบบควบคุมนะครับควบคุมแรงและความเร็วนะครับหลังจากนั้นนะครับจึงนำไปสู่การเคลือบด้วยลูกกลิ้งเคลือบอีกครั้งหนึ่งครับการลามิเนตอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือแบบอัดรีดนะครับอัดรีดก็หมายความว่าเราจะหลอมให้โพลิเมอร์นั้นนะครับไหลตัวออกมาแล้วก็สามารถเคลือบลงบนแผ่นฟอยล์ได้โดยตรงนะครับและทำให้เกิดการเย็นตัวนะครับเมื่อแข็งตัวแล้วจะสามารถเกิดการเกาะติดอยู่ที่แผ่นฟอยล์อลูมิเนียมได้นะครับปัจจัยที่ใช้ในการควบคุมนะครับกระบวนการผลิตนะครับก็จะมีเรื่องของอุณหภูมิเรซินนะครับเรื่องของอุณหภูมิของลูกกลิ้งนะครับความเร็วนะครับในการเคลือบลามิเนตนะครับแรงตึงที่ใช้นะครับส่วนค่าที่เราใช้ในการควบคุมคุณภาพในการอัดรีดนะครับก็คือค่าการติดแน่นนะครับความแข็งแรงของการปิดผนึกความหนานะครับระยะซองและสภาพม้วนเคลือบครับครับจากเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวมานะครับขอให้นักศึกษาทบทวนเรื่องของสมบัติและกระบวนการผลิตของเหล็กและอลูมิเนียมในงานบรรจุภัณฑ์นะครับจากเอกสารการสอนของชุดวิชานี้ครับ

ค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่นะคะเนื้อหาของชุดวิชา80205นะคะพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมของการเมืองไทยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนะคะที่ว่าด้วยลักษณะนะคะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองนะคะโดยที่เราจะให้ความสำคัญนะคะกับการพิจารณานะคะความสัมพันธ์ส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองเนี่ยค่ะแบ่งตามพัฒนาการของรัฐนะโดยจะแบ่งเนื้อหานะคะออกเป็น3ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันนะข้อแรกนะคะก็จะเป็นเนื้อหานะคะเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนการเมืองในรัฐจารีตนะคะประเด็นที่2ที่จะพูดคุยกันนะคะก็จะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนการเมืองในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะและประเด็นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองนะคะตั้งแต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะพ.ศ. 2475จนถึงปัจจุบันนะคะโดยที่นักศึกษาจะเห็นได้ว่าเนื้อหาในส่วนนี้นะคะจะใช้จุดเน้นก็คือพัฒนาการของรัฐเป็นสำคัญนะคะฉะนั้นนักศึกษาจำเป็นนะคะจะต้องทราบนะคะความแตกต่างนะว่าระหว่างความเป็นรัฐจารีตนะกับรัฐสมัยใหม่นะโดยที่รัฐสมัยใหม่เนี่ยนะคะจะต้องถูกแบ่งแยกอย่างคร่าวๆเนี่ยนะคะออกเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิ์นะคะกับรัฐประชาชาตินะคะซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475ทีนี้ค่ะในประเด็นแรกนะคะในประเด็นแรกนะคะก็คือลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางนะคะกับชุมชนทางการเมืองในรัฐจารีตนะคะอย่างที่นักศึกษาอาจจะได้ทราบแล้วนะคะว่ารัฐจารีตเนี่ยนะคะไม่ได้ความสำคัญกับเส้นเขตแดนนะคะฉะนั้นอำนาจของรัฐจารีตนะคะมันจึงเป็นอำนาจที่เปรียบได้กับแสงเทียนนะคะที่รัฐจารีตหลายรัฐนะคะแสงเทียนของรัฐจารีตหลายรัฐเนี่ยทับซ้อนกันนะทีนี้เมื่อเขตแดนไม่สำคัญนะคะแต่รัฐจารีตเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการถือครองกำลังคนเป็นหลักนะฉะนั้นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองที่ส่วนกลางจะต้องไปมีความสัมพันธ์กับชุมชนทางการเมืองในรัฐจารีตเนี่ยนะคะมันจึงมีปัจจัยทางความมั่นคงเป็นสำคัญนะคะนั่นก็คือความพยายามในการเกณฑ์แรงงานนั่นเองนะเพราะว่ากำลังคนหรือแรงงานที่ได้เนี่ยนะคะจะนะคะเป็นหอกดาบให้กับอาณาจักรหรือรัฐนั้นๆนะคะในการปกป้องตัวเองขณะเดียวกันนะคะกำลังคนเนี่ยนะคะยังสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้ด้วยเช่นกันนะโดยเฉพาะการเกณฑ์แรงงานนะคะเช่นการขยายบ้านเมืองนะคะการก่อกำแพงหรือการขุดลอกคูคลองขณะเดียวกันนะคะเมื่อมีคนในบังคับมากนะคะนั่นก็แปลว่ารัฐนั้นๆนะคะก็จะมีที่มานะคะฐานอำนาจทางเศรษฐกิจผ่านการส่งสวยได้มากด้วยเช่นกันนะคะด้วยปัจจัยทั้งสองส่วนก็คือปัจจัยทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ปัจจัยทางด้านของความมั่นคงนี้เองนะคะมันก็เลยทำให้นะคะเกิดรูปแบบความสัมพันธ์นะคะเป็น3ลักษณะด้วยกันนะนั่นก็คือระบบเมืองนะระบบไพร่นะคะแล้วก็ระบบศักดินานะคะระบบเมืองนะคะก็คือการที่ในรัฐจารีตนะคะเส้นเขตแดนยังไม่ชัดเจนใช่ไหมคะเจ้าเมืองจะมีความเป็นอิสระนะคะจากรัฐส่วนกลางเนี่ยค่อนข้างมากนะโดยที่นะคะเจ้าเมืองอาจจะต้องดำเนินการส่งสินค้าหรือบรรณาการบางอย่างนะคะเพื่อแสดงความจงรักภักดีนะคะไปให้ยังส่วนกลางนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเจ้าเมืองในแต่ละรัฐจารีตนะคะก็ยังสามารถมีอิสระนะในของตนเองได้ค่อนข้างมากนะคะเช่นการเรียกเก็บนะคะส่วยจากคนในพื้นที่ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบเมืองหรือระบบเจ้าเมืองซึ่งยังมีความเป็นอิสระค่อนข้างมากนะคะขณะที่ระบบที่สองนั่นก็คือระบบไพร่นะคะระบบไพร่เนี่ยก็มีความสำคัญนะคะเพราะว่าอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วนะคะว่าการควบคุมกำลังคนนะคะมีความสำคัญระบบไพร่เนี่ยถูกใช้นะคะเพื่อเป็นวิธีการควบคุมกำลังคนนะคะแล้วก็จัดสรรแรงงานในพื้นที่นะคะความสัมพันธ์ระหว่างไพร่และมูลนายนะคะในท้ายที่สุดเนี่ยนะคะก็จะพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแม้ว่าไพร่กับมูลนายเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ในแนวดิ่งนะคะก็คือการที่ไพร่จะต้องให้นะคะแรงงานนะคะฟรีแก่มูลนายนะคะหรือความจงรักภักดีขณะเดียวกันมูลนายก็ต้องให้ความคุ้มครองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความสัมพันธ์ระหว่างไพร่กับมูลนายนะคะเป็นที่รู้โดยทั่วกันนะคะว่าจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ขูดรีดจนเกินไปนะจนมีคำกล่าวที่ว่านะการที่ไพร่จะอยู่ใกล้กับมูลนายนะจะต้องมีการจัดวางความสัมพันธ์ระยะห่างที่พอดีเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้เกินไปก็จะร้อนนะคะหรืออยู่ไกลเกินไปก็จะหนาว
นะทีนี้ค่ะความพยายามในการที่จะทำให้การจัดการกำลังคนเนี่ยมีลักษณะเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะในเวลาต่อมาเนี่ยนะก็จะมีการใช้ตัวระบบศักดินานะเข้ามาควบคุมนะคะโดยการกำหนดนะคะตัวเลขที่ชัดเจนนะคะว่ามูลนายนะคะขุนนางนะคะยศเท่านี้นะคะมีความสามารถในการควบคุมกำลังคนที่เปรียบกับจำนวนการถือครองที่นาได้เท่าไหร่นะคะนั่นก็คือปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้อรัจจารีตเนี่ยนะคะกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนการเมืองค่ะทีนี้ค่ะรัจจารีตนะคะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองต่างๆนะคะเนื่องจากมันมีลักษณะของความเป็นอิสระที่ค่อนข้างมากนะคะฉะนั้นมันก็จะขึ้นอยู่กับการต่อรองความสัมพันธ์กันนะคะทีนี้เราจะยกตัวอย่างนะคะรูปแบบความสัมพันธ์นะคะในอาณาจักรอยุธยาใน2ลักษณะด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับเมืองลูกหลวงนะคะเมืองลูกหลวงเนี่ยก็จะเป็นหัวเมืองชั้นในของอยุธยาต่างๆนะคะซึ่งเมืองลูกหลวงเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะคะเพราะว่าเป็นเมืองที่ใกล้ชิดกับราชธานีนะเนื่องจากนะคะมันมีความสำคัญแบบนี้นะคะทำให้กษัตริย์อยุธยาเนี่ยนะคะทำการส่งเจ้านายนะคะแล้วก็เชื้อพระวงศ์เนี่ยไปปกครองเมืองสำคัญนะคะเพื่อเป็นหน้าด่านป้องกันราชธานีนะคะแต่ในเวลาต่อมานะคะการมีอยู่ของเมืองลูกหลวงเนี่ยนะคะก็กลายมาเป็นหอกข้างแคร่นะคะให้กับตัวกษัตริย์อยุธยานะคะเพราะว่าในหลายครั้งนะคะเจ้านายหรือเชื้อพระวงศ์ที่ปกครองเมืองลูกหลวงเนี่ยบางทีก็แข็งเมืองนั่นเองนะคะส่วนลักษณะความสัมพันธ์นะคะอันที่2ก็คือการอยุธยานะคะกับนะคะตัวนครศรีธรรมราชนะคะนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นหัวเมืองสำคัญนะคะที่ถูกใช้ปกครองกลุ่มหัวเมืองในปักใต้ทั้งหมดนะคะโดยที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะมีสถานะเป็นเมืองพระยามหานครนะคะซึ่งอยุธยาเนี่ยให้อำนาจเจ้าเมืองค่อนข้างมากนะคะทีนี้ค่ะปัจจัยสำคัญอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วนะคะว่าส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองต่างๆเนี่ยทำไมต้องมีความสัมพันธ์กันด้วยเหตุ2ปัจจัยด้วยกันนะคะก็คือปัจจัยแรกนะคะการดึงดูดความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะเพราะว่ายิ่งส่วนกลางสามารถสถาปนาความจงรักภักดีให้กับชุมชนทางการเมืองในรัฐจารีตต่างๆได้นะคะนั่นแปลว่ารัฐจารีตเหล่านั้นนะคะก็จะต้องให้สวยหรือบรรณาการตามที่ส่วนกลางได้กำหนดนั่นเองนะคะนั่นก็คือปัจจัยทางเศรษฐกิจนะคะขณะเดียวกันนะคะการควบคุมกำลังคนนะคะก็มีส่วนสำคัญนะคะในการที่จะให้ส่วนกลางสามารถเกณฑ์แรงงานฟรีได้นะคะส่วนปัจจัยที่2นะคะก็คือปัจจัยความมั่นคงนะคะนั่นก็คือการเกณฑ์แรงงานนะคะเพราะว่ากำลังคนก็เปรียบได้กับหอกและดาบของอาณาจักรในการที่จะทำให้อาณาจักรนั้นนะคะปราศจากนะคะการถูกคุกคามนั่นเองนะคะค่ะสำหรับประเด็นที่2นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะระหว่างส่วนกลางกับชุมชนการเมืองนะคะในรัฐสมัยใหม่นะคะที่เราเรียกว่าเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะทีนี้อย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วนะคะว่าจุดเปลี่ยนสำคัญนะคะจากการที่รัฐหนึ่งนะคะจะเปลี่ยนผ่านจากรัฐจารีตนะคะไปสู่รัฐสมัยใหม่ได้นะคะก็คือการมีเส้นเขตแดนนะคะเส้นเขตแดนเนี่ยนะคะในเวลาต่อมานะคะจะเป็นสิ่งที่กำหนดเรือนร่างนะคะของรัฐนั้นนะคะแล้วก็ทำให้อำนาจอธิปไตยนะคะมีความเด่นชัดเจนนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ปกครองเนี่ยนะคะทราบได้นะคะว่าใครบ้างนะคะที่เป็นคนในบังคับนะคะหรือประชากรของตนเองซึ่งก็จะสอดคล้องกับตัวองค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่ซึ่งประกอบไปด้วย4ประการด้วยกันนะคะนั่นก็คือเส้นเขตแดนนะคะประชากรนะคะรัฐบาลนะคะแล้วก็อำนาจอธิปไตยนะคะโดยที่รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะหรือ absolute state นะคะตัวรัฐบาลนะคะผู้ใช้อำนาจอธิปไตยเนี่ยนะคะก็รวมศูนย์อยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์ที่กรุงเทพมหานครในสมัยของรัชกาลที่5นั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาสืบย้อนนะคะพัฒนาการนะคะของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะคะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะทำความเข้าใจนะคะพัฒนาการของรัฐสมบูรณาสิทธิราชได้นั้นนะคะเราจะต้องสืบย้อนนะคะไปถึงนะคะรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่4
นะคะในสมัยของในหลวงรัชกาลที่4นะคะเราจะพบเห็นนะคะความพยายามของชาติตะวันตกนะคะในการที่จะเข้ามาภายใต้สิ่งที่เรียกว่าลัทธิอาณานิคมนะคะในการผนวกเอาดินแดนนะคะให้มาเป็นส่วนหนึ่งของชาติตะวันตกนะคะโดยเฉพาะนะคะสิ่งที่สำคัญเลยนะคะที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นะคะนั่นคือการที่สยามนะคะจำเป็นจะต้องนะคะลงนามในสนธิสัญญาเบอริงนะคะกับอังกฤษนะคะผลนะคะที่สำคัญของการลงนามในสนธิสัญญาเบอริงนี้นะคะก็ทำให้สยามนั้นนะคะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของทุนนิยมโลกเข้าไปโดยปริยายนะโดยที่สินค้าส่งออกสำคัญนะคะของสยามนะนั่นก็คือข้าวนั่นเองนะนี่คือปัจจัยภายนอกที่สำคัญฉะนั้นปัจจัยภายนอกการเข้ามาของตะวันตกนี้นะคะโดยเฉพาะการเข้ามาของอังกฤษนะที่แข่งขันกับฝรั่งเศสนะคะโดยที่มีสยามเป็นรัฐกันชนนะคะในเวลาต่อมาปัจจัยนี้จะเป็นปัจจัยที่ทำให้สยามต้องทำการกำหนดตัวตนของตนเองผ่านการขีดเส้นแบ่งเขตแดนนะคะของตัวเองนะคะทีนี้ค่ะปัจจัยภายในที่สำคัญนะคะก็คือการขยายตัวของเศรษฐกิจแบบเงินตรานะคะแม้ว่าการเข้ามาของเศรษฐกิจแบบเงินตราเนี่ยจะพบเห็นได้แต่ช่วงอยุธยาตอนปลายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการที่สยามลงนามในสนธิสัญญาเบอริงนะคะได้ทำให้สยามเนี่ยกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของทุนนิยมโลกอย่างเต็มตัวขณะเดียวกันนะคะการเข้ามาของแนวคิดของตะวันตกนะคะจากการตั้งชุมชนต่างๆนะของชาวตะวันตกในสมัยรัชกาลที่4นะคะการที่บรรดาคนสมัยใหม่ในยุคนั้นนะคะชนชั้นนำนะคะได้เรียนรู้นะคะแนวคิดของตะวันตกนะก็ทำให้มีการเผยแผ่นะแนวคิดว่าด้วยมนุษยนิยมนะคะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า humanism นะคะแนวคิดมนุษยนิยมเนี่ยจะให้ความสำคัญกับศักยภาพของมนุษย์นะคะในการที่จะกำหนดชี้ชะตาชีวิตตนเองโดยไม่พึ่งพารอคอยนะคะจากพระเจ้านะคะทำให้อิทธิพลของแนวคิดมนุษยนิยมเนี่ยนะคะให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าหรือการพัฒนาหรือสามารถเรียกทับศัพท์ในสมัยนั้นนะคะว่าเป็นยุคสมัยแห่งความซีวิไลซ์นะคะปัจจัยภายในการรับเอาโลกทัศน์ของตะวันตกนะคะแล้วก็อิทธิพลของเศรษฐกิจแบบเงินตราทั้งหมดนี้นะคะมันก็ได้ส่งผลเบื้องต้นนะคะในสมัยรัชกาลที่4นะคะที่ทำให้พระองค์ทรงเนี่ยนะคะปรับเปลี่ยนบางอย่างนะคะการแต่งกายนะคะท่าทีประเพณีปฏิบัติบางอย่างนะคะที่ดูไม่ทันสมัยให้สอดรับกับความเป็นตะวันตกนะอย่างไรก็ตามค่ะทั้งหมดนี้นะคะทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในนะคะมันมีความเด่นชัดอย่างมากนะคะในสมัยรัชกาลที่5นะคะเมื่อทรงนะคะครองราชเป็นองค์พระมหากษัตริย์แล้วนะทำให้ทรงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะที่จะต้องต้านทานนะคะอิทธิพลของตะวันตกขณะเดียวกันนะคะพระองค์ก็จำเป็นนะคะการต้านทานอิทธิพลของตะวันตกนั่นก็เลยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พระองค์จะต้องทำการรวมศูนย์อำนาจนะคะผ่านการสถาปนารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์แล้วก็กำเนิดเป็นรัฐสมัยใหม่ขึ้นมานั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาพิจารณาถึงกลไกนะคะในการรวมศูนย์อำนาจที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ที่สำคัญนะคะข้อแรกเลยนะคะในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองนะคะถ้าเราลองเปรียบเทียบนะคะในสมัยรัชจารีตเนี่ยนะคะจะพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองเนี่ยจะมีลักษณะที่เจ้าเมืองนะคะมีความเป็นอิสระค่อนข้างสูงนะคะโดยที่เจ้าเมืองอาจจะนำส่งส่วยหรือบรรณาการนะคะให้กับส่วนกลางบ้างตามกำหนดเป็นครั้งคราวใช่ไหมคะแต่สถานะนี้มันต่างออกไปนะคะในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะเพราะว่าภายใต้นะคะการเกิดขึ้นของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยรัชกาลที่5นะคะชุมชนการเมืองนะคะถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กลางนะอย่างสิ้นเชิงนะภายใต้สิ่งที่เรียกว่าการปกครองแบบเทศาภิบาลหรือมณฑลเทศาภิบาลนะคะโดยเป็นการยกเลิกการปกครองแบบเมืองลูกเมืองชั้นในเมืองชั้นนอกแล้วก็เมืองประเทศราชนะคะแม้ว่าในตอนแรกนะคะจะเป็นการประนีประนอมนะคะค่อยๆลดอำนาจของเจ้าเมืองเดิมนะคะแต่ในเวลาต่อมานะคะด้วยการเกิดขึ้นของการปฏิรูประบบราชการนะคะเกิดกระทรวงที่สำคัญก็คือกระทรวงมหาดไทยนะคะมีการส่งนะคะเชื้อพระวงศ์นะคะแล้วก็ข้าราชการคนสำคัญนะคะไปคุมหัวเมืองต่างๆนะแล้วก็เป็นการลดอำนาจเจ้าเมืองนะคะที่เคยปกครองเดิมไป

นะทีนี้ค่ะในระดับตำบลและหมู่บ้านนะคะภายใต้การปกครองแบบเทศาภิบาลนะคะก็มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่นะคะพ.ศ. 2440นะคะซึ่งเป็นการปกครองกันเองของประชาชนส่วนใหญ่ในรูปแบบของตำบลและหมู่บ้านนะคะเกิดผู้ใหญ่บ้านขึ้นมานะคะทีนี้ค่ะในระดับอำเภอนะคะส่วนกลางก็ต้องการเปลี่ยนเจ้านายหรือขุนนางเดิมนะคะซึ่งมีอำนาจอยู่นะคะให้เข้ามาสู่ระบบราชการนะคะกลายมาเป็นการสถาปนาความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ที่กรุงเทพเพียงพระองค์เดียวนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะแน่นอนว่าการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะคะก็เป็นการผนวกรวมนะคะเอาชุมชนทางการเมืองกับส่วนกลางให้มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะผ่านการส่งข้าราชการซึ่งมีความจงรักภักดีโดยตรงนะคะสู่องค์พระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะแน่นอนว่ามันย่อมต้องเผชิญกับแรงต่อต้านที่เกิดขึ้นนะคะจากบรรดาเจ้าเมืองเดิมนะซึ่งเคยได้ประโยชน์จากลักษณะความเป็นอิสระนะซึ่งก็เอื้อประโยชน์ให้เจ้าเมืองนั้นนะคะได้ประโยชน์ทั้งในท่านของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดับหนึ่งนั่นเองนะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านะคะรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะคะก็เผชิญกับแรงต่อต้านโดยเฉพาะจากบรรดาหัวเมืองในภูมิภาคต่างๆนะคะเช่นกบฏเงี้ยวเมืองแพร่นะคะในภาคเหนือนะคะหรือกบฏพญาภาพนะคะกบฏผู้มีบุญนะคะในบริเวณจังหวัดต่างๆในภาคอีสานนะคะส่วนภาคใต้เนี่ยนะคะก็จะปรากฏนะคะกบฏแขก7หัวเมืองนะคะที่ลุกฮือต่อต้านการที่ถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งนะคะของกรุงเทพนะนี่คือกลไกแรกในการรวมศูนย์อำนาจนะคะของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะเพื่อสร้างความใกล้ชิดแล้วก็ผนวกรวมชุมชนทางการเมืองให้เป็นส่วนหนึ่งกับส่วนกลางนะคะขณะเดียวกันนะคะในแง่ของจิตวิทยานะคะรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะก็ได้ใช้ระบบเกียรติยศนะคะเพื่อนะคะสร้างความเป็นเนื้อหนึ่งอันเดียวกันในเชิงจิตวิทยาของข้าราชการนั่นเองนะคะระบบเกียรติยศนะคะเนี่ยถูกใช้นะคะเพื่อผนวกชนชั้นเดิมในท้องถิ่นนะคะให้มาเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการใหม่นะคะผ่านการให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะถ้าทำคุณนามความดีตามที่หลวงปรารถนาไว้ได้สำเร็จนะคะหรือแม้แต่การแต่งตัวตามฐานันดรศักดิ์ของข้าราชการนั่นเองนะคะเพื่อให้รู้สึกสถานะของความเป็นข้าราชการนั้นมีความใกล้ชิดกับส่วนกลางนั่นเองค่ะค่ะสำหรับประเด็นที่3นะคะที่เราจะพูดคุยกันต่อไปนะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองนะคะโดยนับแต่นะคะการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะในบริบทนี้นะคะก็จะเป็นรัฐสมัยใหม่นะคะแต่จะเป็นรัฐสมัยใหม่ในรูปแบบของรัฐประชาชาตินะคะซึ่งนะคะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะคะทีนี้ค่ะจากที่ได้เราพูดคุยกันไปแล้วตะกี้นะคะว่ารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยตัวตนของมีความชัดเจนใช่ไหมคะแต่ว่าสำนึกนะคะว่าด้วยความเป็นชาติเนี่ยนะคะอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะทำให้แม้ว่าส่วนกลางนะคะผนวกชุมชนทางการเมืองต่างๆเข้ามาเนี่ยนะคะแม้ว่าจะผนวกได้ผ่านการเกิดขึ้นของการส่งข้าราชการไปปกครองนะคะแต่ว่าในแง่ของสำนึกการรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนทางการเมืองอาจจะยังไม่เด่นชัดจะเห็นได้จากตัวกบฏต่างๆมากมายนะคะแต่นะคะเมื่อนะคะพัฒนาการของรัฐไทยนะคะเคลื่อนสู่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยพ.ศ. 2475เราจะเห็นได้ว่านะคะส่วนกลางเนี่ยได้พยายามที่จะสร้างสำนึกร่วมของความเป็นชาติไทยเนี่ยนะคะให้มีความเป็นผนวกรวมนะคะความเป็นส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองต่างๆเข้าด้วยกันนะคะทีนี้ค่ะในบริบทหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะส่วนกลางเนี่ยสามารถขยายฐานอำนาจนะคะไปสู่พื้นที่นะคะหรือชุมชนทางการเมืองต่างๆได้อย่างเข้มข้นมากขึ้นนะจากปัจจัย3ประการดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกนะคะก็คือการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานนะคะโดยเฉพาะในทศวรรษที่2500นะซึ่งเป็นห้วงเวลาที่ประเทศไทยนะคะกำลังเผชิญกับภัยสงครามเย็นนะคะโดยที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะถูกอธิบายว่าจะเป็นโดมิโนตัวสุดท้ายนะที่กำลังจะล้มนะคะหากสหรัฐอเมริกาไม่หยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามานะคะประเทศไทยก็จะกลายมาเป็นอีกหนึ่งประเทศที่กลายเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยเหตุนี้ค่ะผลจากการหยิบยื่นความช่วยเหลือของตัวสหรัฐอเมริกานะคะมีทำให้เกิดการลงทุนนะคะในโครงสร้างพื้นฐานโดย

เฉพาะโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเลยนะคะนั่นก็คือโครงข่ายคมนาคมอย่างกว้างขวางนะคะแม้ว่าเส้นเขตแดนจะถูกขีดขึ้นตั้งแต่ในสมัยกาลที่5นะคะแต่ในทศวรรษ2500นะคะมันทำให้สำนึกว่าด้วยภูมิภาคต่างๆที่อยู่อย่างกระจัดกระจายภายใต้เส้นเขตแดนเนี้ยนะคะถูกสามารถเชื่อมร้อยผ่านเครือข่ายคมนาคมได้จึงกำเนิดขึ้นมาเป็นสำนึกที่ว่าด้วยประเทศไทยอะค่ะผ่านโครงข่ายคมนาคมนั่นเองนะคะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะในแง่ของการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานแล้วนะคะก็ยังมีความพยายามในการขยายโอกาสทางการศึกษานะคะซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่หลังคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะการศึกษาก็เป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญของคณะราษฎรนะแต่ขณะเดียวกันนะคะก็มีความพยายามในการขยายโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบของมหาวิทยาลัยเปิดที่หลากหลายมากขึ้นนะคะเช่นนะคะมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะรวมไปถึงตัวมสท.ด้วยเช่นกันนะคะการขยายโอกาสทางการศึกษานะคะก็ได้สร้างชนชั้นใหม่ขึ้นมานะคะนั่นก็คือตัวชนชั้นนักศึกษานะคะนอกจากนั้นนะคะการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะคะก็คือการขยายตัวของสื่อสารมวลชนของรัฐนะโดยเฉพาะการที่รัฐเนี่ยนะคะสามารถที่จะมีสื่อสารมวลชนเป็นของตนเองนั่นก็คือวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะมันทำให้นโยบายต่างๆนะคะหรือความเชื่ออุดมการณ์ต่างๆของรัฐเนี่ยนะคะสามารถส่งผ่านไปยังพื้นที่ห่างไกลที่อาจจะไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้เข้าถึงกันแต่ว่าได้ยินเสียงร่วมกันอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญทำให้ส่วนกลางสามารถที่จะขยายฐานอำนาจเข้าไปสู่ชุมชนทางการเมืองอันห่างไกลได้เข้มข้นมากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ปัจจัยที่2นะคะก็คือการขยายตัวของระบบราชการนะคะโดยเฉพาะในห้วงทศวรรษ2500นะคะที่มีการประกาศใช้นะคะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะในการกำหนดทิศทางแนวโน้มการพัฒนาประเทศนะคะเพื่อทำให้ประเทศนั้นมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะเมื่อประเทศมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจประชาชนมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วนะคะเขาก็คาดหวังว่าคนจะไม่เป็นคอมมิวนิสต์นั่นเองนะคะจากแผนพัฒนาดังกล่าวนะคะก็ได้เพิ่มบทบาทให้กับส่วนงานราชการต่างๆค่อนข้างมากนะคะกระทรวงต่างๆก็จะดูแลในด้านต่างๆนะก็คือพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักนอกจากนี้นะคะก็ยังเน้นนะคะในเรื่องของบทบาทของรัฐวิสาหกิจนะการขยายตัวของระบบราชการในแง่นี้นะคะก็เข้าไปมีส่วนทำให้เข้าไปจับตาการใช้งานทรัพยากรนะคะกิจกรรมต่างๆของประชาชนในพื้นที่ที่ห่างไกลได้อย่างเข้มข้นมากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนปัจจัยที่3นะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็เป็นผลนะคะที่เกิดขึ้นจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1นะซึ่งเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตแบบยั่งชีพนะให้เป็นการผลิตการทำเกษตรกรรมแบบตลาดนะคะเพื่อป้อนการเติบโตของเมืองนะคะเมื่อเมืองโตมากขึ้นนะคะก็จะมีความต้องการในการบริโภคอุปโภคมากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะประเด็นสำคัญก็คือเมื่อภาคเกษตรนะคะถูกบังคับโดยปริยายเนี่ยให้เปลี่ยนรูปแบบการผลิตเป็นการผลิตเกษตรแบบตลาดมากขึ้นเนี่ยนั่นก็แปลว่ามันก็จะมีตัวเกษตรกรบางกลุ่มนะคะที่ไม่สามารถที่จะปรับตัวได้เท่าทันกับรูปแบบการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะคะนั่นเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าการผลิตเกษตรขนาดใหญ่นะคะก็จำเป็นจะต้องมีทุนจำนวนมากนะคะมีที่ดินจำนวนมากนะคะแล้วก็ยังจำเป็นจะต้องมียาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยจำนวนมากนั่นแปลว่าเกษตรกรก็จะมีเกษตรกรกลุ่มใหญ่ๆเลยนะคะที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงทุนเหล่านี้ได้นะคะชาวนาเหล่านี้นะคะเมื่อไม่สามารถที่จะปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงได้นะคะชาวนาเหล่านี้ก็เปลี่ยนสถานะนะคะจากชาวนาผู้มีที่ดินนะคะเป็นเกษตรกรเนี่ยนะคะเปลี่ยนไปเป็นแรงงานรับจ้างนะคะทั้งเป็นแรงงานรับจ้างนะคะในภาคเกษตรกรรมขนาดใหญ่นะคะและแรงงานรับจ้างในเมืองด้วยนะคะผลทั้งหมดนี้นะคะจะเห็นได้ว่านะคะมันได้สร้างผลกระทบนะคะทั้งในแง่บวกและในแง่ลบอย่างมากนะคะแน่นอนส่วนกลางเนี่ยสามารถที่จะดึงเอาตัวชุมชนทางการเมืองนะคะพื้นที่อันห่างไกลให้มาเป็นส่วนหนึ่งได้แต่ขณะเดียวกันด้วยการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจนะคะนโยบายในการพัฒนาประเทศบางอย่างเนี่ยก็ได้สร้างผลกระทบด้านลบนะคะต่อกลุ่มคนนะคะตัวแสดงที่ไม่สามารถที่จะปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้นะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดค่ะการที่ตัวแสดงที่นะคะถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะคะไม่สามารถที่จะปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้นะคะด้วยความพยายามนะคะในการ
ริเริ่มนะคะของกลุ่มนักวิชาการกลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวประชาชนที่รับผลกระทบจากการพัฒนานะคะก็ได้นำไปสู่การพัฒนาไปสู่แนวคิดว่าด้วยวัฒนธรรมชุมชนนะคะก็คือเป็นแนวคิดที่ใช้ต่อรองนะคะของชุมชนท้องถิ่นต่อการพัฒนานะคะแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนนะคะก็คือการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนและนักวิชาการนะคะเพื่อรื้อฟื้นศักยภาพและอัตลักษณ์ของชุมชนการเมืองท้องถิ่นนะก็คือให้ความสำคัญกับตัวชุมชนทางการเมืองนะคะในพื้นที่ต่างๆเป็นหลักไม่ใช่นะคะเน้นการพัฒนาโดยส่วนกลางโดยที่ไม่ถามความคิดเห็นนะคะหรือทัศนคติของชุมชนนั่นเองนะคะแนวคิดวัฒนธรรมทางชุมชนเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณทศวรรษ2530นะคะแล้วก็มีความหลากหลายในการเคลื่อนไหวมากนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจุดเน้นสำคัญของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเนี่ยก็คือต้องการที่จะเปลี่ยนพลเมืองที่เฉื่อยชานะคะที่จะเน้นการเลือกตั้งแค่ครั้งเดียวเป็นต้นหรือว่าไม่เน้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองเนี่ยให้กลายมาเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นนะคะเรียกร้องสิทธิต่างๆนะคะในการบริหารจัดการนะชุมชนของตนเองนะคะผลในเชิงรูปธรรมของการเคลื่อนไหวผ่านแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนนะคะก็จะเกิดขึ้นก็คือตัวการระบุนะคะสิ่งที่เรียกว่าสิทธิชุมชนนะคะซึ่งปรากฏครั้งแรกเนี่ยนะคะในรัฐธรรมนูญปี2540นะคะทำให้ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชนได้นะในเวลาต่อมานะคะแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนกลายมาเป็นหมุดหมายทางการเมืองที่สำคัญแล้วก็ถูกใช้เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองที่ขับเคลื่อนกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะเพื่อต่อรองกับกระแสโลกาภิวัตน์นั่นเองค่ะ

0: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมุมมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่

สวัสดีค่ะนักศึกษาขอนำเข้าสู่รายการเพื่อการศึกษาเรื่องความรู้พื้นฐานของโภชนาการสำหรับพยาบาลนะคะในที่นี้คงจะนำเสนอได้บางหัวข้อแล้วก็บางประเด็นที่สำคัญเท่านั้นนะคะเมื่อกล่าวถึงบุคลากรทางด้านสุขภาพนะคะพยาบาลก็จะจัดเป็นบุคลากรหลักที่สำคัญในระบบของสุขภาพเนื่องจากมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของบุคคลทุกวัยอย่างใกล้ชิดทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วยนะคะในส่วนของโภชนาการนั้นก็จัดเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสำหรับสุขภาพของคนเรานับตั้งแต่ปฏิสนธิต่อเนื่องจนสิ้นสุดชีวิตนะคะโดยมีบทบาทต่อสุขภาพของคนเราทั้งในภาวะปกติและก็ภาวะเจ็บป่วยนะคะดังนั้นพยาบาลซึ่งทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของบุคคลทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วยจึงจำเป็นต้องมีความรู้หลักโภชนาการคำว่าสุขภาพนะคะตามร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550นะคะได้ให้ความหมายไว้ว่าหมายถึงภาวะสุขภาพของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกายทางจิตทางปัญญาและทางสังคมเชื่อมโยงอย่างเป็นองค์รวมอย่างสมดุลนะคะพยาบาลซึ่งทำหน้าที่ในการดูแลสุขภาพนะคะทั้งทางกายทางจิตใจทางปัญญาหรือจิตวิญญาณและทางสังคมนั้นก็จะครอบคลุมการดูแลสุขภาพได้ใน4มิตินะคะก็คือการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาโรคและการฟื้นฟูสุขภาพนะคะในการดูแลสุขภาพทั้ง4มิตินั้นก็สามารถพยาบาลสามารถที่จะประยุกต์ความรู้ทางโภชนาการเข้ามาใช้ในการดูแลสุขภาพทางโภชนาการได้ทั้ง4มิตินะคะพยาบาลกับโภชนาการตามมิติสุขภาพนะคะโดยพยาบาลก็สามารถที่จะประยุกต์ความรู้นะคะทางโภชนาการมาใช้ในการดูแลสุขภาพนะคะในทุกมิตินะคะในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพพยาบาลสามารถให้ความรู้ทางโภชนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของบุคคลตั้งแต่อยู่ในครรภ์และทุกช่วงวัยให้มีสุขภาพสมบูรณ์เต็มที่นะคะในส่วนของการป้องกันโรคพยาบาลก็สามารถให้คำแนะนำการบริโภคอาหารนะคะและการใช้วิถีชีวิตที่เหมาะสมเพื่อการป้องกันการขาดสารอาหารนะคะป้องกันการเกิดโภชนาการเกินและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะในส่วนของผู้ป่วยนะคะพยาบาลสามารถใช้หลักโภชนาบำบัดควบคู่กับการรักษาทางการแพทย์ในกระบวนการพยาบาลนะคะสำหรับการฟื้นฟูสุขภาพนั้นพยาบาลก็สามารถทำการจัดการให้ผู้ป่วยได้รับอาหารที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการเพื่อให้ร่างกายกลับสู่ภาวะปกติหลังการเจ็บป่วยได้เร็วขึ้นในส่วนของโภชนาการนะคะก็จะมีคำศัพท์หลายคำนะคะที่อยากจะให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจนะคะคำแรกก็คือคำว่าโภชนาการนะคะเราพูดเป็นวิชาก็อาจจะเรียกว่าโภชนาศาสตร์หรือโภชนวิทยานะคะโภชนาการนั้นก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอาหารและสุขภาพนะคะจัดเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์แขนงหนึ่งนะคะที่ศึกษาเกี่ยวกับอาหารสารอาหารและสารเคมีอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในอาหาร

คะตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงของสารเหล่านั้นในร่างกายนะคะและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อภาวะสุขภาพของคนเราในคำว่าอาหารนะคะก็หมายถึงสิ่งใดก็ตามที่มนุษย์รับเข้าสู่ร่างกายด้วยการกินดื่มหรือฉีดแล้วเกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเช่นทำให้มีกำลังกายแข็งแรงนะคะมีการเจริญเติบโตมีการซ่อมแซมร่างกายแล้วก็มีความต้านทานโรคนะคะสำหรับคำว่าสารอาหารนั้นก็จะหมายถึงสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบที่อยู่ในอาหารนะคะเมื่อรับประทานอาหารเข้าไปแล้วร่างกายก็จะสามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตซึ่งมีอยู่ทั้งหมด6ชนิดนะคะได้แก่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินและธาตุและน้ำส่วนของสารที่ไม่ใช่สารอาหารนะคะก็หมายถึงสารอื่นที่อยู่ในอาหารนะคะที่ไม่จัดว่าเป็นสารอาหารนะคะบางชนิดพบว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเช่นสารพฤกษเคมีนะคะพบว่ามีส่วนช่วยในการส่งเสริมสุขภาพและก็ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังบางชนิดนะคะบางชนิดของสารนั้นก็จะไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ให้โทษนะคะแต่อาจจะทำการขัดขวางการดูดซึมของสารอาหารในร่างกายเช่นไฟเตตและออกซาเลตนะคะซึ่งพบได้ในพืชผักผลไม้บางชนิดนะคะบางชนิดของสารก็อาจจะก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายเช่นโลหะหนักนะคะที่เราพบกันได้เช่นปรอทเป็นต้นคุณค่าทางโภชนาการของอาหารนะคะอาหารจะมีคุณค่าทางโภชนาการมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของสารอาหารและก็สารที่ไม่ใช่อาหารที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในอาหารนะคะสิ่งที่อยากจะเน้นก็คือไม่มีอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะดังนั้นเราจึงมีการจัดอาหารออกเป็นหมวดหมู่นะคะหรือเป็นกลุ่มตามปริมาณของสารอาหารที่มีมากนะคะประเทศไทยเราก็แบ่งอาหารออกเป็นอาหารหลัก5หมู่นะคะโดยการจัดกลุ่มอาหารตามปริมาณของสารอาหารที่มีมากในอาหารนะคะเพื่อประโยชน์สำหรับการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมนะคะโดยเราจะเน้นว่าควรจะทำการบริโภคอาหารที่หลากหลายชนิดเพื่อจะช่วยให้ได้รับสารอาหารครบนะคะชนิดและก็ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายและนอกจากนี้ยังจะช่วยในการหลีกเลี่ยงการได้รับสารอาหารหรือสารอื่นๆที่ปนอยู่ในอาหารที่มากเกินไปจากความหมายของภาวะทุพโภชนาการนะคะที่หมายถึงความเสื่อมของสุขภาพนะคะดังนั้นภาวะทุพโภชนาการจึงหมายความรั้งภาวะโภชนาการขาดและภาวะโภชนาการเกินนะคะในภาวะโภชนาการขาดเนี่ยถ้าเป็นการขาดในระยะแรกๆเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นภาวะการขาดสารอาหารนะคะสำหรับภาวะการขาดสารอาหารในระดับมินเมนั้นก็หมายถึงว่าร่างกายเราได้รับสารอาหารเพียงพอแต่ไม่มีปริมาณมากสำหรับการสะสมไว้ในร่างกายเอาไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉินเช่นในภาวะเจ็บป่วยหรือในภาวะที่ร่างกายต้องการสารอาหารในปริมาณมากเพื่อการเจริญเติบโตนะคะสำหรับการขาดสารอาหารที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีความรุนแรงก็จะเกิดเป็นโรคขาดสารอาหารนะคะเช่นโรคขาดสารไอโอดีนนะคะโรคขาดวิตามิน A เป็นต้นนะคะในส่วนของภาวะโภชนาการเกินนะคะถ้าเป็นการได้รับอาหารที่ให้พลังงานมากในระยะแรกๆก็จะปรากฏเป็นภาวะน้ำหนักเกินนะคะหรือโอเวอร์เวทนะคะแต่ถ้าหากภาวะอันนี้เกิดขึ้นค่อนข้างมากแล้วก็รุนแรงต่อเนื่องก็จะกลายเป็นโรคอ้วนหรือโอเบสิตี้นะคะส่วนการได้รับวิตามินบางชนิดโดยเฉพาะ
วิตามินที่ละลายในไขมันนะคะแล้วก็แร่ธาตุบางชนิดที่เกินความต้องการก็อาจจะเกิดเป็นภาวะที่เป็นพิษได้นะคะสำหรับโรคที่สัมพันธ์กับโภชนาการนั้นก็จะเป็นโรคที่เกิดจากวิถีชีวิตนะคะซึ่งในปัจจุบันคนไทยเราก็มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากๆนะคะคือมีการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมนะคะมีพลังงานมากนะคะมีลักษณะของหวานจัดเค็มจัดนะคะร่วมกับการมีกิจกรรมทางกายน้อยการพักผ่อนไม่เพียงพอและมีความเครียดซึ่งก็จะเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือบางครั้งเราเรียกว่าเป็นโรควิถีชีวิตนะคะเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดและก็โรคมะเร็งบางชนิดในภาพนี้ก็จะเป็นการสรุปให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของอาหารและสุขภาพหรือโภชนาการนะคะจากอาหารนะคะซึ่งมีส่วนประกอบของสารอาหารและสารที่ไม่ใช่สารอาหารนะคะเมื่อเข้าสู่ร่างกายโดยการกินก็จะมีการย่อยการดูดซึมการขนส่งการนำไปใช้รวมถึงการขับถ่ายออกจากร่างกายนะคะซึ่งส่งผลรับเป็นภาวะสุขภาพหรือภาวะโภชนาการนะคะทั้งภาวะโภชนาการดีภาวะทุพโภชนาการขาดหรือเกินและก็โรคที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการความสัมพันธ์ของโภชนาการกับสุขภาพนะคะก็อาจจะแบ่งเป็นโภชนาการกับสุขภาพทางร่างกายนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีความค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าโภชนาการก็จะมีส่วนส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายนะคะรวมทั้งการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมองนะคะช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะคะแล้วก็ชะลอการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะในความสัมพันธ์ของโภชนาการกับสุขภาพทางจิตและอารมณ์นะคะโภชนาการที่ดีนะคะก็จะมีส่วนทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีนะคะแต่ในลักษณะของผู้ที่มีภาวะโภชนาการขาดหรือเกินนั้นก็พบว่ามันมีส่วนในการส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพจิตนะคะที่เป็นปัญหาได้นะคะและในทางตรงกันข้ามนะคะผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตก็จะส่งผลกระทบทำให้มีภาวะโภชนาการขาดและเกินได้เช่นเดียวกันนะคะโภชนาการนั้นก็จะมีส่วนสัมพันธ์ในการส่งเสริมให้มีทั้งอารมณ์ดีนะคะแล้วก็อารมณ์ที่ไม่ดีได้นะคะสำหรับความสัมพันธ์ของโภชนาการกับสุขภาพสังคมนะคะผู้ที่มีภาวะโภชนาการดีนะคะก็จะมักจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดีสามารถปรับตัวให้อยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะทำให้มีสุขภาพสังคมที่ดีนะคะในทางกลับกันนะคะผู้ที่มีภาวะโภชนาการขาดหรือภาวะโภชนาการเกินก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะของครอบครัวนะคะออกไปสู่ชุมชนหรือก็สังคมโดยรวมได้สำหรับโภชนาการกับสุขภาพในภาวะเจ็บป่วยนั้นนะคะการมีโภชนาการที่เหมาะสมนะคะก็จะช่วยให้การรักษาโรคเนี่ยได้ผลดีนะคะลดภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรงของโรคนะคะลดการตายและความพิการช่วยให้การฟื้นฟูร่างกายนะคะเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นนะคะลดระยะการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลซึ่งจะส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายสถานการณ์ปัญหาโภชนาการของไทยนะคะในอดีต 40-50 ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเราก็เผชิญกับปัญหาทุพโภชนาการในด้านการขาดสารอาหารเป็นหลักนะคะต่อมาปัญหานั้นก็ได้รับการแก้ไขนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจสังคมก็ทำให้เกิดมีปัญหาโภชนาการเกินเพิ่มขึ้นนะคะปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยเผชิญปัญหาทุพโภชนาการทั้งสองด้านก็คือทั้งด้านปัญหาการขาดแล้วก็ปัญหาโภชนาการเกินนะคะโดยปัญหาโภชนาการขาดนั้นเนี่ยก็จะพบว่ามันมีขนาดของปัญหาลดลงค่อนข้างมากนะคะแล้วก็มีในระดับไม่รุนแรง
จะพบได้เฉพาะในประชากรบางกลุ่มเท่านั้นนะคะ

เช่นการขาดโปรตีนและพลังงานก็จะพบเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กนะคะซึ่งจะส่งผลให้เด็กเนี่ยมีการเจริญเติบโตของความสูงเนี่ยค่ะเตี้ยกว่าอายุกว่าเกณฑ์อายุนะคะสำหรับโรคขาดไอโอดีนแล้วก็โลหิตจางจากการขาด

การวางแผนการดำเนินการและการประเมินผลก็จะเห็นว่าทั้ง5ขั้นตอนนะคะในกระบวนการพยาบาลนั้นก็จะมีความสอดคล้องกับกระบวนการทางโภชนาการนะคะดังนั้นพยาบาลก็สามารถที่จะบูรณาการนะคะการดูแลสุขภาพทางโภชนาการเข้ามาในกระบวนการพยาบาลได้ทุกขั้นตอนนะคะส่วนบทบาทของพยาบาลนะคะนอกสถานบริการสุขภาพอาจจะเป็นครอบครัวโรงเรียนหรือสถาบันหรือชุมชนนะคะซึ่งโดยทั่วไปก็จะประกอบไปด้วยการประเมินปัญหาโภชนาการนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะโดยอาจแบ่งได้เป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มที่มีภาวะปกตินะคะหรือกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาโภชนาการและกลุ่มที่มีปัญหาโภชนาการนะคะโดยทำการดูแลนะคะโดยพยาบาลก็จะทำการดูแลสุขภาพด้านโภชนาการตามกลุ่มปัญหาที่พบนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วพยาบาลก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการประสานงานโครงการด้านสุขภาพนะคะระหว่างบ้านชุมชนโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะในส่วนของบทบาทอีกบทบาทหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นงานใหม่นะคะก็คือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารเพื่อโภชนาการนะคะในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารเพื่อโภชนาการนั้นก็จะเป็นการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยนะคะในผลิตภัณฑ์อาหารนะคะให้ได้มีการบริโภคอย่างถูกต้องเพื่อการมีภาวะโภชนาการที่ดีนะคะรวมทั้งการพิทักษ์สิทธิ์นะคะพิทักษ์ประโยชน์ไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะจากผู้ประกอบการนะคะถ้าพิจารณาถึงการของผู้บริโภคก็จะดูจากห่วงโซ่ของการผลิตอาหารนะคะนับตั้งแต่การผลิตอาหารจากฟาร์มนะคะมีการรวบรวมนะคะนำมาสู่การแปรรูปนะคะการขนส่งการจัดเก็บการปรุงประกอบอาหารการจำหน่ายจนถึงผู้บริโภคซึ่งอาจจะมีบางส่วนที่เป็นเรื่องของการนำเข้านะคะดังนั้นในห่วงโซ่อาหารทั้งหมดนี้ก็จะมีส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่3ส่วน3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มของผู้ประกอบการนะคะกลุ่มของหน่วยงานที่ควบคุมกำกับดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆซึ่งอาจจะมีหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องในหลายหน่วยงานและก็หลายกระทรวงนะคะโดยเฉพาะกระทรวงหลักๆก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขโดยคณะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มของผู้บริโภคซึ่งควรจะได้รับการพิทักษ์นะคะคุ้มครองนะคะพระราชบัญญัติหรือกฎหมายทางที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่สำคัญก็คือพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ.2522นะคะซึ่งจัดเป็นกฎหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารเพื่อโภชนาการภายใต้บทบัญญัติพระราชบัญญัติอาหารนั้นก็จะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3ส่วนหลักๆนะคะในส่วนแรกก็คือเป็นการกำหนดมาตรฐานอาหารและองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะคะในส่วนที่2ก็คือการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ก่อนออกจำหน่ายนะคะไปยังตลาดนะคะแล้วก็การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์หลังออกตลาดนะคะสำหรับบทบาทของพยาบาลนะคะกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารเพื่อโภชนาการนั้นก็อาจจะแบ่งได้เป็น3ลักษณะนะคะในส่วนแรกก็คือพยาบาลวิชาชีพนะคะที่ทำงานอยู่ในส่วนงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะที่อาจจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบนะคะในสถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่ต่างๆนะคะเช่นการเก็บอาหารสถานที่จำหน่ายอาหารนะคะในส่วนนี้ก็จะช่วยในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับอาหารที่ปลอดภัยนะคะในแง่ของกฎหมายนะคะสรุปนะคะโภชนาการเป็นพื้นฐานของสุขภาพนะคะพยาบาลซึ่งมีหน้าที่ดูแลสุขภาพของบุคคล

0: ทุกวัยทั้งภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วยนะคะจึงจำเป็นต้องมีความรู้หลักโภชนาการนะคะโภชนาการเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อสุขภาพของคนเราตั้งแต่เกิดต่อเนื่องจนตายนะคะโภชนาการที่ดีในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายจิตใจปัญญาหรือจิตวิญญาณและก็สังคมนะคะพยาบาลสามารถประยุกต์หลักโภชนาการมาใช้ในการดูแลสุขภาพในทั้ง4มิติก็คือการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาโรคและการฟื้นฟูสุขภาพนะคะในภาวะเจ็บป่วยการให้โภชนาบำบัดที่เหมาะสมในกระบวนการพยาบาลก็จะช่วยรักษาช่วยให้การรักษาได้ผลดีนะคะลดภาวะแทรกซ้อนลดความพิการการตายและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนะคะพยาบาลสามารถทำบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารเพื่อโภชนาการนะคะเนื่องจากในบางหัวข้อนะคะอาจารย์ไม่ได้นำเสนอแล้วก็ในประเด็นต่างๆก็ไม่สามารถที่จะนำเสนอในรายละเอียดได้นะคะจึงอยากให้นักศึกษาได้ทำการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในหน่วยที่1นะคะเพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้นโดยเฉพาะในตอนที่ 4.1 นะคะซึ่งเป็นเรื่องของกฎหมายและก็การคุ้มครองผู้บริโภคนะคะในด้านอาหารเพื่อโภชนาการสำหรับพยาบาลนะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใหม่นะคะก็อยากให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะคะมากขึ้นค่ะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอ
2: ยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
3: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
4: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
5: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
6: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
7: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
6: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
8: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
5: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
9: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
10: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสทได้นะเจ้า
2: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
12: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
13: เอ้า
12: เรียนมสทอ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
14: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
15: ้เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณ

0: นั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
3: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนลิพิดและก็กรดนิวคลีอิกนะครับซึ่งเป็นสารชีวโมเลกุลที่สำคัญนะครับทั้งในร่างกายและสิ่งที่เราจะได้รับเข้าไปจากการกินนะครับทีนี้เนื้อหานะครับก็จะเรียงไปตามลำดับก็คือจากคาร์โบไฮเดรตไปเป็นโปรตีนไปเป็นลิพิดแล้วก็กรดนิวคลีอิกนะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงสารชีวโมเลกุลในร่างกายของเราเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยชีวโมเลกุลนะครับที่เป็นสารประกอบอินทรีย์ซึ่งจะมีความหลากหลายนะครับเป็น4ชนิดด้วยกันนะครับซึ่งเราจะเริ่มด้วยคาร์โบไฮเดรตนะครับคาร์โบไฮเดรตเนี่ยปกติในธรรมชาติน่ะจะมีขนาดแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่เรียกว่าเป็นเล็กขนาดเล็กที่สุดเราเรียกว่าโมโนแซคคาไรด์นะครับเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวซึ่งจัดเป็นหน่วยย่อยที่สุดของคาร์โบไฮเดรตใหญ่ขึ้นมาก็คือไดแซคคาไรด์นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยโมโนแซคคาไรด์2โมเลกุลเชื่อมต่อกันแล้วก็ไตรแซคคาไรด์ซึ่งประกอบไปด้วยโมโนแซคคาไรด์3โมเลกุลต่อกันนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะพบอีกอันนึงก็คือโอลิโกแซคคาไรด์นะครับจะประกอบด้วยโมโนแซคคาไรด์เนี่ย3-9โมเลกุลต่อกันและสุดท้ายก็คือโพลีแซคคาไรด์ซึ่งจะมีขนาดใหญ่สุดเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยโมโนแซคคาไรด์มากกว่า10โมเลกุลขึ้นไปถ้าเรามาดูโครงสร้างของน้ำตาลชนิดต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าโครงสร้างของน้ำตาลส่วนใหญ่ก็จะมีโครงสร้างพื้นฐานเป็นอัลดีไฮด์และก็คีโตนนะครับเป็นสารอัลดีไฮด์และคีโตนจากตรงนี้เราจะเห็นว่าจะถ้าเป็นน้ำตาลโมโนแซคคาไรด์เนี่ยนะครับกลูโคสถือว่าเป็นน้ำตาลที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็สามารถดูดซึมไปใช้เป็นพลังงานของร่างกายสร้าง ATP ให้กับร่างกายได้นะครับแล้วก็ฟุกโตสก็จะเป็นน้ำตาลอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เป็นน้ำตาลที่มีโครงสร้างเป็นพวกคีโตนถ้ากลูโคสจะมีโครงสร้างจะเป็นอัลดีไฮด์นะครับแล้วก็จะมีกาแลคโตสอันนี้คือโครงสร้างของกาแลคโตสไรโบสดีออกซีไรโบสอันนี้เป็นน้ำตาลเชิงเดียวที่เราเรียกว่าเป็นโมโนแซคคาไรด์นะครับถ้าเป็นน้ำตาลไดแซคคาไรด์ที่มาจากโมโนแซคคาไรด์2โมเลกุลเนี่ยมาเชื่อมต่อกันก็จะมีซูโครสนะครับซูโครสนี้เราเรียกว่าเป็นน้ำตาลทรายนั่นเองนะครับที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยมันโมโนแซคคาไรด์ก็คือกลูโคสบวกฟรุกโตสนะครับแล้วก็แลคโตสก็เป็นน้ำตาลที่อยู่ในนมอันนี้โครงสร้างของมันก็จะเป็นกลูโคสกับกาแลคโตสนะครับแล้วก็ส่วนของเมาโทสเนี่ยนะครับก็มาจากกลูโคสเชื่อมต่อกันอันนี้ก็คือสูตรโครงสร้างของมันนักศึกษาไม่ต้องจำนะครับแต่ให้เข้าใจเท่านั้นเองนะส่วนโพลีแซคคาไรด์นี่นะครับก็จะมาจากน้ำตาลชื่อโมโนแซคคาไรด์หลายอันมาต่อกันแป้งเนี่ยก็จะมาเป็นน้ำตาลจะมาจากโมโนแซคคาไรด์หลายๆตัวมาเชื่อมต่อกันไกลโคเจนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตสะสมในกล้ามเนื้อและตับแล้วก็เซลลูโลสที่อยู่ที่ผนังเซลล์นะครับของพืชอันนี้ที่ทำให้เกิดความแข็งแรง

ก็จะมาจากเป็นพวกโพลีแซคคารายนะครับทีนี้โครงสร้าง3มิติของครับคาร์โบไฮเดรตนะครับหลักๆ ก็คือเราต้องเข้าใจสิ่งที่เราต้องการพูดก็คือไอโซเมอร์ที่เรียกว่า D กับ L นะครับนักศึกษาต้องมีความเข้าใจว่าถ้าเกิดเราไปดูข้างถุงน้ำเกลือนะครับที่เป็นน้ำเกลือที่เป็นเขียนว่า D กลูโคสเนี่ยให้เรารู้ว่า D มันหมายความว่ายังไงนะครับอันนี้มันเป็นโครงสร้าง3มิติที่เขานำมาเป็นตัวอย่างให้เราดูก็คือถ้าเป็นกีเซรันดีไฮด์เนี่ยจะเห็นว่าคาร์บอนตัวนี้นะครับจะมีหมู่ที่มันมาเกาะอยู่เนี่ยแตกต่างกัน1 2 3 4ตัวนี้นะครับแล้วเราจะเห็นว่า OH เนี่ยมันจะอยู่ทางด้านขวามือเราเรียกว่าเป็น D ถ้าอยู่ทางขวามือเราเรียกว่า D นะครับ D form รูปแบบ D แต่ถ้าอยู่มาทางอยู่ทางซ้ายมือเราจะเรียกว่า Lทีนี้น้ำตาลเนี่ยนะครับที่เราเจอในที่เราให้กับผู้ป่วยที่เป็นน้ำเกลือเนี่ยก็จะเป็นดีกลูโคสนะครับก็คือรูปร่างมันจะมีลักษณะเป็นที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายจะใช้ดีฟอร์มได้แต่จะใช้แอลฟอร์มไม่ได้นะครับอันนี้เป็นความรู้ที่เราจะต้องนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการเป็นพยาบาลนะครับถ้าเรามาดูโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรตนะครับตัวอย่างที่ยกมาก็คือกลูโคสนะครับกลูโคสเราจะเห็นว่ามีคาร์บอนอยู่6ตัวนะครับแล้วก็จะมีปกติเนี่ยโครงสร้างของกลูโคสเนี่ยนะครับไม่ได้ออกมาเป็นโซ่ตรงแบบนี้อันนี้เราเขียนง่ายๆเพื่อความเข้าใจอันนี้คือประกอบความเข้าใจนั้นนักศึกษาไม่ต้องท่องนะครับเพียงแต่ว่าให้รับรู้ว่าในลักษณะโครงสร้างของกลูโคสเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นโซ่ตรงแต่มันจะมีคาร์บอนตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่5เนี่ยนะครับมันจะมาเชื่อมต่อกันเป็นวงเราจะเห็นว่า OH ของตำแหน่งที่6เนี่ยของคาร์บอนตัวนี้มันจะมีหมู่ที่ต่างกันทั้ง4อันเนี่ยเราเรียกว่าไคโรคาร์บอนแล้วก็อยู่ทางขวาเราก็เลยเรียกว่าเป็น D กลูโคพาราโนสนะฮะส่วนฟุกโตสเนี่ยโครงสร้างของมันก็จะเหมือนกันก็จะเป็นคาร์บอนตำแหน่งที่2มาเชื่อมกับตำแหน่งที่6แล้วก็จะได้รูปเรือลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเป็นวงทีนี้ในความเป็นจริงเนี่ยน้ำตาลเวลาละลายน้ำแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีรูปทรงออกมาเป็น3ทั้ง3รูปแบบด้วยกันคืออาจจะเป็นทั้งลักษณะที่เป็นเรืออย่างนี้วงแล้วก็ลักษณะเป็นโซ่ตรงแล้วก็ลักษณะที่เป็นลักษณะนี้ก็ได้เราจะเห็นว่า OH เนี่ยมันจะชี้ขึ้นชี้ลงไม่เหมือนกันถ้ามันเป็นชี้ลงเราเรียกว่าอัลฟาดีกลูโคพาราโนสแต่ถ้าชี้ขึ้นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเบต้าดีกลูโคสนะครับกลูโคพาราโนสนักศึกษาไปดูประกอบจากเอกสารประกอบการสอนนะครับทีนี้เรามาดูต่อไปว่าเวลาพวกคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดที่มีกลูโคสเรียงต่อกันยาวต่อกันเรื่อยๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกลูโคสต่อกันเนี่ยก็จะมีแขนงที่เป็นสายแยกร่างกายจะต้องย่อยสลายให้มันเป็นหน่วยเล็กๆนะครับเป็นกลูโคสเพื่อให้มันเป็นโมโนแซคคารายด์ซึ่งสามารถที่จะดูดซึมไปตามกระแสโลหิตไปที่ตับแล้วก็ไปใช้พลังงานนะครับเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานได้ง่ายแล้วเวลาผู้ป่วยเนี่ยนะครับได้รับกลูโคสเนี่ยเขาก็ได้รับถูกนำไปใช้งานอย่างกระทันหันนะครับก็คือสามารถไปใช้งานได้เลยเขาจะให้กลูโคสเข้าไปเพราะว่าสามารถที่จะนำไปเป็นพลังงานของร่างกายได้เลยเนี่ยการย่อยแป้งพวกนี้นะครับก็อาศัยเอนไซม์ที่เรียกว่าอะไมเลสที่อยู่ในน้ำย่อยจากต่อมน้ำลายนะครับทีนี้ถ้าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปมีส่วนที่เป็นไม่ใช่โมโนแซคคารายด์พวกกลูโคสนะครับถ้าเป็นไดแซคคารายด์ก็จะต้องมีการย่อยให้ได้โมโนแซคคารายด์ก่อนและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเนี่ยนะครับจะทำให้ใช้เอนไซม์เฉพาะของแต่ละไดแซคคารายด์เช่นซูเครสก็จะย่อยน้ำตาลทรายเนี่ยนะครับซูโครสเนี่ยให้เป็นฟุกโตสแล้วก็กลูโคสนะครับแล้วก็แลคเตสก็จะย่อยน้ำตาลแลคโตสที่อยู่ในนมนะครับให้กลายไปเป็นกาแลคโตสแล้วก็กลูโคสส่วนน้ำตาลเมาโตสก็จะถูกย่อยด้วยเมาเทสนะครับให้กลายเป็นกลูโคส2โมเลกุลอันนี้ก็คือเป็นการย่อยน้ำตาลพวกไดแซคคารายด์ที่มีโมเลกุลใหญ่กว่าโมโนแซคคารายด์ให้กลายเป็นโมโนแซคคารายด์เพื่อจะดูดซึมได้ง่ายนะครับพวกเอนไซม์พวกนี้เราเรียกว่าเป็นไดแซคคารายเดสเอนไซม์นะครับทีนี้เรามาดูว่าการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยจะผ่านทางผนังลำไส้นะครับเป็นกระบวนการที่ใช้พลังงานนะครับคาร์โบไฮเดรตที่ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยจะอยู่ในรูปของโมโนแซคคารายด์เท่านั้นนะครับ

เอามาดูสิครับว่าสารชีวโมเลกุลประเภทที่2นี่คืออะไรนะครับก็คือโปรตีนโปรตีนนี่นะครับจะประกอบด้วยกรดอะมิโนนะครับซึ่งแต่ละโมเลกุลเนี่ยก็จะมีหมู่ที่สำคัญก็คือหมู่คาร์บอกซี่แล้วก็มีหมู่อะมิโนนะครับแล้วก็มีโซ่ข้างๆที่เราเรียกว่าไซด์เชนเนี่ยติดกับคาร์บอนในตำแหน่งอัลฟานะครับกรดอะมิโนเนี่ยแต่ละโมเลกุลเนี่ยนะครับจะมาเชื่อมต่อกันเป็นโปรตีนขึ้นด้วยพันธะที่เราเรียกว่าพันธะเปปไทด์แล้วก็เกิดระหว่างหมู่การเชื่อมพันธะเปปไทด์มันเกิดตรงหมู่คาร์บอกซี่ของกรดอะมิโนโมเลกุลหนึ่งนะครับจะไปเชื่อมกับหมู่อะมิโนของกรดอะมิโนอีกโมเลกุลหนึ่งจะทำให้เกิดเป็นสายโซ่ยาวของโปรตีนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโปรตีนเนี่ยนะครับมีสายโซ่ที่ยาวจากกรดอะมิโนมาต่อกันได้เนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นโปรตีนที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่เมื่อเข้าไปสู่ในร่างกายของเราก็จะถูกย่อยให้กลายกลับมาเป็นกรดอะมิโนเล็กๆแล้วจึงจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างหลักๆของโปรตีนก็จะประกอบไปด้วยหน่วยย่อยที่เราเรียกว่ากรดอะมิโนทีนี้โปรตีนนะครับโครงสร้างของโปรตีนเนี่ยถ้าดูจากรูปนี้เราจะเห็นว่าอันนี้เป็นรูปที่เราเขียนขึ้นมาเพื่อประกอบความเข้าใจนะครับว่ากรดอะมิโนเองก็มี L form กับ D form เหมือนกับคาร์โบไฮเดรตเมื่อกี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวของกรดอะมิโนเนี่ยนะครับก็จะมีประจุ2ประจุอยู่ด้วยกันที่เราเรียกว่าเป็นไดโพล่านี่นะครับก็คือจะเห็นว่าจากในรูปนี้นะครับก็จะมีไนโตรเจนที่เป็นประจุบวกเราเรียกว่าอะมิโนกรุ๊ปนะครับหมู่อะมิโนแล้วก็มีหมู่คาร์บอกซี่ COOH ลบเนี่ยนะครับจะเห็นว่าในกรดอะมิโนเนี่ยจะมีทั้งประจุบวกและประจุลบอยู่นะครับทีนี้เนี่ยจากตรงนี้นะครับสิ่งที่นักศึกษาต้องสังเกตต่อไปก็จะเห็นว่ามันจะมีหมู่ของอะมิโนกรุ๊ปเนี่ยนะครับมันจะอยู่สลับด้านกันถ้าอยู่ทางด้านซ้ายเราเรียกว่ากรดอะมิโนแบบ L หรือแบบ L formแต่ถ้าอยู่ทางด้านขวาเรา D form จะเห็นว่า L form กับ D form ก็จะเหมือนกับคาร์โบไฮเดรตเมื่อกี้ก็คือว่าร่างกายจะสามารถใช้ form ใดก็ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายได้รับโปรตีนนั้นอยู่ใน form ที่ร่างกายสามารถเอาไปใช้ได้ไหมอย่างเช่นร่างกายจะใช้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนแบบ L form เท่านั้นจะไม่ใช้แบบ D form อันนี้ก็คือถ้าเราได้รับเข้าไปในร่างกายเนี้ย L form ก็จะถูกเข้าสู่กระบวนการใช้ประโยชน์ในร่างกายของเรานะครับในตัวของกรดอะมิโนนี่นะครับถ้าเรามองดูนี่นะครับการที่มันมีประจุที่มีประจุบวกกับประจุลบในตัวของมันเองเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยจะเราจะเห็นว่ามันจะจากตรงนี้มันสามารถที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเช่นตรงนี้นะครับอิเล็กตรอนที่อยู่ตรงไนโตรเจนเนี่ยอาจจะไปแลกเปลี่ยนกับตัวนี้ทำให้ไฮโดรเจนที่เป็นประจุบวกกลับมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดประจุลบตรงคาร์บอกซี่กรุ๊ปแล้วก็ตรงอะมิโนกรุ๊ปก็จะมีไฮโดรเจนเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นประจุบวกอันนี้ก็คือเป็นฟอร์มที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนกันได้นะครับการที่มันมีประจุบวกประจุลบเนี่ยนะครับก็เลยทำให้กรดอะมิโนนี่นะครับของที่เป็นองค์ประกอบของโปรตีนเนี่ยสามารถที่จะตรวจได้โดยวิธีที่เราเรียกว่าเป็นอิเล็กโทรโฟเรซิสคืออาศัยประจุของกรดอะมิโนเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าเป็นการแยกโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าทำให้ได้ลักษณะที่เป็นโปรตีนที่มีถ้าโปรตีนที่อยู่ในรูปที่เป็นประจุเป็นกลางนะครับแล้วถ้าอยู่ในภาวะที่เป็นกรดด่างก็จะมีประจุที่แตกต่างกันไปซึ่งทำให้สามารถที่เราได้ประจุจากตรงนี้ไปสามารถแยกแยะด้วยกระแสไฟฟ้าได้นะครับจากตัวอย่างอันนี้จะเห็นว่าถ้าเกิดสมมุติว่าประจุไฟฟ้านี้เป็นบวกแล้วเราไปเอาไฮโดรเจนที่เป็นประจุบวกออกไปในภาวะที่เป็นด่างเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีประจุเปลี่ยนไปนะครับก็คือจะมีประจุที่เปลี่ยนไปถ้าไปอยู่ถ้าลบไฮโดรเจนออกไปอีกจากประจุบวกเป็นประจุกลางแล้วก็เป็นประจุลบได้ขณะเดียวกันประจุลบก็จะกลับมาเป็นถ้าเติมไฮโดรเจนเข้าไปหรืออยู่ในความเป็นกรดก็จะกลับมาเป็นกลางแล้วถ้าเติมเข้าไปอีกก็จะกลับมาเป็นบวก

ได้นะครับเพราะฉะนั้นความที่กรดอะมิโนมีประจุที่แตกต่างกันนะครับตามความเป็นกรดด่างหรือ pH ที่แตกต่างกันเนี้ยก็ใช้เป็นคุณสมบัติในการแยกโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าได้นั่นเองนะครับกรดอะมิโนที่มีประจุสุทธิเป็นกลางนี้เราเรียกว่าจุดนั้นเนี่ยจุดที่ pH ที่ทำให้กรดอะมิโนมีประจุสุทธิเป็นกลางเราเรียกว่าเป็นไอโซอิเล็กทริกจุดไอโซอิเล็กทริกนะครับเพราะนั้นกรดอะมิโนที่เป็นกรดอะมิโนประเภทที่เป็นกรดจะมีไอโซอิเล็กทริกพอยต์เนี่ยจะไปทางด้านที่เป็นกรดต่ำกว่า7แต่ถ้าเป็นกรดอะมิโนที่เป็นเบสนะครับก็จะมีไอโซอิเล็กทริกพอยต์ไปทางที่เป็นด่างนะครับคุณสมบัติของการที่มีประจุไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงได้ของกรดอะมิโนเนี่ยนะครับตามภาวะที่เป็นกรดด่างเนี่ยก็เลยเป็นทำให้ประจุมันต่างกันแล้วก็ทำให้แยกด้วยกระแสไฟฟ้าได้ทีนี้โครงสร้างของโปรตีนเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าก็จะมี4โครงสร้างง่ายๆนะครับที่ถ้าเป็นแบบหยาบที่สุดก็คือเป็นโครงสร้างที่เป็นกรดอะมิโนมาเรียงต่อกันเป็นโปรตีนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโครงสร้างปฐมภูมิแต่ถ้าจะมาต่อกันเป็นเหมือนลักษณะเป็นเส้นเป็นกรดกันอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นโครงตติยภูมิแล้วก็ตติยภูมิก็จะมีเป็นลักษณะที่เป็นขดเกลียวตรงนี้มากขึ้นแล้วก็ที่ออกมาเป็นก้อนกลมหรืออะไรเงี้ยเราเรียกว่าเป็นโครงสร้างจตุรภูมิอันนี้โครงสร้างที่เป็นโครงสร้างต่างๆกันของโปรตีนนะครับที่โครงสร้างปฐมภูมิเนี่ยนะครับเป็นโครงสร้างที่แสดงถึงลำดับการเรียงตัวของกรดอะมิโนที่อยู่ในโมเลกุลของโปรตีนนะครับง่ายที่สุดที่พูดไปเมื่อกี้ถ้าเป็นทุติยภูมิเนี่ยก็เกิดจากกรดอะมิโนที่อยู่ใกล้กันในโครงสร้างปฐมภูมิเนี่ยนะครับแล้วก็จากโครงสร้างต่างๆที่เกิดจากพันธะไฮโดรเจนภายในโพลีเพปไทด์เดียวกันเนี่ยทำให้มันเกิดการม้วนการขดเข้าหากันที่เราพบกันบ่อยก็คือพวกเกลียวอัลฟาแล้วก็แผ่นจีบเบต้าเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบประเภทตติยภูมิเป็นยังไงครับตติยภูมิก็จะเป็นโครงสร้างที่มีรูปร่างสามมิติเกิดจากการม้วนหรือขดไปมาของสายโพลีเพปไทด์ทำให้โปรตีนมีรูปร่างเป็นเส้นใยนะครับหรือไปจนเป็นก้อนกลมนะครับพับไปกลายเป็นก้อนนะครับแต่ถ้าเป็นจตุรภูมิจะเป็นยังไงครับจะเป็นโครงสร้างที่แสดงการจับตัวของสายโพลีเพปไทด์ตั้งแต่สองสายขึ้นไปโดยแต่ละสายจะยึดติดกันด้วยพันธะที่ไม่ใช่โควาเลนต์แล้วก็เราจะเรียกโปรตีนลักษณะนี้ว่าโอลิโกเมริกโปรตีนอันนี้ที่พบบ่อยๆที่เราเจอกันก็คือฮีโมโกลบินเขาจะมีโครงสร้างลักษณะนี้นะครับมีก้อนกลมอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็คือโครงสร้างจตุรภูมิฮีโมโกลบินนี้ก็จะเป็นทำให้เลือดมีสีแดงและเป็นตัวที่นำออกซิเจนได้ที่กรดอะมิโนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ20ชนิดด้วยกันนะครับแต่กรดอะมิโนที่เราต้องรู้จักก็คือกรดอะมิโนจำเป็นนะครับซึ่งกรดอะมิโนจำเป็นเนี่ยนะครับถ้าเป็นในผู้ใหญ่จะมีอยู่8ตัวด้วยกันก็คือไลซีนเมทิลนีนทริปโตแฟนทริโอนีนไอโซลิวซีนลิวซีนเฟนิลอะลานีนนะครับแล้วก็แวลีนอันนี้ก็จะมีบทบาทหน้าที่ต่างๆกันนักศึกษาต้องไปดูให้เข้าใจนะครับว่ามันมีหน้าที่อย่างไรอย่างเช่นไลซีนเนี่ยจะช่วยสร้างคอลลาเจนนะครับถ้าขาดก็จะทำให้เกิดร่างกายอ่อนเพลียตาลายวิงเสียสะโลหิตจางติดเชื้อไวรัสได้ง่ายนั้นกรดอะมิโนจำเป็นอันนี้เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถึงว่าถ้าเราขาดอาหารโปรตีนเราก็จะขาดกรดอะมิโนที่จำเป็นไปด้วยซึ่งจะทำให้มีซึ่งมีหน้าที่ต่างๆกันและทำให้มีผลต่อการขาดและทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายได้ส่วนในเด็กนะครับจะมีเพิ่มอีก2ตัวคือฮิสตีดีนกับอะจีนีนนะครับอันนี้จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กทีนี้โปรตีนจากเนื้อสัตว์และพืชบางชนิดเนี่ยคุณสมบัติของมันก็จะมีความสมบูรณ์ที่แตกต่างกันมีโปรตีนที่แตกต่างกันเราจะเห็นว่านมผงเนี่ยจะมีโปรตีนมากที่สุดต่อ100กรัมนะครับเนื้อปลานี่จะมี20เนื้อหมู20กรัมต่อ100กรัมนะครับโปรตีนจากสัตว์เนี่ยมักจะสมบูรณ์นะครับโปรตีนจากพืชเนี่ยก็จะเป็นโปรตีนที่มักจะขาดกรดอะมิโนบางตัวไปโดยเฉพาะกรดอะมิโนที่จำเป็นนักศึกษาต้องจำให้ได้นะครับว่ากรดอะมิโนจำเป็น8ชนิดในผู้ใหญ่แล้วก็10ชนิดในเด็กนั้นเป็นยังไงเมื่อเข้าสู่กระเพาะอาหารนี่นะครับอาหารก็จะคลุกเคล้ากับน้ำย่อยในกระเพาะอาหารกรดแล้วกระเพาะอาหารมีกรดเกลือก็จะทำให้โปร
เอนไซม์นี่นะ

ครับพวกเปปซิโนเจนจะย่อยโปรตีนให้จะเปลี่ยนเป็นเปปซินแล้วก็ย่อยในอาหารในกระเพาะอาหารได้ย่อยพวกโปรตีนได้นะครับทีนี้ย่อยต่อไปจะได้โอริโกเปปไทด์ขนาดเล็กลงประมาณ160กรดอะมิโนร้อยละ40นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าสู่เยื่อบุลำไส้ได้เป็นเปปไทด์ขนาดเล็กย่อยต่อไปแล้วก็ดูดซึมโปรตีนจะอยู่ในรูปเปปไทด์ขนาดเล็กแล้วก็กรดอะมิโนนะครับกรดอะมิโนที่อยู่ในเซลล์ของลำไส้จะเข้าสู่กระแสเลือดโดยการแพร่แล้วก็ไปตามส่วนต่างๆของร่างกายบทบาทของโปรตีนก็คือเร่งปฏิกิริยาทางชีวเคมีในร่างกายก็คือเป็นเอนไซม์ทำหน้าที่ในการขนส่งสารต่างๆให้กับร่างกายพวกฮีโมโกลบินขนส่งออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงร่างกายแล้วก็เป็นส่วนที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวแอคตินไมโอซินนะครับซึ่งเป็นหน่วยย่อยของกล้ามเนื้อและทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของร่างกายเช่นโปรตีนที่ผิวหนังทำหน้าที่เป็นแอนติบอดีภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้วก็ทำหน้าที่รับส่งข่าวสารต่างๆประเภทที่3ก็คือลิพิดนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่เราเรียกว่าเป็นรวมไขมันน้ำมันแล้วก็ขี้ผึ้งอันนี้ก็จะมี5กลุ่มด้วยกันก็คือเอสเทอร์ของกลีเซอรอลนะครับเป็นเอสเทอร์โครงสร้างแบบประเภทเอสเทอร์ของกรดไขมันแล้วก็กลีเซอรอลแล้วก็จะมีประเภทที่2ก็คือเอสเทอร์ของแอลกอฮอล์พวกขี้ผึ้งต่างๆแล้วก็สฟิงโกลิพิดก็จะเป็นอนุพันธ์ของสารสฟิงโกซีนและประเภทอีกประเภทหนึ่งก็คืออนุพันธ์ของสเตอรอลพวกนี้ก็จะเป็นพวกคอเลสเตอรอลนะครับเป็นลิพิดที่มีโครงสร้างหลักเป็นเปอร์ไฮโดรไซโคเพนทานฟีแนนทรีนพวกนี้พวกสเตียรอยฮอร์โมนต่างๆฮอร์โมนเพศไฟโตสเตอรอลต่างๆจากพืชแล้วก็จะมีกลุ่มที่5ก็คืออนุพันธ์ของเทอร์ปีนพวกนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของพวกเบต้าแคโรทีนที่เป็นโปรวิตามิน A นะครับแล้วก็วิตามิน Aทีนี้ลิพิดเนี่ยครับเป็นกลุ่มของสารอินทรีย์ที่ไม่ละลายน้ำนะครับเพราะมันเป็นไขมันน้ำมันขี้ผึ้งพวกนี้นะครับถ้าไปรวมกับโปรตีนเราเรียกว่าริโบโปรตีนแต่ถ้าไปรวมคาร์โบไฮเดรตเราเรียกว่าไกโคโปรตีนนะครับโครงสร้างของมันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกรดไขมันนะครับอยู่ในโมเลกุลแล้วก็จะมีคาร์บอนที่อยู่ปลายอันหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นหมู่เมทิลนะครับเมทิลกรุ๊ปที่เราเรียกว่าโอเมก้าคาร์บอนแล้วก็มีหมู่อีกด้านนึงเป็นคาร์บอกซิลหมู่คาร์บอกซิลนะครับทีนี้โครงสร้างของตัวนี้จะเป็นตัวอย่างที่ของที่เราพูดถึงว่าเป็นโครงสร้างหลักของไขมันก็คือกลีเซอรอลก็จะมีโครงสร้างที่เป็นกรดอะมิโนไอ้กรดไขมันนะครับมาสามารถที่จะมาแทนที่กลายไปเป็นถ้าเกิดสมมุติว่า1คาร์บอนของตรงนี้นะครับของ1คาร์บอนของกลีเซอรอลเนี่ยนะครับถูกแทนที่ด้วยกรดอะมิโน1ตัวเราเรียกว่าโมโนกลีเซอไรด์แต่ถ้าแทนที่ด้วย2ตัวเราเรียกว่าไดกลีเซอไรด์แต่ถ้าแทนที่ด้วย3ตัวก็คือไตรกลีเซอไรด์นะครับทีนี้กรดไขมันนี้ก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรดไขมันมี2ประเภทก็คือกรดไขมันอิ่มตัวกับกรดไขมันไม่อิ่มตัวถ้ากรดไขมันอิ่มตัวนี่นะครับก็จะมีพันธะเดียวอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าไม่อิ่มตัวก็จะมีพันธะคู่กับพันธะ3เป็นองค์ประกอบทีนี้ไขมันเนี่ยถ้าแบ่งตามความจำเป็นของร่างกายเราก็จะมีกรดไขมันจำเป็นไม่จำเป็นเหมือนกับกรดอะมิโนเมื่อกี้นะครับกรดสำหรับกรดไขมันจำเป็นก็จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มกรดไขมันโอเมก้า3ที่เรารู้จักกันก็คือที่สำคัญก็คือลิโนเรนิกนะครับแล้วก็กรดไขมันโอเมก้า6ที่เราเรียกว่าเป็นกรดลิโนเรอิกแล้วก็อะราชิโดนิกอันนี้มีความสำคัญต่อร่างกายแล้วเราก็จะพบในพวกน้ำมันพืชนะครับลิโนเรอิกกับอะราชิโดนิกก็จะพวกน้ำมันพืชต่างๆส่วนเรื่องของลิโนเรนิกนี่ก็จะพบในพวกปลาพวกแซลมอนหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่น้ำมันตับปลาพวกนี้ก็จะพบในไอโคซาเพนตาอินโออิกแล้วก็โดโคเฮกซานะครับก็คือโคซาเฮกซาโนอิกพวกนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือกรดไขมันเป็นเนี่ยจะมี3ตัวนะครับก็คือลิโนเรอิกแล้วก็อะราชิโดนิกซึ่งพบในโอเมก้า3กับโอเมก้า6ทีนี้ที่บอกก็คืออาหารที่เป็นลิพิดเนี่ยนะครับก็จะมีไลเปสในกระเพาะอาหารย่อยนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่อยู่ในกระเพาะลำไส้เล็กก็จะมีน้ำย่อยที่เป็นมาย่อยด้วยนะครับที่สำคัญก็คือน้ำดีเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่

0: สำคัญในการทำให้ไขมันมีลักษณะเล็กลงนะครับสามารถที่จะละลายน้ำได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะถูกย่อยได้นะครับซึ่งจะอยู่ในรูปของไมเซลแล้วก็เข้าทางด้านของเนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อของบุผิวนะครับเมื่อเข้าไปในเซลล์แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นโครงสร้างที่มีไตรกลีเซอไรด์เป็นหลักแล้วก็สามารถที่จะไปเข้าสู่หลอดน้ำเหลืองย่อยนะครับโดยที่ไม่ผ่านตับบทบาทของลิปิดก็คือเป็นโมเลกุลที่เป็นแหล่งสะสมและให้พลังงานนะครับสำรองเราถือว่าไม่ใช่เป็นลำพลังงานหนักแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายขาดพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตก็จะหันมาใช้ลิปิดนะครับเป็นตัวพลังงานสำรองแล้วก็ถ้าลิปิดถูกใช้ไปมากเสร็จแล้วก็แหล่งพลังงานสุดท้ายก็คือจะเป็นโปรตีนนะครับเพราะฉะนั้นลิปิดถือว่าเป็นแหล่งพลังงานสะสมและอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่พลังงานหลักก็จริงแต่เป็นพลังงานถ้าร่างกายขาดพลังงานนะครับจะหันมาใช้ลิปิดแล้วก็เป็นโครงสร้างของเยื่อเซลล์แล้วขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ในกระบวนการเมตาบอลิซึมพวกกลุ่มของวิตามินต่างๆที่เป็นละลายได้ดีในไขมันสเตียรอยด์ฮอร์โมนต่างๆแล้วก็สะสมในเซลล์บางชนิดป้องกันไม่ให้เซลล์ถูกกระทบเพลินนะครับตัวสุดท้ายก็คือกรดนิวคลีอิกเนี่ยนะครับโครงสร้างของกรดนิวคลีอิกก็จะเป็นนิวคลีโอไทด์ซึ่งจะมีโครงสร้างเป็นดีสำคัญอยู่2ตัวก็คือ DNA กับ RNA ซึ่งมีองค์ประกอบเหมือนกันก็คือประกอบด้วยเบสที่มีไนโตรเจนนะครับแล้วก็มีน้ำตาลเพนโตสน้ำตาล5คาร์บอนนะครับแล้วก็หมู่ฟอสเฟตนะครับทีนี้น้ำตาล5คาร์บอนเนี่ยนะครับถ้าเป็น DNA ก็เป็นน้ำตาลดีออกซีไรโบสแต่ถ้าเป็น RNA ก็เป็นน้ำตาลไรโบสนะครับส่วนหมู่ฟอสเฟตก็จะมีทั้ง DNA กับ RNAส่วนเบสที่มีไนโตรเจนจะมี2กลุ่มก็คือพิวรีนและพิริมิดีนนะครับถ้าเป็นพิวรีนก็คืออะดีนีนกับกวานีน AG ถ้าเป็นพิริมิดีนก็คือยูเรซิลกับไทมีนแล้วก็ไซโตซีนปกติใน DNA นะครับจะไม่มีไทมีนใน DNA มีไทมีนแต่จะไม่มียูเรซิลแต่ RNA จะมียูเรซิลนะครับนักศึกษาต้องไปทำความเข้าใจตรงนี้นิดนึงว่า DNA กับ RNA นั้นมีความแตกต่างกันที่เบสที่เป็นพิริมิดีนDNA จะมีไทมีนแต่ว่า RNA จะมียูเรซิลไม่มีไทมีนนะครับทีนี้ก็ถ้าเกิดน้ำตาลกับเบสที่มีไนโตรเจนมาเชื่อมต่อกันเราเรียกว่านิวคลีโอไซด์แต่ถ้ามีฟอสเฟตมาต่อด้วยเราเรียกว่านิวคลีโอไทด์นะครับทีนี้น้ำตาลเพนโตสนี่นะครับอย่างที่บอกก็คือจะมี2ชนิดก็คือถ้า DNA เป็นไรโบสDNA เป็นดีออกซีไรโบสแต่ถ้าเป็น RNA จะเป็นน้ำตาลไรโบสส่วนหมู่ฟอสเฟตนี่นะครับก็จะมาเกาะกับทั้ง DNA แล้วก็ RNA เบสของ DNA RNA นะครับกรดนิวคลีอิกนี่นะครับในอาหารที่อยู่ในรูปของนิวคลีโอโปรตีนเนี่ยเมื่อเข้าไปในอาหารก็จะถูกย่อยด้วยปกติส่วนที่เป็นนิวคลีโอโปรตีนนี่นะครับของกรดนิวคลีอิกเนี่ยส่วนที่เป็นโปรตีนก็จะถูกย่อยก่อนด้วยโปรตีเอสขณะที่เป็นกรดนิวคลีอิกจะไม่ถูกย่อยแต่อย่างไรนะครับเมื่อเข้าไปสู่เล็กส่วนต้นน้ำย่อยจากตับอ่อนซึ่งมีเอนไซม์ไรโบนิวคลีเอสและดีออกซีไรโบนิวคลีเอสจะทำหน้าที่ย่อย RNA และ DNA ได้นะครับทำให้น้ำเงินเกิดเป็นโมโนนิวคลีโอไทด์ออริโกนิวคลีโอไทด์นะครับซึ่งเป็นตัวเล็กๆโมโนนิวคลีโอไทด์ก็จะมีตัวเล็กที่สุดแล้วก็จะถูกเอนไซม์นิวคลีโอทีเดสเนี่ยย่อยโมโนนิวคลีโอไทด์ให้กลายเป็นนิวคลีโอไซด์แล้วก็ตูดหลุดซึมไปได้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเมื่อกดนิวคลีอิกจะย่อยจนได้หน่วยพื้นฐานในรูปของโมโนนิวคลีโอไซด์และโมเลกุลของโมโนนิวคลีโอไซด์ก็จะเข้าสู่เยื่อบุลำไส้โดยการแพร่เข้าสู่เซลล์ได้ทีนี้บทบาทของนิวคลีอิกเป็นยังไงครับก็มีบทบาทในกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายโดยเฉพาะในโมเลกุลอยู่ในรูปของนิวคลีโอไทด์นะครับแล้วก็ถ้า DNA นะครับที่อยู่ในนิวเคลียสเนี่ยไมโตคอนเดรียและโครโรพลาสต์เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นสารพันธุกรรมถ่ายทอดคุณลักษณะต่างๆสิ่งมีชีวิตไปสู่ลูกหลานได้ส่วน RNA เนี่ยนะครับจะทำหน้าที่ถ่ายทอดคุณลักษณะทางพันธุกรรมให้แสดงออกทางสรีรวิทยานั่นก็คือ DNA จะทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการแสดงลักษณะคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตคุณลักษณะสิ่งมีชีวิตนะครับก็คือลักษณะเป็นพันธสารเป็นพันธุกรรมแต่ถ้า RNA จะไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการที่ จะไปทำหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนได้นะครับในเรื่องของสารชีวโมเลกุลนะครับที่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนลิพิดและก็กรดนิวคลีอิกนั้นมีความสำคัญต่อร่างกายของเรานะครับทั้งในเรื่องของการได้รับเข้าไปจากภายนอกนะครับผ่านอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อเข้าไปสู่ในร่างกายในระบบย่อยอาหารแล้วก็จะถูกย่อยก่อนนะครับย่อยสลายให้เป็นโมเลกุลเล็กๆแล้วก็ดูดซึมเข้าไปในร่างกายเข้าไปตามกระแสเลือดนะครับโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็กรดนิวคลีอิกส่วนลิพิดก็จะเข้าไปทางหลอดน้ำเหลืองนะครับซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะ
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504788
4: ตอนที่2เป็นเรื่องของวิตามินแล้วนะคะวิตามินตัวนี้นะคะก็จะเป็นสารอินทรีย์ที่ซับซ้อนแต่ไม่ให้พลังงานร่างกายเราต้องการเพียงปริมาณเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อรักษาสุขภาพหน้าที่ของวิตามินเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของร่างกายแต่ที่สำคัญคือร่างกายของเรานั้นไม่สามารถสังเคราะห์วิตามินได้เองนะคะดังนั้นเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับจากอาหารนะคะความสำคัญของวิตามินนะคะก็จะประกอบไปด้วยหน้าที่ของวิตามินประเภทความต้องการแล้วก็ความผิดปกติของวิตามินสำหรับส่วนแรกนะคะหน้าที่ของวิตามินวิตามินเขาก็จะมีหน้าที่อยู่ในกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายนะคะโดยทำหน้าที่เป็นสารตั้งต้นนำไปสร้างเป็นโคเอนไซม์ซึ่งตัวโคเอนไซม์ที่สำคัญนะคะก็จะเป็นปัจจัยร่วมในการเร่งปฏิกิริยาเคมีของเอนไซม์นั่นเองนะคะส่วนที่1เลยก็คือเขาจะทำหน้าที่ร่วมกับเอนไซม์โดยตรงในการเร่งปฏิกิริยาเคมีซึ่งกล่าวคือทำหน้าที่เป็นหมู่ของโปรสเตติกนะคะในโมเลกุลของเอนไซม์เนี่ยเอนไซม์เขาจะต้องการตัวหมู่โปรสเตติกที่เรียกว่าอโพเอนไซม์นะคะตัวนี้มันไม่สามารถเร่งปฏิกิริยาได้เองแต่ว่ามันจะสามารถเกิดปฏิกิริยาเร่งปฏิกิริยาได้ก็ต่อเมื่อมันมีการรวมตัวกับหมู่โปรสเตติกก่อนนะคะและเมื่อมีการรวมตัวกับหมู่โปรสเตติกเราก็จะเรียกเอนไซม์ที่ทำงานนี้ได้ว่าโฮโลเอนไซม์นะคะซึ่งหมู่โปรสเตติกเนี่ยก็จะจับกับเอนไซม์ด้วยพันธะโคเวลเลนต์ก็จะแยกออกจากกันได้ยากนะคะหมู่โปรสเตติกดังกล่าวก็จะเป็นทั้งตัวโคเอนไซม์แล้วก็ไอออนของโลหะต่างๆนั่นเองนะคะหน้าที่ที่2นะคะก็จะทำหน้าที่เป็นตัวพาของหมู่ฟังก์ชันจากซับสเตรต1ไปสู่ซับสเตรต1นะคะในปฏิกิริยาเคมีต่างๆในกรณีนี้ปัจจัยร่วมก็จะเป็นโคเอนไซม์เท่านั้นเช่นเดียวกันนะคะประเภทของวิตามินประเภทของวิตามินเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆโดยอาศัยสมบัติการละลายเป็นสำคัญนะคะวิตามินกลุ่มแรกก็คือวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะก็จะประกอบไปด้วยวิตามิน A D E K นะคะเขาจะสามารถสะสมได้ที่ตับแล้วก็ขับออกทางอุจจาระนั่นเองนะคะส่วนกลุ่มที่2จะเป็นวิตามินที่ละลายได้ในน้ำนะคะก็จะเป็นวิตามิน B แล้วก็วิตามิน C ตัวนี้จะไม่สะสมในร่างกายสามารถขับออกได้ทางปัสสาวะนะคะในตารางที่อาจารย์แสดงให้ดูเนี่ยจะเป็นการเปรียบเทียบนะคะระหว่างกลุ่มวิตามินที่ละลายในไขมันกับกลุ่มที่ละลายในน้ำนะคะคุณสมบัติของเขานะคะก็จะเรื่องของการละลายเนี่ยก็จะแตกต่างกันถ้าละลายในไขมันก็แสดงว่ามันก็จะสามารถละลายในไขมันได้ในตัวทำละลายอินทรีย์ได้นะคะแล้วก็สามารถดูดซึมในระบบทางเดินอาหารได้แต่ว่าจะต้องมีไขมันปะปนอยู่ด้วยนะคะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือตัววิตามิน

เป็นกลุ่มที่ละลายในไขมันเขาจะมีธาตุของคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบนะคะสะสมได้ในร่างกายดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารที่ต้องมีไขมันทุกวันนะคะสามารถขับถ่ายออกทางอุจจาระได้นะคะภาวะขาดวิตามินก็จะแสดงอาการขาดได้ช้านะคะเนื่องจากมันสามารถสะสมได้ในร่างกายนั่นเองนะคะส่วนกลุ่มที่ละลายในน้ำตามชื่อเลยก็คือมันต้องละลายในน้ำนั่นเองนะคะถูกดูดซึมได้ง่ายกว่าแต่ว่ามันสามารถถูกทำลายได้ด้วยความร้อนนะคะจะมีธาตุของคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสามารถขับถ่ายออกทางปัสสาวะได้นะคะการขาดวิตามินกลุ่มนี้จะแสดงอาการผิดปกติที่เร็วนั่นเองนะคะเรื่องของความต้องการวิตามินนะคะเราได้วิตามินจากอาหารแล้วก็ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจากนั้นมันก็จะถูกนำไปใช้ในกระบวนการต่างๆในการดำรงชีพของเซลล์นะคะเนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะบางส่วนแล้วก็บางส่วนเนี้ยก็จะถูกเอาไปใช้ในกระบวนการย่อยสลายแคตาบอลิซึมซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปแล้วก็การสูญเสียไปตามช่องทางของการขับถ่ายต่างๆในร่างกายนะคะยกตัวอย่างเช่นผ่านทางปัสสาวะอุจจาระเหงื่อแล้วก็การหายใจนั่นเองนะคะจากความต้องการของวิตามินเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าความต้องการของร่างกายในการรับก็จะเท่ากับส่วนที่นำไปใช้ซึ่งมันจะทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุลแล้วก็ทำให้การดำรงชีพเป็นปกติได้แต่ความต้องการวิตามินมันก็จะมีส่วนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเพศช่วงวัยแล้วก็สภาวะร่างกายนะคะยกตัวอย่างเช่นเพศชายวัยผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะมีความต้องการวิตามินมากกว่าผู้หญิงเล็กน้อยเนื่องจากขนาดร่างกายที่ใหญ่กว่านะคะส่วนช่วงวัยเนี่ยวัยเด็กอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตนะคะดังนั้นเขาก็จะมีความต้องการวิตามินเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ส่วนหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรก็มีความต้องการวิตามินเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากอยู่ในภาวะของการตั้งครรภ์หรือว่าการให้นมบุตรนั่นเองแต่ในส่วนของผู้สูงอายุนะคะในส่วนนี้เขามีความเสี่ยงต่อการขาดวิตามินเป็นอย่างมากเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากเขากินอาหารได้น้อยเรื่องของระบบการเคี้ยวการย่อยการดูดซึมเนี่ยเสื่อมลงดังนั้นในกรณีที่เราจะต้องให้วิตามินในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณาเป็นพิเศษนะคะส่วนสภาวะของร่างกายก็ขึ้นอยู่กับว่าณตอนนั้นเนี่ยสภาวะร่างกายของเราอยู่ในภาวะปกติหรือว่าอยู่ในภาวะที่เจ็บป่วยนะคะอันนี้เราก็จะต้องพิจารณาเป็นรายๆไปนะคะสำหรับภาวะของความผิดปกติของวิตามินในร่างกายเนี่ยเราก็จะมี2ประเด็นเหมือนกันก็คือภาวะที่ขาดกับภาวะที่เกินนะคะภาวะที่ขาดเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะการขาดเขาจะค่อยๆพัฒนาการไปเรื่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคะตั้งแต่กระบวนการที่1เลยก็คือเรื่องของการขาดแบบปฐมภูมิก็คือร่างกายได้รับวิตามินน้อยนะคะแล้วก็การขาดแบบทุติยภูมินะคะก็คือร่างกายไม่สามารถดูดซึมวิตามินจากอาหารได้นะคะพอมาถึงระยะที่2ระดับวิตามินในพลาสมาลดลงนะคะมันก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถสังเคราะห์หรือปลดปล่อยโปรตีนที่จะนำพาวิตามินไปใช้ในร่างกายได้นะคะระยะที่3ก็คือระยะที่วิตามินในเนื้อเยื่อหรือส่วนที่เราเก็บไว้ในร่างกายเนี่ยถูกใช้ไปหมดแล้วนะคะมันก็จะทำให้เห็นว่าการนำวิตามินในเลือดไปใช้ได้น้อยลงสูญเสียวิตามินเพิ่มขึ้นนะคะพอมาถึงระยะที่4เนี่ยมันทำให้กระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายผิดปกติได้เนื่องจากว่าร่างกายไม่สามารถนำวิตามินไปใช้ได้นะคะระยะที่5มันทำให้เกิดอาการแสดงที่ไม่ชัดเจนนะคะเป็นผลมาจากการขาดวิตามินอย่างต่อเนื่องมันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดภาวะตึงเครียดได้นะคะและพอมาถึงสเตจสุดท้ายก็คือมีการแสดงอาการขาดแบบชัดเจนนะคะโดยกระบวนการของเมตาบอลิซึมในร่างกายเนี่ยถูกทำลายจนทำให้เกิดพยาธิสภาพที่แสดงได้เห็นอย่างชัดเจนนั่นเองนะคะส่วนภาวะของวิตามินเกินตัวนี้เนื่องจาก
ในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถสังเคราะห์วิตามินในรูปของยาที่เอามาใช้

รักษาอาการขาดเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยกินเสริมในบุคคลที่อาจจะเกิดจากการเสี่ยงการได้รับวิตามินจากอาหารไม่เพียงพอนะคะจะมีทั้งแบบวิตามินตัวเดียวๆหรือว่าวิตามินรวมก็ได้นะคะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเขาสามารถหาซื้อได้ง่ายรับประทานเองด้วยมันทำให้มีโอกาสที่จะได้รับวิตามินพวกนี้เกินไปมากนะคะโดยเฉพาะตัววิตามินที่ละลายในไขมันยังจำได้ไหมคะADEK มันจะทำให้เกิดการสะสมในร่างกายแล้วก็เกิดความเป็นพิษต่อร่างกายได้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าวิตามินกลุ่มที่ละลายได้ในไขมันเนี่ยมีตัวอะไรบ้างก็จะมีตัว AEK นะคะซึ่งทั้ง4ตัวเนี่ยมีโครงสร้างทางเคมีเป็นอนุพันธ์ของสารไอโซโซปรีนนะคะสารไอโซโซปรีนเนี่ยเป็นสารตั้งต้นของผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชที่มีสมบัติเป็นน้ำมันหรือยางนะคะจะละลายได้ในไขมันหรือน้ำมันเท่านั้นแต่มันสามารถคงสภาพได้อยู่นานไม่เสียง่ายแล้วก็เก็บสะสมไว้ในร่างกายส่วนของอดิโพสทิชชูนั่นเองนะคะอันนี้ในตารางของประเภทของวิตามินที่ละลายได้ในไขมันนะคะอาจารย์ก็ได้สรุปเอาไว้ในเนื้อหาแล้วนะคะว่าวิตามินแต่ละชนิดเนี่ยเขามีประโยชน์มีการขาดแล้วก็มีแหล่งอาหารที่พบของวิตามินแต่ละชนิดนี้ได้ที่ไหนบ้างยกตัวอย่างเช่นวิตามิน A นะคะประโยชน์ของเขาก็คือช่วยเรื่องของการบำรุงสายตาช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตแล้วก็ช่วยในเรื่องของการมองเห็นด้วยนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ร่างกายเราเนี่ยขาดวิตามิน A มันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้ในที่แสงน้อยหรือที่สลัวๆนะคะในตาอาจจะมีอาการแห้งหรืออักเสบผิวหนังแห้งแล้วก็หยาบกระด้างนะคะรวมถึงเด็กที่ขาดวิตามิน A เนี่ยก็จะทำให้ร่างกายไม่เจริญเติบโตนั่นเองนะคะแหล่งอาหารที่พบวิตามิน A ได้ก็จะพบได้ในตับน้ำมันตับปลาแล้วก็ไข่แดงนมเนยหรือถ้าในตระกูลของผักก็จะพบในผักสีเหลืองสีเขียวเข้มเช่นฟักทองมันเทศแครอทนะคะหรือในผลไม้ก็จะพบในส้มแคนตาลูปแล้วก็มะละกอนั่นเองนะคะวิตามินในกลุ่มที่ละลายน้ำนะคะก็จะประกอบไปด้วยวิตามิน B กับวิตามิน C นะคะร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถสะสมวิตามินกลุ่มนี้ได้นะคะเพราะว่ามันมีคุณสมบัติในการละลายน้ำที่ดีดังนั้นร่างกายเราก็จะต้องได้รับวิตามินนี้จากการรับประทานอาหารทุกวันนะคะรวมถึงขณะการปรุงอาหารเนี่ยก็ทำให้สูญเสียวิตามินกลุ่มของวิตามิน B แล้วก็วิตามิน C ได้ง่ายนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ร่างกายเราได้รับวิตามินกลุ่มนี้มากเกินไปเราก็สามารถขับออกได้ทางปัสสาวะหน้าที่ของวิตามินกลุ่มนี้นะคะเขาก็ยังทำหน้าที่ในการเป็นตัวช่วยในการทำงานของเอนไซม์ที่เรียกว่าโคเอนไซม์นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนแล้วก็กรดนิวคลีอิกนะคะดังนั้นวิตามิน B รวมเนี่ยก็จะมีความสำคัญแล้วก็จำเป็นต่อร่างกายเป็นอย่างมากนะคะแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้เราก็ยังค้นพบสารคล้ายวิตามินตัวนี้มันก็จะมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการรักษาเมตาบอลิซึมในร่างกายด้วยนะคะกลุ่มที่ละลายในน้ำเนี่ยอาจารย์ก็สรุปไว้ในตารางท้ายเนื้อหาเอาไว้ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B1 B2 B3 B5 B6 B12 แล้วก็วิตามิน C นะคะซึ่งรายละเอียดต่างๆก็จะมีการสรุปให้ว่าวิตามิน B แล้วก็วิตามิน C เนี่ยเขามีประโยชน์ยังไงบ้างต่อร่างกายแล้วในกรณีที่เราขาดวิตามินจะทำให้เกิดผลกระทบกับอะไรกับร่างกายเราได้บ้างนะคะรวมถึงแหล่งอาหารที่สามารถพบวิตามินแต่ละชนิดเหล่านี้พบได้ที่ไหนบ้างนักศึกษาสามารถดูที่สรุปท้ายเนื้อหาได้เลยนะคะเรื่องถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของแร่ธาตุนะคะแร่ธาตุเนี่ยก็จัดว่าเป็นสารที่ร่างกายเราต้องการเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าต้องการปริมาณน้อยซึ่งคุณสมบัติบางส่วนเนี่ยเขาก็จะมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับตัววิตามินนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ

ความจำเป็นก็คือต้องได้รับจากอาหารเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงบทบาทที่สำคัญก็คือวิตามินกับแร่ธาตุแต่ละชนิดใช้ทดแทนกันไม่ได้นะคะปฏิกิริยาก็อาจจะมีผลกระทบถ้าได้รับไม่เพียงพอนะคะมีบทบาทในเรื่องของการป้องกันโรคเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ต่างกันระหว่างวิตามินกับแร่ธาตุก็คือเรื่องของโครงสร้างเรื่องของการดูดซึมนะคะเรื่องของประเภทบทบาทหน้าที่แล้วก็ปริมาณที่ร่างกายต้องการนะคะในส่วนของวิตามินเนี่ยเขาจะเป็นรูปของสารอินทรีย์เชิงซ้อนที่ซับซ้อนกว่านะคะแล้วก็ถูกดูดซึมได้ง่ายแบ่งตามการละลายในน้ำหรือไขมันแล้วก็หน้าที่ในร่างกายก็คืออยู่ในส่วนของเมตาบอลิซึมนะคะร่างกายต้องการในปริมาณน้อยแล้วก็สูญเสียได้ง่ายในเรื่องของการหุงต้มหรือการใช้ความร้อนนะคะส่วนแร่ธาตุเนี่ยโครงสร้างของเขาก็จะมีลักษณะเป็นสารอินทรีย์เชิงเดี่ยวนะคะร่างกายเนี่ยก็จะแบ่งตามปริมาณของแร่ธาตุที่ต้องการหน้าที่ของเขาก็จะอยู่ในส่วนโครงสร้างแล้วก็เมตาบอลิซึมซึ่งปริมาณที่ต้องการก็ขึ้นอยู่กับชนิดของแร่ธาตุต่างๆที่สำคัญคือไม่ค่อยสูญเสียในเรื่องของการหุงต้มหรือการใช้ความร้อนนั่นเองนะคะแร่ธาตุเนี่ยเราจะแบ่งอยู่3ประเภทด้วยกันก็คือแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการมากนะคะตัวนี้ก็จะมีทั้ง6ชนิดด้วยกันซึ่งเป็นส่วนประกอบใหญ่ในร่างกายของเรานะคะโดยเฉพาะตัวแคลเซียมเนี่ยจะพบมากที่สุดในร่างกายนะคะรองลงมาก็จะเป็นส่วนของฟอสฟอรัสแมกนีเซียมโซเดียมโพแทสเซียมแล้วก็คลอไรด์นั่นเองนะคะกลุ่มที่2ก็คือแร่ธาตุที่ต้องการน้อยแต่ยังจำเป็นในร่างกายนะคะแร่ธาตุพวกนี้ก็จะมีปริมาณน้อยในร่างกายนะคะแต่ว่ามันยังมีความจำเป็นยกตัวอย่างเช่นแร่ธาตุเหล็กนะคะสังกะสีทองแดงแมงกานีสไอโอดีนโครเมียมโคบอลต์เซลีเนียมโมลิบดินัมแล้วก็ฟูออไรด์นะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายคือแร่ธาตุที่ต้องการน้อยมากแต่อาจจะจำเป็นนะคะมีทั้งหมด8ชนิด

พวกนี้จะกระจายอยู่ในร่างกายของเรานะคะทั้งในเซลล์เนื้อเยื่อแล้วก็ในของเหลวในร่างกายรวมถึงในเลือดด้วยซึ่งในเลือดนี้ก็จะสามารถอยู่ได้ทั้งในซีรั่มแล้วก็ในพลาสมานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะหน้าที่ของแร่ธาตุส่วนแรกเลยก็คือเสริมสร้างร่างกายนะคะยกตัวอย่างเช่นแคลเซียมและฟอสฟอรัสเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่ในการให้ความแข็งแรงแก่กระดูกแล้วก็โครงสร้างของร่างกายนะคะส่วนธาตุเหล็กก็จะเป็นส่วนประกอบของฮีมแล้วก็เป็นแกนสำคัญของฮีโมโกลบินนะคะหรือแม้กระทั่งไอโอดีนก็เป็นองค์ประกอบของฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์นั่นเองนะคะหน้าที่ถัดไปของเขาก็คือทำหน้าที่ในการควบคุมสมดุลของกรดด่างนะคะเนื่องจากเซลล์ในร่างกายของมนุษย์ของเราเนี่ยจะสามารถทำงานได้ดีในสภาวะที่เป็นด่างเล็กน้อยนะคะก็คือจะอยู่ในช่วงของ 7.35 ถึง 7.45 นะคะแต่ถ้าในกรณีที่ร่างกายเป็นกรดหรือด่างมากเกินไปเนี่ยเซลล์ในร่างกายของเราอาจจะตายได้นะคะแร่ธาตุที่ทำหน้าที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการปริมาณมากก็จะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือพวกในรูปของสารประกอบของโลหะแล้วก็อโลหะอย่างเช่นคลอรีนจะอยู่ในรูปของกรดเกลือดนะคะแคลเซียมจะอยู่ในรูปของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ซึ่งพวกนี้ก็จะทำให้โลหิตหรือว่าของเหลวในร่างกายเนี่ยมีความเป็นด่างนั่นเองนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือที่ให้ความเป็นกรดนะคะยกตัวอย่างเช่นกรรมฐานฟอสฟอรัสพวกนี้ก็จะเป็นแร่ธาตุที่ทำให้เป็นกรดนะคะส่วนพวกที่ทำให้เป็นด่างเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโซเดียมแล้วก็โพแทสเซียมหน้าที่ถัดไปของแร่ธาตุก็คือรักษาสมดุลในน้ำนะคะเนื่องจากในร่างกายของเราเนี่ยมีความเข้มข้นของสารละลายทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเซลล์มันก็จะทำให้มีผลต่อการเคลื่อนที่ของน้ำที่จะเข้าออกเซลล์นั่นเองนะคะแร่ธาตุเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีผลต่อความเข้มข้นของสารละลายทั้งสองด้านของผนังเซลล์ซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้เขาจะทำหน้าที่ในการควบคุมปริมาณน้ำทั้งในเซลล์แล้วก็นอกเซลล์ให้อยู่ในภาวะที่เป็นปกตินะคะแต่ถ้าร่างกายเรามีแร่ธาตุอย่างเช่นโซเดียมมากเกินไปตัวนี้มันจะทำให้เกิดการกักเก็บน้ำไว้ในร่างกายมากนะคะก็จะทำให้เกิดอาการตัวบวมได้นั่นเองนะคะแร่ธาตุที่ทำหน้าที่ในการควบคุมสมดุลของน้ำเนี่ยก็จะมีอยู่3ตัวหลักๆด้วยกันก็คือโซเดียมโพแทสเซียมแล้วก็คลอรีนนะคะหน้าที่อีกอย่างหนึ่งของแร่ธาตุก็คือจะเกี่ยวข้องในเรื่องของเอนไซม์แล้วก็ฮอร์โมนบางชนิดนะคะเอนไซม์หลายๆชนิดเนี่ยเขาทำหน้าที่ในการกระตุ้นปฏิกิริยาเคมีได้ดังนั้นแร่ธาตุเหล่านี้ก็จะทำงานได้ดีถ้ามันเป็นตัวโคฟิกเตอร์ก็จะทำใหเอนไซม์เนี่ยทำงานโดยที่แร่ธาตุไม่ได้เป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ก็ได้นะคะในกรณีที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงและน้ำตาลให้เป็นพลังงานเนี่ยร่างกายเราก็จะต้องมีการใช้แร่ธาตุเข้ามาช่วยนะคะอย่างเช่นตัวแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็โพแทสเซียมมันจะช่วยให้เอนไซม์เนี่ยสามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะอีกหน้าที่หนึ่งของเขาก็คือทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณประสาทแล้วก็ควบคุมการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นตัวโพแทสเซียมเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการเต้นของกล้ามเนื้อหัวใจถ้าเราขาดโพแทสเซียมก็อาจจะมีผลทำให้หัวใจวายได้หรือแม้กระทั่งตัวแคลเซียมก็จะทำหน้าที่ในการยืดหดของกล้ามเนื้อตามตัวนะคะอย่างเช่นกล้ามเนื้อแขนหรือขาถ้าในกรณีที่เราขาดแคลเซียมมากๆก็จะทำให้กล้ามเนื้อกระตุกได้นะคะนี้แร่ธาตุอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะเรามาดูตัวกลุ่มแรกนะคะจะเป็นแร่ธาตุกลุ่มที่ร่างกายต้องการมากนะคะมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะหน้าที่สำคัญของเขาเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างของร่างกายจำเป็นจำพวกกระดูกและฟันเม็ดเลือดต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเจริญเติบโตของร่างกายรวมถึงเป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ฮอร์โมนแล้วก็วิตามินด้วยนะคะ
รวมถึงอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปเนาะ

ว่าแร่ธาตุเขาก็ยังทําหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อให้เป็นปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อของระบบประสาทการแข็งตัวของเลือดแล้วก็ควบคุมสมดุลของน้ําในการไหลเวียนของของเหลวในร่างกายด้วยนะคะซึ่งแร่ธาตุทั้ง6ชนิดเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องได้รับจากการรับประทานอาหารหลายนะคะอย่างเช่นผักผลไม้ตามฤดูกาลพวกนี้มันจะทำให้เราอะได้รับแร่ธาตุที่เพียงพอกับความต้องการได้นะคะตารางนี้ก็จะเป็นตารางสรุปเรื่องของรายละเอียดของแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการมากนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวแคลเซียมนะคะเรื่องของเมตาบอลิซึมตัวนี้เขาก็จะทำหน้าที่ในการดูดซึมแล้วก็ขับถ่ายสามารถขับถ่ายผ่านทางอุจจาระได้นะคะหน้าที่ของเขาก็จะเป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟันนะคะยกตัวอย่างอาการผิดปกติทางคลินิกถ้ากรณีที่ขาดจะทำให้เกิดอาการชักกระตุกแล้วก็โรคกระดูกพรุนได้แต่ถ้าได้รับปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะเสี่ยงทำให้เกิดนิ่วในไตได้นะคะแหล่งอาหารที่สามารถพบแคลเซียมได้ก็จะอยู่ในนมชีสโยเกิร์ตต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งปลาเล็กปลาน้อยเต้าหู้เป็นต้นนะคะส่วนตัวแร่ธาตุชนิดอื่นๆเนี่ยอาจารย์ก็สรุปให้ในเรื่องของเมตาบอลิซึมหน้าที่อาการที่ผิดปกติถ้าเราขาดหรือเกินนะคะแล้วก็รวมถึงแหล่งอาหารที่เราได้รับด้วยนะคะนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเนื้อหาได้เลยนะคะอาจารย์ก็สรุปให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของแร่ธาตุที่ต้องการน้อยแล้วก็น้อยมากนะคะพวกนี้เรามาดูประเภทย่อยอันที่1ก่อนก็คือแร่ธาตุที่ต้องการน้อยนะคะอันนี้ก็จะพบว่าแร่ธาตุที่เหล่านี้อยู่ในร่างกายของเราน้อยแต่มันยังมีความจำเป็นต่อร่างกายอยู่เพราะว่าช่วยในเรื่องของการทำงานนะคะแต่ว่าถ้าเราได้รับมากหรือน้อยเกินไปมันก็จะทำให้ร่างกายทำงานผิดปกติได้นะคะยกตัวอย่างก็คือตระกูลของธาตุเหล็กไอโอดีนแมงกานีสนะคะหรือว่าฟูออไรด์ทีนี้เรามาดูกลุ่มย่อยอันที่2ก็คือกลุ่มของแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการน้อยมากแล้วก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีความจำเป็นต่อร่างกายนะคะเพราะว่าแร่ธาตุเหล่านี้มีปริมาณน้อยมากๆเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราขาดแร่ธาตุกลุ่มนี้ไปมันก็ยังไม่พบว่ามีผลเสียต่อร่างกายนะคะดังนั้นเราก็ยังไม่สามารถตัดสินได้ว่าแร่ธาตุเหล่านี้มีความจำเป็นต่อร่างกายหรือไม่นั่นเองนะคะก็จะมีอยู่8ชนิดอย่างที่อาจารย์บอกไปก็จะมีกลุ่มของซิลิคอนวาเนเดียมนิกเกิลดีบุกแคดเมียมอาร์เซนิกอลูมิเนียมแล้วก็โบรอนนะคะค่ะสำหรับตัวแร่ธาตุที่ต้องการน้อยและน้อยมากรวมถึงตัวที่อาจจะไม่จำเป็นสำหรับร่างกายนะคะอาจารย์ก็ได้สรุปใส่ในตารางให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะจะเป็นแยกตามประเภทของแร่ธาตุต่างๆนะคะรวมถึงกระบวนการเมตาบอลิซึมบทบาทหน้าที่อาการผิดปกติทางคลินิกแล้วก็แหล่งอาหารที่สามารถพบเจอแร่ธาตุนั้นได้อาจารย์ยกตัวอย่างให้อย่างเช่นตัวสังกะสีนะคะเรื่องของเมตาบอลิซึมของเขาเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการดูดซึมก็คือขึ้นอยู่กับความต้องการของร่างกายนะคะในรูปของการขนส่งตัวเหล็กเนี่ยก็จะต้องขนส่งในรูปของทรานสเฟอรินนะคะแต่ถ้าเราต้องการเก็บสะสมในร่างกายเนี่ยก็จะอยู่ในรูปของเฟริดินนะคะการสูญเสียก็อาจจะสูญเสียธาตุเหล็กไปกับเลือดที่เกิดจากบาดแผลหรือแม้กระทั่งการมีพยาธิในลำไส้หรือตอนที่มีประจำเดือนก็ทำให้สามารถสูญเสียธาตุเหล็กได้นะคะหน้าที่ของเหล็กเนี่ยที่สำคัญก็คือเป็นส่วนประกอบของฮีโมโกลบินนะคะถ้าเรามีอาการขาดธาตุเหล็กมันจะทำให้เราเกิดโรคโลหิตจางได้นะคะแต่ถ้าเราได้เหล็กมากเกินไปก็ยังเป็นอันตรายเช่นเดียวกันโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคทาลัสซีเมียนะคะแหล่งอาหารที่สามารถพบเจอเหล็กได้ก็คือในตระกูลของเนื้อสัตว์ตับผักใบเขียวแล้วก็ถั่วแขกเป็นต้นส่วนธาตุแร่ธาตุอื่นๆเนี่ยนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมในตารางท้ายเนื้อหาได้ค่ะจากที่อาจารย์กล่าวมาทั้งหมดในหน่วยที่3เรื่องของน้ำวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะคะทุกอย่างล้วนมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เราทั้งสิ้นเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของน้ำเนี่ยมันเป็นสารอาหารที่จำเป็นยิ่งกว่าสารอาหารใดๆนะคะเนื่องจากน้ำเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกายแล้วก็เป็นของเหลวที่ทำให้เกิดกระบวนการต่างๆในการดำรงชีวิตนะคะในขณะที่วิตามินเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิตามินในกลุ่มที่ละลายใน

0: ไขมันหรือกลุ่มที่ละลายได้ในน้ำนะคะก็เป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นเดียวกันนะคะเขามีบทบาทสำคัญอยู่2บทบาทด้วยกันก็คือบทบาททางโภชนาการก็ทำหน้าที่เป็นสารอาหารโดยตรงส่วนอีกบทบาทหนึ่งก็คือเป็นบทบาทในเรื่องของกระบวนการเมตาบอลิซึมนะคะก็จะทำหน้าที่เป็นสารร่วมในการทำงานกับเอนไซม์เพื่อเร่งปฏิกิริยาต่างๆในกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายนะคะและแร่ธาตุก็มีบทบาทแล้วก็หน้าที่ที่สำคัญต่อร่างกายหลายอย่างเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของร่างกายเป็นองค์ประกอบของเซลล์เนื้อเยื่อแล้วก็เส้นประสาทนะคะโดยเฉพาะเป็นองค์ประกอบของเอนไซม์แล้วก็ฮอร์โมนแล้วก็วิตามินต่างๆนะคะจากความสำคัญแล้วก็หน้าที่ดังกล่าวก็จะเห็นได้ว่าทั้งตัววิตามินตัวแร่ธาตุเนี่ยมันมีความสำคัญต่อร่างกายนะคะดังนั้นร่างกายของเราเนี่ยก็จะต้องได้รับอาหารที่เพียงพอเพื่ อใช้ในเรื่องของการเจริญเติบโตที่มีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะร่างกายของแต่ละคนก็จะมีความต้องการน้ำวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการอย่างเช่นเรื่องของสภาพร่างกายสุขภาพเพศแล้วก็ช่วงวัยนะคะดังนั้นในการที่เราจะพิจารณาเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารนั้นเราก็ควรที่จะเลือกอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่เหมาะสมกับร่างกายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายให้มากที่สุดนั่นเองนะคะ
1: เป็นพยาบาลรุ่นพี่แล้วค่ะก็เลยเห็นอะไรชัดขึ้นตอนนี้ทำอะไรก็จะคิดถึงส่วนรวมไปด้วยค่ะรักงานพยาบาลมากค่ะอยากเติบโตในสายอาชีพนี้พร้อมๆกับการทำให้องค์กรก้าวหน้าไปด้วยกันในที่สุดก็ลงตัวกับที่นี่ปริญญาโทบริหารการพยาบาลของมสท.ค่ะได้ทำในสิ่งที่รักได้เรียนในสิ่งที่รักได้พัฒนาทั้งตัวเองและองค์กรตอบโจทย์คนเป็นพยาบาลได้ครบทุกข้อเลยค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
5: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
6: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
7: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
8: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
9: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
10: ้คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี
11: ่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
12: สวัสดีครับสำหรับรายการเพื่อการศึกษาวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของระบบย่อยอาหารนะครับทีนี้พวกเราคงรู้จักนะครับในเรื่องของร่างกายของเรามาพอสมควรแล้วนะครับว่าร่างกายของเรานั้นถ้าเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นเริ่มตั้งแต่ปากนะครับมาเรื่อยๆจนถึงหลอดอาหารแล้วก็มาลงมาจนถึงกระเพาะอาหารนะครับกระเพาะอาหารก็มีลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วนอกนั้นก็จะมีอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่วยการย่อยอาหารนะครับทีนี้เรามาดูว่าเนื้อหาสำหรับหน่วยนี้นะครับก็จะพูดถึง3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือโครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหารเรื่องการย่อยและการดูดซึมสารอาหารแล้วก็กระบวนการสลายและกระบวนการสร้างสารชีวโมเลกุลในร่างกายของเรานะครับทีนี้โครงสร้างและระบบการทำงานของระบบย่อยอาหารของเรานี่นะครับเราคงต้องรู้ว่ามันประกอบไปด้วยองค์ประกอบและหน้าที่ที่มีเรื่องของส่วนที่1ก็คือเรื่องของท่อทางเดินอาหารนะครับ ซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยส่วนที่เราเรียกว่าเป็นช่องปากคอหอยหลอดอาหารกระเพาะ

อาหารลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่นะครับสำหรับส่วนที่สองนี่นะครับเราถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญในเรื่องของการช่วยในการย่อยอาหารซึ่งประกอบไปด้วยพวกฟันลิ้นตับอ่อนตับถุงน้ำดีแล้วก็ต่อมน้ำลายนะครับทีนี้ถ้าเริ่มตั้งแต่ช่องปากและคอหอยเนี่ยเราจะเห็นว่าช่องปากของเรานี่นะครับก็จะมีโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นริมฝีปากกระพุ้งแก้มเหงือกฟันเพดานลิ้นนะครับซึ่งทั้งหมดนี่นะครับก็จะมีหน้าที่ในการย่อยอาหารรับรสชาติช่วยในการหายใจนะครับจากรูปภาพตรงนี้เราจะเห็นว่าฟันของเรานี่ก็จะเริ่มตั้งแต่การที่มีฟันน้ำนมนะครับฟันน้ำนมเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นฟันแท้นะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยฟันลักษณะต่างๆกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารต่างๆให้กับเรานะครับทีนี้เรามาดูนะครับในส่วนของในส่วนของที่เป็นเรื่องของปากเนี่ยนะครับนอกเหนือจากเรื่องของลิ้นปากเพดานปากแล้วเนี่ยนะครับส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของคอหอยนะครับคอหอยก็คือฟาลิงนะครับฟาลิงนี้จะเป็นท่อเนื้อเยื่อนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อที่มีรูปร่างเป็นรูปกรวยนะครับอันนี้จะเริ่มตั้งแต่บริเวณที่เป็นส่วนของกระโหลกศีรษะนะครับแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับหลอดอาหารทีนี้ครบส่วนของคอหอยนี่นะครับก็จะมีส่วนสำคัญอยู่3ส่วนด้วยกันก็คือนาโซฟาริงอันนี้ก็จะอยู่หลังโพรงจมูกนะครับแล้วก็จะไปเป็นออโรฟาริงนะครับอันนี้ก็คือหลังช่องปากนะครับแล้วก็ลาริงโกฟาริงอันนี้ก็จะอยู่ตรงส่วนที่เราเรียกว่าเป็นกล่องเสียงนะครับอันนี้ก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่จะเป็นทางผ่านของอาหารที่ไปสู่ส่วนที่เป็นหลอดอาหารนะครับทีนี้จากทางเดินอาหารนี่นะครับเราก็จะมาดูว่าเริ่มตั้งแต่หลอดอาหารนี่นะครับโดยภาพรวมนักศึกษาต้องเข้าใจในเรื่องของท่อทางเดินอาหารก่อนว่ามันจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆชั้นอะไรต่างๆบ้างไหมนะครับแล้วส่วนต่างๆเหล่านี้จะมีหน้าที่คล้ายๆกันไปตลอดท่อทางเดินอาหารนะครับถ้าเป็นท่อทางเดินอาหารนี่นะครับลักษณะก็จะเป็นท่อกล้ามเนื้อตั้งแต่หลอดอาหารจนถึงทวารหนักนะครับอันนี้จะประกอบด้วยกลุ่มเซลล์และก็เนื้อเยื่อหลายๆชนิดนะครับจะทำหน้าที่ในการบีบตัวแล้วก็ช่วยในการสร้างน้ำย่อยนอกจากการสร้างน้ำย่อยเพื่อย่อยอาหารแล้วต้องมีการดูดซึมสารอาหารต่างๆนะครับถ้าเราดูจากส่วนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าท่อทางเดินอาหารทั้งหมดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันเริ่มตั้งแต่หลอดอาหารไปจนถึงส่วนที่เป็นลำไส้ใหญ่นะครับจะเริ่มตั้งแต่เป็นท่อกล้ามเนื้อนะครับตั้งแต่หลอดอาหารจนถึงทวารหนักเนี่ยก็จะมีเราถ้าเราดูนี่นะครับก็จะมีส่วนแรกนี่เราเรียกว่าเป็นมิวโคซ่านะครับส่วนมิวโคซ่านี้จะถือว่าเป็นส่วนที่มีเนื้อเยื่อบุผิวต่างๆนะครับซึ่งตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนที่อยู่ในสุดถัดลงมาก็เป็นซับมิวโคซ่านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่รองลงมาตรงนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อหลากหลายนะครับแล้วก็ตามมาด้วยชั้นที่เป็นชั้นกล้ามเนื้อซึ่งจะประกอบด้วยกล้ามเนื้ออยู่2ส่วนใหญ่ๆก็คือกล้ามเนื้อรูปของวงกลมและก็กล้ามเนื้อต่ำยาวนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวของอาหารไปตามท่อทางเดินย่อยอาหารนะครับทางส่วนอีกอันส่วนนอกสุดเนี่ยนะครับส่วนนอกสุดเนี่ยเราเรียกว่าเป็นส่วนที่เรียกว่าแอดเวนติเชียนี่นะครับก็จะเป็นส่วนที่ไปเชื่อมต่อกับเยื่อนะครับเนื้อเยื่อที่เป็นของที่มาครอบคลุมทางเดินอาหารนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีเดี๋ยวเราจะพูดกันในรายละเอียดว่าแต่ละส่วนก็อาจจะมีความต่างกันบ้างนะครับในรายละเอียดของแต่ละชั้นทั้ง4ชั้นนี้ทีนี้ถ้าเราพูดถึงกระเพาะอาหารนี่นะครับเราเริ่มตั้งแต่เมื่อกี้หลอดอาหารลงมานะครับก็จะมี4ชั้นที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับส่วนกระเพาะอาหารนี่นะครับก็จะมีส่วนหลักๆก็คือต่อจากหลอดอาหารลงมาส่วนที่ต่อลงมานี่เราเรียกว่าคาเดียแล้วก็มีฟันดัสที่อยู่ตรงมุมนี้นะครับแล้วก็มีไพโรรัสนะครับแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับเราที่เราเรียกว่าเป็นลำไส้เล็กนะครับส่วนต้นซึ่งเป็นส่วนสำคัญในเรื่องของการย่อยและการดูดซึมสารอาหารในส่วนนี้นะครับก็จะมีส่วนที่เราเรียกว่าเป็นชั้น4ชั้นเหมือนกับที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นๆนะครับก็คือจะมีมิวโคซ่านะครับแล้วก็จะมีซับมิวโคซ่ามัสคูลาริสเลเยอร์เรียกว่าชั้นกล้ามเนื้อแล้วก็ไปถึงซิโรซ่าที่ไปเชื่อมต่อกับเยื่อบุทางเดินอาหารนะครับที่นี่หลอดอาหารเนี่ยนะครับก็จริงๆลักษณะนี้ก็จะเป็นท่อกล้ามเนื้อ
ยาวประมาณ10นิ้วฟุตนะครับอันนี้อยู่ระหว่างคอหอยที่กล่าวไปเมื่อกี้ฟาลิงนะครับแล้วก็มาต่อกับกระเพาะอาหารซึ่งตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยหลอดอาหารนี่นะครับอิโซฟากัสเนี่ยจะอยู่ก่อนลำไส้เล็กนะครับแล้วก็มีเนื้อเยื่อต่างๆ4ชั้นที่กล่าวมาแล้วนะส่วนกระเพาะอาหารที่เป็นส่วนต่อลงมานี่นะครับที่บอกว่ามีร่วงของคาเดียฟันดัสแล้วก็บาร์ดี้นี่เป็นส่วนใหญ่ของกระเพาะอาหารแล้วก็มีไพโรรัสแล้วก็มาต่อด้วยหูรูดตรงนี้นะครับที่เป็นรอยเชื่อมต่อระหว่างกระเพาะอาหารกับเรื่องของลำไส้เล็กส่วนดูโอดีนัมนะครับอันนี้ก็จะมีเนื้อเยื่อต่างๆ4ชั้นที่กล่าวมาแล้วในส่วนของลำไส้เล็กนะครับเราจะเห็นว่าลำไส้เล็กเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ต่อมาจากกระเพาะอาหารนะครับก็จะมีแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆก็คือส่วนที่เราเรียกว่าเป็นดูโอดีนัมซึ่งเป็นบริเวณที่จะเป็นส่วนที่มีการย่อยอาหารและการดูดซึมมากในทางลำไส้เล็กนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเจจูนัมแล้วก็อีเลียมหรือไอเลียมนะครับส่วนของลำไส้ใหญ่เนี่ยแล้วส่วนของลำไส้ใหญ่เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าลำไส้ใหญ่นี้จะเป็นส่วนที่ต่อลงมาจากลำไส้เล็กนะครับแล้วลำไส้ใหญ่เนี่ยก็จะมีส่วนที่เราเรียกว่าติ่งตรงเนี้ยนะครับเราที่เป็นเรียกว่าเป็นไส้ติ่งนะครับแล้วก็ต่อด้วยส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นซีกัมนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนที่เป็นโคลอนส่วนที่เป็นโคลอนเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนที่พาดยาวขึ้นไปแล้วก็พาดตามขวางแล้วก็พาไปเชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นเรียกว่าเล็กตั้มต่อไปนะครับตรงเล็กตั้มนี้ก็จะเป็นเหมือนท่อตรงที่จะไปเชื่อมต่อกับเอนัสก็คือทวารหนักนะครับเราจะเห็นว่าส่วนของลำไส้ใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการดูดซึมน้ำนะครับให้เข้าสู่ร่างกายแล้วก็ทำให้เกิดกากอาหารที่ได้จากการย่อยของลำไส้เล็กที่เหลือที่ยังย่อยไม่ได้นี่นะครับพวกพืชผักต่างๆเนี่ยออกมาเป็นอุจจาระของเราได้นะครับทีนี้ส่วนของทวารหนักนี่นะครับก็จะมีส่วนที่อยู่ตรงล่างสุดนะครับก็จะมีกล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้ ในเรื่องของการที่ชั้นนอกกับชั้นในนะครับที่ช่วยในการควบคุมการถ่ายปัสสาวะถ่ายอุจจาระครับอวัยวะในการย่อยช่วยในการย่อยอาหารนี่นะครับก็จะมีเป็นอวัยวะที่ช่วยในการบดเคี้ยวอาหารพวกลิ้นฟันนะครับแล้วเป็นอวัยวะที่สร้างน้ำย่อยให้กับการย่อยอาหารก็คือพวกต่อมน้ำลายตับถุงน้ำดีแล้วก็ตับอ่อนนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเอนไซม์ในการย่อยของตับอ่อนนะครับเอนไซม์ในการย่อยของตับอ่อนนี่นะครับก็จะมีหลายเอนไซม์ด้วยกันอันนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการย่อยอาหารอยู่ในส่วนที่เราเรียกว่าเป็นลำไส้เล็กส่วนต้นดูโอดีนัมนะครับอันนี้ก็จะมีทั้งอะไมเลสนะครับน้ำย่อยอะไมเลสของตับอ่อนทริปซินไลเปสนะครับซึ่ง3เอนไซม์นี้ถือว่ามีความสำคัญในเรื่องของการย่อยอาหารในลำไส้เล็กบริเวณดูโอดีนัมนะครับโดยน้ำย่อยนี้สร้างมาจากตับอ่อนนะครับทีนี้การกลืนนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงลงไปแล้วว่าเวลาที่อาหารที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยนะครับการที่เรากลืนอาหารเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะมีการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการบดเคี้ยวนะครับลิ้นฟันนะครับแล้วก็ไปสู่กล้ามเนื้อคอหอยแล้วก็ผ่านกล้ามเนื้อหลอดอาหารแล้วก็นำอาหารเข้าสู่ระบบย่อยอาหารแล้วก็มีการดูดซึมในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กต่อไปนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงการบีบตัวของทางเดินอาหารนี่นะครับก็จะมีการบีบตัวที่มีลักษณะเป็นการบีบตัว2รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือการบีบตัวเป็นจังหวะที่เราเรียกว่า rhythmic segmentation นะครับเป็นการหดตัวเฉพาะของทางเดินอาหารนะครับเพื่อที่จะคลุกเคล้าอาหารให้ปนกับน้ำย่อยต่างๆที่สร้างมาปกติที่กล่าวมาแล้วก็คือน้ำย่อยที่สำคัญก็คือจะมีน้ำย่อยส่วนที่เกิดขึ้นในกระเพาะอาหารน้ำย่อยที่เกิดขึ้นในลำไส้เล็กนะครับซึ่งตรงลำไส้เล็กสุ่มดูโอดีนัมเนี่ยก็จะมีน้ำย่อยทั้งที่มาจากเรื่องของตับสร้างมาก็คือน้ำดีนะครับที่ย่อยอาหารพวกไขมันหรือลิพิดแล้วก็น้ำย่อยที่มาจากตับอ่อนนะครับที่จะช่วยในการย่อยอาหารต่างๆที่ผ่านเข้ามาในลำไส้เล็กนะครับส่วนการบีบตัวประเภทที่2เป็นการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบชั้นในนะครับซึ่งเมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วว่า
ในส่วนของท่อทางเดินอาหารเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อนะครับซึ่งอยู่ชั้นถัดออกมาจากชั้น

มิวโคซาสับมิวโคซาแล้วก็มีชั้นกล้ามเนื้อซึ่งจะมีกล้ามเนื้อเป็นรูปวงกลมเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อเรียบภายในที่จะส่งต่อเป็นลูกคลื่นต่อไปเพื่อบีบไล่อาหารนะครับไปยังส่วนปลายของทางเดินอาหารต่อไปนะครับทีนี้การบีบตัวของทางกระเพาะอาหารนี่นะครับส่วนในกระเพาะอาหารเนี่ยจะเป็นการบีบตัวที่มีบีบตัวแบบ peristalsis เนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่การควบคุมการทำงานของระบบย่อยอาหารเนี่ยจะถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติ sympathetic และ parasympathetic นะครับแต่บางส่วนก็จะถูกควบคุมหน้าจิตใจนอกจากนั้นก็ยังมีอิทธิพลของฮอร์โมนต่างๆจากทางเดินอาหารที่สำคัญในกระเพาะอาหารก็คือ gastrin แล้วก็ sirtuin เป็นต้นนะครับทีนี้พูดถึงน้ำย่อยอาหารและสารเมือกต่างๆนี่นะครับก็จะมีเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยอาหารก็จะมีเมือกนะครับแล้วก็มีพวกเกลือแล้วก็มีสารประกอบต่างๆนะครับที่จำเป็นต่อการทำงานของเอนไซม์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการควบคุมการสร้างน้ำย่อยแล้วก็สารเมือกต่างๆสารเมือกนี่ก็จะทำให้มีลักษณะที่อาหารนี่ย่อยง่ายนะครับแล้วก็ไม่ไปทำลายผิวที่เป็นเนื้อเยื่อบุผิวของทางเดินอาหารนะครับซึ่งการควบคุมการสร้างน้ำย่อยและสารเมือกเนี่ยนะครับก็จะควบคุมโดยระบบประสาทแล้วก็ควบคุมโดยฮอร์โมนนะครับทีนี้การสร้างน้ำย่อยและสารเมือกนี่นะครับก็จะต้องมาจากส่วนที่เราเรียกว่าเป็นหลายอวัยวะด้วยกันเช่นน้ำลายจากต่อมน้ำลายนะครับที่สำคัญก็จะมีพวกเอนไซม์อะไมเลสนะครับที่ย่อยแป้งนะครับแล้วก็มีน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็น้ำย่อยจากลำไส้เล็กนะครับแล้วก็น้ำย่อยที่เป็นน้ำดีจากตับที่จะช่วยในการย่อยพวกอาหารที่เป็นอาหารไขมันนะครับลิพิดแล้วก็น้ำย่อยจากตับอ่อนเช่นเดียวกันก็ย่อยพวกโปรตีนแล้วก็ย่อยช่วยในการทำให้ย่อยอาหารพวกร่วมด้วยกับอาหารต่างๆที่หลงเหลืออยู่นะครับในทางเดินอาหารนะครับทีนี้การย่อยและการดูดซึมสารอาหารนี่นะครับเราก็จะพูดถึงสารชีวโมเลกุล4ประเภทเลยนะครับก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนลิพิดและกรดนิวคลีอิกนะครับทีนี้คาร์โบไฮเดรตนี่นะครับการย่อยของมันนี้ก็จะเริ่มการย่อยด้วยเอนไซม์อะไมเลสนะครับอะไมเลสเนี่ยจะย่อยแป้งพวกคาร์โบไฮเดรตก่อนในอะไมเลสอยู่ในน้ำลายนะครับแล้วก็จะย่อยแป้งและพวกไกลโคเจนนะครับส่งต่อไปย่อยต่อในลำไส้เล็กนะครับในลำไส้เล็กก็จะมีตรงบริเวณดูโอดีนัมที่บอกไปแล้วว่าจะมีน้ำย่อยจากน้ำย่อยจากตับอ่อนพวกนี้ก็จะมีอะไมเลสจากตับอ่อนด้วยนะครับจะมาย่อยพวกน้ำตาลซูโครสแลคโตสซึ่งเป็นน้ำตาลไดซัคคารด์นะครับแลคโตสซึ่งเป็นน้ำตาลในนมก็จะผ่านลงมาในลำไส้เล็กเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเหล่านี้ก็จะถูกย่อยด้วยเอนไซม์ที่เกาะติดกับเยื่อหุ้มเซลล์ผิวลำไส้เล็กให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวก็คือกลูโคสกาแลคโตสแล้วก็ฟรุกโตสซึ่งจะถูกดูดซึมผ่านเข้าสู่ผนังเซลล์ลำไส้เล็กเลยนะครับน้ำตาลเหล่านี้มันจะถูกนำไปใช้ได้เลยนะครับโดยเฉพาะน้ำตาลที่เป็นโมเลกุลเดียวพวกกลูโคสกาแลคโตสแล้วก็ฟรุกโตสนะครับส่วนที่เหลือก็จะผ่านออกจากเซลล์เข้าสู่กระแสเลือดทางหลอดเลือดฝอยนะครับส่วนฟรุกโตสนะครับที่ได้จากการย่อยแล้วก็จะมีการเปลี่ยนให้เป็นกลูโคสแล้วก็กรดแลคติกนะครับทีนี้ส่วนการย่อยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะครับที่บอกว่าที่มีการกระบวนการดูดสูดซึมที่แตกต่างกันการดูดซึมน้ำตาลกลูโคสและกาแลคโตสนะครับมันต้องใช้พลังงานควบคุมกับเรื่องของโซเดียมประจุของโซเดียมที่เรียกว่าโซเดียมไอออนโดยจะต้องไปจับกับตัวพาณตำแหน่งเดียวกันนะครับซึ่งการดูดซึมน้ำตาลฟรุกโตสเนี่ยก็จะเป็นแบบที่ใช้ตัวพาแต่เพียงอย่างเดียวไม่ใช้พลังงานเพราะฉะนั้นน้ำตาลแต่ละตัวก็จะมีรูปแบบของการดูดซึมที่แตกต่างกันนะครับส่วนการดูดซึมน้ำตาลโมเลกุลเดียวอื่นๆก็จะเป็นการแพร่ทำให้การอัตราการดูดซึมจึงช้ากว่ากลูโคสกาแลคโตสแล้วก็ฟรุกโตสคาร์โบไฮเดรตนะครับที่ถูกย่อยแล้วเป็นน้ำตาลเชิงเดียวแล้วที่เป็นกลูโคสนะครับกาแลคโตสฟรุกโตสเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดในรูปของโมโนแซคคารายด์เท่านั้นครับอันนี้ก็จะซึมผ่านของดูโอดีนัมนะครับเข้าสู่กระบวนการเมตาบอลิซึมต่อไปส่วนโปรตีนนะครับก็จะมีองค์ประกอบย่อยเป็นกรดอะมิโนใช่ไหมครับก็จะถูกย่อยให้กลายเป็นกรดอะมิโนนะครับเป็นเปปไทด์โมเลกุลเล็กๆไดเปปไทด์และถูกย่อยต่อไปโดยเอนไซม์ที่เกาะบนเยื่อหุ้ม

ผนังลำไส้เล็กให้ได้กรดอะมิโนไดเพปไทด์บางส่วนก็จะถูกย่อยต่อในเซลล์จนได้เป็นกรดอะมิโนแล้วก็จะซึมผ่านเข้าทางหลอดเลือดฝอยเช่นเดียวกันนะครับการดูดซึมกรดอะมิโนเข้าสู่เซลล์ก็จะเป็นการใช้พลังงานนะครับร่วมกับประจุโซเดียมหรือโซเดียมไอออนเช่นเดียวกับกลูโคสกับแลคโตสจะแตกต่างกันชนิดของตัวพาที่เป็นแล้วแต่ว่าเป็นกรดอะมิโนที่เป็นกรดเป็นกลางหรือเป็นเบสนะครับแล้วก็กรดอะมิโนกลุ่มเดียวกันหลายตัวจะทำให้เกิดการแย่งที่กันบนตัวพาเช่นเดียวกับตัวพาของกลูโคสและกาแลคโตสนะครับกรดอะมิโนนี้นะครับก็จะเข้าสู่ผนังของลำไส้เล็กนะครับโดยการแพร่และส่งไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายต้องบอกนิดนึงว่าคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนเนี่ยจะเข้าสู่กระแสโลหิตไปที่พอร์ทัลเวนไปสู่ตับแล้วถึงจะไปทั่วร่างกายได้นะครับส่วนการย่อยลิพิดจะมีความแตกต่างจากเรื่องของคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนตรงที่ว่ามันจะต้องมีการย่อยให้เป็นกรดไขมันอิสระนะครับส่วนใหญ่แล้วขณะเดียวกันมันก็จะถูกผ่านโดยน้ำย่อยนะครับที่มาจากน้ำดีที่ตีให้เป็นไขมันเล็กๆละลายน้ำได้เนี่ยแล้วก็จะถูกผ่านไปสู่ส่วนที่เป็นรูปของที่เราเรียกว่าเป็นไมเซลไปสู่ส่วนที่เป็นเซลล์เยื่อบุทางเดินอาหารและหลังจากนั้นนะครับก็จะมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงนะครับให้เป็นรูปของไตรกลีเซอไรด์แล้วก็รวมกับครับคอเลสเตอรอลนะครับแล้วต่างๆเหล่านี้กับสารหลายๆตัวเนี่ยออกมาในรูปของไคโรไมคอนนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็จะเข้าทางของลิพิดเนี่ยจะแตกต่างจากคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนก็คือมันจะเข้าทางท่อน้ำเหลืองนะครับไปแล้วก็จะเข้าสู่หัวใจเลยนะครับแล้วถึงไม่จะแตกต่างกันนะครับส่วนโมโนกลีเซอไรด์กรดไขมันและกลีเซอรอลซึ่งไม่ละลายน้ำกลีเซอรอลและกรดไขมันบางส่วนเนี่ยนะครับก็จะซึมเข้าเซลล์โดยตรงแล้วก็ผ่านเข้าไปตามกระบวนการที่กล่าวมาแล้วนะครับแล้วก็จะผ่านตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ผ่านตับนะครับจะไปเข้าสู่ท่อน้ำเหลืองนะครับแล้วจึงเข้าสู่กระแสโลหิตต่อไปนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการย่อยของกรดนิโครอิกเนี่ยนะครับก็จะไปอยู่ในส่วนที่จะถูกย่อยในกระเพาะอาหารนะครับก็จริงๆกรดนิโครอิกจะมี2ส่วนก็คือจะมีส่วนของโปรตีนแล้วก็ตัวของนิวคลีโอไซด์นะครับนิวคลีโอไทด์ซึ่งนิวคลีโอไทด์ก็จะประกอบไปด้วยน้ำตาลแล้วก็มีเบสแล้วก็ฟอสเฟตนะครับอันนี้ก็จะถูกย่อยด้วยเอนไซม์นะครับพวกเอนไซม์ตรงนี้เนี่ยเมื่อเข้าสู่ลำไส้เล็กส่วนต้นแล้วน้ำย่อยจากตับอ่อนซึ่งมีเอนไซม์ไรโบนิวคลีเอสและดีออกซิไรโบนิวคลีเอสจะทำหน้าที่ย่อยกรดนิวคลีอิกให้ได้สาย DNA และ RNA ให้สั้นลงแล้วก็เป็นในรูปโมโนคลีโอไทด์และโมโนนิวนิวคลีโอไทด์และก็โอลิโกนิวคลีโอไทด์นะครับก็จะถูกย่อยต่อไปนะครับด้วยเอนไซม์ที่เราเรียกว่าฟอสโฟไดเอสเตอเรสที่อยู่ในเยื่อบุลำไส้แล้วก็จะได้ออกมาเป็นในรูปของนิวคลีโอไซด์ซึ่งไม่มีฟอสเฟตถูกตัดฟอสเฟตออกไปนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้โดยอาจอยู่ในรูปของเบสอิสระหรือน้ำตาลที่มีอยู่2รูปก็คือไรโบสกับดีออกซิไรโบสขึ้นอยู่กับว่าเป็น RNA หรือ DNA นะครับทีนี้การย่อยและการดูดซึมสารพวกนิวกรดนิวคลีอิกเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในรูปของโมโนนิวคลีโอไซด์ที่ไม่มีฟอสเฟตแล้วก็อยู่รูปของเบสแล้วก็พีริมิดีนพิวรีนนะครับแล้วก็น้ำตาลในรูปของไรโบสหรือดีออกซิไรโบสนะครับแล้วก็ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดไปยังพอร์ทัลเวนไปยังตับทีนี้เรามาดูถึงกระบวนการสลายและกระบวนการสร้างสารชีวโมเลกุลนะครับของสารชีวโมเลกุลที่เป็นคาร์โบไฮเดรตก่อนนะครับถ้ากระบวนการสลายคาร์โบไฮเดรตอันแรกที่สำคัญก็คือการสลายไกลโคเจนซึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโพลิเมอร์นะครับก็คือกลูโคสหลายโมเลกุลมารวมตัวสะสมไว้ที่กล้ามเนื้อแล้วก็กล้ามเนื้อกับตับนะครับตรงนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินไกลโคเจนมีมากในตับและกล้ามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการสลายไกลโคเจนก็จะทำให้เกิดขึ้นเมื่อต้องการใช้พลังงานที่เป็นน้ำตาลกระทันหันนี่นะครับก็จะใช้พลังงานที่สะสมไว้อันที่2ก็มีกระบวนการไกลโคไลซิสนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการที่กลูโคสจะเปลี่ยนแปลงเป็นโดยการเติมฟอสเฟตด้วยเอนไซม์เฮกโซไคเนส

ได้ G6P นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นกรดไพลูวิกหรือไพลูเวตแล้วให้ NADH และก็2 ATP เป็นพลังงานออกมานะครับอีกสรุปก็คือ1กลูโคสนะครับก็จะให้2แลคเตตหรือถ้าเกิดสมมุติว่าในกระบวนการที่สลายคาร์โบไฮเดรตนั้นไม่ช่วงออกกำลังกายหรืออะไรไม่มีออกซิเจนที่เพียงพอก็จะสลายตัวให้กับเอทานอลซึ่งจะให้ ATP เพียง2 ATP เทียบกับในภาวะที่มีออกซิเจนนะครับจะได้ ATP พลังงานมากกว่าก็คือ14 ATP ต่อไปวัฏจักรครีบนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสารประกอบที่มีคาร์บอนหลายๆตัวให้กลายเป็นพลังงานในรูปของ ATP และคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วตรงกระบวนวัฏจักรครีบนี้จะเป็นการเชื่อมต่อของคาร์โบไฮเดรตกับสารอาหารอื่นเพื่อสร้างน้ำตาลกลูโคสเมื่อร่างกายขาดแคลนกลูโคสและก็ผลิต ATP ที่เป็นพลังงานของร่างกายนะครับส่วนกระบวนการสลายคาร์โบไฮเดรตนี่นะครับก็โดยสรุปก็คือกลูโคส1โมเลกุลจะให้38 ATP นะครับทีนี้อีกวิธีหนึ่งก็คือเพนโทสฟอสเฟตนี่นะครับก็เป็นการออกซิไดซ์กลูโคสโดยที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์จะสร้าง ATP พลังงานแต่เพื่อสร้าง NADPH ซึ่งสำคัญในการสร้างสารอื่นๆวิธีต่อไปก็คือกดยูโรนิกอันนี้ก็คือจะมีความสำคัญในการกำจัดสารพิษออกจากร่างกายโดยการลดความเป็นพิษและทำให้ละลายน้ำได้เพื่อขับออกจากร่างกายได้ง่ายทีนี้การสร้างคาร์โบไฮเดรตที่สำคัญก็คือการสร้างไกลโคเจนก็คือเปลี่ยนกลูโคสเนี่ยให้กลายเป็นกลูโคส6ฟอสเฟตนะครับถ้ากลูโคสมีมากทำให้อินซูลินหลั่งออกมามากก็จะทำให้เอนไซม์ไกลโคเจนซินเทสทำงานมากเพื่อเอาไปสร้างเป็นไกลโคเจนสะสมไว้ในร่างกายกระบวนการสร้างกลูโคสอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเม็ดเลือดแดงและสมองนะครับอันนี้ก็คือจะสร้างกลูโคสในเลือดชดเชยไม่ให้ต่ำลงนะครับโดยฮอร์โมนกลูคาก้อนจากเซลล์อัลฟาของตับอ่อนแล้วก็กลูคาก้อนก็ช่วยสลายไกลโคเจนของตับออกมาเป็นกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดส่วนกระบวนการสร้างกลูโคสจากสารอื่นอันนี้ก็สำคัญนะครับอันนี้ก็คือทำให้เกิดในเนื้อเยื่อที่สำคัญก็คือซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ตับนะครับก็คือใช้ปฏิกิริยาของไกลโคไลซิสบางส่วนย้อนกลับได้อันนี้ก็คือจะสร้างกลูโคสจากสารอื่นอีกอันนึงก็คือกระบวนการสร้างคาร์โบไฮเดรตอื่นด้วยกลูโคสน้ำอันนี้เนี่ยก็จะผ่านพวกซอร์บิทอลนะครับซึ่งกลูโคสเปลี่ยนเป็นฟุกโตสโดยผ่านซอร์บิทอลเป็นน้ำตาลแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการสร้างคาร์โบไฮเดรตกลูโคสแล้วตรงนี้เนี่ยการเกิดน้ำตาลแอลกอฮอล์ข้างในเซลล์พวกซอร์บิทอลนะครับก็จะทำให้เลนส์ของตาขาวอันนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในคนที่เป็นเบาหวานจะเกิดกระบวนการนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีกระบวนการที่กลูโคสจับกับกรดอะมิโนนะครับในโปรตีนของร่างกายพันธะโควาเลนต์แล้วก็ใช้เอนไซม์ที่เรียกว่าไกลเคชันเป็นกระบวนการสร้างสารประกอบเชิงซ้อนของสารอื่นกับคาร์โบไฮเดรตนะครับ

0: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
0: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะ
1: หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลได้ออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพหลักสูตรของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning

0: แล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพูดพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
1: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงอาชีพการพยาบาลเราค่ะ
0: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1 ปีเข้ามาเรียนกับเรานะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
1: เรียนอย่างมีความสุข
0: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

0: ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel
1: ยี่สิบเอ็ดนาฬิกา21นาที4ตุลา68ฉน้ำสิ้นสมเด็จพระพันปีผู้มีธรรมราชร้องร่ำชนละในอาไลลาได้9ปีที่รอ9ทรง9จากเดือนตุลาก็มาพรากพระจากล่าหรือทรงเดชเสด็จรับราชกัญญาส่งสู่ฟ้าเคียงขวัญพิมานทองโอ้พระราชชนนีสีสยามผู้ทรงงามทรงสฤทธิ์กิจทั้งผองทั้งงานศิลป์แผ่นดินสยามงามเรืองรองทรงปกป้องป่าน้ำงามพฤกไพรทรงเคียงบาทกษัตราแม้ป่าเขาทรงบรรเทาทุกประชาคราป่วยไข้ทรงเป็นแม่แห่งกษัตริย์ทรงชัดชัยเป็นแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินคือคุณค่าจารึกในหัวใจราษฎร์จารึกหยาดพระกรุณาอาดูลทวินแม้พระทรงสถิตสวรรค์อันโสภินมิสูญสิ้นสืบสารผลงานปวงถวายสิริกิติยาสิรวาทถวายราชชนนีพันปีหลวงถวายกุศลดลวิมุตติพิสุทธิ์สวงถวายพวงมาลัยฟ้าสักการะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ก็เรื่องของชาเนี่ยนะที่ปัจจุบันส่วนใหญ่วัยรุ่นก็จะเรียกชาไทยชาไทยถ้าจริงๆแล้วดั้งเดิมแล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่าชาสีลม
1: แต่ที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือชาไทยนะครับเป็นลักษณะเด่นที่เมื่อพูดถึงชาไทยก็จะต้องนึกถึงตรงนี้

0: ชาคือเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดผ่านการเวลาจากรากเหง้าอารยธรรมจีนอันยาวนานสู่การเดินทางที่ไม่เคยหยุดนิ่งใบชาเล็กๆค่อยๆหลอมรวมเข้ากับผู้คนปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยแต่งเติมรสชาติไปตามวิถีชีวิตจากความเรียบง่ายสู่ความกลมกล่อมจากสีชาธรรมชาติสู่สีสันอันโดดเด่นสะดุดตาจนเกิดเป็นเครื่องดื่มที่เห็นเพียงครั้งเดียวก็จดจำได้ชาไทยรสชาติที่มีมากกว่าความหวานมันคือเรื่องราวการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และตัวตนของคนไทยในทุกยุคทุกสมัยและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่เรื่องของชาไทยที่คุณอาจไม่เคยรู
1: ้คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับชุดรายการรักไทยและผมกัญจัญญาวุฒิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งการเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อทุกคนเห็นความสําคัญของชนชาติไทยครับช่วงแรกของรายการในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปกับเครื่องดื่มสีส้มแก้วนี้ครับหรืออย่างที่หลายคนรู้จักกันดีว่าชาไทยครับเบื้องหลังของเครื่องดื่มแก้วนี้มีเรื่องราวมากมายให้เราได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของใบชาการปรับรสชาติให้ถูกปากคนไทยหรือแม้แต่สูตรมาตรฐานที่สืบทอดติดต่อกันมาและเชื่อไหมครับว่าเครื่องดื่มไทยเดินทางไกลไปถึงต่างแดนจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงเก็บของเราครับ

0: ก่อนที่ชาไทยจะกลายเป็นเครื่องดื่มที่เราคุ้นเคยในทุกวันนี้เรื่องราวของชาได้ถือกำเนิดขึ้นมานานแสนนานตำนานที่เคยถ่ายทอดกันในอดีตสู่หลักฐานที่ถูกจดบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ใบชาเล็กๆจากพืชธรรมชาติค่อยๆพัฒนาเป็นเครื่องดื่มที่มีความสำคัญต่อผู้คนและแพร่หลายกระจายไปยังดินแดนต่างๆตามการเดินทางของกาลเวลาและวัฒนธรรม
1: เมื่อพูดถึงประวัติที่มาของชานะครับแต่แรกเริ่มเดิมทีผู้ที่นำชามาเป็นเครื่องดื่มก็คือที่ประเทศจีนนะครับมีตำนานของเฉินหนงก็คือเป็นบรรพบุรุษของจีนมีตำนานว่าเฉินหนงชิมสมุนไพรร้อยชนิดหรือมากกว่านั้นนะครับแล้วก็มีการถูกพิษของพืชสมุนไพรบางตัวแล้วก็ใช้ชาเป็นยาแก้พิษดังนั้นแต่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยถือว่าเป็นยานะครับแล้วก็ต่อมาชาจึงได้เปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มอันนั้นเป็นตำนานส่วนที่หนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเฉินหนงกับสมุนไพรส่วนเรื่องชามาถึงเมืองไทยได้อย่างไรนั้นจริงๆก็อาจจะมีประวัติที่มาก่อนหน้านั้นตั้งแต่มีการแลกเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทยมานับพันปีแต่ว่าที่มีประวัติศาสตร์ชัดเจนก็ตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับโดยลาลูแบร์ก็คือนักบวชชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาในเมืองไทยสมัยพระนารายณ์มหาก็มีบันทึกไว้ว่าคนไทยมีการดื่มชานะครับในหนังสือของสอภัยน้อยก็มีการพูดถึงว่าลาลูแบร์ก็มีบันทึกว่าคนไทยในสมัยนั้นก็มีการดื่มน้ำชาแล้วก็มีการเป็นเคี้ยวน้ำตาลนะครับหรือน้ำตาลกรวดกับในขณะที่ดื่มชาด้วยอันนี้ก็คือประวัติตั้งแต่แรกเริ่มของที่เมืองจีนนะครับแล้วก็เป็นคนไทยดื่มสมัยก่อนก็จะเป็นชาจีนนะครับล่วงเลยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ก็จะเริ่มมีการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมกับทางตะวันตกก็จะมีเรื่องของชาจากตะวันตกนะครับเพราะว่าชาที่อินเดียซึ่งตอนนั้นก็เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะครับคนอังกฤษก็ได้รับอิทธิพลเรื่องวัฒนธรรมของชาจากทางอินเดียทางเอเชียใต้แล้วก็เกิดเป็นชาการดื่มชาในช่วงเช้าแล้วก็รวมถึงอัฟเตอร์นูนทีนะครับการดื่มชาในช่วงบ่ายชาที่อันนั้นก็คือจะเริ่มมีไทยได้รับอิทธิพลจากชาจากแบบตะวันตกเข้ามานะครับต่อมาจนถึงสมัยยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่7เป็นต้นมามันก็จะเชื่อมโยงมาจนถึงเกิดเป็นวัฒนธรรมสภากาแฟต่างๆซึ่ง

0: ต่างจากที่เป็นโรงน้ําชาหรือว่าการที่คนจีนดื่มชากันในชุมชนมันก็จะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องชาเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะครับผสมผสานกันเข้ามาในตั้งแต่ยุคโบราณมาจนถึงปัจจุบันครับ
1: จากประวัติความเป็นมาของชาที่เดินทางผ่านการเวลามายาวนานเมื่อชาเข้ามาอยู่ในบริบทของสังคมไทยก็เกิดปรับเปลี่ยนทั้งวิธีการชงรสชาติและรูปแบบการดื่มจนกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าชาไทยในปัจจุบัน
0: ชาไทยหรือว่าที่ชาวตะวันตกรู้จักในชื่อไทยมิลทีนะครับหรือว่าไทยทีก็แล้วแต่ที่เราเห็นเด่นชัดอันแรกก่อนสีส้มมาก่อนนะครับแล้วก็จะต้องมีความมันความหวานนะครับแล้วก็ผสมกับกลิ่นรสของชาแท้ๆตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะเด่นที่เมื่อพูดถึงชาไทยก็จะต้องนึกถึงตรงนี้ครับ
1: ลักษณะที่โดดเด่นทั้งสีกลิ่นและรสชาติสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากกระบวนการและวัตถุดิบที่ถูกเลือกมาอย่างเฉพาะเจาะจงพื้นฐานใบชาเพียงอย่างเดียวสู่การผสมผสานที่ทำให้เกิดรสสัมผัสแบบที่เราคุ้นเคยเบื้องหลังใบชาหนึ่งแก้วจึงเต็มไปด้วยองค์ประกอบที่ทำงานร่วมกันอย่างลงตัว
2: แล้วเรื่องของชาเนี่ยนะที่ปัจจุบันส่วนใหญ่วัยรุ่นก็จะเรียกชาไทยชาไทยถ้าจริงๆแล้วดั้งเดิมแล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่าชาซีลอนคราวนี้ชาของฝรั่งเนี่ยเขาจะบดมาละเอียดแล้วเราก็มาใช้วิธีการเดียวกับการชงกาแฟโบราณโดยการผ่านถุงสมัยก่อนก็จะเรียกชาร้อนชาเย็นไม่มีคำว่าไทยเนื่องจากผงชาเนี่ยเขาเรียกว่าชาซีลอน
0: อย่างที่บอกว่าจริงๆคำว่าชาไทยของเราที่เห็นเป็นที่ฝรั่งเรียกเป็นไทยมิลทีนะครับเป็นชานมรสหวานสีส้มที่เราคุ้นตากันเนี่ยนะครับจริงๆมาจากชาซีลอนจริงๆก็คือมาจากชาที่ทางตอนตกได้รับอิทธิพลจากทางอินเดียศรีลังกานะครับแล้วก็คนไทยเราก็มีการนำมาประยุกต์บางบันทึกก็บอกว่าเนื่องจากช่วงที่มีอาจจะเป็นเรื่องช่วงสงครามโลกหรืออะไรต่างๆที่มีชามีราคาแพงใช่ไหมครับใบชาต่างมีราคาแพงก็เลยร้านชาในเมืองไทยก็มีการนำอาจจะเป็นกากชาหรือชาที่คุณภาพไม่ได้สูงมากเอามาคั่วเอามาปรับแต่งปรุงรสแล้วก็สาเหตุที่ต้องใช้นมกับน้ำตาลก็คือเพื่อกลบรสแล้วก็ความที่เป็นชาราคาถูกนะครับเพื่อปรับปรุงรสให้สามารถรับได้ไม่ฝาดไม่อะไรเกินไปนะครับรวมถึงก็มีการใส่น้ำแข็งนะครับเพราะว่าที่เมืองไทยอากาศร้อนคนไทยก็จะชอบเป็นน้ำแข็งอันนี้คือต้นตำรับนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะมีการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับผม
1: เรื่องราวของชาในอดีตสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการที่ยาวนานผ่านการเวลาก่อนค่อยๆจะหลอมรวมเข้ากับสังคมไทยชาไม่ได้เป็นเพียงเครื่องดื่มทั่วไปแต่กลายเป็นสิ่งที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนทั้งในด้านรสชาติรูปลักษณ์และความหมายทางวัฒนธรรม
3: จะเห็นได้ว่าการดื่มชาไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องดื่มที่ดับกระหายครับแต่ยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตความทรงจำและก็วัฒนธรรมการกินของคนไทยได้เป็นอย่างดีอีกด้วยช่วงต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับการสืบสานภูมิปัญญาและการปรับเปลี่ยนโฉมชาไทยให้ร่วมสมัยจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ

0: อีกองค์ประกอบสำคัญของชาไทยอยู่ที่ชนิดของใบชาที่นำมาใช้เป็นพื้นฐานชาที่หลายคนคุ้นชื่อกันดีก็คือชาซีลอนซึ่งเป็นชาดำที่ให้กลิ่นและโทนรสค่อนข้างชัดเจนคุณลักษณะของใบชาชนิดนี้มีส่วนอย่างมากต่อภาพรวมของชาไทยในแต่ละแก้ว
1: สำหรับชาซีลอนก็วิธีผลิตก็คือเอาใบชามาตากแห้งเสร็จแล้วก็จะมาบดละเอียดแต่ในระหว่างการตากเนี่ยทั้งกลิ่นทั้งสีก็อาจจะจางไปนะครับในเวลาช่วงที่เขาจะมาบดเนี่ยเขาก็จะมีการแต่ละยี่ห้อแต่ละสูตรบางยี่ห้อก็ผสมกลิ่นมากกว่าสีบางยี่ห้อก็สีมากกว่ากลิ่นเพราะนั้นปัจจุบันถ้าเราจะเห็นเนี่ย

0: เราจะเห็นว่าบางเจ้าชาจะสีเข้มบางเจ้าชาจะสีอ่อนอันนั้นคือพื้นฐานของผงชาอยู่แล้วนะเนื่องจากช่วงหลังเนี่ยเท่าที่ทราบคือเมืองไทยผลิตเองได้ใบชาผลิตเองได้ก็เลยมาทำเองผลิตเองจนช่วงหลังเขาถึงจะเรียกกันว่าชาไทยมากกว่าไอ้คำว่าชาซีลอนก็หายไป
1: พูดถึงเรื่องการดัดแปลงสูตรอาหารต่างๆอันนี้ต้องยอมรับว่าคนไทยเรามีศิลปะแล้วก็รู้จักประยุกต์สิ่งต่างให้เข้ากับของไทยเองเอาเฉพาะแค่เรื่องว่าทำอาหารและเครื่องดื่มนะครับเอาตัวอย่างอาหารเรามีตั้งแต่เรื่องผงกะหรี่ใช่ไหมครับเครื่องเทศจากอินเดียมาแล้วก็มีเป็นแกงมัสมั่นแกงเขียวหวานนะครับเครื่องแกงต่างๆมากมายปรับสูตรให้เป็นของไทยเองให้เข้ากับความชอบของคนไทยเองหรือแม้แต่ผัดไทยใช่ไหมครับก็เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวจากจีนมาพอคนไทยนำมาก็มาประยุกต์ให้เป็นสูตรเป็นของเป็นอาหารเป็นเมนูของไทยเองอย่างนี้เป็นต้นพอพูดถึงชาเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่บอกจากชาซีลอนจากชาสูตรของตะวันตกนะครับซึ่งเขาก็มีใส่นมแสมตาลอยู่แล้วพอมาถึงเมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นสูตรดั้งเดิมจริงๆเขาก็ใส่นมข้นจืดนมข้นหวานใช่ไหมครับใบชาแล้วก็ให้ความหวานหรืออาจจะเติมน้ำตาลสีส้มเดิมก็คือมาจากการคั่วแฟตอนหลังก็มีการเติมสีมันชูฉายขึ้นตรงเนี้ยสะท้อนถึงความมีความเป็นศิลปะนะครับของคนไทยเองแล้วก็การประยุกต์สิ่งต่างๆให้เข้ากับความเป็นไทยครับผมอันนี้เป็นลักษณะเด่นของคนไทย
2: ปัจจุบันชาไทยไม่ได้หยุดอยู่แค่เครื่องดื่มสีส้มอย่างที่เราคุ้นตาครับแต่เติบโตไปกับกระแสคาเฟ่วัฒนธรรมโซเชียลแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับทําให้ชาไทยกลายเป็นเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ในหลายๆคาเฟ่ในประเทศไทยครับ
3: เมื่อพื้นฐานของรสชาติและวัตถุดิบชัดเจนแล้วชาไทยก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่เครื่องดื่มในแก้วเท่านั้นสีสันที่โดดเด่นกลิ่นหอมเฉพาะตัวและรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมทำให้ชาไทยสามารถต่อยอดไปสู่รูปแบบอื่นๆได้อย่างหลากหลายเอกลักษณ์เหล่านี้จึงเป็นพื้นที่เปิดให้ชาไทยก้าวเข้าสู่โลกของขนมหวานและเมนูสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ
0: สามารถนำชาเนี่ยไปเป็นส่วนประกอบของจะเป็นขนมอาหารอย่างเอแคร์ซึ่งผมเคยเห็นว่ามีรสชาเค้กหรืออะไรพวกนี้ซึ่งเราแทนที่เราจะมาชงขายอย่างเดียวเนี่ยเราชงแล้วไปเป็นส่วนผสมของอย่างอื่นของขนมหรือของกินอะไรที่มันที่คนนิยมมันว่ามันก็จะขยายให้กิจการของไอ้พวกที่ทำชาไทยเนี่ยน่าจะขยายขึ้นกว้างขึ้นซึ่งผมเห็นว่ามันก็เป็นความก้าวหน้านะน่าจะเป็นความคงทนเป็นความยั่งยืนดีสำหรับชาไทยดี
1: ครับปัจจุบันเรื่องการที่มีการนำชาไทยไปเป็นส่วนผสมหรือเป็นรสชาติของอาหารต่างๆก็มีตั้งแต่ไอศกรีมชาไทยนะครับมีมาหลายปีแล้วก็มีพวกเป็นเค้กชาไทยหรือว่าแม้แต่ที่เป็นขนมอื่นที่เป็นไส้ชาไทยต่างๆนะครับซึ่งอันจริงๆตรงเนี้ยคนไทยเก่งอยู่แล้วแม้แต่เรื่องขนมไหว้พระจันทร์อันนี้ลองแชร์ข้อมูลกันนะครับว่าก็คือในเมืองไทยเรามีขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็มีไส้อื่นๆตามมาอีกมากมายซึ่งตรงเนี้ยแม้แต่จีนต้นตำรับเขาก็เอากลับไปที่เมืองจีนนะครับเช่นเดียวกันชาเองเนี่ยมีวัฒนธรรมจากจีนหรือว่าเผยแพร่ไปสู่ที่อื่นทางตะวันตกเนี่ยพอมาถึงเมืองไทยเรามีการประยุกต์แล้วก็มีการพัฒนาปรับปรุงมาเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยก็หลายสิบปีหลังจากที่เป็นชาซีลอนพัฒนามาเป็นชาไทยในร้านชามาเป็นสตรีทฟู้ดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องราวมันมีความผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยความเป็นไทยอยู่ในนั้นนะครับ
3: ความโดดเด่นของสีสันกลิ่นและรสชาติทำให้ชาไทยสามารถนำไปต่อยอดได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะอยู่ในเมนูเครื่องดื่มใหม่ๆหรือถูกพัฒนาเป็นขนมหวานและอาหารในรูปแบบต่างๆการปรับใช้เหล่านี้ทำให้ชาไทยเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนได้กว้างขึ้นชาไทยไม่ได้หยุด

0: ันสมัยในภาคใต้ชาไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องดื่มแต่ยังเป็นส่วนสำคัญของการพบปะในชุมชนการดื่มชาในร้านน้ำชาเป็นเสมือนการสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างคนในท้องถิ่นที่ทำให้ชาไทยกลายเป็นเครื่องดื่มที่สะท้อนถึงความผูกพันของผู้คนในท้องถิ่นทั้งหมดนี้ทำให้ชาไทยไม่เป็นเพียงแค่เครื่องดื่มในประเทศเราแต่ยังได้รับความนิยมไปทั่วโลกชาไทยมีเอกลักษณ์ที่ทำให้ชาวทาสหลงรักไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่โดดเด่นหรือภาพลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย
1: พูดถึงเรื่องที่ต่างชาตินิยมชาไทยนะครับก็คงมีเรื่องตั้งแต่ที่หนึ่งก็คือการท่องเที่ยวไทยนะครับที่คนที่เคยมาเมืองไทยก็จะชอบอาหารไทยใช่ไหมครับตั้งแต่ผัดไทยข้าวเหนียวมะม่วงต้มยำกุ้งแกงของต่างๆพูดถึงเครื่องดื่มนะครับความจริงก็มีหลายอย่างแต่ที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือชาไทยนะครับแล้วก็อาหารไทยมีรสเผ็ดร้อนถ้ากินชาไทยหวานรสหวานเย็นตัดกับความเผ็ดร้อนก็อาจจะเข้ากันนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงพอมีกระแสไวรัลหรือว่ามีหลายแบรนด์ต่างอย่างที่กล่าวไปตอนต้นนะครับที่มีการเริ่มบุกตลาดต่างประเทศอย่างเป็นระบบนะครับก็ทําให้ความเข้มแข็งของแบรนด์ชาไทยก็เข้มแข็งขึ้นแล้วก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นครับผม
2: สําหรับต่างชาติที่มาสั่งชาไทยนะก็ส่วนใหญ่พอสั่งพอแกทานแล้วเนี่ยแกจะบอกว่าหอมหอมรสชาติดีแต่นี้ก็ต้องประกอบกับแต่ละร้านค้าที่ฝรั่งไปด้วยแต่หลักใหญ่ๆคือชาไทยเราหอม
0: จากความนิยมของชาไทยที่ขยายไปสู่ชาวต่างชาติเราจะเห็นได้ว่าชาไทยไม่ได้เป็นแค่เครื่องดื่มที่มีรสชาติอร่อยแต่ยังกลายเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยชาไทยได้เชื่อมโยงคนจากหลากหลายประเทศเข้าด้วยกันผ่านการดื่มที่ไม่เป็นเพียงแค่เรื่องของรสชาติแต่ยังสะท้อนถึงความอบอุ่นและการต้อนรับจากผู้คนในประเทศไทยชาไทยจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอิทธิพลทางวัฒนธรรมของไทยในระดับโลก
1: พูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะครับหรืออำนาจหมุนที่เราพูดกันนะครับจริงๆนอกจากเรื่องวัฒนธรรมทั่วๆไปแล้วเรื่องวัฒนธรรมอาหารและเครื่องดื่มก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญนะครับอันนี้ถ้าเรามองเทียบจากอย่างเช่นของจีนญี่ปุ่นเกาหลีของเขานะครับในเอเชียเองไม่แต่อินเดียนะครับหรือว่าทางตะวันตกวัฒนธรรมกาแฟของอิตาเลียนใช่ไหมครับคาปูชิโน่ลาเต้อะไรต่างๆตรงเนี้ยถ้ามันเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตของคนทั่วไปสมมติว่าเราไปอิตาลีเราก็คงอยากจะไปลองชิมรสกาแฟแท้ๆหรือไปกินพิซซ่าต้นตำรับใช่ไหมครับเหมือนคนต่างชาติที่มาเมืองไทยก็คงอยากจะมาชิมอาหารไทยต้นตำรับแล้วก็อยากจะมาลองชิมเครื่องดื่มรวมถึงชาไทยต้นตำรับเช่นเดียวกันนะครับอีกทางนึงก็คือร้านอาหารไทยปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ทั่วไปในต่างประเทศแล้วก็ร้านอาหารเหล่านี้ก็สามารถเสิร์ฟเมนูนะครับก็ปัจจุบันก็อาจจะเสิร์ฟเมนูชาไทยเป็นเมนูเครื่องดื่มประจำร้านกันได้ไม่ว่าจะเป็นร้านที่ดำเนินการโดยคนไทยหรือชาวต่างชาติก็ตามครับ
2: สำหรับชาไทยปัจจุบันนี้ก็ผมก็ว่ามันผลิตมาจากไทยนะเขาเลยเรียกกันชาไทยเท่าที่ผมสังเกตจากต่างชาติหรือแม้กระทั่งที่ร้านผมหรือในกรุงเทพเนี่ยชาวต่างชาติจะถามหาแต่ชาไทยมาทานส่วนมากก็ทานชาไทยไม่ค่อยมีใครทานกาแฟอย่างผมเคยไปเปิดบูธอาทิตย์หนึ่งนั่นแหละครับคนถ้าเป็นคนต่างชาติจะจีนญี่ปุ่นฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่มาแล้วนี่เขาจะมิวทีเขาจะสั่งอย่างเดียวเขาจะสั่งชาอย่างเดียวไม่เคยเห็นไม่ค่อยได้เห็นต่างชาติจะกินกาแฟนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้ามีกรรมวิธีดีๆนะผมว่าชาไทยนี้ไปได้เพราะตอนนี้ก็ถือว่าในประเทศก็ถือว่าติดระดับแล้วเท่าที่ดูต่างชาติเนี่ยก็มีความนิยมและความคิดเห็นผมว่าอยู่รอดไปได
0: ้ชาไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องดื่มในประเทศแต่กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยที่เชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลกผ่านรสชาติและ

0: ภลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครชาไทยได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือที่สร้างอิทธิพลทางวัฒนธรรมหรือที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศเราซึ่งทำให้คนทั่วโลกเข้าใจและเห็นคุณค่าของประเทศไทยมากยิ่งขึ้นวันนี้เราได้เห็นความหลากหลายของชาไทยในแง่ของการดื่มการผลิตและการเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมไทยในสายตาชาวต่างชาติหากเรามองไปข้างหน้าเราคงได้เห็นชาไทยขยายตัวและสร้างอิทธิพลในระดับโลกต่อไป
1: จากวัฒนธรรมการดื่มชาในแต่ละภูมิภาคจนถึงการได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติทำให้ชาไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์เป็นตัวแทนภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสายตาชาวโลกครับและนี่สะท้อนให้เห็นว่าการเชื่อมโยงรากเหง้าทางวัฒนธรรมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยนั้นผสมกลมกลืนได้เป็นอย่างดีและเชื่อได้ว่าชาไทยเครื่องดื่มสีส้มแก้วนี้ยังคงก้าวต่อไปอย่างภาคภูมิในบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปครับ
2: ถ้าสำหรับเรื่องผู้ดื่มชานะครับผมมองว่าชาไทยก็เป็นเครื่องดื่มอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ต้นกำเนิดอาจจะไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยแต่คนไทยเรานะครับรับเข้ามาแล้วก็ผสมผสานกับความเป็นไทยประยุกต์นะครับแล้วก็ผ่านการพัฒนามาในเมืองไทยจนเป็นเครื่องดื่มของไทยไปแล้วนะครับแล้วก็ผมว่าคนไทยเราก็สามารถดื่มชาไทยนะครับกินอาหารต่างๆขนมต่างๆที่มีรสชาไทยได้ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็สามารถส่งเสริมให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือเป็นแหล่งข้อมูลทางวัฒนธรรมที่เราจะศึกษาแล้วก็สืบทอดต่อไปได้ครับผม
1: และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยครับที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อให้เราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสำหรับวันนี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.เรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
16: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

0: คนี้รักษาหาย
1: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
2: เพราะว่าถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

นที่6นะครับในชุดประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์นะครับก็จะว่าด้วยเรื่องปรัชญาการเมืองนะครับกรณีศึกษาและการวิเคราะห์ทางทฤษฎีนะครับซึ่งเนื้อหานะครับในหน่วยที่6นะครับก็ประกอบด้วยนะครับความสำคัญนะครับของความรู้ทางปรัชญาการเมืองนะครับปรัชญาการเมืองเรียนอะไรนะครับปรัชญาการเมืองก็คือการที่แสวงหานะครับสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะครับในทางการเมืองนะครับหรือเป็นพื้นฐานในทางการเมืองนะครับหรือเป็นความรู้เป็นความจริงในทางการเมืองนะครับเช่นเราจะมีระบบการปกครองที่ดียังไงนะครับเราจะมีผู้ปกครองที่ดียังไงเราจะสร้างความยุติธรรมขึ้นมาได้ยังไงนะครับหรือแม้แต่คำถามนะครับในทางที่สำคัญในทางปรัชญาการเมืองนะครับความยุติธรรมที่เป็นสากลนะครับที่เรียกว่าฟิสิกส์นะครับกับเรื่องของความยุติธรรมเนี่ยนะครับอาจจะขัดแย้งกันนะครับ เรียกว่าความยุติธรรมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมนะครับหรือเขาเรียกว่าเป็นนอมนะครับหรือภาษากรีกโบราณเรียกว่าโนโมสนะครับโนโมสก็คือจารีตประเพณีธรรมเนียมปฏิบัตินะครับซึ่งเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยก็มีความแตกต่างกันในแต่ละชุมชนสังคมนะครับก็เลยมาสู่นะครับคำถามนะครับข้อขัดแย้งในทางปรัชญาการเมืองที่สำคัญนะครับว่าความยุติธรรมเนี่ยนะครับสมมติเราเรียนเรื่องความยุติธรรมนะครับความยุติธรรมที่มันเป็นสิ่งสากลหรือไม่ทุกชาติทุกภาษายอมรับว่าความยุติธรรมเนี่ยมีเหมือนกันหรือความยุติธรรมนั้นนะครับเป็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะพื้นที่เฉพาะประเทศเฉพาะเชื้อชาตินะครับหรือเฉพาะเผ่าพันธุ์นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ปรัชญาการเมืองนะครับศึกษาและก็มีความสำคัญนะครับต่อมานะครับในเรื่องที่2นะครับก็คือกับเป็นรูปแบบนะครับรูปแบบวิธีการศึกษาทางปรัชญาการเมือง

นะครับรูปแบบทางศึกษาปรัชญาการเมืองเนี่ยนะครับโดยหลักๆนะครับโดยวิธีการหลักๆนะครับใหญ่ๆก็มีการศึกษาอยู่2แบบนะครับก็คือ1นะครับการลงไปอ่านเขาเรียกว่าตัวบทนะครับตัวต้นฉบับตัวงานเขียนของนักปรัชญาเองนะครับเขาเรียกว่า text reading นะครับ text text นะครับก็คือตัวบทหรืองานเขียนนะครับเช่นถ้าใครสนใจนะครับเช่นของปรัชญาการเมืองตะวันตกที่สำคัญนะครับเช่นเพโตนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่านของเพโตงานปรัชญาการเมืองของเพโตนะครับก็ต้องไปอ่านตำรานะครับหนังสือนะครับที่เพโตเขียนเอาไว้นะครับในทางการเมืองก็มีเรื่องบทสนทนาหรือ Republic นะครับ The Law นะครับพวกนี้นะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการศึกษาตัวบทนะครับวิธีการที่2นะครับก็คือการศึกษาเขาเรียกว่าตัวบริบทนะครับบริบทนะครับตัวบทเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับมันต้องมีที่มานะครับมันต้องมีภูมิหลังนะครับมันต้องมีสภาพแวดล้อมนะครับซึ่งในทางวิชาการเรียกว่ามีบริบทประกอบบริบทหลายรอบนะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการ contextual นะครับ study นะครับหรือ analysis การวิเคราะห์ตัวบทนะครับการวิเคราะห์ตัวบทหรือจะเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่าจะเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ทางภูมิปัญญาก็ได้นะครับ intellectual นะครับhistory นะครับหรือ history of idea นะครับประวัติคิดนะครับนะครับก็เน้นย้ำไปเลยว่าเป็นประวัติศาสตร์ความคิดทางด้านการเมืองหรือปรัชญาการเมืองนะครับก็เราศึกษานะครับบริบทรอบๆว่ามีผลยังไงนะครับความคิดมีผลยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการที่นักคิดทางการเมืองนักปรัชญาคนหนึ่งเขียนผลงานขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาต้องการอะไรเขามีความเจตนารมณ์ยังไงเขามีความต้องการยังไงมี intention ยังไงนะครับอะไรที่อยู่เบื้องหลังของเขานะครับต้องการตอบปัญหาอะไรต้องการแก้ไขปัญหาอะไรในทางการเมืองในทางสังคมนะครับงานทุกชิ้นนะครับของนักปรัชญาการเมืองก็มีที่มานะครับนั่นก็คือการศึกษาแบบประวัติศาสตร์ภูมิปัญญานะครับในเรื่องที่3นะครับก็เป็นปรัชญาการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการศึกษารัฐศาสตร์นะครับจริงๆแล้วนะครับปรัชญาการเมืองกับรัฐศาสตร์เนี่ยมันก็มีมาตั้งนานนะครับมีควบคู่กันมานะครับการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยก็คือการศึกษาปรัชญาการเมืองนะครับก็คือการที่การศึกษาความคิดนะครับของนักคิดทางการเมืองหรือนักปรัชญาการเมืองนะครับเพราะรัฐศาสตร์เนี่ยมันก็ว่าศาสตร์ว่าด้วยการปกครองว่าด้วยรัฐนะครับความรู้ว่าด้วยรัฐนะครับความรู้ว่าด้วยรัฐเนี่ยมันเอามาจากไหนมันมีที่มายังไงนะครับก็ต้องกลับไปศึกษานะครับความคิดนะครับของนักคิดนะครับที่เป็นเสนอนะครับรูปแบบหรือแนวคิดทางการเมืองมาตั้งแต่อดีตนะครับมาตั้งแต่โดยเฉพาะยิ่งนะครับสมัยกรีกโบราณนะครับก็คือปรัชญาการเมืองก็เริ่มต้นที่กรีกโบราณนะครับเริ่มต้นที่นักปรัชญาอย่างเช่นโซกราตีสแล้วก็สืบเนื่องมานะครับโดยเพโตอริสโตเติลนะครับแล้วก็ยุคเฮเลนิสติกนะครับที่กรีกไปตะวันออกนะครับยุคโรมันนะครับยุคกลางนะครับแล้วก็มายุคสมัยใหม่ซึ่งเรียกว่าเป็นยุคที่ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นะครับนับตั้งแต่ยุคที่เรียกว่ายุคแสงสว่างทางปัญญานะครับหรือยุคภูมิธรรมนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า Enlightenment Age หรือภาษาฝรั่งเศสใช้คำว่า Lumiere นะครับCS นะครับก็คือนั่นแล้วก็คือการเกิดขึ้นมานะครับของรัฐศาสตร์นะครับที่ใช้นะครับเทคนิคนะครับวิธีการนะครับความเจริญก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์นะครับเข้ามาศึกษานะครับซึ่งเรียกว่าไซนิซึมนะครับลัทธิวิทยาศาสตร์นิยมนะครับซึ่งก็มีผลนะครับต่อการศึกษาปรัชญาการเมืองเพราะการศึกษาปรัชญาการเมืองก็คือการศึกษาในเชิงคุณค่านะครับแต่การศึกษาในเชิงปฏิฐานนิยมเชิงตรรกะเนี่ยหรือวิทยาศาสตร์นิยมเนี่ยก็คือต้องการเป็นความเป็นกลางหรือต้องการวิเคราะห์อย่างปราศจากคุณค่านะครับนั่นก็คือปัญหาที่ทิ้งไว้นะครับในการศึกษาปรัชญาการเมืองนะครับต่อมานะครับในประเด็นต่อมานะครับในตอนที่ 6.2 นะครับ 6.2 ก็จะพูดถึงนะครับประเด็นปัญหานะครับของความรู้นะครับทางปรัชญาการเมืองในแต่

ยุคนะครับแต่ละยุคนะครับโดยแบ่งออกมาเป็น3ยุคนะครับ3ยุคก็คือยุคเก่าที่สุดนะครับก็คือยุคโบราณนะครับยุคใหม่แล้วก็ร่วมสมัยนะครับปรัชญาการเมืองเนี่ยเขาเรียนอะไรกันเขาสนใจอะไรกันประเด็นปัญหานะครับเขาศึกษาเรื่องอะไรนะครับนั่นตั้งแต่ปรัชญาการเมืองยุคโบราณนะครับปรัชญาการเมืองยุคโบราณก็เริ่มต้นที่นครรัฐกรีกโบราณนะครับก็คือประมาณ500ปีก่อนคริสตกาลนะครับมีนักปรัชญาคนสำคัญก็คือโซกราตีสนะครับแล้วก็ลูกศิษย์คนสำคัญนะครับก็คือเพโตแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออริสโตเติลนะครับนั่นก็คือปรัชญาการเมืองเป็นต้นกำเนิดปรัชญาการเมืองนะครับยุคโบราณนะครับถามว่าปรัชญาการเมืองยุคโบราณเนี่ยสนใจเรื่องให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรนะครับก็คือนะครับสิ่งที่นักปรัชญาการเมืองในยุคโบราณสนใจก็คือการแสวงหานะครับความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาในทางการเมืองในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์นะครับการเมืองก็คือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์นะครับการสร้างกติกาขึ้นมานะครับก็คือการสร้างกติกาที่ดีที่สุดก็คือการมีระบอบการปกครองนะครับระบอบการปกครองหรือเรียกว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่ารีจีมนะครับรีจีมนะครับระบอบการปกครองนะครับอยู่ในความสนใจของนักปรัชญายุคโบราณมานะครับอย่างยาวนานนะครับไม่ว่าจะลองไปอ่านผลงานของโซกราตีสนะครับเพโตและอริสโตเติลนะครับก็พูดถึงการสร้างระบบการปกครองที่ดีนะครับมีใครปกครองใครจะมาเป็นผู้ปกครองคุณสมบัติของผู้ปกครองที่ดีเป็นยังไงนะครับนั่นก็คือองค์ประกอบนะครับของระบบการปกครองรวมไปถึงองค์ประกอบพื้นฐานที่สุดนะครับก็คือพลเมืองนะครับความเป็นพลเมืองนะครับและก็สิ่งที่จะใช้เป็นความรู้นะครับในการสร้างระบบการปกครองหรือกำกับนะครับใช้กำกับใช้ให้เกิดระบบการเมืองเป็นระบบการปกครองที่ดีที่พึงประสงค์นะครับก็คือเรื่องของคุณธรรมความรู้ในเรื่องของคุณธรรมนะครับคุณธรรมในที่นี้ก็คือเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลนะครับเป็นทั้งสิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่ตัวเองแสดงออกมาแล้วก็เป็นอุปนิสัยด้วยนะครับนะครับแสดงออกมานะครับต่อผู้คนในสังคมและต่อตัวเองด้วยนะครับนั่นก็คือคำนิยามของคำว่าคุณธรรมนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ปรัชญาการเมืองยุคโบราณให้ความสำคัญและก็สนใจนะครับซึ่งเป็นรากฐานนะครับที่สำคัญในการศึกษาปรัชญาการเมืองมาตลอดนะครับต่อมานะครับหลังจากยุคโบราณนะครับยุคโบราณผ่านไปนะครับยุคโบราณนี้ก็อาจจะกินเวลาอาณาจักรโรมันด้วยนะครับโรมันใน2ช่วงก็คือช่วงสาธารณรัฐนะครับแล้วก็ช่วงจักรวรรดินะครับโรมันก็เป็นระบบการปกครองที่มีความสำคัญนะครับโดยเฉพาะยิ่งระบบที่เรียกว่าระบบสาธารณรัฐนะครับแล้วก็ตามมาด้วยยุคที่เรียกว่ายุคกลางนะครับยุคกลางนะครับยุคกลางหรือที่ถ้าพูดในเชิงคุณค่าก็คือยุคมืดนะครับยุคมืดก็คือเป็นยุคที่ศาสนาจักรนะครับคริสตจักรนะครับมีอิทธิพลนะครับคำสอนนะครับทางศาสนาจักรโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของอำนาจสูงสุดของพระเจ้านะครับหรือการยึดนะครับพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นหลักนะครับก็คือเป็นความคิดหลักยึดโยงผู้คนเข้าด้วยกันนะครับนั่นก็คือยุคยุคห่างนะครับต่อมายุคสมัยใหม่ยุคสมัยใหม่นะครับเกิดขึ้นมาประมาณศตวรรษที่ปลายศตวรรษที่14 15นะครับที่เราเรียกกันว่ายุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือภาษาอังกฤษใช้คําว่าเรเนซองส์ก็คือการเกิดใหม่นะครับยุคนี้นะครับความเจริญก้าวหน้านะครับการขยายตัวนะครับในเรื่องของการโครงการค้านะครับของเมืองนะครับของการเดินทางผู้คนติดต่อไปมานะครับการบริโภคสินค้านะครับเศรษฐกิจแบบเงินตานะครับก็ทำให้อิทธิพลนะครับหรืออำนาจของศาสนาหรือศาสนาจักรนะครับที่มีอยู่อย่างยาวนานเริ่มที่จะเสื่อมคลายลงนะครับผู้คนหันมาสนใจในเรื่องของทางโลกมากขึ้นนะครับเรื่องการทำมากินนะครับนะครับมากกว่าเรื่องของการอุทิศตัวนะครับการความศรัทธาในศาสนาจักรในพระเจ้านะครับซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของการเมืองนะครับหรือเทววิทยาในยุคนะครับนั่นก็คือการเกิดขึ้นมาของยุคใหม่นะครับยุคใหม่ก็นะครับเริ่มต้นในแถบ
นครรัฐอิสระต่างๆนะครับไม่ว่าที่กระจายตัวอยู่ในยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นในคาบสมุทรอิตาลีนะครับเช่นเมืองฟลอเรนซ์นะครับเมืองมิลานนะครับลูค่าอะไรพวกนี้นะครับอุมเบียอะไรพวกนี้นะครับก็หรือตูรินนะครับหรือแม้แต่ยุโรปเหนือนะครับทางแถวปัจจุบันนี้ก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเช่นเกนส์นะครับเมืองเกนส์เมืองบูกอะไรเนี่ยนะครับก็คืออัมสเตอร์ดัมอะไรพวกนี้นะครับก็หรือเขาเรียกว่าดัตช์ริพับบลิกสาธารณรัฐของพวกดัตช์หรือเนเธอร์แลนด์นะครับนะครับปรัชญาการเมืองยุคใหม่นะครับเช่นมีนักปรัชญาคนสำคัญเช่นนิโคโลแมคคิเวลลี่นะครับทุกคนก็รู้จักดีนะครับเป็นให้แนวคิดนะครับปรัชญาการเมืองยุคใหม่นะครับก็คือให้อำนาจกับผู้ปกครองอาณาจักรนะครับเหนือศาสนาจักรนะครับทุกอย่างเป็นเรื่องของทางโลกนะครับไม่ใช่ทางธรรมนะครับอาณาจักรทางโลกเหนือกว่าอาณาจักรทางธรรมนะครับเพราะสลับกับยุคกลางนะครับอาณาจักรทางธรรมสูงกว่าอาณาจักรทางโลกนะครับนั่นก็คือปรัชญาการเมืองยุคใหม่นะครับแล้วก็เกิดแนวคิดในเรื่องของเสรีนิยมเน้นความเป็นปัจเจกบุคคลนะครับเน้นเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะครับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเท่าเทียมกันนะครับซึ่งแนวคิดเสรีนิยมเนี่ยมันก็จะประกอบกับแนวคิดที่การพัฒนาของประชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็คือประชาธิปไตยแบบตัวแทนประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเกิดขึ้นมานะครับควบคู่กันนะครับก็ทำให้เกิดมาเป็นปรัชญาการเมืองในยุคใหม่นะครับซึ่งมีความแตกต่างกับปรัชญาการเมืองยุคโบราณนะครับเน้นนะครับเน้นเรื่องของเสรีภาพนะครับไม่เน้นเรื่องของคุณธรรมนะครับเน้นเรื่องของความสามารถของปัจเจกบุคคลอิสรภาพของปัจเจกบุคคลนะครับสิทธินะครับหน้าที่เสรีภาพนะครับความเสมอภาคความเท่าเทียมและก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับแต่ละคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยนะครับก็เป็นรัฐบาลที่มาจากมีที่มาจากประชาชนนะครับแตกต่างกับรัฐบาลในยุคก่อนนะครับหรือผู้ปกครองในยุคก่อนนะครับยุคโบราณเนี่ยก็มาจากการเช่นการสืบสันติวงศ์ใช่ไหมครับระบบกษัตริย์นะครับหรือคัดเลือกมาจากผู้มีความรู้ความสามารถนะครับขุนนางนะครับชนชั้นสูงนะครับอะไรพวกนี้นะครับส่วนสมัยใหม่นี่กลับกันนะครับก็ใครก็ได้นะครับก็มาจากการเลือกตั้งนะครับมาจากประชาชนเลือกนะครับความชอบธรรมนะครับมาจากที่ประชาชนเลือกตั้งนะครับมีขบวนการการเลือกตั้งและก็มีขบวนการนะครับมีวิธีการนะครับมีกฎหมายนะครับที่จะใช้ในการควบคุมตรวจสอบผู้ปกครองนะครับที่สมัยใหม่เรียกว่าการbalance of power นะครับการถ่วงดุลอำนาจหรือการแบ่งแยกอำนาจนะครับนั่นก็คือการศึกษาปรัชญาการเมืองยุคใหม่นะครับต่อมานะครับปรัชญาการเมืองร่วมสมัยนะครับก็คือตั้งแต่ศตวรรษที่19เป็นต้นมานะครับปรัชญาการเมืองร่วมสมัยสนใจเรื่องอะไรนะครับก็คือเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองอุดมการณ์ที่สำคัญนะครับปรัชญาการเมืองร่วมสมัยนะครับก็คืออุดมการณ์สังคมนิยมอุดมการณ์อาจจะเป็นอุดมการณ์อนาธิปไตยนะครับอาจจะเป็นอุดมการณ์เรื่องของสตรีนิยมนะครับรวมไปถึงประชาธิปไตยนะครับก็คือสนใจในเรื่องของความคิดนะครับความรู้ทางการเมืองนะครับที่กระจายไปสู่คนจำนวนมากนะครับแล้วก็ตั้งคำถามว่าระบบประชาธิปไตยเนี่ยคือระบบที่ดีไหมนะครับนั่นก็คือคำถามนะครับในการศึกษาปรัชญาการเมืองร่วมสมัยนะครับในตอนต่อไปนะครับก็คือตอนที่ 6.3 นะครับก็เป็นตอนสุดท้ายนะครับก็คือกรณีนะครับตัวอย่างของการศึกษาปรัชญาการเมืองนะครับร่วมสมัยนะครับแล้วก็ปรัชญาการเมืองที่ผ่านมาด้วยนะครับก็มีด้วยกัน5เรื่องนะครับก็คือถ้านักศึกษาจะศึกษานะครับตัวอย่างนะครับเพราะวิชานี้เป็นวิชาที่นะครับประสบการณ์วิชาที่จะช่วยนักศึกษาเห็นการประยุกต์ใช้นะครับเรื่องของทฤษฎีนะครับกับตัวอย่างนะครับได้ชัดเจนนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับกรณีความขัดแย้งระหว่างสิ่งเป็นสากลกับสิ่งที่เป็นเฉพาะอันนี้ก็ได้กล่าวมาในเบื้องต้นแล้วนะครับว่าปรัชญาการเมืองเนี่ยนะครับพยายามนะครับสร้างนะครับความรู้
หรือแสวงหาสิ่งที่เป็นที่เป็น

สากลนะครับเป็นธรรมชาติสากลอะไรที่มันใช้ได้กับมนุษย์ทั้งหมดนะครับโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับหรือเป็น universal นะครับ universal city นะครับก็คือความเป็นจักรวาลนะครับใช้ได้ทั้งหมดไม่มีข้อยกเว้นนะครับเช่นคำถามเช่นว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นสิ่งสากลไหมเป็นระบบการปกครองที่มนุษย์ทุกคนนะครับควรจะใช้ร่วมกันไหมนะครับหรือประชาธิปไตยเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็คือมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นระบบการปกครองนะครับมันเป็นความรู้ทางการเมืองที่ใช้เฉพาะบางสังคมนะครับที่มีเงื่อนไขนะครับปัจจัยทางด้านประวัติศาสตร์สังคมการเมืองความเป็นมาขนบธรรมเนียมประเพณีชีวิตของผู้คนนะครับลักษณะนิสัยเฉพาะตัวหรือจะเป็นของยุโรปไม่ใช่ของเอเชียอะไรพวกนี้นะครับก็คือการตกเถียงกันในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่เป็นสากลสิ่งที่เฉพาะนะครับนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยเราก็อ้างกันอยู่ตลอดนะครับว่าเนี่ยนะครับประชาธิปไตยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงหรือในประเทศไทยยกตัวอย่างนะครับเราจะวิเคราะห์ว่าเนี่ยประชาธิปไตยที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นยังไงมันอยู่มันพัฒนาไปถึงไหนหรือนักศึกษาเคยได้ยินคำว่าประชาธิปไตยแบบครึ่งใบกึ่งใบเสี้ยวใบนะครับนี่ก็คือเป็นความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่เป็นสากลนะครับประชาธิปไตยที่เป็นสากลนะครับกับประชาธิปไตยที่เป็นลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นในที่เรียกว่าไทยแลนด์โอลี่อะไรพวกนี้นะครับเกิดขึ้นในประเทศไทยแค่นั้นเองนะครับนั่นก็คือเรื่องแรกนะครับกรณีที่2นะครับเรื่องของการมีเสรีภาพนะครับการมีเสรีภาพนะครับก็คือเป็นปัญหาที่สำคัญในการศึกษาทางด้านความคิดนะครับหรือปรัชญาการเมืองมาตลอดนะครับเสรีภาพเนี่ยนะครับก็จากอดีตนะครับคนที่จะมีเสรีภาพเนี่ยนะครับก็ต้องมีหน้าที่นะครับมีหน้าที่มีบทบาทมีความรับผิดชอบนะครับอย่างเช่นถ้าไปลองดูว่าการเกิดขึ้นของระบบการปกครองที่เรียกว่าประชาธิปไตยทางตรงของนครรัฐเอเธนเนี่ยนะครับคนที่มีเสรีภาพเนี่ยก็คือพลเมืองนะครับพลเมืองเนี่ยนะครับไม่ใช่ทุกคนจะเป็นพลเมืองได้นะครับไม่ใช่เกิดมาต้องเป็นพลเมืองได้นะครับพลเมืองต้องมีลักษณะเฉพาะมีคุณสมบัตินะครับเช่นต้องมีทรัพย์สินมีที่ดินนะครับแล้วก็มีเสรีภาพนะครับในเรื่องของการทำมาหากินนะครับไม่ต้องอะไรทำงานหนักนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถมีเวลาว่างอุทิศตัวให้กับกิจการสาธารณะนะครับหรือการงานของสังคมได้นะครับนั่นก็คือเสรีภาพนะครับแต่พอมาสมัยใหม่เนี่ยนะครับเสรีภาพทุกคนเกิดมามีเสรีภาพกฎหมายรับรองให้มีเสรีภาพนะครับเสรีภาพนี่ก็นะครับเป็นเสรีภาพที่แจกจ่ายให้กับทุกคนนะครับแต่ว่าบางทีนะครับปัญหาของเสรีภาพเนี่ยเกิดขึ้นมาก็คือเสรีภาพมันต้องมีเรื่องของความรับผิดชอบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนะครับการมีเสรีภาพเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบมีหน้าที่นะครับมีหน้าที่ด้วยนะครับก็คือมีเสรีภาพได้นะครับสมัยใหม่นะครับเป็นเสรีภาพสมัยใหม่ดาบใดที่ไม่ไปละเมิดนะครับไม่ไปทำให้เสรีภาพของคนอื่นเกิดการสูญเสียไปนะครับการมีเสรีภาพของคุณเองคุณต้องรับผิดชอบนะครับในการมีเสรีภาพนะครับเสรีภาพที่จะทำอะไรนะครับแต่ว่าไม่ไปละเมิดคนอื่นเช่นนะครับในตัวในสมัยใหม่นี่ก็มีตัวรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับเสรีภาพเนี่ยก็ล้อตามรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญยกตัวอย่างเช่นรัฐธรรมนูญไทยก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับทุกฉบับนะครับเกือบทุกฉบับก็มีหมวดว่าด้วยเสรีภาพเขียนเอาไว้นะครับเช่นเสรีภาพในการรวมกลุ่มนะครับ freedom of association ก็แน่นอนนะครับเป็นสากลนะครับเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็น freedom of thought เสรีภาพในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับเสรีภาพในเรื่องของการเดินทางอะไรพวกนี้นะครับนะครับเสรีภาพในเรื่องของสื่อนะครับสื่อก็มีเสรีภาพนะครับเสรีภาพตรงนี้นะครับก็คือประกันไว้นะครับว่านะครับตราบใดที่นะครับทุกคนเป็นพลเมืองไทยนะครับทุกคนก็มีเสรีภาพนะครับก็คือเช่นในการรวมกลุ่มนะครับก็ไปอะไรไปรวมกลุ่มกันนะครับเพื่อทำกิจกรรมทางการเมืองนะครับเพื่อแสดงออกซึ่งสิทธิหน้าที่ของตัวเองเรียกร้องการเรียกร้องประโยชน์นะครับที่ตัวเองสูญเสียหรือตัวเองถูก
ไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความยุติธรรม

นะครับก็สามารถที่จะไปรวมกลุ่มได้นะครับเรียกร้องนะครับเช่นการชุมนุมประท้วงอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็ต้องชุมนุมประท้วงในแบบสงบนะครับไม่ใช่ไปใช้ความรุนแรงนะครับแล้วก็หรือชุมนุมประท้วงไปละเมิดนะครับสิทธิเสรีภาพนะครับผลประโยชน์ของคนอื่นเช่นไปปิดถนนใช่ไหมครับไปปิดถนนไปขัดขวางการจราจรอันนี้ทำให้การเดินทางของคนอื่นนะครับเพราะอยู่ในเมืองใช่ไหมมันต้องไปเดินทางไปทำงานอะไรพวกนี้นะครับนะครับหรือการไปตั้งเวทีนะครับขึ้นพูดขึ้นปาใสแสดงความคิดเห็นเนี่ยบางทีก็ไปรบกวนคนอื่นเขานะครับก็เป็นเสรีภาพที่การใช้เสรีภาพก็เรียกว่าเสรีภาพที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นเสรีภาพในทางลบนะครับเสรีภาพในทางบวกก็คือต้องใช้แล้วให้เกิดประโยชน์กับสังคมและกับตัวเองด้วยนะครับเป็นการศึกษาอย่างหนึ่งนะครับการมีเสรีภาพนะครับในเรื่องที่3นะครับขอไปเรื่องของกรณีศึกษาล่าสุดนะครับก็คือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อนะครับเรียกว่าไวรัสนะครับโควิด-19 นะครับในกรณีของเชื้อนะครับไวรัสเนี่ยนะครับโควิด-19 ก็มีประเด็นนะครับในทางปรัชญาการเมืองให้มาวิเคราะห์นะครับก็คือเราจะเห็นได้ว่านะครับในต่างประเทศเนี่ยนะครับในต่างประเทศแรกๆช่วงแรกๆของการระบาดเนี่ยนะครับก็มีการโต้เถียงกันนะครับมีความขัดแย้งกันในเรื่องของการที่จะให้รัฐนะครับรัฐบาลเนี่ยนะครับรัฐบาลนะครับหรือหมอหรือแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุขเนี่ยนะครับเข้ามามีอำนาจนะครับในเรื่องของการควบคุมนะครับเช่นในเรื่องของการสวมหน้ากากนะครับการสวมหน้ากากเนี่ยนะครับเราเรียกว่าบังคับกันแล้วก็รณรงค์กันด้วยนะครับแต่ในทางหลายๆประเทศนะครับในตะวันตกเช่นในอเมริกานะครับในยุโรปตะวันตกนะครับพวกนี้ก็เขาก็แนวคิดแบบเสรีนิยมนะครับและก็ปัจเจกชนนิยมนะครับเขาก็มีความคิดหลักว่านะครับเรื่องของการเอาอะไรนะครับมาใส่ให้กับตัวเองเนี่ยรวมไปถึงการฉีดวัคซีนด้วยนะครับการฉีดวัคซีนป้องกันเนี่ยนะครับเป็นความรับผิดชอบเป็นสิทธิของปัจเจกบุคคลนะครับรัฐไม่มีสิทธิ์จะมาเกี่ยวข้องนะครับเพราะสิทธิในร่างกายในทรัพย์สินของตัวเองเป็นเจ้าของอย่างเดียวนะครับก็ทำให้เกิดข้อถกเถียงกันขึ้นมาว่าเอ้ยมันถูกไหมแบบนี้นะครับไม่สวมแต่ว่าต้องรับผิดชอบใช่ไหมครับหรือไม่ฉีดนะครับชีวิตของคุณต้องรับผิดชอบนะครับนั่นก็คือเป็นกรณีตัวอย่างนะครับของความขัดแย้งเกิดขึ้นมานะครับระหว่างฝ่ายที่ต้องการที่จะให้สวมนะครับใส่หน้ากากนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนกับฝ่ายที่คิดว่าเสรีภาพสิทธินะครับอยู่ที่ตัวบุคคลรัฐไม่มีเข้ามาเมมรัฐแค่ดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับรัฐจัดสรรไม่แต่ว่าการตัดสินใจอยู่ที่ตัวปัจเจกบุคคลนะครับต่อมานะครับในเรื่องที่4นะครับการพิจารณาการตัดสินระบบการปกครองนะครับระบบการปกครองก็เป็นอะไรที่ปรัชญาการเมืองนะครับก็สนใจมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการมีการระบบการปกครองที่ดีนะครับที่ดีที่สุดนะครับในอุดมคตินะครับก็เราก็คิดอยู่นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเราเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดานะครับระบอบการปกครองที่พอจะเป็นไปได้เกิดขึ้นมาได้นะครับหรือเหมาะกับสังคมการเมืองนะครับหรือเหมาะกับภูมิหลังของเราประวัติศาสตร์ของเรานะครับความเป็นมาของเรานะครับก็เราอาจจะไม่มีระบบการปกครองที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าเราต้องมีระบบการปกครองที่เรียกว่าเราคิดว่าเราอยู่ร่วมกับมันได้นะครับหรือสะท้อนความเป็นจริงของสังคมนะครับระบบการปกครองที่ดีบางทีมันก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะมันไม่สะท้อนความเป็นจริงของสังคมนะครับมันเข้ากับสังคมไม่ได้นะครับนั่นก็คือพิจารณาถึงระบบการปกครองนะครับและก็สุดท้ายนะครับในกรณีตัวอย่างการศึกษาปรัชญาการเมืองนะครับก็คือเป็นเรื่องของประเด็นปัญหาเขาเรียกว่าโลกแตกเหมือนกันนะครับเป็นปัญหาโลกแตกนะครับก็คือกรณีทางเลือกนะครับระหว่างการมีเสรีภาพนะครับหรืออยู่ในสภาวะอาณาธิปไตยนะครับอาณาธิปไตยก็คือปราศจากผู้ปกครองนะครับมันสับสนโอลหม่านวุ่นวายนะครับบ้านเมืองไร้ขื่อแปรนะครับหรือนะครับเราจะหนีออกจากสภาวะนะครับที่มีเสรีภาพเต็มเปี่ยมและก็เป็นอาณาธิปไตยไปสู่อีกภาวะนึงก็คือเป็นเผด็จการนะครับมอบนะครับทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนคนเดียวกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคล
ไปจัดการมีอำนาจเป็นเด็ดขาดนะครับเรียกว่าเป็นเด็ดการนะครับก็คือที่ผ่านมานะครับก็คืออาจจะเรียกได้ว่าก็เรียกว่าเป็นอะไรเป็นไดเลมม่านะครับเป็นระหว่างเขาควายนะครับก็คือหรือแบบอะไรหนีเสือปะจระเข้ก็ได้นะครับก็คือเสรีภาพนะครับก็อันตรายมีเสรีภาพแบบเต็มเปี่ยมนะครับบ้านเมืองไร้คือแปรนะครับหรือจะไปอยู่กับเผด็จการเผด็จการนะครับในทางการเมืองเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นคนที่ใช้อำนาจนะครับช่อชนอำนาจนะครับทำทุกอย่างนะครับเพื่อตัวเองนะครับเพื่อครอบครัวหรือเพื่อเพื่อนฝูงนะครับกลุ่มตัวเองนะครับก็เป็นอะไรที่ไม่พึงประสงค์ทั้งสองอย่างนะครับก็คือนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะทิ้งเอาไว้นะครับในเรื่องของทางเลือกระหว่างเสรีภาพอนาธิปไตยหรือเผด็จการนะครับก็คงจะจบนะครับในการบรรยายสรุปนะครับหน่วยที่6นะครับว่าด้วยปรัชญาการเมืองและกรณีตัวอย่างการศึกษาทางปรัชญาการเมืองสวัสดีครับ

0: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ตอนที่1 นะครับเป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับราคานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนว่าราคามันคืออะไรนะครับราคาหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า price นะครับมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของส่วนผสมทางการตลาดที่เราเรียกกันว่าเป็น marketing mix นะราคาเป็นจำนวนเงินนะครับก็ได้หรือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนอื่นๆที่ลูกค้าให้กับองค์การธุรกิจนะครับซึ่งในมุมมองของลูกค้าแล้วเนี่ยราคาเนี่ยเราใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนความเป็นกรรมสิทธิ์ของสินค้านะหรือบริการก็ได้แล้วมันทำให้เกิดความพึงพอใจจากการเข้ารับบริการนะครับส่วนผู้ประกอบการเองราคาก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยนะมันมีผลต่อกำไรที่องค์การธุรกิจจะได้รับและเป็นตัวกำหนดความสามารถทางการแข่งขันนะครับนอกจากนั้นราคาเองก็ยังมีผลต่อความสำเร็จนะแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การธุรกิจด้วยนะครับนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าใครที่มีบทบาทนะครับในการตัดสินใจในเรื่องของการกำหนดราคานะครับคนแรกเลยคือผู้บริหารระดับสูงนะครับก็ได้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่นะด้านการบริหารสำหรับองค์การธุรกิจขนาดใหญ่นะครับหรือถ้าเป็นผู้ประกอบการก็จะเป็นองค์การธุรกิจขนาดเล็กนะครับซึ่งผู้บริหารระดับสูงก็มักจะมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ในการกำหนดราคานะครับซึ่งเป็นแนวทางในการกำหนดราคารวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ด้านราคาขององค์การธุรกิจด้วยนะครับบุคคลที่2ก็จะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูงนะครับก็ได้แก่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะผู้จัดการฝ่ายการบัญชีการเงินแบบนี้นะครับรวมถึงผู้บริหารระดับกลางอื่นๆนะโดยเฉพาะฝ่ายการตลาดนะครับก็เช่นผู้บริหารแผนกการพัฒนาแล้วก็การวิจัยผลิตภัณฑ์การส่งเสริมการตลาดการขายนะครับแล้วก็การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ซึ่งบุคคลดังกล่าวที่อาจารย์กล่าวมานะครับก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลครับต่างๆเนาะที่เกี่ยวเข้ากับองค์การผลิตภัณฑ์ราคาเนี่ยแหละนะครับเพื่อนำเสนอให้กับผู้บริหารระดับสูงนะครับแล้วก็การตัดสินใจจริงๆเนี่ยก็จะเป็นบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ประกอบการต่อไปนะครับนะสำหรับกระบวนการในการตัดสินใจในการกำหนดราคานะครับเลยเริ่มต้นจากขั้นตอนที่1 นะก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์ในการกำหนดราคานะครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันในตอนที่2นะครับส่วนลำดับขั้นตอนที่2ก็คือระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการกำหนดราคานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันเหมือนกันเนาะในตอนที่2นะครับลำดับถัดมาก็คือเราจะกำหนดทางเลือกในการกำหนดราคาเนาะเราก็จะกำหนดมาหลายๆทางเลือกใช่ไหมครับว่าเราจะกำหนดราคาในรูปแบบไหนหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายเราจึงจะประเมินทางเลือกนะครับแล้วก็ตัดสินใจกำหนดราคาให้กับตัวสินค้าและบริการของผู้ประกอบการนะครับตอนที่2นะครับเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการกำหนดราคานะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับได้แก่1ปัจจัยภายในกับ2ปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกมันมีความแตกต่างกันนะปัจจัยภายในคือปัจจัยที่อยู่ข้างในองค์การนะครับพอมันอยู่ข้างในองค์การแสดงว่าองค์การเองเราสามารถจัดการเราสามารถควบคุมมันได้นะครับเพราะมันอยู่ข้างในองค์การเนาะนะครับส่วนปัจจัยภายนอกคือปัจจัยสภาพแวดล้อมอื่นๆเลยนะที่มันอยู่ข้างนอกองค์การเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการหรือผู้บริหารหรือพนักงานก็แล้วแต่นะครับก็ไม่สามารถเข้าไปควบคุมหรือดำเนินงานมันได้เพียงแต่ว่าเมื่อปัจจัยพวกนี้มันเกิดขึ้นกระทบตับองค์การนะครับกับสถานประกอบการแล้วเนี่ยเราต้องปรับตัวเนาะเราต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์เราต้องเชนเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเพื่อให้รองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นองค์การของเราจะได้ดำเนินอยู่ต่อไปได้นะครับทีนี้
เดี๋ยวเรามาดูเนาะว่าปัจจัยภายในมันมีอะไรกันบ้างนะครับปัจจัยภายในตัวแรกก็จะมีตัววัตถุประสงค์ในการกำหนดราคานะอันที่2คือเรื่องของต้นทุนนะครับแน่นอนขาดไม่ได้เราจะกำหนดราคาเราต้องรู้ต้นทุนของเราก่อนนะครับและอันที่3ปัจจัยที่3ก็คือส่วนผสมทางการตลาดอื่นๆนะครับทีนี้วัตถุประสงค์ในการกำหนดราคามันก็มีหลากหลายวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์แรกที่เราจะดูกันก็คือ1เพื่อมุ่งเน้นต้นทุนมุ่งเน้นต้นทุนนะเรามีต้นทุนใช่ไหมครับเวลาเราจะผลิตสินค้าหรือเราจะให้บริการนะครับต้นทุนมันมีผลต่อการกำหนดราคานะครับเนื่องจากกำไรที่เราได้ที่ผู้ประกอบการจะได้นะครับมันขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างยอดขายและการมีต้นทุนที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นองค์การต้องบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพใช่ไหมลดต้นทุนทำอย่างไรก็ได้ให้ผลิตสินค้าและบริการที่มีต้นทุนน้อยที่สุดแต่คุณภาพของสินค้าและบริการต้องดีเหมือนเดิมนะครับเราจะไม่ลดคุณภาพของสินค้าและบริการแต่เราจะมาบริหารจัดการต้นทุนให้ต่ำที่สุดนะครับซึ่งนะหากองค์การธุรกิจสามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างเหมาะสมนะครับก็จะสามารถสร้างกำไรตามที่องค์การต้องการได้นะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์แรกนะเพื่อมุ่งเน้นต้นทุนนะครับวัตถุประสงค์ที่2ก็คือพุ่งกำไรสูงสุดนะมุ่งกำไรสูงสุดนะครับการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ว่าจะให้มีราคาสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับเป้าหมายกำไรที่องค์การธุรกิจต้องการนะครับซึ่งเวลากำไรเนี่ยมันก็ต้องครอบคลุมต้นทุนถูกไหมครับผู้ประกอบการต้องรู้เนาะว่าต้นทุนต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วเราถึงจะกำหนดราคาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วต้นทุนอย่างเดียวก็ยังไม่พอเพราะมันมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกใช่ไหมครับก็จะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกยกตัวอย่างเนาะค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆนะครับอันนี้เราต้องทราบนะครับนะวัตถุประสงค์ในการกำหนดราคาเนี่ยนะก็เพื่อมุ่งกำไรสูงสุด

นะครับรวมถึงวัตถุประสงค์ในการกำหนดราคาเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้าหมายด้วยนะครับส่วนวัตถุประสงค์ที่3ก็คือเพื่อมุ่งอุปสงค์ของลูกค้านะก็เนื่องจากว่าอุปสงค์ของลูกค้าเนี่ยก็จะส่งผลต่อยอดขายนะแล้วมันก็จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของราคาในตลาดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ลูกค้าขององค์การเองเนี่ยนะมีความไวต่อราคาสูงนะครับพอมีความไวต่อราคาสูงมันหมายความว่าการที่ถ้าเผื่อผู้ประกอบการลดราคาสินค้าลงเนี่ยนะมันจะมีผลทำให้อุปสงค์ของลูกค้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนวัตถุประสงค์ที่4ก็คือเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือบางตำราเราเรียกว่าเป็นส่วนครองตลาดเนาะภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น market share นะครับองค์การธุรกิจส่วนใหญ่ก็จะขายสินค้าและบริการที่ต้องการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากขึ้นก็มักจะใช้กลยุทธ์ราคาในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเนาะในระดับที่ราคาต่ำเพื่อเจาะตลาดอย่างรวดเร็วนะครับและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนวัตถุประสงค์ที่5นะครับก็คือเพื่อมุ่งกระตุ้นยอดขายนะครับนะก็การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในตลาดนะเนื่องจากว่าเป็นตลาดที่มีคู่แข่งจำนวนมากนะครับถือว่าเป็นตลาดที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับก็จะใช้การส่งเสริมการตลาดในการกระตุ้นยอดขายนะอาจจะมีการกำหนดราคาเพื่อเพิ่มยอดขายโดยการลดราคาอย่างเงี้ยนะครับการกำหนดราคาให้ต่ำกว่าคู่แข่งขันนะเพื่อดึงดูดลูกค้ารายใหม่เหลือเพื่อให้เกิดการทดลองการใช้สินค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับลูกค้าเองก็จะรู้สึกว่าสินค้าเนี่ยนะมันมีราคาถูกกว่าปกตินะครับพอมีราคาถูกปกติทำไมตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับนะทีนี้ก็มีปัจจัยภายในตัวที่2ใช่ไหมครับก็คือในเรื่องของต้นทุนนะครับต้นทุนที่เราจะมาดูกันต้นทุนแรกก็คือต้นทุนในการผลิตและการดำเนินงานนะผู้ประกอบการโทษนะครับผู้ประกอบการต้องรู้นะครับว่าต้นทุนในการผลิตของเราเนี่ยมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นต้นทุนค่าแรงงานนะต้นทุนค่าวัตถุดิบหรือ raw material นะแล้วก็ต้นทุนค่าโสหุ้ยการผลิตนะครับต้นทุนประเภทที่2ก็คือต้นทุนแรงงานเนาะอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับค่าจ้างแรงงานก็ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้านแรงงานอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการรับส่งพนักงานนะค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัยนะค่าใช้จ่ายในการจัดหาแรงงานอันเนื่องมาจากการลาออกจากงานของพนักงานเก่าแบบนี้นะครับนะส่วนอีกต้นทุนประเภทนึงก็คือมีต้นทุนเกี่ยวกับวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบก็เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญนะครับองค์การเองก็ต้องทำไมจัดหาวัตถุดิบเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตนะครับให้เกิดปริมาณผลผลิตที่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคนะครับภายในระยะเวลาที่กำหนดนะมีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของลูกค้านะครับซึ่งถ้าเผื่อเราบริหารจัดการเกี่ยวกับต้นทุนวัตถุดิบได้เนี่ยก็จะทำให้องค์การของเราทำไมครับเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันเนาะเพราะเราทำไมเราผลิตสินค้าและบริการออกได้มามีคุณภาพดีแต่ต้นทุนในการผลิตเราต่ำแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันนะครับนอกจากนั้นก็จะมีต้นทุนที่เกี่ยวกับที่เป็นต้นทุนโสหุ้ยการผลิตนะหรือต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตเช่นเรื่องอะไรบ้างเช่นค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ำประปาค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารเนาะเช่นค่าสื่อค่าโทรศัพท์นะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือต้นทุนค่าขนส่งนะก็เป็นสิ่งที่องค์การจะต้องพิจารณานะครับในเรื่องของการขนส่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะทางนะครับระหว่างสถานประกอบการกับลูกค้าเองนะระยะทางระหว่างสถานประกอบการกับแหล่งวัตถุดิบแบบนี้นะครับหรือการขนส่งแต่ละวิธีเนาะซึ่งมันก็จะมีต้นทุนที่แตกต่างกันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบกการขนส่งทางน้ำหรือการขนส่งทางอากาศซึ่งมันก็

มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันเนาะนอกจากข้อดีข้อเสียแล้วเนี่ยต้นทุนค่าขนส่งมันยังแตกต่างกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นองค์การธุรกิจก็ต้องพิจารณาเลือกวิธีการขนส่งที่มีประสิทธิภาพนะคุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับก็เป็นต้นทุนในเรื่องของต้นทุนคุณภาพนะครับการที่องค์การธุรกิจจะผลิตสินค้าด้วยการให้มีคุณภาพได้นั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีต้นทุนเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะองค์การเองก็จะต้องแสวงหาวิธีนะครับในการจัดการคุณภาพให้มันเหมาะสมภายใต้ต้นทุนที่องค์การยอมรับได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเกิดความพึงพอใจกับลูกค้าด้วยเนาะลูกค้าก็ซื้อสินค้าและบริการไปเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับเกิดความพึงพอใจในขณะเดียวกันผู้ประกอบการเองก็ทำไมมีต้นทุนต่ำนะครับเกิดประสิทธิภาพในการผลิตสูงที่สุดนั่นเองนะครับส่วนผสมทางการตลาดอื่นๆล่ะมีอะไรบ้างที่เราต้องมาพิจารณาร่วมกันเนื่องจากว่าราคาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของส่วนผสมทางการตลาดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีความสอดคล้องกันเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับการจัดจำหน่ายนะบางทีก็เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าเรารวมไว้อยู่ด้วยกันเลยนะครับแล้วสุดท้ายเองก็จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดนะครับทั้ง4ตัวนี่แหละนะครับที่เป็นส่วนผสมทางการตลาดเนี่ยก็จะต้องมีความสอดคล้องกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพื่อทำไมเพื่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคได้รวดเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนผสมทางการตลาดที่อาจารย์พูดไปแล้วนะครับส่วนปัจจัยภายนอกนะครับก็จะมีเรื่องของคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้นะครับนโยบายของรัฐและข้อบังคับทางกฎหมายนะครับสภาวะทางเศรษฐกิจคู่แข่งขันผู้จัดจำหน่ายเทคโนโลยีและก็จริยธรรมทางธุรกิจทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยก็คือคุณค่าที่ลูกค้าได้รับนะครับการกำหนดราคาที่เหมาะสมเนี่ยก็ต้องเป็นการกำหนดราคาที่สอดคล้องกับคุณค่าที่ลูกค้าได้รับนะซึ่งคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบผลประโยชน์นะระหว่างสิ่งที่ลูกค้าได้รับจากตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการกับราคาที่ทำไมลูกค้าเขาต้องจ่ายเงินนะเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการกลับมาเขาจะเกิดการเปรียบเทียบกันนะครับซึ่งผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือคุณภาพที่ลูกค้ารับรู้ได้จากตัวผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับปัจจัยที่2ก็เป็นนโยบายของรัฐหรือข้อบังคับทางกฎหมายนะครับซึ่งรัฐบาลแต่ละประเทศก็จะมีการกำหนดนโยบายหรือข้อบังคับกฎหมายต่างๆที่แตกต่างกันเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการนะครับยกตัวอย่างเช่นการควบคุมราคาเกี่ยวกับสินค้าบริโภคอุปโภคแบบนี้นะครับการควบคุมราคาของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญนะครับสินค้าที่มีผู้ผลิตหรือผู้ขายน้อยรายนะครับแล้วก็มีการแข่งขันกันน้อยด้วยนะครับสินค้าที่มีความผันผวนด้านราคานะหรืออาจขาดแคลนแบบนี้เป็นต้นยกตัวอย่างเช่นพวกสินค้าเกษตรเนาะพวกไข่ไก่น้ำตาลน้ำมันพืชข้าวสารอย่างเงี้ยนะครับปุ๋ยนะครับก็จะเป็นสินค้าที่รัฐบาลเขาเข้ามากำหนดนโยบายนะครับหรือเข้ามาควบคุมในเรื่องของราคานั่นเองนะครับปัจจัยที่3ก็จะเป็นสภาวะทางเศรษฐกิจนะครับก็เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการกำหนดราคาเนาะได้แก่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแนวโน้มทางเศรษฐกิจภาวะเงินเฟ้อแบบนี้นะครับหรือความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเองนะครับปัจจัยที่4ก็จะเป็นในเรื่องของคู่แข่งขันเนาะระดับราคาที่องค์การธุรกิจกำหนดขึ้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งทางกลยุทธ์ที่องค์การธุรกิจเป็นอยู่

ด้วยราคาที่ต่ำกว่าได้นะครับเพราะอาจได้รับการตอบโต้จากคู่แข่งขันรายใหญ่ที่มีทำไมอำนาจหรือมีพลังที่เหนือกว่านั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยการใช้ราคาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ในเรื่องของการแข่งขันนะครับมันก็อาจจะนำไปสู่สงครามราคานะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ส่งโทษนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือผู้ตามในตลาดก็ตามนะครับส่วนปัจจัยที่5ก็จะเป็นผู้จัดจำหน่ายนะผู้จัดจำหน่ายเนี่ยนะราคาเองนะครับที่กำหนดในแต่ละบทบาทของผู้ที่ทำหน้าที่จัดจำหน่ายแต่ละรายก็ย่อมแตกต่างกันอันเนื่องมาจากทำไมครับต้นทุนที่ผู้จัดจำหน่ายมีนะดังนั้นในการกำหนดราคาจะต้องคำนึงถึงต้นทุนนะครับแล้วก็เป้าหมายกำไรที่ผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายต้องการด้วยนะครับส่วนปัจจัยที่6ก็คือเทคโนโลยีนะเทคโนโลยีเนี่ยทำให้ผู้ซื้อสามารถทำไมครับเปรียบเทียบราคานะกับผลิตภัณฑ์ที่ได้โดยไม่ต้องทำไมเดินทางไปยังร้านค้านะเขาผู้บริโภคหรือลูกค้าเนี่ยสามารถค้นหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวเดียวกันนะกับผู้ประกอบการหลายๆเจ้าแล้วทำไมทำการเปรียบเทียบราคากันนะครับก็เป็นทำให้ผู้ขายเนี่ยต้องทำไมครับปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านราคาและผลิตภัณฑ์ของตนเองเนี่ยให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายด้วยนะครับนะส่วนปัจจัยที่7นะครับน่าจะเป็นปัจจัยสุดท้ายแล้วเนาะนะครับก็จะเป็นจริยธรรมทางธุรกิจนะครับตัวองค์การเองนะซึ่งเป็นองค์การธุรกิจหรือผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องมีการกำหนดราคาที่เหมาะสมนะเราจะไม่ได้มุ่งเน้นขาดขากำไรเกินควรนะครับผู้ประกอบการต้องดำเนินการผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพนะครับลดความสูญเปล่าในการดำเนินการผลิตที่มันไม่สร้างคุณค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์นะครับทำให้สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้โดยไม่ส่งผลกระทบกับคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งมันก็จะนำไปสู่การประหยัดทรัพยากรที่เราเอามาใช้ในการผลิตนะครับทำให้สามารถกำหนดราคาได้อย่างเหมาะสมกับคุณภาพที่ลูกค้าได้รับด้วยนะครับครับตอนที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของการกำหนดราคานะครับเรารู้มาแล้วนะว่าราคามันคืออะไรใช่ไหมครับเรารู้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคาแล้วนะครับทีนี้เราจะมากำหนดราคาจริงๆแล้วนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยรูปแบบพื้นฐานในการกำหนดราคาก็จะมีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบนะครับมีคือ1นะประเภทแรกนะรูปแบบแรกก็คือการกำหนดราคาแบบส่วนเพิ่มนะครับรูปแบบที่2เป็นการกำหนดราคาที่ให้ผลตอบแทนตามเป้าหมายนะครับส่วนรูปแบบสุดท้ายเป็นรูปแบบที่3นะครับก็มีการกำหนดเป็นการกำหนดราคาตามตลาดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรูปแบบแรกกันก่อนนะรูปแบบแรกนะครับเป็นการกำหนดราคาแบบส่วนเพิ่มนะครับ markup pricing นะMarkup pricing เป็นการบวกราคาส่วนเพิ่มเข้าไปกับต้นทุนต่อหน่วยของสินค้านะโดยเราจะต้องทราบอะไรบ้าง 1. เราต้องรู้ต้นทุนคงที่นะครับอันที่ 2. เราต้องรู้ต้นทุนแปรผันนะครับ 3. เราก็ต้องทราบยอดขายที่ผู้ประกอบการหรือองค์การธุรกิจคาดการเอาไว้นะครับส่วนอันที่4คือสุดท้ายคือเราก็ต้องทำไมรู้ส่วนเพิ่มที่ผู้ประกอบการหรือองค์การธุรกิจต้องการนะครับนะหรือบางทีเราเรียกว่าเป็นส่วนเพิ่มที่กำหนดเอาไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีเนาะตัวอย่างการคำนวณนะครับเช่นโจทย์บอกว่ากำหนดให้ต้นทุนคงที่อยู่ที่ 400,000 บาทนะต้นทุนแปรผันล่ะก็อยู่ที่50บาทต่อหน่วยนะครับยอดขายที่เราคาดการไว้อ๋อผู้ประกอบการนะครับหรือองค์การธุรกิจคาดการไว้ว่าจะขายได้ประมาณสัก 10,000 หน่วยแบบนี้นะครับส่วน markup หรือส่วนเพิ่มที่ต้องการล่ะเราบอกว่าเราต้องการ 10% นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาคำนวณต้นทุนต่อหน่วยก่อนนะครับต้นทุนต่อหน่วยหาได้จากการที่เราเอาต้นทุนคงที่นะครับหารด้วยยอดขายที่คาดการไว้นะ

หลังจากนั้นปุ๊บเอามาบวกต้นทุนแปรผันนะครับจากสิ่งที่เรากำหนดให้เนาะนะครับต้นทุนคงที่เท่าไหร่400,000ใช่ไหมครับเอา400,000ตั้งหารด้วยยอดขายที่คาดการไว้คือ10,000หน่วยนะครับเสร็จแล้วเอาไปบวกกับต้นทุนแปรผันนะครับคำนวณออกมาแล้วได้90 บาท90 บาทในที่นี้เป็นต้นทุนต่อหน่วยนะเรายังไม่ได้มาร์กอัพใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราจะคำนวณราคาส่วนเพิ่มนะเราจะคำนวณราคาส่วนเพิ่มหาได้จากสูตรก็คือต้นทุนต่อหน่วยหารด้วย1ลบส่วนเพิ่มที่เราต้องการนะเราทราบแล้วต้นทุนต่อหน่วยคือเท่าไหร่ครับเมื่อกี้90บาทนะครับก็เอา90บาทหารด้วย1ลบส่วนเพิ่มที่ต้องการเมื่อกี้อาจารย์บอกอาจารย์ต้องการส่วนเพิ่ม 10% 10% ทำเป็นนิยมก็คือ 0.10 ใช่ไหมมันเป็น 10% นะครับก็ทำการคำนวณออกมาก็ได้เท่ากับ100บาทเพราะฉะนั้นการกำหนดราคาแบบส่วนเพิ่มครั้งนี้จึงเท่ากับ100บาทเนาะไม่ยากนะครับอันนี้ไม่ยากนะเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบที่2นะครับเป็นการกำหนดราคาที่ให้ผลตอบแทนตามเป้าหมายนะให้ผลตอบแทนตามเป้าหมายคือเราเน้นที่เป้าหมายนะครับองค์การจะกำหนดเป้าหมายของผลตอบแทนที่ต้องการนะกำหนดเป้าหมายของผลตอบแทนที่ต้องการก่อนแล้วจึงกำหนดราคาที่ทำให้ได้ตามเป้าหมายที่เรากำหนดเอาไว้นะครับทีนี้มาดูตัวอย่างกันกำหนดให้การลงทุนทั้งหมดเท่าไหร่ 500,000 บาทผลตอบแทนที่ต้องการล่ะนะเราจะกำหนดไว้แล้วใช่ไหม 20% นะครับต้นทุนต่อหน่วยเราทราบแล้ว60บาทอันนี้โจทย์กำหนดให้นะยกตัวอย่างนะครับยอดขายที่คาดการไว้ 10,000 หน่วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีคำนวณนะครับราคาที่ให้ผลตอบแทนตามเป้าหมายก็จะคำนวณได้จากสูตรก็คือการเอาผลตอบแทนที่เราต้องการนะครับคูณด้วยการลงทุนทั้งหมดหารด้วยยอดขายที่คาดการได้นะครับหลังจากนั้นเอามาบวกต้นทุนต่อหน่วยนะครับนะนี่อาจารย์จะเข้าสูตรแล้วนะครับผลตอบแทนที่ต้องการเมื่อกี้บอกว่า 20% นะ 20% เอามาแปลงเป็นทศนิยมก็คือ 0.20 ถูกไหมก็คือ 20% ไงก็คือ20ส่วน100ถูกไหมครับคูณกับการลงทุนทั้งหมดก็คือ 500,000 บาทหารด้วยยอดขายที่คาดการไว้ก็คือ10,000ถูกไหมครับเสร็จแล้วเอาทั้งหมดเลยมาบวกกับต้นทุนต่อหน่วยก็คือ60นะเพราะฉะนั้นราคาที่จะต้องให้ผลตอบแทนตามเป้าหมายก็คือ70บาทเป็นต้นนะครับยากไหมไม่ยากนะครับนะทีนี้มาดูรูปแบบที่3นะครับก็เป็นการกำหนดราคาตามตลาดนะการกำหนดราคาการตลาดก็เป็นการกำหนดราคาขายโดยพิจารณาจากปริมาณหรือยอดขายที่คาดการว่าจะขายได้ในแต่ละตลาดที่แตกต่างกันเนาะแต่ละตลาดก็มีความแตกต่างกันใช่ไหมครับนะทั้งนี้นะการกำหนดราคาตามตลาดก็จะต้องคำนึงถึงราคาที่แต่ละตลาดยอมรับได้นะครับนะดังนั้นแล้วเนี่ยองค์การก็จะต้องพิจารณาว่าสินค้าจะสามารถขายได้ในปริมาณเท่าไหร่และในราคาเท่าไหร่เนาะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่ไปวางจำหน่ายไว้ในห้างสรรพสินค้าไปวางจำหน่ายอยู่ในโซนที่มันเป็นย่านธุรกิจการค้าใจกลางเมืองแบบนี้นะครับที่เราเรียกว่าเป็น CBD แบบนี้เนาะ Central Business District แบบนี้นะครับราคาขายในห้างสรรพสินค้าเองนะครับก็ย่อมจะมีการกำหนดราคาที่สูงกว่าการขายในท้องตลาดทั่วๆไปแบบนี้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นวิธีการกำหนดราคาตามตลาดนะครับในแต่ละตลาดที่มันมีความแตกต่างกันนั่นเองนะครับซึ่งการกำหนดราคาตามตลาดเนี่ยนะครับก็จะต้องคำนึงถึงตลาดนะสภาพแวดล้อมทางการดำเนินงานที่แตกต่างกันในแต่ละตลาดนะครับทำให้การกำหนดราคาตลาดเนี่ยนะมันมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงทางการตลาดมากกว่ารูปแบบอื่นๆนะครับอย่างไรก็ตามเนาะสินค้าบางประเภทหรือตลาดบางตลาดเองก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงราคานะครับ

างที่เมื่อกี้บอกไปสายภายนอกถูกไหมครับเช่นสินค้าที่ควบคุมนะครับที่มีการกำหนดราคาโดยภาครัฐแบบนี้นะครับผู้ขายหรือผู้ประกอบการเองนะก็ต้องกำหนดราคาภายใต้ขอบเขตราคาที่รัฐกำหนดไว้เท่านั้นนะครับ

0: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
5: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะสำหรับชุดวิชา90204นะคะพื้นฐานการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับรายการนี้นะคะก็เป็นรายการเรื่องการผลิตพืชนะคะเรามีทั้งหมดเนี่ย3ตอนด้วยกันนะคะเรามาเริ่มตอนที่1กันเลยนะคะคือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตพืชค่ะโดยที่เราทราบกันดีแล้วนะคะว่าการผลิตพืชเนี่ยมีขึ้นมาอย่างช้านานนะคะตั้งแต่ในอดีตเนาะโดยมีคนเนี่ยพยายามจะให้ความหมายของการผลิตพืชไว้นะคะโดยที่การผลิตพืชเนี่ยหมายถึงการปลูกหรือว่าการเพิ่มจำนวนพืชให้มีปริมาณมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีการจัดการผลผลิตพืชเพื่อที่จะนำผลผลิตพืชเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์เนาะตอบสนองความต้องการของมนุษย์เช่นการดำรงชีวิตเนาะหรือว่าการเพื่อการค้าขายนะคะโดยคำนึงถึงการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับความสำคัญของการผลิตพืชนะคะเราก็มีความสำคัญทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะโดยที่ด้านแรกเนี่ยก็คือด้านเศรษฐกิจนะคะเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าการผลิตพืชเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้นะคะโดยยกตัวอย่างนะคะเช่นในประเทศไทยนะคะมีการผลิตทุเรียนเนาะหรือว่าผลิตภัณฑ์จากยางพารามันสำปะหลังต่างๆนะคะส่งออกไปยังต่างประเทศเนี่ยเราก็เป็นการสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้นะคะรวมถึงการสร้างอาชีพแล้วก็การสร้างธุรกิจต่อเนื่องต่างๆนะคะก็เช่นการที่มีธุรกิจต่อเนื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตผลไม้กระป๋องหรือว่าอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลนะคะก็เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ทำให้เกิดการสร้างอาชีพให้กับคนในประเทศได้นะคะในส่วนของความสำคัญทางด้านต่อไปนะคะก็คือความสำคัญทางด้านสังคมนะคะโดยที่อย่างในประเทศไทยนะคะก็เป็นสังคมเกษตรกรรมมาตั้งแต่ในอดีตเนาะเราก็จะมีประเพณีวัฒน

ธรรมความเชื่อหรือว่าภูมิปัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะคะก็ตัวอย่างเช่นนะคะการมีการทำขวัญข้าวเนาะมีการแห่นางแมวเพื่อขอฝนก่อนฤดูการทำการผลิตนะคะรวมถึงมีการใช้ภูมิปัญญาต่างๆเนาะเช่นอาหารในท้องถิ่นนะคะมาเป็นอาหารในปัจจุบันได้นะคะสำหรับความสำคัญทางด้านต่อไปนะคะก็คือความสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมค่ะโดยที่การผลิตพืชเนี่ยช่วยทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางด้านพืชทางด้านสัตว์หรือว่าทางด้านจุลินทรีย์ต่างๆนะคะรวมถึงการผลิตพืชเนี่ยยังช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์นะคะช่วยทำให้สภาพภูมิอากาศเนี่ยอยู่ในสมดุลมากยิ่งขึ้นรวมถึงการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยค่ะมาสู่การจำแนกประเภทของการผลิตพืชนะคะเราก็จำแนกประเภทของการผลิตพืชเนี่ยออกเป็น2กลุ่มหลักๆด้วยกันนะคะก็คือการผลิตพืชเพื่อยังชีพนะคะโดยที่การผลิตพืชเพื่อยังชีพเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนนะคะไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อการจัดจำหน่ายใดๆส่วนการผลิตพืชเพื่อการค้านะคะเราก็จะมุ่งเน้นการผลิตเพื่อการจำหน่ายหรือว่าเพื่อการค้านะคะโดยที่ยังมีในปัจจุบันเนี่ยพบว่ายังมีการผสมผสานเนาะระหว่างทั้งสองประเภทเนี่ยด้วยกันนะคะตัวอย่างเช่นบางเกษตรกรบางรายเนี่ยผลิตพืชออกมาเพื่อมุ่งเน้นเพื่อการค้าแต่ว่าก็มีการแบ่งบางส่วนเพื่อเก็บไว้เพื่อบริโภคเท่านั้นเองด้วยนะคะสำหรับรูปแบบของการผลิตพืชนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพบอยู่2รูปแบบใหญ่ๆนะคะก็คือการผลิตพืชในแปลงเนาะโดยที่การผลิตพืชในแปลงที่รูปแบบที่เราจะพบกันเป็นส่วนใหญ่ในภาคกลางของประเทศไทยนะคะก็คือการผลิตพืชเชิงเดี่ยวเนาะเป็นการผลิตตัวอย่างเช่นการผลิตปลูกข้าวอยู่ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยเนาะก็คือปลูกข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวไปแล้วในฤดูกาลต่อไปก็ทำการปลูกข้าวซ้ำอยู่ในที่เดิมนะคะหรือว่าอีกรูปแบบนึงที่พบได้บ่อยเหมือนกันนะคะก็คือการปลูกพืชหมุนเวียนนะคะโดยที่อย่างฤดูกาลแรกเนี่ยมีการปลูกข้าวใช่ไหมคะหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมาเป็นปลูกถั่วเหลืองหรือว่าปลูกข้าวโพดนะคะในฤดูกาลต่อไปเนาะหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะคะในพื้นที่เดียวกันค่ะสำหรับในอีกรูปแบบนึงนะคะก็คือการผลิตพืชในโรงเรือนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยไม่เพียงแต่โรงเรือนเท่านั้นนะคะยังรวมไปถึงการผลิตพืชในโรงงานผลิตพืชด้วยเช่นกันค่ะก็การผลิตในรูปแบบนี้นะคะเป็นการที่เราช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมเนาะให้มีความเหมาะสมกับการผลิตพืชมากยิ่งขึ้นนะคะโดยที่การปลูกเนี่ยก็มีการปลูกโดยใช้ดินแล้วก็มีการปลูกโดยไม่ได้ใช้ดินค่ะสำหรับกระบวนการผลิตพืชนะคะในกระบวนการผลิตพืชเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนการผลิตการจัดหาปัจจัยการผลิตนะคะการเตรียมดินการปลูกการดูแลรักษาแล้วก็การเก็บเกี่ยวนะคะรวมถึงการจัดจำหน่ายไปส่งไปถึงมือผู้บริโภคนะคะโดยที่ปัจจัยการผลิตที่สำคัญนะคะก็จะประกอบไปด้วยเนาะที่ดินแรงงานนะคะเครื่องจักรกลทางการเกษตรแล้วก็วัสดุทางการเกษตรนะคะโดยที่ในตอนต่อไปเนี่ยเราจะคุยกันถึงเรื่องวัสดุทางการเกษตรที่จำเป็นในการใช้ในการผลิตพืชนะคะค่ะสำหรับในตอนที่2นะคะก็เป็นตอนปัจจัยการผลิตพืชนะคะโดยที่ตอนที่1เมื่อกี้เนี่ยเราได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าปัจจัยในการผลิตพืชเนี่ยก็มีทั้งที่ดินแรงที่ดินเครื่องจักรกลนะคะแรงงานเนาะรวมถึงวัสดุทางการเกษตรด้วยนะคะแต่ว่าตอนที่2เนี่ยเราจะมาเน้นถึงวัสดุทางการเกษตรที่จำเป็นเนาะสำหรับใช้ในการผลิตพืชนะคะโดยที่อย่างแรกเลยเนี่ยก็คือพันธุ์พืชค่ะซึ่งพันธุ์พืชในที่นี้นะคะเราจะกล่าวถึงการใช้พันธุ์พืชต่างๆเนี่ยในการขยายพันธุ์เนาะโดยที่พืชชนิดไหนจะใช้รูปแบบของการขยายพันธุ์แบบไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพืชชนิดนั้นๆเนาะอย่างเช่นนะคะตัวอย่างเช่นเนาะอย่างแรกเลยก็คือกลุ่มของเมล็ดพันธุ์เนาะเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็ตัวอย่างเช่นพวกกลุ่มข้าวโพดนะคะหรือว่าพวกผักกาดหรือว่าผักบุ้งต่างๆเนาะเราก็จะใช้เมล็ดพันธุ์ในการขยายพันธุ์นะคะในส่วนที่2เนี่ยก็คือในส่วนของหัวพันธุ์เราก็จะมีการใช้หัวพันธุ์ในการขยายพันธุ์ก็กลุ่มของพวกมันฝรั่งหรือว่าถ้าเป็นไม้ดอกเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มของทิวลิปหรือว่าปทุมมานะคะก็ใช้หัวพันธุ์ในการขยายพันธุ์เนาะในส่วนที่3ก็คือท่อนพันธุ์นะคะท่อนพันธุ์ที่เราพบเห็นที่ใช้ในการขยายพันธุ์ได้บ่อยๆเลยก็คือมีมันสำปะหลังแล้วก็อ้อยนะคะในส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือในส่วนของต้นก้านหรือว่าต้นพันธุ์ต่างๆนะคะในส่วนของต้นก้านเนี่ยก็ให้นึกถึงกลุ่มไม้ผลหรือว่ากลุ่มไม้ดอกที่มีการขยายพันธุ์โดยใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะสำหรับ
วัสดุทางการเกษตรกลุ่มต่อไปนะคะที่มีความจำเป็นในการผลิตพืชเนาะก็กลุ่มของปุ๋ยแล้วก็สารปรับปรุงดินนะคะปุ๋ยในที่นี้นะคะเราก็จะหมายถึงทั้งสารอินทรีย์สารอนินทรีย์จุลินทรีย์คือไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือว่าสังเคราะห์ขึ้นมานะคะโดยที่เรามุ่งเน้นใช้ในการใช้ปุ๋ยเนี่ยเพื่อให้เป็นการเติมเต็มเนาะธาตุอาหารให้กับพืชนะคะโดยมันก็จะมีผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเคมีทางกายภาพหรือว่าทางชีวภาพในดินนะคะทำให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะโดยที่ปุ๋ยเนี่ยก็มีด้วยการหลากหลายรูปแบบนะคะทั้งปุ๋ยเคมีเนาะปุ๋ยชีวภาพหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ค่ะสำหรับในส่วนของสารปรับปรุงดินเนาะสารปรับปรุงดินเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆของเขาเลยเนี่ยก็คือมาช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินเนาะโดยที่ดินเนี่ยก็จะมีรูปแบบของการเสื่อมสภาพไปเนี่ยอยู่ประมาณ3รูปแบบหลักๆด้วยกันนะคะก็คือการเสื่อมสภาพไปทางเคมีเสื่อมสภาพไปทางกายภาพเนาะแล้วก็เสื่อมสภาพไปในแบบไม่สามารถรักษาความชื้นได้โดยที่สารปรับปรุงดินที่เห็นบ่อยๆแล้วก็ใช้กันอยู่บ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นพวกของกลุ่มปูนเนาะหรือว่ากลุ่มยิปซัมนะคะก็จะช่วยในการปรับปรุงดินที่มีการเสื่อมสภาพทางเคมีเนาะดินที่มีความคาบเป็นกรดมากไปหรือว่าดินที่มีความเค็มมากไปนะคะสำหรับวัสดุทางการเกษตรต่อมาที่มีการใช้กันนะคะก็คือสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชเนาะก็คือเป็นสารที่เป็นสารอินทรีย์ที่พืชสังเคราะห์ขึ้นมาเองก็ได้หรือว่าเป็นสารที่มนุษย์เนี่ยสังเคราะห์ขึ้นมาได้เนาะเมื่อเราใช้สารในกลุ่มพวกนี้เนี่ยใช้ในปริมาณที่น้อยนะคะก็จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีรวิทยาของพืชเนาะทั้งมีส่งผลทั้งด้านการส่งเสริมหรือว่ายับยั้งการเจริญเติบโตของพืชได้นะคะโดยที่เราก็จะรู้จักกันดีเนาะในนามของฮอร์โมนต่างๆเนาะก็อย่างพวกเช่นออกซินเนี่ยก็จะช่วยทำให้เซลล์เนี่ยมีการยืดขยายตัวมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าอีกตัวนึงที่พบกันได้บ่อยเหมือนกันก็คือพวกเอทิลีนนะคะเอทิลีนเนี่ยก็จะทำให้พืชเนี่ยสามารถสุกแก่ได้เนาะตัวในส่วนของส่วนสุดท้ายเนาะสำหรับตัววัสดุทางการเกษตรนะคะที่ใช้กันอยู่เป็นประจำเนาะก็คือในกลุ่มของสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเนาะโดยสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักๆด้วยกันเนาะตามศัตรูของพืชเลยก็จะมีเป็นกลุ่มของสารป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเนาะสารป้องกันกำจัดโรคพืชรวมถึงสารป้องกันกำจัดวัชพืชนะคะซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นสารเคมีเท่านั้นเนาะอาจจะเป็นทั้งสารเคมีที่มีการสังเคราะห์ขึ้นมาหรือว่าเป็นสารอินทรีย์หรือว่าเป็นสารที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับในตอนนี้เนาะตอนที่2นะคะเกี่ยวกับปัจจัยในการผลิตพืชเนาะเราก็จะเน้นพูดถึงเรื่องวัสดุทางการเกษตรที่จำเป็นในการผลิตพืชค่ะสำหรับตอนที่3นะคะเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการผลิตพืชนะคะโดยที่กระบวนการผลิตพืชเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมพื้นที่เนาะข้อควรพิจารณาในการเตรียมพื้นที่นะคะก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเราควรพิจารณาลักษณะของพื้นที่นะคะว่าพื้นที่ที่เราจะต้องทำการผลิตพืชเนี่ยเป็นที่ราบลุ่มหรือว่าที่เชิงเขานะคะหรือว่าลักษณะดินของพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวดินร่วนหรือว่าดินทรายอย่างที่2นะคะก็คือขนาดของที่ดินค่ะถ้าเกิดมีขนาดพื้นที่เล็กๆเนี่ยเราก็จะได้เตรียมการในการใช้อุปกรณ์หรือว่าเตรียมการในการใช้แรงงานต่างๆเนี่ยให้เพียงพอหรือว่าถ้าหากเป็นพื้นที่ใหญ่เนี่ยเราอาจจะต้องมีการเตรียมการในส่วนของเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีขนาดใหญ่นะคะอย่างที่3เลยเนี่ยก็คือชนิดของพืชที่จะปลูกนะคะพืชแต่ละชนิดเนี่ยก็จะต้องการวิธีการปลูกที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็เราก็ควรเลือกวิธีการปลูกเนี่ยให้เหมาะสมกับชนิดพืชที่เราจะทำการผลิตนะคะในส่วนที่4เนี่ยก็คือเงินทุนนะคะเพราะว่าในการเตรียมพื้นที่เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชนะคะและส่วนสุดท้ายก็คือแรงงานที่จะใช้ในการเตรียมพื้นที่นะคะรวมถึงเครื่องจักรกลต่างๆด้วยค่ะวิธีการเตรียมพื้นที่นะคะเราก็สามารถแบ่งออกได้เป็น2แบบเนาะก็คืออย่างแรกก็คือการเตรียมพื้นที่ในแปลงเนาะโดยที่การเตรียมพื้นที่ในแปลงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดพืชที่เราจะทำการผลิตนะคะเช่นการเตรียมพื้นที่ปลูกพืชไร่เนี่ยก็อาจจะต้องมีการไถดะไถแปรหรือว่าไถพรวนนะคะให้เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นๆเนาะรวมถึงถ้าเกิดเป็นกลุ่มของพืชผักหรือว่าไม้ดอกเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเสริมโดยการยกร่องหรือว่า
ปูผ้าพลาสติกเพื่อป้องกันวัชพืชขึ้นด้วยนะคะสำหรับการเตรียมพื้นที่ในการปลูกไม้ยืนต้นเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเนาะอาจจะต้องมีการเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมแล้วก็มีการขุดหลุมนะคะเพื่อรอเพื่อที่จะปลูกต้นเพื่อที่จะปลูกกลุ่มไม้ยืนต้นต่างๆเนาะรวมถึงการเตรียมพื้นที่นานะคะซึ่งการเตรียมพื้นที่นาเนี่ยโดยเฉพาะนาสวนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกับการเตรียมพื้นที่ในการปลูกพืชอื่นๆเนาะสำหรับอีกส่วนนึงนะคะก็คือการเตรียมดินหรือว่าการเตรียมพื้นที่สำหรับภาชนะปลูกเนาะโดยที่ไม่เพียงแต่เป็นแค่ในส่วนของดินนะคะที่เราจะมาใช้ปลูกเราอาจจะมีวัสดุทางการเกษตรอื่นๆเนาะที่เรานำมาใช้ปลูกได้ด้วยนะคะเราก็จะต้องมีการจัดเตรียมให้เหมาะสมนะคะกับทั้งขนาดของภาชนะแล้วก็ชนิดของพืชที่เราจะทำการผลิตด้วยค่ะเมื่อเราทำการเตรียมพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นกระบวนการต่อไปเนี่ยก็สู่เข้าสู่กระบวนการปลูกพืชค่ะข้อควรพิจารณาในการปลูกพืชนะคะอย่างแรกเลยเนาะก็คือส่วนที่ของพืชที่จะนำมาใช้ปลูกนะคะก็ตัวอย่างเช่นนะคะก็ถ้าเป็นข้าวเนี่ยหรือว่าข้าวโพดเนี่ยส่วนจะใช้เมล็ดเนาะมาใช้ในการปลูกนะคะหรือว่าถ้าเป็นกลุ่มของไม้ผลเนี่ยเราก็จะใช้ส่วนของต้นต้นกล้าเนาะที่มาใช้ในการขยายพันธุ์หรือว่ามาใช้ในการปลูกนะคะในส่วนที่สองเนี่ยก็คือสภาพพื้นที่ค่ะก็คือสภาพพื้นที่ที่เราเตรียมไว้เนี่ยเป็นสภาพพื้นที่ยังไงนะคะเช่นมีการเตรียมให้เหมาะสมหรือยังนะคะก็เป็นข้อที่ควรพิจารณานะคะในอย่างที่3ที่เราควรพิจารณานะคะก็คือระยะปลูกแล้วก็อัตราปลูกนะคะโดยที่ระยะปลูกและอัตราปลูกเนี่ยจะส่งผลไปถึงจำนวนของเมล็ดพันธุ์หรือว่าจำนวนของส่วนที่เราจะใช้นำมาปลูกเนี่ยเป็นการคำนวณส่วนที่เราจะใช้มาในการปลูกเนาะแล้วก็ในส่วนที่4ก็คือวิธีการปลูกนะคะโดยที่วิธีการปลูกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชนะคะอาจจะมีวิธีการปลูกที่แตกต่างออกไปนะคะบางชนิดอาจจะต้องมีการเพาะกล้าก่อนบางชนิดอาจไม่จำเป็นนะคะสามารถปลูกได้โดยตรงลงไปในแปลงได้เลยในส่วนสุดท้ายก็คือเครื่องจักรอุปกรณ์หรือว่าแรงงานต่างๆนะคะมันก็จะขึ้นอยู่กับวิธีการปลูกและชนิดของพืชที่ปลูกด้วยนะคะเรามาดูวิธีการปลูกพืชนะคะของที่เราพบเจอแล้วก็พบเห็นได้บ่อยๆเลยนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยก็คือการปลูกด้วยเมล็ดเนาะการปลูกด้วยเมล็ดเนี่ยในกลุ่มพืชผักนะคะตัวอย่างเช่นสลัดอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะมีการเพาะกล้าก่อนเนาะมีการเพาะกล้าในกระบะเพาะชำก่อนหลังจากที่ต้นกล้าเนี่ยมีความพร้อมแล้วเราก็จะย้ายต้นกล้าเนี่ยลงไปปลูกในแปลงนะคะหรือว่าพืชอีกกลุ่มนึงเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชไร่เนาะก็สามารถปลูกได้ลงไปในแปลงได้โดยตรงเลยเนาะตัวอย่างก็เช่นข้าวโพดหรือว่ากลุ่มข้าวต่างๆนะคะแล้วก็อีกแบบนึงก็คือการปลูกโดยการใช้ส่วนของส่วนขยายพันธุ์อื่นๆนะคะอย่างเช่นหัวหรือว่าท่อนพันธุ์ต่างๆนะคะโดยที่วิธีการปลูกเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับชนิดของพืชนะคะแต่ว่าในเราก็จะพบเจอได้บ่อยๆเนาะว่าก็จะมีการใช้ท่อนพันธุ์อ้อยในการปลูกนะคะโดยที่เครื่องจักรกลโดยที่จะมีเครื่องจักรกลต่างๆเนาะเข้ามาช่วยนะคะในการทุ่นแรงเนาะประหยัดเวลาในการปลูกนะคะมาในหลังจากการปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูแลรักษาพืชของเราที่เราทำการปลูกไปนะคะโดยการดูแลรักษาพืชเนี่ยก็มีการให้น้ำนะคะการใส่ปุ๋ยเนาะการป้องกันกำจัดศัตรูพืชรวมถึงการดูแลรักษาพิเศษค่ะมาเริ่มที่อย่างแรกนะคะก็คือวิธีการให้น้ำนะคะข้อควรพิจารณาในการให้น้ำนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็ควรพิจารณาชนิดของพืชเนาะก็พืชแต่ละชนิดมีความต้องการน้ำที่แตกต่างกันออกไปนะคะมีช่วงระยะเวลาคริติคอลที่ต้องการน้ำเนี่ยแตกต่างกันออกไปเนาะอย่างที่สองเลยเนี่ยก็คือในส่วนของพื้นที่นะคะพื้นที่เนี่ยมาก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่บริเวณนั้นของเราเนี่ยเป็นเขตที่อาศัยน้ำฝนหรือว่ามีการชลประทานที่ดีนะคะอย่างที่3เนี่ยก็คือแหล่งน้ำค่ะแหล่งน้ำเนี่ยถ้าเกิดบริเวณพื้นที่นั้นมีแหล่งน้ำเข้าถึงหรือว่ามีแหล่งน้ำรองรับการให้น้ำนะคะก็เราก็จะคำนึงถึงวิธีการให้น้ำไปด้วยในตัวนะคะในส่วนที่4ก็คือสภาพอากาศนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราปลูกพืชเนี่ยอยู่ในฤดูปลูกหรือว่าอยู่ในฤดูฝนเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีการให้น้ำกับพืชนะคะหรือว่าถ้าเกิดเราปลูกอยู่ในฤดูแล้งแล้วพื้นที่นั้นไม่ได้มีการ
ไม่ได้มีแหล่งน้ำชลประทานเนี่ยเราอาจจะต้องมีการหาวิธีการให้น้ำที่เหมาะสมค่ะในส่วนที่5นะคะก็คือวิธีการให้น้ำเนาะซึ่งวิธีการให้น้ำเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละพืชนะคะส่วนสุดท้ายที่ควรจะพิจารณาเลยเนี่ยก็คือมูลค่าของผลผลิตค่ะซึ่งการให้น้ำเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะทำให้เห็นว่าการผลิตพืชของเราเนี่ยมีความคุ้มค่ามากหรือเปล่าค่ะในส่วนของวิธีการให้น้ำนะคะวิธีการให้น้ำเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นหลายๆวิธีด้วยกันนะคะโดยวิธีแรกเนี่ยเป็นวิธีการที่ง่ายแล้วก็ยังมีการปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันนะคะก็คือการให้น้ำแบบไหลท่วมผิวดินนะคะเราก็ให้นึกถึงตัวอย่างเนาะในการปลูกข้าวนาสวนแบบนี้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการให้น้ำแบบไหลท่วมผิวดินเนาะแบบที่สองเนี่ยก็คือการให้น้ำแบบใต้ดินนะคะการให้น้ำแบบใต้ดินเนี่ยข้อดีของเขาเลยก็คือเขาสามารถรักษาความชุ่มชื้นในดินได้โดยที่ไม่มีการสูญเสียความชื้นบริเวณหน้าดินออกไปนะคะในแบบที่3เนี่ยก็คือการให้น้ำแบบสปริงเกอร์หรือว่าพ่นฝอยนะคะวิธีการเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นการให้น้ำแบบนี้เนาะในผักพืชผักจะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็วิธีการนี้เนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์เนาะหรือว่ามีค่าใช้จ่ายต่างๆในการให้น้ำเนาะแบบที่4ค่ะคือการให้น้ำแบบน้ำหยดเนาะการให้น้ำแบบน้ำหยดนะคะข้อดีของเขาเลยก็คือสามารถช่วยให้เกษตรกรประหยัดน้ำได้แต่ว่าในส่วนของน้ำหยดเนี่ยก็เหมือนกันกับการให้น้ำแบบสปริงเกอร์หรือว่าพ่นฝอยนะคะก็คือเขาจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆเนาะในการให้น้ำค่ะมาถึงอย่างต่อไปนะคะก็คือการใส่ปุ๋ยค่ะการใส่ปุ๋ยเนี่ยข้อควรพิจารณาในการใส่ปุ๋ยอย่างแรกเลยเนี่ยก็ต้องใส่ให้ถูกชนิดนะคะเราต้องการให้พืชของเราเนี่ยมีความเจริญมีการเจริญเติบโตอยู่ในระยะไหนนะคะเราควรจะเลือกชนิดของปุ๋ยให้เหมาะสมหรือว่าเราเพียงแต่ต้องการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของดินนะคะเราก็เลือกใช้ปุ๋ยให้ถูกชนิดค่ะในส่วนที่2ก็คือใส่ให้ถูกปริมาณนะคะใส่ในการใส่ให้ถูกปริมาณเนี่ยก็ไม่ใส่มากเกินไปหรือว่าไม่ใส่น้อยเกินไปนะคะก็จะทำให้สูญเสียความเป็นประโยชน์ของปุ๋ยไปได้ค่ะในส่วนที่3เนี่ยก็คือใส่ให้ถูกเวลาค่ะก็คือในการที่ใส่ปุ๋ยนะคะหากในดินเนี่ยมีความชื้นน้อยเกินไปอาจจะทำให้พืชเนี่ยไม่สามารถดูดใช้ธาตุอาหารต่างๆจากปุ๋ยขึ้นไปในการดูแลรักษาผลผลิตของเขาได้นะคะแล้วก็การใส่ให้ถูกวิธีก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญค่ะสำหรับวิธีการใส่ปุ๋ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยมีหลากหลายวิธีการในการใส่ปุ๋ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชเนาะว่าเราจะเลือกวิธีการไหนในการใส่ปุ๋ยนะคะอย่างแรกเนี่ยที่เราจะพบเห็นกันได้บ่อยๆเลยก็คือการหว่านเนาะการหว่านเนี่ยอาจจะหว่านด้วยมือหรือว่าอาจจะมีเครื่องพ่นเนี่ยเข้ามาช่วยหรือว่าปัจจุบันก็ยังมีพวกเครื่องที่ติดท้ายรถแทรกเตอร์เนาะช่วยในการหว่านปุ๋ยอีกวิธีการหนึ่งก็คือการรองก้นหลุมนะคะส่วนใหญ่เราก็จะพบเห็นได้ในพืชในกลุ่มไม้ผลเนาะหรือว่าการฉีดพ่นทางใบนะคะเราก็มีการพบเห็นได้เช่นกันค่ะแล้วก็หรือว่าวิธีการโรยตามแถวพืชนะคะโดยวิธีการเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะทำไปพร้อมกับการกำจัดวัชพืชเนาะแล้วก็ถ่ายพูนโคลนไปด้วยเลยนะคะอีกวิธีการหนึ่งก็คือการโรยรอบทรงพุ่มนะคะการโรยรอบทรงพุ่มเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพบเห็นได้ในการผลิตทุเรียนการผลิตมะม่วงต่างๆนะคะแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือการให้ปุ๋ยไปพร้อมกับระบบชลประทานส่วนใหญ่ก็จะพบเห็นได้ในพืชผักนะคะเช่นพริกเนาะมะเขือเทศหรือว่าพืชที่ปลูกอยู่ในโรงเรือนนะคะมาที่การดูแลอีกอันนึงนะคะก็คือการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเนาะอย่างแรกเลยเราก็ต้องจำเป็นต้องรู้นะคะว่าสิ่งที่เราต้องการป้องกันกำจัดจากศัตรูพืชเนี่ยศัตรูพืชของเรามีอะไรบ้างนะคะก็มีของในกลุ่มของวัชพืชแมลงศัตรูพืชโรคพืชแล้วก็สัตว์ศัตรูพืชค่ะโดยที่วิธีการควบคุมศัตรูพืชเนี่ยก็มีด้วยการหลากหลายวิธีนะคะไม่เพียงแต่การใช้สารเคมีเท่านั้นเนาะยังมีวิธีการอื่นอีกนะคะเช่นวิธีการโกนวิธีการกายภาพวิธีเขตกรรมหรือว่าการใช้กฎหมายหรือว่าข้อตกลงทางการค้านะคะรวมถึงการใช้พันธุ์ต้านทานโดยที่วิธีการที่เกษตรกรเนี่ยนิยมใช้หรือว่าเลือกใช้อยู่เป็นประจำก็คือการใช้พันธุ์ต้านทานนะคะสำหรับการดูแลรักษาพิเศษนะคะการดูแลพิเศษเนี่ยเหมือนกับชื่อเขาเลยค่ะก็คือไม่จำพืชทุกชนิดไม่จำเป็นจะต้องมีการดูแลรักษาพิเศษนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของพืชเนาะตัว
ตัวอย่างเช่นนะคะเช่นการพูนโคลนเนาะการพูนโคลนเนี่ยอาจจะทำในเฉพาะบรรพืชนะคะเช่นการพูนโคลนอ้อยหรือว่าการพูนโคลนข้าวโพดนะคะเขามีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้ต้นของข้าวโพดหรือว่าต้นของอ้อยเนี่ยหักล้มลงได้นะคะอย่างที่สองเนี่ยก็คือการตัดแต่งทรงต้นหรือว่าการตัดแต่งกิ่งนะคะส่วนใหญ่เราจะพบได้ในพืชในกลุ่มไม้ผลเนาะเช่นมะม่วงหรือว่าชมพู่ต่างๆนะคะในส่วนที่3เนี่ยก็คือการทำค้างค่ะการทำค้างเนี่ยเราจะพบเห็นได้

บ่อยนะคะในพืชกลุ่มที่มีการเลื้อยเนาะพืชกลุ่มที่มีเลื้อยนะคะก็อย่างเช่นแตงกวาเนาะอย่างเช่นถั่วฝักยาวหรือว่ามะเขือเทศนะคะแล้วก็การดูแลรักษาพิเศษอีกอย่างนึงที่ทํากันบ่อยๆเลยก็คือการเด็ดยอดเนาะส่วนใหญ่เราก็จะพบเห็นได้ในกลุ่มของพวกพริกนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือการห่อผลค่ะการห่อผลเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพบเห็นได้ในกลุ่มของไม้ผลเนาะซึ่งที่มีผิวเปลือกนอกเนี่ยค่อนข้างจะบางนะคะทำให้เกิดการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชได้มากนะคะหลังจากที่เราดูแลรักษาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชนะคะข้อควรพิจารณาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชนะคะก็มีอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือชนิดของผลผลิตพืชนะคะอย่างที่สองเนี่ยก็คือการวางแผนการเก็บเกี่ยวนะคะอย่างที่สามเนี่ยก็คือการกำหนดระยะเวลาแล้วก็ช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็อย่างการจัดเตรียมความพร้อมของแรงงานในการเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็ยังรวมถึงความพร้อมในการขนย้ายสินค้าเนี่ยหรือว่าขนย้ายผลผลิตของเราเนี่ยส่งไปถึงมือผู้บริโภคหรือว่าส่งไปถึงมือคนกลางของเราด้วยนะคะโดยที่วิธีการเก็บเกี่ยวเนี่ยหลักๆเลยเราก็จะแบ่งออกเป็น2แบบเนาะอย่างแรกเลยก็คือการใช้แรงงานคนการใช้พืชส่วนใหญ่ที่มีการใช้แรงงานคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชที่มีความบอบบางเนาะต้องการการทนุถนอมเป็นพิเศษนะคะเราก็จะพบเห็นได้ในกลุ่มของพวกผักเนาะผักเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยวหรือว่าผลไม้นะคะเช่นมะม่วงหรือว่าอีกกลุ่มนึงเนาะที่จะทำได้บ่อยๆเลยก็คือการที่พืชชนิดนั้นเนี่ยไม่มีอุปกรณ์หรือว่าเครื่องจักรกลเป็นตัวช่วยในการใช้ในการเก็บเกี่ยวนะคะเช่นทุเรียนเป็นต้นนะคะสำหรับแบบที่2นะคะก็คือการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักรกลเนาะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นได้ในกลุ่มของพืชไร่เนาะเพราะว่าผลผลิตของพืชในกลุ่มเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้รับการกระทบกระเทือนจากการเก็บเกี่ยวเนาะก็จะมีตัวช่วยในการเก็บเกี่ยวก็คืออาจจะเป็นพวกเครื่องเกี่ยวนวดหรือว่าเครื่องเก็บเกี่ยวนะคะก็สำหรับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการเกษตรของในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชเข้ามาช่วยในการผลิตนะคะก็โดยปัจจุบันเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีทันสมัยต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆนะคะข้อมูล Big Data หรือว่าฐานข้อมูลต่างๆผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะคะมาช่วยให้มาช่วยเกษตรกรเนาะในการทำนายการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะหรือว่าการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าการใช้หุ่นยนต์ต่างๆนะคะมาทำให้การผลิตพืชเนี่ยมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงการใช้เทคโนโลยีชีวภาพนะคะในการปรับปรุงพันธุ์พืชเนาะให้พันธุ์พืชเนี่ยมีความทันสมัยเป็นที่ต้องการของเกษตรกรรวมถึงการจัดการฟาร์มในรูปแบบต่างๆแล้วก็การใช้เทคโนโลยีทันสมัยเนาะในการเก็บเกี่ยวแล้วก็หลังการเก็บเกี่ยวในการจัดการผลผลิตเนาะเป็นการยืดอายุผลผลิตให้มีอายุยาวนานมากยิ่งขึ้นหรือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรในการจัดจำหน่ายเนาะทำให้ผลผลิตของการเกษตรเนี่ยส่งไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดค่ะในตอนที่3นะคะกระบวนการผลิตพืชเนี่ยเราก็จะกล่าวถึงกระบวนการผลิตทั้งหมดเนาะรวมถึงการส่งผลผลิตหรือว่ารวมถึงการส่งผลผลิตไปสู่มือผู้บริโภคค่ะขอบคุณค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
4: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
5: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
6: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
7: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
8: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
9: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูแลสุขภาพให้ดี
1: ก่อนจะไม่มีสุขภาพดีๆให้ดูแลค่ะ
0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพ
1: รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพการรับประทานอาหารการใช้ชีวิตและการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคค่ะ
0: เข้าสู่เรื่องวันนี้ครับน้องปุ๋มเมื่อเช้าครับพี่ทานหมูปิ้งแต่ว่าไม่ได้ทานแค่เมื่อเช้านะทุกๆวันเนี่ยพี่ก็ทานหมูปิ้ง
1: เหรอคะ
0: โดยเฉพาะหมูปิ้งติดมันเนี่ยโหของโปรดมากๆเลยนะครับ
1: ไขมันสูงแน่ๆเลยค่ะแบบนี
0: ้ว่าแต่ไขมันสูงเนี่ยจะทำให้พี่อ้วนหรือเปล่าครับ
1: จริงๆเรื่องนี้ก็มีส่วนนะคะแต่ว่าหนูบอกพี่ไปก่อนเลยว่าหมูปิ้งหนึ่งไม้เนี่ยก็ให้พลังงาน100กว่ากิโลแคลอรี่แล้วนะคะ
0: ไม้เดียว100กว่ากิโลแคลอรี่แล้วหรอ
1: ใช่ค่ะกินกี่ไม้พี่ก็คูณเข้าไปเลยค่ะ
0: โอ้โหอย่างนี้ก็คือพี่ต้องอ้วนมากๆเลยใช่ไหมครับ
1: ก็ถ้าทานทุกวันก็เป็นไปได้ค่ะ
0: ว่าแต่ไอ้เจ้าไขมันเนี่ยมันไม่ดีใช่ไหม
1: จริงๆจะบอกว่าไม่ดีเลยก็ไม่ถูกเสมอไปนะคะเพราะไขมันเนี่ยก็มีส่วนที่ทั้งมีประโยชน์แล้วก็มีโทษกับร่างกายเอาเป็นว่าถ้าคุณเออยากรู้เนี่ยเดี๋ยวเราให้ผู้รู้มาคลายข้อสงสัยพวกเราดีกว่าค่ะ
0: ครับชักอยากจะรู้แล้วนะครับตามไปกันเลยครับ
1: ไปค่ะค่ะท่านผู้ชมคะแล้วในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาทำความรู้จักกับไขมันกันค่ะว่าจริงๆแล้วไขมันเนี่ยดีหรือไม่ดีนะคะและสำหรับผู้ที่จะมาให้ความรู้พวกเราในวันนี้นะคะก็คือท่านอาจารย์ดร.ภาวินีอินมณีค่ะหรือว่าอาจารย์เปานั่นเองนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็ง่ายๆเลยอยากให้อาจารย์เป้าเนี่ยช่วยเล่าถึงความหมายของไขมันก่อนนะคะว่าไขมันเนี่ยคืออะไรแล้วก็มันเป็นยังไงบ้างคะ
2: ค่ะจริงๆบางคนอาจจะกลัวคำว่าไขมันว่าคิดว่ามีโทษอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วไขมันเนี่ยมีทั้งประโยชน์และโทษก่อนอื่นเนี่ยจะขออธิบายถึงความหมายของไขมันก่อนนะคะก็คือไขมันเนี่ยจะเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเนื่องจากว่าให้พลังงานค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากๆแต่ถ้าในกรณีที่เราบริโภคไขมันเนี่ยมากจนเกินไปเนี่ยก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายในส่วนของการมีภาวะน้ำหนักเกินหรือว่าภาวะโรคของโรคอ้วนนอกจากจะปริมาณของไขมันเนี่ยจะมีผลต่อร่างกายแล้วนะคะชนิดแล้วก็ประเภทของไขมันเนี่ยก็จะมีผลต่อร่างกายด้วยยกตัวอย่างโรคที่เกิดจากการบริโภคไขมันที่มากเกินไปหรือว่าภาวะเกิดจากภาวะของโรคอ้วนเนี่ยก็เช่นโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงค่ะ
1: คืออย่างแรกคือมันเป็นสารอาหารชนิดนึงที่ให้พลังงานสูงใช่ไหมคะอันนี้สูงนี่สูงยังไงบ้างคะ
2: ไขมันเนี่ยใน1กรัมนะคะไขมันจะให้พลังงานอยู่ที่9กิโลแคลอรี่เมื่อเปรียบเทียบกับสารอาหารที่ให้พลังงานชนิดอื่นๆเช่นพวกโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเนี่ยที่ให้พลังงานอยู่ที่1กรัมเนี่ยที่4กิโลแคลอรี่ก็ถือว่าไขมันเนี่ยมีการให้พลังงานที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว
1: สูงก็เกือบ2เท่าเลยนะคะแล้วแบบนี้ไขมันในอาหารนี่พบในอาหารประเภทไหนบ้างคะอย่างเรารู้จักแน่ๆแล้วคือน่าจะเป็นน้ำมันใช่มั้ยคะแล้วอาหารประเภทอื่นล่ะคะมีไขมันแฝงอยู่มั้ยคะ
2: อาหารประเภทอื่นก็เช่นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆก็จะมีไขมันต่างๆเนี่ยแทรกอยู่แล้วก็พวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์นมต่างๆค่ะก็จะมีไขมันเนี่ยอยู่ในปริมาณนึงเลยค่ะ
1: นี่อย่างพวกของที่ใช้นมหรือว่าเนยทำพวกเบกขนมเบเกอรี่ก็มีไขมันเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: จริงๆค่ะแล้วในส่วนของพวกเบเกอรี่เนี่ยค่ะก็จะมีส่วนที่เป็นไขมันที่เป็นชนิดที่มีประโยชน์แล้วก็ไขมันชนิดที่อาจจะไม่มีประโยชน์แล้วก็ส่งผลเสียต่อร่างกายด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะทีนี้อาจารย์เป้าพูดถึงเรื่องของชนิดไขมันอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าแล้วไขมันเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะในเชิงตามหลักวิชาการแล้ว
2: ค่ะในที่นี้ก็จะขอแบ่งประเภทของไขมันออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยก็จะพบมากในพวกเนื้อสัตว์เครื่องในสัตว์ไขมันสัตว์แล้วก็พวกกุ้งปลานมผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆซึ่งถ้าเกิดเราบริโภคในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างที่เคยที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
1: ค่ะก็เป็นกลุ่มไขมันที่พบในสัตว์ซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ควรทานมาก
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วประเภทที่2ล่ะคะ
2: ประเภทที่2เนี่ยก็จะเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวเชิงเดียวนะคะจะพบมากในพวกน้ำมันดอกคำฝอยน้ำมันคานูล่าน้ำมันมะกอกแล้วก็พวกปลาแซลมอนแล้วก็ปลาทะเลต่างๆนะคะแล้วก็ข้อดีของน้ำมันไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวเนี่ยก็คือช่วยในการลดการดูดซึมของไขมันอิ่มตัวแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อไม่เรื้อรังก็อย่างเช่นพวกโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจเป็นต้นนะคะ
1: ค่ะแล้วประเภทที่3ล่ะคะอาจารย์
2: ประเภทที่3นะคะจะเป็นกลุ่มของไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนซึ่งไขมันประเภทนี้ค่ะร่างกายเราไม่สามารถสังเคราะห์ได้เองเราจะต้องได้รับจากการรับประทานอาหารเข้าไปยกตัวอย่างกลุ่มของอาหารที่มีพวกกรดพวกไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเนี่ยก็จึงเป็นพวกน้ำมันงาน้ำมันปลาพวกปลาแซลมอนต่างๆเนี่ยค่ะ
1: อ๋อแบบที่ผมเคยได้ยินเรื่องของพวกโอเมก้า3มาให้กินปลาเยอะๆจะได้รับก็เป็นกรดไขมันประเภทนี้ถูกไหมคะ
2: ใช่ค่ะเพราะนอกจากในปลาจะมีกรดไขมันที่เป็นพวกโอเมก้า3ที่ช่วยในการบำรุงแล้วก็พัฒนาเกี่ยวกับสมองทางด้านความจำแล้วค่ะก็จะเป็นโปรตีนที่สำคัญด้วยนอกจากไขมัน
1: ค่ะแล้วมีอีกไหมคะหลังนอกจาก3ประเภทที่อาจารย์พูดไป
2: ก็จะมีประเภทสุดท้ายซึ่งจะเป็นตัวร้ายนิดนึงนะคะสำหรับในกลุ่มของไขมันเพราะว่าเป็นของกลุ่มของกรดไขมันทรานซึ่งในกลุ่มนี้ค่ะเขาจะผลิตจากกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวโดยการผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อทำสถานะของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นของแข็งซึ่งกระบวนการนี้จะมีข้อดีสำหรับผู้ประกอบการหรือว่าผู้ผลิตอาหารเนื่องจากว่าอาหารที่ผลิตมาเนี่ยค่ะจะมีลักษณะของสามารถเก็บได้นานขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนแล้วก็ไม่ทำให้เกิดกลิ่นหืนในระหว่างกระบวนการเก็บด้วยอะค่ะแต่ว่าผลร้ายของกรดไขมันทรานพวกนี้ค่ะก็คือจะไปลดตัวไขมันตัวดีแล้วก็ไปเพิ่มตัวที่ไขมันตัวร้ายทำให้เกิดภาวะเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจได้ค่ะ
1: แบบนี้ก็แปลว่าดีต่อผู้ผลิตแต่ไม่ดีต่อคนรับประทานอย่างเราๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: และแบบนี้ปัจจุบันไขมันทรานยังหาซื้อกันได้ไหมคะมันยังมีอยู่ในอาหารที่เรากินกันอยู่ไหมคะพอฟังแบบนี้แล้ว
2: จริงๆแล้วมันก็ยังมีอยู่นะคะยังมีอยู่อาจจะเกิดจากการเติมเข้าไปในกระบวนการผลิตหรือว่าเกิดจากขั้นตอนการประกอบอาหารของเราเช่นการทอดอาหารด้วยอุณหภูมิแรงๆหรือว่าการใช้น้ำมันทอดซ้ำเนี่ยก็จะทำให้เกิดพวกไขมันทรานพวกนี้เกิดขึ้นได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วแบบนี้ที่เขาว่าไขมันเนี่ยมีไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ควรรับประทานเนี่ยจริงไหมคะหรือว่ามันมีประโยชน์อะไรกับร่างกายบ้างถ้าพูดถึงไขมันแบบในแง่รวม
2: ๆจริงๆแล้วไขมันเนี่ยก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะอย่างเช่นข้อแรกเลยคือเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานอย่างที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานค่อนข้างสูงแต่ว่าก็ควรมีการจำกัดปริมาณที่พอเหมาะของแต่ละคนแล้วก็แต่ละวันด้วยส่วนข้อ2ประโยชน์ข้อที่2เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในแง่ของสามารถช่วยในการดูดซึมวิตามินที่ละลายได้ในไขมันอย่างเช่นพวกวิตามิน A วิตามินอีวิตามิน D แล้วก็วิตามิน K แล้วก็อีกข้อนึงก็คือทำให้อาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยเกิดความมีรสชาติที่ดีกลิ่นรสที่ดีแล้วก็เนื้อสัมผัสที่ดีขึ้นนะคะข้อต่อมานะคะก็เป็นเกี่ยวกับไขมันที่มีการสะสมภายใต้ชั้นผิวหนังของเราเนี่ยช่วยในการป้องกันการกระทบกระเทือนของอวัยวะภายในร่างกายของเรารวมถึงช่วยในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายของเราด้วยค่ะเกี่ยวกับการสูญเสียอุณหภูมิของร่างกายของเรา
1: อ๋อแบบนั้นที่เรามีไขมันเก็บตามพุงตามแขนตามขาก็ดีกับร่างกายใช่ไหมคะ
2: ก็ดีนะคะแต่ว่าไม่ควรที่จะมีมากเกินไป
1: เนาะโอเคแล้วมีโทษล่ะคะมีไหมคะ
2: โทษก็มีเหมือนกันนะคะก็เกิดจากการที่อย่างที่บอกว่าเขาให้พลังงานสูงนะคะการที่เราได้รับมากเกินไปเกินความต้องการของร่างกายเนี่ยก็จะเกิดการสะสมของไขมันตามร่างกายของเราเกิดเป็นภาวะของน้ำหนักเกินการมีภาวะของโรคอ้วนซึ่ง เมื่อเรามีภาวะพวกนี้แล้วจะมีโรคต่างๆตามมามากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจโรคความดันโลหิตสูงประมาณนี้ค่ะก็คือเขาควรจะเลือกแล้วก็รับประทานอาหารไขมันเนี่ยในปริมาณที่เหมาะสมจะดีกว่าค่ะ
1: ค่ะแล้วในเมื่อท็อปิกของเราวันนี้นะคะเป็นเรื่องของไขมันเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ทำอาหารเองเนี่ยน่าจะเคยสงสัยกันนะคะว่าเวลาเราไปจ่ายตลาดแล้วเราเห็นน้ำมันเนี่ยมีวางขายตั้งหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะกอกน้ำมันปาล์มน้ำมันทานตะวันอยากให้อาจารย์เป้าช่วยเล่าหน่อยค่ะว่าน้ำมันแต่ละประเภทพวกนี้มันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงบ้างคะแล้วมันใช้แทนกันได้หรือเปล่า
2: ค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะน้ำมันเนี่ยในท้องตลาดเนี่ยจะมีแบ่งออกเป็นสองแบบด้วยกันก็คือน้ำมันที่ผลิตจากพืชแล้วก็น้ำมันที่ผลิตจากสัตว์แต่ว่าในที่นี้ค่ะเราจะขออธิบายในส่วนของน้ำมันที่ผลิตจากพืชแทนก่อนนะคะก็คือประเภทแรกเนี่ยก็คือน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกเนี่ยเป็นน้ำมันที่มีจุดเกิดควันค่อนข้างต่ำแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้ในการประกอบอาหารที่ใช้ความร้อนสูงดังนั้นอาหารที่แนะนำให้ใช้น้ำมันมะกอกก็คือเป็นอาหารพวก สลัดต่างๆที่ไม่ใช้ความร้อนเลยแล้วก็น้ำมันมะกอกเนี่ยยังมีส่วนช่วยในส่วนของประโยชน์ต่อสุขภาพนั่นก็คือช่วยในการลดคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีให้แก่เราด้วยนะคะส่วนน้ำมันประเภทที่2ที่จะพูดถึงก็คือน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวเนี่ยผลิตได้จากรำข้าวแล้วก็มีบัตรในการจุดเกิดควันที่ค่อนข้างสูงแล้วก็เราสามารถใช้ในการประกอบอาหารพวกทอดหรือว่าผัดก็ได้นะคะแล้วก็ในน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีสารสำคัญอยู่หนึ่งชนิดก็คือสารออริซานอลซึ่งสารออริซานอลเนี่ยค่ะเป็นสารที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีประโยชน์ทั้งในด้านของผู้ผลิตน้ำมันแล้วก็ผู้บริโภคในส่วนของ

0: ผู้ผลิตก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยช่วยให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่มีกลิ่นหืนในส่วนของอาหารก็ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระดีต่อสุขภาพด้วยเช่นกัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ประเภทที่3ก็จะเป็นน้ำมันปาล์มนะคะซึ่งน้ำมันปาล์มเนี่ยเป็นน้ำมันที่นิยมมากๆเลยค่ะที่ใช้ในครัวเรือนซึ่งเป็นคุณสมบัติของเขาก็คือจุดเกิดควันเนี่ยสูงแล้วก็สามารถใช้ในอุณหภูมิที่สูงได้แล้วก็ไม่เกิดสารพวกสารประกอบที่เป็นสารก่อมะเร็งแล้วก็แต่ว่าข้อควรระวังสำหรับน้ำมันปาล์มก็คือเป็นน้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงหากว่าเรารับประทานในปริมาณที่มากแล้วเนี่ยค่ะก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ด้วยเช่นกันน้ำมันชนิดต่อมาก็คือน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะจะเป็นกลุ่มไขมันที่น้ำมันที่มีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปาล์มหรือว่าน้ำมันมะกอกนะคะแต่ว่าเราก็ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมด้วยเช่นกันสำหรับน้ำมันในประเภทสุดท้ายเนี่ยค่ะจะเป็นน้ำมันดอกทานตะวันมีประโยชน์ด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าควรจะทานในปริมาณที่เหมาะสมเพราะว่าตัวน้ำมันของน้ำมันดอกทานตะวันเนี่ยจะช่วยในการลดของไตรกลีเซอไรด์หรือว่าไตรกลีเซอไรด์ในเลือดของเราโดยตัวไตรกลีเซอไรด์เนี่ยค่ะเกิดจากการบริโภคอาหารของเราแล้วก็เกิดการสะสมซึ่งตัวนี้ก็จะไปสะสมหรือว่าไปเกาะตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายเกิดเป็นภาวะของน้ำหนักเกินว่าโรคอ้วนขึ้นได้นอกจากนี้ค่ะน้ำมันของดอกทานตะวันเนี่ยค่ะยังช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได
1: ้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะอยากให้อาจารย์เป้าช่วยเล่าหน่อยว่างั้นแบบนี้เวลาเราประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นแบบอาจจะวันนี้เราจะผัดวันนี้เราจะทอดอย่างเงี้ยมันมีข้อควรจำหรือว่าควรทราบไหมคะว่าอาหารประเภทไหนเหมาะกับน้ำมันแบบไหนคะ
0: จริงๆก็การประกอบอาหารก็ส่วนใหญ่หลักๆ ก็จะมีอยู่ไม่มากนะคะที่ใช้น้ำมันประกอบด้วยกันก็คือจะมีด้วยกัน3วิธีหลักๆ ก็คือ 1. อาหารประเภททอดอาหารประเภททอดเนี่ยก็จะใช้น้ำมันในปริมาณมากแล้วก็เป็นการใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงอย่างเช่นการพวกการทอดปลาการทอดหมูการทอดไก่เป็นต้นนะคะ
1: ค่ะอันนี้นี่รวมไปถึงการแบบเขาเรียกว่าการทอดน้ำมันทอดอย่างพวกที่เราไปเห็นเขาทอดกล้วยแขกหรือลูกชิ้นกันด้วยไหมคะ
0: ใช่ค่ะรวมพวกนั้นด้วยซึ่งการใช้การทอดเนี่ยก็ควรเลือกน้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงเพราะว่าเขาต้องจะทนความร้อนค่อนข้างสูงนะคะน้ำมันที่แนะนำหรือว่านิยมใช้กันก็คือพวกน้ำมันปาล์มค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะสำหรับอาหารการประกอบอาหารประเภทต่อมาก็คือการผัดเนี่ยก็จะใช้ลักษณะของการใช้น้ำมันน้อยๆแล้วก็ใช้อุณหภูมิที่ไม่สูงมากแล้วก็ใช้เวลาในการผัดไม่นานแล้วน้ำมันที่แนะนำให้ใช้ก็จะเป็นพวกน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันรำข้าวน้ำมันปาล์มเป็นต้นนะคะส่วนรูปแบบการประกอบอาหารรูปแบบสุดท้ายก็คือการทำสลัดคือไม่ใช้ความร้อนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งการเลือกใช้น้ำมันที่เหมาะสมก็คือต้องเป็นน้ำมันที่ไม่จับตัวเป็นไขหรือว่าจับตัวเป็นก้อนในอุณหภูมิห้องหรือว่าอุณหภูมิปกติน้ำมันที่แนะนำก็คือจะเป็นพวกน้ำมันมะกอกเป็นต้นนะคะอาจารย์ปุ๋ม
1: ค่ะก็จากที่ฟังอาจารย์เป้าเล่ามาเราก็จะได้เห็นการประกอบอาหาร3รูปแบบเนาะกับน้ำมันที่เหมาะกับในแต่ละประเภทถ้าให้ผมลองสรุปก็คือถ้าอย่างเป็นพวกการใช้น้ำมันเยอะๆความร้อนสูงๆก็ควรให้เป็นน้ำมันปาล์มใช่ไหมคะเช่นการทอดปลาเนาะคำทอดกล้วยแขกประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเราเป็นผัดผักพวกผัดธรรมดาใช้น้ำมันไม่เยอะก็ใช้เป็นน้ำมันประเภทถั่วเหลือง
0: น้ำมันงา
1: น้ำมันรำข้าว
0: ใช่ค
1: ่ะแต่ถ้าเป็นอาหารที่ไม่ผ่านความร้อนเลยอย่างพวกสลัดก็ใช้เป็นน้ำมันมะกอกใช่ไหมคะแล้วมีคำถามนึงที่ผมสงสัยค่ะเวลาเราจะไปซื้อของตามตลาดบางทีเราเห็นแม่ค้าเขาใช้น้ำมันในการทอดหั่นน้ำมันทั่วเนี่ยเขาเป็นแบบทอดซ้ำๆแล้วน้ำมันมันกลายเป็นสีดำแล้วบางคนบอกว่าอันเนี้ยไม่ดีอย่าไปซื้อกินนะจริงไหมคะว่าน้ำมันที่ใช้ผ่านการทอดมาแล้วเนี่ยเป็นอันตรายต่อร่างกาย
0: จริงอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าการใช้น้ำมันทอดที่อุณหภูมิสูงๆนะคะในระหว่างกระบวนการทอดเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆที่ทำให้น้ำมันเนี่ยเสื่อมสลายได
1: ้
0: โดยที่สารที่เกิดจากการเสื่อมสลายของน้ำมันเนี่ยก็อย่างเช่นพวกกรด กรดไขมันอิสระพวกโมโนแอซิลกริซอรอลแล้วก็พวกไขมันทรานที่เกิดขึ้นนะคะโดยที่สารประกอบที่เกิดขึ้นเนี่ยระหว่างกระบวนการทอดเนี่ยก็คือสารโพล่าที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะคะถ้าเกิดน้ำมันไหนเป็นน้ำมันที่ใช้ทอดซ้ำหรือว่าใช้การทอดมาหลายครั้งแล้วนะคะจะมีลักษณะของน้ำมันที่เป็นสีดำคล้ำมีลักษณะเหนียวข้นหนืดแล้วก็มีฟอง

ขึ้นมากๆแล้วก็มีควันเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยอะค่ะซึ่งสารประกอบโพล่าพวกนี้ค่ะมีผลต่อร่างกายด้วยเช่นกันแล้วก็การใช้น้ำมันทอดซ้ำเนี่ยเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่นะคะต่อสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นสุขอนามัยของตัวผู้ขายอาหารเองแล้วก็ผู้บริโภคอย่างเรารวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยหากเรากำจัด

0: ทอดทอดอาหารด้วยน้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมคุณภาพแล้วเนี่ยค่ะก็คือจะไปเกิดเป็นไอระเหยที่มีสารประกอบพวก
1: อันนี้อยากทำแบบออมนิชแนลออฟไลน์ออนไลน์เลยได้ไหมก็ตอบมาอีกค่ะนี่เขาเรียกว่าซีเควนซ์พร้อมค่ะข้อดีคือมันธรรมชาติเหมือนเราคุยกับเพื่อนเราคุยกับเพื่อนร่วมงานเราแชทในไลน์ค่ะข้อเสียคือใช้เวลานานค่ะในการเจเนเรตเนาะกว่าจะได้ที่ถูกใจดังนั้นวันนี้อาจารย์ในชวนใช้เมตาพร้อมแล้วกันค่ะเพราะว่าการสาธิตเรามีเวลาจำกัดค่ะเมตาพร้อมโครงสร้าง5อย่างค่ะ P A R T PASS ค่ะนะโครงสร้างนี้ง่ายๆเลยเหมือนโคนันเลยใครทำอะไรทำไปทำไมทำให้ใครทำแบบไหนผลลัพธ์เป็นอย่างไรโอ้โหถามกันขนาดนี้พร้อมจะยาวแค่ไหนเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะพร้อมยาวจริงๆค่ะแต่สั่งแล้วได้ผลถูกใจค่ะนะคะมีแนวโน้มที่คำตอบแรกจะใช้ได้เลยค่ะแล้วที่สำคัญค่ะคุณสั่งด้วยเมตาพร้อมตัวฟรีหรือตัวโปรไม่ค่อยต่างกันค่ะนี่แอบกระซิบเลยนะดังนั้นบางครั้งคุณไม่ต้องซื้อตัวโปรก็ได้มันคือไม่ต้องจ่ายตังค์รายเดือนก็ได้อะนะตัวฟรีก็อาจจะทำได้ดีเหมือนกันซึ่งเดี๋ยววันนี้สาธิตให้ดูนะคะตัวฟรีเทียบกับตัวโปรเลยค่ะอ่ะใครนะคะสั้นๆเลยค่ะบอกไปเลยค่ะให้ AI สวมหมวกเป็นใครค่ะเพื่อทำให้หยิบ data set นั้นมาค่ะนะดังนั้นในที่นี้อาจารย์จะให้เป็นนักที่ปรึกษาทางการตลาดดิจิตอลเป็นนักการตลาดนะคะเนี่ยแบบนี้นี่คือตัวอย่างค่ะใครสำคัญมากๆค่ะ P ต้องสัมพันธ์กับ A ค่ะใครต้องสัมพันธ์กับ action หรือ aim ที่ให้เขาทำค่ะดังนั้น P ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นตัวเรานะคะเป็นคนอื่นก็ได้เป็นใครก็ได้ค่ะเราตั้งบทบาทให้เขาเลยเพื่อให้ AI สวมบทบาทเป็นสิ่งนั้นค่ะแล้วก็สามารถทำหน้าที่ได้ไปให้สุดทำหน้าที่ให้ได้เต็มที่เลยค่ะดังนั้นจะในชอบใช้คำว่าระดับโลกแนวหน้านะคะหรือว่าเป็นของ AC Nielsen นะ Ogilvy นะคะอุใส่ไปได้เลยค่ะนะทำอะไรบอกแล้วนะคะ P สำคัญคือต้องสัมพันธ์กับ A ค่ะดังนั้นคุณจะสนุกมากจะมี AI ที่มีหลายบทบาทนะคะจะมีใครหลายๆคนมาช่วยเราทำงานแล้วตรงทำอะไรเราก็บอกให้ชัดเจนเจาะจงค่ะนะอยากให้ทำอะไรนะคะเจาะจงเลยสร้างแคมเปญการตลาดดิจิทัลนะคะบอกเลยอยากให้ทำอะไรนะคะชัดกว่านี้ก็คือสร้างแคมเปญการตลาดบน Facebook เนี่ยชัดขึ้นบอกให้ชัดกว่านี้คือสร้างแคมเปญการตลาดนะเพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์อะไรนะคะใส่โปรไฟล์ผลิตภัณฑ์ไปก็ยิ่งชัดค่ะยิ่งคุณทำได้ชัดเท่าไหร่ผลออกมาก็ยิ่งชัดเจนเฉพาะเจาะจงและเอาไปใช้ได้มากเท่านั้นดังนั้นนี่คือเอมนะคะให้ใครค่ะเพื่อให้รู้ออดิเอนซ์ค่ะสำคัญมากกับการสื่อสารการตลาดนะคะคุณเปลี่ยนออดิเอนซ์ก็เปลี่ยนคอนเทนต์ที่ออกมาค่ะดังนั้นสำคัญมากจริงๆระหว่างวัยรุ่น Gen Zนะกับคนทำงาน Gen Y นะคะกับวัยรุ่นตอนปลายอย่างอาจารย์เนะ Gen X อย่างเงี้ยนะคะบางทีเราชอบคอนเทนต์ไม่เหมือนกันค่ะนะนึกออกไหมคะบางทีคุยกับอาจารย์เนะเนี่ยก็จะวัยรุ่นตอนปลายเนาะคอนเทนต์ต้องชัดเจนต้องเคลียร์นิดนึงต้องเป็นภาษาแบบมืออาชีพนิดนึงคุยกับวัยรุ่นนะคะ Gen Z นะหรือตอนนี้จะมี Gen ใหม่ออกมา Gen Beta ออกมา Gen Alpha ออกมาพวกนี้บางทีต้องภาษาตาร์ดนิดนึงนะคะดังนั้นให้ใครสำคัญมากๆค่ะระบุเลยนะว่าอยากให้เป็นใครหรือบางทีเป็นนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องเป็นภาษาในประเทศนั้นตาม culture ของเขาไปเนาะแบบไหนธีมค่ะนะแน่นอนเราอยากให้มีแนวคิดแบบไหนธีมแบบไหนแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะนะผลเป็นอย่างไรค่ะนี่ระบุผลลัพธ์มาเลยนะคะว่าอยากต้องการในรูปแบบไหนพูดแบบคร่าวๆเลยนะคะทำเป็นตารางให้ดูนะคะเมตาพร้อมนะคะนี่ค่ะยาวไหมยาวค่ะแต่คุณจะได้ผลลัพธ์ที่คุณถูกใจแล้วที่สำคัญนะคะคุณสั่งยาว AI ก็จะตอบกลับมายาวเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะเน้ให้ดูค่ะนะคะอาร์คพร้อมเป็นอีกแบบนึงค่ะถ้าคุณไม่รู้ว่าจะสั่งพร้อมยังไงก็ถามเลยค่ะว่าผมควรจะสั่งพร้อมยังไงแล้วให้ AI บอกพร้อมเรานะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ดีค่ะอ่ะเดี๋ยวจันเนจะมาลองทำกันดูเลยนะคะไปกันอย่างเร็วๆเลยนี่เป็นกรณีศึกษาค่ะนะเป็นของลูกศิษย์ค่ะเขาผลิตพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายค่ะเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูนะคะว่าพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายจะทำแคมเปญการตลาดยังไงมาค่ะเราจะพัฒนาร่วมกับ AI ค่ะดังนั้นตัวอย่างระดับการสนทนานะคะแน่นอนต้องเริ่มจากให้ AI ช่วยคิดกลยุทธ์สื่อสารการตลาดก่อนนะคะโดยเป็นแนวคิด Marketing Funnel ค่ะการตลาดดิจิตอลจะเป็น Marketing Funnel คือเปลี่ยนจากคนที่ไม่รู้จักเป็นคนที่รู้จักจากคนที่รู้จักเป็นคนที่ชอบรู้ใจเป็นคนที่ซื้อ

แล้วก็เป็นคนที่พักดีค่ะนี่คือฟันแนลค่ะที่เราค่อยๆสร้างลูกค้ามาเรื่อยๆนะคะซึ่งเดี๋ยวลองทำกันดูนะคะเดี๋ยวอาจารย์เนจะให้นะคะให้พร้อมกันเลยนะโดยที่อาจารย์เนจะเริ่มแรกก่อนจากเมตาพร้อมก่อนนะคะนะเดี๋ยวสาธิตนะคะนี่คือตัวอย่างพร้อมค่ะนะเดี๋ยวสาธิตให้ดูค่ะนี่ค่ะนี่คือเมตาพร้อมตัวยาวๆอย่างนี้เลยนะคะตามรูปแบบพาสเลยค่ะอาจารย์เนจให้ดูค่ะช่องที่มืดๆฝั่งซ้ายคือ Chat GPT ตัวฟรีค่ะฝั่งขวาคือ GPT O1 ที่ฉลาดที่สุดค่ะนะลองดูค่ะคลิกเลยนะคะคลิกเลยนี่เป็นเมตาพร้อมที่ทำเพื่อ Arc Prompt ค่ะว่าถ้าอยากทำกลยุทธ์การตลาดฉันควรให้ข้อมูลอะไรกับเธอบ้างนะเห็นไหมคะ AI แต่ละครั้งที่ตอบได้ไม่เหมือนกันค่ะนะแต่ถ้าคุณใส่พร้อมที่ดีนะคะ AI ตัวฟรีก็ไม่ต่างจาก AI ตัวที่เป็นฉลาดที่สุดเลยเพราะพร้อมเราดีค่ะนะคะเขาก็บอกเลยค่ะว่าเราต้องใส่อะไรให้เขาบ้างแล้วเขาถึงจะตอบได้ดีนี่คือการใช้เมตาพร้อมบวกกับอาร์คพร้อมด้วยกันค่ะก็คือว่าถ้าคุณเป็นนักการตลาดดิจิตอลในระดับโลกแล้วถ้าคุณจะต้องทำแคมเปญการตลาดให้กับพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายเนี่ยคุณต้องการข้อมูลอะไรบ้างเพื่อทำให้สั่งงานได้ดีขึ้นนะคะเราก็จะเตรียมข้อมูลตามนี้เลยนะคะเพื่อจะทำแคมเปญการตลาดค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะทำพร้อมต่อไปนะคะคือสมมติว่าเราให้ข้อมูลค่ะทำให้ข้อมูลให้พร้อมค่ะพร้อมต่อไปที่อาจารย์จะใช้นะคะเขาเรียกว่าเป็นซีเควนซ์พร้อมเนาะเพราะต่อจากพร้อมข้างบนแล้วก็ตอบคำถามข้อมูลทั้งหมดเลยค่ะนะคะตอบคำถามข้อมูลทั้งหมดเลยนะว่าที่เขาถามมาเนี่ยฉันจะตอบอะไรให้เธอบ้างนะคะนะเพื่อเป็นแคมเปญการตลาดเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่า AI ตัวฟรีและตัวโปรนะตอบต่างกันยังไงเราให้ข้อมูลเหมือนกันเลยค่ะทั้งคู่เลยแล้วกดส่งค่ะนะคะที่คุณเห็นที่อาจารย์ได้ใส่นี่คือหน้าจอในการสั่ง AI ค่ะสังเกตนิดนึงนะคะว่าโมเดล Chat GPT O1 ที่อยู่ใน Plus นะคะที่เรียก Plus ก็คือว่าจ่าย700บาทต่อเดือนนะคะตอนนี้ Pro มันจ่ายเป็นแพงกว่านี้ละนะคะ 7,000 บาทต่อเดือนละนะคะถ้า700บาทต่อเดือนเนี่ยจะมี O1 ซึ่งฉลาดมากๆแต่ต้องใช้เวลาคิดค่ะนะคะคือคิดมากกว่าคนอื่นนะคะนี่นะคะผลออกมานะคะนี่นะคะเห็นไหมคะสิ่งที่อาจารย์ชวนดูคือถ้าเราสั่งพร้อมที่ดีค่ะนะตัวฟรีหรือตัวโปรไม่ต่างกันเลยนะตัวฟรีเนี่ยสิ่งที่ได้คือ Chat GPT 4o mini ค่ะนะก็คือแบบให้ AI ที่ตัวที่แบบทำงานเร็วๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะมาให้เราขณะที่ O1 เนี่ยคิดเยอะนะคะตรรกะดีมากๆไม่ค่อยต่างกันค่ะอาจารย์เนเท่าที่ดูผลนะคะน่าสนใจไหมเนาะไม่ค่อยต่างกันนะฮะแล้วก็ออกมาเป็น5สเตจเหมือนกันของ customer journey ค่ะนะก็คือสเตจตั้งแต่ awareness evaluations conversions เงี้ยนะคะ post conversion นะคะเห็นไหมคะ loyalty state เห็นไหมคะเหมือนกันเนี่ยค่ะนะเราก็บอกไทม์ไลน์นะ O1 บอกไทม์ไลน์ด้วยน่าสนใจค่ะดังนั้นถ้าคุณเรียนรู้การสั่งพร้อมนะคะถึงแม้ว่าเราจะได้ LLM ตัวที่ไม่ได้เก่งมากมายนักก็ยังสามารถทำผลออกมาได้ดีค่ะเห็นไหมคะตัวฟรีมี KPI ให้ด้วยมีกลยุทธ์ให้ด้วยนะคะอาจารย์เนชอบทั้งคู่เลยบอกเลยชอบทั้งคู่เลยไม่ได้ต่างกันมากเลยเนื่องจากว่าเราสั่ง AI ได้ค่อนข้างดีนะคะเนาะ input ที่ดีก็เกิด output ที่ดีนะคะแล้วก็สังเกตเราใส่ input ก็คือข้อมูลเพิ่มเติมให้เขาเพื่อทำกลยุทธ์การตลาดได้ดีนะดังนั้นให้เกิดผลของแคมเปญการตลาดที่ดีค่ะนะนี่พอให้เป็นไอเดียค่ะเมื่อเปรียบเทียบกันเนาะดังนั้นถ้าคุณเห็นพร้อมตรงนี้แล้วนะคะคงพอเห็นเนาะว่าเราจะสามารถทำกลยุทธ์การตลาดได้ยังไงกันบ้างแล้วคำตอบเป็นยังไงกันบ้างนะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญค่ะต้องให้ข้อมูลนะคะที่จำเป็นนะคะเพื่อสร้างกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ดีด้วยซีเควนซ์พร้อมนะคะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถทำเพิ่มเติมได้นะคะอย่างเช่นขยายความรายละเอียดนะคะขอให้เขาขยายความรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละสเตจได้นะคะให้สร้างคอนเทนต์แพลนได้ให้สร้างสคริปต์วิดีโอได้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีเมตาพรอมให้หมดนะคะซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้ถ้าใครสนใจอยากได้เมตาพรอมนะคะติดต่ออาจารย์นี้ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างคร่าวๆค่ะนะคะรอบนี้ไม่ได้สาธิตแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างคร่าวๆเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่เราให้ข้อมูลเข้าไปค่ะที่เมื่อกี้อาจารย์เนส่งให้เป็นพร้อมที่2ก็คือให้ข้อมูลในแต่ละส่วนเข้าไปเพื่อเป็นอินพุตให้เขาในการคิดแคมเปญการตลาดนะคะเพื่อให้เขารู้ว่าผลิตภัณฑ์เนเจอร์ครีตคอนกรีตพิมพ์ลายของเรามีข้อมูลภายในอะไรบ้าง

จุดโดดเด่นเป็นยังไงบ้างกลุ่มเป้าหมายเป็นใครนะคะเห็นไหมคะนะเราก็ทำให้เขาสามารถตอบเราในเรื่องแคมเปญการตลาดได้ดีขึ้นอย่าหวังแคมเปญที่ดีโดยที่เราไม่ได้ให้อินพุตอะไรเลยนะคะนะเพราะเขาจะไม่เข้าใจธุรกิจเราเขาจะไม่เข้าใจกลุ่มเป้าหมายเรานะคะเขาจะไม่เข้าใจจุดโดดเด่นของแบรนด์เรานะบางทีกลุ่มเป้าหมายเนี่ยให้เป็นเพอร์โซนาได้ยิ่งดีเนาะนี่เป็นตัวอย่างคำตอบที่ได้ดังนั้นถึงแม้จะใช้ 4O mini ก็ได้คำตอบที่ดีค่ะนะนี่คือจากหน้าจอนะคะอาจารย์นี้มาสรุปให้ถ้าเป็น O1 ที่ฉลาดที่สุดคำตอบก็ลึกซึ้งมากขึ้นแต่ต่างกันนิดเดียวค่ะเนาะเพราะว่าเราสั่งพร้อมได้ดีไงคะนะแล้วก็เราสามารถทำเพิ่มทีละสเตจได้เห็นไหมคะนะก็ให้ขยายรายละเอียดนะคะแล้วก็ให้ใช้จัดลำดับความสำคัญนะคะเห็นไหมคะเวลาสั่งเราสั่งยาวค่ะเมตาพร้อมแต่คุณอาจจะไม่ต้องให้ตัวเพอร์โซนาคือตัว P ละนะคะไม่ต้องให้เขาสวมบทบาทแล้วเพราะมันอยู่ในแชทข้างบนแล้วค่ะถ้าเมื่อไหร่อยู่ในแชทเดียวกันเขาจะสวมบทบาทเดียวกันไปตลอดนะคะนี่ก็ตัวอย่างคำตอบที่ได้นะคะตอบยาวไหมตอบยาวค่ะนี่ขนาดตัวฟรีนะตอบยาวมากเลยค่ะเพราะเราสั่งพร้อมได้ดีไงคะนี่เห็นไหมคะนี่ O1 mini ค่ะก็คุณจ่ายเงินเนาะ you get what you pay เขาก็ให้เพิ่มมาหน่อยมีตารางตัวอย่างการจัดสรรงบประมาณเนาะการจัดลำดับความสำคัญก็มีเหตุผลให้มีข้อเสนอแนะให้นะคะดังนั้นถ้าทำจริงจังก็จะซื้อแบบ plus ก็ดีค่ะสนับสนุนนะคะแต่ถ้ายังไม่มีแบบ plus แบบฟรีก็ให้แนะนำให้ใช้สั่งพร้อมให้ดีค่ะนะแล้วก็ปรับแต่งไปเรื่อยๆค่ะทั้งหมดเนี้ยอยู่ในแชทเดียวกันหมดเลยนะคะอยู่ในแชทเดียวกันหมดเลยลองซีเควนซ์พร้อมใหม่ให้สร้างคอนเทนต์แพลนให้เรานี่นะคะนี่ตัวอย่างพร้อมค่ะนะเป็นสถาปนิกรุ่นใหม่นะอันนี้เปลี่ยนหมวกแล้วเปลี่ยนเพอร์โซนาใหม่ละคุณเป็นสถาปนิกรุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงในวงการนะคะอายุ32ปีทำงานที่บริษัทสถาปนิกชั้นนำนะคะจบการศึกษาสถาปัตยกรรมนะคะมหาวิทยาลัยชั้นนำนี่คือตัวเพอร์โซนาคือให้เป็นลูกค้าละนะคะลูกค้าของคอนกรีตพิมพ์ลายคือสถาปนิกเนาะนะคะเสร็จแล้วก็แบบบอกไปเลยค่ะโอ้โหละเอียดมากเลยนะคะนะบอกไปเลยค่ะว่าจากมุมมองสร้างแผนเนื้อหาให้หน่อยนะคะโดยที่เป็นเพอร์โซนาของการสร้างเนื้อหาการสร้างคอนเทนต์ค่ะนะเพื่อสร้างการรับรู้ในกลุ่มสถาปนิกด้วยกันนะดังนั้นโอ้โหเวลาคุณทำแคมเปญนะคะคุณสามารถเข้าสวมหมวกได้หลากหลายเพื่อให้ได้ไอเดียที่หลากหลายไอเดียชั่นเราจะหลากหลายมากๆเลยค่ะนะนี่ค่ะลองดูผลค่ะเห็นไหมคะน่าสนใจไหมนี่คือผลที่ได้ค่ะนะจะสามารถสร้างรูปแบบการนำเสนอยังไงนะคะเนื้อหาที่ต้องการเป็นไงนี่คือคอนเทนต์แพลนของเราค่ะนะเขาก็จะบอกเลยค่ะว่าเราควรจะสร้างเนื้อหาแบบที่มันมีเทรนด์การออกแบบนะแสดงตัวอย่างการจริงเปรียบเทียบก่อนหลังเบื้องหลังการผลิตการดูแลรักษาสถาปนิกชอบโอ้ถามอาจารย์เนธอาจารย์เนธเป็นนักการตลาดก็ไม่รู้ว่าสถาปนิกอยากได้อะไรเราก็เลยให้ AI สวมหมวกเป็นสถาปนิกเลยนะที่เหมือนกับลูกค้าของบริษัทนี้เลยเขาก็จะบอกเลยเขาอยากฟังคอนเทนต์แบบเนี้ยแล้วเสร็จแล้วปุ๊บนะก็บอกวิธีการถ่ายภาพให้เราด้วยถ้าทำคอนเทนต์ต้องถ่ายภาพแบบไหนใช้แสงแบบไหนโอ้โหทุกอย่างมาหมดค่ะทุกคนแฮชแท็กจะต้องแฮชแท็กอะไรนะคะที่สถาปนิกชอบนะคะแล้วก็เนื้อหา3เดือนควรจะมีแพลนยังไงชอบไหมล่ะทุกคนนะเรามีคอนเทนต์แพลนเลย AI ช่วยคิดค่ะนะเรามีส่วนร่วมคือให้อินพุตที่ดีมาดูแชท GPT O1 mini ค่ะสำหรับคนที่จ่ายเงินแบบ plus ค่ะนะดูซิต่างกันไหมเนี่ยรูปแบบการนำเสนอมันชัดเจนขึ้นเนาะบอกไปเลยว่าทำเป็นสตอรี่เป็นรีลอินโฟกราฟิกการ์ตูนสั้นแชร์ผลงานจากสถาปนิกด้วยกันนะคะบอกแพลตฟอร์มเลยว่าควรจะเป็นยังไงประเภทเนื้อหาใกล้เคียงกันค่ะตัวอย่างโครงการจริงเนื้อหาทางเทคนิคและการใช้งานใช้แฮชแท็กก็แฮชแท็กมาให้เลยว่ามีแฮชแท็กเฉพาะทางด้วยมีแฮชแท็กยอดนิยมด้วยนะมีแฮชแท็กแบรนด์ด้วยนะแฮชแท็กท้องถิ่นด้วยเนื่องจากแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของลูกศิษย์ที่ท้องที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็มีตัวอย่างปฏิทินด้วยน้องพยายามมากขึ้นค่ะเพราะเราจ่ายเงินเนาะนะคะมีนี่ตัวอย่างปฏิทินด้วยนะคะเมื่อกี้เป็นแผนคร่าวๆนะถ้าของฟรีเป็นแผนคร่าวๆอันนี้เป็นตัวอย่างปฏิทินให้เราดูเลยเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยค่ะมาดูลำดับสนทนาสุดท้ายค่ะถึงเวลาจะไปเอาแคมเปญไปใช้จริงค่ะนะคะตอนนี้ TikTok กำลังมาแรงเนาะดังนั้นตัวอย่างการสนทนานี้ก็คือสั่งซีเควนซ์เลยค่ะช่วยสร้างสคริปต์วิดีโอสั้นของ TikTok ได้ไหมยาวไม่เกิน2นาทีนะคะแล้วก็เปลี่ยนเพอร์โซนาใหม่นะคะในการสั่งเมตาพร้อมใหม่ให้สมมติบทบาทว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างคอนเทนต์ค่ะนะนี่คือส่วนท้ายของการทำแคมเปญแล้วนะคะคือทำมาเป็นคอนเทนต์เลยลองดูค่ะผลที่ได้ค่ะนะอาจารย์เนใช้สิ่งที่

เรียกว่าซีเควนซ์พร้อมก็คืออยู่ในแชทเดิมนะคะแล้วก็ใช้รูปแบบเมตาพร้อมนะคะก็คือพาสนั่นเองระบุให้รอบนี้นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญการสร้างคอนเทนต์แล้วค่ะอยู่ๆแล้วก็มีคนช่วยสร้างคอนเทนต์ให้เราเนาะนะคะแล้วก็บอกไปเลยค่ะว่าเป็นคอนเทนต์วิดีโอสั้นของวัสดุก่อสร้างและการออกแบบภารกิจคือขอได้ไหมคลิปวิดีโอ TikTok ความยาวไม่เกิน2นาทีใครถามอาจารย์เนกก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะเราก็ไม่ได้อยู่ในดูแลแบรนด์นะเราก็คิดไม่ออกเหมือนกันแต่ AI คิดได้ค่ะเพราะเขาเชี่ยวชาญในการสร้างคอนเทนต์ของวัสดุก่อสร้างเนาะนะแล้วก็บอกไปเลยกลุ่มเป้าหมายเป็นใครลอกมาเลยค่ะให้เขารู้นะนี่คือ R ค่ะกลุ่มเป้าหมายที่จะฟังคอนเทนต์นี้คือสถาปนิกรุ่นใหม่ทำงานในบริษัทสถาปนิกชั้นนำค่ะชอบการออกแบบธรรมชาติเนื้อหาโทนเป็นยังไงคะให้เห็นโชว์รูมตัวอย่างผลิตภัณฑ์สตรัคเจอร์คือเนี่ยโทนเสียงนะมืออาชีพเป็นกันเองนะสตรัคเจอร์คือต้องเน้นความเชี่ยวชาญคุณภาพและระบุองค์ประกอบเสียงที่จะใช้ถ่ายทำแตรเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะอาจารย์เนไม่ได้โชว์หน้าจอนะโชว์ผลเต็มๆเลยดีกว่า ChatGPT CEO ค่ะนั่นคืออยู่ในแบบฟรีค่ะโอ้เปิดมานะคะวิดีโอมุมกว้างไวช็อตโชว์รูมนะคะให้เห็นโชว์รูมสวยงามทันสมัยนะคะแบบธรรมชาติบรรยากาศอบอุ่นและไม่เสียง voice over คุณกำลังมองหาวัสดุตกแต่งที่เป็นธรรมชาติและยั่งยืนสำหรับโปรเจกต์ใหม่อยู่หรือเปล่ามารู้จักคอนกรีตพิมพ์ลายเนเจอร์คลิกกันเถอะนี่เห็นไหมคะแล้วก็มีช่วงแนะนำโชว์รูมก็แพนไปถ่ายโชว์รูมเลยค่ะแบบ close up ให้เห็นตัวอย่างแผ่นคอนกรีตพิมพ์ลายค่ะแล้วก็มีเสียงบรรยายว่าเราเข้าใจว่าสถาปนิกยุคใหม่ต้องการวัสดุใหม่ทั้งด้านดีไซน์ความยั่งยืนความคุ้มค่านี่คือคอนกรีตพิมพ์ลายคุณภาพสูงจากเนเจอร์คริกที่ช่วยยกระดับให้โปรเจกต์ของคุณนะคะดังนั้นจะเห็นได้นะคะมีทั้งแนะนำภาพแนะนำมุมกล้องแนะนำเสียงค่ะซึ่งมีทั้งหมด5ช่วงภายใน2นาทีแล้วก็แนะนำองค์ประกอบเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นการใช้ซับไตเติ้ลจำเป็นต้องมีนะแฮชแท็กที่แนะนำช่วงเวลาและโทนแสงให้ใช้แสงธรรมชาตินะสื่อถึงความเป็นธรรมชาติชอบไหมล่ะชอบนะเอาไปใช้ได้เลยนะนี่ขนาดไม่ใช่ตัวเสียตังค์นะของ ChatGPT นะจะได้ก็ว่าเอาไปใช้ได้เลยแหละเดี๋ยวมาดูตัวโอวันมินิค่ะเสียตังค์แล้วได้อะไรนะเสียตังค์ได้แบบนี้เลยค่ะ4หน้าค่ะทุกคนอ่านไม่ออกแน่นอนนะคะมันตัวเล็กนะคะแต่อาจารย์เนกเดี๋ยวขยายให้ดูค่ะองค์ประกอบภาพและเสียงนะคะบอกมาโดยละเอียดเลยค่ะว่าเปิดวิดีโอมาจะมีภาพและเสียงอะไรบ้างนะคะคล้ายเมื่อกี้เลยคล้ายเมื่อกี้เลยนะคะแต่เพิ่มเติมค่ะสคริปต์แยกออกมาค่ะนะคะเพิ่มเติมคือความขยันขึ้นนะแยกสคริปต์ออกมาให้เผื่อคุณจะเลือกปริ้นตรงนี้ไปให้คนที่ทำ voice overนะแล้วนอกจากนี้แนวทางการถ่ายภาพนะละเอียดขึ้นนะองค์ประกอบกฎ3ส่วนต้องมานะการใช้สีการเคลื่อนไหวกล้องนะโอ้โหพี่ๆช่างภาพชอบไหมคะที่อัดวิดีโออยู่ตอนนี้แนวทางการเขียนแคปชั่นค่ะโอ้บอกแคปชั่นให้ด้วยนะคะแน่นอน TikTok ถึงแม้ว่าจะเป็นวิดีโอสั้นนะก็จะมีแคปชั่นให้เราเขียนนะคะซึ่งเขียนแบบ TikTok เลยค่ะเขียนสั้นๆแบบเนี้ยนะบรรทัด2บรรทัดเอง TikTok จะเป็นการเขียนแบบแคปชั่นสั้นๆไม่เหมือนแคปชั่น Facebook Instagram แล้วก็มีแฮชแท็กให้ Call to Action มาข้อมูลเชิงลึกมานะคะนะขอบคุณให้เครดิตมานะคะอันนี้อยู่ในวิดีโอค่ะนะนะช่วงกลางจะมีอะไรบ้างนะคะความถี่ในการโพสต์ขยันเลยค่ะเพราะเราจ่ายเงินนะคะบอกเลยจนจะโพสต์เวลาเท่าไหร่ TikTok ถึงจะชอบ Instagram ถึงจะชอบนะคะแฮชแท็กที่เป็นแยกอีกแล้วนะคะแฮชแท็กเฉพาะทางแฮชแท็กยอดนิยมแฮชแท็กท้องถิ่นนะคะโอ้ชอบไหมชอบนะเดี๋ยวจะได้ลองสาธิตให้ดูนะคะว่าถ้าต้องการให้ขยายละเอียดในการทำแคมเปญในการสร้างการรับรู้ค่ะนั่นคือขั้นตอนแรกนะคะของ customer journey หรือ marketing funnel คือทำให้จากคนที่ไม่รู้จักเรามาเป็นคนที่รู้จักเราก็คือ awareness stage นะคะโดยมุ่งใช้โซเชียลมีเดียให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแล้วก็สั่งให้จัดลำดับความสำคัญของแพลตฟอร์มด้วยนะคะแพลตฟอร์มไหนจะเหมาะกับผลิตภัณฑ์นี้ที่สุดทุ่มเทงบประมาณและทรัพยากรอย่างไรข้อความหลักนะคะที่จะสื่อสารกับลูกค้านะคะลูกค้ามี3กลุ่มคือเจ้าของบ้านผู้รับเหมาและสถาปนิกนะคะและกลุ่มเป้าหมายศักยภาพอื่นๆนะคะโอ้โหพร้อมยาวมากเดี๋ยวก๊อปปี้ให้ดูเลยค่ะนะเช่นเดิมนะคะนี่สีดำคือ ChatGPT ตัวฟรีนะคะสีขาวคือ ChatGPT ตัวที่เป็น Plus นะคะคือตัวที่เราเสียตังค่ะนะอันนี้เป็น Sequence Prompt ค่ะนะก็ขอให้ขยายรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะกด Enter ส่งไปได้เลยค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะตัวที่ O1 เนี่ยเขาจะต้องใช้เวลาคิดนิดนึงนะมีถูกบังคับให้มีกระบวนการคิดค่ะนะคิดลึก
คิดลึกคิดซับซ้อนกว่านะคะนะเขาก็จะคิดทีละเรื่องไปเลยนะคะตามคำสั่งค่ะสั่งอะไรได้อย่างนั้นค่ะนะคะนี่คือแผนงานทั้งหมดค่ะตัวฟรีก็ทำได้ไม่เลวค่ะเนี่ยจะได้เลื่อนตัวฟรีให้ดูนะคะเขาบอกว่าให้เอาตั้งต้นก่อนนะคะจัดลำดับความสำคัญให้เลือก Facebook ค่ะนะคะเพราะเป็นแพลตฟอร์มที่คนใช้งานครอบคลุมค่ะนะคะเข้าใจว่าพวกผู้รับเหมาสถาปนิกค่อนข้างใช้ Facebook นะคะแล้วก็กลยุทธ์ก็คือให้เนื้อหาสม่ำเสมอลองไปคือ YouTube ค่ะเพราะ YouTube สาธิตผลิตภัณฑ์ได้ดีค่ะต่อไปคือ Instagram ค่ะเพราะ Instagram เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างแรงบันดาลใจนะคะด้วยรูปสวยๆนะคะจะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านนะคะ LINE นี่สำคัญต่ำสุดนะคะใช้สื่อสารติดตามเฉยๆมีเหตุมีผลดีนะคะ Key Message คือสร้างบ้านในฝันด้วยคอนกรีตพิมพ์ลายคุณภาพสูงจากผู้เชี่ยวชาญดีค่ะนะผู้รับเหมาก็จะเป็นเมสเสจอีกอย่างนึงค่ะมั่นใจคุณภาพส่งมอบตรงเวลาเห็นไหมคะเขาจะคำนึงถึงสิ่งที่ต้องการของแต่ละกลุ่มค่ะนะคะถ้าสถาปนิกก็คือวัสดุหลากหลายตอบจินตนาการนะคะแน่นอนสถาปนิกคือนักออกแบบนะคะนะคะน่าสนใจค่ะนะมีโทนเสียงให้ด้วยนี่คือของฟรีนะคะ Facebook 40 YouTube 30 Instagram 20ค่ะ นะคะแล้วก็ตัว ChatGPT นะคะก็จะบอกว่าถ้าต้องการปรับก็ให้แจ้งเราก็คือ sequence พร้อมต่อไปได้อีกเดี๋ยวมาดู O1 ค่ะนะยังเขียนไม่เสร็จเลยทุกคนนะทำงานหนักจริงๆนะคุ้มค่าเก็บการสมัครนะคะนี่ยังเขียนไม่เสร็จเลยค่ะนะทั้งที่อาจารย์นี่ยิงพร้อมไปพร้อมๆกันนะมีลิงก์อินออกมาด้วยโอ้ยอาจารย์นี่ชอบนะคะลิงก์อินนะเพราะอะไรพวกสถาปนิกก็อยู่ในนั้นเยอะนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะเดี๋ยวจะได้รอให้เขาจบก่อนค่ะเดี๋ยวรีวิวดูด้วยกันเลยเอาจริงๆของตัวฟรีจะได้พอใจระดับหนึ่งนะคะแต่เดี๋ยวดูตัวที่เป็น plus นะคะจะบอกว่าจะได้พอใจตรงไหนนี่ค่ะเลื่อนให้ดูตั้งแต่ต้นค่ะแผนงานในการสร้างการรับรู้ค่ะก็คือเปลี่ยนจากคนผ่านมาเป็นคนรู้จักนะรู้จักผลิตภัณฑ์เรานะคะก็เห็นนะคะแพลตฟอร์มเหมือนกับตัวฟรีค่ะ Facebook ค่ะเพราะฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่นะคะที่เพิ่มเติมคือมีกลยุทธ์ด้วยนะอย่างเช่น Facebook Page Content Live Sections Webinar อันนี้ให้เพิ่มค่ะนะของเพิ่มที่คุณจ่ายตังค์ YouTube ค่ะนะก็เหมือนกันเลยนะคะแต่เพิ่มกลยุทธ์ให้ด้วยนะคะวิดีโอคอนเทนต์นะคะ YouTube Ad นะคะทำให้คุณเห็นนะคะว่ามีกลยุทธ์อะไรที่ใช้ใน YouTube บ้างนะคะ LINE ค่ะอันดับ3นะคะอันนี้แปลกค่ะไม่เหมือนเขาคือเมื่อกี้ฝั่งฟรีแนะนำ Instagram นะคะอันนี้เหตุผลก็คือว่าให้เปิด LINE Official Account ค่ะถ้าบอกเหตุผลเนี้ยโอเคตอนแรก Against อยู่ในใจนะรู้สึกว่า Instagram น่าจะอันดับ3แต่ว่าบอกว่า LINE Official Account ค่ะเพื่อที่คนรู้จักแล้วจะได้ติดตามต่อได้ถ้าอันนี้ซาวค่ะนะแล้วก็ Instagram ค่ะเน้นภาพลักษณ์นะเหมาะกับ 25-45 ปีอันนี้จริงนะคะจะได้เป็นวิชวลโชว์เคสแล้วก็เน้นกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์นะคะดังนั้นความละเอียดมีมากขึ้นเหตุผลพอกันค่ะทั้งคู่พอกันแต่ความละเอียดเขามีมากขึ้นมีเรื่องกลยุทธ์ด้วยนะคะแล้วก็บอกคีย์แวลูด้วยก่อนจะบอกแคมเปญเนาะนะคะเปลี่ยนพื้นบ้านให้สวยโดดเด่นด้วยคอนกรีตพิมพ์ลายพรีเมียมนะนั่นพอผู้รับเหมาล่ะยกระดับมาตรฐานโครงการของคุณเมื่อกี้ของฟรีจำได้ไหมคะแค่คุณภาพส่งมอบตรงเวลานะสถาปนิกล่ะคะดีไซน์ไร้ขีดจำกัดด้วยคอนกรีตพิมพ์ลายหลากหลายนะตอบโจทย์ฟังก์ชันความสวยงามนะในส่วนของแคมเปญจะได้ว่าพอกันนะคะนะก็โอวันอาจจะมีคำหรูๆขึ้นมานิดนึงนะคะแต่พอกันนะจะได้ชอบตรงกลยุทธ์มากกว่าเนี่ยเห็นกลยุทธ์การสื่อสารไหมคะนะดังนั้นถ้าส่วนกลยุทธ์ให้คะแนน O1 เลยค่ะคือคุณเสียตังค์เถอะคุณได้กลยุทธ์ลึกๆนะแต่ตัวฟรีก็ใช้ได้ดีไม่เลวไม่เลวค่ะแต่ถ้าอยากได้กลยุทธ์เป็นคนที่คิดอะไรแบบต้องมีตรรกะในการคิดนะคะแนะนำตัว Plus ค่ะทำได้ดีสำหรับแคมเปญการตลาดนะคะนี่คือตัวอย่างพอให้เห็นภาพนะคะเดี๋ยวต่อไปอาจารย์เนจะรีวิวขั้นตอนต่อไปโดยที่เป็น

ดีครับชุดวิชานี้เป็นชุดวิชา97214วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนครับหน่วยนี้เป็นหน่วยที่6ครับเรื่องเหล็กและอลูมิเนียมสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ครับหน่วยนี้ประกอบด้วย2ตอนนะครับตอนแรกเป็นเรื่องของเหล็กสำหรับงานบรรจุภัณฑ์และตอนที่2เป็นเรื่องของอลูมิเนียมสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ครับทั้ง2ตอนจะอธิบายถึงที่มาและกระบวนการผลิตในการนำเหล็กและอลูมิเนียมในใช้ในงานบรรจุภัณฑ์นะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของการนำเหล็กนะครับมาใช้ในงานบรรจุภัณฑ์ซึ่งเหล็กที่ได้นะครับส่วนใหญ่เราจะใช้ในรูปของเหล็กแผ่นซึ่งได้มาจากกระบวนการบดนะครับคัดแยกและนำไปถลุงเพื่อนำไปรีดเป็นแผ่นต่อไปนะครับแร่ที่เรามาใช้ในการผลิตเหล็กนั้นก็คือแร่เฮมาไทต์นะครับแล้วก็แมกนีไทต์เป็นส่วนใหญ่นะครับแผ่นเหล็กนะครับที่ได้มานี่จะนำมาเคลือบนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเรานิยมที่จะใช้ในการเคลือบด้วยดีบุกนะครับและเคลือบด้วยโครเมียมนะครับการเคลือบด้วยดีบุกนะครับเราจะเคลือบโดยมีชั้นต่างๆดังรูปนะครับก็คือมีชั้นของดีบุกและมีชั้นของออกไซด์ทั้ง2ด้านของเหล็กแผ่นนะครับและชั้นสุดท้ายจะเป็นชั้นของน้ำมันนะครับเพื่อป้องกันการขีดข่วนนะครับสำหรับสัญลักษณ์ในการใช้เพื่อที่จะบอกนะครับถึงประเภทของการเคลือบของดีบุกนะครับจะแสดงดังตารางนะครับก็คือการเคลือบน่าจะมี2แบบนะครับก็คือเคลือบ2ด้านนะครับด้วยความหนาที่เท่ากันกับเคลือบ2ด้านที่ความหนาต่างกันนะครับการเคลือบที่ความหนาเท่ากันนั้นนะครับตัวเลขทั้ง2ด้านนะครับของสัญลักษณ์นี้จะเท่ากันนะครับตัวเลขที่น้อยก็จะแสดงปริมาณของดีบุกนะครับซึ่งเป็นกรัมต่อตารางเมตรที่ต่ำนะครับตัวเลขที่มากก็จะแสดงปริมาณกรัมต่อตารางเมตรของดีบุกที่สูงนะครับส่วนการเคลือบที่ไม่เท่ากันนะครับด้านที่เป็นตัวเลขมากนั้นจะบอกว่าดีบุกมีปริมาณมากอยู่ในด้านที่มีตัวเลขมากส่วนด้านที่มีตัวเลขน้อยก็จะบอกว่าเป็นด้านที่มีการเคลือบดีบุกที่น้อยกว่านะครับสองด้านนี้ใช้ต่างกันนะครับเนื่องจากว่าเหล็กแผ่นที่มาเคลือบด้วยดีบุกแล้วเนี่ยจะใช้ทำเป็นบรรจุภัณฑ์นะครับด้านหนึ่งเนี่ยจะสัมผัสกับอาหารโดยตรงนะครับซึ่งจะต้องมีการป้องกันปฏิกิริยาหรือการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นภายในนะครับซึ่งด้านนั้นจะเป็นด้านที่มีตัวเลขมากนะครับส่วนด้านที่ตัวเลขน้อยนั้นเราจะใช้ในการพิมพ์นะครับโดยเคลือบหมึกสีนะครับเพื่อความสวยงามรวมถึงบ่งบอกถึงรายละเอียดของภาชนะและบรรจุภัณฑ์นั้นๆนะครับสำหรับเหล็กแผ่นที่เคลือบด้วยโครเมียมนะครับจะมีชั้นเคลือบคล้ายๆกับดีบุกนะครับก็คือเคลือบด้วยชั้นโครเมียมชั้นออกไซด์และชั้นน้ำมันนะครับโดยชั้นโครเมียมนั้นมีข้อดีเหนือกว่าดีบุกก็คือว่าจะมีความแข็งแรงมากกว่าและมีความสวยงามนะครับแล้วก็พิมพ์ติดสีได้ดีกว่านะครับแต่ชั้นเคลือบของโครเมียมนั้นจะมีความบางกว่าชั้นเคลือบของดีบุกนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับสามารถเลือกได้ทั้ง2แบบนะครับส่วนมาตรฐานนะครับและชนิดของการเคลือบของโครเมียมนะครับโครเมียมนั้นจะเคลือบอยู่ในช่วงของปริมาณโครเมียมต่อพื้นที่นะครับอยู่ในช่วง50-150นะครับมิลลิกรัมต่อตารางเมตรนะครับชั้นโครเมียมออกไซด์อยู่ในช่วง5-35นะครับมิลลิกรัมต่อตารางเมตรนะครับส่วนน้ำมันที่ใช้เคลือบนั้นจะใช้น้ำมันในปริมาณที่น้อยกว่านะครับผิวของเหล็กเคลือบนะครับที่ได้จากกระบวนการรีดนะครับเราจะพบว่ามันจะมีความหยาบผิวนะครับบอกเป็นความหยาบผิวที่ต่ำกลางแล้วก็มากนะครับแบบแรกนี้จะเป็นผิวแบบไบรท์นะครับก็คือมีความหยาบผิวที่ต่ำนะครับน้อยกว่า 0.5 ไมครอนนะครับผิวแบบนี้เนี่ยจะมีความมันเงานะครับสวยงามนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือจะเป็นรอยขีดข่วนได้ง่ายนะครับแบบต่อมาจะเป็นผิวแบบสโตนนะครับมีความหยาบผิวที่ประมาณ 0.35-0.6 ไมครอนนะครับแบบนี้จะมีความหยาบมากขึ้นกว่าแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับเพียงเล็กน้อยนะครับความหยาบที่เพิ่มขึ้นนั้นจะช่วยให้การเคลือบแบล็กเกอร์หรือการพิมพ์สีติดได้ดีขึ้นนะครับแบบสุดท้ายเป็นผิวแมตต์นะครับผิวแมตต์นี่จะมีความหยาบที่สูงที่สุดเลย 0.9 ไมครอนนะครับลักษณะคล้ายๆผิวส้มนะครับมีความขรุขระชัดเจนนะครับความหยาบที่เพิ่มขึ้นนั้นก็จะช่วยให้แล็กเกอร์นั้นติดดีขึ้นนะครับแล้วก็เกิดรอยขีดข่วนได้ยากกว่านะครับนิยมใช้นะครับชุบด้วยดีบุกไม่ผ่านการขัดเงานะครับก็จะได้สีได้

านนะแล้วก็มีความเทาสีเทาเล็กน้อยนิยมใช้ทำฝาจีบนะครับสำหรับขวดน้ำอัดลมนะครับอีกแบบนึงนะครับไปชุบได้ดีบุกแล้วผ่านกระบวนการทำให้เงานะครับซึ่งแบบนี้จะใช้เป็นผิวที่มีความสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ทำเป็นกระป๋องที่มีสีสันมากสำหรับมาตรฐานของแผ่นเหล็กเคลือบนะครับจะมี2ประเภทนะครับก็คือเหล็กคาร์บอนต่ำนะครับรีดเย็นครั้งเดียวครับกับเหล็กคาร์บอนต่ำรีดเย็น2ครั้งนะครับแบบเหล็กคาร์บอนต่ำรีดเย็นครั้งเดียวเนี่ยนะครับความหนาจะอยู่ในช่วงประมาณ 0.1 ถึง 0.5 มิลลิเมตรนะครับซึ่งระดับความแข็งเนี่ยถ้าเราดูค่าความแข็งนะครับจะอยู่ในช่วงประมาณ49ถึง61 HR นะครับซึ่งก็คือตั้งแต่ความแข็งน้อยนะครับก็คือประมาณ49จนถึงความแข็งที่ค่อนข้างสูงก็คือ61นะครับความแข็งน้อยนั้นมีข้อดีก็คือว่าสามารถยืดตัวได้สูงนะครับเหมาะกับการขึ้นรูปที่ต้องใช้การยืดตัวมากๆนะครับส่วนความแข็งที่เพิ่มขึ้นนะครับการยืดตัวก็จะลดลงนะครับส่วนใหญ่แล้วความแข็งที่น้อยแล้วยืดตัวได้มากเราจะใช้ในการผลิตพวกฝาสเปรย์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็ภาชนะที่มีทรงสูงนะครับส่วนความแข็งแรงนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับและมีการยืดตัวได้พอสมควรเนี่ยจะใช้กับพวกผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋องนะครับหรือว่าอาหารทะเลที่ต้องการการขึ้นรูปนะครับที่มีปริมาตรมากขึ้นนะครับแล้วก็ฝาสเปรย์ขนาดใหญ่นะครับความแข็งที่สูงยืดตัวได้ไม่มากนะครับเหมาะในการขึ้นรูปที่ต้องการความแข็งแรงนะครับเช่นพวกกระป๋อง3ชิ้นนะครับบรรจุอาหารกระป๋องขนาดกลางนะครับที่มีความแข็งแรงแล้วก็รับแรงดันได้พอสมควรนะครับนะครับเหล็กแผ่นอีกชนิดนึงนะครับก็คือเหล็กคาร์บอนต่ำที่รีดเย็นนะครับเชิงซ้อนหมายความว่ารีดเย็นมากกว่า1ครั้งนะครับความหนาจะอยู่ในช่วง 0.14 นะครับถึง 0.3 มิลลิเมตรนะครับซึ่งค่าความแข็งก็จะเพิ่มขึ้นกว่าเหล็กเมื่อสักครู่นี้นะครับจะอยู่ในช่วงที่ประมาณ65ถึง80 HR นะครับความแข็งแรงเพิ่มสูงขึ้นการยืดตัวก็จะน้อยลงตามมาเช่นกันนะครับลักษณะของการใช้งานนะครับเน้นไปที่บรรจุภัณฑ์อาหารซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเน้นที่บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับความแข็งที่สูงขึ้นการยืดตัวน้อยลงไปอีกนะครับนะครับก็เหมาะกับการใช้ผลิตเป็นกระป๋อง3ชิ้นนะครับแล้วก็กระป๋องขึ้นรูป2ชิ้นที่ควบคุมการผลิตนะครับแล้วต้องการความแข็งแรงที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับส่วนความแข็งแรงที่สูงมากๆนะครับประมาณ80นะครับก็อาจจะใช้งานได้น้อยลงกว่านะครับกว่าชนิดอื่นๆนะครับสมบัติและมาตรฐานของแผ่นเหล็กเคลือบนะครับเมื่อเราพิจารณาเรื่องของการเคลือบดีบุกนะครับมีการเคลือบ2ด้านที่เท่ากันนะครับถ้าเราพิจารณาของมวลดีบุกที่เคลือบนะครับถ้าปริมาณมวลดีบุกที่เคลือบนั้นน้อยนะครับเช่น 2.8 นะครับหรือว่า 5.6 นะครับเราจะใช้ในการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีฤทธิ์กัดก่อนมากนะครับเช่นน้ำมันพืชหรืออาหารแห้งนะครับซึ่งสามารถบรรจุอาหารที่ไม่กัดก่อนมากเหล่านี้ได้นะครับหรือว่านะครับใช้ในการเคลือบแบล็คเกอร์เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยากับซัลเฟอร์ในอาหารก็ได้นะครับเช่นในนมนะครับหรือว่าปลานะครับที่ใช้ทำอาหารนะครับสามารถพิมพ์ติดสีได้ดีนะครับเมื่อกระบวนการในการเคลือบด้วยดีบุกนะครับถ้าเพิ่มปริมาณดีบุกมากขึ้นนะครับก็จะทำให้กระป๋องนะครับหรือว่าภาชนะที่ทำจากเหล็กแผ่นเคลือบดีบุกนั้นป้องกันการกัดกร่อนได้มากขึ้นตามไปด้วยนะครับเช่นกรณีที่เราใช้นะครับมวลดีบุก 11.2 กรัมต่อตารางเมตรนะครับก็สามารถทนการกัดกร่อนได้มากขึ้นเช่นนะครับนำไปใช้บรรจุผลไม้ที่มีความเป็นกรดนะครับหรือว่ามีรสเปรี้ยวมากๆได้สำหรับเหล็กแผ่นที่เคลือบดีบุก2ด้านไม่เท่ากันนะครับด้านที่เป็นตัวเลขมากจะใช้เป็นด้านในภาชนะเพื่อบรรจุอาหารนะครับเพื่อป้องกันการกัดกร่อนหรือการทำปฏิกิริยากับอาหารโดยตรงนะครับส่วนด้านนอกนะครับใช้พิมพ์เคลือบนะครับสำหรับทำฉลากของสินค้านั้นๆนะครับสำหรับแผ่นเหล็กที่เคลือบโครเมียมนะครับก็มีการใช้งานที่คล้ายกับดีบุกนะครับเพียงแต่ว่าโครเมียมนั้นจะทนความร้อนได้ดีกว่านะครับแล้วก็มีความแข็งแรงมากกว่านะครับทนต่อการเกิดสนิม
ได้ดีนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เท่ากับแผ่นเหล็กที่เคลือบได้ดีบุกนะครับแต่ว่าสามารถที่จะใช้งานได้เช่นกันนะครับแล้วก็โครเมียมเนี่ยปิดแล็กเกอร์และสีพิมพ์ได้ดีกว่านะครับเวลาเราพิมพ์สีติดเข้าไปเนี่ยมันจะสามารถติดได้ดีกว่าแผ่นเหล็กที่เคลือบได้ดีบุกนะครับการใช้งานก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่ต้องรับอุณหภูมิที่สูงนะครับเช่นของร้อนน้ำร้อนนะครับก็สามารถที่จะใช้แผ่นเหล็กที่เคลือบด้วยโครเมียมได้ดีกว่าเหมาะสมกว่าดีบุกนะครับเนื่องจากว่าโครเมียมนั้นมีจุดหลอมเหลวที่สูงกว่านั่นเองนะครับสำหรับกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นนะครับเริ่มด้วยการนำแร่มาหลอมนะครับและเติมคาร์บอนในปริมาณที่ต่ำนะครับแล้วทำการหล่ออย่างต่อเนื่องนะครับมีลักษณะเป็นแท่งนะครับออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วนำไปรีดนะครับที่ความร้อนสูงนะครับหลังจากนั้นกำจัดออกไซด์ด้วยกรดนะครับเนื่องจากว่าเหล็กเมื่อเจอความร้อนเข้าไปนะครับจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศทำให้เกิดชั้นออกไซด์นะครับเราต้องกำจัดชั้นออกไซด์เหล่านี้ออกไปด้วยกรดนะครับหลังจากนั้นนำเหล็กไปรีดเย็นนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแผ่นนะครับแล้วก็นำไปอบอ่อนนะครับเพื่อให้ความเค้นหรือว่าแรงที่สะสมอยู่ในผิวเหล็กนั้นน้อยลงนะครับนำไปปรับสภาพผิวนะครับปรับความหยาบผิวให้ได้ตามต้องการนะครับหลังจากนั้นไปรีดเย็นซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้ขนาดความหนาตามต้องการนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับนำแผ่นเหล็กดังกล่าวนะครับไปเคลือบด้วยกระบวนการทางไฟฟ้าเคมีนะครับทั้งเคลือบด้วยดีบุกหรือว่าเคลือบด้วยโครเมียมก็ใช้วิธีการเดียวกันนะครับล้างผิวด้วยกรดและด่างนะครับหลังจากนั้นนำไปเคลือบด้วยวิธีการทางไฟฟ้าเคมีนะครับแล้วก็ทำให้มันเงานะครับหลังจากนั้นก็ปรับสภาพผิวให้มีความเสถียรขึ้นนะครับสร้างแผ่นฟิล์มออกไซด์บนผิวนะครับเนื่องจากจะช่วยให้เกิดการป้องกันการกัดกร่อนนะครับในการเอาไปใช้งานได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็นำไปล้างนะครับอบให้แห้งแล้วก็เคลือบด้วยน้ำมันนะครับเพื่อป้องกันสนิมหรือว่าป้องกันการขีดข่วนนะครับหลังจากนั้นก็นำนะครับการเคลือบสารนะครับเพื่อช่วยการยึดนะก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับรวมถึงการรองพื้นด้วยสีรองพื้นนะครับหลังจากนั้นเราก็พิมพ์สีนะครับแล้วก็นำไปเคลือบด้วยสารที่ทำให้เงามากขึ้นนะครับกระบวนการผลิตกระป๋องเหล็ก3ชิ้นนะครับเป็นกระบวนการที่นิยมนะครับเนื่องจากว่าขึ้นรูปได้ง่ายนะครับก็คือมีฝาบนฝาล่างแล้วก็ด้านข้างของกระป๋องที่ม้วนมาเป็นลำตัวของกระป๋องนั่นเองนะครับเริ่มต้นจากการตัดแผ่นโลหะนะครับจากม้วนขนาดใหญ่นะครับตัดมาเป็นแผ่นก่อนหลังจากนั้นเอามาเคลือบในชั้นแรกนะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์ฉลากนะครับแล้วก็เคลือบทับอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ตัดมาเป็นแผ่นเล็กๆนะและเอามาม้วนนะครับมาม้วนแล้วก็เชื่อมให้เป็นลำตัวของด้านข้างกระป๋องนะครับก็เป็นลักษณะทรงกระบอกนะหลังจากนั้นก็เอามาประกบกันกับฝาบนและฝาล่างนะครับเพื่อให้แข็งแรงและประกอบกันเป็นตัวกระป๋องนะครับเคลือบด้านในกระป๋องด้วยการพ่นสเปรย์นะครับพ่นสารเคลือบเข้าไว้นะหลังจากนั้นก็ไปอบให้แห้งนะครับแล้วก็ทดสอบการรั่วซึมครับสำหรับตอนที่2นะครับเป็นเรื่องของอลูมิเนียมในงานบรรจุภัณฑ์นะครับแหล่งที่มาของอลูมิเนียมนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมาจากแร่บ็อกไซส์นะครับซึ่งเป็นแร่หลักนะครับที่ใช้ในการผลิตอลูมิเนียมนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับแร่บ็อกไซด์นั้นจะประกอบด้วยอลูมิน่านะครับก็คืออลูมิเนียมออกไซด์นะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักนะครับของแร่บ็อกไซด์นะครับอลูมิเนียมออกไซด์นี้เราจะต้องนำมาแยกออกซิเจนนะครับออกจากอลูมิเนียมนะครับเราจึงจะได้โลหะอลูมิเนียมบริสุทธิ์ออกมานะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีสารเจือปนอื่นๆนะครับเช่นแร่เหล็กออกไซด์นะครับไทเทเนียมออกไซด์เป็นต้นนะครับซึ่งแร่นะครับหรือว่าสิ่งเจือปนต่างๆนะครับเราจะสกัดออกไปนะครับด้วยวิธีการทางไฟฟ้าเคมีนะครับองค์ประกอบทางเคมีของอลูมิเนียมที่เรานำไปใช้ในงานบรรจุภัณฑ์นะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นภาชนะที่เอามาทำนะครับเป็นท่อหรือว่าภาชนะทั่วไปที่ทำมาจากอลูมิเนียมเนี่ยนะครับจะมีอลูมิเนียมอยู่สูงมากนะครับประมาณ 99%
นะครับเพราะฉะนั้นกระป๋องน้ำอัดลมนะครับหรือภาชนะที่ทำจากอลูมิเนียมทั่วๆไปเนี่ยนะครับมีส่วนผสมของอลูมิเนียมสูงนะครับสามารถนำไปรีไซ

คิลได้นะครับส่วนอลูมิเนียมที่มีความแข็งปานกลางนะครับก็คือความแข็งที่มากขึ้นจากอลูมิเนียมกลุ่มแรกนั้นนะครับจะมีสารเจือปนเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะเสริมความแข็งแรงให้กับอลูมิเนียมนั่นเองนะครับดังนั้นอลูมิเนียมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าแบบแรกนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 95% นะครับสำหรับอลูมิเนียมกลุ่มที่5นะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่เรานิยมใช้สำหรับการผลิตภาชนะที่มีความแข็งแรงสูงและทนการกัดกร่อนนะครับส่วนที่เราจะใช้ในการผลิตนะครับก็เป็นอลูมิเนียม 95% เช่นกันนะครับแต่ว่าจะมีอัลลอยที่เพิ่มขึ้นมาเช่นแมกนีเซียมนะครับซึ่งแมกนีเซียมเนี่ยจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับอลูมิเนียมโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นอลูมิเนียมกลุ่มที่3และกลุ่มที่5เนี่ยจะสังเกตว่าปริมาณอลูมิเนียมเนี่ยจะลดลงน้อยกว่าอลูมิเนียมกลุ่มที่1นะครับเนื่องจากว่าเราต้องเติมสารอื่นเข้าไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับและสมบัติในการต้านทานการกัดกร่อนให้กับอลูมิเนียมนั่นเองนะครับกระบวนการผลิตนะครับอลูมิเนียมนั้นเราต้องสกัดอลูมิเนียมมาให้ได้ก่อนนะครับแร่บ็อกไซด์เนี่ยอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่ามีสารอื่นๆปนมาค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คืออลูมิเนียมออกไซด์นะเราต้องแยกออกมาให้ได้นะกระบวนการแรกเราจะใช้โซดาไฟเข้มข้นนะครับและมีความร้อนสูงนะครับเพื่อทำการแยกนะครับอลูมิเนียมออกไซด์ออกมานะครับนะทำให้เกิดการตกตะกอนนะครับเนื่องจากว่าโซดาไฟนั้นจะทำปฏิกิริยากับอลูมิเนียมออกไซด์นะครับเกิดเป็นตะกอนไตรไฮเดรตนะครับตัวไตรไฮเดรตตัวนี้นะครับจะตกตะกอนออกมาเป็นตัวอลูมิน่านะครับหรือว่าอลูมิเนียมออกไซด์นั่นเองนะครับจากนั้นนำอลูมิเนียมออกไซด์นี้นะครับมาผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลต์นะครับก็คือเป็นกระบวนการในการสกัดด้วยไฟฟ้าเคมีนะครับจะมีปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น2ด้านนะครับขั้วบวกและขั้วลบนะครับที่ขั้วบวกนั้นเราจะเห็นว่าอลูมิเนียมออกไซด์นั้นจะเกิดทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับส่วนขั้วลบนะครับจะเกิดปฏิกิริยารีดักชันนะครับเนื่องจากว่านะครับอลูมิเนียมออกไซด์นั้นแตกตัวนะครับเกิดเป็นไอออนของอลูมิเนียมนะครับเมื่อรับอิเล็กตรอนที่ขั้วบวกนะครับจะเกิดเป็นโลหะขึ้นมานะครับจะไม่ใช่ไอออนที่ละลายอยู่ในอิเล็กโทรไลต์นะครับเกิดการเกาะตัวนะครับเป็นอลูมิเนียมซึ่งเป็นโลหะนะครับเกิดขึ้นมาที่ขั้วลบนั่นเองนะครับ

0: นะครับจะผ่านกระบวนการรีดนะครับเพื่อให้ได้แผ่นนะครับหรืออลูมิเนียมที่บางลงนะครับถ้าเรารีดให้บางมากเราจะได้แผ่นอลูมิเนียมที่มีความบางมากจะเรียกว่าฟอยล์นะครับแผ่นฟอยล์นะครับความหนาของแผ่นฟอยล์นี้จะอยู่ที่0.06
1: ค่ะก็คือลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางเชิงจิตวิทยาของข้าราชการนั่นเองนะคะระบบเกียรติยศนะคะเนี่ยถูกใช้นะคะเพื่อผนวกชนชั้นเดิมในท้องถิ่นนะคะให้มาเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการใหม่นะคะผ่านการให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะถ้าทำคุณนามความดีตามที่หลวงปรารถนาไว้ได้สำเร็จนะคะหรือแม้แต่การแต่งตัวตามฐานันดรศักดิ์ของข้าราชการนั่นเองนะคะเพื่อให้รู้สึกสถานะของความเป็นข้าราชการนั้นมีความใกล้ชิดกับส่วนกลางนั่นเองค่ะค่ะสำหรับประเด็นที่3นะคะที่เราจะพูดคุยกันต่อไปนะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองนะคะโดยนับแต่นะคะการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะในบริบทนี้นะคะก็จะเป็นรัฐสมัยใหม่นะคะแต่จะเป็นรัฐสมัยใหม่ในรูปแบบของรัฐประชาชาตินะคะซึ่งนะคะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะคะทีนี้ค่ะจากที่ได้เราพูดคุยกันไปแล้วตะกี้นะคะว่ารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยตัวตนของสยามมีความชัดเจนใช่ไหมคะแต่ว่าสํานึกนะคะว่าด้วยความเป็นชาติเนี่ยนะคะอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะทำให้แม้ว่าส่วนกลางนะคะผนวกชุมชนทางการเมืองต่างๆเข้ามาเนี่ยนะคะแม้ว่าจะผนวกได้ผ่านการเกิดขึ้นของการส่งข้าราชการไปปกครองนะคะแต่ว่าในแง่ของสํานึกการรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนทางการเมืองอาจจะยังไม่เด่นชัดจะเห็นได้จากตัวกบฏต่างๆมากมายนะคะแต่นะคะเมื่อนะคะพัฒนาการของรัฐไทยนะคะเคลื่อนสู่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยพ.ศ. 2475เราจะเห็นได้ว่านะคะส่วนกลางเนี่ยได้พยายามที่จะสร้างสํานึกร่วมของความเป็นชาติไทยเนี่ยนะคะให้มีความเป็นผนวกรวมนะคะความเป็นส่วนกลางกับชุมชนทางการเมืองต่างๆเข้าด้วยกันนะคะทีนี้ค่ะในบริบทหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะคะส่วนกลางเนี่ยสามารถขยายฐานอำนาจนะคะไปพื้นที่นะคะหรือชุมชนทางการเมืองต่างๆได้อย่างเข้มข้นมากขึ้นนะจากปัจจัย3ประการดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกนะคะก็คือการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานนะคะโดยเฉพาะในทศวรรษที่2500นะซึ่งเป็นห้วงเวลาที่ประเทศไทยนะคะกำลังเผชิญกับภัยสงครามเย็นนะคะโดยที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะถูกอธิบายว่าจะเป็นโดมิโนตัวสุดท้ายนะที่กำลังจะล้มนะคะหากสหรัฐอเมริกาไม่หยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามานะคะประเทศไทยก็จะกลายมาเป็นอีกหนึ่งประเทศที่กลายเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยเหตุนี้ค่ะผลจากการหยิบยื่นความช่วยเหลือของตัวสหรัฐอเมริกานะคะมีทำให้เกิดการลงทุนนะคะในโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเลยนะคะนั่นก็คือโครงข่ายคมนาคมอย่างกว้างขวางนะคะแม้ว่าเส้นเขตแดนจะถูกขีดขึ้นตั้งแต่ในสมัยการที่5นะคะแต่ในทศวรรษ2500นะคะมันทำให้สำนึกว่าด้วยภูมิภาคต่างๆที่อยู่อย่างแผ่นเนี้ยนะถูกสามารถเชื่อมร้อยผ่านเครือข่ายคมนาคมได้จึงกำเนิดขึ้นมาเป็นสำนึกที่ว่าด้วยประเทศไทยอะค่ะผ่านโครงข่ายคมนาคมนั่นเองนะคะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะในแง่ของการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานแล้วนะคะก็ยังมีความพยายามในการขยายโอกาสทางการศึกษานะคะซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่หลังคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะการศึกษาก็เป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญของคณะราษฎรนะแต่ขณะเดียวกันนะคะก็มีความพยายามในการขยายโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบของมหาวิทยาลัยเปิดที่หลากหลายมากขึ้นนะคะเช่นนะคะมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะรวมไปถึงตัวมสท.ด้วยเช่นกันนะคะการขยายโอกาสทางการศึกษานะคะก็ได้สร้างชนชั้นใหม่ขึ้นมานะคะนั่นก็คือตัวชนชั้นนักศึกษานะนอกจากนั้นนะคะการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะคะก็คือการขยายตัวของสื่อสารมวลชนของรัฐนะโดยเฉพาะการที่รัฐเนี่ยนะคะสามารถที่จะมีสื่อสารมวลชนเป็นของตนเองนั่นก็คือวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะมันทำให้นโยบายต่างๆนะคะหรือความเชื่ออุดมการณ์ต่างๆของรัฐเนี่ยนะคะสามารถส่งผ่านไปยังพื้นที่ห่างไกลที่อาจจะไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้เข้าถึงกันแต่ว่าได้ยินเสียงร่วมกันอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญทำให้ส่วนกลางสามารถที่จะขยายฐานอำนาจเข้าไปสู่ชุมชนทางการเมืองอันห่างไกลได้เข้มข้น

คนมากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ปัจจัยที่2นะคะก็คือการขยายตัวของระบบราชการนะคะโดยเฉพาะในห่วงทศวรรษ2500นะคะที่มีการประกาศใช้นะคะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะในการกำหนดทิศทางแนวโน้มการพัฒนาประเทศนะคะเพื่อทำให้ประเทศนั้นมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะเมื่อประเทศมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจประชาชนมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วนะคะเขาก็คาดหวังว่าคนจะไม่เป็นคอมมิวนิสต์นั่นเองนะคะจากแผนพัฒนาดังกล่าวนะคะก็ได้เพิ่มบทบาทให้กับส่วนงานราชการต่างๆค่อนข้างมากนะคะกระทรวงต่างๆก็จะดูแลในด้านต่างๆนะก็คือเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักนอกจากนี้นะคะก็ยังเน้นนะคะในเรื่องของบทบาทของรัฐวิสาหกิจนะการขยายตัวของระบบราชการในแง่นี้นะคะก็เข้าไปมีส่วนทำให้เข้าไปจับตาการใช้งานทรัพยากรนะกิจกรรมต่างๆของประชาชนในพื้นที่ที่ห่างไกลได้อย่างเข้มข้นมากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนปัจจัยที่3นะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็เป็นผลนะคะที่เกิดขึ้นจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1นะคะซึ่งเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตแบบยั่งชีพนะให้เป็นการผลิตการทำเกษตรกรรมแบบตลาดนะคะเพื่อป้อนการเติบโตของเมืองนะคะเมื่อเมืองโตมากขึ้นนะคะก็จะมีความต้องการในการบริโภคอุปโภคมากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะประเด็นสำคัญก็คือเมื่อภาคเกษตรนะคะถูกบังคับโดยปริยายเนี่ยให้เปลี่ยนรูปแบบการผลิตการผลิตเกษตรแบบตลาดมากขึ้นเนี่ยนั่นก็แปลว่ามันก็จะมีตัวเกษตรกรบางกลุ่มนะคะที่ไม่สามารถที่จะปรับตัวได้เท่าทันกับรูปแบบการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะคะนั่นเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าการผลิตเกษตรขนาดใหญ่นะคะก็จำเป็นจะต้องมีทุนจำนวนมากนะคะมีที่ดินจำนวนมากนะคะแล้วก็ยังจำเป็นจะต้องมียาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยจำนวนมากนั่นแปลว่าเกษตรกรก็จะมีเกษตรกรกลุ่มใหญ่ๆเลยนะคะที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงทุนเหล่านี้ได้นะคะชาวนาเหล่านี้นะคะเมื่อไม่สามารถที่จะปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงได้นะคะชาวนาเหล่านี้ก็เปลี่ยนสถานะนะคะจากชาวนาผู้มีที่ดินนะคะเป็นเกษตรกรเนี่ยนะคะเปลี่ยนไปเป็นแรงงานรับจ้างนะคะทั้งเป็นแรงงานรับจ้างนะคะในภาคเกษตรกรรมขนาดใหญ่นะคะและแรงงานรับจ้างในเมืองด้วยนะคะผลทั้งหมดนี้นะคะจะเห็นได้ว่านะคะมันได้สร้างผลกระทบนะคะทั้งในแง่บวกและในแง่ลบอย่างมากนะคะแน่นอนส่วนกลางเนี่ยสามารถที่จะดึงเอาตัวชุมชนทางการเมืองนะคะพื้นที่อันห่างไกลให้มาเป็นส่วนหนึ่งได้แต่ขณะเดียวกันด้วยการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจนะคะนโยบายในการพัฒนาประเทศบางอย่างเนี่ยก็ได้สร้างผลกระทบด้านลบนะคะต่อกลุ่มคนนะคะตัวแสดงที่ไม่สามารถที่จะปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้นะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดค่ะการที่ตัวแสดงที่นะคะถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะคะไม่สามารถที่จะปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้นะคะด้วยความพยายามนะคะในการริเริ่มนะคะของกลุ่มนักวิชาการกลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวประชาชนที่รับผลกระทบจากการพัฒนานะคะก็ได้นำไปสู่การพัฒนาไปสู่แนวคิดว่าด้วยวัฒนธรรมชุมชนนะคะก็คือเป็นแนวคิดที่ใช้ต่อรองนะคะของชุมชนท้องถิ่นต่อการพัฒนานะคะแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนนะคะก็คือการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนและนักวิชาการนะคะเพื่อรื้อฟื้นศักยภาพและอัตลักษณ์ของชุมชนการเมืองท้องถิ่นนะก็คือให้ความสำคัญกับตัวชุมชนทางการเมืองนะคะในพื้นที่ต่างๆเป็นหลักไม่ใช่นะคะเน้นการพัฒนาโดยส่วนกลางโดยที่ไม่ถามความคิดเห็นนะคะหรือทัศนคติของชุมชนนั่นเองนะคะแนวคิดวัฒนธรรมทางชุมชนเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณทศวรรษ2530นะคะแล้วก็มีความหลากหลายในการเคลื่อนไหวมากนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจุดเน้นสำคัญของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเนี่ยก็คือต้องการที่จะเปลี่ยนพลเมืองที่เฉื่อยชานะคะที่จะเน้นการเลือกตั้งแค่ครั้งเดียวเป็นต้นหรือว่าไม่เน้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองเนี่ยให้กลายมาเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นนะคะเรียกร้องสิทธิต่างๆนะคะในการบริหารจัดการนะคะชุมชนของตนเองนะคะผลในเชิงรูปธรรมของการเคลื่อนไหวผ่านแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนนะคะก็จะเกิดขึ้นก็คือตัวการระบุนะคะสิ่งที่เรียกว่าสิทธิชุมชนนะคะซึ่งปรากฏครั้งแรกเนี่ยนะคะในรัฐธรรมนูญปี2540นะคะทำให้ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชนได้นะในเวลาต่อมานะคะแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเนี่ยกลายมาเป็นหมุดหมายทางการเมืองที่สำคัญแล้วก็ถูกใช้เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองที่ขับเคลื่อนกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะเพื่อต่อรองกับกระแสโลกาภิวัตน์นั่นเองค่ะ

0: าขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

พุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นประธานในการมอบแว่นตาให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกในโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานวันนี้ที่อาคารอำนวยการโรงพยาบาลพิจิตรอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในการมอบแว่นตาให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกในโครงการราษฎรสุขใจพลานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานได้มีนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับโครงการนี้สำนักงานพระคลังข้างที่และแพทย์อาสาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงและประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีโดยดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัยในรูปแบบของการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพดวงตารักษาโรคต้อกระจกและด้านทันตกรรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการบริการผ่าตัดรักษาโรคตาผ่าตัดต้อกระจกเปลี่ยนเลนแก้วตาเทียมและรับมอบแว่นตาจำนวน500รายมีผู้เข้ารับบริการรักษาโรคผิวหนังจำนวน150รายด้านทันตกรรมได้แก่ตรวจสุขภาพช่องปากถอนฟันอุดฟันผ่าฟันคุดและให้ทันตสุขศึกษาณโรงพยาบาลพิจิตรและเรือนจำจังหวัดพิจิตรจำนวน400รายช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการรักษาตลอดจนช่วยให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆโอกาสนี้องคมนตรีได้ปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่10ที่บริเวณอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพิจิตรทั้งได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเด็กไทยฝ่ายดีและมอบประกาศนียบัตรให้แก่เยาวชนและคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน200คนกับให้โอวาทขอให้เยาวชนทำหน้าที่ต่อตนเองต่อครอบครัวต่อชุมชนและบ้านเมืองมันศึกษาเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวและสิ่งใหม่ๆทุกช่วงจังหวะของชีวิตพัฒนาทักษะการทำงานให้ทันสมัยรู้รักสามัคคีเป็นคนดีของประเทศชาติหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาพักเศรษฐกิจบริษัทชัยพฤกษ์การบัญชีจำกัดบริษัทวชิรทรัพย์ปิโตรเลียมจำกัดและร้านยีเดย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสามพระยาวัดพรหมวงศารามวัดเกาะสุวรรณารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดประตูเขียนจังหวัดสงขลาวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านสูตรวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 น.ศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่80บริษัท2481ดีไซน์จำกัดบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วยวัดโพย่อยวัดนายาววัดโนนสำราญวัดจันทราวาสวัดสะบัววัดป่าสนวนวัดกลางประโคนชัยวัดตลาดวัดโคกไม้แดงและวัดศรีสง่าเติมพันวนารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

0: เวลา 17 นาฬิกาบริษัท Knight Surveyor and Adjuster จำกัดและบริษัท Combat Intertrade จำกัดจิตอาสาพระราชทาน904ภาค1รุ่นที่7ทับ2568ห้างหุ้นส่วนจำกัดปืนรัตนาและโรงเรียนกวดวิชาบ้านเสริมความรู้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจฉิมทัตวัดฝายป่าบัวจังหวัดมหาสารคามวัดนายมวนารามวัดกู่แก้วสามัคคีวัดพิมลธรรมารามวัดสะโอภาวาสวัดท่าบึงจังหวัดขอนแก่นและวัดสีทองนพคุณจังหวัดร้อยเอ็ดสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกานักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลารุ่นอัศวพาหุศิษย์เก่าโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลารุ่นพวงชมพูสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยสมาชิกชมรมกิตติมศักดิ์หน่วยม้าทรงประจำพระองค์สำนักงานเสนาธิการทหารบกบริษัท Impact Electron สยามจำกัดและมูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองสี่รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระตาตุคาถาพระปุคละบัญญัติพระคถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยในเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานและในวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาทั่วประเทศนำโดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เทศบาลตำบลสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้วจังหวัดราชบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและสำนักพระราชวังแจ้งว่าในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจึงจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นและงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์พระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เมื่อวันที่5พฤษภาคม2569ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์พระราชทานให้แก่ครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย2ครอบครัวได้แก่ครอบครัวนางพยุงอินโตอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 8/1 หมู่6ตำบลบึงชำอ้ออำเภอหนองเสือประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2569ได้รับความเสียหายบางส่วนและมีผู้เสียชีวิตจำนวน1รายคือนายบรรเจิดอินโตครอบครัวนายดิษพรเทพวิญญากิจอาศัยอยู่บ้านเลขที่49/7หมู่7ตำบลนพรัตน์อำเภอหนองเสือประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่15เมษายน2569ได้รับความเสียหายทั้งหลังในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีอาทิสำนักงานเหล่ากาชาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ว่าการอำเภอหนองเสือและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยด้วยเมื่อวันที่7พฤษภาคม2569ณบ้านเลขที่ 31/1 หมู่1ตำบลหูกวางอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ในวิทยาช้างโตซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเล็กที่ดังกล่าวประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่4เมษายน2569ได้รับความเสียหายทั้งหลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อาทิสำนักงานเหล่ากาชาดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยด้วยแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่6ประจำปี2569วันนี้ที่ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค4ค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพลโทนรทิพย์ผวยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่6ประจำปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่21เมษายนถึง8พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นหลักสูตรพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการฝึกอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำหลักในการสร้างจิตสำนึกในหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีมีความเสียสละมีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่ของตนและมีจิตสาธารณะช่วยสร้างสรรค์ชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนรุ่นนี้มีผู้ที่มีคุณสมบัติมีความเหมาะสมในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้เข้าฝึกอบรมจำนวน199คนผู้ผ่านการฝึกอบรมมีภารกิจทำหน้าที่เป็นจิตอาสา904ในการเป็นแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไปเพื่อสร้างความร่วมมือในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมช่วยเหลือผู้อื่นและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดจนการนำความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปเผยแพร่อันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักย้อนหลังจากทุกสถานีโทรทัศน์ในที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: เน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาหน้าหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสทซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียน

0: ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขระวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่า80%จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนเคล็ดลับในการเลือกแว่นกันแดดทราบหรือไม่ว่าการสวมแว่นกันแดดเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากแสงแดดที่จะทำอันตรายแก่ดวงตาของเราในวันนี้เรามีเคล็ดลับในการเลือกแว่นกันแดดมาฝากกันค่ะแว่นที่ดีควรกันแสง UVA และ UVB อย่างน้อย 99-100% และกันแสงทั่วไปอย่างน้อย 75-90% แว่นชนิด Polarizing Filter ให้ภาพที่คมชัดขึ้นและป้องกันแสงแดดได้ดีอย่าเลือกแว่นราคาถูกเพราะอาจมีคุณภาพไม่ดีไม่สามารถกรองแสงได้อย่าเชื่อสติ๊กเกอร์ที่ติดไว้ข้างแว่นหากไม่แน่ใจให้ปรึกษาร้านแว่นที่ไว้ใจได้ร้านแว่นบางร้านจะมีเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์การกรองแสง UV ซึ่งสามารถขอเช็คซ้ำได้สวมแว่นกันแดดแล้วส่องกระจกหากคุณสามารถมองเห็นดวงตาของคุณเองผ่านเลนส์ได้แสดงว่าเลนส์อาจจะไม่เข้มพอที่จะกรองแสงควรเลือกแว่นสีโทนเทาน้ำตาลหรือเขียวเพื่อให้สามารถมองเห็นสีได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ผิดเพี้ยนอย่าเลือกสีแดงสีน้ำเงินเพราะอาจทำให้แสงความยาวคลื่นที่เป็นอันตรายสามารถผ่านเข้าสู่ดวงตาได
2: ้ฮัลโหล
3: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
2: งานนี้ผมขอแล้วกัน
3: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
2: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
6: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างหรอ
7: น้องก็พูดถูกครับ
8: ไม่โกงด้วยหรอ
9: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
10: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
11: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
12: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
13: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
14: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล้
15: ส่วนผู้นำที่ดีมอง

0: ว้างและไกลจ้ะ
1: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
2: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
5: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนตักประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบ

พราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ที่6นะครับในชุดประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์นะครับก็จะว่าด้วยเรื่องปรัชญาการเมืองนะครับกรณีศึกษาและการวิเคราะห์ทางทฤษฎีนะครับซึ่งเนื้อหานะครับในหน่วยที่6นะครับก็ประกอบด้วยนะครับความสำคัญนะครับของความรู้ทางปรัชญาการเมืองนะครับปรัชญาการเมืองเรียนอะไรนะครับปรัชญาการเมืองก็คือการที่แสวงหานะครับสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะครับในทางการเมืองนะครับหรือเป็นพื้นฐานในทางการเมืองนะครับหรือเป็นความรู้เป็นความจริงในทางการเมืองนะครับเช่นเราจะมีระบบการปกครองที่ดียังไงนะครับเราจะมีผู้ปกครองที่ดียังไงเราจะสร้างความยุติธรรมขึ้นมาได้ยังไงนะครับหรือแม้แต่คำถามนะครับในทางที่สำคัญในทางปรัชญาการเมืองนะครับความยุติธรรมที่เป็นสากลนะครับที่เรียกว่าฟิสิกส์นะครับกับเรื่องของความยุติธรรมเนี่ยนะครับอาจจะขัดแย้งกันนะครับเรียกว่าความยุติธรรมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมนะครับหรือเขาเรียกว่าเป็นนอร์มนะครับหรือภาษากรีกโบราณเรียกว่าโนโมสนะครับโนโมสก็คือจารีตประเพณีธรรมเนียมปฏิบัตินะครับซึ่งเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยก็มีความแตกต่างกันในแต่ละชุมชนสังคมนะครับก็เลยมาสู่นะครับคำถามนะครับข้อขัดแย้งในทางปรัชญาการเมืองที่สำคัญนะครับว่าความยุติธรรมเนี่ยนะครับสมมติเราเรียนเรื่องความยุติธรรมนะครับความยุติธรรมที่มันเป็นสิ่งสากลหรือไม่ทุกชาติทุกภาษายอมรับว่าความยุติธรรมเนี่ยมีเหมือนกันหรือความยุติธรรมนั้นนะครับเป็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะพื้นที่เฉพาะประเทศเฉพาะเชื้อชาตินะครับหรือเฉพาะเผ่าพันธุ์นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ปรัชญาการเมืองนะครับศึกษาและก็มีความสำคัญนะครับต่อมานะครับในเรื่องที่2นะครับก็คือกับเป็นรูปแบบนะครับรูปแบบวิธีการศึกษาทางปรัชญาการเมืองนะครับรูปแบบทางศึกษาปรัชญาการเมืองเนี่ยนะครับโดยหลักๆนะครับโดยวิธีการหลักๆนะครับใหญ่ๆก็มีการศึกษาอยู่2แบบนะครับก็คือ1นะครับการลงไปอ่านเขาเรียกว่าตัวบทนะครับตัวต้นฉบับตัวการเขียนของนักปรัชญาเองนะครับเขาเรียกว่า text reading นะครับ text นะครับก็คือตัวบทหรืองานเขียนนะครับเช่นถ้าใครสนใจนะครับเช่นของปรัชญาการเมืองตะวันตกที่สำคัญนะครับเช่นเพโตนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่านของเพโตนะปรัชญาการเมืองของเพโตนะครับก็ต้องไปอ่านตำรานะครับหนังสือนะครับที่เพโตเขียนเอาไว้นะครับในทางการเมืองก็มีเรื่องบทสนทนาเดอะริพับลิกนะครับเดอะลอนะครับพวกนี้นะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการศึกษาตัวบทนะครับวิธีการที่2นะครับก็คือการศึกษาว่าตัวบริบทนะครับบริบทนะครับตัวบทเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับมันต้องมีที่มานะครับมันต้องมีภูมิหลังนะครับมันต้องมีสภาพแวดล้อมนะครับซึ่งในทางวิชาการเรียกว่ามีบริบทประกอบบริบทหลายรอบนะครับซึ่งวิธีการนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการ contextual นะครับ study นะครับหรือ analysis การวิเคราะห์ตัวบทนะครับการวิเคราะห์ตัวบทหรือจะเรียกในอีกชื่อนึงว่าจะเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ทางภูมิปัญญาก็ได้นะครับ intellectual นะครับhistory นะครับหรือ history of idea นะครับประวัติความคิดนะครับนะครับก็เน้นย้ำไปเลยว่าเป็นประวัติศาสตร์ความคิดทางด้านการเมืองหรือปรัชญาการเมืองนะครับก็เราศึกษานะครับบริบทรอบๆว่ามีผลยังไงนะครับความคิดมีผลยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการที่นักคิดทางการเมืองนักปรัชญาคนหนึ่งเขียนผลงานขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาต้องการอะไรเขามีความเจตนารมณ์ยังไงเขามีความต้องการยังไงมี intention ยังไงนะครับอะไรที่อยู่เบื้องหลังของเขานะครับต้องการตอบปัญหาอะไรต้องการแก้ไขปัญหาอะไรในทางการเมืองในทางสังคมนะครับงานทุกชิ้นนะครับของนักปรัชญาการเมืองก็มีที่มานะครับนั่นก็คือการศึกษาแบบประวัติศาสตร์ภูมิปัญญานะครับในเรื่องที่3นะครับก็เป็นปรัชญาการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการศึกษารัฐศาสตร์
นะครับจริงๆแล้วนะครับปรัชญาการเมืองกับรัฐศาสตร์เนี่ยมันก็มีมาตั้งนานนะครับมีควบคู่กันมานะครับการศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยก็คือการศึกษาปรัชญาการเมืองนะครับก็คือการที่การศึกษาความคิดนะครับของนักคิดทางการเมืองหรือนักปรัชญาการเมืองนะครับเพราะรัฐศาสตร์เนี่ยมันก็ว่าศาสตร์ว่าด้วยการปกครองว่าด้วยรัฐนะครับความรู้ว่าด้วยรัฐนะครับความรู้ว่าด้วยรัฐเนี่ยมันเอามาจากไหนมันมีที่มาอย่างไรนะครับก็ต้องกลับไปศึกษานะครับความคิดนะครับของนักคิดนะครับที่เป็นเสนอนะครับรูปแบบหรือแนวคิดทางการเมืองมาตั้งแต่อดีตนะครับมาตั้งแต่โดยเฉพาะยิ่งนะครับสมัยกรีกโบราณนะครับก็คือปรัชญาการเมืองก็เริ่มต้นที่กรีกโบราณนะครับเริ่มต้นที่นักปรัชญาอย่างเช่นโซกราตีสแล้วก็สืบเนื่องมานะครับโดยเพโตรอริสโตเติลนะครับแล้วก็ยุคเฮเลนิสติกนะครับที่กรีกไปตะวันออกนะครับยุคโรมันนะครับยุคกลางนะครับแล้วก็มายุคสมัยใหม่ซึ่งเรียกว่าเป็นยุคที่ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นะครับนับตั้งแต่ยุคที่เรียกว่ายุคแสงสว่างทางปัญญานะครับหรือยุคภูมิธรรมนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า Enlightenment Age หรือภาษาฝรั่งเศสใช้คำว่า Lumiere นะครับCS นะครับก็คือนั่นแล้วก็คือการเกิดขึ้นมานะครับของรัฐศาสตร์นะครับที่ใช้นะครับเทคนิคนะครับวิธีการนะครับความเจริญก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์นะครับเข้ามาศึกษานะครับซึ่งเรียกว่าไซนติซึมนะครับลัทธิวิทยาศาสตร์นิยมนะครับซึ่งก็มีผลนะครับต่อการศึกษาปรัชญาการเมืองเพราะการศึกษาปรัชญาการเมืองก็คือการศึกษาในเชิงคุณค่านะครับแต่การศึกษาในเชิงปฏิฐานนิยมเชิงตรรกะเนี่ยหรือวิทยาศาสตร์นิยมเนี่ยก็คือต้องการเป็นความเป็นกลางหรือต้องการวิเคราะห์อย่างปราศจากคุณค่านะครับนั่นก็คือปัญหาที่ทิ้งไว้นะครับในการศึกษาปรัชญาการเมืองนะครับต่อมานะครับในประเด็นต่อมานะครับในตอนที่ 6.2 นะครับ 6.2 ก็จะพูดถึงนะครับประเด็นปัญหานะครับของความรู้นะครับทางปรัชญาการเมืองในแต่ยุคนะครับแต่ละยุคนะครับโดยแบ่งออกมาเป็น3ยุคนะครับ3ยุคก็คือยุคเก่านะครับก็คือยุคโบราณนะครับยุคใหม่แล้วก็ร่วมสมัยนะครับปรัชญาการเมืองเนี่ยเขาเรียนอะไรกันเขาสนใจอะไรกันประเด็นปัญหานะครับเขาศึกษาเรื่องอะไรนะครับนั่นตั้งแต่ปรัชญาการเมืองยุคโบราณนะครับปรัชญาการเมืองยุคโบราณก็เริ่มต้นที่นครรัฐกรีกโบราณนะครับก็คือประมาณ500ปีก่อนคริสตกาลนะครับมีนักปรัชญาคนสำคัญก็คือโซกราตีสนะครับแล้วก็ลูกศิษย์คนสำคัญนะครับก็คือเพโตรแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออริสโตเติลนะครับนั่นก็คือปรัชญาการเมืองเป็นต้นกำเนิดปรัชญาการเมืองนะครับยุคโบราณนะครับถามว่าปรัชญาการเมืองยุคโบราณเนี่ยสนใจเรื่องอะไรให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรนะครับก็คือนะครับสิ่งที่นักปรัชญาการเมืองในยุคโบราณสนใจก็คือการแสวงหานะครับความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาในทางการเมืองในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์นะครับการเมืองก็คือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์นะครับการสร้างกติกาขึ้นมานะครับก็คือการสร้างกติกาที่ดีที่สุดก็คือการมีระบอบการปกครองนะครับระบอบการปกครองหรือเรียกว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า

รีจีมนะครับรีจีมนะครับระบบการปกครองนะครับอยู่ในความสนใจของนักปรัชญายุคโบราณมานะครับอย่างยาวนานนะครับไม่ว่าจะลองไปอ่านผลงานของโซกราตีสนะครับเพโตรและอริสโตเติลนะครับก็พูดถึงการสร้างระบบการปกครองที่ดีนะครับมีใครปกครองใครจะมาเป็นผู้ปกครองคุณสมบัติของผู้ปกครองที่ดีเป็นยังไงนะครับนั่นก็คือองค์ประกอบนะครับของระบบการปกครองรวมไปถึงองค์ประกอบพื้นฐานที่สุดนะครับก็คือพลเมืองนะครับความเป็นพลเมืองนะครับและก็สิ่งที่จะใช้เป็นความรู้นะครับในการสร้างระบบการปกครองหรือกำกับนะครับใช้กำกับใช้ให้เกิดระบบการเมืองเป็นระบบการปกครองที่ดีที่พึงประสงค์นะครับก็คือเรื่องของคุณธรรมความรู้ในเรื่องของคุณธรรมนะครับคุณธรรมในที่นี้ก็คือเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลนะครับเป็นทั้งสิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่ตัวเองแสดงออกมาแล้วก็เป็นอุปนิสัยด้วยนะครับนะครับแสดงออกมานะครับต่อผู้คนในสังคมและต่อตัวเองด้วยนะครับนั่นก็คือคำนิยามของคำว่าคุณธรรมนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ปรัชญาการเมืองยุคโบราณให้ความสำคัญและก็สนใจนะครับซึ่งเป็นรากฐานนะครับที่สำคัญในการศึกษาปรัชญาการเมืองมาตลอดนะครับต่อมานะครับหลังจากยุคโบราณนะครับยุคโบราณผ่านไปนะครับยุคโบราณนี้ก็อาจจะกินเวลาอาณาจักรโรมันด้วยนะครับโรมันใน2ช่วงก็คือช่วงสาธารณรัฐนะครับและก็ช่วงจักรวรรดินะครับโรมันก็เป็นระบบการปกครองที่มีความสำคัญนะครับโดยเฉพาะยิ่งระบอบที่เรียกว่าระบอบสาธารณรัฐนะครับแล้วก็ตามมาด้วยยุคที่เรียกว่ายุคกลางนะครับยุคกลางนะครับยุคกลางหรือที่ถ้าพูดในเชิงคุณค่าก็คือยุคมืดนะครับยุคมืดก็คือเป็นยุคที่ศาสนาจักรนะครับคริสตจักรนะครับมีอิทธิพลนะครับคำสอนนะครับทางศาสนาจักรโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของอำนาจสูงสุดของพระเจ้านะครับหรือการยึดนะครับพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นหลักนะครับก็คือเป็นความคิดหลักยึดโยงผู้คนเข้าด้วยกันนะครับนั่นก็คือยุคยุคห่างนะครับพอมายุคสมัยใหม่ยุคสมัยใหม่นะครับเกิดขึ้นมาประมาณศตวรรษที่ปลายศตวรรษที่14 15นะครับที่เราเรียกกันว่ายุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการหรือภาษาอังกฤษใช้คําว่าเรเนซองก็คือการเกิดใหม่นะครับยุคนี้นะครับความเจริญก้าวหน้านะครับการขยายตัวนะครับในเรื่องของการคงการค้านะครับของเมืองนะครับของการเดินทางผู้คนติดต่อไปมานะครับการบริโภคสินค้านะครับเศรษฐกิจแบบเงินตานะครับก็ทำให้อิทธิพลนะครับหรืออำนาจของศาสนาหรือศาสนาจักรนะครับที่มีอยู่อย่างยาวนานเริ่มที่จะเสื่อมคลายลงนะครับผู้คนหันมาสนใจในเรื่องของทางโลกมากขึ้นนะครับเรื่องการทำมากินนะครับนะครับมากกว่าเรื่องของการอุทิศตัวนะครับการความศรัทธาในศาสนาจักรในพระเจ้านะครับซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของการเมืองนะครับหรือเทววิทยาในยุคกลางนะครับนั่นก็คือการเกิดขึ้นมาของยุคใหม่นะครับยุคใหม่ก็นะครับเริ่มต้นในแถบนครรัฐอิสระต่างๆนะครับไม่ว่าที่กระจายตัวอยู่ในยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นในคาบสมุทรอิตาลีนะครับเช่นเมืองฟลอเรนซ์นะครับเมืองมิลานนะครับลูค่าอะไรพวกนี้นะครับอุมเบียอะไรพวกนี้นะครับก็หรือตูรินนะครับหรือแม้แต่ยุโรปเหนือนะครับทางแถวปัจจุบันนี้ก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเช่นเกนส์นะครับเมืองเกนส์เมืองบูกอะไรนี่นะครับก็คืออัมสเตอร์ดัมอะไรพวกนี้นะครับก็หรือเขาเรียกว่าดัตช์ริพับบลิกสาธารณรัฐของพวกดัชหรือเนเธอร์แลนด์นะครับนะครับปรัชญาการเมืองยุคใหม่นะครับเช่นมีนักปรัชญาคนสำคัญเช่นนิโคโลแมคคิเวลลี่นะครับทุกคนก็รู้จักดีนะครับเป็นให้แนวคิดนะครับปรัชญาการเมืองยุคใหม่นะครับก็คือให้อำนาจกับผู้ปกครองอาณาจักรนะครับเหนือศาสนาจักรนะครับทุกอย่างเป็นเรื่องของทางโลกนะครับไม่ใช่ทางธรรมนะครับอาณาจักรทางโลกเหนือกว่าอาณาจักรทางธรรมนะครับเพราะสลับกับยุคกลางนะครับอาณาจักรทางธรรมสูงกว่าอาณาจักรทางโลกนะครับนั่นก็คือปรัชญาการเมืองยุคใหม่นะครับแล้วก็เกิดแนวคิดในเรื่องของเสรีนิยมเน้นความเป็นปัจเจกบุคคลนะครับเน้นเรื่องของสิทธิเสรีภาพ
นะครับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเท่าเทียมกันนะครับซึ่งแนวคิดเสรีนิยมเนี่ยมันก็จะประกอบกับแนวคิดที่การพัฒนาของประชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นมาก็คือประชาธิปไตยแบบตัวแทนประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเกิดขึ้นมานะครับควบคู่กันนะครับก็ทำให้เกิดมาเป็นปรัชญาการเมืองในยุคใหม่นะครับซึ่งมีความแตกต่างกับปรัชญาการเมืองยุคโบราณนะครับเน้นนะครับเน้นเรื่องของเสรีภาพนะครับไม่เน้นเรื่องของคุณธรรมนะครับเน้นเรื่องของความสามารถของปัจเจกบุคคลอิสรภาพของปัจเจกบุคคลนะครับสิทธินะครับหน้าที่เสรีภาพนะครับความเสมอภาคความเท่าเทียมและก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับแต่ละคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยนะครับก็เป็นรัฐบาลที่มาจากมีที่มาจากประชาชนนะครับแตกต่างกับรัฐบาลในยุคก่อนนะครับหรือผู้ปกครองในยุคก่อนนะครับยุคโบราณเนี่ยก็มาจากการเช่นการสืบสันติวงศ์ใช่ไหมครับระบบกษัตริย์นะครับหรือคัดเลือกมาจากผู้มีความรู้ความสามารถนะครับขุนนางนะครับชนชั้นสูงนะครับอะไรพวกนี้นะครับส่วนสมัยใหม่นี่กลับกันนะครับก็ใครก็ได้นะครับก็มาจากการเลือกตั้งนะครับมาจากประชาชนเลือกนะครับความชอบธรรมนะครับมาจากที่ประชาชนเลือกตั้งนะครับมีขบวนการการเลือกตั้งและก็มีขบวนการนะครับมีวิธีการนะครับมีกฎหมายนะครับที่จะใช้ในการควบคุมตรวจสอบผู้ปกครองนะครับที่สมัยใหม่เรียกว่าการbalance of power นะครับการถ่วงดุลอำนาจหรือการแบ่งแยกอำนาจนะครับนั่นก็คือการศึกษาปรัชญาการเมืองยุคใหม่นะครับต่อมานะครับปรัชญาการเมืองใหม่นะครับก็คือตั้งแต่ศตวรรษที่19เป็นต้นมานะครับปรัชญาการเมืองร่วมสมัยสนใจเรื่องอะไรนะครับก็คือเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองอุดมการณ์ที่สำคัญนะครับปรัชญาการเมืองร่วมสมัยนะครับก็คืออุดมการณ์สังคมนิยมอุดมการณ์อาจจะเป็นอุดมการณ์อนาธิปไตยนะครับอาจจะดึงอุดมการณ์เรื่องของสตรีนิยมนะครับรวมไปถึงประชาธิปไตยนะครับก็คือสนใจในเรื่องของความคิดนะครับความรู้ทางการเมืองนะครับที่กระจายไปสู่คนจำนวนมากนะครับแล้วก็ตั้งคำถามว่าระบบประชาธิปไตยเนี่ยคือระบบที่ดีไหมนะครับนั่นก็คือคำถามนะครับในการศึกษาปรัชญาการเมืองร่วมสมัยนะครับในตอนต่อไปนะครับก็คือตอนที่ 6.3 นะครับก็เป็นตอนสุดท้ายนะครับก็คือกรณีนะครับตัวอย่างของการศึกษาปรัชญาการเมืองนะครับร่วมสมัยนะครับแล้วก็ปรัชญาการเมืองที่ผ่านมาด้วยนะครับก็มีด้วยกัน5เรื่องนะครับก็คือถ้านักศึกษาจะศึกษานะครับตัวอย่างนะครับเพราะวิชานี้เป็นวิชาที่นะครับประสบการณ์วิชาที่จะช่วยนักศึกษาเห็นการประยุกต์ใช้นะครับเรื่องของทฤษฎีนะครับกับตัวอย่างนะครับได้ชัดเจนนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับกรณีความขัดแย้งระหว่างสิ่งเป็นสากลกับสิ่งที่เป็นเฉพาะอันนี้ก็ได้กล่าวมาในเบื้องต้นแล้วนะครับว่าปรัชญาการเมืองเนี่ยนะครับพยายามนะครับสร้างนะครับความรู้หรือแสวงหาสิ่งที่เป็นสากลนะครับเป็นธรรมชาติสากลอะไรที่มันใช้ได้กับมนุษย์ทั้งหมดนะครับโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับหรือเป็น universal นะครับ universal city นะครับก็คือความเป็นจักรวาลนะครับใช้ได้ทั้งหมดไม่มีข้อยกเว้นนะครับเช่นคำถามเช่นว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นสิ่งสากลไหมเป็นระบบการปกครองที่มนุษย์ทุกคนนะครับควรจะใช้ร่วมกันไหมนะครับหรือประชาธิปไตยเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็คือมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นระบบการปกครองนะครับมันเป็นความรู้ทางการเมืองที่ใช้เฉพาะบางสังคมนะครับที่มีเงื่อนไขนะครับปัจจัยทางด้านประวัติศาสตร์สังคมการเมืองความเป็นมาขนบธรรมเนียมประเพณีชีวิตของผู้คนนะครับลักษณะนิสัยเฉพาะตัวหรือจะเป็นของยุโรปไม่ใช่ของเอเชียอะไรพวกนี้นะครับก็คือการตกเถียงกันในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่เป็นสากลสิ่งที่เฉพาะนะครับนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าในเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยเราก็อ้างกันอยู่ตลอดนะครับว่าเนี่ยนะครับประชาธิปไตยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงหรือในประเทศไทยยกตัวอย่างนะครับเราจะวิเคราะห์ว่าเนี่ยประชาธิปไตยที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นยังไงมันอยู่มันพัฒนาไปถึงไหนหรือนักศึกษาเคยได้ยินคำว่าประชาธิปไตยแบบ

ครึ่งใบกึ่งใบเสี้ยวใบนะครับนี่ก็คือเป็นความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่เป็นสากลนะครับประชาธิปไตยที่เป็นสากลนะครับกับประชาธิปไตยที่เป็นลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นในที่เรียกว่าไทยแลนด์โอลี่อะไรพวกนี้นะครับเกิดขึ้นในประเทศไทยแค่นั้นเองนะครับนั่นก็คือเรื่องแรกนะครับกรณีที่สองนะครับเรื่องของการมีเสรีภาพนะครับการมีเสรีภาพนะครับก็คือเป็นปัญหาที่สำคัญในการศึกษาทางด้านความคิดนะครับหรือปรัชญาการเมืองมาตลอดนะครับเสรีภาพเนี่ยนะครับก็จากอดีตนะครับคนที่จะมีเสรีภาพเนี่ยนะครับก็ต้องมีหน้าที่นะครับมีหน้าที่มีบทบาทมีความรับผิดชอบนะครับอย่างเช่นถ้าไปลองดูว่าการเกิดขึ้นของระบบการปกครองที่เรียกว่าประชาธิปไตยทางตรงของนครรัฐเอเธนเนี่ยนะครับคนที่มีเสรีภาพเนี่ยก็คือพลเมืองนะครับพลเมืองครับไม่ใช่ทุกคนจะเป็นพลเมืองได้นะครับไม่ใช่เกิดมาต้องเป็นพลเมืองได้นะครับพลเมืองต้องมีลักษณะเฉพาะมีคุณสมบัตินะครับเช่นต้องมีทรัพย์สินมีที่ดินนะครับแล้วก็มีเสรีภาพนะครับในเรื่องของการทำมาหากินนะครับไม่ต้องอะไรทำงานหนักนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถมีเวลาว่างอุทิศตัวให้กับกิจการสาธารณะนะครับหรือการงานของสังคมได้นะครับนั่นก็คือเสรีภาพนะครับแต่พอมาสมัยใหม่เนี่ยนะครับเสรีภาพทุกคนเกิดมามีเสรีภาพกฎหมายรับรองให้มีเสรีภาพนะครับเสรีภาพนี่ก็นะครับเป็นเสรีภาพที่แจกจ่ายให้กับทุกคนนะครับแต่ว่าบางทีนะครับปัญหาของเสรีภาพเนี่ยเกิดขึ้นมาก็คือเสรีภาพมันต้องมีเรื่องของความรับผิดชอบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับการมีเสรีภาพเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบมีหน้าที่นะครับมีหน้าที่ด้วยนะครับก็คือมีเสรีภาพได้นะครับสมัยใหม่นะครับเป็นเสรีภาพสมัยใหม่ดาบใดที่ไม่ไปละเมิดนะครับไม่ไปทำให้เสรีภาพของคนอื่นเกิดการสูญเสียไปนะครับการมีเสรีภาพของคุณเองคุณต้องรับผิดชอบนะครับในการมีเสรีภาพนะครับเสรีภาพที่จะทำอะไรนะครับแต่ว่าไม่ไปละเมิดคนอื่นเช่นนะครับในตัวในสมัยใหม่นี่ก็มีตัวรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับเสรีภาพเนี่ยก็ล้อตามรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญยกตัวอย่างเช่นรัฐธรรมนูญไทยก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับทุกฉบับนะครับเกือบทุกฉบับก็มีหมวดว่าด้วยเสรีภาพเขียนเอาไว้นะครับเช่นเสรีภาพในการรวมกลุ่มนะครับ freedom of association ก็แน่นอนนะครับเป็นสากลนะครับเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็น freedom of thought เสรีภาพในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับเสรีภาพในเรื่องของการเดินทางอะไรพวกนี้นะครับนะครับเสรีภาพในเรื่องของสื่อนะครับสื่อก็มีเสรีภาพนะครับเสรีภาพตรงนี้นะครับก็คือประกันไว้นะครับว่านะครับตราบใดที่นะครับทุกคนเป็นพลเมืองไทยนะครับทุกคนก็มีเสรีภาพนะครับก็คือเช่นในการรวมกลุ่มนะครับก็ไปอะไรไปรวมกลุ่มกันนะครับเพื่อทำกิจกรรมทางการเมืองนะครับเพื่อแสดงออกซึ่งสิทธิหน้าที่ของตัวเองเรียกร้องการเรียกร้องประโยชน์นะครับที่ตัวเองสูญเสียหรือตัวเองถูกไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความยุติธรรมนะครับก็สามารถที่จะไปรวมกลุ่มได้นะครับเรียกร้องนะครับเช่นการชุมนุมประท้วงอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็ต้องชุมนุมประท้วงในแบบสงบนะครับไม่ใช่ไปใช้ความรุนแรงนะครับแล้วก็หรือชุมนุมประท้วงไปละเมิดนะครับสิทธิเสรีภาพนะครับผลประโยชน์ของคนอื่นเช่นไปปิดถนนใช่ไหมครับไปปิดถนนไปขัดขวางการจราจรอันนี้ทำให้การเดินทางของคนอื่นนะครับเพราะอยู่ในเมืองใช่ไหมมันต้องไปเดินทางไปทำงานอะไรพวกนี้นะครับนะครับหรือการไปตั้งเวทีนะครับขึ้นพูดขึ้นปาใสแสดงความคิดเห็นเนี่ยบางทีก็ไปรบกวนคนอื่นเขานะครับก็เป็นเสรีภาพที่การใช้เสรีภาพเขาเรียกว่าเสรีภาพที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นเสรีภาพในทางลบนะครับเสรีภาพในทางบวกก็คือต้องใช้แล้วให้เกิดประโยชน์กับสังคมและกับตัวเองด้วยนะครับเป็นการศึกษาอย่างหนึ่งนะครับการมีเสรีภาพนะครับในเรื่องที่3นะครับขอไปเรื่องของกรณีศึกษาล่าสุดนะครับก็คือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อนะครับเรียกว่าไวรัสนะครับโควิด-19
นะครับในกรณีของเชื้อนะครับไวรัสเนี่ยนะครับโควิด-19ก็มีประเด็นนะครับ

การเมืองให้มาวิเคราะห์นะครับก็คือเราจะเห็นได้ว่านะครับในต่างประเทศเนี่ยนะครับในต่างประเทศแรกๆช่วงแรกๆของการระบาดเนี่ยนะครับก็มีการโต้เถียงกันนะครับมีความขัดแย้งกันในเรื่องของการที่จะให้รัฐนะครับรัฐบาลเนี่ยนะครับรัฐบาลนะครับหรือหมอหรือแพทย์หรือบุคลากรทางด้านการแพทย์หรือสาธารณสุขเนี่ยนะครับเข้ามามีอำนาจนะครับในเรื่องของการควบคุมนะครับเช่นในเรื่องของการสวมหน้ากากนะครับการสวมหน้ากากเนี่ยนะครับเราเรียกว่าบังคับกันแล้วก็รณรงค์กันด้วยนะครับแต่ในทางหลายๆประเทศนะครับในตะวันตกเช่นในอเมริกานะครับในยุโรปตะวันตกนะครับพวกนี้ก็เขาก็แนวคิดแบบเสรีนิยมนะครับและก็ปัจเจกชนนิยมนะครับเขาก็มีความคิดหลักว่านะครับเรื่องของการเอาอะไรนะครับมาใส่ให้กับตัวเองเนี่ยรวมไปถึงการฉีดวัคซีนด้วยนะครับการฉีดวัคซีนป้องกันเนี่ยนะครับเป็นความรับผิดชอบเป็นสิทธิของบัตรเจ็บบุคคลนะครับรัฐไม่มีสิทธิ์จะมาเกี่ยวข้องนะครับเพราะสิทธิในร่างกายในทรัพย์สินของตัวเองเป็นเจ้าของอย่างเดียวนะครับก็ทำให้เกิดข้อถกเถียงขึ้นมาว่าเอ้ยมันถูกไหมแบบนี้นะครับไม่สวมแต่ว่าต้องรับผิดชอบใช่ไหมครับหรือไม่ฉีดนะครับชีวิตของคุณต้องรับผิดชอบนะครับนั่นก็คือเป็นกรณีตัวอย่างนะครับของความขัดแย้งเกิดขึ้นมานะครับระหว่างฝ่ายที่ต้องการที่จะให้สวมนะครับใส่หน้ากากนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนกับฝ่ายที่คิดว่าเสรีภาพสิทธินะครับอยู่ที่ตัวบุคคลรัฐไม่มีเข้ามาเม้มรัฐแค่ดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับรัฐจัดสรรไม่แต่ว่าการตัดสินใจอยู่ที่ตัวปัจเจกบุคคลนะครับต่อมานะครับในเรื่องที่4นะครับการพิจารณาการตัดสินระบบการปกครองนะครับระบบการปกครองก็เป็นอะไรที่ปรัชญาการเมืองนะครับก็สนใจมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการมีการระบบการปกครองที่ดีนะครับที่ดีที่สุดนะครับในอุดมคตินะครับก็เราก็คิดอยู่นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเราเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดานะครับระบบการปกครองที่พอจะเป็นไปได้เกิดขึ้นมาได้นะครับหรือเหมาะกับสังคมการเมืองนะครับหรือเหมาะกับภูมิหลังของเราประวัติศาสตร์ของเรานะครับความเป็นมาของเรานะครับก็เราอาจจะไม่มีระบบการปกครองที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าเราต้องมีระบบการปกครองที่เรียกว่าเราคิดว่าเราอยู่ร่วมกับมันได้นะครับหรือสะท้อนความเป็นจริงของสังคมนะครับระบบการปกครองที่ดีบางทีมันก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะมันไม่สะท้อนความเป็นจริงของสังคมนะครับมันเข้ากับสังคมไม่ได้นะครับนั่นก็คือพิจารณาถึงระบบการปกครองนะครับและก็สุดท้ายนะครับในกรณีตัวอย่างการศึกษาปรัชญาการเมืองนะครับก็คือเป็นเรื่องของประเด็นปัญหาเขาเรียกว่าโลกแตกกันนะครับเป็นปัญหาโลกแตกนะครับก็คือกรณีทางเลือกนะครับระหว่างการมีเสรีภาพนะครับหรืออยู่ในสภาวะอาณาธิปไตยนะครับอาณาธิปไตยก็คือปราศจากผู้ปกครองนะครับมันสับสนโอลหม่านวุ่นวายนะครับบ้านเมืองไร้ขื่อแปรนะครับหรือนะครับเราจะหนีออกจากสภาวะนะครับที่มีเสรีภาพเต็มเปี่ยมและก็เป็นอาณาธิปไตยไปสู่อีกภาวะหนึ่งก็คือเป็นเผด็จการนะครับมอบนะครับทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนคนเดียวกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลไปจัดการมีอำนาจเป็นเสด็จขาดนะครับเรียกว่าเผด็จการนะครับก็คือที่ผ่านมานะครับก็คืออาจจะเรียกได้ว่าก็เรียกว่าเป็นอะไรเป็นไดเลมม่านะครับเป็นระหว่างเขาควายนะครับก็คือหรือแบบอะไรหนีเสือปะจระเข้ก็ได้นะครับก็คือเสรีภาพนะครับก็อันตรายมีเสรีภาพแบบเต็มเปี่ยมนะครับบ้านเมืองไร้คือแปรนะครับหรือจะไปอยู่กับเผด็จการเผด็จการนะครับในทางการเมืองเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นคนที่ใช้อำนาจนะครับช่อชนอำนาจนะครับทำทุกอย่างนะครับเพื่อตัวเองนะครับเพื่อครอบครัวหรือเพื่อเพื่อนฝูงนะครับกลุ่มตัวเองนะครับก็เป็นอะไรที่ไม่พึงประสงค์ทั้งสองอย่างนะครับก็คือนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะทิ้งเอาไว้นะครับในเรื่องของทางเลือกระหว่างเสรีภาพอนาธิปไตยหรือเผด็จการนะครับก็คงจะจบนะครับในการบรรยายสรุปนะครับหน่วยที่6นะครับว่าด้วยปรัชญาการเมืองและกรณีตัวอย่างการศึกษาทางปรัชญาการเมืองสวัสดีครับ

0: งานดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Green Focus กับผมกิติพันธ์นาคมงคลครับ Green Focus เป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆครับให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบและตระหนักร่วมกันในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเช่นเคยครับรายการเราจะนำเสนอสาระความรู้3ช่วงรายการครับนั่นก็คือช่วงแรก Green View ช่วงที่2 Green Shot ครับและช่วงสุดท้าย Green Ideaและในวันนี้ครับน้องกรีนจะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนบ้านทับคริสนะครับซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ที่หมู่ที่3ตำบลคลองชะอุ่นอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับชุมชนแห่งนี้ครับเป็นชุมชนชาวคริสที่มีการก่อตั้งมาเกือบ50ปีแล้วนะครับก็เป็นชุมชนที่มีการบริหารจัดการในชุมชนครับในเรื่องของน้ำได้อย่างลงตัวและเป็นระบบนะครับแล้วก็มีทั้งการเกษตรอีกด้วยครับเดี๋ยวเราติดตามกับน้องกรีนไปเลยนะครับในช่วง Green View

0: วัสดีครับพี่เอและสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้น้องกรีนอยู่ที่ชุมชนบ้านทับคริสหมู่ที่3ตำบลคลองช่างอุ่นอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากทางภาคกลางนะครับแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ที่นี่เกือบ50ปีมาแล้วครับด้วยความชำนาญในการปลูกพืชปลูกผักและทำสวนผลไม้ชาวบ้านจึงมีอาชีพเกษตรกรโดยอาศัยแหล่งน้ำจากธรรมชาติที่กลายเป็นตัวกำหนดผลผลิตทางการเกษตรครับและเพราะว่าน้ำคือทุกอย่างของชีวิตเมื่ออุณหภูมิของโลกเปลี่ยนไปส่งผลให้ฤดูร้อนยาวนานผิดปกติพืชผลทางการเกษตรของบ้านทับคริสจึงได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งตามไปด้วยเราไปดูวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องนี้กันนะครับ
1: ชุมชนบ้านทับคริสตั้งอยู่บนพื้นที่ราบเชิงเขาชาวบ้านอพยพมาจากทางภาคกลางและทำการเกษตรซึ่งส่วนมากปลูกไม้ผลเนื่องจากมีความชำนาญกับการทำสวนผลไม้ในอดีตที่นี่เคยประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำในธรรมชาติเมื่อถึงฤดูแล้งจึงเดือดร้อนมากจนกระทั่งได้รับพระราชทานอ่างเก็บน้ำบางสายนวลแต่ทางชุมชนก็ยังประสบปัญหาเรื่องน้ำขาดแคลนพบกับสภาวะน้ำหมดจากอ่างเก็บน้ำภายใน1ปีจากปัญหานี้จึงเริ่มมีการวางแผนการใช้น้ำให้เป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการจ่ายน้ำเป็นเวลาและให้ทางปลายน้ำได้ใช้ก่อนและอีกประการหนึ่งที่สำคัญต่อการมีน้ำใช้ได้อย่างยั่งยืนก็คือระบบสระพวงเพื่อเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายซึ่งสอดคล้องกับพระราชดำริของพระราชา
2: สำหรับชุมชนบ้านทับคริสเนี่ยนะครับเป็นคนที่อพยพมาจากภาคกลางครับเมื่อเกือบ50ปีที่แล้วนะครับก็โดยที่องค์กรทางศาสนาคาทอลิกนะครับเป็นคนที่ชักนำให้มาอยู่ที่นี่โดยมีการขอใช้พื้นที่ดินจากทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับว่าขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่ออพยพคนที่ประกอบประเทศทางการเกษตรทางภาคกลางอยู่ที่นี่ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนนับถือศาสนาคริสต์นะครับหลังจากที่เข้ามาอยู่ที่นี่ระยะเวลาหนึ่งก็มีบุกเบิกใช้พื้นที่เพื่อทำการเกษตรมาระยะเวลาหนึ่งก็ทำให้การใช้พื้นที่ป่าบริเวณนี้เนี่ยมันซึ่งแต่เดิมเป็นป่าดงดิบเลยเนี่ยครับเป็นพื้นที่เกษตรมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเกิดมีสถานการณ์ภัยแล้งเกิดขึ้นนะครับก็ทำให้ต้นไม้เหล่านี้เนี่ยตายเป็นอย่างนี้อยู่ระยะเวลาหนึ่งครับกว่าจะ7 3 4 5ปีหลังจากนั้นมาเนี่ยถึงปีประมาณปี2527 28ก็มีสถานการณ์ภัยแล้งที่มันแรงขึ้นแรงขึ้นทางผู้นำชุมชนก็คือทางผู้ใหญ่บ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ได้มีวิสัยทัศน์ที่จะดิ้นรนที่จะหาทางช่วยเหลือตัวเองก็เลยมีการไปทูลเกล้าทำเป็นฎีกาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งตอนนั้นสมเด็จพระเทพรัตน์เสด็จมาที่สุราษฎร์ก็เลยถวายฎีกาผ่านสมเด็จพระเทพรัตน์ไปนะครับ
3: คุณผู้ชมครับชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำการเกษตรครับแต่ทว่าการมีอ่างเก็บน้ำเพียงอย่างเดียวครับก็ไม่ใช่หนทางในการแก้ปัญหาในเรื่องของวิกฤตภัยแล้งได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับหลักการคือการบริหารจัดการน้ำในชุมชนได้อย่างเป็นระบบนะครับก็จะทำให้ชุมชนแห่งนี้ครับผ่านวิกฤตภัยแล้งไปได้ครับตามศาสตร์ของพระราชาที่มุ่งเน้นไว้นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันครับในช่วง Green Shot ครับ
1: จากปัญหาเรื่องขาดการวางแผนการใช้น้ำในชุมชนทำให้ชาวบ้านเรียนรู้ว่าการมีแหล่งน้ำจากธรรมชาติหรือจากอ่างเก็บน้ำเพียงอย่างเดียวไม่สามารถหล่อเลี้ยงชุมชนได้อย่างเพียงพอแต่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบโดยสอดคล้องกับระบบสระพวงที่โยงเชื่อมต่อถึงกันซึ่งตรงกับพระราชดำริของพระราชาที่เคยให้ไว้ด้วยค่ะ
2: จนกระทั่งเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับให้ดร.สุเมธตันติวชิรกุลได้พิจารณาแล้วก็ได้ กำหนดให้กรมชลประทานเป็นผู้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบางทรายนวลขึ้นนะครับซึ่งก่อสร้างเมื่อปี2529ก่อสร้างเสร็จประมาณปี2531นะครับหลังจากนั้นเราก็สำรองน้ำเก็บน้ำฝนซึ่งอ่างเก็บน้ำตัวนี้เป็นอ่างที่รับน้ำฝนอย่างเดียวไม่มีต้นทางน้ำจากที่อื่นไม่มีคลองที่ไหนมาเติมน้ำให้ต้องใช้น้ำฝนอย่างเดียวฉะนั้นต้องใช้เวลาอยู่ประมาณ2ปีเพื่อจะให้น้ำเต็มอ่างหลังจากที่ทนมองน้ำอยู่ปีนี้เริ่มจะทนไม่ไหวก็เลยไปขออนุญาตชลประทานในการเปิดน้ำชลประทานก็บอกว่าให้เปิดได้แต่เขาก็ไม่ได้แนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เราก็เปิดกันเองพอเปิดเองน้ำที่อยู่เต็มอ่าง2ล้านคิวเนี่ยเปิดเดือนกว่าๆครับมันก็เกือบหมดภายในไม่กี่วันประมาณสักเดือนกว่าๆนี่ก็หมดในขณะที่หมดเนี่ยก็คือส่วนไหนที่ได้น้ำจะได้น้ำจากแบบท่วมสวนเลยนะครับก็เลยเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนบางคนในชุมชนดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยที่เขาพอจะมีที่ที่มีลำห้วยผ่านที่ก็ไปปิดกั้นลำห้วยไว้หรือบางคนพอจะมีทุนหน่อยก็ไปขุดสระเอาน้ำไว้ใช้มันก็เกิดการเรียนรู้ว่าถ้าเรามีน้ำอยู่ในแปลงอยู่แล้วเนี่ยมันก็ทำให้การเกษตรดำเนินชีวิตไปได้นะครับแล้วคงจะมีบางคนที่ในยุคนั้นที่มีความคิดยึดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของการมีสระน้ำประจำแปลงมาใช้ด้วย
1: ระบบสระพวงของชาวบ้านที่เชื่อมต่อถึงกันในชุมชนนับว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากแต่จากลักษณะของพื้นที่ที่มีความสูงต่ำต่างกันทำให้เกิดปัญหาการกระจายน้ำได้ไม่ทั่วถึงจึงต้องอาศัยเวลาสะสมประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วย

0: เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่เชิงเขาใช่ไหมที่ราบเชิงเขาจะเป็นลูกมีลูกเนินลูกระนาดมีที่สูงที่ต่ำบางความสูงต่ำห่างกันบางจุดอาจจะ30เมตร40เมตรเลยดังนั้นคนที่อยู่ที่ต่ำเนี่ยเขาก็รับน้ำสบายแต่คนที่อยู่ที่สูงจะไม่เคยได้น้ำเลยจะไม่ได้น้ำเลยก็เกิดจำเป็นต้องแบ่งเวลากันต้องแบ่งเวลากันก็ต้องใช้เวลาในการฝึกในการทดลองหลายครั้งนะครับหลายปีหลายใช้ประสบการณ์หลายปีประสบการณ์ที่เราต้องเรียนรู้หลายปีว่าจากน้ำที่เราไม่สามารถส่งได้ทุกคนเนี่ยทุกแปลงได้เนี่ยทำให้มันส่งได้ทุกแปลงก็เกิดการเป็นการแบ่งเป็นโซนแทนที่จะเปิดทั้ง150คนพร้อมกันแล้วก็แบ่งเป็นโซนเอาทีละ50ทีละ30อย่างนี้นะครับก็เกิดประสบการณ์จากการเรียนรู้เนี่ยสะสมมาเรื่อยๆก็ถึงทุกวันนี้เราก็ทำให้สามารถที่จะจัดการน้ำโดยการแบ่งออกเป็นโซนนะครับส่งน้ำไปถึงปลายท่อสุดที่ไกลสุดจากห่างเก็บน้ำไปประมาณสัก5กิโลเมตรก็จะได้น้ำก่อนในแต่ละวันที่เรารับน้ำเนี่ยนะครับคือเราจะส่งน้ำสมมติว่ามี50รายในวันนี้50รายก็ยังไม่ได้รับน้ำในเวลาเดียวกันอีกเพราะว่าเส้นท่อไปเส้นนึงเนี่ยมัน3นิ้ว4นิ้วเนี่ยมันก็กระจายน้ำได้จำกัดแต่ว่ามีสระไม่ใช่1มันจะมี3 4 5ใน3 4 5นั้นก็จะต้องแบ่งเวลาคนนึง2สระรับกลางคืนอีก3สระรับกลางวันให้สำรองไว้ในสระช่วงแรกๆทุกคนอยากได้น้ำให้เต็มสระเพื่อความมั่นใจว่าเราจะได้มีอาทิตย์หน้าจะมีน้ำใช้นะครับแต่หลังจากที่เราที่กรรมการได้ทำให้ชาวบ้านเขามั่นใจสมาชิกมั่นใจว่าเราจะจัดน้ำจัดสรรน้ำให้เขาได้เนี่ยก็คือหลังจากต่อมาเราจะบอกว่าน้ำคุณไม่ต้องเต็มสระหรอกเอาครับ 70% 80% แต่ว่าพอใช้1สัปดาห์1อาทิตย์เพราะว่าอาทิตย์หน้าน้ำมาใหม่แน่ๆไม่หมดแน่กรรมการที่เป็นผู้แทนของแต่ละสายซอยของส่งน้ำเนี่ยจะเข้ามาร่วมกันคิดว่าเราจะจัดการยังไงกับมันเพื่อให้ทุกคนได้น้ำนะครับ
1: เมื่อมีการวางแผนและจัดสรรปันส่วนการใช้น้ำให้กับแต่ละครัวเรือนอย่างเป็นระบบแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้ทรัพยากรทั้งดินและน้ำการนำความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรมาใช้ทำให้ชุมชนรู้เกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนและทิศทางการไหลของน้ำในพื้นที่บ้านทับคริสอย่างดีรวมถึงการนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้อย่างได้ผลอีกด้วย
0: ก่อนหน้านี้เรามีโอกาสที่ทำงานร่วมกับทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรนะครับที่เข้ามาสนับสนุนเราเรื่องเทคโนโลยีทำให้เรารู้ว่าน้ำซึ่งแต่เดิมเราไม่เคยรู้ว่าในสระเรา260แห่งมีน้ำอยู่เท่าไหร่ก็ได้รู้ว่ามีการจับพิกัดมีการไปวัดขนาดแล้วก็รู้ว่าละ200กว่าไอ้100กว่าสระเนี่ยมันมีน้ำรวมกัน 200,000 กว่าคิวแล้วไม่ใช่น้อยเป็น1ใน10ของตัวอ่างพอน้ำหมดจากสระเราก็ถึงจะเปิดจากอ่างมาเติมเช่นนี้นะครับเรียกว่าเทคโนโลยีในการทำระบบแพร่กระจายน้ำในแปลงแทนที่จะเราจะใช้เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายสูงก็ได้เทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาใช้ในการใช้มอเตอร์เข้ามาช่วยสนับสนุนในการใช้น้ำใช้หัวมาเป็นการใช้หัวพ่นน้ำขนาดเล็กมีการจับ GPS มีการใช้พยากรณ์อากาศด้วยระบบโทรมานซึ่งมาติดตั้งไว้ในหมู่บ้านก็ทำให้เรารู้ว่าฝนในช่วงนี้มันจะตกเยอะนะเราเตรียมเก็บน้ำหรือว่าในช่วงถัดไปเนี่ยอาทิตย์หน้าสองอาทิตย์หน้ามันจะแล้งยาวนะเราก็รู้ว่าต้องจัดการตัวเองยังไงครับสิ่งเหล่านี้ก็ช่วยให้เกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเรามีน้ำทั้งน้ำประจำแปลงทั้งน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่จะเอามาเติมได้แล้วเนี่ยความมั่นคงทางอาชีพมันก็เริ่มเกิดขึ้นจากในอดีตที่เราปลูกพืชเชิงเดี่ยวปลูกเงาะก็เงาะปลูกทุเรียนก็ทุเรียนปลูกยางก็ยางอย่างเดียวชาวบ้านก็เริ่มที่จะหันมาปลูกพืชแซมแล้วก็เอาพืชที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเช่นว่าเอากล้วยไปปลูกไว้ในสวนทุเรียนเอาไม้ดอกไม้ประดับไปใส่ไว้ในแปลงรองกองหรือว่าในแปลงทุเรียนซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจาก10ปีหลังมานี้นะครับอาชีพพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่ทับเพชรนี่แทบจะไม่เหลือนะครับแทบไม่เหลือเพราะว่าทุกแปลงก็จะมีอย่างที่พวกเราได้เห็นกันนะว่ามี นู่นมีนี่อยู่ในแปลงเดียวกันบางแปลงเขาสามารถทำเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ที่สามารถมีรายได้ตั้งแต่รายวันจากการตัดดอกไม้ตัดใบไม้ขายได้ทุกวันเขาปลูกกล้วยไว้ในแซมไว้ในสวนผลไม้ก็ปลูกเขาก็ตัดกล้วยได้อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์หนึ่งจะ100-600 บาท 1,000 บาทก็แล้วแต่ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อความยั่งยืนอย่างแท้จริงของชุมชน
1: นอกจากสวนผลไม้หลักอย่างลองกองเงาะทุเรียนพืชเศรษฐกิจอย่างปาล์มน้ำมันยางพาราที่ปลูกได้ผลดีแล้วยังสามารถต่อยอดด้วยไม้ดอกไม้ประดับสำหรับตัดใบตัดดอกขายเพิ่มรายได้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมและกลายเป็นเศรษฐกิจหลักของชุมชนที่นี่
2: กลุ่มนี้ก็เริ่มตั้งมาตั้งแต่ปี2540นะคะช่วงนั้นยังเป็นกลุ่มเล็กๆยังไม่ได้ตั้งเป็นกลุ่มจริงจังเพราะว่าเรารวมกลุ่มก่อนเฉพาะสมาชิกไม่กี่คนนะคะเริ่มทดลองปลูกหน้าวัวก่อนโดยมีศูนย์ร่วมการพัฒนาชนบทในสมัยนั้นนะคะนำโดยคณะแมรี่นอลจากมูลนิธิของอเมริกันนะคะก็มาช่วยกันว่าส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านนะคะแล้วก็ทีหลังเราไปดูงานที่กาญจนบุรีอีกก็ไปได้แนวคิดเรื่องของเฮลิโคเนียนะคะที่สวนที่เมืองกาญจนบุรีเราก็เลยเอามาปลูกซื้อพันธุ์สายพันธุ์มาแล้วเราก็มาปลูกที่หมู่บ้านเราก็ได้ผลค่อนข้างดีมากๆแล้วจากนั้นเราก็ขยายพันธุ์เรื่อยๆมาแล้วก็เลยจัดตั้งเป็นกลุ่มเต็มรูปแบบแล้วก็จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะกิจกรรมแรกที่เราทำกันทุกเดือนก็คือการประชุมกลุ่มนะคะทุกวันที่30ของเดือนแล้วก็เรามีกิจกรรมโดยการสะสมหุ้นมีหุ้นมีการลงทุนในหุ้นแล้วก็มีการสามารถที่สมาชิกถ้ามีปัญหาก็สามารถกู้ยืมเงินจากกลุ่มไปใช้ได้นะคะอย่างเรื่องการจัดดอกไม้การตัดดอกไม้นะคะการขายก็จะใช้เป็นระบบกลุ่มมีออเดอร์มามีคำสั่งมาแล้วก็จะไปแต่ละบ้านแต่ละบ้านแล้วแต่ทุกๆคนจะเฉลี่ยกันได้หมดนะคะก็ถ้ากลุ่มนี้มีหน้าวัวก็บ้านนี้เอาหน้าวัวบ้านนี้เอาไม้ใบบ้านนี้เอาเฮลิโคเนียก็คือทุกคนจะมีโอกาสได้ตัดดอกไม้ใน1รอบซึ่งเป็นรอบใหญ่ก็คือจะเป็นวันอาทิตย์พวกเราสมาชิกในกลุ่มก็ได้ใช้บริการจากการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำบางไทรนวลนะคะก็ทำให้เราได้มีผลผลิตที่ดีนะคะไม่ต้องขาดแคลนน้ำในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้อะไรต่างๆนะคะ
1: บ้านทับคริสจากที่ผ่านมาพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ได้ขาดแคลนน้ำเพราะฝนยังคงตกตามฤดูกาลมีเพียงบางปีอาจคลาดเคลื่อนหรือตกน้อยไปแต่ที่ขาดจริงๆเลยก็คือขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบดังที่ท่านประธานกรรมการมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ด้วยค่ะ
3: การบริหารน้ำหรือบริหารชีวิตหรือบริหารงานนั้นก็เหมือนกันน่ะคือจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ไปถึงวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งเน้นย้ำว่าน้ำนั้นคือชีวิตเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าเราอยู่ในภาวะที่บางครั้งก็ขาดแคลนน้ำคือน้ำแล้งแล้วเสร็จแล้วน้ำท่วมสลับกันไปอย่างนี้นะครับเพราะนั้นระหว่างมีกับไม่มีเนี่ยมันจะต้องมีอะไรสักอย่างอันนี้แหละครับเรียกว่าบริหารจัดการจะทำยังไงระหว่างมีนั้นเราสามารถจะกักเก็บด้วยภาชนะต่างๆผมเรียกภาชนะแต่ความจริงมันเป็นลักษณะการเก็บแบบธรรมชาติหนองคลองคูบึงอะไรต่ออะไรต่างๆก็มีบ้านทับคริสนี่เป็นเรื่องที่ดีเพราะพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานทุนไว้ให้แล้วทุนนั้นก็คืออ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นไปบนเขาเนี่ยนะครับแต่จุเพียง2 ล้านนั้นทุนก็ไม่มากพอเมื่อทุนน้อยเราก็ต้องสร้างทุนในแปลงวิธีการคือทุกแปลงนั้นจะมีสระเก็บน้ำของตัวเองไว้ตามขนาดที่ตัวเองต้องการพอพ้นฤดูกาลฝนไปหรือฝนทิ้งช่วงเราก็เอางัดทุนของเราเองก่อนนะครับบัญชีเงินฝากบัญชีน้ำฝากของตัวเองในสระเอามาใช้พอสระหมดแล้วแต่ละคนก็คงหมดมากน้อยไปตามกิจกรรมก็ไขก๊อกจากข้างบนขายก๊อกจากข้างบนมาเติมสายเต็มพอสระเต็มแล้วก็ปิดก๊อกบัดนี้ได้รับรายงานว่าก็พอเพราะฉะนั้นบริหารเถอะครับเก็บเถอะครับ อย่าไปกลัวน้ำท่วมนี่เรากลัวน้ำท่วมทั่วไปที่เจอปัญหาคือพอเจอปัญหาน้ำท่วมก็ตกใจเสร็จก็ถูกทิ้งกันไว้แล้วก็ลืมไปว่าหลังจากฤดูฝนเราต้องใช้น้ำมันมา3เดือนนะครับแต่มีเราต้องใช้อีก9เดือนระหว่างมา3เดือนจะเก็บยังไงให้พอใช้ให้พอเหลือใช้9เดือน

0: ทรายนวลนี่แหละครับมาทำน้ำดื่มในชุมชนแล้วก็พยายามที่จะต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชุมชนครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับในช่วง Green Idea
1: คุณผู้ชมคะเนื่องจากชุมชนบ้านทับคริสเคยขาดแคลนน้ำแต่เมื่อได้รับพระราชทานอ่างเก็บน้ำบางทรายนวลชุมชนแห่งนี้ค่อยๆเรียนรู้และปรับใช้น้ำได้อย่างลงตัวกับวิถีชีวิตการเกษตรของตนเองจนสามารถยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากวิถีเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งแล้วผู้นำชุมชนได้นำศาสตร์พระราชามาใช้โดยคิดอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงที่นี่นำน้ำจากอ่างเก็บน้ำพระราชทานมาทำเป็นน้ำดื่มชุมชนเพื่อลดรายจ่ายที่ต้องซื้อน้ำดื่มได้อีกมากทีเดียวติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: คืออาคารผลิตน้ำดื่มของชุมชนบ้านทับคิดเนี่ยเรามีแนวคิดที่ว่าจะนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำบางไทรนวลซึ่งเราใช้ในด้านทางการเกษตรแต่เรามาต่อยอดโดยการผลิตน้ำประปาให้ชุมชนทับคิดได้ใช้กันแต่ทีนี้เรายังไม่มีน้ำบริโภคเราจึงมีไอเดียที่ว่าจะผลิตน้ำบริโภคขึ้นมาก็เลยทำโครงการขึ้นไปเสนอกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนสสนกซึ่งทางสถาบันก็อนุมัติโครงการเป็นเครื่องกรองน้ำมาให้ทางชุมชนทำให้ชุมชนทับคิดเวลานี้สามารถผลิตน้ำดื่มเป็นของชุมชนเองได้และสามารถช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนลดรายจ่ายลงไปมีน้ำอุปโภคบริโภคสำหรับขั้นตอนการผลิตนะครับเราจะต้องล้างถังทุกครั้งก่อนการผลิตเพื่อความสะอาดเราจะมีเครื่องล้างถังแบบฉีดและล้างนอกถังเป็นถังก่อนที่จะบรรจุทุกครั้งเพื่อความสะอาดสำหรับขบวนการผลิตนะครับเราจะนำน้ำประปาซึ่งได้มาจากอ่างเก็บน้ำบางไทรนวลมาพักในถังพักน้ำประปาแล้วก็นำน้ำจากน้ำประปามาผ่านเครื่องกรองถังที่1ถังที่2ถังที่3มาผ่านเครื่องแรงดันแล้วมาพักที่ถังสแตนเลสก่อนขั้นตอนที่จะบรรจุแล้วก็เอาน้ำจากถังสแตนเลสไปผ่านเครื่องฆ่าเชื้อแสงอุลตราไวโอเลตอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะบรรจุขวดพอบรรจุขวดเสร็จปิดฝาเราจะต้องใช้ซีลปิดปากขวดเพื่อความสะอาดก่อนบริโภคทุกครั้งเพื่อให้น้ำของเราภาพทำให้ชุมชนชาวบ้านได้รับน้ำสะอาดอย่างบริโภคอย่างปลอดภัยสำหรับการผลิตน้ำของชุมชนทับคิดนี่ถ้าขั้นตอนการจำหน่ายคือถ้าเกิดสมาชิกในชุมชนมาซื้อที่อักที่โรงผลิตน้ำดื่มเองเราจะจำหน่ายถังละ8บาทแต่ถ้าว่าเราไปส่งตามร้านก็จะส่งถังละ10บาทเพื่อให้ชาวบ้านลดรายจ่ายไปเยอะแต่ในอนาคตถ้าว่าไปได้ดีมีการตอบรับที่ดีเราก็จะขยายไปชุมชนรอบข้างด้วย
3: เป็นอย่างไรบ้างครับน้องๆและคุณผู้ชมเมื่อปัญหาน้ำแล้งได้รับการแก้ไขชาวชุมชนบ้านทับคริสก็เปลี่ยนแนวทางการทำการเกษตรจากเดิมที่ปลูกเฉพาะพืชเชิงเดียวก็เปลี่ยนไปเป็นเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำรินะครับนอกจากนี้การบริหารจัดการน้ำก็ยังต้องอาศัยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาช่วยนะครับโดยได้ร่วมมือกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรองค์การมหาชนทำให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนก็เข้มแข็งด้วยนะครับหวังว่าน้องๆและคุณผู้ชมคงได้รับความรู้เรื่องของชุมชนบ้านทับคริสในวันนี้ด้วยนะครับน้องกรีนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: และในวันนี้ครับเราได้เห็นชุมชนบ้านทับคริสนับเป็นพื้นที่ที่มีการใช้ทรัพยากรดินและน้ำได้อย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุดครับรวมไปถึงการเปลี่ยนวิธีทำการเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสานนะครับที่ให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถสร้างรายได้มากขึ้นด้วยนะครับก็เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรป่าและน้ำในธรรมชาติชาวบ้านและผู้นำในชุมชนบ้านทับคริส ยินดี

ต้อนรับชุมชนอื่นๆนะครับเพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำชุมชนและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระราชาด้วยครับในวันนี้รายการ Green Focus ขอขอบคุณพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริชุมชนบ้านทับคริสไว้ณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำครับสามารถส่งจดหมายมาพูดคุยกันได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้แล้วพบกับผมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สองมือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
3: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
5: I returned here for just one reason. I fell in love.
6: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

ุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะสำหรับชุดวิชา90204นะคะพื้นฐานการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับรายการค่ะก็เป็นรายการเรื่องการผลิตพืชนะคะเรามีทั้งหมดเนี่ย3ตอนด้วยกันนะคะเรามาเริ่มตอนที่1กันเลยนะคะคือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตพืชค่ะโดยที่เราทราบกันดีแล้วนะคะว่าการผลิตพืชเนี่ยมีขึ้นมาอย่างช้านานนะคะตั้งแต่ในอดีตเนาะโดยมีคนเนี่ยพยายามจะให้ความหมายของการผลิตพืชไว้นะคะโดยที่การผลิตพืชเนี่ยหมายถึงการปลูกหรือว่าการเพิ่มจำนวนพืชให้มีปริมาณมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีการจัดการผลผลิตพืชเพื่อที่จะนำผลผลิตพืชเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์เนาะตอบสนองความต้องการของมนุษย์เช่นการดำรงชีวิตเนาะหรือว่าการเพื่อการค้าขายนะคะโดยคำนึงถึงการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับความสำคัญของการผลิตพืชนะคะเราก็มีความสำคัญทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะโดยที่ด้านแรกเนี่ยก็คือด้านเศรษฐกิจนะคะเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าการผลิตพืชเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้นะคะโดยยกตัวอย่างนะคะเช่นในประเทศไทยนะคะมีการผลิตทุเรียนเนาะหรือว่าผลิตภัณฑ์จากยางพารามันสำปะหลังต่างๆนะคะส่งออกไปยังต่างประเทศเนี่ยเราก็เป็นการสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้นะคะรวมถึงการสร้างอาชีพแล้วก็การสร้างธุรกิจต่อเนื่องต่างๆนะคะก็เช่นการที่มีธุรกิจต่อเนื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตผลไม้กระป๋องหรือว่าอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลนะคะก็เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ทำให้เกิดการสร้างอาชีพให้กับคนในประเทศได้นะคะในส่วนของความสำคัญทางด้านต่อไปนะคะก็คือความสำคัญทางด้านสังคมนะคะโดยที่อย่างในประเทศไทยนะคะก็เป็นสังคมเกษตรกรรมมาตั้งแต่ในอดีตเนาะเราก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อหรือว่าภูมิปัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะคะก็ตัวอย่างเช่นนะคะการมีการทำขวัญข้าวเนาะมีการแห่นางแมวเพื่อขอฝนก่อนฤดูการทำการผลิตนะคะรวมถึงมีการใช้ภูมิปัญญาต่างๆเนาะเช่นอาหารในท้องถิ่นนะคะมาเป็นอาหารในปัจจุบันได้นะคะสำหรับความสำคัญทางด้านต่อไปนะคะก็คือความสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมค่ะโดยที่การผลิตพืชเนี่ยช่วยทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางด้านพืชทางด้านสัตว์หรือว่าทางด้านจุลินทรีย์ต่างๆนะคะรวมถึงการผลิตพืชเนี่ยยังช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์นะคะช่วยทำให้สภาพภูมิอากาศเนี่ยอยู่ในสมดุลมากยิ่งขึ้นรวมถึงการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยค่ะมาสู่การจำแนกประเภทของการผลิตพืชนะคะเราก็จำแนกประเภทของการผลิตพืชเนี่ยออกเป็น2กลุ่มหลักๆด้วยกันนะคะก็คือการผลิตพืชเพื่อยังชีพนะคะโดยที่การผลิตพืชเพื่อยังชีพเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนนะคะไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อการจัดจำหน่ายใดๆส่วนการผลิตพืชเพื่อการค้านะคะเราก็จะมุ่งเน้นการผลิตเพื่อการจำหน่ายหรือว่าเพื่อการค้านะคะโดยที่ยังมีในปัจจุบันเนี่ยพบว่ายังมีการผสมผสานเนาะระหว่างทั้งสองประเภทเนี่ยด้วยกันนะคะตัวอย่างเช่นบางเกษตรกรบางรายเนี่ยผลิตพืชออกมาเพื่อมุ่งเน้นเพื่อการค้าแต่ว่าก็มีการแบ่งบางส่วนเพื่อเก็บไว้เพื่อบริโภคเท่านั้นเองด้วยนะคะสำหรับรูปแบบของการผลิตพืชนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพบอยู่2รูปแบบใหญ่ๆนะคะก็คือการผลิตพืชในแปลงเนาะโดยที่การผลิตพืชในแปลงที่รูปแบบที่เราจะพบกันเป็นส่วนใหญ่ในภาคกลางของประเทศไทยนะคะก็คือการผลิตพืชเชิงเดี่ยวเนาะเป็นการผลิตตัวอย่างเช่นการผลิตเนาะปลูกข้าวอยู่ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยเนาะก็คือปลูกข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวไปแล้วในฤดูกาลต่อไปก็ทำการปลูกข้าวซ้ำอยู่ในที่เดิมนะคะหรือว่าอีกรูปแบบนึงที่พบได้บ่อยเหมือนกันนะคะก็คือการปลูกพืชหมุนเวียนนะคะโดยที่อย่างฤดูกาลแรกเนี่ยมีการปลูกข้าวใช่ไหมคะหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมาเป็นปลูกถั่วเหลืองหรือว่าปลูกข้าวโพดนะคะในฤดูกาลต่อไปเนาะหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะคะในพื้นที่เดียวกันค่ะสำหรับในอีกรูปแบบนึงนะคะก็คือการผลิตพืชในโรงเรือนซึ่งในปัจจุบันเนี่ย

ไม่เพียงแต่โรงเรือนเท่านี้ยังมียังรวมไปถึงการผลิตพืชในโรงงานผลิตพืชด้วยเช่นกันค่ะก็การผลิตในรูปแบบนี้นะคะเป็นการที่เราช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมเนาะให้มีความเหมาะสมกับการผลิตพืชมากยิ่งขึ้นนะคะโดยที่การปลูกเนี่ยก็มีการปลูกโดยใช้ดินแล้วก็มีการปลูกโดยไม่ได้ใช้ดินค่ะสำหรับกระบวนการผลิตพืชนะคะในกระบวนการผลิตพืชเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนการผลิตการจัดหาปัจจัยการผลิตนะคะการเตรียมดินการปลูกการดูแลรักษาแล้วก็การเก็บเกี่ยวนะคะรวมถึงการจัดจำหน่ายไปส่งไปถึงมือผู้บริโภคนะคะโดยที่ปัจจัยการผลิตที่สำคัญนะคะก็จะประกอบไปด้วยเนาะที่ดินแรงงานนะคะเครื่องจักรกลทางการเกษตรแล้วก็วัสดุทางการเกษตรนะคะโดยที่ในตอนต่อไปเนี่ยเราจะคุยกันถึงเรื่องวัสดุทางการเกษตรที่จำเป็นในการใช้ในการผลิตพืชนะคะค่ะสำหรับในตอนที่2นะคะก็เป็นตอนปัจจัยการผลิตพืชนะคะโดยที่ตอนที่1เมื่อกี้เนี่ยเราได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าปัจจัยในการผลิตพืชเนี่ยก็มีทั้งที่ดินแรงที่ดินเครื่องจักรกลนะคะแรงงานเนาะรวมถึงวัสดุทางการเกษตรด้วยนะคะแต่ว่าตอนที่2เนี่ยเราจะมาเน้นถึงวัสดุทางการเกษตรที่จำเป็นเนาะสำหรับใช้ในการผลิตพืชนะคะโดยที่อย่างแรกเลยเนี่ยก็คือพันธุ์พืชค่ะซึ่งพันธุ์พืชในที่นี้นะคะเราจะกล่าวถึงการใช้พันธุ์พืชต่างๆเนี่ยในการขยายพันธุ์เนาะโดยที่พืชชนิดไหนจะใช้พันธุ์จะใช้รูปแบบของการขยายพันธุ์แบบไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพืชชนิดนั้นๆเนาะอย่างเช่นนะคะตัวอย่างเช่นเนาะอย่างแรกเลยก็คือกลุ่มของเมล็ดพันธุ์เนาะเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็ตัวอย่างเช่นพวกกลุ่มข้าวข้าวโพดนะคะหรือว่าพวกผักกาดหรือว่าผักบุ้งต่างๆเนาะเราก็จะใช้เมล็ดพันธุ์ในการขยายพันธุ์นะคะในส่วนที่2เนี่ยก็คือในส่วนของหัวพันธุ์เราก็จะมีการใช้หัวพันธุ์ในการขยายพันธุ์ก็กลุ่มของพวกมันฝรั่งหรือว่าถ้าเป็นไม้ดอกเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มของทิวลิปหรือว่าปทุมมานะคะก็ใช้หัวพันธุ์ในการขยายพันธุ์เนาะในส่วนที่3ก็คือท่อนพันธุ์นะคะท่อนพันธุ์ที่เราพบเห็นที่ใช้ในการขยายพันธุ์ได้บ่อยๆเลยก็คือมีมันสำปะหลังแล้วก็อ้อยนะคะในส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือในส่วนของต้นก้านหรือว่าต้นพันธุ์ต่างๆนะคะในส่วนของต้นก้านเนี่ยก็ให้นึกถึงกลุ่มไม้ผลหรือว่ากลุ่มไม้ดอกที่มีการขยายพันธุ์โดยใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะสำหรับวัสดุทางการเกษตรกลุ่มต่อไปนะคะที่มีความจำเป็นในการผลิตพืชเนาะก็กลุ่มของปุ๋ยแล้วก็สารปรับปรุงดินนะคะปุ๋ยในที่นี้นะคะเราก็จะหมายถึงทั้งสารอินทรีย์สารอนินทรีย์จุลินทรีย์คือไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือว่าสังเคราะห์ขึ้นมานะคะโดยที่เรามุ่งเน้นใช้ในการใช้ปุ๋ยเนี่ยเพื่อให้เป็นการเติมเต็มเนาะธาตุอาหารให้กับพืชนะคะโดยมันก็จะมีผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเคมีทางกายภาพหรือว่าทางชีวภาพในดินนะคะทำให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะโดยที่ปุ๋ยเนี่ยก็มีด้วยการหลากหลายรูปแบบนะคะทั้งปุ๋ยเคมีเนาะปุ๋ยชีวภาพหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ค่ะสำหรับในส่วนของสารปรับปรุงดินเนาะสารปรับปรุงดินเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆของเขาเลยเนี่ยก็คือมาช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินเนาะโดยที่ดินเนี่ยก็จะมีรูปแบบของการเสื่อมสภาพไปเนี่ยอยู่ประมาณ3รูปแบบหลักๆด้วยกันนะคะก็คือการเสื่อมสภาพไปทางเคมีเสื่อมสภาพไปทางกายภาพเนาะแล้วก็เสื่อมสภาพไปในแบบไม่สามารถรักษาความชื้นได้โดยที่สารปรับปรุงดินที่เห็นบ่อยๆแล้วก็ใช้กันอยู่บ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นพวกของกลุ่มปูนเนาะหรือว่ากลุ่มยิปซัมนะคะก็จะช่วยในการปรับปรุงดินที่มีการเสื่อมสภาพทางเคมีเนาะดินที่มีความคาบเป็นกรดมากไปหรือว่าดินที่มีความเค็มมากไปนะคะสำหรับวัสดุทางการเกษตรต่อมาที่มีการใช้กันนะคะก็คือควบคุมการเจริญเติบโตของพืชเนาะก็คือเป็นสารที่เป็นสารอินทรีย์ที่พืชสังเคราะห์ขึ้นมาเองก็ได้หรือว่าเป็นสารที่มนุษย์เนี่ยสังเคราะห์ขึ้นมาได้เนาะเมื่อเราใช้สารในกลุ่มพวกนี้เนี่ยใช้ในปริมาณที่น้อยนะคะก็จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีรวิทยาของพืชเนาะทั้งมีส่งผลทั้งด้านการส่งเสริมหรือว่ายับยั้งการเจริญเติบโตของพืชได้นะคะโดยที่เราก็จะรู้จักกันดีเนาะในนามของฮอร์โมนต่างๆเนาะก็อย่างพวกเช่นออกซินเนี่ยก็จะช่วยทำให้เซลล์เนี่ยมีการยืดขยายตัวมากยิ่งขึ้นนะคะหรืออีกตัวนึงที่พบกันได้บ่อยเหมือนกันก็คือพวกเอทิลีนนะคะเอทิลีนเนี่ยก็จะทำให้พืชเนี่ยสามารถสุกแก่ได้เนาะตัวในส่วนของส่วนสุดท้ายเนาะสำหรับตัววัสดุทางการเกษตรนะคะที่ใช้กันอยู่เป็นประจำเนาะก็คือในกลุ่มของสารป้องกันและกำจัดศัต

ูพืชเนาะโดยสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักๆด้วยกันเนาะตามศัตรูของพืชเลยก็จะมีเป็นกลุ่มของสารป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชสารป้องกันกำจัดสัตว์ศัตรูพืชเนาะสารป้องกันกำจัดโรคพืชรวมถึงสารป้องกันกำจัดวัชพืชนะคะซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นสารเคมีเท่านั้นเนาะอาจจะเป็นทั้งสารเคมีที่มีการสังเคราะห์ขึ้นมาหรือว่าเป็นสารอินทรีย์หรือว่าเป็นสารที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับในตอนนี้เนาะตอนที่2นะคะเกี่ยวกับปัจจัยในการผลิตพืชเนาะเราก็จะเน้นพูดถึงเรื่องวัสดุทางการเกษตรที่จำเป็นในการผลิตพืชค่ะค่ะสำหรับตอนที่3นะคะเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการผลิตพืชนะคะโดยที่กระบวนการผลิตพืชเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมพื้นที่เนาะข้อควรพิจารณาในการเตรียมพื้นที่นะคะก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเราควรพิจารณาลักษณะของพื้นที่นะคะว่าพื้นที่ที่เราจะต้องทำการผลิตพืชเนี่ยเป็นที่ราบลุ่มหรือว่าที่เชิงเขานะคะหรือว่าลักษณะดินของพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวดินร่วนหรือว่าดินทรายอย่างที่2นะคะก็คือขนาดของที่ดินค่ะถ้าเกิดมีขนาดพื้นที่เล็กๆเนี่ยเราก็จะได้เตรียมการในการใช้อุปกรณ์หรือว่าเตรียมการในการใช้แรงงานต่างๆเนี่ยให้เพียงพอหรือว่าถ้าหากเป็นพื้นที่ใหญ่เนี่ยเราอาจจะต้องมีการเตรียมการในส่วนของเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีขนาดใหญ่นะคะอย่างที่3เลยเนี่ยก็คือชนิดของพืชที่จะปลูกนะคะพืชแต่ละชนิดเนี่ยก็จะต้องการวิธีการปลูกที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็เราก็ควรเลือกวิธีการปลูกเนี่ยให้เหมาะสมกับชนิดพืชที่เราจะทำการผลิตนะคะในส่วนที่4เนี่ยก็คือเงินทุนนะคะเพราะว่าในการเตรียมพื้นที่เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชนะคะและส่วนสุดท้ายก็คือแรงงานที่จะใช้ในการเตรียมพื้นที่นะคะรวมถึงเครื่องจักรกลต่างๆด้วยค่ะวิธีการเตรียมพื้นที่นะคะเราก็สามารถแบ่งออกได้เป็น2แบบเนาะก็คืออย่างแรกก็คือการเตรียมพื้นที่ในแปลงเนาะโดยที่การเตรียมพื้นที่ในแปลงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดพืชที่เราจะทำการผลิตนะคะเช่นการเตรียมพื้นที่ปลูกพืชไร่เนี่ยก็อาจจะต้องมีการไถดะไถแปรหรือว่าไถพรวนนะคะให้เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นๆเนาะรวมถึงถ้าเกิดเป็นกลุ่มของพืชผักหรือว่าไม้ดอกเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเสริมโดยการยกร่องหรือว่าปูผ้าพลาสติกเพื่อป้องกันวัชพืชขึ้นด้วยนะคะสำหรับการเตรียมพื้นที่ในการปลูกไม้ยืนต้นเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเนาะอาจจะต้องมีการเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมแล้วก็มีการขุดหลุมนะคะเพื่อที่จะปลูกต้นเพื่อที่จะปลูกกลุ่มไม้ยืนต้นต่างๆเนาะรวมถึงการเตรียมพื้นที่นานะคะซึ่งการเตรียมพื้นที่นาเนี่ยโดยเฉพาะนาสวนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกับการเตรียมพื้นที่ในการปลูกพืชอื่นๆเนาะสำหรับอีกส่วนนึงนะคะก็คือการดินหรือว่าการเตรียมพื้นที่สำหรับภาชนะปลูกเนาะโดยที่ไม่เพียงแต่เป็นแค่ในส่วนของดินนะคะที่เราจะมาใช้ปลูกแล้วอาจจะมีวัสดุทางการเกษตรอื่นๆเนาะที่เรานำมาใช้ปลูกได้ด้วยนะคะเราก็จะต้องมีการจัดเตรียมให้เหมาะสมนะคะกับทั้งขนาดของภาชนะแล้วก็ชนิดของพืชที่เราจะทำการผลิตด้วยค่ะเมื่อเราทำการเตรียมพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นกระบวนการต่อไปเนี่ยก็สู่เข้าสู่กระบวนการปลูกพืชค่ะข้อควรพิจารณาในการปลูกพืชนะคะอย่างแรกเลยเนาะก็คือส่วนที่ของพืชที่จะนำมาใช้ปลูกนะคะก็ตัวอย่างเช่นนะคะก็ถ้าเป็นข้าวเนี่ยหรือว่าข้าวโพดเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะใช้เมล็ดเนาะมาใช้ในการปลูกนะคะหรือว่าถ้าเป็นกลุ่มของไม้ผลเนี่ยเราก็จะใช้ส่วนของต้นต้นกล้าเนาะที่มาใช้ในการขยายพันธุ์หรือว่ามาใช้ในการปลูกนะคะในส่วนที่2เนี่ยก็คือสภาพพื้นที่ค่ะก็คือสภาพพื้นที่ที่เราเตรียมไว้เนี่ยเป็นสภาพพื้นที่ยังไงนะคะเช่นมีการเตรียมให้เหมาะสมหรือยังนะคะก็เป็นข้อที่ควรพิจารณานะคะในอย่างที่3ที่เราควรพิจารณานะคะก็คือระยะปลูกแล้วก็อัตราปลูกนะคะโดยที่ระยะปลูกและอัตราปลูกเนี่ยจะส่งผลไปถึงจำนวนของเมล็ดพันธุ์หรือว่าจำนวนของส่วนที่เราจะใช้นำมาปลูกเนี่ยเป็นการคำนวณส่วนที่เราจะใช้มาในการปลูกเนาะแล้วก็ในส่วนที่4ก็คือวิธีการปลูกนะคะโดยที่วิธีการปลูกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชนะคะอาจจะมีวิธีการปลูกที่แตกต่างออกไปนะคะบางชนิดอาจจะต้องมีการเพาะกล้าก่อนบางชนิดไม่จำเป็นนะคะสามารถปลูกได้โดยตรงลงไปในแปลงได้เลยในส่วนสุดท้ายก็คือเครื่องจักรอุปกรณ์หรือว่าแรงงานต่างๆนะคะมันก็จะขึ้นอยู่กับวิธีการปลูกและชนิดของพืชที่ปลูกด้วยนะคะเรามาดูวิธีการ

ปลูกพืชนะคะของที่เราพบได้พบเจอแล้วก็พบเห็นได้บ่อยๆเลยนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยก็คือการปลูกด้วยเมล็ดเนาะการปลูกด้วยเมล็ดเนี่ยในกลุ่มพืชผักนะคะตัวอย่างเช่นสลัดอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะมีการเพาะกล้าก่อนเนาะมีการเพาะกล้าในกระบะเพาะชําก่อนหลังจากที่ต้นกล้าเนี่ยมีความพร้อมแล้วเราก็จะย้ายต้นกล้าเนี่ยลงไปปลูกในแปลงนะคะหรือว่าพืชอีกกลุ่มนึงเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชไร่เนาะก็สามารถปลูกได้ลงไปในแปลงได้โดยตรงเลยเนาะตัวอย่างก็เช่นข้าวโพดหรือว่ากลุ่มข้าวต่างๆนะคะแล้วก็อีกแบบนึงก็คือการปลูกโดยการใช้ส่วนของส่วนขยายพันธุ์อื่นๆนะคะอย่างเช่นหัวหรือว่าท่อนพันธุ์ต่างๆนะคะโดยที่วิธีการปลูกเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับชนิดของพืชนะคะแต่ว่าในเราก็จะพบเจอได้บ่อยๆเนาะว่าก็จะมีการใช้ท่อนพันธุ์อ้อยในการปลูกนะคะโดยที่เครื่องจักรกลโดยที่จะมีเครื่องจักรกลต่างๆเนาะเข้ามาช่วยนะคะในการทุ่นแรงเนาะประหยัดเวลาในการปลูกนะคะมาในหลังจากการปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูแลรักษาพืชของเราที่เราทำการปลูกไปนะคะโดยการดูแลรักษาพืชเนี่ยก็มีการให้น้ำนะคะการใส่ปุ๋ยเนาะการป้องกันกำจัดศัตรูพืชรวมถึงการดูแลรักษาพิเศษค่ะมาเริ่มที่อย่างแรกนะคะก็คือวิธีการให้น้ำนะคะข้อควรพิจารณาในการให้น้ำนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็ควรพิจารณาชนิดของพืชเนาะก็พืชแต่ละชนิดมีความต้องการน้ำที่แตกต่างกันออกไปนะคะมีช่วงระยะเวลาคริติคอลที่ต้องการน้ำเนี่ยแตกต่างกันออกไปเนาะอย่างที่สองเลยเนี่ยก็คือในส่วนของพื้นที่นะคะพื้นที่เนี่ยมาก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่บริเวณนั้นของเราเนี่ยเป็นเขตที่อาศัยน้ำฝนหรือว่ามีการชลประทานที่ดีนะคะอย่างที่สามเนี่ยก็คือแหล่งน้ำค่ะแหล่งน้ำเนี่ยถ้าเกิดบริเวณพื้นที่นั้นมีแหล่งน้ำเข้าถึงหรือว่ามีแหล่งน้ำรองรับการให้น้ำนะคะก็เราก็จะคำนึงถึงวิธีการให้น้ำไปด้วยในตัวนะคะในส่วนที่4ก็คือสภาพอากาศนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราปลูกพืชเนี่ยอยู่ในฤดูปลูกหรือว่าอยู่ในฤดูฝนเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีการให้น้ำกับพืชนะคะหรือว่าถ้าเกิดเราปลูกอยู่ในฤดูแล้งแล้วพื้นที่นั้นไม่ได้มีการไม่ได้มีแหล่งน้ำชลประทานเนี่ยเราอาจจะต้องมีการหาวิธีการให้น้ำที่เหมาะสมค่ะในส่วนที่5นะคะก็คือวิธีการให้น้ำเนาะซึ่งวิธีการให้น้ำเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละพืชนะคะส่วนสุดท้ายที่ควรจะพิจารณาเลยเนี่ยก็คือมูลค่าของผลผลิตค่ะซึ่งการให้น้ำเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะทำให้เห็นว่าการผลิตพืชของเราเนี่ยมีความคุ้มค่ามากหรือเปล่าค่ะในส่วนของวิธีการให้น้ำนะคะวิธีการให้น้ำเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นหลายๆวิธีด้วยกันนะคะโดยวิธีแรกเนี่ยเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วก็ยังมีการปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันนะคะก็คือการให้น้ำแบบไหลท่วมผิวดินนะคะเราก็ให้นึกถึงตัวอย่างเนาะในการปลูกข้าวนาสวนแบบนี้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการให้น้ำแบบไหลท่วมผิวดินเนาะแบบที่สองเนี่ยก็คือการให้น้ำแบบใต้ดินนะคะการให้น้ำแบบใต้ดินเนี่ยข้อดีของเขาเลยก็คือเขาสามารถรักษาความชุ่มชื้นในดินได้โดยที่ไม่มีการสูญเสียความชื้นบริเวณหน้าดินออกไปนะคะในแบบที่3เนี่ยก็คือการให้น้ำแบบสปริงเกอร์หรือว่าพ่นฝอยนะคะวิธีการเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นการให้น้ำแบบนี้เนาะในผักพืชผักจะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็วิธีการนี้เนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์เนาะหรือว่ามีค่าใช้จ่ายต่างๆในการให้น้ำเนาะแบบที่4ค่ะคือการให้น้ำแบบน้ำหยดเนาะการให้น้ำแบบน้ำหยดนะคะข้อดีของเขาเลยก็คือสามารถช่วยให้เกษตรกรประหยัดน้ำได้แต่ว่าในส่วนของน้ำหยดเนี่ยก็เหมือนกันกับการให้น้ำแบบสปริงเกอร์หรือว่าพ่นฝอยนะคะก็คือเขาจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆเนาะในการให้น้ำค่ะมาถึงอย่างต่อไปนะคะก็คือการใส่ปุ๋ยค่ะการใส่ปุ๋ยเนี่ยข้อควรพิจารณาในการใส่ปุ๋ยอย่างแรกเลยเนี่ยก็ต้องใส่ให้ถูกชนิดนะคะเราต้องการให้พืชของเราเนี่ยมีความเจริญมีการเจริญเติบโตอยู่ในระยะไหนนะคะเราควรจะเลือกชนิดของปุ๋ยให้เหมาะสมหรือว่าเราเพียงแต่ต้องการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของดินนะคะเราก็เลือกใช้ปุ๋ยให้ถูกชนิดค่ะในส่วนที่2ก็คือใส่ให้ถูกปริมาณนะคะใส่ในการใส่ให้ถูกปริมาณเนี่ยก็ไม่ใส่มากเกินไปหรือว่าไม่ใส่น้อยเกินไปนะคะก็จะทำให้สูญเสียความเป็นประโยชน์ของปุ๋ยไปได้ค่ะในส่วนที่3เนี่ยก็คือใส่ให้ถูกเวลาค่ะก็คือในการที่ใส่ปุ๋ยนะคะหากในดินเนี่ยมีความชื้นน้อยเกินไปอาจจะทำให้พืชเนี่ยไม่สามารถดูดใช้ธาตุอาหารต่างๆจากปุ๋ยขึ้นไปในการดูแลรักษาผลผลิตของเขาได้นะคะแล้วก็การใส่ให้ถูกวิธีก็เป็นอีกส่วนนึงที่สำคัญค่ะสำหรับ
วิธีการใส่ปุ๋ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยมีหลากหลายวิธีการในการใส่ปุ๋ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชเนาะว่าเราจะเลือกวิธีการไหนในการใส่ปุ๋ยนะคะอย่างแรกเนี่ยที่เราจะพบเห็นกันได้บ่อยๆเลยก็คือการหว่านเนาะการหว่านเนี่ยอาจจะหว่านด้วยมือหรือว่าอาจจะมีเครื่องพ่นเนี่ยเข้ามาช่วยหรือว่าปัจจุบันก็ยังมีพวกเครื่องที่ติดท้ายรถแทรกเตอร์เนาะช่วยในการหว่านปุ๋ยอีกวิธีการหนึ่งก็คือการรองก้นหลุมนะคะส่วนใหญ่เราก็จะพบเห็นได้ในพืชในกลุ่มไม้ผลเนาะหรือว่าการฉีดพ่นทางใบนะคะเราก็มีการพบเห็นได้เช่นกันค่ะแล้วก็หรือว่าวิธีการโรยตามแถวพืชนะคะโดยวิธีการเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะทำไปพร้อมกับการกำจัดวัชพืชเนาะแล้วก็ถ่ายพูนโคนไปด้วยเลยนะคะอีกวิธีการหนึ่งก็คือการโรยรอบทรงพุ่มนะคะการโรยรอบทรงพุ่มเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพบเห็นได้ในการผลิตทุเรียนการผลิตมะม่วงต่างๆนะคะแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือการให้ปุ๋ยไปพร้อมกับระบบชลประทานส่วนใหญ่ก็จะพบเห็นได้ในพืชผักนะคะเช่นพริกเนาะมะเขือเทศหรือว่าพืชที่ปลูกอยู่ในโรงเรือนนะคะมาที่การดูแลอีกอันนึงนะคะก็คือการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเนาะอย่างแรกเลยเราก็ต้องรู้นะคะว่าสิ่งที่เราต้องการป้องกันกำจัดจากศัตรูพืชเนี่ยศัตรูพืชของเรามีอะไรบ้างนะคะก็มีของในกลุ่มของวัชพืชแมลงศัตรูพืชโรคพืชแล้วก็สัตว์ศัตรูพืชค่ะโดยที่วิธีการควบคุมศัตรูพืชเนี่ยก็มีด้วยการหลากหลายวิธีนะคะไม่เพียงแต่การใช้สารเคมีเท่านั้นเนาะยังมีวิธีการอื่นอีกนะคะเช่นวิธีการโกนวิธีการกายภาพวิธีเขตกรรมหรือว่าการใช้กฎหมายหรือว่าข้อตกลงทางการค้านะคะรวมถึงการใช้พันธุ์ต้านทานโดยที่วิธีการที่เกษตรกรเนี่ยนิยมใช้หรือว่าเลือกใช้อยู่เป็นประจำก็คือการใช้พันธุ์ต้านทานนะคะสำหรับการดูแลรักษาพิเศษนะคะการดูแลรักษาพิเศษเนี่ยเหมือนกับชื่อเขาเลยค่ะก็คือไม่จำพืชทุกชนิดไม่จำเป็นจะต้องมีการดูแลรักษาพิเศษนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของพืชเนาะตัวอย่างเช่นนะคะเช่นการพูนโคนเนาะการพูนโคนเนี่ยอาจจะทำในเฉพาะบ้านพืชนะคะเช่นการพูนโคนอ้อยหรือว่าการพูนโคนข้าวโพดนะคะเขามีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้ต้นของข้าวโพดหรือว่าต้นของอ้อยเนี่ยหักล้มลงได้นะคะอย่างที่สองเนี่ยก็คือการตัดแต่งทรงต้นหรือว่าการตัดแต่งกิ่งนะคะส่วนใหญ่เราจะพบได้ในพืชในกลุ่มไม้ผลเนาะเช่นมะม่วงหรือว่าชมพู่ต่างๆนะคะในส่วนที่3เนี่ยก็คือการทำค้างค่ะการทำค้างเนี่ยเราจะพบเห็นได้บ่อยๆนะคะในพืชกลุ่มที่มีการเลื้อยเนาะพืชกลุ่มที่มีเลื้อยนะคะก็อย่างเช่นแตงกวาเนาะอย่างเช่นถั่วฝักยาวหรือว่ามะเขือเทศนะคะแล้วก็การดูแลรักษาพิเศษอีกอย่างนึงที่ทำกันบ่อยๆเลยก็คือการเด็ดยอดเนาะส่วนใหญ่เราก็จะพบเห็นได้ในกลุ่มของพวกพริกนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือการห่อผลค่ะการห่อผลเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพบเห็นได้ในกลุ่มของไม้ผลเนาะซึ่งที่มีผิวเปลือกนอกเนี่ยค่อนข้างจะบางนะคะทำให้เกิดการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชได้มากนะคะหลังจากที่เราดูแลรักษาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชนะคะข้อควรพิจารณาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชนะคะก็มีอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือชนิดของผลผลิตพืชนะคะอย่างที่สองเนี่ยก็คือการวางแผนการเก็บเกี่ยวนะคะอย่างที่สามเนี่ยก็คือการกำหนดระยะเวลาแล้วก็ช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็อย่างการจัดเตรียมความพร้อมของแรงงานในการเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็ยังรวมถึงความพร้อมในการขนย้ายสินค้าเนี่ยหรือว่าขนย้ายผลผลิตของเราเนี่ยส่งไปถึงมือผู้บริโภคหรือว่าส่งไปถึงมือคนกลางของเราด้วยนะคะโดยที่วิธีการเก็บเกี่ยวเนี่ยหลักๆเลยเราก็จะแบ่งออกเป็น2แบบเนาะอย่างแรกเลยก็คือการใช้แรงงานคนการใช้พืชส่วนใหญ่ที่มีการใช้แรงงานคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชที่มีความบอบบางเนาะต้องการการทนุถนอมเป็นพิเศษนะคะเราก็จะพบเห็นได้ในกลุ่มของพวกผักเนาะผักเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยวหรือว่าผลไม้นะคะเช่นมะม่วงหรือว่าอีกกลุ่มนึงเนาะที่จะทำได้บ่อยๆเลยก็คือการที่พืชชนิดนั้นเนี่ยไม่มีอุปกรณ์หรือว่าเครื่องจักรกลเป็นตัวช่วยในการใช้ในการเก็บเกี่ยวนะคะเช่นทุเรียนเป็นต้นนะคะสำหรับแบบที่2นะคะก็คือการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักรกลเนาะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นได้ในกลุ่มของพืชไร่เนาะเพราะว่าผลผลิตของพืชในกลุ่มเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้รับการกระทบกระเทือนจากการเก็บเกี่ยวเนาะก็จะมีตัวช่วยในการเก็บเกี่ยวก็คืออาจจะเป็นพวกเครื่องเกี่ยวนวดหรือว่าเครื่องเก็บเกี่ยวนะคะก็สำหรับ
สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการเกษตรของในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชเข้ามาช่วยในการผลิตนะคะก็โดยปัจจุบันเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีทันสมัยต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆนะคะข้อมูล Big Data หรือว่าฐานข้อมูลต่างๆผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะคะมาช่วยให้มาช่วยเกษตรกรเนาะในการทำนายการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะหรือว่าการใช้อากาศยานไร้ขับหรือว่าการใช้หุ่นยนต์ต่างๆนะคะมาทำให้การผลิตพืชเนี่ยมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงการใช้เทคโนโลยีชีวภาพนะคะในการปรับปรุงพันธุ์พืชเนาะให้พันธุ์พืชเนี่ยมีความทันสมัยเป็นที่ต้องการของเกษตรกรรวมถึงการจัดการฟาร์มในรูปแบบต่างๆแล้วก็การใช้เทคโนโลยีทันสมัยเนาะในการเก็บเกี่ยวแล้วก็หลังการเก็บเกี่ยวในการจัดการผลผลิตเนาะเป็นการยืดอายุผลผลิตให้มีอายุยาวนานมากยิ่งขึ้นหรือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตรในการจัดจำหน่ายเนาะทำให้ผลผลิตของการเกษตรเนี่ยส่งไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดค่ะสำหรับในตอนที่3นะคะกระบวนในตอนที่3กระบวนการผลิตพืชเนี่ยเราก็จะกล่าวถึงกระบวนการผลิตทั้งหมดเนาะรวมถึงการส่งผลผลิตหรือว่ารวมถึงการส่งผลผลิตไปสู่มือผู้บริโภคค่ะขอบคุณค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
5: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
6: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
7: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
8: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
9: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
3: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะนักศึกษาขอนำเข้าสู่รายการเพื่อการศึกษาเรื่องความรู้พื้นฐานของโภชนาการสำหรับพยาบาลนะคะในที่นี้คงจะนำเสนอได้บางหัวข้อแล้วก็บางประเด็นที่สำคัญเท่านั้นนะคะเมื่อกล่าวถึงบุคลากรทางด้านสุขภาพนะคะพยาบาลก็จะจัดเป็นบุคลากรหลักที่สำคัญในระบบของสุขภาพเนื่องจากมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของบุคคลทุกวัยอย่างใกล้ชิดทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วยนะคะในส่วนของโภชนาการนั้นก็จัดเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสำหรับสุขภาพของคนเรานับตั้งแต่ปฏิสนธิต่อเนื่องจนสิ้นสุดชีวิตนะคะโดยมีบทบาทต่อสุขภาพของคนเราทั้งในภาวะปกติและก็ภาวะเจ็บป่วยนะคะดังนั้นพยาบาลซึ่งทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของบุคคลทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วยจึงจำเป็นต้องมีความรู้หลักโภชนาการคำว่าสุขภาพนะคะตามร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550นะคะได้ให้ความหมายไว้ว่าหมายถึงภาวะสุขภาพของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกายทางจิตทางปัญญาและทางสังคมเชื่อมโยงอย่างเป็นองค์รวมอย่างสมดุลนะคะพยาบาลซึ่งทำหน้าที่ในการดูแลสุขภาพนะคะทั้งทางกายทางจิตใจทางปัญญาหรือจิตวิญญาณและทางสังคมนั้นก็จะครอบคลุมการดูแลสุขภาพได้ใน4มิตินะคะก็คือการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาโรคและการฟื้นฟูสุขภาพนะคะในการดูแลสุขภาพทั้ง4มิตินั้นก็สามารถพยาบาลสามารถที่จะประยุกต์ความรู้ทางโภชนาการเข้ามาใช้ในการดูแลสุขภาพทางโภชนาการได้ทั้ง4มิตินะคะพยาบาลโภชนาการตามมิติสุขภาพนะคะโดยพยาบาลก็สามารถที่จะประยุกต์ความรู้นะคะทางโภชนาการมาใช้ในการดูแลสุขภาพนะคะในทุกมิตินะคะในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพพยาบาลสามารถให้ความรู้ทางโภชนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของบุคคลตั้งแต่อยู่ในครรภ์และทุกช่วงวัยให้มีสุขภาพสมบูรณ์เต็มที่นะคะในส่วนของการป้องกันโรคพยาบาลก็สามารถให้คำแนะนำการบริโภคอาหารนะคะและการใช้วิถีชีวิตที่เหมาะสมเพื่อการป้องกันการขาดสารอาหารนะคะป้องกันการเกิดโภชนาการเกินและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะในส่วนของผู้ป่วยนะคะพยาบาลสามารถใช้หลักโภชนาบำบัดควบคู่กับการรักษาทางการแพทย์ในกระบวนการพยาบาลนะคะสำหรับการฟื้นฟูสุขภาพนั้นพยาบาลก็สามารถทำการจัดการให้ผู้ป่วยได้รับอาหารที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการเพื่อให้ร่างกายกลับสู่ภาวะปกติหลังการเจ็บป่วยได้เร็วขึ้นในส่วนของโภชนาการนะคะก็จะมีคำศัพท์หลายคำนะคะที่อยากจะให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจนะคะคำแรกก็คือคำว่าโภชนาการนะคะถ้าหากเราพูดเป็นวิชาก็อาจจะเรียกว่าโภชนาศาสตร์หรือโภชนวิทยานะคะโภชนาการนั้นก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอาหารและสุขภาพนะคะจัดเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์แขนงหนึ่งนะคะที่ศึกษาเกี่ยวกับอาหารสารอาหารและสารเคมีอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในอาหารนะคะตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงของสารเหล่านั้นในร่างกายนะคะและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อภาวะสุขภาพของคนเราในคำว่าอาหารนะคะก็หมายถึงสิ่งใดก็ตามที่มนุษย์รับเข้าสู่ร่างกายด้วยการกินดื่มหรือฉีดแล้วเกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเช่นทำให้มีกำลังกายแข็งแรงนะคะมีการเจริญเติบโต
มีการซ่อมแซมร่างกายแล้วก็มีความต้านทานโรคนะคะสำหรับคำว่าสารอาหารนั้นก็จะหมายถึงสารเคมีที่เป็นส่วนประกอบที่อยู่ในอาหารนะคะเมื่อรับประทานอาหารเข้าไปแล้วร่างกายก็จะสามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตซึ่งมีอยู่ทั้งหมด6ชนิดนะคะได้แก่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินและธาตุและน้ำส่วนของสารที่ไม่ใช่สารอาหารนะคะก็หมายถึงสารอื่นที่อยู่ในอาหารนะคะที่ไม่จัดว่าเป็นสารอาหารนะคะบางชนิดพบว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเช่นสารพฤกษเคมีนะคะพบว่ามีส่วนช่วยในการส่งเสริมสุขภาพและก็ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังบางชนิดนะคะบางชนิดของสารนั้นก็จะไม่มีประโยชน์และก็ไม่ให้โทษนะคะแต่อาจจะทำการขัดขวางการดูดซึมของสารอาหารในร่างกายเช่นไฟเตตและออกซาเลตนะคะซึ่งพบได้ในพืชผักผลไม้บางชนิดนะคะบางชนิดของสารก็อาจจะก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายเช่นโลหะหนักนะคะที่เราพบกันได้เช่นปรอทเป็นต้นคุณค่าทางโภชนาการของอาหารนะคะอาหารจะมีคุณค่าทางโภชนาการมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของสารอาหารและก็สารที่ไม่ใช่อาหารที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในอาหารนะคะสิ่งที่อยากจะเน้นก็คือไม่มีอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะดังนั้นเราจึงมีการจัดอาหารออกเป็นหมวดหมู่นะคะหรือเป็นกลุ่มตามปริมาณของสารอาหารที่มีมากนะคะประเทศไทยเราก็แบ่งอาหารออกเป็นอาหารหลัก5หมู่นะคะโดยการจัดกลุ่มอาหารตามปริมาณของสารอาหารที่มีมากในอาหารนะคะเพื่อประโยชน์สำหรับการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมนะคะโดยเราจะเน้นว่าควรจะทำการบริโภคอาหารที่หลากหลายชนิดเพื่อจะช่วยให้ได้รับสารอาหารครบนะคะชนิดและก็ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายและนอกจากนี้ยังจะช่วยในการหลีกเลี่ยงการได้รับสารอาหารหรือสารอื่นๆที่ปนอยู่ในอาหารที่มากเกินไปจากความหมายของภาวะทุพโภชนาการนะคะที่หมายถึงความเสื่อมของสุขภาพนะคะดังนั้นภาวะทุพโภชนาการจึงหมายความรวมทั้งภาวะโภชนาการขาดและภาวะโภชนาการเกินนะคะในภาวะโภชนาการขาดเนี่ยถ้าเป็นการขาดในระยะแรกๆเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นภาวะการขาดสารอาหารนะคะสำหรับภาวะการขาดสารอาหารในระดับมินเมนั้นก็หมายถึงว่าร่างกายเราได้รับสารอาหารเพียงพอแต่ไม่มีปริมาณมากสำหรับการสะสมไว้ในร่างกายเอาไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉินเช่นในภาวะเจ็บป่วยหรือในภาวะที่ร่างกายต้องการสารอาหารในปริมาณมากเพื่อการเจริญเติบโตนะคะสำหรับการขาดสารอาหารที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีความรุนแรงก็จะเกิดเป็นโรคขาดสารอาหารนะคะเช่นโรคขาดสารไอโอดีนนะคะโรคขาดวิตามินเอเป็นต้นนะคะในส่วนของภาวะโภชนาการเกินนะคะถ้าเป็นการได้รับอาหารที่ให้พลังงานมากในระยะแรกๆก็จะปรากฏเป็นภาวะน้ำหนักเกินนะคะหรือโอเวอร์เวทนะคะแต่ถ้าหากภาวะอันนี้เกิดขึ้นค่อนข้างมากแล้วก็รุนแรงต่อเนื่องก็จะกลายเป็นโรคอ้วนหรือโอเบซิตี้นะคะส่วนการได้รับวิตามินบางชนิดโดยเฉพาะวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะแล้วก็แร่ธาตุบางชนิดที่เกินความต้องการก็อาจจะเกิดเป็นภาวะที่เป็นพิษได้นะคะสำหรับโรคที่สัมพันธ์กับโภชนาการนั้นก็จะเป็นโรคที่เกิดจากวิถีชีวิตนะคะซึ่งในปัจจุบันคนไทยเราก็มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากๆนะคะคือมีการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมนะคะมีพลังงานมากนะคะมีลักษณะของหวานจัดเค็มจัดนะคะร่วมกับ
การมีกิจกรรมทางกายน้อยการพักผ่อนไม่เพียงพอและมีความเครียดซึ่งก็จะเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือบางครั้งเราเรียกว่าเป็นโรควิถีชีวิตนะคะเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดและก็โรคมะเร็งบางชนิดในภาพนี้ก็จะเป็นการสรุปให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของอาหารและสุขภาพหรือโภชนาการนะคะจากอาหารนะคะซึ่งมีส่วนประกอบของสารอาหารและสารที่ไม่ใช่สารอาหารนะคะเมื่อเข้าสู่ร่างกายโดยการกินก็จะมีการย่อยการดูดซึมการขนส่งการนำไปใช้รวมถึงการขับถ่ายออกจากร่างกายนะคะซึ่งส่งผลรับเป็นภาวะสุขภาพหรือภาวะโภชนาการนะคะทั้งภาวะโภชนาการดีภาวะทุพโภชนาการขาดหรือเกินและก็โรคที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการความสัมพันธ์ของโภชนาการกับสุขภาพนะคะก็อาจจะแบ่งเป็นโภชนาการกับสุขภาพทางร่างกายนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีความค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าโภชนาการก็จะมีส่วนส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายนะคะรวมทั้งการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมองนะคะช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะคะแล้วก็ชะลอการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะในความสัมพันธ์ของโภชนาการกับสุขภาพทางจิตและอารมณ์นะคะโภชนาการที่ดีนะคะก็จะมีส่วนทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีนะคะแต่ในลักษณะของผู้ที่มีภาวะโภชนาการขาดหรือเกินนั้นก็พบว่ามันมีส่วนในการส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพจิตนะคะที่เป็นปัญหาได้นะคะและในทางตรงกันข้ามนะคะผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตก็จะส่งผลกระทบทำให้มีภาวะโภชนาการขาดและเกินได้เช่นเดียวกันนะคะโภชนาการนั้นก็จะมีส่วนสัมพันธ์ในการส่งเสริมให้มีทั้งอารมณ์ดีนะคะแล้วก็อารมณ์ที่ไม่ดีได้นะคะสำหรับความสัมพันธ์ของโภชนาการกับสุขภาพสังคมนะคะผู้ที่มีภาวะโภชนาการดีนะคะก็จะมักจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดีสามารถปรับตัวให้อยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะทำให้มีสุขภาพสังคมที่ดีนะคะในทางกลับกันนะคะผู้ที่มีภาวะโภชนาการขาดหรือภาวะโภชนาการเกินก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะของครอบครัวนะคะออกไปสู่ชุมชนหรือก็สังคมโดยรวมได้สำหรับโภชนาการกับสุขภาพในภาวะเจ็บป่วยนั้นนะคะการมีโภชนาการที่เหมาะสมนะคะก็จะช่วยให้การรักษาโรคเนี่ยได้ผลดีนะคะลดภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรงของโรคนะคะลดการตายและความพิการช่วยให้การฟื้นฟูร่างกายนะคะเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นนะคะลดระยะการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลซึ่งจะส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายสถานการณ์ปัญหาโภชนาการของไทยนะคะในอดีต 40-50 ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเราก็เผชิญกับปัญหาทุพโภชนาการในด้านการขาดสารอาหารเป็นหลักนะคะต่อมารับปัญหานั้นก็ได้รับการแก้ไขนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจสังคมก็ทำให้เกิดมีปัญหาโภชนาการเกินเพิ่มขึ้นนะคะปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยเผชิญปัญหาทุพโภชนาการทั้งสองด้านก็คือทั้งด้านปัญหาการขาดแล้วก็ปัญหาโภชนาการเกินนะคะโดยปัญหาโภชนาการขาดนั้นเนี่ยก็จะพบว่ามันมีขนาดของปัญหาลดลงค่อนข้างมากนะคะแล้วก็มีในระดับไม่รุนแรงจะพบได้เฉพาะในประชากรบางกลุ่มเท่านั้นนะคะเช่นการขาดโปรตีนและพลังงานก็จะพบเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กนะคะซึ่งจะส่งผลให้เด็กเนี่ยมีการเจริญเติบโตของความสูงเนี่ยค่ะเตี้ยกว่าอายุกว่าเกณฑ์อายุนะคะสำหรับโรคขาดไอโอดีนและโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กนั้นก็จะพบได้บ้างในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์บางกลุ่มนะคะในส่วนของปัญหาโภชนาการเกินและก็โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการนะคะซึ่งก็มีอยู่
หลายปัญหานั้นเนี่ยนะคะก็พบว่ามันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและจัดเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศในปัจจุบันนะคะในส่วนของสถานการณ์ปัญหาโภชนาการนั้นเนี่ยอยากจะให้นักศึกษาได้มีความตระหนักว่าสถิติข้อมูลต่างๆนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลานะคะดังนั้นเพื่อให้สถานการณ์นั้นเป็นปัจจุบันก็เลยอยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้ทำการหาข้อมูลนะคะจากแหล่งข้อมูลต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเวลานักศึกษาจะนำเสนอเป็นข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับสถานการณ์ของปัญหานะคะบทบาทของพยาบาลในงานโภชนาการนะคะในที่นี้ก็จะขอแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะคะก็คือในสถานบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลแล้วก็นอกสถานบริการสุขภาพนะคะในสถานบริการสุขภาพนั้นก็อาจจะแบ่งเป็นส่วนของผู้ป่วยนอกนะคะก็อาจจะมีบทบาทในเรื่องของการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้มารับบริการนะคะเช่นการชั่งน้ำหนักการวัดส่วนสูงเพื่อคำนวณดัชนีมวลกายหรือการสัมภาษณ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหารและโภชนาการนะคะแต่บทบาทหลักที่พยาบาลจะทำมากก็คือการให้โภชนศึกษาหรือการให้คำแนะนำการให้นำปรึกษากับผู้ป่วยนะคะหรือญาติผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการนะคะแล้วก็ในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพทางโภชนาการในเช่นในคลินิกฝากครรภ์หรือคลินิกสุขภาพเด็กดีนะคะสำหรับผู้ป่วยในก็จะเป็นการประยุกต์กระบวนการทางโภชนาการในกระบวนการพยาบาลนะคะสำหรับกระบวนการทางโภชนาการหรือกระบวนการให้โภชนบำบัดนั้นเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบอยู่4ด้านนะคะก็คือการประเมินทางโภชนาการซึ่งก็จะมีวิธีการประเมินต่างๆนะคะร่วมกับข้อมูลอื่นๆก็จะนำมาสู่การวินิจฉัยปัญหาทางโภชนาการนะคะและก็นำมาสู่การวางแผนในการให้โภชนบำบัดที่เหมาะสมนะคะก็มีการควบคุมกำกับและก็การประเมินผลการให้โภชนบำบัดในทั้ง4องค์ประกอบนี้ก็มักจะเริ่มจากการมีการทำการคัดกรองในเบื้องต้นนะคะเพื่อให้ทราบว่ามีภาวะเสี่ยงต่อการที่จะเกิดภาวะทุพโภชนาการหรือไม่นะคะสำหรับกระบวนการพยาบาลนะคะก็จะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนนะคะก็คือการประเมินนะคะการวินิจฉัยการวางแผนการดำเนินการและการประเมินผลก็จะเห็นว่าทั้ง5ขั้นตอนนะคะในกระบวนการพยาบาลนั้นก็จะมีความสอดคล้องกับกระบวนการทางโภชนาการนะคะดังนั้นพยาบาลก็สามารถที่จะบูรณาการนะคะการดูแลสุขภาพทางโภชนาการเข้ามาในกระบวนการพยาบาลได้ทุกขั้นตอนนะคะส่วนบทบาทของพยาบาลนะคะนอกสถานบริการสุขภาพอาจจะเป็นครอบครัวโรงเรียนหรือ สถาบันหรือชุมชนนะซึ่งโดยทั่วๆไปก็จะประกอบไปด้วยการประเมินปัญหาโภชนาการนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะโดยอาจแบ่งได้เป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มที่มีภาวะปกตินะคะหรือกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาโภชนาการและกลุ่มที่มีปัญหาโภชนาการนะคะโดยทำการดูแลนะคะโดยพยาบาลก็จะทำการดูแลสุขภาพด้านโภชนาการตามกลุ่มปัญหาที่พบนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วพยาบาลก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการประสานงานโครงการด้านสุขภาพนะคะระหว่างบ้านชุมชน

อันคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารเพื่อโภชนาการนะคะในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารเพื่อโภชนาการนั้นก็จะเป็นการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยนะคะในผลิตภัณฑ์อาหารนะคะให้ได้มีการบริโภคอย่างถูกต้องเพื่อการมีภาวะโภชนาการที่ดีนะคะรวมทั้งการพิทักษ์สิทธิ์นะคะพิทักษ์ประโยชน์ไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะจากผู้ประกอบการนะคะถ้าพิจารณาถึงการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะดูจากห่วงโซ่ของการผลิตอาหารนะคะนับตั้งแต่การผลิตอาหารจากฟาร์มนะคะมีการรวบรวมนะคะนำมาสู่การแปรรูปนะคะการขนส่งการจัดเก็บการปรุงประกอบอาหารการจำหน่ายจนถึงผู้บริโภคซึ่งอาจจะมีบางส่วนที่เป็นเรื่องของการนำเข้านะคะดังนั้นในห่วงโซ่อาหารทั้งหมดนี้ก็จะมีส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่3ส่วน3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มของผู้ประกอบการนะคะกลุ่มของหน่วยงานที่ควบคุมกำกับดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆซึ่งอาจจะมีหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องในหลายหน่วยงานและก็หลายกระทรวงนะคะโดยเฉพาะกระทรวงหลักๆก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขโดยคณะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มของผู้บริโภคซึ่งควรจะได้รับการพิทักษ์นะคะคุ้มครองนะคะพระราชบัญญัติหรือกฎหมายทางที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่สำคัญก็คือพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522นะคะซึ่งจัดเป็นกฎหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารเพื่อโภชนาการภายใต้บทบัญญัติพระราชบัญญัติอาหารนั้นก็จะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3ส่วนหลักๆนะคะในส่วนแรกก็คือเป็นการกำหนดมาตรฐานอาหารและองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะคะในส่วนที่2ก็คือการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ก่อนออกจำหน่ายนะคะไปยังตลาดนะคะแล้วก็การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์หลังออกตลาดนะคะสำหรับบทบาทของพยาบาลนะคะกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารเพื่อโภชนาการนั้นก็อาจจะแบ่งได้เป็น3ลักษณะนะคะในส่วนแรกก็คือพยาบาลวิชาชีพนะคะที่ทำงานอยู่ในส่วนงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะที่อาจจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบนะคะในสถานที่ผลิตอาหารหรือสถานที่ต่างๆนะคะเช่นการเก็บอาหารสถานที่จำหน่ายอาหารนะคะในส่วนนี้ช่วยในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับอาหารที่ปลอดภัยนะคะในแง่ของกฎหมายนะคะสรุปนะคะโภชนาการเป็นพื้นฐานของสุขภาพนะคะพยาบาลซึ่งมีหน้าที่ดูแลสุขภาพของบุคคลทุกวัยทั้งภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วยนะคะจึงจำเป็นต้องมีความรู้หลักโภชนาการนะคะโภชนาการเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อสุขภาพของคนเราตั้งแต่เกิดต่อเนื่องจนตายนะคะโภชนาการที่ดีในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายจิตใจปัญญาหรือจิตวิญญาณและก็สังคมนะคะพยาบาลสามารถประยุกต์หลักโภชนาการมาใช้ในการดูแลสุขภาพในทั้ง4มิติก็คือการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาโรคและการฟื้นฟูสุขภาพนะคะในภาวะเจ็บป่วยการให้โภชนาบำบัดที่เหมาะสมในกระบวนการพยาบาลก็จะช่วยรักษาช่วยให้การรักษาได้ผลดีนะคะลดภาวะแทรกซ้อนลดความพิการการตายและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนะคะพยาบาลสามารถทำบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารเพื่อโภชนาการนะคะเนื่องจากในบางหัวข้อนะคะอาจารย์ไม่ได้นำเสนอแล้วก็ในประเด็นต่างๆก็ไม่สามารถที่จะนำเสนอในรายละเอียดได้นะคะจึงอยากให้นักศึกษาได้ทำการ
ศึกษา

0: รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในหน่วยที่1นะคะเพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้นโดยเฉพาะในตอนที่ 4.1 นะคะซึ่งเป็นเรื่องของกฎหมายและก็การคุ้มครองผู้บริโภคนะคะในด้านอาหารเพื่อโภชนาการสำหรับพยาบาลนะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใหม่นะคะก็อยากให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะคะมากขึ้นค่ะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
3: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
4: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
5: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
6: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
7: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
6: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
8: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
9: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
10: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
11: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
2: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
13: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
14: เอ้า
13: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยเอ้าอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
15: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
16: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
17: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
18: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
19: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
20: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
21: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
22: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
19: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
21: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
17: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของคาร์โบไฮเดรตโปรตีนลิพิดและก็กรดนิวคลีอิกนะครับซึ่งเป็นสารชีวโมเลกุลที่สำคัญนะครับทั้งในร่างกายและสิ่งที่เราจะได้รับเข้าไปจากการกินนะครับทีนี้เนื้อหานะครับก็จะเรียงไปตามลำดับก็คือจากคาร์โบไฮเดรตไปเป็นโปรตีนไปเป็นลิพิดแล้วก็กรดนิวคลีอิกนะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงสารชีวโมเลกุลในร่างกายของเราเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยชีวโมเลกุลนะครับที่เป็นสารประกอบอินทรีย์ซึ่งจะมีความหลากหลายนะครับเป็น4ชนิดด้วยกันนะครับซึ่งเราจะเริ่มด้วยคาร์โบไฮเดรตนะครับคาร์โบไฮเดรตเนี่ยปกติในธรรมชาติน่ะจะมีขนาดแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่เรียกว่าเป็นเล็กขนาดเล็กที่สุดเราเรียกว่าโมโนแซคคาไรด์นะครับเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวซึ่งจัดเป็นหน่วยย่อยที่สุดของคาร์โบไฮเดรตใหญ่ขึ้นมาก็คือไดแซคคาไรด์นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยโมโนแซคคาไรด์2โมเลกุลเชื่อมต่อกันแล้วก็ไตรแซคคาไรด์ซึ่งประกอบไปด้วยโมโนแซคคาไรด์3โมเลกุลต่อกันนะครับโดยทั่วเนี่ยเราก็จะพบอีกอันหนึ่งก็คือโอลิโกแซคคาไรด์นะครับจะประกอบด้วยโมโนแซคคาไรด์เนี่ย3-9โมเลกุลต่อกันและสุดท้ายก็คือโพลีแซคคาไรด์ซึ่งจะมีขนาดใหญ่สุดเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยโมโนแซคคาไรด์มากกว่า10โมเลกุลขึ้นไปถ้าเรามาดูโครงสร้างของน้ำตาลชนิดต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าโครงสร้างของน้ำตาลส่วนใหญ่ก็จะมีโครงสร้างพื้นฐานเป็นอัลดีไฮด์และก็คีโตนนะครับเป็นสารอัลดีไฮด์และคีโตนจากตรงนี้เราจะเห็นว่าจะถ้าเป็นน้ำตาลโมโนแซคคาไรด์เนี่ยนะครับกลูโคสถือว่าเป็นน้ำตาลที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็สามารถดูดซึมไปใช้เป็นพลังงานของร่างกายสร้าง ATP ให้กับร่างกายได้นะครับแล้วก็ฟุกโตสก็จะเป็นน้ำตาลอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เป็นน้ำตาลที่มีโครงสร้างเป็นพวกคีโตนถ้ากลูโคสจะมีโครงสร้างจะเป็นอัลดีไฮด์นะครับแล้วก็จะมีกาแลคโตสอันนี้คือโครงสร้างของกาแลคโตสไลโบสดีออกซีไลโบสอันนี้เป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยวที่เราเรียกว่าเป็นโมโนแซคคาไรด์นะครับถ้าเป็นน้ำตาลไดแซคคาไรด์ที่มาจากโมโนแซคคาไรด์2โมเลกุลเนี่ยมาเชื่อมต่อกันก็จะมีซูโครสนะครับซูโครสนี้เราเรียกว่าเป็นน้ำตาลทรายนั่นเองนะครับที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยน้ำตาลโมโนแซคคาไรด์ก็คือกลูโคสบวกฟุกโตสนะครับแล้วก็แลคโตสก็เป็นน้ำตาลที่อยู่ในนมอันนี้โครงสร้างของมันก็จะเป็นกลูโคสกับกาแลคโตสนะครับแล้วก็ส่วนของเมาโทสเนี่ยนะครับก็มาจากกลูโคสเชื่อมต่อกันอันนี้ก็คือสูตรโครงสร้างของมันนักศึกษาไม่ต้องจำนะครับแต่ให้เข้าใจเท่านั้นเองนะส่วนโพลีแซคคาไรด์เนี่ยนะครับก็จะมาจากน้ำตาลชื่อโมโนแซคคาไรด์หลายอันมาต่อกันแป้งเนี่ยก็จะมาเป็นน้ำตาลจะมาจากโมโนแซคคาไรด์หลายๆตัวมาเชื่อมต่อกันไกลโคเจนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตสะสมในกล้ามเนื้อและตับแล้วก็เซลลูโลสที่อยู่ที่ผนังเซลล์นะครับของพืชอันนี้ที่ทำให้เกิดความแข็งแรงก็จะมาจากเป็นพวกโพลีแซคคาไรด์นะครับทีนี้โครงสร้าง3มิติของคาร์โบไฮเดรตนะครับหลักๆ ก็คือเราต้องเข้าใจสิ่งที่เราต้องการพูดก็คือไอโซเมอร์ที่เรียกว่า D กับ L นะครับนักศึกษาต้องมีความเข้าใจว่าถ้าเกิดเราไปดูข้างถุงน้ำเกลือนะครับที่เป็นน้ำเกลือที่เป็นเขียนว่าดีกลูโคสเนี่ยให้เรารู้ว่าดีมันหมายความว่ายังไงนะครับอันนี้มันเป็นโครงสร้าง3มิติที่เขานำมาเป็นตัวอย่างให้เราดูก็คือถ้าเป็นกรีซารันดีไฮด์เนี่ยจะเห็นว่าคาร์บอนตัวนี้นะครับจะมีหมู่ที่มันมาเกาะอยู่เนี่ยแตกต่างกัน1 2 3 4ตัวนี้นะครับแล้วเราจะเห็นว่า OH เนี่ยมันจะอยู่ทางด้านขวามือเราเรียกว่าเป็นดีถ้าอยู่ทางขวามือเราเรียกว่า D นะครับ D form รูปแบบ D แต่ถ้าอยู่มาทางอยู่ทางซ้ายมือเราจะเรียกว่า L ทีนี้น้ำตาลเนี่ยนะครับที่เราเจอในที่เราให้กับผู้ป่วยที่เป็นน้ำเกลือเนี่ยก็จะเป็น D กลูโคสนะครับก็คือรูปร่างมันจะมีลักษณะเป็นที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายจะใช้ D form ได้แต่จะใช้ L form ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นความรู้ที่เราจะต้องนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการเป็นพยาบาลนะครับถ้าเรามาดูโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรตนะครับตัวอย่างที่ยกมาก็คือกลูโคสนะครับกลูโคสเราจะเห็นว่า

มีคาร์บอนอยู่6ตัวนะครับแล้วก็จะมีปกติเนี่ยโครงสร้างของกลูโคสเนี่ยนะครับไม่ได้ออกมาเป็นโซ่ตรงแบบนี้อันนี้เราเขียนง่ายๆเพื่อความเข้าใจอันนี้คือประกอบความเข้าใจเท่านั้นนักศึกษาไม่ต้องท่องนะครับเพียงแต่ว่าให้รับรู้ว่าในลักษณะโครงสร้างของกลูโคสเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นโซ่ตรงแต่มันจะมีคาร์บอนตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่5เนี่ยนะครับมันจะมาเชื่อมกันเป็นวงเราจะเห็นว่า OH ของตำแหน่งที่6เนี่ยของคาร์บอนตัวนี้มันจะมีหมู่ที่ต่างกันทั้ง4อันเนี่ยเราเรียกว่าคายรัลคาร์บอนแล้วก็อยู่ทางขวาเราก็เลยเรียกว่าเป็น D กลูโคพาเรโนสนะฮะส่วนฟุกโตสเนี่ยโครงสร้างของมันก็จะเหมือนกันก็จะเป็นคาร์บอนตำแหน่งที่2มาเชื่อมกับตำแหน่งที่6แล้วก็จะได้รูปเรือลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นวงทีนี้ในความเป็นจริงเนี่ยน้ำตาลเวลาละลายน้ำแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีรูปทรงออกมาเป็น3ทั้ง3รูปแบบด้วยกันคืออาจจะเป็นทั้งลักษณะที่เป็นเรืออย่างนี้วงแล้วก็ลักษณะเป็นโซ่ตรงแล้วก็ลักษณะที่เป็นลักษณะนี้ก็ได้เราจะเห็นว่า OH เนี่ยมันจะชี้ขึ้นชี้ลงไม่เหมือนกันถ้ามันเป็นชี้ลงเราเรียกว่าอัลฟาดีกูโคพาราโนสแต่ถ้าชี้ขึ้นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเบต้าดีกูโคสนะครับกูโคพาราโนสนักศึกษาไปดูประกอบจากเอกสารประกอบการสอนนะครับทีนี้เรามาดูต่อไปว่าเวลาพวกคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดที่มีกูโคสเรียงต่อกันยาวต่อกันเรื่อยๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกูโคสต่อกันเนี่ยก็จะมีแขนงที่เป็นสายแยกร่างกายจะต้องย่อยสลายให้มันเป็นหน่วยเล็กๆนะครับเป็นกลูโคสเพื่อให้มันเป็นโมโนแซคคารายด์ซึ่งสามารถที่จะดูดซึมไปตามกระแสโลหิตไปที่ตับแล้วก็ไปใช้พลังงานนะครับเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานได้ง่ายเราจะเห็นว่าเวลาผู้ป่วยเนี่ยนะครับได้รับกลูโคสเนี่ยเขาก็ได้รับถูกนำไปใช้งานอย่างกระทันหันนะครับก็คือสามารถไปใช้งานได้เลยเขาจะให้กลูโคสเข้าไปเพราะว่าสามารถที่จะนำไปเป็นพลังงานของร่างกายได้เลยเนี่ยการย่อยแป้งพวกนี้นะครับก็อาศัยเอนไซม์ที่เรียกว่าอะไมเลสที่อยู่ในน้ำย่อยจากต่อมน้ำลายนะครับทีนี้ถ้าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปอ่ะมีส่วนที่เป็นไม่ใช่โมโนแซคคารายด์พวกกลูโคสนะครับถ้าเป็นไดแซคคารายด์ก็จะต้องมีการย่อยให้ได้โมโนแซคคารายด์ก่อนแล้วดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเนี่ยนะครับจะทำให้ใช้เอนไซม์เฉพาะของแต่ละไดแซคคารายด์เช่นซูเครสก็จะย่อยน้ำตาลทรายเนี่ยนะครับซูโครสเนี่ยให้เป็นฟุกโตสแล้วก็กลูโคสนะครับแล้วก็แลคเตสก็จะย่อยน้ำตาลแลคโตสที่อยู่ในนมนะครับให้กลายไปเป็นกาแลคโตสแล้วก็กลูโคสส่วนน้ำตาลเมาโตสก็จะถูกย่อยด้วยเมาเทสนะครับให้กลายเป็นกลูโคส2โมเลกุลอันนี้ก็คือเป็นการย่อยน้ำตาลพวกไดแซคคารายด์ที่มีโมเลกุลใหญ่กว่าโมโนแซคคารายด์ให้กลายเป็นโมโนแซคคารายด์เพื่อจะดูดซึมได้ง่ายนะครับพวกเอนไซม์พวกนี้เราเรียกว่าเป็นไดแซคคารายเดสเอนไซม์นะครับทีนี้เรามาดูว่าการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยจะผ่านทางผนังลำไส้นะครับเป็นกระบวนการที่ใช้พลังงานนะครับคาร์โบไฮเดรตที่ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยจะอยู่ในรูปของโมโนแซคคารายด์เท่านั้นนะครับทีนี้เรามาดูสิครับว่าสารชีวโมเลกุลประเภทที่2นี่คืออะไรนะครับก็คือโปรตีนโปรตีนนี่นะครับจะประกอบด้วยกรดอะมิโนนะครับซึ่งแต่ละโมเลกุลเนี่ยก็จะมีหมู่ที่สำคัญก็คือหมู่คาร์บอกซี่แล้วก็มีหมู่อะมิโนนะครับแล้วก็มีโซ่ข้างๆที่เราเรียกว่าไซด์เชนเนี่ยติดกับคาร์บอนในตำแหน่งอัลฟานะครับกรดอะมิโนเนี่ยแต่ละโมเลกุลเนี่ยนะครับจะมาเชื่อมต่อกันเป็นโปรตีนขึ้นด้วยพันธะที่เราเรียกว่าพันธะเปปไทด์แล้วก็ เกิดระหว่างหมู่การเชื่อมพันธะเปปไทด์มันเกิดตรงหมู่คาร์บอกซี่ของกรดอะมิโนโมเลกุลหนึ่งนะครับจะไปเชื่อมกับหมู่อะมิโนของกรดอะมิโนอีกโมเลกุลหนึ่งจะทำให้เกิดเป็นสายโซ่ยาวของโปรตีนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโปรตีนเนี่ยนะครับมีสายโซ่ที่ยาวจากกรดอะมิโนมาต่อได้เนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นโปรตีนที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่เมื่อเข้าไปสู่ในร่างกายของเราก็จะถูกย่อยให้กลายกลับมาเป็นกรดอะมิโนเล็กๆแล้วจึงจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างหลักๆของโปรตีนก็จะประกอบไปด้วยหน่วยย่อยที่เราเรียกว่ากรดอะมิโนทีนี้โปรตีนนะครับโครงสร้างของโปรตีนเนี่ยถ้าดูจากรูปนี้เราจะเห็นว่าอันนี้เป็นรูปที่เราเขียนขึ้นมาเพื่อประกอบความเข้าใจนะครับว่ากรดอะมิโนเองก็มี L form กับ

ดีฟอร์มเหมือนกับคาร์โบไฮเดรตเมื่อกี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวของกรดอะมิโนเนี่ยนะครับก็จะมีประจุ2ประจุอยู่ด้วยกันที่เราเรียกว่าเป็นไดโพลาร์เนี่ยนะครับก็คือจะเห็นว่าจากในรูปเนี่ยนะครับก็จะมีไนโตรเจนที่เป็นประจุบวกเราเรียกว่าอะมิโนกรุ๊ปนะครับหมู่อะมิโนแล้วก็มีหมู่คาร์บอกซี COOH ลบเนี่ยนะครับจะเห็นว่าในกรดอะมิโนเนี่ยจะมีทั้งประจุบวกและประจุลบอยู่นะครับทีนี้เนี่ยจากตรงนี้นะครับสิ่งที่นักศึกษาต้องสังเกตต่อไปก็จะเห็นว่ามันจะมีหมู่ของอะมิโนกรุ๊ปเนี่ยนะครับมันจะอยู่สลับด้านกันถ้าอยู่ทางด้านซ้ายเราเรียกว่ากรดอะมิโนแบบ L หรือแบบ L form แต่ถ้าอยู่ทางด้านขวาเราเรียกว่าแบบ D form จะเห็นว่า L form กับ D form ก็จะเหมือนกับคาร์โบไฮเดรตเมื่อกี้ก็คือว่าร่างกายจะสามารถใช้ฟอร์มใดก็ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายได้รับโปรตีนนั้นอยู่ในฟอร์มที่ร่างกายสามารถเอาไปใช้ได้ไหมอย่างเช่นร่างกายจะใช้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนแบบ L form เท่านั้นจะไม่ใช้แบบ D form อันนี้ก็คือถ้าเราได้รับเข้าไปในร่างกายเนี้ย L form ก็จะถูกเข้าสู่กระบวนการใช้ประโยชน์ในร่างกายของเรานะครับในตัวของกรดอะมิโนเนี่ยนะครับถ้าเรามองดูเนี่ยนะครับการที่มันมีประจุที่มีประจุบวกกับประจุลบในตัวของมันเองเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยจะเราจะเห็นว่ามันจะจากตรงนี้มันสามารถที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเช่นตรงนี้นะครับอิเล็กตรอนที่อยู่ตรงไนโตรเจนเนี่ยอาจจะไปแลกเปลี่ยนกับตัวนี้ทำให้ไฮโดรเจนที่เป็นประจุบวกกลับมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดประจุลบตรงคาร์บอกซิลกรุ๊ปแล้วก็ตรงอะมิโนกรุ๊ปก็จะมีไฮโดรเจนเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นประจุบวกอันนี้ก็คือเป็นฟอร์มที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนกันได้นะครับการที่มันมีประจุบวกประจุลบเนี่ยนะครับก็เลยทำให้กรดอะมิโนเนี่ยนะครับของที่เป็นองค์ประกอบของโปรตีนเนี่ยสามารถที่จะตรวจได้โดยวิธีที่เราเรียกว่าเป็นอิเล็กโทรโฟเรซิสคืออาศัยประจุของกรดอะมิโนเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าเป็นการแยกโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าทำให้ได้ลักษณะที่เป็นโปรตีนที่มีถ้าโปรตีนที่อยู่ในรูปที่เป็นประจุเป็นกลางนะครับแล้วถ้าอยู่ในภาวะที่เป็นกรดด่างก็จะมีประจุที่แตกต่างกันไปซึ่งทำให้สามารถที่เราได้ประจุจากตรงนี้ไปสามารถแยกด้วยกระแสไฟฟ้าได้นะครับจากตัวอย่างอันนี้จะเห็นว่าถ้าเกิดสมมติว่าประจุไฟฟ้านี้เป็นบวกและเราไปเอาไฮโดรเจนที่เป็นประจุบวกออกไปในภาวะที่เป็นด่างเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีประจุเปลี่ยนไปนะครับก็คือจะมีประจุที่เปลี่ยนไปถ้าไปอยู่ถ้าลบไฮโดรเจนออกไปอีกจากประจุบวกเป็นประจุกลางแล้วก็เป็นประจุลบได้ขณะเดียวกันประจุลบก็จะกลับมาเป็นถ้าเติมไฮโดรเจนเข้าไปหรืออยู่ในความเป็นกรดก็จะกลับมาเป็นกลางและถ้าเติมเข้าไปอีกก็จะกลับมาเป็นบวกได้นะครับเพราะฉะนั้นความที่กรดอะมิโนมีประจุที่แตกต่างกันนะครับตามความเป็นกรดด่างหรือ pH ที่แตกต่างกันเนี้ยก็ใช้เป็นคุณสมบัติในการแยกโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าได้นั่นเองนะครับกรดอะมิโนที่มีประจุสุทธิเป็นกลางนี้เราเรียกว่าจุดนั้นเนี่ยจุดที่ pH ที่ทำให้กรดอะมิโนมีประจุสุทธิเป็นกลางเราเรียกว่าเป็นไอโซอิเล็กทริกจุดไอโซอิเล็กทริกนะครับเพราะนั้นกรดอะมิโนที่เป็นกรดอะมิโนประเภทที่เป็นกรดจะมีไอโซอิเล็กทริกพอยต์เนี่ยจะไปทางด้านที่เป็นกรดต่ำกว่า7แต่ถ้าเป็นกรดอะมิโนที่เป็นเบสนะครับก็จะมีไอโซอิเล็กทริกพอยต์ไปทางที่เป็นด่างนะครับคุณสมบัติของการที่มีประจุไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงได้ของกรดอะมิโนเนี่ยนะครับตามภาวะที่เป็นกรดด่างเนี่ยก็เลยเป็นทำให้ประจุมันต่างกันแล้วก็ทำให้แยกด้วยกระแสไฟฟ้าได้ทีนี้โครงสร้างของโปรตีนเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าก็จะมี4โครงสร้างง่ายๆนะครับที่ถ้าเป็นแบบหยาบที่สุดก็คือเป็น เป็นโครงสร้างที่เป็นกรดอะมิโนมาเรียงต่อกันเป็นโปรตีนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโครงสร้างปฐมภูมิแต่ถ้าจะมาต่อกันเป็นเหมือนลักษณะเป็นเส้นเป็นกรดกันอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นโครงสร้างทุติยภูมิแล้วก็ตติยภูมิก็จะมีเป็นลักษณะที่เป็น

เป็นขดเกลียวตรงนี้มากขึ้นแล้วก็ที่ออกมาเป็นก้อนกลมหรืออะไรเนี้ยเราเรียกว่าเป็นโครงสร้างจัตุรภูมิอันนี้โครงสร้างที่เป็นโครงสร้างต่างๆกันของโปรตีนนะครับที่โครงสร้างปฐมภูมิเนี่ยนะครับเป็นโครงสร้างที่แสดงถึงลำดับการเรียงตัวของกรดอะมิโนที่อยู่ในโมเลกุลของโปรตีนนะครับง่ายที่สุดที่พูดไปเมื่อกี้ถ้าเป็นทุติยภูมิเนี่ยก็เกิดจากกรดอะมิโนที่อยู่ใกล้กันในโครงสร้างปฐมภูมิเนี่ยนะครับแล้วก็จากโครงสร้างต่างๆที่เกิดจากพันธะไฮโดรเจนภายในโพลีเปปไทด์เดียวกันเนี่ยทำให้มันเกิดการม้วนการขดเข้าหากันที่เราพบกันบ่อยก็คือพวกเกลียวอัลฟาแล้วก็แผ่นจีบเบต้าเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบประเภทตติยภูมิเป็นยังไงครับตติยภูมิก็จะเป็นโครงสร้างที่มีรูปร่าง3มิติเกิดจากการม้วนหรือขดไปมาของสายโพลีเปปไทด์ทำให้โปรตีนมีรูปร่างเป็นเส้นใยนะครับหรือไปจนเป็นก้อนกลมนะครับพับไปกลายเป็นก้อนนะครับแต่ถ้าเป็นจัตุรภูมิจะเป็นไงครับจะเป็นโครงสร้างที่แสดงการจับตัวของสายโพลีเปปไทด์ตั้งแต่2สายขึ้นไปโดยแต่ละสายจะยึดติดกันด้วยพันธะที่ไม่ใช่โควาเลนต์แล้วก็เราจะเรียกโปรตีนลักษณะนี้ว่าโอลิโกเมริกโปรตีนอันนี้ที่พบบ่อยๆที่เราเจอกันก็คือฮีโมโกลบินเขาจะมีโครงสร้างลักษณะนี้นะครับมีก้อนกลมอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็คือโครงสร้างจัตุรภูมิฮีโมโกลบินนี้ก็จะเป็นทำให้เลือดมีสีแดงและเป็นตัวที่นำออกซิเจนได้ที่กรดอะมิโนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ20ชนิดด้วยกันนะครับแต่กรดอะมิโนที่เราต้องรู้จักก็คือกรดอะมิโนจำเป็นนะครับซึ่งกรดอะมิโนจำเป็นเนี่ยนะครับถ้าเป็นในผู้ใหญ่จะมีอยู่8ตัวด้วยกันก็คือไลซีนเมทิลนีนทริปโตแฟนทริโอนีนไอโซลิวซีนลิวซีนเฟนิลอะลานีนนะครับแล้วก็แวลีนอันนี้ก็จะมีบทบาทหน้าที่ต่างๆกันนักศึกษาต้องไปดูให้เข้าใจนะครับว่ามันมีหน้าที่อย่างไรอย่างเช่นไลซีนจะช่วยสร้างคอลลาเจนนะครับถ้าขาดก็จะทำให้เกิดร่างกายอ่อนเพลียตาลายวิงเสียสะโลหิตจางติดเชื้อไวรัสได้ง่ายนั้นกรดอะมิโนจำเป็นอันนี้เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถึงว่าถ้าเราขาดอาหารโปรตีนเราก็จะขาดกรดอะมิโนที่จำเป็นไปด้วยทำให้มีซึ่งมีหน้าที่ต่างๆกันและทำให้มีผลต่อการขาดและทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายได้ส่วนในเด็กนะครับจะมีเพิ่มอีก2ตัวคือฮิสตีดีนกับอะจินีนนะครับอันนี้จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กทีนี้โปรตีนจากเนื้อสัตว์และพืชบางชนิดเนี่ยคุณสมบัติของมันก็จะมีความสมบูรณ์ที่แตกต่างกันมีโปรตีนที่แตกต่างกันเราจะเห็นว่านมผงเนี่ยจะมีโปรตีนมากที่สุดต่อ100กรัมนะครับเนื้อปลานี่จะมี20เนื้อหมู20กรัมต่อ100กรัมนะครับโปรตีนจากสัตว์เนี่ยมักจะสมบูรณ์นะครับโปรตีนจากพืชเนี่ยก็จะเป็นโปรตีนที่มักจะขาดกรดอะมิโนบางตัวไปโดยเฉพาะกรดอะมิโนที่จำเป็นนักศึกษาต้องจำให้ได้นะครับว่ากรดอะมิโนจำเป็น8ชนิดในผู้ใหญ่แล้วก็10ชนิดในเด็กนั้นเป็นยังไงเมื่อเข้าสู่กระเพาะอาหารนี่นะครับอาหารก็จะคลุกเคล้ากับน้ำย่อยในกระเพาะอาหารกรดแล้วกระเพาะอาหารมีกรดเกลือก็จะทำให้เอนไซม์นี่นะครับพวกเปปซิโนเจนจะย่อยโปรตีนให้จะเปลี่ยนเป็นเปปซินแล้วก็ย่อยในอาหารในกระเพาะอาหารได้ย่อยพวกโปรตีนได้นะครับทีนี้ย่อยต่อไปจะได้โอลิโกเปปไทด์ขนาดเล็กลงประมาณ160กรดอะมิโน140นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าสู่เยื่อบุลำไส้ได้เป็นเปปไทด์ขนาดเล็กย่อยต่อไปแล้วก็ดูดซึมโปรตีนจะอยู่ในรูปเปปไทด์ขนาดเล็กแล้วก็กรดอะมิโนนะครับกรดอะมิโนที่อยู่ในเซลล์ของลำไส้จะเข้าสู่กระแสเลือดโดยการแพร่แล้วก็ไปตามส่วนต่างๆของร่างกายบทบาทของโปรตีนก็คือเร่งปฏิกิริยาทางชีวเคมีในร่างกายก็คือเป็นเอนไซม์ทำหน้าที่ในการขนส่งสารต่างๆให้กับร่างกายพวกฮีโมโกลบินขนส่งออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงร่างกายแล้วก็เป็นส่วนที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวแอคตินไมโอซินนะครับซึ่งเป็นหน่วยย่อยของกล้ามเนื้อและทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของร่างกายเช่นโปรตีนที่ผิวหนังทำหน้าที่เป็นแอนติบอดีภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้วก็ทำหน้าที่รับส่งข่าวสารต่างๆประเภทที่3ก็คือลิปิดนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่เราเรียกว่าเป็นรวมไขมันน้ำมันแล้วก็ขี้ผึ้งอันนี้ก็จะมี5กลุ่มด้วยกันก็คือเอสเทอร์ของกลีเซอรอลนะครับเป็นเอสเทอร์โครงสร้างแบบประเภทเอสเทอร์ของกรดไขมันแล้วก็กลีเซอรอลแล้วก็จะมี
ประเภทที่2ก็คือ S

เทอร์ของแอลกอฮอล์พวกขี้ผึ้งต่างๆแล้วก็สฟิงโกลิพิดก็จะเป็นอนุพันธ์ของสารสฟิงโกซีนและประเภทอีกประเภทหนึ่งก็คืออนุพันธ์ของสเตอรอลพวกนี้ก็จะเป็นพวกคอเลสเตอรอลนะครับเป็นลิพิดที่มีโครงสร้างหลักเป็นเปอร์ไฮโดรไซโคเพนทันฟีนันทรีนพวกนี้พวกสเตียรอยฮอร์โมนต่างๆฮอร์โมนเพศไฟโตสเตอรอลต่างๆจากพืชแล้วก็จะมีกลุ่มที่5ก็คืออนุพันธ์ของเทอร์ปีนพวกนี้ก็จะเป็นเครือสร้างของพวกเบต้าแคโรทีนที่เป็นโปรวิตามิน A นะครับแล้วก็วิตามิน A ทีนี้ลิพิดเนี่ยครับเป็นกลุ่มของสารอินทรีย์ที่ไม่ละลายน้ำนะครับเพราะมันเป็นไขมันน้ำมันขี้ผึ้งพวกนี้นะครับถ้าไปรวมกับโปรตีนเราเรียกว่าริโปโปรตีนแต่ถ้าไปรวมคาร์โบไฮเดรตเราเรียกว่าไกลโคโปรตีนนะครับโครงสร้างของมันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกรดไขมันนะครับอยู่ในโมเลกุลแล้วก็จะมีคาร์บอนที่อยู่ปลายอันหนึ่งที่เราเรียกก็เป็นหมู่เมทิลนะครับเมทิลกรุ๊ปที่เราเรียกว่าโอเมก้าคาร์บอนแล้วก็มีหมู่อีกด้านหนึ่งเป็นคาร์บอกซิลหมู่คาร์บอกซิลนะครับทีนี้โครงสร้างของตัวนี้จะเป็นตัวอย่างที่ของที่เราพูดถึงว่าเป็นโครงสร้างหลักของไขมันก็คือกลิเซอรอลก็จะมีโครงสร้างที่เป็นกรดอะมิโนไอ้กรดไขมันนะครับมาสามารถที่จะมาแทนที่กลายไปเป็นถ้าเกิดสมมุติว่า1คาร์บอนของตรงนี้นะครับของ1คาร์บอนของกลิเซอรอลเนี่ยนะครับถูกแทนที่ด้วยกรดอะมิโนเราเรียกว่าโมโนกลิเซอไรด์แต่ถ้าแทนที่ด้วย2ตัวเราเรียกว่าไดกลิเซอไรด์แต่ถ้าแทนที่ด้วย3ตัวก็คือไตรกลิเซอไรด์นะครับทีนี้กรดไขมันนี้ก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรดไขมันมี2ประเภทก็คือกรดไขมันอิ่มตัวกับกรดไขมันไม่อิ่มตัวถ้ากรดไขมันอิ่มตัวนี่นะครับก็จะมีพันธะเดี่ยวอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าไม่อิ่มตัวก็จะมีพันธะคู่กับพันธะ3เป็นองค์ประกอบทีนี้ไขมันเนี่ยถ้าแบ่งตามความจำเป็นของร่างกายเราก็จะมีกรดไขมันจำเป็นไม่จำเป็นเหมือนกับกรดอะมิโนเมื่อกี้นะครับกรดสำหรับกรดไขมันจำเป็นก็จะมี2กลุ่มก็คือกรดไขมันโอเมก้า3ที่เรารู้จักกันก็คือที่สำคัญก็คือลิโนเรนิกนะครับแล้วก็กรดไขมันโอเมก้า6ที่เราเรียกว่าเป็นกรดลิโนเรอิกแล้วก็อาราชิโดนิกอันนี้มีความสำคัญต่อร่างกายแล้วเราก็จะพบในพวกน้ำมันพืชนะครับลิโนเรอิกกับอาราชิโดนิกก็จะพวกน้ำมันพืชต่างๆส่วนเรื่องของลิโนเรนิกนี่ก็จะพบในพวกปลาพวกแซลมอนหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่น้ำมันตับปลาพวกนี้ก็จะพบในไอโคซาเพนตาอินโออิกแล้วก็โดโคเฮกซะนะครับก็คือโคซาเฮกซะโนอิกพวกนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือกรดไขมันจำเป็นเนี่ยจะมี3ตัวนะครับก็คือลิโนเรอิกแล้วก็อาราชิโดนิกซึ่งพบในโอเมก้า3กับโอเมก้า6ทีนี้ที่บอกก็คืออาหารที่เป็นลิพิดเนี่ยนะครับก็จะมีไลเปสในกระเพาะอาหารย่อยนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่อยู่ในกระเพาะลำไส้เล็กก็จะมีน้ำย่อยที่เป็นมาย่อยด้วยนะครับที่สำคัญก็คือน้ำดีเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่สำคัญในการทำให้ไขมันมีลักษณะเล็กลงนะครับสามารถที่จะละลายน้ำได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะถูกย่อยได้นะครับซึ่งจะอยู่ในรูปของไมเซลแล้วก็เข้าทางด้านของเนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อของบุผิวนะครับเมื่อเข้าไปในเซลแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นโครงสร้างที่มีไตรกลิเซอไรด์เป็นหลักแล้วก็สามารถที่จะไปเข้าสู่หลอดน้ำเหลืองย่อยนะครับโดยที่ไม่ผ่านตับบทบาทของลิพิดก็คือเป็นโมเลกุลที่เป็นแหล่งสะสมและให้พลังงานนะครับสำรองเราถือว่าไม่ใช่เป็นลำพลังงานหนักแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายขาดพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตก็จะหันมาใช้ลิพิดนะครับเป็นตัวพลังงานสำรองแล้วก็ถ้าลิพิดถูกใช้ไปมากเสร็จแล้วก็แหล่งพลังงานสุดท้ายก็คือจะเป็นโปรตีนนะครับเพราะฉะนั้นลิพิดถือว่าเป็นแหล่งพลังงานสะสมและอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่พลังงานหลักก็จริงแต่เป็นพลังงานถ้าร่างกายขาดพลังงานนะครับจะหันมาใช้ลิพิดแล้วก็เป็นโครงสร้างของเยื่อเซลล์และขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ในกระบวนการเมตาบอลิซึมพวกกลุ่มของวิตามินต่างๆที่เป็นละลายได้ดีในไขมันสเตียรอยด์ฮอร์โมนต่างๆแล้วก็สะสมในเซลล์บางชนิดป้องกันไม่ให้เซลล์ถูกกระทบเพือนนะครับตัวสุดท้ายก็คือกรดนิวคลีอิกเนี่ยนะครับโครงสร้างของ

0: นิวคลีอิกก็จะเป็นนิวคลีโอไทด์ซึ่งจะมีโครงสร้างเป็นดีสำคัญอยู่2ตัวก็คือ DNA กับ RNA ซึ่งมีองค์ประกอบเหมือนกันก็คือประกอบด้วยเบสที่มีไนโตรเจนนะครับแล้วก็มีน้ำตาลเพนโตสน้ำตาล5คาร์บอนนะครับแล้วก็หมู่ฟอสเฟตนะครับทีนี้น้ำตาล5คาร์บอนเนี่ยนะครับถ้าเป็น DNA ก็เป็นน้ำตาลดีออกซีไรโบสแต่ถ้าน้ำเป็น RNA ก็เป็นน้ำตาลไรโบสนะครับส่วนหมู่ฟอสเฟตก็จะมีทั้ง DNA กับ RNA ส่วนเบสที่มีไนโตรเจนจะมี2กลุ่มก็คือพิวรีนและพิริมิดีนนะครับถ้าเป็นพิวรีนก็คืออะดีนีนกับกวาน AG ถ้าเป็นพิริมิดีนก็คือยูเรซิลกับไทมีนแล้วก็ไซโตซีนปกติใน DNA นะครับจะไม่มีไทมีนใน DNA มีไทมีนแต่จะไม่มียูเรซิลแต่ RNA จะมียูเรซิลนะครับนักศึกษาต้องไปทำความเข้าใจตรงนี้นิดนึงว่า DNA กับ RNA นั้นมีความแตกต่างกันที่เบสที่เป็นพิริมิดีน DNA จะมีไทมีนแต่ว่า RNA จะมียูเรซิลไม่มีไทมีนนะครับทีนี้ก็ถ้าเกิดน้ำตาลกับเบสที่มีไนโตรเจนมาเชื่อมต่อกันเราเรียกว่านิวคลีโอไซด์แต่ถ้ามีฟอสเฟตมาต่อด้วยเราเรียกว่านิวคลีโอไทด์นะครับทีนี้น้ำตาลเพนโตสนี่นะครับอย่างที่บอกก็คือจะมี2ชนิดก็คือถ้า DNA เป็นไรโบส DNA เป็นดีออกซีไรโบสแต่ถ้าเป็น RNA จะเป็นน้ำตาลไรโบสส่วนหมู่ฟอสเฟตนี่นะครับก็จะมาเกาะกับทั้ง DNA แล้วก็ RNA เบสของ DNA RNA นะครับกดนิวคลีอิกนี่นะครับในอาหารที่อยู่ในรูปของนิวคลีโอโปรตีนเนี่ยเมื่อเข้าไปในอาหารก็จะถูกย่อยด้วยปกติส่วนที่เป็นนิวคลีโอโปรตีนนี่นะครับของกดนิวคลีอิกเนี่ยส่วนที่เป็นโปรตีนก็จะถูกย่อยก่อนด้วยโปรตีเอสขณะที่เป็นกดนิวคลีอิกจะไม่ถูกย่อยแต่อย่างไรนะครับเมื่อเข้าไปสู่ลำไส้เล็กส่วนต้นน้ำย่อยจากตับอ่อนซึ่งมีเอนไซม์ไรโบนิวคลีเอสและดีออกซีไรโบนิวคลีเอสจะทำหน้าที่ย่อย RNA และ DNA ได้นะครับทำให้น้ำเงินเกิดเป็นโมโนนิวคลีโอไทด์โอริโกนิวคลีโอไทด์นะครับซึ่งเป็นตัวเล็กๆโมโนนิวคลีโอไทด์ก็จะมีตัวเล็กที่สุดแล้วก็จะถูกเอนไซม์นิวคลีโอทิเดสเนี่ยย่อยโมโนนิวคลีโอไทด์ให้กลายเป็นนิวคลีโอไซด์แล้วก็ตูดหลุดซึมไปได้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเมื่อกดนิวคลีอิกจะย่อยจนได้หน่วยพื้นฐานในรูปของโมโนนิวคลีโอไซด์และโมเลกุลของโมโนนิวคลีโอไซด์ก็จะเข้าสู่เยื่อบุลำไส้โดยการแพร่เข้าสู่เซลล์ได้ทีนี้บทบาทของนิวคลีอิกเป็นยังไงครับก็มีบทบาทในกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายโดยเฉพาะในโมเลกุลอยู่ในรูปของนิวคลีโอไทด์นะครับแล้วก็ถ้า DNA นะครับที่อยู่ในนิวเคลียสเนี่ยไมโตคอนเดรียและโคโรพลาสต์เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นสารพันธุกรรมถ่ายทอดคุณลักษณะต่างๆสิ่งมีชีวิตไปสู่ลูกหลานได้ส่วน RNA เนี่ยนะครับจะทำหน้าที่ถ่ายทอดคุณลักษณะทางพันธุกรรมให้แสดงออกทางสรีรวิทยานั่นก็คือ DNA จะทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการแสดงลักษณะคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตคุณลักษณะสิ่งมีชีวิตนะครับก็คือลักษณะเป็นพันธสารพันธุกรรมแต่ถ้า RNA จะไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการที่จะไปทำหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนได้นะครับในเรื่องของสารชีวโมเลกุลนะครับที่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนลิพิดแล้วก็กรดนิวคลีอิกนั้นมีความสำคัญต่อร่างกายของเรานะครับทั้งในเรื่องของการได้รับเข้าไปจากภายนอกนะครับผ่านอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อเข้าไปสู่ในร่างกายในระบบย่อยอาหารแล้วก็จะถูกย่อยก่อนนะครับย่อยสลายให้เป็นโมเลกุลเล็กๆแล้วก็ดูดซึมเข้าไปในร่างกาย เข้าไปตามกระแสเลือดนะครับโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็กรดนิวคลีอิกส่วนลิพิดก็จะเข้าไปทางหลอดน้ำเหลืองนะครับซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะ
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504 7788
4: ที่2เป็นเรื่องของวิตามินแล้วนะคะวิตามินตัวนี้นะคะก็จะเป็นสารอินทรีย์ที่ซับซ้อนแต่ไม่ให้พลังงานร่างกายเราต้องการเพียงปริมาณเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อรักษาสุขภาพหน้าที่ของวิตามินเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานของร่างกายแต่ที่สำคัญคือร่างกายของเรานั้นไม่สามารถสังเคราะห์วิตามินได้เองนะคะดังนั้นเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับจากอาหารนะคะความสำคัญของวิตามินนะคะก็จะประกอบไปด้วยหน้าที่ของวิตามินประเภทความต้องการแล้วก็ความผิดปกติของวิตามินสำหรับส่วนแรกนะคะหน้าที่ของวิตามินวิตามินเขาก็จะมีหน้าที่อยู่ในกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายนะคะโดยทำหน้าที่เป็นสารตั้งต้นนำไปสร้างเป็นโคเอนไซม์ซึ่งตัวโคเอนไซม์ที่สำคัญนะคะก็จะเป็นปัจจัยร่วมในการเร่งปฏิกิริยาเคมีของเอนไซม์นั่นเองนะคะส่วนที่1เลยก็คือเขาจะทำหน้าที่ร่วมกับเอนไซม์โดยตรงในการเร่งปฏิกิริยาเคมีซึ่งกล่าวคือทำหน้าที่เป็นหมู่ของโปรสเตติกนะคะในโมเลกุลของเอนไซม์เนี่ยเอนไซม์เขาจะต้องการตัวหมู่โปรสเตติกที่เรียกว่าอโพเอนไซม์นะคะตัวนี้มันไม่สามารถเร่งปฏิกิริยาได้เองแต่ว่ามันจะสามารถเกิดปฏิกิริยาเร่งปฏิกิริยาได้ก็ต่อเมื่อมันมีการรวมตัวกับหมู่โปรสเตติกก่อนนะคะและเมื่อมีการรวมตัวกับหมู่โปรสเตติกเราก็จะเรียกเอนไซม์ที่ทำงานนี้ได้ว่าโฮโลเอนไซม์นะคะซึ่งหมู่โปรสเตติกเนี่ยก็จะจับกับเอนไซม์ด้วยพันธะโควาเลนต์ก็จะแยกออกจากกันได้ยากนะคะหมู่โปรสเตติกดังกล่าวก็จะเป็นทั้งตัวโคเอนไซม์แล้วก็ไอออนของโลหะต่างๆนั่นเองนะคะหน้าที่ที่2นะคะก็จะทำหน้าที่เป็นตัวพาของหมู่ฟังก์ชันจากซับสเตรต1ไปสู่ซับสเตรต1นะคะในปฏิกิริยาเคมีต่างๆในกรณีนี้ปัจจัยร่วมก็จะเป็นโคเอนไซม์เท่านั้นเช่นเดียวกันนะคะประเภทของวิตามินประเภทของวิตามินเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆโดยอาศัยสมบัติการละลายเป็นสำคัญนะคะวิตามินกลุ่มแรกก็คือวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะก็จะประกอบไปด้วยวิตามิน A D E K นะคะเขาจะสามารถสะสมได้ที่ตับแล้วก็ขับออกทางอุจจาระนั่นเองนะคะส่วนกลุ่มที่2จะเป็นวิตามินที่ละลายได้ในน้ำนะคะก็จะเป็นวิตามิน B แล้วก็วิตามิน C ตัวนี้จะไม่สะสมในร่างกายสามารถขับออกได้ทางปัสสาวะนะคะในตารางที่อาจารย์แสดงให้ดูเนี่ยจะเป็นการเปรียบเทียบนะคะระหว่างกลุ่มวิตามินที่ละลายในไขมันกับกลุ่มที่ละลายในน้ำนะคะคุณสมบัติของเขานะคะก็จะเรื่องของการละลายเนี่ยก็จะแตกต่างกันถ้าละลายในไขมันก็แสดงว่ามันก็จะสามารถละลายในไขมันได้ในตัวทำละลายอินทรีย์ได้นะคะแล้วก็สามารถดูดซึมในระบบทางเดินอาหารได้แต่ว่าจะต้องมีไขมันปะปนอยู่ด้วยนะคะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือตัววิตามินกลุ่มที่ละลายในไขมันเขาจะมีธาตุของคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบนะคะสะสมได้ในร่างกายดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารที่ต้องมีไขมันทุกวันนะคะสามารถขับถ่ายออกทางอุดได้นะคะภาวะขาดวิตามินก็จะแสดงอาการขาดได้ช้านะคะเนื่องจากมันสามารถสะสมได้ในร่างกายนั่นเองนะคะส่วนกลุ่มที่ละลายในน้ำตามชื่อเลยก็คือมันต้องละลายในน้ำนั่นเองนะคะถูกดูดซึมได้ง่ายกว่าแต่ว่ามันสามารถถูกทำลายได้ด้วยความร้อนนะคะจะมีธาตุของคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสามารถขับถ่ายออกทางปัสสาวะได้นะคะการขาดวิตามินกลุ่มนี้จะแสดงอาการผิดปกติที่เร็วนั่นเองนะคะเรื่องของความต้องการวิตามินนะคะเราได้วิตามินจากอาหารแล้วก็ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจากนั้นมันก็จะถูกนำไปใช้ในกระบวนการต่างๆในการดำรงชีพของเซลล์นะคะเนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะบางส่วนแล้วก็บางส่วนเนี้ยก็จะถูกเอาไปใช้ในกระบวนการย่อยสลายแคตาบอลิซึมซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปแล้วก็การสูญเสียไปตามช่องทางของการขับถ่ายต่างๆในร่างกายนะคะยกตัวอย่างเช่นผ่านทางปัสสาวะอุจจาระเหงื่อแล้วก็การหายใจนั่นเองนะคะจากความต้องการของวิตามินเนี่ยมันทำให้เรา

รู้ว่าความต้องการของร่างกายในการรับก็จะเท่ากับส่วนที่นำไปใช้ซึ่งมันจะทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุลแล้วก็ทำให้การดำรงชีวิตเนี่ยเป็นปกติได้แต่ความต้องการวิตามินมันก็จะมีส่วนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเพศช่วงวัยแล้วก็สภาวะร่างกายนะคะยกตัวอย่างเช่นเพศชายวัยผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะมีความต้องการวิตามินมากกว่าผู้หญิงเล็กน้อยเนื่องจากขนาดร่างกายที่ใหญ่กว่านะคะส่วนช่วงวัยเนี่ยวัยเด็กอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตนะคะดังนั้นเขาก็จะมีความต้องการวิตามินเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ส่วนหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรก็มีความต้องการวิตามินเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจาก อยู่ในภาวะของการตั้งครรภ์หรือว่าการให้นมบุตรนั่นเองแต่ในส่วนของผู้สูงอายุนะคะในส่วนนี้เขามีความเสี่ยงต่อการขาดวิตามินเป็นอย่างมากเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากเขากินอาหารได้น้อยเรื่องของระบบการเคี้ยวการย่อยการดูดซึมเนี่ยเสื่อมลงดังนั้นในกรณีที่เราจะต้องให้วิตามินในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณาเป็นพิเศษนะคะส่วนสภาวะของร่างกายก็ขึ้นอยู่กับว่าณตอนนั้นเนี่ยสภาวะร่างกายของเราอยู่ในภาวะปกติหรือว่าอยู่ในภาวะที่เจ็บป่วยนะคะอันนี้เราก็จะต้องพิจารณาเป็นรายๆไปนะคะสำหรับภาวะของความผิดปกติของวิตามินในร่างกายเนี่ยเราก็จะมี2ประเด็นเหมือนกันก็คือภาวะที่ขาดกับภาวะที่เกินนะคะภาวะที่ขาดเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะการขาดเขาจะค่อยๆพัฒนาการไปเรื่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคะตั้งแต่กระบวนการที่1เลยก็คือเรื่องของการขาดแบบปฐมภูมิก็คือร่างกายได้รับวิตามินน้อยนะคะแล้วก็การขาดแบบทุติยภูมินะคะก็คือร่างกายไม่สามารถดูดซึมวิตามินจากอาหารได้นะคะพอมาถึงระยะที่2ระดับวิตามินในพลาสมาลดลงนะคะมันก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถสังเคราะห์หรือปลดปล่อยโปรตีนที่จะนำพาวิตามินไปใช้ในร่างกายได้นะคะระยะที่3ก็คือระยะที่วิตามินในเนื้อเยื่อหรือส่วนที่เราเก็บไว้ในร่างกายเนี่ยถูกใช้ไปหมดแล้วนะคะมันก็จะทำให้เห็นว่าการนำวิตามินในเลือดไปใช้ได้น้อยลงสูญเสียวิตามินเพิ่มขึ้นนะคะพอมาถึงระยะที่4เนี่ยมันทำให้กระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายผิดปกติได้เนื่องจากว่าร่างกายไม่สามารถนำวิตามินไปใช้ได้นะคะระยะที่5มันทำให้อาการแสดงที่ไม่ชัดเจนนะคะเป็นผลมาจากการขาดวิตามินอย่างต่อเนื่องมันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดภาวะตึงเครียดได้นะคะและพอมาถึงสเตจสุดท้ายก็คือมีการแสดงอาการขาดแบบชัดเจนนะคะโดยกระบวนการของเมตาบอลิซึมในร่างกายเนี่ยถูกทำลายจนทำให้เกิดพยาธิสภาพที่แสดงได้เห็นอย่างชัดเจนนั่นเองนะคะส่วนภาวะของวิตามินเกินตัวนี้เนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถสังเคราะห์วิตามินในรูปของยาที่เอามาใช้รักษาอาการขาดเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยกินเสริมในบุคคลที่อาจจะเกิดจากการเสี่ยงการได้รับวิตามินจากอาหารไม่เพียงพอนะคะจะมีทั้งแบบวิตามินตัวเดียวๆหรือว่าวิตามินรวมก็ได้นะคะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเขาสามารถหาซื้อได้ง่ายรับประทานเองด้วยมันทำให้มีโอกาสที่จะได้รับวิตามินพวกนี้เกินไปมากนะคะโดยเฉพาะตัววิตามินที่ละลายในไขมันยังจำได้ไหมคะADEK มันจะทำให้เกิดการสะสมในร่างกายแล้วก็เกิดความเป็นพิษต่อร่างกายได้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าวิตามินกลุ่มที่ละลายได้ในไขมันเนี่ยมีตัวอะไรบ้างก็จะมีตัว ADEK นะคะซึ่งทั้ง4ตัวเนี่ยมีโครงสร้างทางเคมีเป็นอนุพันธ์ของสารไอโซโซปรีนนะคะสารไอโซโซปรีนเนี่ยเป็นสารตั้งต้นของผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชที่มีสมบัติเป็นน้ำมันหรือยางนะคะจะละลายได้ในไขมันหรือน้ำมันเท่านั้นแต่มันสามารถคงสภาพได้อยู่นานไม่เสียง่ายแล้วก็เก็บสะสมไว้ในร่างกายส่วนของอะดิโพสทิชชูนั่นเองนะคะอันนี้ในตารางของประเภทของวิตามินที่ละลายได้ในไขมันนะคะอาจารย์ก็ได้สรุปเอาไว้ในเนื้อหาแล้วนะคะว่า
วิตามินแต่ละชนิดเนี่ยเขามีประโยชน์มีการขาดแล้วก็มีแหล่งอาหารที่พบของวิตามินแต่ละชนิดนี้ได้ที่ไหนบ้างยกตัวอย่างเช่นวิตามิน A นะคะประโยชน์ของเขาก็คือช่วยเรื่องของการบำรุงสายตาช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตแล้วก็ช่วยในเรื่องของการมองเห็นด้วยนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ร่างกายเราเนี่ยขาดวิตามิน A มันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้ในที่แสงน้อยหรือที่สลัวๆนะคะในตาอาจจะมีอาการแห้งหรืออักเสบผิวหนังแห้งแล้วก็หยาบกระด้างนะคะรวมถึงเด็กที่ขาดวิตามิน A เนี่ยก็จะทำให้ร่างกายไม่เจริญเติบโตนั่นเองนะคะแหล่งอาหารที่พบวิตามิน A ได้ก็จะพบได้ในตับน้ำมันตับปลาแล้วก็ไข่แดงนมเนยหรือถ้าในตระกูลของผักก็จะพบในผักสีเหลืองสีเขียวเข้มเช่นฟักทองมันเทศแครอทนะคะหรือในผลไม้ก็จะพบในส้มแคนตาลูปแล้วก็มะละกอนั่นเองนะคะวิตามินในกลุ่มที่ละลายน้ำนะคะก็จะประกอบไปด้วยวิตามิน B กับวิตามิน C นะคะร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถสะสมวิตามินกลุ่มนี้ได้นะคะเพราะว่ามันมีคุณสมบัติในการละลายน้ำที่ดีดังนั้นร่างกายเราก็จะต้องได้รับวิตามินนี้จากการรับประทานอาหารทุกวันนะคะรวมถึงขณะการปรุงอาหารเนี่ยก็ทำให้สูญเสียวิตามินกลุ่มของวิตามิน B แล้วก็วิตามิน C ได้ง่ายนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ร่างกายเราได้รับวิตามินกลุ่มนี้มากเกินไปเราก็สามารถขับออกได้ทางปัสสาวะหน้าที่ของวิตามินกลุ่มนี้นะคะเขาก็ยังทำหน้าที่ในการเป็นตัวช่วยในการทำเอนไซม์ที่เรียกว่าโคเอนไซม์นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนแล้วก็กรดนิวคลีอิกนะคะดังนั้นวิตามิน B รวมเนี่ยก็จะมีความสำคัญแล้วก็จำเป็นต่อร่างกายเป็นอย่างมากนะคะแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้เราก็ยังค้นพบสารคล้ายวิตามินตัวนี้มันก็จะมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการรักษาเมตาบอลิซึมในร่างกายด้วยนะคะกลุ่มที่ละลายในน้ำเนี่ยอาจารย์ก็สรุปไว้ในตารางท้ายเนื้อหาเอาไว้ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B1 B2 B3 B5 B6 B12 แล้วก็วิตามิน C นะคะซึ่งรายละเอียดต่างๆก็จะมีการสรุปให้ว่าวิตามิน B แล้วก็วิตามิน C เนี่ยเขามีประโยชน์ยังไงบ้างต่อร่างกายแล้วในกรณีที่เราขาดวิตามินจะทำให้เกิดผลกระทบกับอะไรกับร่างกายเราได้บ้างนะคะรวมถึงแหล่งอาหารที่สามารถพบวิตามินแต่ละชนิดเหล่านี้พบได้ที่ไหนบ้างนักศึกษาสามารถดูที่สรุปท้ายเนื้อหาได้เลยนะคะเรื่องถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของแร่ธาตุนะคะแร่ธาตุเนี่ยก็จัดว่าเป็นสารอาหารที่ร่างกายเราต้องการเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าต้องการปริมาณน้อยซึ่งคุณสมบัติบางส่วนเนี่ยเขาก็จะมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับตัววิตามินนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความจำเป็นก็คือต้องได้รับจากอาหารเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงบทบาทที่สำคัญก็คือวิตามินกับแร่ธาตุแต่ละชนิดใช้ทดแทนกันไม่ได้นะคะปฏิกิริยาก็อาจจะมีผลกระทบถ้าได้รับไม่เพียงพอนะคะมีบทบาทในเรื่องของการป้องกันโรคเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ต่างกันระหว่างวิตามินกับแร่ธาตุก็คือเรื่องของโครงสร้างเรื่องของการดูดซึมนะคะเรื่องของประเภทบทบาทหน้าที่แล้วก็ปริมาณที่ร่างกายต้องการนะคะในส่วนของวิตามินเนี่ยเขาจะเป็นรูปของสารอินทรีย์เชิงซ้อนที่ซับซ้อนกว่านะคะแล้วก็ถูกดูดซึมได้ง่ายแบ่งตามการละลายในน้ำหรือไขมันแล้วก็หน้าที่ในร่างกายก็คืออยู่ในส่วนของเมตาบอลิซึมนะคะร่างกายต้องการในปริมาณน้อยแล้วก็สูญเสียได้ง่ายในเรื่องของการหุงต้มหรือการใช้ความร้อนนะคะส่วนแร่ธาตุเนี่ยโครงสร้างของเขาก็จะมีลักษณะเป็นสารอินทรีย์เชิงเดี่ยวนะคะร่างกายเนี่ยก็จะแบ่งตามปริมาณของแร่ธาตุที่ต้องการหน้าที่ของเขาก็จะอยู่ในส่วนโครงสร้างแล้วก็เมตาบอลิซึมซึ่งปริมาณที่ต้องการก็ขึ้นอยู่กับชนิดของแร่ธาตุต่างๆที่สำคัญคือไม่ค่อยสูญเสียในเรื่องของการหุงต้มหรือการใช้ความร้อนนั่นเองนะคะแร่ธาตุเนี่ยเราจะแบ่งอยู่3ประเภทด้วยกันก็คือแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการมากนะคะ
ตัวนี้ก็จะมีทั้ง6ชนิดด้วยกันซึ่งเป็นส่วนประกอบใหญ่ในร่างกายของเรา

นะคะโดยเฉพาะตัวแคลเซียมเนี่ยจะพบมากที่สุดในร่างกายนะคะรองลงมาก็จะเป็นส่วนของฟอสฟอรัสแมกนีเซียมโซเดียมโพแทสเซียมแล้วก็คลอไรด์นั่นเองนะคะกลุ่มที่2ก็คือแร่ธาตุที่ต้องการน้อยแต่ยังจำเป็นในร่างกายนะคะแร่ธาตุพวกนี้ก็จะมีปริมาณน้อยในร่างกายนะคะแต่ว่ามันยังมีความจำเป็นยกตัวอย่างเช่นแร่ธาตุเหล็กนะคะสังกะสีทองแดงแมงกานีสไอโอดีนโครเมียมโคบอลต์เซลีเนียมโมลิบดินัมแล้วก็ฟูออรายนะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายคือแร่ธาตุที่ต้องการน้อยมากแต่อาจจะจำเป็นนะคะมีทั้งหมด8ชนิดด้วยกันก็คือซิลิคอนวานาเดียมนิกเกิลดีบุกแคดเมียมอาร์เซนิกอลูมิเนียมแล้วก็โบรอนนั่นเองนะคะซึ่งแร่ธาตุต่างๆพวกนี้จะมีอยู่ในร่างกายของเรานะคะทั้งในเซลล์เนื้อเยื่อแล้วก็ในของเหลวในร่างกายรวมถึงในเลือดด้วยซึ่งในเลือดนี้ก็จะสามารถอยู่ได้ทั้งในซีรัมแล้วก็ในพลาสมานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะหน้าที่ของแร่ธาตุส่วนแรกเลยก็คือเสริมสร้างร่างกายนะคะยกตัวอย่างเช่นแคลเซียมและฟอสฟอรัสเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่ในการให้ความแข็งแรงแก่กระดูกแล้วก็โครงสร้างของร่างกายนะคะส่วนธาตุเหล็กก็จะเป็นส่วนประกอบของฮีมแล้วก็เป็นแกนสำคัญของฮีโมโกลบินนะคะหรือแม้กระทั่งไอโอดีนก็เป็นองค์ประกอบของฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์นั่นเองนะคะหน้าที่ถัดไปของเขาก็คือทำหน้าที่ในการควบคุมสมดุลของกรดด่างนะคะเนื่องจากเซลล์ในร่างกายของมนุษย์ของเราเนี่ยจะสามารถทำงานได้ดีในสภาวะที่เป็นด่างเล็กน้อยนะคะก็คือจะอยู่ในช่วงของ 7.35 ถึง 7.45 นะคะแต่ถ้าในกรณีที่ร่างกายเป็นกรดหรือด่างมากเกินไปเนี่ยเซลล์ในร่างกายของเราอาจจะตายได้นะคะแร่ธาตุที่ทำหน้าที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการปริมาณมากก็จะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือพวกที่อยู่ในรูปของสารประกอบของโลหะแล้วก็อโลหะอย่างเช่นคอรีนจะอยู่ในรูปของกรดเกลือนะคะแคลเซียมจะอยู่ในรูปของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ซึ่งพวกนี้ก็จะทำให้โลหิตหรือว่าของเหลวในร่างกายเนี่ยมีความเป็นด่างนั่นเองนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือที่ให้ความเป็นกรดนะคะยกตัวอย่างเช่นกำมะถันฟอสฟอรัสพวกนี้ก็จะเป็นแร่ธาตุที่ทำให้เป็นกรดนะคะส่วนพวกที่ทำให้เป็นด่างเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโซเดียมแล้วก็โพแทสเซียมหน้าที่ถัดไปของแร่ธาตุก็คือรักษาสมดุลในน้ำนะคะเนื่องจากในร่างกายของเราเนี่ยมีความเข้มข้นของสารละลายทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเซลล์มันก็จะทำให้มีผลต่อการเคลื่อนที่ของน้ำที่จะเข้าออกเซลล์นั่นเองนะคะแร่ธาตุเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีผลต่อความเข้มข้นของสารละลายทั้งสองด้านของผนังเซลล์ซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้เขาจะทำหน้าที่ในการควบคุมปริมาณน้ำทั้งในเซลล์แล้วก็นอกเซลล์ให้อยู่ในภาวะที่เป็นปกตินะคะแต่ถ้าร่างกายเรามีแร่ธาตุอย่างเช่นโซเดียมมากเกินไปตัวนี้มันจะทำให้เกิดการกักเก็บน้ำไว้ในร่างกายมากนะคะก็จะทำให้เกิดอาการตัวบวมได้นั่นเองนะคะแร่ธาตุที่ทำหน้าที่ในการควบคุมสมดุลของน้ำเนี่ยก็จะมีอยู่3ตัวหลักๆด้วยกันก็คือโซเดียมโพแทสเซียมแล้วก็คอรีนนะคะหน้าที่อีกอย่างหนึ่งของแร่ธาตุก็คือจะเกี่ยวข้องในเรื่องของเอนไซม์แล้วก็ฮอร์โมนบางชนิดนะคะเอนไซม์หลายๆชนิดเนี่ยเขาทำหน้าที่ในการกระตุ้นปฏิกิริยาเคมีได้ดังนั้นแร่ธาตุเหล่านี้ก็จะทำงานได้ดีถ้ามันเป็นตัวโคฟิกเตอร์ก็จะทำให้เอนไซม์เนี่ยทำงานโดยที่แร่ธาตุไม่ได้เป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ก็ได้นะคะในกรณีที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงและน้ำตาลให้เป็นพลังงานเนี่ยร่างกายเราก็จะต้องมีการใช้แร่ธาตุเข้ามาช่วยนะคะอย่างเช่นตัวแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็โพแทสเซียมมันจะช่วยให้เอนไซม์เนี่ยสามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะอีกหน้าที่หนึ่งของเขาก็คือทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณประสาทแล้วก็ควบคุมการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นตัวโพแทสเซียมเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเต้นของกล้ามเนื้อหัว

จัยถ้าเราขาดโพแทสเซียมก็อาจจะมีผลทำให้หัวใจวายได้หรือแม้กระทั่งตัวแคลเซียมก็จะทำหน้าที่ในการยืดหดของกล้ามเนื้อตามตัวนะคะอย่างเช่นกล้ามเนื้อแขนหรือขาถ้าในกรณีที่เราขาดแคลเซียมมากๆก็จะทำให้กล้ามเนื้อกระตุกได้นะคะนี้แร่ธาตุอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะเรามาดูตัวกลุ่มแรกนะคะจะเป็นแร่ธาตุกลุ่มที่ร่างกายต้องการ

จำพวกกระดูกและฟันเม็ดเลือดต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเจริญเติบโตของร่างกายรวมถึงเป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ฮอร์โมนแล้วก็วิตามินด้วยนะคะรวมถึงอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปเนาะว่าแร่ธาตุเขาก็ยังทำหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อให้เป็นปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อของระบบประสาทการแข็งตัวของเลือดแล้วก็ควบคุมสมดุลของน้ำในการไหลเวียนของของเหลวในร่างกายด้วยนะคะซึ่งแร่ธาตุทั้ง6ชนิดเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องได้รับจากการรับประทานอาหารที่หลากหลายนะคะอย่างเช่นผักผลไม้ตามฤดูกาลพวกนี้มันจะทำให้เราอะได้รับแร่ธาตุที่เพียงพอกับความต้องการได้นะคะตารางนี้ก็จะเป็นตารางสรุปเรื่องของรายละเอียดของแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการมากนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวแคลเซียมนะคะเรื่องของเมตาบอลิซึมตัวนี้เขาก็จะทำหน้าที่ในการดูดซึมแล้วก็ขับถ่ายสามารถขับถ่ายผ่านทางอุจจาระได้นะคะหน้าที่ของเขาก็จะเป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟันนะคะยกตัวอย่างอาการผิดปกติทางคลินิกถ้ากรณีที่ขาดจะทำให้เกิดอาการชักกระตุกแล้วก็โรคกระดูกพรุนได้แต่ถ้าได้รับปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะเสี่ยงทำให้เกิดนิ่วในไตได้นะคะแหล่งอาหารที่สามารถพบแคลเซียมได้ก็จะอยู่ในนมชีสโยเกิร์ตต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งปลาเล็กปลาน้อยเต้าหู้เป็นต้นนะคะส่วนตัวแร่ธาตุชนิดอื่นๆเนี่ยอาจารย์ก็สรุปให้ในเรื่องของเมตาบอลิซึมหน้าที่อาการที่ผิดปกติถ้าเราขาดหรือเกินนะคะแล้วก็รวมถึงแหล่งอาหารที่เราได้รับด้วยนะคะนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเนื้อหาได้เลยนะคะอาจารย์ก็สรุปให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของแร่ธาตุที่ต้องการน้อยแล้วก็น้อยมากนะคะพวกนี้เรามาดูประเภทย่อยอันที่1ก่อนก็คือแร่ธาตุที่ต้องการน้อยนะคะอันนี้ก็จะพบว่าแร่ธาตุที่เหล่านี้อยู่ในร่างกายของเราน้อยแต่มันยังมีความจำเป็นต่อร่างกายอยู่เพราะว่าช่วยในเรื่องของการทำงานนะคะแต่ว่าถ้าเราได้รับมากหรือน้อยเกินไปมันก็จะทำให้ร่างกายทำงานผิดปกติได้นะคะยกตัวอย่างก็คือตระกูลของธาตุเหล็กไอโอดีนแมงกานีสนะคะหรือว่าฟูออไรด์ทีนี้เรามาดูกลุ่มย่อยอันที่2ก็คือกลุ่มของแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการน้อยมากแล้วก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีความจำเป็นต่อร่างกายนะคะเพราะว่าแร่ธาตุเหล่านี้มีปริมาณน้อยมากๆเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราขาดแร่ธาตุกลุ่มนี้ไปมันก็ยังไม่พบว่ามีผลเสียต่อร่างกายนะคะดังนั้นเราก็ยังไม่สามารถตัดสินได้ว่าแร่ธาตุเหล่านี้มีความจำเป็นต่อร่างกายหรือไม่นั่นเองนะคะก็จะมีอยู่8ชนิดอย่างที่อาจารย์บอกไปก็จะมีกลุ่มของซิลิคอนวาเนเดียมนิกเกิลดีบุกแคดเมียมอาร์เซนิกอลูมิเนียมแล้วก็โบรอนนะคะค่ะสำหรับตัวแร่ธาตุที่ต้องการน้อยและน้อยรวมถึงตัวที่อาจจะไม่จำเป็นสำหรับร่างกายนะคะอาจารย์ก็ได้สรุปใส่ในตารางให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะจะเป็นแยกตามประเภทของแร่ธาตุต่างๆนะคะรวมถึงกระบวนการเมตาบอลิซึมบทบาทหน้าที่อาการผิดปกติทางคลินิกแล้วก็แหล่งอาหารที่สามารถพบเจอแร่ธาตุนั้นได้อาจารย์ยกตัวอย่างให้อย่างเช่นตัวสังกะสีนะคะเรื่องของเมตาบอลิซึมของเขาเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการดูดซึมก็คือขึ้นอยู่กับความต้องการของร่างกายนะคะในรูปของการขนส่งตัวเหล็กเนี่ยก็จะต้องขนส่งในรูปของทรานสเฟอรินนะคะแต่ถ้าเราต้องการเก็บสะสมในร่างกายเนี่ยก็จะอยู่ในรูปของเฟอริดินนะคะการสูญเสียก็อาจจะสูญเสียธาตุเหล็กไปกับเลือดที่เกิดจากบาดแผลหรือแม้กระทั่งการมีพยาธิในลำไส้หรือตอนที่มีประจำเดือนก็ทำให้สามารถสูญเสียธาตุเหล็กได้นะคะหน้าที่ของเหล็กเนี่ยที่สำคัญก็คือเป็นส่วนประกอบของฮีโมโกลบินนะคะถ้าเรามีอาการขาดธาตุเหล็กมันจะทำให้เราเกิดโรคโลหิตจางได้นะคะแต่ถ้าเราได้เหล็กมากเกินไปก็ยังเป็นอันตรายเช่นเดียวกันโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคทาลัสซีเมียนะคะแหล่งอาหารที่สามารถพบเจอเหล็กได้ก็คือในตระกูลของเนื้อสัตว์ตับผักใบเขียวแล้วก็ถั่วแขกเป็นต้นนะคะส่วนธาตุแร่ธาตุอื่นๆเนี่ยนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมในตารางท้ายเนื้อหาได้ค่ะจากที่อาจารย์กล่าวมาทั้งหมดในหน่วยที่3เรื่องของน้ำวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะคะทุกอย่างล้วนมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เรา

0: ทั้งสิ้นเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของน้ำเนี่ยมันเป็นสารอาหารที่จำเป็นยิ่งกว่าสารอาหารใดๆนะคะเนื่องจากน้ำเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกายแล้วก็เป็นของเหลวที่ทำให้เกิดกระบวนการต่างๆในการดำรงชีวิตนะคะในขณะที่วิตามินเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิตามินในกลุ่มที่ละลายในไขมันหรือกลุ่มที่ละลายได้ในน้ำนะคะก็เป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นเดียวกันนะคะเขามีบทบาทสำคัญอยู่2บทบาทด้วยกันก็คือบทบาททางโภชนาการก็ทำหน้าที่เป็นสารอาหารโดยตรงส่วนอีกบทบาทหนึ่งก็คือเป็นบทบาทในเรื่องของกระบวนการเมตาบอลิซึมนะคะก็จะทำหน้าที่เป็นสารร่วมในการทำงานกับเอนไซม์เพื่อเร่งปฏิกิริยาต่างๆในกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายนะคะและแร่ธาตุก็มีบทบาทแล้วก็หน้าที่ที่สำคัญต่อร่างกายหลายอย่างเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของร่างกายเป็นองค์ประกอบของเซลล์เนื้อเยื่อแล้วก็เส้นประสาทนะคะโดยเฉพาะเป็นองค์ประกอบของเอนไซม์แล้วก็ฮอร์โมนแล้วก็วิตามินต่างๆนะคะจากความสำคัญแล้วก็หน้าที่ดังกล่าวก็จะเห็นได้ว่าทั้งตัววิตามินตัวแร่ธาตุเนี่ยมันมีความสำคัญต่อร่างกายนะคะดังนั้นร่างกายของเราเนี่ยก็จะต้องได้รับอาหารที่เพียงพอเพื่ อใช้ในเรื่องของการเจริญเติบโตที่มีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะร่างกายของแต่ละคนก็จะมีความต้องการน้ำวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการอย่างเช่นเรื่องของสภาพร่างกายสุขภาพเพศแล้วก็ช่วงวัยนะคะดังนั้นในการที่เราจะพิจารณาเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารนั้นเราก็ควรที่จะเลือกอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่เหมาะสมกับร่างกายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายให้มากที่สุดนั่นเองนะคะ
1: เป็นพยาบาลรุ่นพี่แล้วค่ะก็เลยเห็นอะไรชัดขึ้นตอนนี้ทำอะไรก็จะคิดถึงส่วนรวมไปด้วยค่ะรักงานพยาบาลมากค่ะอยากเติบโตในสายอาชีพนี้พร้อมๆกับการทำให้องค์กรก้าวหน้าไปด้วยกันในที่สุดก็ลงตัวกับที่นี่ปริญญาโทบริหารการพยาบาลของมสท.ค่ะได้ทำในสิ่งที่รักได้เรียนในสิ่งที่รักได้พัฒนาทั้งตัวเองและองค์กรตอบโจทย์คนเป็นพยาบาลได้ครบทุกข้อเลยค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
5: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
6: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
7: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
8: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
9: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
10: ้คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจเอาควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี
11: ่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
12: สวัสดีครับสำหรับรายการเพื่อการศึกษาวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของระบบย่อยอาหารนะครับทีนี้พวกเราคงรู้จักนะครับในเรื่องของร่างกายของเรามาพอสมควรแล้วนะครับว่าร่างกายของเรานั้นถ้าเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นเริ่มตั้งแต่ปากนะครับมาเรื่อยๆจนถึงหลอดอาหารแล้วก็มาลงมาจนถึงกระเพาะอาหารนะครับกระเพาะอาหารก็มีลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แล้วนอกนั้นก็จะมีอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่วยการย่อยอาหารนะครับทีนี้เรามาดูว่าเนื้อหาสำหรับหน่วยนี้นะครับก็จะพูดถึง3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือโครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหารเรื่องการย่อยและการดูดซึมสารอาหารแล้วก็กระบวนการสลายและกระบวนการสร้างสารชีวโมเลกุลในร่างกายของเรานะครับ

ทีนี้โครงสร้างและระบบการทำงานของระบบย่อยอาหารของเรานี่นะครับเราคงต้องรู้ว่ามันประกอบไปด้วยองค์ประกอบและหน้าที่ที่มีเรื่องของส่วนที่1ก็คือเรื่องของท่อทางเดินอาหารนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยส่วนที่เราเรียกว่าเป็นช่องปากคอหอยหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่นะครับสำหรับส่วนที่2นี่นะครับเราถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญในเรื่องของการช่วยในการย่อยอาหารซึ่งประกอบไปด้วยพวกฟันลิ้นตับอ่อนตับถุงน้ำดีแล้วก็ต่อมน้ำลายนะครับทีนี้ถ้าเริ่มตั้งแต่ช่องปากและคอหอยเนี่ยเราจะเห็นว่าช่องปากของเรานี่นะครับก็จะมีโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นริมฝีปากกระพุ้งแก้มเหงือกฟันเพดานลิ้นนะครับซึ่งทั้งหมดนี่นะครับก็จะมีหน้าที่ในการย่อยอาหารรับรสชาติช่วยในการหายใจนะครับจากรูปภาพตรงนี้เราจะเห็นว่าฟันของเรานี่ก็จะเริ่มตั้งแต่การที่มีฟันน้ำนมนะครับฟันน้ำนมเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นฟันแท้นะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยฟันลักษณะต่างๆกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารต่างๆให้กับเรานะครับทีนี้เรามาดูนะครับในส่วนของในส่วนของที่เป็นเรื่องของปากเนี่ยนะครับนอกเหนือจากเรื่องของลิ้นปากเพดานปากแล้วเนี่ยนะครับส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของคอหอยนะครับคอหอยก็คือฟาริงนะครับฟาริงนี้จะเป็นท่อเนื้อเยื่อนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อที่มีรูปร่างเป็นรูปกรวยนะครับอันนี้จะเริ่มตั้งแต่บริเวณที่เป็นส่วนของกระโหลกศีรษะนะครับแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับหลอดอาหารทีนี้ครบส่วนของคอหอยนี่นะครับก็จะมีส่วนสำคัญอยู่3ส่วนด้วยกันก็คือนาโซฟาริงอันนี้ก็จะอยู่หลังโพรงจมูกนะครับแล้วก็จะไปเป็นออโรฟาริงนะครับอันนี้ก็คือหลังช่องปากนะครับแล้วก็ลาริงโกฟาริงอันนี้ก็จะอยู่ตรงส่วนที่เราเรียกว่าเป็นกล่องเสียงนะครับอันนี้ก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่จะเป็นทางผ่านของอาหารที่ไปสู่ส่วนที่เป็นหลอดอาหารนะครับทีนี้จากทางเดินอาหารนี่นะครับเราก็จะมาดูว่าเริ่มตั้งแต่หลอดอาหารนี่นะครับโดยภาพรวมนักศึกษาต้องเข้าใจในเรื่องของท่อทางเดินอาหารก่อนว่ามันจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆชั้นอะไรต่างๆบ้างไหมนะครับแล้วส่วนต่างๆเหล่านี้จะมีหน้าที่คล้ายๆกันไปตลอดท่อทางเดินอาหารนะครับถ้าเป็นท่อทางเดินอาหารนี่นะครับลักษณะก็จะเป็นท่อกล้ามเนื้อตั้งแต่หลอดอาหารจนถึงทวารหนักนะครับอันนี้จะประกอบด้วยกลุ่มเซลล์และก็เนื้อเยื่อหลายๆชนิดนะครับจะทำหน้าที่ในการบีบตัวแล้วก็ช่วยในการสร้างน้ำย่อยนอกจากการสร้างน้ำย่อยเพื่อย่อยอาหารแล้วก็จะต้องมีการดูดซึมสารอาหารต่างๆนะครับถ้าเราดูจากส่วนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าท่อทางเดินอาหารทั้งหมดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันเริ่มตั้งแต่หลอดอาหารไปจนถึงส่วนที่เป็นลำไส้ใหญ่นะครับจะเริ่มตั้งแต่เป็นท่อกล้ามเนื้อนะครับตั้งแต่หลอดอาหารจนถึงทวารหนักเนี่ยก็จะมีเราถ้าเราดูนี่นะครับก็จะมีส่วนแรกนี่เราเรียกว่าเป็นมิวโคซ่านะครับส่วนมิวโคซ่านี้จะถือว่าเป็นส่วนที่มีเนื้อเยื่อบุผิวต่างๆนะครับซึ่งตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนที่อยู่ในสุดถัดลงมาก็เป็นซับมิวโคซ่านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่รองลงมาตรงนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อหลากหลายนะครับแล้วก็ตามมาด้วยชั้นที่เป็นชั้นกล้ามเนื้อซึ่งจะประกอบด้วยกล้ามเนื้ออยู่2ส่วนใหญ่ๆก็คือกล้ามเนื้อรูปของวงกลมและก็กล้ามเนื้อต่ำยาวนะครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวของอาหารไปตามท่อทางเดินย่อยอาหารนะครับทางส่วนอีกอันส่วนนอกสุดเนี่ยนะครับส่วนนอกสุดเนี่ยเราเรียกว่าเป็นส่วนที่เรียกว่าแอดเวนติเชียนี่นะครับก็จะเป็นส่วนที่ไปเชื่อมต่อกับเยื่อนะครับเนื้อเยื่อที่เป็นของที่มาครอบคลุมทางเดินอาหารนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีเดี๋ยวเราจะพูดกันในรายละเอียดว่าแต่ละส่วนก็อาจจะมีความต่างกันบ้างนะครับในรายละเอียดของแต่ละชั้นทั้ง4ชั้นนี้ทีนี้ถ้าเราพูดถึงกระเพาะอาหารนี่นะครับเราเริ่มตั้งแต่เมื่อกี้หลอดอาหารลงมานะครับก็จะมี4ชั้นที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับส่วนกระเพาะอาหารนี่นะครับก็จะมีส่วนหลักๆก็คือต่อจากหลอดอาหารลงมาส่วนที่ต่อลงมานี่เราเรียกว่าคาเดียแล้วก็มีฟันดัสที่อยู่ตรงมุมนี้นะครับแล้วก็มีไพโรรัสนะครับแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับเราที่เราเรียกว่าเป็นลำไส้เล็กนะครับส่วนต้นซึ่งเป็นส่วนสำคัญในเรื่องของการย่อยและการดูดซึมสารอาหารในส่วนนี้นะครับก็จะมีส่วนที่เราเรียกว่าเป็นชั้น4ชั้นเหมือนกับที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นๆ นะครับก็คือจะมีมิวโคซ่านะครับแล้วก็จะมีซับมิวโคซ่า

มัสคูลาริสเลเยอร์เรียกว่าชั้นกล้ามเนื้อแล้วก็ไปถึงซิโรซาที่ไปเชื่อมต่อกับเยื่อบุทางเดินอาหารนะครับที่นี่หลอดอาหารนี่นะครับก็จริงๆลักษณะนี่ก็จะเป็นท่อกล้ามเนื้อยาวประมาณ10นิ้วฟุตนะครับอันนี้อยู่ระหว่างคอหอยที่กล่าวไปเมื่อกี้ฟาลิงนะครับแล้วก็มาต่อกับกระเพาะอาหารซึ่งตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยหลอดอาหารนี่นะครับอิโซฟากัสเนี่ยจะอยู่บนลำไส้เล็กนะครับแล้วก็มีเนื้อเยื่อต่างๆ4ชั้นที่กล่าวมาแล้วนะส่วนกระเพาะอาหารที่เป็นส่วนต่อลงมานี่นะครับที่บอกว่ามีร่วงของคาเดียฟันดัสแล้วก็บาร์ดี้นี่เป็นส่วนใหญ่ของกระเพาะอาหารแล้วก็มีไพโรรัสแล้วก็มาต่อด้วยหูรูดตรงนี้นะครับที่เป็นรอยเชื่อมต่อระหว่างกระเพาะอาหารกับเรื่องของลำไส้เล็กส่วนดูโอดีนัมนะครับอันนี้ก็จะมีเนื้อเยื่อต่างๆ4ชั้นที่กล่าวมาแล้วในส่วนของลำไส้เล็กนะครับเราจะเห็นว่าลำไส้เล็กเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ต่อมาจากกระเพาะอาหารนะครับก็จะมีแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆก็คือส่วนที่เราเรียกว่าเป็นดูโอดีนัมซึ่งเป็นบริเวณที่จะเป็นส่วนที่มีการย่อยอาหารและการดูดซึมมากในทางลำไส้เล็กนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเจจูนัมแล้วก็อีเลียมหรือไอเลียมนะครับส่วนของลำไส้ใหญ่เนี่ยแล้วเอาส่วนของลำไส้ใหญ่เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าลำไส้ใหญ่นี้จะเป็นส่วนที่ต่อลงมาจากลำไส้เล็กนะครับแล้วลำไส้ใหญ่เนี่ยก็จะมีส่วนที่เราเรียกว่าติ่งตรงเนี้ยนะครับเราที่เป็นเรียกว่าเป็นไส้ติ่งนะครับแล้วก็ต่อด้วยส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นซีกัมนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนที่เป็นโคลอนส่วนที่เป็นโคลอนเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนที่พาดยาวขึ้นไปแล้วก็พาดตามขวางแล้วก็พาดลงมาไปเชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นเรียกว่าเล็กตั้มต่อไปนะครับตรงเล็กตั้มนี่ก็จะเป็นเหมือนท่อตรงที่จะไปเชื่อมต่อกับเอนัสก็คือทวารหนักนะครับเราจะเห็นว่าส่วนของลำไส้ใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการดูดซึมน้ำนะครับให้เข้าสู่ร่างกายแล้วก็ทำให้เกิดกากอาหารที่ได้จากการย่อยของลำไส้เล็กที่เหลือที่ยังย่อยไม่ได้นี่นะครับพวกพืชผักต่างๆเนี่ยออกมาเป็นอุจจาระของเราได้นะครับทีนี้ส่วนของทวารหนักนี่นะครับก็จะมีส่วนที่อยู่ตรงล่างสุดนะครับก็จะมีกล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้อในเรื่องของการที่ชั้นนอกกับชั้นในนะครับที่ช่วยในการควบคุมการถ่ายอุจจาระครับอวัยวะในการย่อยช่วยในการย่อยอาหารนี่นะครับก็จะมีเป็นอวัยวะที่ช่วยในการบดเคี้ยวอาหารพวกลิ้นฟันนะครับแล้วเป็นอวัยวะที่สร้างน้ำย่อยให้กับการย่อยอาหารก็คือพวกต่อมน้ำลายตับถุงน้ำดีแล้วก็ตับอ่อนนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเอนไซม์ในการย่อยของตับอ่อนนะครับเอนไซม์ในการย่อยของตับอ่อนนี่นะครับก็จะมีหลายเอนไซม์ด้วยกันอันนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการย่อยอาหารอยู่ในส่วนที่เราเรียกว่าเป็นลำไส้เล็กส่วนต้นดูโอดีนัมนะครับอันนี้ก็จะมีทั้งอะไมเลสนะครับน้ำย่อยอะไมเลสของตับอ่อนทริปซินไลเปสนะครับซึ่ง3เอนไซม์นี้ถือว่ามีความสำคัญในเรื่องของการย่อยอาหารในลำไส้เล็กบริเวณดูโอดีนัมนะครับโดยน้ำย่อยนี้สร้างมาจากตับอ่อนนะครับทีนี้การกลืนนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงลงไปแล้วว่าเวลาที่อาหารที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยนะครับการที่เรากลืนอาหารเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะมีการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการบดเคี้ยวนะครับลิ้นฟันนะครับแล้วก็ไปสู่กล้ามเนื้อคอหอยแล้วก็ผ่านกล้ามเนื้อหลอดอาหารแล้วก็นำอาหารเข้าสู่ระบบย่อยอาหารแล้วก็มีการดูดซึมในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กต่อไปนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงการบีบตัวของทางเดินอาหารนี่นะครับก็จะมีการบีบตัวที่มีลักษณะเป็นการบีบตัว2รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือการบีบตัวเป็นจังหวะที่เราเรียกว่า rhythmic segmentation นะครับเป็นการหดตัวเฉพาะของทางเดินอาหารนะครับเพื่อที่จะคลุกเคล้าอาหารให้ปนกับน้ำย่อยต่างๆที่สร้างมาปกติที่กล่าวมาแล้วก็คือน้ำย่อยที่สำคัญก็คือจะมีน้ำย่อยส่วนที่เกิดขึ้นในกระเพาะอาหารน้ำย่อยที่เกิดขึ้นในลำไส้เล็กนะครับซึ่งตรงลำไส้เล็กสุ่มดูโอดีนัมเนี่ยก็จะมีน้ำย่อยทั้งที่มาจากเรื่องของตับสร้างมาก็คือน้ำดีนะครับที่ย่อยอาหารพวกไขมันหรือลิพิดแล้วก็น้ำย่อยที่มาจากตับอ่อนนะครับที่จะช่วยในการย่อยอาหารต่างๆ

ที่ผ่านเข้ามาในลำไส้เล็กนะครับส่วนการบีบตัวประเภทที่2เป็นการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบชั้นในนะครับซึ่งเมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วว่าในส่วนของท่อทางเดินอาหารเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อนะครับซึ่งอยู่ชั้นถัดออกมาจากชั้นมิวโคซาสับมิวโคซาแล้วก็มีชั้นกล้ามเนื้อซึ่งจะมีกล้ามเนื้อเป็นรูปวงกลมเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อเรียบภายในที่จะส่งต่อเป็นลูกคลื่นต่อไปเพื่อบีบไล่อาหารนะครับไปยังส่วนปลายของทางเดินอาหารต่อไปนะครับทีนี้การบีบตัวของทางกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับส่วนในกระเพาะอาหารเนี่ยจะเป็นการบีบตัวที่มีบีบตัวแบบ peristalsis เนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่การควบคุมการทำงานของระบบย่อยอาหารเนี่ยจะถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติsympathetic และ parasympathetic นะครับแต่บางส่วนก็จะถูกควบคุมด้วยอำนาจจิตใจนอกจากนั้นก็ยังมีอิทธิพลของฮอร์โมนต่างๆจากทางเดินอาหารที่สำคัญในกระเพาะอาหารก็คือแกสตินและก็ซีกิตรินเป็นต้นนะครับทีนี้พูดถึงน้ำย่อยอาหารและสารเมือกต่างๆนี่นะครับก็จะมีเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยอาหารก็จะมีเมือกนะครับแล้วก็มีพวกเกลือแล้วก็มีสารประกอบต่างๆนะครับที่จำเป็นต่อการทำงานของเอนไซม์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการควบคุมการสร้างน้ำย่อยแล้วก็สารเมือกต่างๆสารเมือกนี่ก็จะทำให้มีลักษณะที่อาหารนี่ย่อยง่ายนะครับแล้วก็ไม่ไปทำลายผิวที่เป็นเนื้อเยื่อบุผิวของทางเดินอาหารนะครับซึ่งการควบคุมการสร้างน้ำย่อยและสารเมือกนี่นะครับก็จะควบคุมโดยระบบประสาทแล้วก็ควบคุมโดยฮอร์โมนนะครับทีนี้การสร้างน้ำย่อยและสารเมือกนี่นะครับก็จะต้องมาจากส่วนที่เราเรียกว่าเป็นหลายอวัยวะด้วยกันเช่นน้ำลายจากต่อมน้ำลายนะครับที่สำคัญก็จะมีพวกเอนไซม์อะไมเลสนะครับที่ย่อยแป้งนะครับแล้วก็มีน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็น้ำย่อยจากลำไส้เล็กนะครับแล้วก็น้ำย่อยที่เป็นน้ำดีจากตับที่จะช่วยในการย่อยพวกอาหารที่เป็นอาหารไขมันนะครับลิพิดแล้วก็น้ำย่อยจากตับอ่อนเช่นเดียวกันก็ย่อยพวกโปรตีนแล้วก็ย่อยช่วยในการทำให้ย่อยอาหารพวกร่วมด้วยกับอาหารต่างๆที่หลงเหลืออยู่นะครับในทางเดินอาหารนะครับทีนี้การย่อยและการดูดซึมสารอาหารนี่นะครับเราก็จะพูดถึงสารชีวโมเลกุล4ประเภทเลยนะครับก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนลิพิดและกรดนิวคลีอิกนะครับทีนี้คาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะครับการย่อยของมันนี้ก็จะเริ่มการย่อยด้วยเอนไซม์อะไมเลสนะครับอะไมเลสเนี่ยจะย่อยแป้งพวกคาร์โบไฮเดรตก่อนในอะไมเลสอยู่ในน้ำลายนะครับแล้วก็จะย่อยแป้งและพวกไกลโคเจนนะครับส่งต่อไปย่อยต่อในลำไส้เล็กนะครับในลำไส้เล็กก็จะมีตรงบริเวณดูโอดีนัมที่บอกไปแล้วว่าจะมีน้ำย่อยจากน้ำย่อยจากตับอ่อนพวกนี้ก็จะมีอะไมเลสจากตับอ่อนด้วยนะครับจะมาย่อยพวกน้ำตาลซูโครสแลคโตสซึ่งเป็นน้ำตาลไดแซคคารด์นะครับแลคโตสนี่เป็นน้ำตาลในนมก็จะผ่านลงมาในลำไส้เล็กเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเหล่านี้ก็จะถูกย่อยด้วยเอนไซม์ที่เกาะติดกับเยื่อหุ้มเซลล์ผิวลำไส้เล็กให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวก็คือกลูโคสกาแลคโตสแล้วก็ฟรุกโตสซึ่งจะถูกดูดซึมผ่านเข้าสู่ผนังเซลล์ลำไส้เล็กเลยนะครับน้ำตาลเหล่านี้มันจะถูกนำไปใช้ได้เลยนะครับโดยเฉพาะน้ำตาลที่เป็นโมเลกุลเดียวพวกกลูโคสกาแลคโตสแล้วก็ฟรุกโตสนะครับส่วนที่เหลือก็จะผ่านออกจากเซลล์เข้าสู่กระแสเลือดทางหลอดเลือดฝอยนะครับส่วนฟรุกโตสนะครับที่ได้จากการย่อยแล้วก็จะมีการเปลี่ยนให้เป็นกลูโคสแล้วก็กรดแลคติกนะครับทีนี้ส่วนการย่อยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะครับที่บอกว่าที่มีการกระบวนการดูดสูดซึมที่แตกต่างกันการดูดซึมน้ำตาลกลูโคสและกาแลคโตสนะครับมันต้องใช้พลังงานควบคุมกับเรื่องของโซเดียมประจุของโซเดียมที่เรียกว่าโซเดียมไอออนโดยจะต้องไปจับกับตัวพาณตำแหน่งเดียวกันนะครับซึ่งการดูดซึมน้ำตาลฟรุกโตสเนี่ยก็จะเป็นแบบที่ใช้ตัวพาแต่เพียงอย่างเดียวไม่ใช้พลังงานเพราะฉะนั้นน้ำตาลแต่ละตัวก็จะมีรูปแบบของการดูดซึมที่แตกต่างกันนะครับส่วนการดูดซึมน้ำตาลโมเลกุลเดียวอื่นๆก็จะเป็นการแพร่ทำให้การอัตราการดูดซึมจึงช้ากว่ากลูโคสกาแลคโตสและฟรุกโตสคาร์โบไฮเดรตนะครับที่ถูกย่อยแล้วเป็นน้ำตาลเชิงเดียวแล้วที่เป็นกลูโคสนะครับกาแลคโตสและฟรุกโตสเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดในรูปของโมโนแซคคารายเท่านั้นนะครับอันนี้

ก็จะซึมผ่านของดูโอดีนัมนะครับเข้าสู่กระบวนการเมตาบอลิซึมต่อไปส่วนโปรตีนนะครับก็จะมีองค์ประกอบย่อยเป็นกรดอะมิโนใช่ไหมครับก็จะถูกย่อยให้กลายเป็นกรดอะมิโนนะครับเป็นเปปไทด์โมเลกุลเล็กๆไดเปปไทด์และถูกย่อยต่อไปโดยเอนไซม์ที่เกาะบนเยื่อหุ้มผนังลำไส้เล็กให้ได้กรดอะมิโนไดเปปไทด์บางส่วนก็จะถูกย่อยต่อในเซลล์จนได้เป็นกรดอะมิโนแล้วก็จะซึมผ่านเข้าทางหลอดเลือดฝอยเช่นเดียวกันนะครับการดูดซึมกรดอะมิโนเข้าสู่เซลล์ก็จะเป็นการใช้พลังงานนะครับร่วมกับประจุโซเดียมหรือโซเดียมไอออนเช่นเดียวกับกลูโคสกับแลคโตสจะแตกต่างกันชนิดของตัวพาที่เป็นแล้วแต่ว่าเป็นกรดอะมิโนที่เป็นกรดเป็นกลางหรือเป็นเบสนะครับแล้วก็กรดอะมิโนกลุ่มเดียวกันหลายตัวจะทำให้เกิดการแย่งที่กันบนตัวพาเช่นเดียวกับตัวพาของกลูโคสและกาแลคโตสนะครับกรดอะมิโนนี้นะครับก็จะเข้าสู่ผนังของลำไส้เล็กนะครับโดยการแพร่และส่งไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายต้องบอกนิดนึงว่าคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนเนี่ยจะเข้าสู่กระแสโลหิตไปที่พอร์ทัลเวนไปสู่ตับแล้วถึงจะไปทั่วร่างกายได้นะครับส่วนการย่อยลิพิดจะมีความแตกต่างจากเรื่องของคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนตรงที่ว่ามันจะต้องมีการย่อยให้เป็นกรดไขมันอิสระนะครับส่วนใหญ่แล้วขณะเดียวกันมันก็จะถูกผ่านโดยน้ำย่อยนะครับที่มาจากน้ำดีที่ตีให้เป็นไขมันเล็กๆละลายน้ำได้เนี่ยแล้วก็จะถูกผ่านไปสู่ส่วนที่เป็นรูปของที่เราเรียกว่าเป็นไมเซลไปสู่ส่วนที่เป็นเซลล์เยื่อบุทางเดินอาหารและหลังจากนั้นนะครับก็จะมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงนะครับให้เป็นรูปของไตรกลีเซอไรด์แล้วก็รวมกับคอเลสเตอรอลนะครับแล้วต่างๆเหล่านี้กับสารหลายๆตัวเนี่ยออกมาในรูปของไคโรไมคอนนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็จะเข้าทางของลิพิดเนี่ยจะแตกต่างจากคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนก็คือมันจะเข้าทางท่อน้ำเหลืองนะครับไปแล้วก็จะเข้าสู่หัวใจเลยนะครับแล้วถึงไม่จะแตกต่างกันนะครับส่วนโมโนกลีเซอไรด์กรดไขมันและกลีเซอรอลซึ่งไม่ละลายน้ำกลีเซอรอลและกรดไขมันบางส่วนเนี่ยนะครับก็จะซึมเข้าเซลล์โดยตรงแล้วก็ผ่านเข้าไปตามกระบวนการที่กล่าวมาแล้วนะครับแล้วก็จะผ่านตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ผ่านตับนะครับจะไปเข้าสู่ท่อน้ำเหลืองนะครับแล้วจึงเข้าสู่กระแสโลหิตต่อไปนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการย่อยของกรดนิโครอิกเนี่ยนะครับก็จะไปอยู่ในส่วนที่จะถูกย่อยในกระเพาะอาหารนะครับก็จริงๆกรดนิโครอิกจะมี2 ส่วนก็คือจะมีส่วนของโปรตีนแล้วก็ตัวของนิวคลีโอไซด์นะครับนิวคลีโอไทด์ซึ่งนิวคลีโอไทด์ก็จะประกอบไปด้วยน้ำตาลแล้วก็มีเบสแล้วก็ฟอสเฟตนะครับอันนี้ก็จะถูกย่อยด้วยเอนไซม์นะครับพวกเอนไซม์ตรงนี้เนี่ยเมื่อเข้าสู่ลำไส้เล็กส่วนต้นแล้วน้ำย่อยจากตับอ่อนซึ่งมีเอนไซม์ไรโบนิวคลีเอสและดีออกซิไรโบนิวคลีเอสจะทำหน้าที่ย่อยกรดนิวคลีอิกให้ได้สาย DNA และ RNA ให้สั้นลงแล้วก็เป็นในรูปโมโนคลีโอไทด์และโมโนนิวนิวคลีโอไทด์และก็โอลิโกนิวคลีโอไทด์นะครับก็จะถูกย่อยต่อไปนะครับด้วยเอนไซม์ที่เราเรียกว่าฟอสโฟไดเอสเตอเรสที่อยู่ในเยื่อบุลำไส้แล้วก็จะได้ออกมาเป็นในรูปของนิวคลีโอไซด์ซึ่งไม่มีฟอสเฟตถูกตัดฟอสเฟตออกไปนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้โดยอาจอยู่ในรูปของเบสอิสระหรือน้ำตาลที่มีอยู่2รูปก็คือไรโบสกับดีออกซิไรโบสขึ้นอยู่กับว่าเป็น RNA หรือ DNA นะครับทีนี้การย่อยและการดูดซึมสารพวกนิวกรดนิวคลีอิกเนี่ยนะครับก็คือก็จะอยู่ในรูปของโมโนนิวคลีโอไซด์ที่ไม่มีฟอสเฟตแล้วก็อยู่รูปของเบสแล้วก็พีริมิดีนพิวรีนนะครับแล้วก็น้ำตาลในรูปของไรโบสหรือดีออกซิไรโบสนะครับแล้วก็ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดไปยังพอร์ทัลเวนไปยังตับทีนี้เรามาดูถึงกระบวนการสลายและกระบวนการสร้างสารชีวโมเลกุลนะครับของสารชีวโมเลกุลที่เป็นคาร์โบไฮเดรตก่อนนะครับถ้ากระบวนการสลายคาร์โบไฮเดรตอันแรกที่สำคัญก็คือการสลายไกลโคเจนซึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโพลิเมอร์นะครับก็คือกลูโคสหลายโมเลกุลมารวมตัวสะสมไว้ที่กล้ามเนื้อแล้วก็กล้ามเนื้อกับตับนะครับตรงนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินไกลโคเจนมีมากในตับและกล้ามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการสลายไกลโคเจนก็จะ
ทำให้เกิดขึ้นเมื่อต้องการใช้พลังงานที่เป็นน้ำตาลกระทันหันนี่นะครับก็จะใช้พลังงานที่สะสมไว้อันที่2ก็มีกระบวนการไกลโคไลซิสนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการที่กลูโคสจะเปลี่ยนแปลงเป็นโดยการเติมฟอสเฟตด้วยเอนไซม์เฮกโซไคเนสได้ G6P นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นกรดไพลูวิกหรือไพลูเวตแล้วให้ NADH และก็2 ATP เป็นพลังงานออกมานะครับอีกสรุปก็คือ1กลูโคสนะครับก็จะให้2แลคเตตหรือถ้าเกิดสมมุติว่าในกระบวนการที่สลายคาร์โบไฮเดรตนั้นไม่ช่วงออกกำลังกายหรืออะไรไม่มีออกซิเจนที่เพียงพอก็จะสลายตัวให้ครับเอทานอลซึ่งจะให้ ATP เพียง2 ATP เทียบกับในภาวะที่มีออกซิเจนนะครับจะได้ ATP พลังงานมากกว่าก็คือ14 ATP ต่อไปวัฏจักรเครปส์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสารประกอบที่มีคาร์บอนหลายๆตัวให้กลายเป็นพลังงานในรูปของ ATP และคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วตรงกระบวนวัฏจักรเครปส์นี้จะเป็นการเชื่อมต่อของคาร์โบไฮเดรตกับสารอาหารอื่น เพื่อสร้างน้ำตาลกลูโคสเมื่อร่างกายขาดแคลนกลูโคสและก็ผลิต ATP ที่เป็นพลังงานของร่างกายนะครับส่วนกระบวนการสลายคาร์โบไฮเดรตนี่นะครับก็โดยสรุปก็คือกลูโคส1โมเลกุลจะให้38 ATP นะครับทีนี้อีกวิธีหนึ่งก็คือเพนโทสฟอสเฟตเนี่ยนะครับก็เป็นการออกซิไดซ์กลูโคสโดยที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์จะสร้าง ATP พลังงานแต่เพื่อสร้าง NADPH ซึ่งสำคัญในการสร้างสารอื่นๆวิธีต่อไปก็คือกดนิกอันนี้ก็คือจะมีความสำคัญในการกำจัดสารพิษออกจากร่างกายโดยการลดความเป็นพิษและทำให้ละลายน้ำได้เพื่อขับออกจากร่างกายได้ง่ายทีนี้การสร้างคาร์โบไฮเดรตที่สำคัญก็คือการสร้างไกลโคเจนก็คือเปลี่ยนกลูโคสเนี่ยให้กลายเป็นกลูโคส6ฟอสเฟตนะครับถ้ากลูโคสมีมากทำให้อินซูลินหลั่งออกมามากก็จะทำให้เอนไซม์ไกลโคเจนซินเทสทำงานมากเพื่อเอาไปสร้างเป็นไกลโคเจนสะสมไว้ในร่างกายกระบวนการสร้างกลูโคสอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเม็ดเลือดแดงและสมองนะครับอันนี้ก็คือจะสร้างกลูโคสในเลือดชดเชยไม่ให้ต่ำลงนะครับโดยฮอร์โมนกลูคาก้อนจากเซลล์อัลฟาของตับอ่อนแล้วก็กลูคาก้อนก็ช่วยสลายไกลโคเจนของตับออกมาเป็นกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดส่วนกระบวนการสร้างกลูโคสจากสารอื่นอันนี้ก็สำคัญนะครับอันนี้ก็คือทำให้เกิดในเนื้อเยื่อที่สำคัญก็คือซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ตับนะครับก็คือใช้ปฏิกิริยาของไกลโคไลซิสบางส่วนย้อนกลับได้อันนี้ก็คือจะสร้างกลูโคสจากสารอื่นอีกอันนึงก็คือกระบวนการสร้างคาร์โบไฮเดรตอื่นด้วยกลูโคสน้ำอันนี้เนี่ยก็จะผ่านพวกซอร์บิทอลนะครับซึ่งกลูโคสเปลี่ยนเป็นฟรุกโตสโดยผ่านซอร์บิทอลเป็นน้ำตาลแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการสร้างคาร์โบไฮเดรตด้วยกลูโคสแล้วตรงนี้เนี่ยการเกิดน้ำตาลแอลกอฮอล์ข้างในเซลล์พวกซอร์บิทอลนะครับก็จะทำให้เลนของตาขาวอันนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในคนที่เป็นเบาหวานจะเกิดกระบวนการนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีกระบวนการที่กลูโคสจับกับกรดอะมิโนนะครับในโปรตีนของร่างกายพันธะโควาเลนต์แล้วก็ใช้เอนไซม์ที่เรียกว่าไกลเคชันเป็นกระบวนการสร้างสารประกอบเชิงซ้อนของสารอื่นกับคาร์โบไฮเดรตนะครับ

0: าขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
0: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะ
1: หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลได้ออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะ

0: านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพหลักสูตรของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learningแล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพุ่งพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
1: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงวิชาชีพการพยาบาลเราค่ะ
0: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1ปีเข้ามาเรียนกับเรานะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
1: เรียนอย่างมีความสุข
0: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: ก่อนอื่นผมขอเท้าความถึงการศึกษาของผมก็คือจบในระดับปริญญาในระดับประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้นนะครับแล้วทางมหาลัยก็มีการศึกษามีการเปิดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ต่อเนื่อง2ปีผมก็เลยได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ศึกษาณสถาบันแห่งนี้ครับ
4: ค่ะทราบว่าบัณฑิตทั้งสองท่านเป็นพี่น้องกันนะคะทีนี้มีวิธีการเรียนยังไงช่วยเหลือกันยังไงบ้างไหมคะ
3: อ๋อหลายๆคนครับจะมีการสงสัยว่าไปสอบแทนกันหรือเปล่านะครับหรือว่าสลับตัวไปสอบกันได้หรือเปล่าอันนี้ขอบอกว่าเป็นความลับแต่ว่าความลับไม่มีในโลกจริงๆเพราะว่ามสท.ได้มีการคุมเข้มในเรื่องการตรวจบัตรประจำตัวนักศึกษาบัตรประชาชนควบคู่กันถึงแม้จะสอบห้องเดียวกันหรือคนละห้องเขาก็ตรวจโดยละเอียดครับซึ่งไม่สามารถสลับตัวได้แน่นอนครับ
5: ในวิชาที่ลงด้วยกันก็ช่วยสลับกันติวกันไปกันมาได้ครับ
3: โดยการเปิดสื่อ
5: โดยการเปิดสื่อการสอนซึ่งเป็นแผ่นวิดีทัศน์หรือว่าเป็นแผ่นซีดีที่ทางมหาลัยจัดให้ครับ
3: ศึกษาจากตำราด้วยครับศึกษาจากตำราของมสท.
5: ก็มีการเปิดการศึกษาเปิดโอกาสให้สอบได้ทั่วประเทศครับในช่วงนั้นผมออกราชการที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งผมกังวลมากว่าจะกลัวจะไม่ได้สอบแต่โทรมาถามทางมหาลัยก็แจ้งว่ามีที่สอบผมก็ดีใจมากครับ
3: เป็นความรู้สึกที่ภาคภูมิใจมากเนื่องด้วยจากตัวผมเป็นทหารครับเป็นทหารของพระราชาได้เรียนจนจบปริญญาตรีแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับปริญญาบัตรซึ่งทำให้มีความภาคภูมิใจแก่ตนเองและครอบครัวเป็นอย่างมากครับ
4: ดีละคะ
5: ครับผมก็เช่นกันครับมีความภาคภูมิใจมากและมีทั้งญาติมาให้กำลังใจทั้ง10กว่าคนพูดได้ง่ายว่า15คนขึ้นไปครับไม่น้อยกว่านั้นครับและภูมิใจที่ได้เป็นลูกของมสท.ครับ

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา54128เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการสอนเสริมแล้วก็สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยที่1หลักการและมาตรการการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมครับซึ่งในหน่วยนี้จะประกอบไปด้วยทั้งหมด3ตอนด้วยกันก็คือ1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการและมาตรการควบคุมด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม2หลักการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ3นะครับมาตรการการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมครับเราไปเริ่มกันที่ตอนที่1เลยนะครับก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการและมาตรการการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมจะมีประกอบทั้งหมด2เรื่องด้วยกันก็คือความหมายและความสำคัญในการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและเรื่องที่2ก็คือปัจจัยที่จะต้องพิจารณาเมื่อเรานำการควบคุมหรือว่าพิจารณาการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเนี่ยนะเรามาเริ่มกันในตอนที่1เลยนะครับก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการและมาตรการในการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมซึ่งจะประกอบไปด้วย2เรื่องด้วยกันก็คือ1ความหมายและความสำคัญในการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ2นะครับก็คือปัจจัยที่จะต้องพิจารณาในการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเรื่องที่1 นะครับความหมายและความสำคัญในการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก่อนอื่นเราต้องกลับไปที่คำนิยามของคำว่าสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก่อนนะครับสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก็คือหลักการที่ประยุกต์ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อการคาดคะเนอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับสัมผัสจากความรู้พื้นฐานทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมการตระหนักและสามารถบ่งชี้หรือว่าชี้บ่งถึงอันตรายที่สามารถถึงอันตรายที่มาจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมในการทำงานรวมถึงการประเมินถึงระดับความรุนแรงหรือว่าอันตรายของสภาพแวดล้อมในการทำงานนั้นๆเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสุดท้ายนำไปสู่การควบคุมเพื่อกำจัดหรือว่าลดระดับความรุนแรงหรืออันตรายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยใช้มาตรการที่เหมาะสมนะครับจากที่เห็นก็คือการควบคุมจะเป็นหลักการสุดท้ายหรือว่าข้อสุดท้ายของงานทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับทีนี้คำนิยามของคำว่าการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก็คือการดำเนินการใช้มาตรการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในการทำงานโดยใช้หลักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และก็ศิลปศาสตร์เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานให้ได้น้อยที่สุดหรือว่าให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เช่นกันนะครับทางสถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่า NIH นะครับจะมีการจัดเรียงลำดับชั้นของประสิทธิภาพในการควบคุมอันตรายจากสูงสุดไปต่ำสุดดังนี้นะครับจากภาพก็จะเป็นสามเหลี่ยมลงนะครับด้านบนก็จะแสดงถึงประสิทธิภาพที่สูงสุดแล้วก็ด้านล่างสุดท้ายก็คือ least effective ก็จะเป็นประสิทธิภาพที่ต่ำที่สุดด้านบนเริ่มจาก elimination ก็คือการจำกัดการกำจัดหรือว่าการขจัดอันตรายให้พ้นไปเลยนะครับถัดมาคือการทดแทนด้วยของที่อันตรายน้อยกว่าลำดับที่3ก็จะเป็น engineering control ก็จะเป็นการควบคุมทางวิศวกรรมมีการใช้อุปกรณ์หรือว่าหลักการทางวิศวกรรมมีการใช้เครื่องจักรการใช้แขนกลการใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาทดการทำงานด้วยคนและถัดมาก็คือ administrative control ก็คือการ control หรือว่าการควบคุมที่การบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นกำหนดมาตรการหรือว่ากำหนดขั้นตอนการทำงานที่มีความปลอดภัยมากขึ้นหรือว่าการจำกัดกะการทำงานชั่วโมงการทำงานให้เหมาะสมและสุดท้ายก็คือ PPE อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับทีนี้หลักการในการควบคุมและป้องกันวิธีการควบคุมอันตรายจากการทำงานนั้นมีมากมายขึ้นอยู่กับมุมมองและก็ทฤษฎีของคนที่นำไปใช้สำหรับวันนี้หลักการในการควบคุมและการป้องกันมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือการควบคุมที่แหล่งกำเนิดหรือต้นเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายโดยหลักการนี้สามารถถือได้ว่าเป็นการควบคุมเชิงรุกนะครับมีการวิเคราะห์ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนในการออกแบบโรงงานหรือกระบวนการผลิตหรือว่าการผลิตที่สามารถทำได้ตั้งแต่ขั้นตอนนี้จะลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้สำหรับการควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้

ปฏิบัติงานนะครับในส่วนที่2คือการควบคุมที่ทางผ่านของอันตรายหลักการนี้เป็นการควบคุมอันตรายที่เดินทางระหว่างแหล่งของอันตรายแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันไม่ให้มีการรับสัมผัสเกิดขึ้นหรืออยู่ในระดับในระหว่างทางนะครับแล้วก็เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่ว่าจะเป็นสารที่เป็นพิษอยู่ในอากาศทางเดินของเสียงที่มาจากแหล่งกำเนิดของเสียงหรือการแผ่รังสีความร้อนของเครื่องจักรยกตัวอย่างเช่นจะเป็นการวิธีระบายอากาศแบบทั่วไปหรือแบบเฉพาะที่เป็นต้นนะฮะแบบที่3หลักการแบบที่3ก็คือการควบคุมที่ตัวผู้ปฏิบัติงานหรือว่า receiver controls เป็นการควบคุมไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากการสัมผัสสารที่เป็นพิษจนเกิดความเจ็บป่วยโดยใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเดี๋ยวเราจะมาพูดเพิ่มเติมในแต่ละหลักการนะครับในวันนี้ในตอนที่1จะเป็นความรู้ทั่วไปของหน่วยนี้ก่อนนะฮะทีนี้มาตรการในการควบคุมและป้องกันล่ะเมื่อดำเนินการควบคุมปัญหาหรือว่าอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงานเนี่ยสามารถกำหนดวิธีการกว้างๆได้2มาตรการก็คือมาตรการควบคุมทางวิศวกรรมก็คือจะเป็นการควบคุมอันตรายที่จะเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดหรือว่าการใช้วิธีการทดแทนการแยกกระบวนการที่เป็นอันตรายการจัดระบบระบายอากาศเฉพาะที่การปิดคลุมส่วนที่เป็นอันตรายหรือว่าการระบายอากาศแบบทั่วไปเช่นกันทีนี้มาตรการที่2ก็คือมาตรการควบคุมทางด้านการบริหารเป็นการควบคุมอันตรายที่จะลดการสัมผัสของผู้ปฏิบัติงานโดยลดช่วงเวลาการทำงานในบริเวณที่เป็นอันตรายรวมถึงการฝึกอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการตระหนักถึงอันตรายและก็ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องที่จะช่วยลดการสัมผัสอันตรายได้เป็นอย่างดีการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้สวมใส่เพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมนะครับทีนี้ความสำคัญของการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับก็คือเราทำไปเพื่ออะไรข้อที่1ก็คือช่วยในการส่งเสริมหรือว่าสร้างประสิทธิภาพในการผลิตแล้วก็เพิ่มผลผลิตของสถานประกอบกิจการเมื่อไม่มีอันตรายเกิดขึ้นไม่มีการหยุดงานเกิดขึ้นแน่นอนว่าการผลิตหรือว่ากระบวนการผลิตสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างสะดวกนะครับข้อที่2ก็คือผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพอนามัยที่ดีปราศจากความเจ็บป่วยที่มีผลจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรือว่าไม่ปลอดภัยข้อนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วถ้าเรามีการควบคุมที่ดีผู้ปฏิบัติงานก็จะสามารถมีสุขภาพที่ดีหลังจากที่เขาทำงานกับบริษัทหรือว่าสถานประกอบกิจการของเราไปได้แล้วนะครับข้อที่3ก็คือทำให้สถานที่ทำงานในสถานประกอบกิจการมีความปลอดภัยข้อที่4ก็คือลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอันตรายจากการทำงานและข้อที่5เป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับประกอบกิจการนะครับทีนี้ปัจจัยที่จะต้องพิจารณาในการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในการควบคุมและป้องกันทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับจะต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกคนทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงระดับกลางหรือว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนทั้งนี้ปัจจัยที่สำคัญในการควบคุมและป้องกันทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จก็คือมีหลายประการดังนี้นะครับขั้นตอนที่1ก็คือเริ่มจากผู้บริหารระดับสูงเลยก็คือการยอมรับของผู้บริหารระดับสูงในการควบคุมและป้องกันด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งจะทำให้การควบคุมและป้องกันอันตรายจากการทำงานนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้การที่จะทำให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นความสำคัญและคุณค่าของการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการทำงานจะต้องมีการชี้แจงให้เห็นถึงความจำเป็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและประโยชน์ของการควบคุมและการป้องกันอันตรายจากการทำงานนะครับในส่วนที่2คือมาจากการกำหนดนโยบายในการป้องกันและควบคุมสิ่งแวดล้อมในการทำงานผู้บริหารระดับสูงจะต้องกำหนดนโยบายไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและติดประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้เห็นความสำคัญและทราบถึงภาระบทบาทหน้าที่ของตนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการทำงานนี้และข้อที่3ก็คือการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานต่างๆแน่นอนเราทำการควบคุมหรือว่าดูแลสุขภาพความปลอดภัยของพนักงานเริ่มต้นมาจากกฎหมายคือซึ่งจะเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมสิ่งแวดล้อมในการทำงานด้วยสถานประกอบกิจการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานต่างๆนะครับข้อที่4ก็จะเป็นการกำหนดแผนงานการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมสิ่งแวดล้อมการทำงานหลังจากที่มีการประเมินแล้วก็วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานแล้วก็จะมีการวางแผนแล้วก็สร้างแผนเกิดขึ้นเพื่อพิจารณาตามลำดับความสำคัญก่อนหลังของเรื่องที่จะดำเนินการแก้ไขนะครับและข้อ

5ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นผู้ปฏิบัติงานปัจจัยอีกปัจจัยสำคัญหนึ่งในการลดการรับสัมผัสกับสารเคมีหรือว่าอันตรายจากการทำงานก็คือตัวผู้ปฏิบัติงานเองการควบคุมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นวิธีการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการทำงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานอย่างมากต้องมีการจูงใจเร้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมหรือว่ามีความกระตือรือร้นที่จะตระหนักถึงปัญหานะครับในส่วนที่6ก็คือเมื่อผู้ปฏิบัติงานเห็นด้วยแล้วเราก็มากำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องการปฏิบัติงานหรือการทำงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเสริมหรือว่าลดการสัมผัสของสารเคมีและอันตรายจากการทำงานได้การศึกษาวิจัยและพัฒนาวิธีการทำงานที่ถูกต้องและเหมาะสมจะทำให้เกิดวิธีการและการทำงานที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้หลักการของตอนที่2ก็เป็นหลักการการควบคุมและป้องกันทางด้านสุขศาสตร์สาขานะครับอย่างที่เกริ่นไปแล้วก็คือมีกรอบด้วยทั้งหมด3หลักการด้วยกันก็จะเป็น3เรื่องที่เราจะพูดก็คือเรื่องที่1หลักการควบคุมและป้องกันที่แหล่งกำเนิดหรือว่าต้นเหตุเรื่องที่2จะเป็นหลักการควบคุมและป้องกันที่ทางผ่านของอันตรายและเรื่องที่3นะครับจะเป็นหลักการควบคุมและป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงานเองการควบคุมที่แหล่งกำเนิดหรือว่าต้นเหตุหมายถึงการควบคุมไม่ให้สารพิษหรือว่าสิ่งคุกคามทางสุขภาพที่เกิดจากแหล่งกำเนิดเหล่านี้แพร่กระจายไปสู่บรรยากาศในสถานที่ทำงานซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจนถึงเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บการควบคุมและป้องกันที่แหล่งกำเนิดนี้อาจดำเนินการได้หลายวิธีดังนี้นะครับวิธีที่1เป็นการทดแทนโดยการเปลี่ยนวัตถุหรือสารเป็นการใช้สารหรือวัตถุที่เป็นพิษน้อยกว่าแทนสารหรือว่าวัตถุที่เป็นพิษหรือว่าอันตรายมากกว่าเป็นวิธีการควบคุมและป้องกันทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ได้ผลวิธีหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมหรือว่าตัวจปวิชาชีพเองเนี่ยต้องมั่นใจว่าเมื่อใช้สารที่มีความเป็นพิษน้อยแทนสารที่มีความเป็นพิษมากกว่าแล้วเนี่ยจะไม่เกิดอันตรายอื่นๆหรือว่าอันตรายที่แฝงอยู่เข้ามายกตัวอย่างเช่นการใช้ผงซักฟอกผสมน้ำหรือว่าใช้กระบวนการทำความสะอาดด้วยไอน้ำแทนที่จะใช้ตัวทำละลายสารอินทรีย์นะครับหลักการหรือว่าการควบคุมแหล่งกำเนิดตัวอย่างนะของแบบที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือการเลือกกระบวนการผลิตที่เป็นอันตรายน้อยกว่าเป็นการปรับปรุงสภาพการทำงานด้วยซึ่งการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลงในบางกรณีในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตสามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นหรือว่าตัวฟูมได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นนะครับก็จะเป็นอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ที่มีการผลิตปริมาณของฝุ่นตะกั่วที่เกิดขึ้นขณะที่มีการขัดรอยบัตรกรีด้วยเครื่องเจียเป็นจำนวนมากเนื่องจากตัวเครื่องเจียเองมีรอบหมุนด้วยความเร็วสูงทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเครื่องเจียให้มีรอบหมุนต่ำก็เราก็จะลดปริมาณการสร้างฝุ่นตะกั่วในบรรยากาศของการทำงานได้เช่นกันยกตัวอย่างที่2ก็คือการชุบสีรถยนต์หรือว่าแผ่นโลหะแทนการพ่นก็จะเป็นการลดปริมาณการปนเปื้อนของสารเคมีในอากาศได้เช่นกันนะครับอย่างที่3ก็คือการใช้การปิดคลุมกระบวนการผลิตที่เป็นอันตรายในบางกรณีเนี่ยกระบวนการผลิตมีอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ไม่สามารถแยกกระบวนการผลิตนั้นออกห่างจากผู้ปฏิบัติงานได้การใช้วิธีปิดคลุมกระบวนการผลิตที่เป็นอันตรายจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมการผลิตที่ทันสมัยเนี่ยมักใช้การปิดคลุมกระบวนการที่เป็นอันตรายหรือว่าเป็นพิษต่อผู้ปฏิบัติงานเช่นการผลิตที่มีเครื่องกำเนิดเสียงดังมากเราก็จะคลุมหรือว่ามีตัวดูดซับเสียงคลุมเครื่องจักรตัวนั้นไว้ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถยังยืนอยู่ทำงานอยู่ในลายการผลิตได้ตามปกตินะครับขั้นตอนที่4เนี่ยในข้อ4ก็จะเป็นการแยกกระบวนการที่เป็นอันตรายออกจากผู้ปฏิบัติงานเพื่อลดการสัมผัสอันตรายอย่างข้อ 4.1 นะครับเป็นการแยกการทำงานที่เป็นอันตรายออกให้ห่างจากผู้ปฏิบัติงานเช่นกระบวนการพ่นทรายออกไปอยู่ในสถานที่ที่ห่างจากกระบวนการผลิตอื่นๆซึ่งห่างจากผู้ปฏิบัติงานทั่วไปหรือในกระบวนการพ่นสีก็ควรทำการพ่นสีแยกออกจากอาคารการผลิตเพื่อป้องกันการกระจายของสีที่พ่นนะครับรวมถึงการจำกัดเวลาของคนที่เข้าไปทำงานหรือก็จะเป็นการลดระยะเวลาการสัมผัสกับงานที่เป็นอันตรายหรือสารที่เป็นพิษให้น้อยลงรวมถึงการใช้รีโมทในการควบคุมอุปกรณ์กึ่งอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยไม่ต้องอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีเสียงดังมากข้อ5ก็จะเป็นการใช้วิธีที่ทำให้เปียกหรือชื้นในอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นจำนวนมากนะครับก็จะมีการวิธีที่ทำให้เปียกโดยการฉีดน้ำเป็นละออง

ฝอยก็คือนิยมกันมากในการโม่หินการย่อยหินพื้นที่เปียกเนี่ยก็จะมีการกวาดทำความสะอาดได้ดีกว่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเพราะจะทำให้ลดการปริมาณของฝุ่นที่ฟุ้งกระจายได้เช่นกันขั้นตอนที่6ก็จะเป็นการระบบการใช้ระบบระบายอากาศเฉพาะที่หรือว่า local exhaust ventilation เป็นวิธีการที่นิยมติดตั้งเพราะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าการใช้ระบบระบายอากาศแบบทั่วไปซึ่งระบบระบายอากาศเฉพาะที่เนี่ยจะดูดอากาศที่ปนเปื้อนด้วยสารที่เป็นพิษณแหล่งกำเนิดก่อนที่สารจะฟุ้งกระจายไปในสิ่งแวดล้อมการทำงานนะครับข้อที่7ก็จะเป็นการจัดให้มีโปรแกรมการบำรุงรักษาที่เพียงพอมีการตรวจสอบกระบวนการผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอการติดตามตรวจสอบสัญญาณเตือนภัยในกรณีสารพิษรั่วไหลณแหล่งกำเนิดแล้วก็มีการลดอันตรายเกิดขึ้นทันทีเมื่อการควบคุมและป้องกันทางจากแหล่งกำเนิดจบไปแล้วถัดมาเมื่อเรามองไกลออกมาอีกนิดนึงก็จะเป็นการควบคุมและป้องกันที่ทางผ่านของอันตรายซึ่งวิธีนี้จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการควบคุมที่แหล่งกำเนิดเพราะว่าสารที่เป็นพิษหรืออันตรายที่เกิดจากแหล่งกำเนิดบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมด้วยที่แหล่งกำเนิดได้ทั้งหมดจึงทำให้มีสารพิษที่บางส่วนแพร่กระจายไปสู่สิ่งแวดล้อมหรือว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ดังนั้นจึงต้องดำเนินการควบคุมป้องกันที่ทางผ่านของอันตรายด้วยดังนี้นะครับก็คือข้อที่1ก็จะเป็นการเก็บรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานประกอบกิจการ house good housekeeping หรือว่าถ้าทั่วไปก็จะรู้จักในนามของ5สอจะเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยลดอันตรายจากการทำงานการทำความสะอาดทันทีที่ในกรณีที่มีสารเคมี6รั่วไหลก็นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากของมาตรการในการควบคุมนะครับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอทุกวันจะช่วยลดการสะสมของสารที่เป็นพิษการฟุ้งกระจายของฝุ่นหรือว่าไอระเหยในบรรยากาศในการทำงานได้ดีเช่นกันข้อที่2ก็คือการระบายอากาศแบบทั่วไปหรือแบบเจือจางจะเป็นการใช้ระบบระบายอากาศแบบทั่วไปนี่ก็คือเป็นการดูดอากาศที่ดีในปริมาณมากๆเข้ามาเจือจางอากาศที่อยู่ในบริเวณการทำงานเพื่อที่จะลดความเข้มข้นของสารเคมีที่ปนเปื้อนในบรรยากาศให้น้อยลงต่ำกว่าระดับที่เป็นอันตรายหรือว่าระดับมาตรฐานนะครับระดับที่มาตรฐานกำหนดข้อที่3ก็เป็นการเพิ่มระยะทางระหว่างแหล่งของอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานให้มากขึ้นในบางกระบวนการเนี่ยถ้าอยู่ใกล้กันก็จะเกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานมากอย่ายกตัวอย่างเช่นในกระบวนการระเบิดหินของอุตสาหกรรมย่อยแล้วก็โม่หินนั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องต่อสายไฟให้ยาวออกมาถึงในจุดที่ระยะที่ปลอดภัยในการจุดระเบิดนะครับเพื่อที่จะทำการจุดระเบิดนั่นก็จะเป็นตัวอย่างในการเพิ่มระยะห่างหรือว่าเพิ่มระยะทางระหว่างแหล่งกำเนิดอันตรายและตัวผู้ปฏิบัติงานรวมไปถึงการติดตั้งฉากกำบังขวางกั้นทางเดินของเสียงอย่างที่บอกว่าทางผ่านของอันตรายเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ตัวสารเคมีที่ฟุ้งกระจายมันจะรวมไปถึงทางกายภาพอื่นๆไม่ว่าเป็นแสงเสียงหรือว่าความร้อนในข้อที่4เนี่ยจะเป็นการติดตั้งฉากกำบังในเรื่องของเสียงที่จะเป็นวัสดุดูดซับเสียงที่ผนังหรือว่าเพดานเพื่อลดการรับสัมผัสเสียงที่จะเข้าสู่ตัวผู้ปฏิบัติงานได้อย่างน้อยประมาณ10เดซิเบลถ้าตัวฉากนี้มีคุณภาพสูงจริงๆนอกจากที่จะป้องกันหรือว่าลดปริมาณเสียงแล้วเนี่ยอาจจะช่วยดูดซับความร้อนหรือว่ารังสีแผ่ความร้อนไปยังผู้ปฏิบัติงานได้เช่นกันส่วนข้อที่5เป็นการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมในการทำงานหรือติดตั้งเครื่องมือวิเคราะห์แบบต่อเนื่องเพื่อควบคุมและป้องกันนะเพื่อจะให้ทราบถึงระดับอันตรายต่างๆในบริเวณต่างๆของสถานประกอบกิจการเพื่อเปรียบเทียบแล้วก็วิเคราะห์กับมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายทีนี้การควบคุมและป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงานจะเป็นทางเลือกท้ายๆแต่ก็มีความสำคัญเช่นกันก็คือเป็นการควบคุมและก็ป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยได้รับอันตรายจากการสัมผัสกับสารที่เป็นพิษหรือว่าสิ่งคุกคามทางกายภาพโดยการหายใจการซึมผ่านทางผิวหนังหรือว่าการกินนะครับจนทำให้เกิดความเจ็บป่วยหรือว่าบาดเจ็บจากอันตรายนั้นๆถ้าการควบคุมและการป้องกันชนิดที่2ที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างที่บอกคือควบคุมที่แหล่งกำเนิดและทางผ่านเป็นไปได้ด้วยดีการควบคุมและป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงานเนี่ยจะมีความจำเป็นน้อยมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ามีการควบคุมและป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงานร่วมด้วยประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยในการทำงานก็จะมีมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยการฝึกอบรมการให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอันตรายจากการทำงานและการป้องกันการให้ความรู้
แล้วก็การฝึกอบรมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเจ้าของสถานประกอบกิจการและผู้ปฏิบัติงานเพราะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้แล้วก็มีการควบคุมอันตรายประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเพราะว่ายิ่งรู้ยิ่งดีผู้ปฏิบัติงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานผู้ปฏิบัติงานผู้จัดการทุกคนที่ทำงานจะต้องมีความคุ้นเคยกับกระบวนการผลิตและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความปลอดภัยในการทำงานนี้นะครับรวมไปถึง

ออกมาจากส่วนที่เป็นอันตรายก็คือตัวผู้ปฏิบัติงานเองเนี่ยจะต้องสัมผัสกับสารพิษหรือสารที่เป็นอะไรให้ได้น้อยที่สุดอย่างเช่นมีการสร้างห้องควบคุมที่จะมีการติดตั้งระบบระบายอากาศเพื่อลดปริมาณการสัมผัสของสารเคมีในอากาศได้นะครับรวมถึงข้อที่4ก็คือเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตรวจสอบไว้ที่ตัวผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับหน่วยที่1หลักการและมาตรการการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา54128เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในวันนี้นะครับจะเป็นการสรุปเนื้อหาและก็ประเด็นสำคัญของหน่วยที่2การระบายอากาศแบบทั่วไปนะครับสำหรับหน่วยนี้มีทั้งหมด2ตอนด้วยกันก็คือเป็นประกอบด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการระบายอากาศแบบทั่วไปหรือแบบเจือจางนะครับและข้อที่2ตอนที่2ก็คือการระบายอากาศโดยใช้วิธีทำให้เจือจางครับสำหรับตอนที่1นี้นะครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการระบายอากาศแบบทั่วไปเนี่ยก็จะมีประกอบทั้งหมดจริงๆแล้วในชุดวิชาจะมีทั้งหมด5เรื่องด้วยกันก็จะประกอบไปด้วยแนวคิดเกี่ยวกับการระบายอากาศแบบทั่วไปความหมายของการระบายอากาศสิ่งปนเปื้อนในอากาศและประโยชน์ของการระบายอากาศส่วนเรื่องที่3เนี่ยจะเกี่ยวกับการคำนวณซะส่วนใหญ่ก็เลยไม่สามารถมีเวลาแล้วก็ไม่สามารถดำเนินการอธิบายในการสอนเสริมในครั้งนี้ได้ก็จะขอให้นักศึกษากลับไปทบทวนในเอกสารประกอบการสอนนะครับแล้วก็เรื่องที่4ก็จะเป็นลักษณะสมบัติของอากาศที่เกี่ยวข้องกับการระบายอากาศและข้อที่5ก็จะเป็นชนิดของการระบายอากาศนะครับทีนี้แนวคิดเกี่ยวกับการระบายอากาศแบบทั่วไปงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันเนี่ยมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คืออันตรายจากการประกอบอาชีพซึ่งจะมีศักยภาพสูงขึ้นด้วยอันตรายก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นด้วยอันตรายเนี่ยอาจจะจำแนกออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือการบาดเจ็บซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยซึ่งจะมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากมลพิษของสถานประกอบกิจการตัววัตถุดิบผลผลิตและผลพลอยได้จากการผลิตในงานอุตสาหกรรมจำนวนมากก็จัดว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อมีการถูกปล่อยออกมาจากกรรมวิธีในกระบวนการผลิตสู่สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการก็จะมีสภาพเป็นมลพิษซึ่งอาจจะอยู่ในสถานที่เป็นฝุ่นเป็นมิสต์เป็นไอเป็นก๊าซฟูมและอื่นๆอีกมากมายมลพิษเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะปะปนแล้วก็ล่องลอยอยู่ในอากาศซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายและทำอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในสถานที่นั้นก็จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนะครับอย่างแนวคิดหลักๆก็คือทางเข้าสู่อันตรายที่สำคัญที่สุดของมลพิษที่ได้กล่าวมาแล้วคือทางการหายใจเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานจึงได้มีการกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบกิจการขึ้นในส่วนนี้ก็ขอให้นักศึกษาศึกษาแล้วก็อ่านให้แม่นนะครับเพราะเป็นเรื่องของกฎหมายตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการทางด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายพ.ศ.2556ข้อที่28กำหนดไว้ว่าให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและควบคุมเพื่อมิให้มีระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายเกินขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายตามที่อธิบดีประกาศกำหนดซึ่งตัวกฎหมายกฎกระทรวงฉบับนี้มันจะส่งต่อไปที่ดังนั้นเมื่ออาศัยอำนาจตามความในข้อ28สักครู่นี้แห่งกฎกระทรวงสักครู่นี้เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายดังกล่าวอธิบดีจึงออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่3สิงหาคม2560โดยที่มาของประกาศกรมฉบับนี้นำมาจากกฎหมายภายใต้ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อมแล้วก็วงเล็บสารเคมีซึ่งมีทั้งหมด4ตารางมาปรับปรุงโดยรวมตารางทั้ง4ตารางเนี่ยไว้ด้วยกันก็คือจากที่บอกก็คือนักศึกษาต้องติดตามตัวขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีของประเทศไทยเราตามกฎหมายที่ดังนี้นะครับทีนี้การระบายอากาศเนี่ยก็จะเป็น
โดยเฉพาะการระบายอากาศแบบทั่วไปก็จะเป็นการควบคุมมลพิษทางอากาศที่ได้ผลดีวิธีหนึ่งโดยอาศัยหลักการเคลื่อนย้ายอากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษออกจากสถานประกอบการการระบายอากาศจึงหมายถึงการจัดการเคลื่อนย้ายอากาศด้วยปริมาณ

การที่กำหนดให้ไหลไปในทิศทางและด้วยความเร็วที่ต้องการสามารถกำจัดมลพิษความร้อนความชื้นกลิ่นรบกวนควันและอื่นๆให้ออกไปจากที่ปฏิบัติงานและให้อากาศบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ดังนั้นความหมายของการระบายอากาศการระบายอากาศจะเป็นวิธีการทางด้านวิศวกรรมที่มีความสำคัญมากต่อด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับในอันที่จะปรับปรุงหรือรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของอากาศในสิ่งแวดล้อมการทำงานดังนั้นจึงจะพอนิยามคำว่าการระบายอากาศได้อย่างกว้างๆว่าคือวิธีการควบคุมสิ่งแวดล้อมการทำงานโดยอาศัยหลักการไหลของอากาศสั้นๆแค่นี้เลยวิธีการควบคุมสิ่งแวดล้อมการทำงานโดยอาศัยหลักการไหลของอากาศสำหรับการระบายอากาศในอุตสาหกรรมนั้นก็จะมีประโยชน์มากมายนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของประโยชน์ในการระบายอากาศนะครับก็คือการระบายอากาศสามารถป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัยและการระเบิดได้อุตสาหกรรมบางประเภทมีการใช้สารตัวทำละลายในกระบวนการผลิตหรือสำหรับวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตามแต่หากมีสารหรือว่าไอของสารเนี่ยเกิดฟุ้งกระจายในอากาศในปริมาณความเข้มข้นที่สูงมากโดยไม่มีระบบการระบายอากาศที่เหมาะสมในขณะเดียวกันเมื่อมีความร้อนหรือประกายไฟในบริเวณนั้นด้วยจะทำให้เกิดการติดไฟลุกไหม้ขึ้นมาได้นอกจากนี้ในสถานที่ทำงานบางแห่งอาจจะมีการเกิดฝุ่นฟุ้งกระจายอย่างหนาแน่นในอากาศโดยอาจจะเกิดจากกระบวนการผลิตการบรรจุการถ่ายเทวัสดุที่เป็นผงหรือเป็นฝุ่นทั่วไปเช่นฝุ่นแป้งเป็นต้นเมื่อมีประกายไฟเกิดขึ้นก็จะเป็นการระเบิดอย่างรุนแรงที่เรียกว่าฝุ่นระเบิดได้นะครับประโยชน์แบบที่2ก็คือการระบายอากาศจะสามารถควบคุมระดับสิ่งปนเปื้อนในอากาศได้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยในสถานประกอบกิจการทั้งหลายจะมีการใช้สารเคมีในการผลิตก็จะพบสารเคมีในรูปแบบต่างๆเช่นฝุ่นละอองฟูมควันก๊าซหรือว่าไอสารแขวนลอยในอากาศซึ่งสารเคมีเหล่านี้เมื่อคนงานหรือผู้ปฏิบัติงานรับเข้าสู่ร่างกายแล้วจะมีการสะสมตามอวัยวะต่างๆจนถึงระดับหนึ่งจนอาจจะทำให้คนงานนั้นเกิดความเจ็บป่วยหรือความไม่สบายเกิดขึ้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของสารเคมีนั้นๆ นะครับว่าจะก่อให้เกิดความเป็นพิษด้านไหนหรือว่าส่วนไหนของร่างกายหากมีการติดตั้งหรือว่าจัดทำระบบระบายอากาศที่เหมาะสมเนี่ยก็จะสามารถลดระดับความเข้มข้นของสารเคมีดังกล่าวในอากาศได้จนถึงระดับที่ปลอดภัยนะครับประโยชน์ถัดมาก็คือการระบายอากาศยังสามารถควบคุมความร้อนและความชื้นได้เพราะว่าความร้อนและความชื้นนอกจากจะทำให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นแล้วเนี่ยเกิดการสูญเสียเหงื่อมากกว่าปกติจนอาจจะทำให้เกิดอันตรายเช่นโรคลมแดดลมชักเป็นตะคริวเหนื่อยอ่อนและยังจะทำให้คนผู้ปฏิบัติงานเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดอึดอัดแล้วก็เสียสมาธิในการทำงานและท้ายที่สุดส่งผลไปถึงผลผลิตที่ตกต่ำอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้แต่ในทางการตรงกันข้ามนะครับถ้ามีการระบายอากาศที่ถูกต้องและเหมาะสมระดับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศในสถานประกอบกิจการเนี่ยไม่สูงเกินไปจะทำให้คนงานรู้สึกสบายแล้วก็ส่งผลไปถึงผลผลิตในการทำงานสูงขึ้นด้วยนะครับประโยชน์ถัดมาการระบายอากาศที่เหมาะสมจะสามารถดักเก็บวัสดุที่ฟุ้งกระจายกลับมาใช้ใหม่ได้อันนี้จะเป็นข้อดีของการรีไซเคิลนะครับตัวอย่างเช่นก็คือในโรงงานที่ทำแบตเตอรี่รถยนต์จะมีการบดตะกั่วจนเป็นผงปกติจะมีการฟุ้งกระจายหากไม่มีการติดตั้งระบบระบายอากาศที่เหมาะสมตัวผงหรือว่าฝุ่นตะกั่วที่ฟุ้งในอากาศเนี่ยจะเป็นการสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะแต่ว่าถ้าหากมีการติดตั้งระบบการระบายอากาศที่เหมาะสมแล้วก็สามารถดักเอาฝุ่นละอองนั้นไว้ได้ก็จะเป็นการนำเอาผงตะกั่วนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกนะครับประโยชน์ถัดมาก็คือการระบายอากาศที่ดียังสามารถดักเก็บฝุ่นหรือว่าสิ่งปนเปื้อนในอากาศไว้ก่อนปล่อยออกสำหรับอากาศในชุมชนที่สกปรกอย่างที่บอกก็คือก่อนปล่อยออกอากาศที่มีมลพิษในสถานประกอบการเนี่ยก่อนปล่อยออกถ้าไม่มีการดักเก็บฝุ่นหรือว่าดักพวกสิ่งปนเปื้อนในอากาศเนี่ยจะทำให้อากาศในชุมชนสกปรกเกิดมลพิษปัญหาทางมลพิษเกิดขึ้นจะเห็นว่าชุมชนนั้นแหล่งมลพิษทางอากาศที่สำคัญก็คือโรงงานบางครั้งการควบคุมที่ต้นตอหรือแหล่งของมลพิษตั้งแต่ต้นน้ำย่อมเป็นการง่ายแล้วก็ประหยัดในการแก้ปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเช่นกันก็คือเริ่มจากตัวสถานประกอบการเองมีการดักเก็บฝุ่นก่อนที่จะปล่อยออกนะครับทีนี้
ลักษณะสมบัติของอากาศที่เกี่ยวข้องกับการระบายอากาศนะครับก็คือลักษณะสมบัติของอากาศบริสุทธิ์คำว่าอากาศบริสุทธิ์ที่ใช้ในเรื่องของการระบายอากาศเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบายอากาศแบบทำให้เจือจางนั่นหมายถึงอากาศทั่วไปเลยอากาศภายนอกอาคารโดยทั่วไปแม้ว่า

ตามความเป็นจริงแล้วสมบัติของอากาศภายนอกจะมีความแตกต่างกันตามสถานที่เช่นในเมืองในย่านอุตสาหกรรมหรือนอกเมืองในชนบทอากาศบริสุทธิ์จะแตกต่างกันแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้สูงสุดก็จะเป็นพวกไนโตรเจนออกซิเจนอาร์กอนนะครับก็อย่างที่บอกความเข้าใจผิดๆเมื่อก่อนก็จะคิดว่าออกซิเจนจะเป็นตัวที่สูงที่สุดแต่ว่าตามองค์ประกอบของอากาศตามธรรมชาติที่เราหายใจเข้าทุกวันเนี่ยจะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะฮะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไนโตรเจนก็จะประมาณ 78% ออกซิเจน 20-21% ที่เหลือก็จะเป็นสารต่างๆทีนี้ชนิดของการระบายอากาศการระบายอากาศที่ใช้ในการป้องกันอันตรายหรือว่าลดความรำคาญของผู้ปฏิบัติงานในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยแบ่งได้2ชนิดก็คือการระบายอากาศแบบทำให้เจือจางหรือว่าแบบทั่วไปแล้วก็การระบายอากาศแบบเฉพาะที่นะครับทีนี้การระบายอากาศแบบทำให้เจือจางหรือแบบทั่วไปเนี่ยเป็นการระบายอากาศเพื่อลดความเข้มข้นของมลพิษซึ่งปนเปื้อนอยู่ในอากาศในสถานประกอบกิจการโดยการทำให้เจือจางลงด้วยอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกจนกระทั่งมลพิษดังกล่าวมีความเข้มข้นอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญเช่นเกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นนอกจากอันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากมลพิษทางอากาศแล้วการระบายอากาศแบบนี้ยังใช้ได้ดีในการป้องกันควบคุมปัญหาเกี่ยวกับความร้อนความชื้นและอันตรายจากการระเบิดอย่างที่กล่าวเมื่อกี้แล้วนะครับนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างของการระบายอากาศที่แบบที่ทำให้เจือจางนะครับจากภาพก็จะมีทางลมเข้าทางลมออกคนละทางกันมีถังสารเคมีซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างที่เห็นก็คือมันไม่ได้ทำให้ตัวก็เป็นการผลักเอานำเอาอากาศบริสุทธิ์เข้ามาเพื่อทำให้ตัวมลพิษเนี่ยเกิดการเจือจางและมีการระบายออกอย่างนี้นะฮะทีนี้ข้อจำกัดของการระบายอากาศแบบเจือจางที่จะต้องพิจารณาก็คือปริมาณมลพิษที่ถูกปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิดที่จะเข้าสู่อากาศในสถานประกอบกิจการเนี่ยต้องมีไม่มากมิฉะนั้นจะต้องใช้อากาศบริสุทธิ์จำนวนมากเลยทีเดียวที่จะทำให้ตัวมลพิษเนี่ยเจือจางอยู่ในระดับที่ยอมรับได้มลพิษที่จะควบคุมนั้นก็จะต้องมีความเป็นพิษต่ำหรือค่อนข้างต่ำเองเช่นกันเพราะว่าเราไม่ได้ควบคุมเราปล่อยให้มันฟุ้งกระจายในอากาศเนาะถ้ามันมีความเป็นพิษสูงก็จะเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้เช่นกันส่วนอัตราการเกิดและการเข้าการปนเปื้อนกับอากาศของมลพิษควรจะคงที่ควรจะควบคุมได้ควรจะไม่มีช่วงเวลาที่มันพีคหรือว่าที่ดรอปลงอย่างเงี้ยมันจะเป็นการคาดการไม่ได้ว่าความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศตลอดระยะเวลาการทำงานเนี่ยควรจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานจะต้องอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดมลพิษในระยะห่างที่เพียงพอที่จะทำให้มลพิษนั้นเจือจางอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามาตรฐานก่อนนะครับส่วนข้อเสียของการระบายอากาศแบบทำให้เจือจางที่จะต้องพิจารณาก็คือการระบายอากาศแบบนี้ไม่ได้เป็นการกำจัดมลพิษที่เกิดขึ้นทั้งหมดออกจากบริเวณปฏิบัติงานเพียงแต่ทำให้ปริมาณความเข้มข้นลดลงเท่านั้นเองการระบายอากาศแบบนี้มักจะใช้ไม่ค่อยได้ผลกับมลพิษประเภทฟูมและฝุ่นเพราะว่ามลพิษเหล่านี้มักมีอัตราการเกิดและเข้าการปนเปื้อนกับอากาศด้วยปริมาณที่ค่อนข้างสูงและมีความแปรเปลี่ยนมากไม่แน่นอนรวมทั้งเหตุที่ว่ามลพิษที่อยู่ในสถานะดังกล่าวมักมีระดับความเป็นพิษอยู่สูงด้วยแล้วก็การระบายอากาศแบบทำให้เจือจางเนี่ยจะต้องเคลื่อนย้ายอากาศเข้าและออกจากสถานประกอบกิจการด้วยปริมาณที่มากกว่าการระบายอากาศแบบเฉพาะแห่งหรือว่าเฉพาะที่ได้ดังนั้นการในกรณีที่ต้องมีการปรับอากาศทั้งอุณหภูมิและความชื้นในสถานที่นั้นด้วยแล้วเนี่ยการระบายอากาศก็จะเป็นการสิ้นเปลืองทั้งพลังงานอากาศแล้วก็ไฟฟ้ารวมถึงส่งผลไปถึงค่าใช้จ่ายในการที่เราต้องจ่ายในการระบายอากาศด้วยนะครับทีนี้อีกชนิดหนึ่งก็คืออย่างที่กล่าวก็คือการระบายอากาศแบบเฉพาะที่การระบายอากาศแบบเฉพาะที่ก็คือจะอาศัยหลักการดูดระบายมลพิษพร้อมทั้งอากาศที่ถูกปนเปื้อนออกจากบริเวณที่เป็นจุดกำเนิดโดยตรงก่อนที่มลพิษนั้นจะเข้าปนเปื้อนกับอากาศส่วนใหญ่ของห้องซึ่งการทำงานของระบบระบายอากาศซึ่งจะประกอบด้วยองค์ประกอบ3ส่วนสำคัญก็คือมีท่อดูดอากาศท่อลมแล้วก็พัดลมระบายอากาศหลักๆนะฮะนี่ก็จะเป็นภาพตัวอย่างของการระบายอากาศแบบเฉพาะที่อย่างที่เห็นรูปเดิมเลยก่อนหน้านี้ที่เรามีการระบายอากาศแบบทั่วไปมลพิษก็จะฟุ้งกระจายอยู่ในห้องแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่มลพิษก็จะถูกดูดเฉพาะแค่ตรงนี้แล้วก็นำปล่อยออกจากส่วนนี้ไม่มีการฟุ้งกระจายในบรรยากาศของการทำงานทีนี้ตอนที่2นะครับเป็นระบบระบายอากาศโดยใช้วิธีทำให้เจือจางหรือแบบทั่วไปดังที่กล่าวมาแล้วก็จะมีทั้งหมด5เรื่องด้วย

กันรวมถึงข้อพิจารณาในการเลือกใช้ระบบระบายอากาศโดยวิธีทำให้เจือจางแล้วก็วัตถุประสงค์ของการระบายอากาศโดยวิธีทำให้เจือจางการระบายอากาศเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษแล้วก็การใช้ระบบระบายอากาศเพื่อป้องกันอันตรายจากการระเบิดแล้วก็อัคคีภัยสุดท้ายจะเป็นการใช้ระบบระบายอากาศเนี่ยเพื่อป้องกันลดปัญหาความร้อนในสถานประกอบกิจการนะครับสำหรับข้อพิจารณาในการเลือกใช้ระบบระบายอากาศโดยวิธีทำให้เจือจางหรือแบบทั่วไปเนี่ยก็จะอย่างที่บอกก็จะมีข้อจำกัดทั้งหมด4ประการด้วยกันก็คือ1ปริมาณหรือว่าความเข้มข้นของสิ่งปนเปื้อนหรือว่าสารเคมีในอากาศต้องไม่สูงเกินไปแล้วก็ข้อที่2คนงานจะต้องอยู่ห่างจากสิ่งปนเปื้อนที่เกิดขึ้นอยู่ในระยะปลอดภัยหรือระดับความเข้มข้นของสิ่งปนเปื้อนนั้นจะต้องต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ข้อที่3สิ่งปนเปื้อนควรเป็นสารที่มีพิษน้อยแล้วก็มีโอกาสการเกิดเพลิงไหม้น้อยเช่นกันและข้อที่4ก็คืออัตราการเกิดหรือว่าการปลดปล่อยสิ่งปนเปื้อนออกมาสู่บรรยากาศการทำงานเนี่ยจะต้องมีอัตราที่คงที่แล้วก็สม่ำเสมอส่วนวัตถุประสงค์ของการระบายอากาศแบบทั่วไปหรือแบบเจือจางที่ทำให้เจือจางนี้นะครับก็จะเพื่อ1ก็คือทำให้เพื่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานโดยทั่วไปแล้วการระบายอากาศโดยวิธีทำให้เจือจางเนี่ยให้ผลในแง่ของการควบคุมและป้องกันสุขภาพอนามัยของคนงานได้ไม่มากนักเท่าระบบแบบเฉพาะที่แต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ามีโอกาสหรือว่ามีหลายสภาวะที่จำเป็นก็ต้องสามารถใช้ระบบนี้ได้เช่นกันและข้อที่2วัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือการระบายอากาศโดยวิธีทำให้เจือจางเนี่ยเพื่อป้องกันอัคคีภัยแล้วก็การระเบิดการระบายอากาศช่วยลดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีที่ติดไฟหรือระเบิดได้ให้อยู่ในระดับต่ำกว่า lower explosive limit หรือ lower flammable limit LEL หรือว่า LFL แล้วแต่ว่าจะหยิบตัวไหนมาใช้นะครับก็คืออย่างไรก็ตามแนวคิดนี้จะนำไปใช้ในสารประกอบกิจการที่มีคนงานหรือว่าคลุกคลีอยู่ด้วยเนี่ยไม่ได้เพราะว่าตามปกติแล้วเลเวลของการติดไฟกับเลเวลของความเป็นอันตรายเนี่ยเลเวลของความเป็นอันตรายจะต่ำกว่าเสมอถ้ามีคนงานอยู่ด้วยเราจะต้องใช้ระดับความเข้มข้นหรือว่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีในอันตรายมาใช้ก่อนที่จะเป็นระดับความเข้มข้นที่จะทำให้สารติดไฟนะฮะทีนี้วัตถุประสงค์ข้อที่3ก็จะเป็นทำให้เกิดความรู้สึกสบายอย่างที่บอกก็คือเป็นการปรับอากาศควบคุมในแง่ของอุณหภูมิความชื้นความสะอาดการกระจายตัวในลักษณะที่กำหนดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการระบายอากาศในสถานที่พักอาศัยสำนักงานและก็ร้านค้าก็จะเป็นการพบเห็นการระบายอากาศแบบเจือจางหรือแบบทั่วไปนะครับทีนี้หลักการและวิธีการระบายอากาศเพื่อป้องกันอันตรายจากมลพิษก็คือเป็นการนำให้ความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศในสถานประกอบการนั้นลดลงจากกระบวนการที่ว่าทำให้เจือจางจากหลักการดังกล่าวจะเห็นได้ว่าหัวใจของการระบายอากาศก็คือจะต้องสามารถคำนวณอัตราการระบายอากาศที่ต้องการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับสภาวะการนะครับซึ่งในการนี้ต้องการข้อมูลที่สำคัญ2ประการก็คือ1อัตราการเกิดมลพิษหรือว่าอัตราที่มลพิษถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดสู่อากาศข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอัตราการเกิดมลพิษมีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะการอัตราการระบายอากาศที่ต้องการจะผันแปรโดยตรงกับอัตราการเกิดมลพิษดังนั้นผู้ออกแบบระบบการระบายอากาศนี้จะต้องสามารถประเมินอัตราการเกิดมลพิษได้อย่างถูกต้องในส่วนของการคำนวณมีเขียนอยู่แล้วอย่างละเอียดนะครับอยู่ในหน่วยที่2ของเอกสารการสอนชุดวิชา54128ก็จะขอให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจเนี่ยตามเข้าไปอ่านในนั้นก็จะละเอียดมากขึ้นด้วยเวลาที่จำกัดไม่สามารถอธิบายในตรงนี้ได้นะครับส่วนข้อที่2ที่จำเป็นในการดูแลเรื่องของอัตราการไหลของอากาศนะครับก็คือการจัดการการควบคุมการไหลของอากาศการระบายอากาศด้วยอัตราที่ต้องการจากตัวอาคารนั้นสามารถทำได้โดยวิธีการธรรมชาติซึ่งจำเป็นต้องจัดให้มีพื้นที่ทางเข้าทางออกของอากาศที่เหมาะสมและเพียงพอหรือโดยการใช้พัดลมระบายอากาศซึ่งสำหรับงานอุตสาหกรรมนั้นนิยมทำการระบายอากาศโดยการใช้พัดลมเพราะว่าให้ประสิทธิภาพในการควบคุมดีกว่าแบบธรรมชาติกว่าแบบการเปิดหน้าต่างนะฮะเนื่องจากสามารถกำหนดระยะอัตราการระบายอากาศและทิศทางการไหลของอากาศให้เป็นไปตามความประสงค์ได้อย่างง่ายๆก็คือสามารถทำได้ด้วยกัน3ลักษณะก็คือ1โดยการติดตั้งพัดลมให้ทำงานดูดอากาศเพียงชนิดเดียวก็คือเมื่อพัดลมทำงานอากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษจะถูกดูดออกจากสถานที่ทำงานด้วยอัตราที่กำหนดผลที่ตามมาก็คือความดันอากาศภายในห้องนั้นจะเป็นเนกาทีฟหรือว่าลดลงทำให้อากาศบริสุทธิ์จากภายนอกซึ่งมีความดันสูงกว่า

จะไหลเข้ามาแทนที่ด้วยปริมาณที่เท่ากันผ่านทางช่องเปิดเช่นประตูหน้าต่างแล้วก็อื่นๆของห้องนะฮะแล้วแบบที่2ก็คือโดยการติดตั้งพัดลมให้การทำงานโดยการเป่าอากาศเข้าเพียงอย่างเดียวหรือว่าเพียงชนิดเดียวก็คือเมื่อพัดลมทำงานอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกจะถูกเป่าเข้ามาในสถานประกอบกิจการหรือว่าในห้องที่เรากำหนดซึ่งจะทำให้ความดันอากาศภายในห้องเพิ่มขึ้นจะดังนั้นอากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษจะถูกไล่หรือว่าถูกผลักออกตามช่องต่างๆของห้องอย่างที่บอกก็คือหน้าต่างประตูแล้วก็อื่นๆช่องรูรั่วอะไรอย่างเงี้ยของห้องและแบบที่3ก็คือโดยการติดตั้งพัดลมที่ทำให้ทั้งดูดออกแล้วก็เป่าเข้าร่วมกันด้วยการจัดการแบบนี้ทั้งอากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษและอากาศที่บริสุทธิ์จะถูกเคลื่อนย้ายออกและเข้าโดยการทำงานของพัดลมด้วยอัตราที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้การไหลของอากาศภายในกิจการเป็นไปตามความประสงค์ก็คือเกิดการผสมผสานของอากาศและมลพิษในห้องได้อย่างทั่วถึงอย่างที่บอกก็คือมีผลทำให้ระดับความเข้มข้นของมลพิษเฉลี่ยเนี่ยเท่าเทียมกันทั่วทั้งห้องโดยปราศจากบริเวณใดบริเวณหนึ่งมีบริเวณเกิดการสะสมของความเข้มข้นของมลพิษที่สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดหลักๆก็คือเพื่อทำให้ความเข้มข้นต่ำกว่ามาตรฐานนั่นเองทีนี้หลักการและวิธีการระบายอากาศเพื่อป้องกันอันตรายจากการระเบิดและก็อัคคีภัยอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วก็คือจะมีความเข้มข้นของสารเคมีที่ระเบิดได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะความที่เราต้องการก็คือเมื่อเราใช้ระบบการระบายอากาศแบบเจือจางเนี่ยต้องการให้ระดับความเข้มข้นอยู่ในโซนนี้ก็คือพิกัดล่างช่วงความเข้มข้นที่เจือจางเกินไปเนี่ยนะฮะช่วงความเข้มข้นที่เจือจางเกินไปซึ่งทำใหไม่สามารถเกิดการระเบิดได้แต่อย่างที่บอกว่าถ้าเรามองตรงนี้ก็แปลว่าจะต้องไม่มีพนักงานทำงานอยู่ในบริเวณนี้เพราะว่าอย่างที่บอกก็คือตัวระดับตัวความเข้มข้นตรงนี้ปกติแล้วอ่ะจะสูงกว่าค่าความค่ามาตรฐานที่พนักงานหรือว่ามนุษย์สามารถรับสัมผัสได้นะครับทีนี้การระบายอากาศเพื่อลดปัญหาความร้อนในสถานประกอบกิจการเนี่ยก็คือสามารถทำได้เพื่อลดความร้อนแล้วก็การระบายอากาศเพื่อลดความร้อนในสถานประกอบการสามารถทำได้ถ้าหากว่าอากาศภายนอกอาคารสถานประกอบการนั้นมีอุณหภูมิและความชื้นที่ต่ำกว่าอากาศภายในตัวอาคารหลักการก็คือมีการจัดการถ่ายเทความร้อนออกจากสถานที่ปฏิบัติการและในขณะเดียวกันก็คือให้อากาศจากภายนอกจากอาคารเนี่ยเข้ามาไหลเข้ามาแทนที่ประสิทธิภาพในการลดความร้อนขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะครับก็คือตัวหนึ่งก็คือแหล่งกำเนิดความร้อนหากมีจำนวนมากหรือมีจำนวนน้อยแต่ว่าเป็นแหล่งที่ปล่อยความร้อนออกมาได้มากเนี่ยก็จะเกิดปริมาณความร้อนที่เป็นภาระของตัวอาคารเองแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทำงานเองเขาเรียกว่าฮีทโหลดซึ่งมากก็คือจะเป็นในการแก้ปัญหาความร้อนด้วยการระบายอากาศผู้ดำเนินการจะต้องทำการประเมินฮีทโหลดนี้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็ใกล้เคียงเพราะว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดอัตราการระบายอากาศที่ต้องการชนิดของฮีทโหลดก็คือในการระบายอากาศเพื่อลดความปัญหาความร้อนเนี่ยจะแบ่งฮีทโหลดออกเป็น2ชนิดคือความร้อนสัมผัสหรือว่าความร้อนแห้งและรวมถึงความร้อนแฝงเช่นกันหรือความร้อนที่มีความชื้นอยู่ด้วยเดี๋ยวนะผมต้องแยกใหม่มี2ชนิดก็คือความร้อนสัมผัสและความร้อนแฝงซึ่งความร้อนสัมผัสจะมีอีกชื่อนึงเค้าเรียกว่าความร้อนแห้งส่วนความร้อนแฝงจะมีอีกชื่อนึงก็คือความร้อนชื้นโอเคเนื่องจากความชื้นในอากาศเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการกำหนดการระเหยของเหงื่อและการระเหยของเหงื่อเนี่ยเป็นกระบวนการที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อหรือว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อลดความร้อนซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญของร่างกายจะเห็นได้ว่าในกรณีความร้อนสัมผัสนั้นความรุนแรงของปัญหาจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอุณหภูมิเป็นสำคัญในขณะที่ความร้อนแฝงหรือความร้อนชื้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างของความชื้นความแตกต่างกันของอุณหภูมิและความชื้นภายในและภายนอกอาคารก็จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกอันหนึ่งในการกำหนดอัตราการระบายอากาศที่ต้องการเช่นกันโดยอัตราการระบายอากาศที่ต้องการนั้นจะต้องแปรผันกลับความแตกต่างของอุณหภูมิและความชื้นภายระหว่างภายนอกและภายในอาคารโอเคและข้อที่4ก็คืออัตราการระบายอากาศที่สามารถจัดทำได้ก็คือเมื่อทราบอัตราการระบายอากาศที่ต้องการเพื่อลดปัญหาความร้อนที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณีแล้วก็คือขึ้นอยู่กับว่าจะดำเนินการการระบายอากาศออกจากสถานประกอบการนั้นได้ตามความต้องการหรือไม่เพียงใดการระบายอากาศอาจทำได้โดยวิธีการธรรมชาติซึ่งจะให้ประสิทธิภาพน้อยกว่าและมีขอบเขตการจำกัดการระบายอากาศซึ่งจัดทำโดยพัดลมเนี่ยซึ่งพัดลมมีขอบเขตในการจัดทำง่ายกว่าแล้วก็กว้างกว่านะฮะก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่2การระบายอากาศแบบทั่วไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสทมาเปิดสอน
4: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องหงสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
5: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไลน์นะครับ
5: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสทได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
6: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสทนนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสททั้ง120วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสทค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสทค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
7: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
8: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละสูตรครับ
9: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
10: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสทด้วยค่ะ
11: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
10: เรียนจบได้ใบเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
3: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน

0: 1. สแกน QR Code 2. เลือกวิชาที่เราสนใจ 3. กดลงทะเบียนและ 4. กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
1: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
2: แล้วเจอกันนะครับ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
7: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา54128เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่3การระบายอากาศเฉพาะที่นะครับสำหรับเนื้อหาในหน่วยนี้ก็จะมีทั้งหมด4ตอนด้วยกันประกอบด้วยตอนที่1แนวคิดเกี่ยวกับหลักการระบายอากาศเฉพาะที่2ฮูดดูดอากาศ3ปัจจัยสำคัญในการเลือกฮูดสำหรับการออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่และ4พัดลมระบายอากาศนะครับสำหรับตอนที่1นะครับแนวคิดนี้จะประกอบทั้งหมด2เรื่องด้วยกันก็คือหลักการการระบายอากาศเฉพาะที่และ2ก็คือความสูญเสียหรือพลังงานที่ใช้ในการนำให้อากาศเคลื่อนที่ในระบบนะครับสำหรับหลักการการระบายอากาศเฉพาะที่นะครับการระบายอากาศเฉพาะที่Local Exhaust Ventilation หมายถึงการนำสารปนเปื้อนที่กำลังเคลื่อนที่จากแหล่งส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการผลิตสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยจากการทำงานออกไปจำกัดหรือว่ากำจัดก่อนปล่อยอากาศสะอาดออกสู่บรรยากาศภายนอกโดยออกแบบให้มีการรวบรวมสารปนเปื้อนที่แหล่งหรือว่าใกล้กับแหล่งกำเนิดของสารนั้นเลยก่อนที่สารจะฟุ้งกระจายหรือว่าระเหยสู่อากาศในระดับการหายใจปฏิบัติงานดังนั้นแล้วเนี่ยการระบายอากาศแบบเฉพาะที่จึงเป็นมาตรการการควบคุมสารปนเปื้อนที่แหล่งที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานเนื่องจากมีอัตราการไหลของอากาศออกสู่ภายนอกต่ำจึงทำให้พลังงานในการเคลื่อนที่อากาศต่ำและทำให้สูญเสียความเย็นไปกับอากาศที่จะต้องระบายออกไปน้อยมากก็คือในกรณีที่ห้องที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิด้วยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการระบายอากาศแบบทั่วไปทีนี้องค์ประกอบของระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่โดยทั่วไปจะมีประกอบด้วย4ส่วนด้วยกันก็คือฮูดระบบท่อเครื่องทำความสะอาดอากาศและพัดลมตัวฮูดเนี่ยจะทำหน้าที่รวบรวมสารปนเปื้อนที่แหล่งหมายถึงว่าที่แหล่งกำเนิดหรือว่าแหล่งเกิดสารเคมีไอระเหยอย่างเงี้ยฮะซึ่งอาจจะเป็นส่วนของกระบวนการผลิตหรือบริเวณการจัดเก็บเข้าสู่ระบบแล้วก็ระบบท่อหรือว่าดักซิสเต็มก็คือทำหน้าที่ขนส่งอากาศผ่านส่วนต่างๆของระบบนำอากาศที่มีสารปนเปื้อนอยู่เข้าสู่เครื่องทำความสะอาดอากาศนะครับแล้วก็คือนำอากาศสะอาดเนี่ยไปยังพัดลมซึ่งปล่องก็จะเป็นท่อที่อยู่ต่อจากพัดลมเป็นส่วนที่นำอากาศออกสู่บรรยากาศในทิศทางที่เราต้องการแล้วก็ไม่สามารถนำกลับเข้ามาในระบบได้อีกตัวเครื่องทำความสะอาดอากาศเนี่ยวงเล็บโตเลยว่าถ้ามีไม่มีมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าความจำเป็นหรือความต้องการในสถานประกอบการนั้นๆก็คือทำหน้าที่ในการขจัดหรือว่าคัดกรองฝุ่นที่จะปนเปื้อนออกอากาศก่อนที่จะออกปล่อยออกสู่บรรยากาศข้างนอกนะครับแล้วก็ส่วนของพัดลมก็จะทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานในการทำให้อากาศเนี่ยเคลื่อนที่เข้าสู่ระบบฉะนั้นพัดลมจะต้องทำหน้าที่ให้การเกิดพลังงานมากพอที่จะชนะพวกแรงเสียดทานแล้วก็แรงความสูญเสียต่างๆในระบบได้นะครับหลักการทำงานของระบบระบายอากาศเฉพาะที่นะครับก็คือจะทำหน้าที่นำสารปนเปื้อนซึ่งฟุ้งกระจายจากแหล่งของสารออกไป

จากสิ่งแวดล้อมการทำงานโดยอาศัยหลักการที่ว่าของของไหลที่จะเคลื่อนที่ไปยังที่ที่มีความดันสูงไปที่ที่มีความดันต่ำกว่าเสมอการทำงานของพัดลมก็จะทำให้เกิดความดันต่ำที่หน้าพัดลมดังนั้นอากาศที่อยู่นอกบริเวณช่องเปิดของท่อซึ่งมีความดันสูงกว่าจึงเคลื่อนที่เข้ามาในท่อขณะที่ด้านหลังพัดลมจะมีความดันสูงกว่าภายนอกอากาศภายนอกท่อนะครับซึ่งทำให้อากาศสามารถเคลื่อนที่ออกสู่ภายนอกสู่บรรยากาศได้ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าพลังงานที่พัดลมสร้างขึ้นอยู่ในรูปแบบของความดันและความดันในระบบระบายอากาศมี3ชนิดก็คือความดันสถิตความดันเคลื่อนที่และความดันรวมเรามาพูดถึงเรื่องของความสูญเสียหรือว่าพลังงานที่ใช้ในการทำให้อากาศเคลื่อนที่นะครับก็คือจะเกิดเป็น3หัวข้อหลักๆก็คือความสูญเสียจากการทำให้อากาศเคลื่อนที่เข้าฮูดแล้วก็2ก็คือความสูญเสียที่เกิดภายในท่อและส่วนที่3ก็คือความสูญเสียที่อุปกรณ์ทำความสะอาดอากาศคำว่าความสูญเสียที่เกิดจากการทำให้อากาศเคลื่อนที่เข้าฮูดเนี่ยประกอบด้วยพลังงาน2ส่วนก็คือถ้าเรียกว่าความสูญเสียก็ได้จะเรียกว่าพลังงานที่เราต้องใช้ไปก็ได้เพราะว่ามันก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าใช้พลังงานลมอะไรเกิดขึ้นมีความสูญเสียพลังงานเกิดขึ้นในส่วนนี้นะฮะมีการจ่ายค่าไฟเกิดขึ้นว่างั้นเถอะก็คือประกอบด้วยพลังงาน2ส่วนก็คือส่วนที่ใช้ในการเร่งอากาศที่หน้าฮูดซึ่งหยุดนิ่งความเร็วเท่ากับ0ให้มีความเร็วเท่ากับความเร็วลมภายในท่อเรียกว่า acceleration plus นะครับและพลังงานที่ใช้ในการทำให้อากาศเคลื่อนที่ภายในฮูดเรียกว่า Hood Entry Loss นะครับซึ่งมีค่าแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรูปร่างของฮูดนะครับจากภาพนี้นะครับจากหมายเลขที่1เนี่ยก็คืออากาศจากข้างนอกข้างหน้าพัดลมเนาะตรงนี้จะเป็นพัดลมซึ่งหมายเลข2เป็นพัดลมนี้อากาศข้างหน้าพัดลมก็จะมีอากาศที่หยุดนิ่งความดันสถิตหรือว่า SP static pressure เนี่ยก็จะเท่ากับ0ตัว total pressure ก็จะเท่ากับ0อย่างที่บอกอากาศไม่เคลื่อนที่เนาะก็จะเท่ากับ0เช่นกันเมื่อตัวพัดลมตัวนี้ทำงานก็จะเป็นการดูดเอาอากาศหรือว่าฝุ่นกระจายหรือว่าฝุ่นละอองอย่างเงี้ยเข้ามาก็จะเกิด static pressure ที่มากขึ้นแต่ว่าในทางลบนะครับเพราะเป็นการดูดและทำให้ตัว total pressure เนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นเช่นกันแต่ว่าในแดนลบเหมือนกันพออากาศมีการเคลื่อนที่แน่นอนตัวความเร็วหรือว่าความดันเคลื่อนที่หรือว่า velocity pressure ด้านล่างเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นในแดนบวกอย่างนี้ก็จะเป็นการเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงของความดันที่จะเกิดขึ้นภายในท่อจนถึงการปล่อยออกไปข้างนอกนะฮะทีนี้ความสูญเสียภายในท่อเราพูดเรื่องความสูญเสียที่หน้าฮูดไปแล้วเนาะการที่2ก็เป็นความสูญเสียภายในท่อหรือว่า duct loss นะครับเมื่ออากาศเคลื่อนที่จากฮูดเข้าสู่ท่อพลังงานหรือความสูญเสียจากการทำให้อากาศเคลื่อนที่จะเกิดจากที่มีการเสียดทานของผิวท่อเองและก็การผันผันผลของอากาศนะครับซึ่งเกิดในบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของการเคลื่อนที่ของอากาศเช่นอย่างที่เห็นนะท่อจะมีการจากท่อสาขาเข้าไปถึงท่อหลักอย่างเงี้ยจะมีการเชื่อมต่อการเลี้ยวโค้งของท่อตามตัวอาคารเนี่ยมันจะไม่เป็นท่อตรงโดยตรงนะครับก็จะมีบางส่วนที่ต้องมีการโค้งมีการเลี้ยวหลบเสาอะไรเงี้ยเกิดขึ้นก็จะเกิดการสูญเสียภายในท่อใช้พลังงานมากขึ้นในการผลักดันอากาศไปสู่ปลายท่อนะครับแล้วก็ความสูญเสียตัวที่3ก็คือความสูญเสียที่อุปกรณ์การทำความสะอาดอย่างที่บอกมันคือฟิลเตอร์มันคือทำหน้าที่กรองขจัดสารปนเปื้อนในอากาศซึ่งโดยฮูดจะทำการดูดออกจากแหล่งเพื่อให้อากาศมีคุณภาพในระดับที่ยอมรับได้ก่อนละปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกแน่นอนเมื่ออากาศผ่านตัวฟิลเตอร์เนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่า pressure drop หรือว่ามีการเสียดทานมีการต้านการไหลอากาศของตัวไส้กรองเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นการสูญเสียหรือว่าต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นในส่วนนี้ที่จะต้องรักษาระดับของอัตราการไหลให้คงที่นะครับทีนี้ตอนที่2นะครับเป็นเรื่องของฮูดดูดอากาศก็จะมีชนิดของฮูดแล้วก็พิจารณาตัวปัจจัยที่จะนำมาในการเลือกแล้วก็ติดตั้งตัวฮูดดูดอากาศแล้วก็ข้อที่3ก็จะเป็นปัจจัยที่จะต้องพิจารณาในการออกแบบฮูดนะครับตัวฮูดดูดอากาศเนี่ยก็จะมี2ประเภทใหญ่ๆก็คือ enclosing hood แล้วก็ exterior hood นะครับตัว enclosing hood ซึ่งหมายถึงฮูดที่ครอบปิดแหล่งกำเนิดสารปนเปื้อนหรือกระบวนการผลิตที่ทำให้สารปนเปื้อนคลุมไว้ทั้งหมดหรือว่าบางส่วนขึ้นอยู่กับลักษณะที่เราออกแบบไว้นะครับก็จะมีที่ทุกคนเคยเห็นก็จะมี2แบบดังนี้ประมาณนี้จากทางซ้ายเนี่ยเขาเรียก laboratory glove box นะครับก็จะเป็นการปิดคลุมหมดเลยก็คือมีช่องปิดทุกอย่างมีการกระบวนการทำงานเกิดขึ้นทุกอย่างภายในฮูดไม่มีการเปิดหรือว่าเผยแพร่ของสารเคมีระหว่างที่ปฏิบัติงานเลยเพราะว่าตัวผู้ปฏิบัติงานเองก็มีการสอดมือเข้าไปในช่องถุงมือตรงนี้แต่อีกอันนึงที่ในแลบหรือว่าในมหาวิทยาลัยจะ

เห็นเยอะก็จะเป็นฟิล์มฮูดนะครับก็จะเป็นในเรื่องของห้องปฏิบัติการจะมีช่องเปิดนิดนึงแล้วก็ฮูดก็จะเป็นตัวดูดอากาศหรือดูดมลพิษไปทางด้านหลังนะฮะแล้วก็จะมีช่องเปิดให้เข้าปฏิบัติงานด้านหน้าอย่างที่คนนี้เขายื่นมือเข้าไปข้างในโอเคชนิดที่2ก็คือ exterior hood นะครับก็คือเป็นฮูดที่ติดตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งของสารปนเปื้อนโดยไม่ปิดคลุมแหล่งอย่างที่บอกก็คือจะมีลักษณะ2ชนิดก็คือเป็น canopy หรือว่า receiving hood ก็คือฮูดชนิดนี้จะตามชื่อเลยนะครับก็คือรอรับสารปนเปื้อนที่เคลื่อนที่เข้าใกล้ในระยะที่แรงดูดของพัดลมส่งผ่านฮูดสามารถดูดอากาศขึ้นมาได้นะครับก็คือนิยมใช้กับกระบวนการผลิตที่เป็นสารผลิตมีความร้อนเกิดขึ้นแล้วก็มีการลอยขึ้นสู่ระยะที่ฮูดสามารถดูดได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานมากแล้วก็จะยกตัวอย่างก็จะเป็นพวกเตาหลอมหม้อนึ่งเนี่ยเป็นต้นก็คือดูจากภาพนะครับก็จะเป็นเตาหลอมที่อยู่ด้านล่างเป็นแหล่งของการกำเนิดสารเคมีเนาะหรือว่าไอระเหยส่วนคาโนปี้ฮูดก็จะเป็นอยู่ด้านบนนะฮะก็คือรอรับไม่จำเป็นต้องใช้แรงดูดสูงเพื่อจะที่ทำให้ตัวไอระเหยเนี่ยเข้ามาเพราะว่าตัวสารเคมีเนี่ยมันลอยขึ้นสูงสู่อากาศอยู่แล้วนะครับส่วนแบบที่2ก็คือ capturing hood ฮูดที่ต้องส่งแรงดูดออกไปเพื่อ นำสารปนเปื้อนและก็อากาศเนี่ยเข้าสู่ฮูดแล้วก็มีหลายลักษณะเช่นกันก็เป็น side draft นะครับอย่างที่เห็นก็จะเป็นช่องเปิดอย่างนี้เป็นฮูดที่ติดตั้งอยู่ด้านข้างของแหล่งกำเนิดสารปนเปื้อนโดยทั่วไปใช้ในการกระบวนการผลิตสารปนเปื้อนเป็นพวกก๊าซพวกไอระเหยซึ่งลอยขึ้นจากแหล่งกำเนิดอย่างช้าๆและถูกดูดเข้าระบบก่อนที่มันจะลอยเข้าสู่บรรยากาศนะฮะอันนี้ก็เป็นไซด์ดราฟก็ช่องก็จะกว้างหน่อยสัดส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวก็จะเป็นมากกว่า 0.2 นะฮะแต่ถ้าเป็นแบบสล็อตก็จะแคบหน่อยก็สัดส่วนระหว่างด้านกว้างกับด้านยาวหารกันแล้วก็จะน้อยกว่า 0.2 นะฮะแล้วก็แบบดาวน์วอร์ดฮูดนะครับก็อันนี้ก็จะอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นหลักก็คือของที่เป็นแบบมวลใหญ่หน่อยหรือว่าเป็นฝุ่นใหญ่ๆหน่อยอะไรเงี้ยก็จะตกลงสู่ด้านล่างนะฮะแล้วก็แบบ high velocity low volume hood นะครับก็คือจะพบในเครื่องแบบพวกเครื่องสลักแกะสลักแก้วเครื่องขัดแต่งงานชิ้นเล็กๆเครื่องเชื่อมโลหะอย่างเงี้ยก็จะมีช่องในตัวของตัว safety guard จะมีการติดตั้งพวกท่อดูดอากาศอะไรเงี้ยเข้าไปด้วยเมื่อมีการเชื่อมหรือมีการขัดอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยตัวมลพิษที่ปล่อยออกมาก็สามารถหมุนอยู่ในวงล้อเนาะแล้วก็ถูกดูดเข้าไปในฮูดได้เลยครับผมแล้วก็แบบที่3ก็เป็นระบบผลักแล้วก็ดึงชนิดที่3นะครับก็คือจะเป็นแอ่งอย่างนี้แหละก็เป็น exterior hood อีกชนิดนึงที่ต่างจากที่กล่าวมาแล้วก็คือเป็นฮูดที่ลักษณะอาศัยลักษณะการเป่าและการดูดของพัดลมอากาศจากฝั่งตรงข้ามจะถูกเป่าให้สารไปฝั่งตรงข้ามเนาะแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นอากาศในลักษณะของการดูดสารปนเปื้อนเข้าไปในระบบนะครับในส่วนของด้านผลักเนี่ยจะทำให้ผู้ปฏิบัติงาน อันเนี้ยมีข้อจำกัดนิดนึงก็คือถ้ามีผู้ปฏิบัติงานอยู่ตรงกลางระหว่างการผลักและการดูดเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการรับสัมผัสพวกสารเคมีเหล่านี้แน่นอนก็จะต้องระวังแล้วก็ออกแบบการทำงานให้เหมาะสมด้วยนะครับทีนี้ปัจจัยที่จะต้องพิจารณาในการเลือกแล้วก็ติดตั้งฮูดดูดอากาศนะครับก็จะมีประกอบด้วยแรงเฉื่อยที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของสารปนเปื้อนอย่างที่บอกถ้าเป็นพวกก๊าซไอระเหยอะไรเงี้ยก็ที่เล็กกว่า20ไมครอนเป็นต้นไปหรือว่าอนุภาคขนาดเล็กก็จะเคลื่อนที่ได้โดยไม่มีความเร็วหรือความเร็วต่ำก็คือสามารถผสมผสานกับอากาศได้เป็นอย่างดีสามารถดูดเข้าฮูดได้ง่ายแต่ถ้าอนุภาคที่มีขนาดใหญ่อย่างเงี้ยอย่างเช่นจากการขัดเจียโลหะเกิดเป็นอนุภาคขนาดใหญ่ซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนี่ยก็จะมีการใช้ฮูดอะไรพวกเนี้ยที่ลักษณะพิเศษก็จะเป็นการอย่างที่บอกก็คือเป็นการเก็บชิ้นงานมีตัวฮูดประกอบไปกับอยู่ตัวจานเจียเลยอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็ต้องพิจารณาการใช้ตัวฮูดดูดอากาศแล้วก็ติดตั้งให้เหมาะสมปัจจัยที่2ก็คือน้ำหนักของสารปนเปื้อนสารที่มีน้ำหนักมากมีแนวโน้มที่จะไหลลงสู่ที่ต่ำเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกแต่ว่าอย่างไรก็ตามในการออกแบบระบบนั้นหากคำนึงเฉพาะน้ำหนักที่เพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจทำให้กำหนดจุดติดตั้งฮูดไม่เหมาะสมเพราะว่าผลกระทบของแรงโน้มถ่วงต่อสารโดยเฉพาะก๊าซไอระเหยฟูมแล้วก็อนุภาคที่มีขนาดเล็กจะไม่มีความสำคัญมากนักเนื่องจากสารเหล่านี้เนี่ยจะเคลื่อนที่ตามกระแสของอากาศอยู่แล้วก็คือไม่ได้ขึ้นหรือว่าลงเนื่องจากความหนาแน่นของตัวมันเองฮะปัจจัยในข้อนี้จะเป็นสำหรับอนุภาคที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีมวลเยอะนะแล้วก็ปัจจัยที่3ที่จะต้องพิจารณาคือผล

กระทบจากการผันผวนของอากาศเมื่ออากาศเคลื่อนที่ผ่านวัตถุใดๆที่ขวางกั้นอยู่เนี่ยหากวัตถุนั้นมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับพื้นที่หน้าตัดของลำอากาศนะครับอากาศที่เคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิมโดยวัตถุนั้นจะเกิดการแยกตัวของลำอากาศเรียกว่า boundary layer separation และเมื่ออากาศกลับมาบรรจบกันอีกจะทำให้เกิดการผันผวนไหลวนขึ้นที่ใต้ลมของวัตถุนั้นคล้ายกับลักษณะการเคลื่อนที่ของเรือนะครับที่แบบทำให้น้ำแยกออกจากการบริเวณหัวเรือและเมื่อเรือเคลื่อนที่ผ่านไปแล้วเนี่ยตัวน้ำจะไหลมาบรรจบกันและเกิดการผันผวนในน้ำเกิดขึ้นอย่างที่บอกถ้าเป็นลักษณะการทำงานอย่างนี้ถ้าเราขวางลำอากาศนะฮะอย่างตำแหน่งที่สองเนี่ยก็จะเกิดการผันผวนเยอะหน่อยแต่ถ้าเราเป็นลักษณะนี้ก็จะไม่ได้ขวางตัวความกว้างเนี่ยจะไม่ได้เท่ากับตัวลำอากาศอย่างเงี้ยก็จะไม่เกิดการผันผวนขนาดนั้นอย่างลองคิดดูถ้าพนักงานทำงานลักษณะนี้แล้วเกิดการผันผวนแปลว่าสารเคมีหรือว่าการปนเปื้อนที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้พนักงานได้รับสัมผัสเต็มๆนะฮะทีนี้อุณหภูมิของสารปนเปื้อนสารปนเปื้อนที่เกิดจากกระบวนการผลิตซึ่งมีอุณหภูมิสูงจะลอยขึ้นในแนวดิ่งเนื่องจากอากาศร้อนขยายตัวลอยขึ้นทำให้สารปนเปื้อนขึ้นไปด้วยการติดตั้งฮูดที่ด้านข้างก็จะไม่ช่วยอะไรอย่างที่บอกก็คือต้องควรจะใช้ในแบบของคานอปี้นะครับที่รอรับสารเคมีที่มีความร้อนแล้วก็ลอยตัวขึ้นสู่ที่สูงได้นะครับทีนี้ปัจจัยที่ต้องใช้ในการออกแบบฮูดนะครับก็คือ1ก็คือ capture velocity ก็คือความเร็วต่ำสุดที่อากาศณจุดกำเนิดสารปนเปื้อนซึ่งอยู่ห่างฮูดที่สุดถูกดูดเข้าระบบความเร็วนี้จะขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของอากาศเข้าสู่ฮูดและก็รูปร่างของฮูดนะครับอย่างที่บอก capture velocity เนี่ยสำคัญก็คือความเร็วที่ต่ำที่สุดที่สามารถเรียกได้ว่าจับตัวสารเคมีที่เราต้องการหรือที่เราสนใจในระยะที่เราสนใจได้นะฮะส่วนปัจจัยที่2ก็คืออัตราการไหลของอากาศเข้าสู่ฮูดนะครับก็จะมีทิศทางแล้วก็อันเนี้ยต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของฮูดอย่าง exterior hood อากาศที่เคลื่อนที่เข้าสู่ฮูดจากทุกทิศทางภายในขอบเขตจำกัดนะครับอัตราการไหลการเข้าของฮูดคือคำนวณได้จากรูปร่างทรงเรขาคณิตในส่วนของ exterior hood นะครับส่วนสำหรับ enclosure hood ก็คือความเร็วลมที่พื้นที่หน้าตัดของช่องเปิดนะฮะทีนี้ปัจจัยที่3ก็คือตัวปีกแล้วก็แผ่นกั้นของปีกก็คือแผ่นวัสดุที่ติดอยู่ที่ขอบด้านหน้าฮูดนะครับซึ่งทำหน้าที่กันไม่ให้อากาศจากด้านหลังฮูดซึ่งไม่ถูกปนเปื้อนหรือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีการดูดเข้ามาเนี่ยเข้าสู่ฮูดเพื่อเป็นการเปลืองพลังงานนะฮะดูจากรูปนะครับก็คือถ้ารูปทางด้านซ้ายเนี่ยถ้าเราไม่มีการติดปีกหรือว่าแผ่นกั้นเนี่ยจะมีอากาศจากด้านหลังของท่อเนาะด้านหลังของท่อที่ไม่ได้มีการปนเปื้อนหรือว่าเกี่ยวข้องเลยอ่ะจะมีการถูกดูดเข้ามาแต่ถ้าเรามีการปิดกั้นขึ้นมาเกิดขึ้นเราก็จำกัดเฉพาะอากาศที่อยู่ด้านหน้าฮูดแล้วก็อากาศที่ปนเปื้อนเท่านั้นเมื่อมีการปิดหรือว่ามีการใช้ปีกหรือว่าแผ่นกั้นเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยก็สามารถลดอัตราการไหลของอากาศได้ครึ่งนึงส่วนใหญ่ก็คือได้ครึ่งนึงก็สามารถดูดสารปนเปื้อนที่เข้าสู่ฮูดด้วย capture velocity เท่าเดิมได้นะฮะก็เป็นการประหยัดพลังงานได้เช่นกันทีนี้ตัวการกระจายตัวของอากาศหากอากาศนะครับมีการกระจายตัวที่ดีและเคลื่อนที่เข้าสู่ฮูดอย่างเป็นระเบียบจะทำให้การสูญเสียพลังงานน้อยกว่าอากาศที่ผันผวนดังนั้นการออกแบบระบบจึงต้องคำนวณหรือว่าคำนึงถึงการกระจายตัวของอากาศที่จะเข้าสู่ฮูดเสมอนะครับก็คือลักษณะการกระจายตัวเนี่ยในการกระจายตัวในฮูดเนี่ยมีอยู่2ชนิดก็คือตัวสล็อตของฮูดที่เราต้องคำนึงถึงก็คือคุณลักษณะของฮูดชนิดนี้จะมีอัตราความส่วนความกว้างต่อความยาวช่องเปิดนะครับก็เป็น W ส่วน L ก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.2 โดยทั่วไปด้านหน้าที่สลักของสล็อตฮูดก็คือจะทำให้อากาศเคลื่อนที่และเข้าแล้วก็กระจายตัวอย่างเป็นระเบียบตัวสล็อตฮูดนะก็คือการที่อากาศเข้าสู่ถูกดูดเข้ามาแล้วก็กระจายตัวอย่างเป็นระเบียบนั้นก็คือขึ้นอยู่กับความกว้างแล้วก็ความยาวของสล็อตแล้วก็ความลึกของพลีนัมพลีนัมคืออะไรพลีนัมคือ area บริเวณนี้นะครับหลังจากที่เข้ามาจากในสล็อตแล้วก่อนที่จะถึงตัวท่อนะครับก็คือพลีนัมก็คือห้องกว้างตรงนี้ซึ่งจะทำให้อากาศที่ไหลเข้ามาสามารถปรับความดันให้เท่ากันก่อนที่จะเคลื่อนที่ต่อไปแล้วก็มีความยาวตั้งแต่ด้านหน้าฮูดไปจนถึงส่วนที่ข้อต่อเท่ากับท่อนะครับควรยาวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับเพื่อเป็นการปรับความดันของอากาศก่อนที่จะเข้าท่อแล้วทีนี้การกระจายตัวแบบที่2มาจากฮูดกลมหรือว่าฮูดสี่เหลี่ยมการกระจายตัวของอากาศสำหรับฮูดกลมแล้วก็ฮูดสี่เหลี่ยมเนี่ยเกิดจากการไหลของอากาศภายในฮูดมากกว่าที่จะเกิดจากความดันลดก็คือในกรณีสล็อตฮูดเนี่ยจะมีเทคนิคที่ตัวปากท่อฮูดเนาะ
ที่จะทำใ

ตัวอากาศกระจายเข้าได้อย่างสม่ำเสมอแต่ว่าถ้าเป็นฮูดลักษณะกลมหรือว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะใช้แทปเปอร์หรือว่าเป็นช่องอากาศที่เหมือนกับว่าสร้างพื้นที่ให้อากาศได้เข้ามาไหลเวียนก่อนที่จะเข้าสู่ท่อนะฮะเป็นการกระจายอากาศโดยใช้แทปเปอร์อาจจะเคยเห็นในห้องครัวอย่างเงี้ยอากาศที่ฮูดห้องครัวที่เขาทำกับข้าวครับก็จะมีฮูดประมาณนี้ที่ลักษณะนี้ก็คือเทคนิคก็คือทำให้อากาศเนี่ยกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอก่อนที่จะเคลื่อนที่เข้าสู่ท่อเพื่อลดความสูญเสียนะครับทีนี้ในส่วนของตำแหน่งของคนยืนที่ทำงานก็คือวัตถุประสงค์สำคัญก็คือของระบบอากาศเฉพาะที่ก็คือเป็นการควบคุมการฟุ้งกระจายของสารที่ปนเปื้อนที่จะเข้าสู่อากาศนะครับดังนั้นการระบบการออกแบบระบบระบายอากาศก็คือเพื่อติดตั้งในจุดที่ใกล้กับแหล่งกำเนิดของสารปนเปื้อนให้มากที่สุดและเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือต้องมีการคำนึงถึงจุดที่พนักงานต้องยืนทำงานด้วยนะครับทีนี้การเลือกชนิดของฮูดเนี่ยก็จะมีลักษณะปิดอยู่ทุกด้านเนาะบนล่างซ้ายขวาหน้าหลังมีทั้งหมด6ด้านด้วยกันก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพที่ต้องการหรือว่าข้อจำกัดพื้นที่ในการทำงานลักษณะการทำงานก็จะเป็นการเลือกเปิดทีละด้านเพื่อให้ด้านที่เปิดเนี่ยมีน้อยที่สุดเนื่องจากหากมีช่องเปิดมากอัตราการไหลของอากาศก็จะมากด้วยเพื่อที่จะต้องการคงค่า capture velocity ตามที่ต้องการได้ก็หมายถึงที่จะต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างที่แบบปิดทั้ง6ด้านปิดแค่5ด้านเปิดด้านหนึ่งอย่างเงี้ยเปิดไปเรื่อยๆจนใช้แบบผลักและดึงนะฮะทีนี้ตอนที่3ก็จะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเลือกฮูดสำหรับการออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่นะครับก็จะประกอบด้วย3เรื่องด้วยกันก็คือพลังงานที่ใช้ในการทำให้อากาศเคลื่อนที่เข้าสู่ฮูดแล้วก็ความเร็วลมต่ำสุดในท่อข้อกำหนดสำหรับฮูดชนิดพิเศษและการระบายอากาศแบบผลักดึงส่วนเรื่องที่3ก็จะเป็นการกระบวนการผลิตที่มีอุณหภูมิสูงสำหรับพลังงานที่ใช้ในการทำให้อากาศเคลื่อนที่เข้าสู่ฮูดอย่างที่บอกก็คือมีพลังงาน2 ส่วนก็คือ acceleration loss แล้วก็ hood entry loss ดังที่กล่าวมาแล้วก็คือตัวความพลังงานที่เกิดจากความเร่งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับความดันเคลื่อนที่ในท่อ velocity pressure เสมอและความสูญเสียในส่วนที่2เกิดขึ้นขณะที่อากาศผ่านเข้าสู่ท่อบริเวณทางเข้าจะเกิดการผันผวนของอากาศเรียกว่า vena contracta นะครับโอเคเราจะมีรูปให้ดูในส่วนที่เมื่ออากาศเข้ามาภายในท่อแล้วเนี่ยจากทุกทิศทุกสารทิศเลยถูกไหมอากาศก็จะมีการปรับตัวและมีการเกิดบีบตัวขึ้นมาในช่วงเนี้ยเขาเรียกว่า Vena Contracta ก่อนที่อากาศจะไหลเต็มท่อนะฮะคลื่นความดันในส่วนเนี้ยก็จะเป็นการผันผวนเปลี่ยนไปเป็นความดันสถิตก็คือความเร็วลมลดลงโดยไม่สามารถควบคุมได้จึงเกิดการสูญเสียพลังงานขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นการสูญเสียส่วนใหญ่ในอากาศที่เคลื่อนที่เข้าสู่ท่อเรียกว่า hood entry loss นะครับโอเคซึ่งในหัวข้อนี้การพลังงานที่ใช้ในการทำให้อากาศเคลื่อนที่เข้าสู่ฮูดนะครับในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงการสูญเสียพลังงานที่ฮูดเป็น2ประเภทก็คือฮูดแบบธรรมดา

แค่นี้เองดูดเข้าท่อมีการสูญเสียพลังงานเกิดขึ้นฮูดแบบธรรมดาส่วนฮูดแบบซับซ้อนมาถึงฮูดที่มีการสูญเสียพลังงานก่อนเข้าสู่ท่อมากกว่า1จุดก็คือก่อน1 จุดที่บอกก็คือที่ฮูดแล้วก็ที่ท่อถูกไหมแต่ว่าต้องพิจารณาความสูญเสียแต่ละจุดแยกกันแล้วจึงนำค่าความสูญเสียทั้งหมดเนี่ยมารวมกันเป็นพลังค่าความสูญเสียหรือพลังงานที่ต้องใช้สำหรับการโอเปเรตหรือว่าทำงานกับฮูดตัวนี้นะครับซึ่งประกอบด้วยอาจจะมีพวกสล็อตมีพลีนัมแล้วก็มีท่อลดขนาดแล้วก็ตัวท่อถูกไหมครับจะมีสามจะมีหลายส่วนที่ต้องคำนวณทีนี้เรื่องถัดมาเป็นเรื่องของความเร็วต่ำสุดความเร็วต่ำสุดภายในท่อนะครับความดันเคลื่อนที่ในท่อที่ใช้ในการคำนวณการสูญเสียพลังงานที่ฮูดใช้ในการออกแบบเดี๋ยวนะฮะความดันเคลื่อนที่ในท่อที่ใช้ในการคำนวณการสูญเสียพลังงานที่ฮูดในการออกแบบระบบที่มีสารปนเปื้อนเป็นอนุภาคความเร็วต่ำสุดในท่อต้องสูงพอที่จะป้องกันไม่ให้อนุภาคเหล่านั้นเกิดการสะสมแล้วก็อุดตันภายในท่ออย่าลืมว่าอนุภาคมันจะมีน้ำหนักแล้วก็มีการ เคลื่อนที่ลงตามแรงโน้มถ่วงของโลกแปลว่าความเร็วลมภายในท่อจะต้องสูงพอที่จะทำให้ตัวอนุภาคเนี่ยเคลื่อนที่ต่อไปได้จนถึงอาจจะเป็นไส้กรองอากาศหรือว่าออกไปถึงการปลดปล่อยไปสู่บรรยากาศภายนอกข้างนอกนะฮะในขณะที่ความเร็วสูงเกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์และการเสียดสีของอนุภาคทำให้ตัวท่อเนี่ยสึกกร่อนได้ด้วยความเร็วต่ำสุดเนี่ยคุณสูงกว่าค่าทฤษฎีและก็ค่าที่ได้จากการทดลองเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้นะฮะก็คือ1การอุดตันที่ทางแยกใดทางแยก1หรือมากกว่า1ก็คือซึ่งทำให้อัตราการไหลของอากาศในระบบเนี่ยลดลงเป็นผลทำให้ความเร็วในส่วนใดของส่วนหนึ่งของท่อลดลงด้วยซึ่งการอุดตันที่ทางแยกใดทางแยก1เนี่ยจะเกิดกับอนุภาคใหญ่ๆก็คือเมื่อท่อมีการแยกทิศทางเกิดขึ้นเนี่ยตัวอนุภาคที่มีน้ำหนักมากเนี่ยมันจะมีเรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ตัวมวลของมันเองเข้ามาเกี่ยวข้องก็ทำให้มันไม่สามารถเลี้ยวเบนไปตามทิศทางที่อากาศไปได้เพราะมันหนักเกินไปอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อ2ก็คือทำให้เกิดความเสียหายต่อท่อก็ท่อยุบตัวทำให้เกิดแรงต้านทานเพิ่มขึ้นอัตราการไหลของอากาศแล้วก็ที่คำนวณไว้ต่างๆเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับการรั่วของท่อก็คือจะทำให้อัตราการไหลของอากาศแล้วก็ความเร็วในด้านใต้ลมของจุดที่รั่วนั้นสูงขึ้นแต่อัตราการไหลของอากาศด้านเหนือลมแล้วก็ส่วนอื่นๆหลังจากนั้นลดลงแล้วก็ข้อที่4ก็เป็นใบพัดของพัดลมถูกกัดกร่อนแล้วก็สึกหรอตัวสายพันมอเตอร์พัดลมลื่นหลุดซึ่งจะทำให้อัตราการไหลและความเร็วของอากาศเนี่ยลดลงและส่วนที่5ก็คืออนุภาคอาจจะตกค้างภายในท่อหากระบบทำงานผิดปกติไม่เหมาะสมดังนั้นก็ต้องมีการคำนวณความเร็วลมที่เพียงพอที่จะพัดพาอนุภาคไปได้นะครับทีนี้การระบายอากาศแบบผลักดึงอย่างที่บอกก็คือประกอบด้วยตัวเป่าแล้วก็ตัวดูดซึ่งหัวเป่าก็คือทำหน้าที่ผลักอากาศให้กวาดสารปนเปื้อนมาใกล้ฮูดและตัวฮูดซึ่งทำหน้าที่ดูดอากาศพร้อมสารปนเปื้อนออกไปเนี่ยระบบผลักดึงโดยทั่วไปใช้กับภาชนะเปิดขนาดใหญ่ที่บรรจุสารพิษหรือสารเคมีเช่นถังชุบเป็นต้นหากใช้ระบบผลักดึงอย่างเหมาะสมอากาศจากด้านผลักจะสามารถนำสารปนเปื้อนเข้าสู่ฮูดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับที่บอกก็คือมีด้านผลักนั่งตรงนี้ก็คืออากาศในสิ่งแวดล้อมจะถูกดูดเข้าสู่หัวเป่านะฮะก็คือเป็นการผลักให้เข้าสู่หัวเป่าให้ได้มากที่สุดนะฮะแล้วประกอบด้วยฝั่งที่ดูดก็จะเป็นฮูดดูดอากาศนะฮะก็มีหน้าที่ดูดทีนี้กระบวนการผลิตที่มีอุณหภูมิสูงการออกแบบฮูดสำหรับกระบวนการผลิตที่มีความร้อนเป็นปัจจัยจะต้องพิจารณาความแตกต่างของฮูดสำหรับกระบวนการผลิตที่ซึ่งจะแตกต่างกับการผลิตที่อุณหภูมิปกติก็คือเมื่อความร้อนจากการเบิร์นการผลิตถูกถ่ายเทให้แก่อากาศรอบๆโดยการนำและการพาเนี่ยทำให้อากาศร้อนเนี่ยลอยตัวขึ้นในแนวดิ่งซึ่งด้วยความร้อนซึ่งอาจจะสูงขึ้นสูงถึง2เมตรต่อวินาทีความเร็วของอากาศที่จะลอยตัวสูงขึ้นนะครับทีนี้ดังนั้นการออกแบบฮูดแล้วก็การคำนวณอัตราการไหลของอากาศจะต้องพิจารณาเรื่องอุณหภูมิด้วยซึ่งในส่วนนี้จะมีหลักๆจะมีการคำนวณเกิดขึ้นก็จะขอให้นักศึกษาและผู้สนใจเนี่ยไปศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการสอนชุดวิชา54128นะครับทีนี้ตอนที่4ตอนสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพัดลมระบายอากาศก็จะมี3เรื่องด้วยกันก็เป็นแนวคิดเกี่ยวกับพัดลมกฎของพัดลมตารางพัดลมแล้วก็สุดท้ายก็เป็นชนิดของพัดลมและการเลือกพัดลมนะฮะ
อันที่บอกพัดลมเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของระบบระบายอากาศเฉพาะที่เพราะว่าพัดลมเนี่ยทำให้เกิดความดันสถิตที่เป็นลบภายในท่อด้านเหนือพัดลมแล้วก็เป็นบวกด้านใต้ของพัดลมอย่างที่บอกก็คือเป็นลบเพราะต้องการดูดเป็นบวก

ต้องการปล่อยออกนะฮะทีนี้ในเรื่องของกำลังความดันและประสิทธิภาพของพัดลมพัดลมที่นำมาใช้ในระบบระบายอากาศเนี่ยต้องมีขนาดที่เหมาะสมสามารถทำให้อากาศไหลเข้าสู่ระบบได้ด้วยอัตราการไหลที่คงที่ตามที่ต้องการหรือว่าตามที่ตั้งไว้นะครับซึ่งตัวคุณลักษณะของพัดลมที่เป็นไปตามที่เราคำนวณไว้เนี่ยเราดูได้จากพวกค่าความดันสถิตความดันเคลื่อนที่แล้วก็ความดันรวมนะครับที่เกิดขึ้นจากการทำงานของพัดลมถ้ามีข้อผิดพลาดหรือว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดสังเกตได้จากพวกเสียงดังที่เกิดขึ้นจากการทำงานพัดลมแล้วก็ตัวประสิทธิภาพในการดูดการปล่อยของพัดลมนะฮะอย่างที่บอกก็คือความดันของพัดลมเนี่ยจะเกิดจากความดันทั้งหมดหรือว่าความดันรวมเนี่ยเท่ากับความดันสถิตบวกด้วยความดันเคลื่อนที่นะครับนี่ตัวการคำนวณอะไรเงี้ยก็จะขอให้นักศึกษากลับไปดูในเอกสารประกอบการสอนน่าจะอธิบายได้ชัดเจนกว่าในตรงนี้นะเพราะเราไม่มีโอกาสได้ชี้ให้เห็นถึงการคำนวณจริงๆทีนี้ตัวกำลังของพัดลมเนี่ยก็จะเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศภายที่ผ่านหน้าตัด A นะครับแล้วก็ทำให้อากาศเคลื่อนที่ไปในแนวทาง L แล้วก็อย่างที่บอกก็คือจะเกิดแรงต้าน P เกิดขึ้นในเวลา T ฉะนั้นงานที่เกิดขึ้นก็จะเป็น P คูณ A แล้วก็ L เพราะว่าตัวงานเนี่ยก็ต้องมีระยะทางเสมอเมื่อกำลังที่ใช้ไปก็จะเป็น PAL หารด้วย T แต่อย่าลืมว่าตัวพื้นที่หน้าตัดคูณด้วยระยะทางแล้วก็หารด้วยเวลาเนี่ยมันคืออัตราการไหลของอากาศดังนั้นกำลังที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพัดลมเนี่ยเราสามารถคำนวณได้จากตัวแรงต้านแล้วก็คูณด้วยอัตราการไหลของอากาศนะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถคำนวณหาพวกประสิทธิภาพของพัดลมได้ด้วยเช่นกันก็คือ fan efficiency ด้านล่างนะครับนอกจากนี้ก็จะมีในการดูเรื่องของประสิทธิภาพเชิงกลด้วยว่ามีการวัดปริมาณกำลังที่พัดลมใช้ไปในความดันสถิตต่างๆก็คือเพื่อเลือกพัดลมที่ทำงานณจุดที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับจุดสูงสุดของมันนะครับแล้วก็ตัวเส้นกราฟก็คือ system curve ของตัวพัดลมที่จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันสถิตที่พัดลมทำให้เกิดขึ้นเพื่อดึงอากาศปริมาตร1:1เข้าสู่ระบบและอัตราการไหลของอากาศเข้าสู่ระบบก็จากตัวกราฟก็จะเห็นเป็นแนวแกน x ก็จะเป็นอัตราการไหลนะครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็นี่ก็จะเป็นแรงดันสถิตที่เกิดขึ้นของพัดลมก็จะมีตัวอย่างก็คือเราสามารถเลือกจุดทำงานของระบบได้ก็คือโดยทั่วไปเนี่ยเมื่อพัดลมถูกเลือกมาใช้งานในสภาวะใดสภาวะหนึ่งเนี่ยหรือจุดที่ทำงานเพียงของระบบเพียงจุดเดียวการทำงานของพัดลมและของระบบจะมีรูปแบบที่เฉพาะสามารถแสดงได้ด้วยกราฟนะครับเมื่อนำเส้นกราฟของความดันสถิตของพัดลมมาพลอตรวมกราฟของระบบจุดที่เน้นทั้งสองจุดที่เส้นทั้งสองตัดกันจะบ่งชี้ถึงอัตราการไหลของอากาศที่ผ่านระบบพัดลมที่ดูดเข้ามาจุดที่ตัดนี้เรียกว่า operating point นะฮะก็จะมีตัวอย่างอย่างนี้ก็คือจากภาพก็จะเห็นว่าอากาศถูกดึงเข้ามาในระบบที่อัตราการไหล 0.91 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตรงนี้นะครับและพลังงานที่ใช้ในระบบเพื่อหาได้จากการลากเส้นจาก operating point นะครับขึ้นไปตัดกับเส้นกราฟของกำลังก็ไปเจอตัดที่ตรงนี้และลากไปตั้งกับแกนหลักทางขวามือซึ่งอ่านได้340วัตต์ตรงนี้ไม่มีการตัดกันเกิดขึ้นของความดันสถิตแล้วก็ส่วนเส้นระบบนะครับก็คือลากตรงไปที่กำลังก็จะเป็นทางขวาทางนี้340วัตต์ในการหมุนต้องใช้กำลังประมาณ340วัตต์ในการหมุนเพื่อดึงอากาศเข้ามาในระบบ 0.91 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยยังไม่ได้คำนึงถึงความสูญเสียอย่างอื่นอีกนะฮะทีนี้กฎของพัดลมการทำงานของพัดลมอธิบายได้ด้วยกฎของพัดลมนะครับแฟนลอซึ่งในส่วนเนี้ยก็จะอย่างที่บอกก็จะมีตัวแปรสัดส่วนเกี่ยวกับพัดลมน่ะก็คือเป็นพวกของขนาดของพัดลมความเร็วรอบอัตราการไหลของอากาศความดันซึ่งจะเป็นความดันสแตติกหรือว่าความดันสถิตความดันรวมความดันเคลื่อนที่หรือว่ากำลังความหนาแน่นของอากาศและก็ประสิทธิภาพการทำงานของพัดลมทุกอย่างเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องของกฎของพัดลมนะฮะอันนี้ก็ได้กล่าวไปแล้วว่าอัตราการไหลความดันกำลังของพัดลมนะฮะแต่ละส่วนก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันแล้วก็ชนิดของพัดลมก็จะมี2ประเภทก็คือ centrifugal fans แบบที่1 นะครับก็จะเป็นพัดลมหมุนที่อยู่ในส่วนที่ติดตั้งก็คือตัวนี่ตัวแกนนี่ก็จะเป็นตัวพัดลมเองเลยก็จะมี3ชนิดก็เป็น radial blade แล้วก็ forward แล้วก็ backward อันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวใบพัดนะครับถ้าเป็น forward ก็จะโน้มไปข้างหน้าแต่ว่าตัว backward ก็คือโน้มไปด้านหลังแต่ว่าทิศทางการหมุนก็คือส่วนทางกันถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็น radial ก็จะเป็นตรงๆอย่างนี้

แล้วก็ชนิดที่2ของพัดลมก็เป็น Axial Fan ก็คือตัวอากาศจะผ่านเข้าสู่ด้านหน้าพัดลมโดยตรงก็คือต้องมีการผ่านพัดลมอะฮะอย่างเช่น Propeller Fan ก็จะเป็นลักษณะนี้ก็เป็นนี้เป็น Tube Axial Fan แล้วก็ Vane Axial Fan ลักษณะก็คือขึ้นอยู่กับลักษณะการทำงานแล้วก็ที่จะออกแบบที่จะใช้พัดลมนะครับการเลือกพัดลมก็ได้กล่าวไปแล้วอย่างที่บอกก็คือมันจะมีข้อจำกัดเรื่องชนิดแล้วก็ลักษณะความเข้มข้นของสารปนเปื้อนที่เราต้องการควบคุมนะครับและทีนี้ชนิดของใบพัดอะไรเงี้ยก็จะมาเกี่ยวข้องเพราะว่าสามารถทนต่อการกัดกร่อนหรือว่าไอระเหยหรือว่าอุณหภูมิสูงได้มากน้อยแค่ไหนก็เป็นหนึ่งในปัจจัยในการเลือกเช่นกันแล้วก็เสียงดังอย่างเงี้ยพัดลมแต่ละชนิดก็จะเกิดเสียงแล้วก็ในช่วงความถี่ที่แตกต่างกันด้วยก็จะเป็นหนึ่งในข้อกำหนดที่สามารถนำมาใช้ในการเลือกพัดลมได้ส่วนข้อจำกัดทางกายภาพอื่นๆเช่นพวกขนาดแล้วก็ขนาดช่องทางเข้าของพัดลมน้ำหนักอย่างเงี้ยก็จะนำเข้ามาบวกในการเลือกพัดลมนะครับทีนี้วิธีการขับเคลื่อนของพัดลมก็เช่นกันก็คือโดยทั่วไปแหล่งพลังงานของพัดลมก็เป็นไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งใช้ในการขับเคลื่อนพัดลมมีล็อก2ลักษณะก็คือขับเคลื่อนโดยตรงก็คือใช้มอนิเตอร์ติดตั้งกับพัดลมโดยตรงข้อดีก็คือมีการขับเคลื่อนแบบนี้ก็คือจะทำให้พัดลมมีขนาดกระทัดรัดมีความเร็วรอบถูกจำกัดด้วยความเร็วของมอเตอร์ไม่สามารถปรับได้แต่อีกแบบนึงก็เป็นการขับเคลื่อนแบบที่มีสายพานขับเคลื่อนก็สามารถปรับความเร็วรอบของพัดลมได้โดยมีการปรับเปลี่ยนอัตราการขับเคลื่อนของสายพานนะฮะเอาละครับแล้วเราก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสรุปเนื้อหาแล้วก็จับประเด็นสำคัญของหน่วยที่3การระบายอากาศแบบเฉพาะที่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสำหรับในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นฝึกทำแบบฝึกหัดนะครับของหน่วยที่1หลักการและมาตรการการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับเราไปดูกันเลยว่าตัวอย่างแนวข้อสอบหรือว่าแนวโจทย์ที่จะมีการถามกันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างข้อที่1คำถามก็คือการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมคือการดำเนินมาตรการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้อยู่ในระดับใดตัว choice นะครับก็จะมีกอไก่ระดับเท่าที่พอจะทำได้ขอไข่ระดับที่ยอมรับได้ขอควายระดับที่สูงกว่ามาตรฐานงองูระดับที่สังคมยอมรับและจอจานถูกทุกข้อตามหลักทฤษฎีนะครับก็คือการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเนี่ยก็คือการดำเนินมาตรการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในการทำงานโดยใช้หลักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานลงให้ได้น้อยที่สุดหรือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะครับดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือขอไข่นะครับควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เราไปต่อกันข้อที่2เลยนะครับข้อที่2คำถามคือข้อใดเป็นความสำคัญในการควบคุมด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก็ไก่นะครับก็คือสถานที่ทำงานในสถานประกอบกิจการมีความปลอดภัยขอไข่ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพอนามัยที่ดีปราศจากความเจ็บป่วยขอควายสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับสถานประกอบกิจการงงูเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตหรือเพิ่มผลผลิตของสถานประกอบกิจการและจอจานถูกทุกข้อนะครับผมจะให้เวลานักศึกษาคิดแป๊บหนึ่งนะฮะก็คือถ้าเป็นคำตอบของข้อนี้อย่างที่บอกนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วความสำคัญในการควบคุมทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมจากโจทย์ถ้านักศึกษาจำได้ก็จะมีข้อดังต่อไปนี้เลย1 2 3 4 5นั่นพวกนี้ถ้านักศึกษาจำได้แล้วก็อ่านหนังสือไปเงี้ยสามารถทำข้อสอบได้แน่นอนคำตอบของข้อที่2ก็คือถูกทุกข้อนะครับมีครบอยู่เลยทุกข้อข้อที่3นะครับการระบายอากาศแบบทั่วไปถือเป็นหลักการควบคุมประเภทใดข้อไก่การควบคุมและป้องกันที่แหล่งกำเนิดข้อไข่การควบคุมและป้องกันที่ต้นเหตุข้อควายการควบคุมและป้องกันที่ปลายทางงองูการควบคุมและป้องกันที่ทางผ่านของอันตรายและจอจานการควบคุมและป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงานอย่าลืมนะครับเรามีการระบายอากาศ2ชนิด2แบบก็คือแบบทั่วไปและแบบเฉพาะที่คำถามตอนนี้ก็คือการระบายอากาศแบบทั่วไปถือเป็นการหลักการควบคุมประเภทใดนะครับทีนี้คำตอบก็คือการระบายอากาศแบบทั่วไปก็คือถือเป็นการควบคุมและป้องกันที่ทางผ่านของอันตรายนะครับสำหรับข้อ4ข้อใดคือข้อจำกัดของการควบคุมและป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงานก็ไก่นะครับก็คือไม่สามารถกำจัดอันตรายจาก

สถานที่ทำงานได้ขอไข่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลมีราคาแพงคอควายอุปกรณ์คุ้มครองบางชนิดอาจจะต้องอาศัยความชำนาญในการสวมใส่งองูต้องมีการดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างเหมาะสมแล้วก็จอจานถูกทุกข้อสำหรับข้อจำกัดของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับก็คือไม่สามารถหลักๆ ก็คือไม่สามารถกำจัดอันตรายจากสถานที่ทำงานได้ถ้าอุปกรณ์ทำงานนั้นล้มเหลวจะทำให้ผู้สวมใส่อุปกรณ์ได้รับสัมผัสสารอันตรายโดยทันทีดังนั้นผู้สวมใส่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่จะวิธีการใช้อย่างถูกต้องมีโปรแกรมสำหรับการเลือกใช้อุปกรณ์วิธีใช้อุปกรณ์และการดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างเหมาะสมดังโจทย์ที่กล่าวมาแล้วดังนั้นทุกข้อคือข้อจำกัดของการควบคุมและป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงานนะครับสำหรับการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยข้อ5นะครับสมชายทำการติดตั้งพรมใหม่โดยวัสดุที่ใช้ปูพื้นคือกาวและสีซึ่งสามารถทำให้เกิดไอระเหยของสารอินทรีย์นายสมชายมีโอกาสรับผลกระทบต่อระบบใดของร่างกายมากที่สุดคำตัวเลือกนะครับก็กอไก่ระบบทางเดินอาหารขอไข่ระบบการได้ยินคอควายระบบการไหลเวียนโลหิตงองูระบบทางเดินหายใจและจอจานระบบการรับสัมผัสทางผิวหนังนะครับจากโจทย์อย่างที่บอกก็คือเป็นกาวและสีก็คือทำให้เกิดการไอระเหยเกิดไอระเหยของสารอินทรีย์ดังนั้นโอกาสที่จะรับสัมผัสทางช่องทางการเดินหายใจนะครับก็คือการสูดหายใจเข้าไประหว่างทำงานเนี่ยเป็นโอกาสที่นายสมชายจะได้รับมากที่สุดมากกว่าการกินอาการกินจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเขาทำงานเสร็จแล้วเขาไม่ได้ล้างมือแล้วก็พักเที่ยงอย่างนี้ฮะแล้วก็ไปกินไปทานอาหารก็จะเกิดการรับสัมผัสทางเดินอาหารเกิดขึ้นอย่างนี้ครับข้อ6นะครับข้อใดเป็นมาตรการการควบคุมทางด้านวิศวกรรมก็ไก่การแยกอันตรายหรือกั้นส่วนที่เป็นอันตรายข้อไข่การทดแทนโดยการเปลี่ยนวัตถุหรือสารที่มีอันตรายมากด้วยสารที่มีอันตรายน้อยกว่าข้อควายการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตเพื่อควบคุมอันตรายงองูการระบายอากาศเพื่อลดการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนในอากาศจอจานถูกทุกข้อคำตอบนะครับก็คือทุกข้อที่กล่าวมาเป็นมาตรการการควบคุมทางด้านวิศวกรรมทั้งหมดเลยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าข้อสอบจริงๆจะเป็นคำถามที่เป็นถูกทุกข้อจะถูกนะครับทีนี้ข้อ7ข้อใดเป็นตัวอย่างการควบคุมโดยใช้มาตรการการควบคุมทางด้านวิศวกรรมในโรงงานผลิตสารเคมีตัวเลือกนะครับก็ไก่ใช้ระบบปิดในกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมีและลดการสัมผัสของผู้ปฏิบัติงานขอไข่การล้างทำความสะอาดถังบรรจุสารเคมีหลังเวลาเลิกงานเงาะคอควายให้ความรู้และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีงองูเน้นการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลโดยจัดหาอ่างล้างมือฝักบัวที่ล้างตาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ชำระล้างเมื่อมีการเกิดเหตุนะครับจอจานติดตามตรวจวัดปริมาณสารเคมีในอากาศอย่างที่บอกการควบคุมทางด้านวิศวกรรมในโรงงานผลิตสารเคมีคำตอบที่ถูกต้องก็คือกอไก่นะครับเป็นการใช้ระบบปิดในกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันการกระจายของสารเคมีและลดการสัมผัสของผู้ปฏิบัติงานเอาละครับก็จบไปแล้วสำหรับแบบฝึกหัดของหน่วยที่1 นะครับจากนี้ไปก็จะเป็นการทำแบบฝึกหัดของเนื้อหาในหน่วยที่2 นะครับซึ่งมีชื่อว่าการระบายอากาศทั่วไปเรามาดูโจทย์กันเลยนะครับการระบายอากาศหมายถึงตัวเลือกนะครับกอไก่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดมลพิษขอไข่การนำอากาศออกจากบริเวณที่มีมลพิษคอควายวิธีการควบคุมสิ่งแวดล้อมการทำงานโดยอาศัยหลักการไหลของอากาศงองูการทำให้กำจัดเหตุรำคาญที่เกิดจากกลิ่นไม่พึงประสงค์จอจานถูกทุกข้ออย่างที่บอกนะครับการระบายอากาศความสามารถนิยามการคำว่าการระบายอากาศได้อย่างกว้างๆก็คือวิธีการควบคุมสิ่งแวดล้อมการทำงานโดยอาศัยหลักการไหลของอากาศนะครับดังนั้นข้อที่ถูกต้องของข้อ1 นี้ก็คือคอควายนะครับวิธีการควบคุมสิ่งแวดล้อมการทำงานโดยอาศัยหลักการไหลของอากาศสำหรับข้อที่2ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์โดยตรงของการระบายอากาศเน้นที่คำว่าไม่ใช่นะครับ
ตัวเลือกก็คือก๊อก

ไก่ดักเก็บวัสดุที่ฟุ้งกระจายกลับมาใช้ใหม่ขอไข่ป้องกันมิให้เกิดภัยและการระเบิดคอควายควบคุมระดับสิ่งปนเปื้อนในอากาศงองูควบคุมความร้อนและความชื้นจอจานการทำให้ความกดอากาศในพื้นที่ลดลงสำหรับคำตอบนะครับก็คือข้อจอจานเป็นการทำให้ความกดอากาศในพื้นที่ลดลงซึ่งไม่เกี่ยวกับประโยชน์โดยตรงของระบบระบายอากาศนะครับสำหรับข้อที่3อากาศมีส่วนประกอบของสารใดมากที่สุดถ้านักศึกษายังจำตารางแล้วก็องค์ประกอบของอากาศบริสุทธิ์ได้นะครับก็สามารถตอบคำถามนี้ได้ตัวเลือกก็คือกไก่ไนโตรเจนขอไข่ออกซิเจนคอควายอาร์กอนงองูคาร์บอนไดออกไซด์จอจานไฮโดรเจนครับทีนี้เรากลับไปดูที่ตารางนะครับก็จะเห็นว่าที่หัวตารางตัวที่มีองค์ประกอบเยอะที่สุดของอากาศตามธรรมชาตินะครับก็คือสารไนโตรเจนดังนั้นข้อที่3นี้ก็คือตอบกไก่นะครับไนโตรเจนสำหรับข้อที่4ข้อใดเป็นข้อจำกัดของการระบายอากาศแบบทำให้เจือจาง ข้อไก่ปริมาณมลพิษที่ถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดต้องมีปริมาณน้อยขอไข่มลพิษที่จะควบคุมนั้นควรจะมีความเป็นพิษต่ำขอควายอัตราการเกิดและเข้าปนเปื้อนกับอากาศของมลพิษควรจะคงที่คำว่าอัตราการเกิดและเข้าปนเปื้อนกับอากาศหมายถึงว่าอัตราการระเหยของอากาศในบ่อสารเคมีหรือว่าตัวสารเคมีเองมีการระเหยเกิดขึ้นและเข้าผสมกับอากาศนะครับควรจะมีอัตราที่คงที่งองูผู้ปฏิบัติงานจะต้องอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดมลพิษในระยะห่างที่เพียงพอจอจานถูกทุกข้อสำหรับข้อ4นี้นะครับทุกอย่างที่กล่าวมาเป็นข้อจำกัดของการใช้ระบบระบายอากาศแบบทำให้เจือจางหรือแบบทั่วไปจะขอให้เน้นก็คือข้อ1ก็คือปริมาณมลพิษที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยต้องมีปริมาณน้อยแล้วก็ความเป็นพิษต้องอยู่ในระดับต่ำแล้วก็อัตราการเกิดแล้วก็การผสมเข้ากับอากาศในบรรยากาศบริเวณนั้นเนี่ยจะต้องคงที่และตัวผู้ปฏิบัติงานเองจะต้องอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดในระยะห่างที่เพียงพอเพื่อที่จะทำให้ระดับความเข้มข้นของอากาศต่ำกว่ามาตรฐานเมื่อถึงตัวผู้ปฏิบัติงานแล้วนะครับดังนั้นข้อ4ข้อนี้ก็คือต้องตอบทุกข้อตอบว่าถูกทุกข้อนะครับสำหรับข้อ5นะครับการระบายอากาศโดยวิธีทำให้เจือจางเพื่อป้องกันอัคคีภัยและการระเบิดจะต้องควบคุมให้ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศต่ำกว่าค่าใด ตัวเลือกนะครับกอไก่ก็คือ OEL Occupational Exposure Limits นะครับนักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าใจตัวย่อ นี้อยู่แล้วแต่ว่าผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงขอไข่ก็คือ TLV ก็คือ Threshold Limit Values นะครับก็คือแล้วก็ขอควาย LEL Lower Explosion Limits นะครับงองู Flash Point และจอจาน Fire Point นะครับสำหรับคำตอบก็คือในข้อนี้ก็คือตัวค่า LEL นะครับก็คือเป็นค่าต่ำสุดที่จะทำให้สารเคมีจุดติดไฟได้หรือว่าเกิดการระเบิดได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแบบฝึกหัดของหน่วยที่2เรามาต่อกันในแบบฝึกหัดของหน่วยที่3นะครับซึ่งมีชื่อเรื่องว่าซึ่งมีชื่อหน่วยว่าการระบายอากาศแบบเฉพาะที่นะครับข้อโจทย์จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยนะครับข้อที่1นะครับการระบายอากาศเฉพาะที่หรือว่า local exhaust ventilation หมายถึงก็ไก่การจำกัดปริมาณสารเคมีในอากาศเฉพาะบริเวณที่กฎหมายกำหนดขอไข่การนำสารปนเปื้อนที่กำลังเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิดสู่สิ่งแวดล้อมการทำงานไปกำจัดก่อนปล่อยอากาศสะอาดออกสู่บรรยากาศภายนอกมันจะมีคีย์เวิร์ดสั้นๆๆๆๆอันนี้อาจารย์ต้องอ่านให้ดีนะฮะขอควายการติดตั้งระบบระบายอากาศในห้องทำงานงองูการเปิดหน้าต่างบริเวณที่มีการเชื่อมโลหะและข้อจอจานถูกทุกข้อตามคำนิยามนะครับในเรื่องของหลักการระบายอากาศเฉพาะที่การระบายอากาศเฉพาะที่เนี่ยหมายถึงการนำสารปนเปื้อนที่กำลังเคลื่อนที่จากแหล่งซึ่งส่วนใหญ่มาจากกระบวนการผลิตนะครับสู่ที่จะออกมาสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งแวดล้อมการทำงานไปกำจัดก่อนการปล่อยอากาศสะอาดออกสู่บรรยากาศภายนอกโดยมีการออกแบบให้มีการรวบรวมสารปนเปื้อนที่แหล่งหรือว่าใกล้กับแหล่งของสารนั้นก่อนที่สารจะฟุ้งกระจายหรือระเหยสู่อากาศในระดับการหายใจของผู้ปฏิบัติงานดังนั้นแล้วเนี่ยคำถามนี้คำตอบก็คือขอไข่นะครับก็คือการนำสารปนเปื้อนที่กำลังเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดสู่สิ่งแวดล้อม

เนี่ยไปกำจัดก่อนปล่อยอากาศสะอาดออกสู่บรรยากาศภายนอกนะครับสำหรับข้อที่2ระบบระบายอากาศเฉพาะที่ประกอบด้วยอะไรบ้างถ้าตั้งใจฟังก็น่าจะตอบได้นะครับก็คือตัวเลือกก็จะมีฮูดมีระบบท่อมีคอควายเครื่องทำความสะอาดอากาศงองูพัดลมและจอจานถูกทุกข้อนะครับอย่างข้อนี้ก็คือตัวระบบระบายอากาศเฉพาะที่เนี่ยหลักๆประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันก็คือฮูดระบบท่อแล้วก็พัดลมแต่ว่าถ้ามีเครื่องทำความสะอาดอากาศด้วยก็จะยิ่งดีทำให้อากาศที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศภายนอกก็จะสะอาดขึ้นดังนั้นข้อนี้ตอบว่าถูกทุกข้อนะครับสำหรับข้อ3ความสูญเสียหรือพลังงานที่ใช้ในการทำให้อากาศเคลื่อนที่ในระบบระบายอากาศเฉพาะที่นั้นประกอบด้วยข้อไก่ความสูญเสียจากการทำให้อากาศเคลื่อนที่เข้าฮูดข้อไข่ความสูญเสียในท่อข้อควายความสูญเสียที่อุปกรณ์ทำความสะอาดอากาศงองูข้อ1และข้อ2ถูกจอจานมันไม่ใช่ข้อ1ข้อ2สิงองูต้องเป็นข้อกอไก่และข้อขอไข่ถูกจอจานข้อกอไก่ข้อขอไข่และข้อคอควายถูกนะครับทีนี้หลักการระบายอากาศเฉพาะที่นะครับก็คือโดยทั่วไปเนี่ยระบบระบายอากาศเฉพาะที่จะประกอบด้วย4ส่วนสำหรับคำตอบของข้อที่3นะครับเรื่องความสูญเสียหรือพลังงานที่ใช้ในการทำให้อากาศเคลื่อนที่ในระบบระบายอากาศเฉพาะที่นั้นก็จะประกอบด้วยข้อจอจานนะครับประกอบด้วยทั้ง3ข้อเลยกอไก่ขอไข่และข้อควายก็เป็นกอไก่ก็คือความสูญเสียจากการทำให้อากาศเคลื่อนที่เข้าฮูดขอไข่ก็คือความสูญเสียภายในท่อขอควายก็เป็นความสูญเสียที่อุปกรณ์ทำความสะอาดอากาศนะครับแล้วมาต่อกันที่ข้อ4นะครับCanopy หรือว่า receiving hood เนี่ยนะครับนิยมใช้ในการในกระบวนการผลิตประเภทใดก็ไก่นะครับกระบวนการบรรจุสารเคมีลงหลอดทดลองขอไข่กระบวนการหลอมโลหะขอควายกระบวนการขัดสีพลาสติกงองูกระบวนการเชื่อมโลหะและจอจานกระบวนการเติมน้ำกลั่นในหม้อน้ำจำได้หรือเปล่าครับว่า Canopy หรือว่า receiving hood เนี่ยเป็น hood ลักษณะใดและต้องการใช้กับกระบวนการผลิตประเภทใดสำหรับข้อนี้อ๋อนี่มีรูปให้ดูด้วยนะครับอย่าลืมนะครับก็คือสารปนเปื้อนที่ลอยขึ้นจากกระบวนการผลิตที่ร้อนก็คือจะเป็นตัวที่รอรับตัวสารเคมีหรือว่าไอระเหยจากด้านบนนะครับก็มีความอัตราการไหลต่ำๆอัตราการดูดต่ำๆนะฮะเพราะว่าตัวสารเคมีมันไหลอยู่แล้วสำหรับข้อนี้ก็จะตอบที่ขอไข่นะครับกระบวนการหลอมโลหะเพราะว่ามีความร้อนที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการระเหยของตัวไอโลหะนะครับสำหรับข้อ5ข้อสุดท้ายนะครับจากรูปนะครับเป็นการระบายอากาศเฉพาะที่แบบใดรูปนี้ฉายซ้ำมากเพราะว่าในตอนที่เราได้พูดคุยกันเรื่องตัวเนื้อของเนื้อหาก็มีการพูดคุยมากพอสมควรก็ไก่นะครับก็คือการระบายอากาศแบบครอบปิดแหล่งกำเนิดข้อไข่การระบายอากาศแบบคาโนปี้ข้อการระบายอากาศจากด้านข้างงองูการระบายอากาศแบบผลักดึงและจอจานการระบายอากาศแบบตะแกรงนะครับจากรูปสามารถตอบได้เลยนะฮะก็คือคำตอบก็คือข้ององงูนะครับเป็นการระบายอากาศแบบผลักดึงจากที่เห็นก็คือจะมีฝั่งที่ผลักหัวเป่าลมติดตั้งก็คือมีการผลักอากาศผลักไอระเหยที่ปนเปื้อนเนี่ยเข้าสู่ฮูดทางด้านนี้นะฮะเป็นการผลักและดึงเกิดขึ้นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแบบฝึกหัดสำหรับหน่วยที่1 2และ3ก็หวังว่านักศึกษาทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ที่สนใจทุกคนก็คือรับชมตัวเนื้อหาสาระจับประเด็นแล้วก็กลับมาทำแบบฝึกหัดหลังจากนี้ก็ขอให้นักศึกษาไปกลับไปอ่านเอกสารประกอบชุดวิชา54128เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: ือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนเนี่ยกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

ากวันนี้เราสามารถเชื่อมต่อทุกความคิดและส่งผ่านความรู้ถึงกันได้เสมือนหนึ่งท้องฟ้าเดียวกันมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ร้อยใจผู้คนกว่า5ทวีปเข้าไว้ด้วยกันจะใกล้หรือไกลเราสามารถเรียนรู้และสัมผัสถึงกันได้ด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กับชีวิตทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทัดเทียมกันด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยและร่วมพัฒนาระบบการศึกษาของชาติมากกว่า3ทศวรรษแสงเทียนเล่มแรกได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยเอกสารการสอนอันเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยล้อมรวมกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มชนและได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสทั้งผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษาการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปได้เรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติการเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเกือบ 400,000 คน 3 ทศวรรษที่เราหยัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันด้วยอัตลักษณ์ของมสท.ผูกพันด้วยมิตรภาพระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์โดยถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ One Stop Service ลืมความโดดเดี่ยวและสนุกไปกับกิจกรรมของชมรมนักศึกษาต่างๆวันนี้เรามีรุ่นพี่ที่พร้อมจับมือเราไปสู่ความสำเร็จด้วยกิจกรรมบัณฑิตอาสาคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิต

0: การเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าเรียนยังมีความสุขจบยังมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: โรคนี้รักษาหาย
1: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
3: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
4: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
5: เรียนมสท.ดีอย่างไร
6: ผมคิดว่าเรื่องความรู้เนี่ยมันมาใหม่เสมอนะครับแล้วก็ในการทำงานทุกวันนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ผมพบเจอว่าจะเป็นความรู้องค์รวมครับก็คือเป็นเรื่องของตัวสหวิทยาการความรู้ด้านเดียวนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีครับถ้ามีความรู้ในเชิงลึกแต่ผมมองว่าในการที่ไปช่วยบุคคลอื่นให้ความรู้บุคคลอื่นถ้าเรามีความรู้ในหลายด้านก็สามารถที่ประยุกต์ใช้ได้ดีมากขึ้นก็ตั้งใจเรียนเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆแล้วก็ที่ผมเลือกมสทนั้นก็เพราะว่ามสทเนี่ยเปิดโอกาสให้เราสามารถทำงานไปด้วยเรียนไปได้โดยง่ายครับแล้วก็มีช่องทางมีสื่อต่างๆให้เราศึกษาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาก็ศึกษามสทมาตั้งแต่ปี2543ครับก็เกือบ20ปีแล้วก็ได้นำความรู้จากนี่ไปใช้ประกอบการทำงานตลอดมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ

ุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาขอต้อนรับเข้าสู่การสอนเสริมชุดวิชา32324การสอบบัญชีการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในนะครับครั้งที่1นะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นการบรรยายสรุปประเด็นสำคัญนะครับในหน่วยที่1นะครับแนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชีนักศึกษาจะได้ทราบถึงภาพรวมนะของการสอบบัญชีนะครับงานอื่นๆที่ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติรวมทั้งวิชาชีพตรวจสอบบัญชีด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในหน่วยที่1นะครับแนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชีนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนนะครับตอนที่ 1.1 การสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่นจริงๆการสอบบัญชีก็เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ให้ความเชื่อมั่นนอกจากนี้ยังมีงานให้ความเชื่อมั่นอื่นนะครับตอนที่ 1.2 ก็จะพูดถึงกฎหมายและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชีนะครับซึ่งในประเทศไทยเราและในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีกฎหมายนะและสถาบันที่มากำกับดูแลวิชาชีพสอบบัญชีนะครับแล้วก็ในตอนสุดท้าย 1.3 เรื่องจรรยาบรรณและการบริหารคุณภาพของวิชาชีพสอบบัญชีเรื่องจรรยาบรรณ

หรือข้อกําหนดความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเป็นสอบบัญชีก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับรวมทั้งงานสอบบัญชีเนี่ยเป็นงานบริการงั้นการบริหารคุณภาพของวิชาชีพสอบบัญชีก็เป็นสิ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ผลงานของผู้สอบบัญชีนะครับในตอนแรกนะครับตอนที่ 1.1 พูดถึงการสอบบัญชีและงานเทสความเชื่อมั่นก็จะแบ่งออกเป็นย่อยนะครับเรื่องแรกก็คือการสอบบัญชีและงานตรวจสอบงบการเงินนะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นแม่บทสำหรับงานเทสความเชื่อมั่นและงานบริการเกี่ยวเนื่องนะครับเรื่องที่3ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและเรื่องที่4นะครับการสื่อสารของผู้สอบบัญชีกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและผู้บริหารของกิจการนะผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลนี่เราเรียกว่าโดชาร์ตวิดนะกัฟเวอร์เนอร์นะ TWCG นะครับผู้บริหารก็คือผู้เป็นตัวแทนขององค์กรนะที่เป็นผู้รับมอบจากหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้นสังกัดนะครับมาดูเรื่องแรกนะครับก่อนอื่นก็พูดถึงความหมายของการสอบบัญชีก่อนนะครับการสอบบัญชีนี่ก็เป็นกระบวนการนะเป็น process ของการรวบรวมหลักฐานแล้วก็ประเมินหลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศก็คือเรื่องข้อมูลนั้นครับกับเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้แล้วก็สื่อสารผลลัพธ์ให้กับผู้ใช้ที่สนใจในโดยมีผู้มีความรู้ความสามารถและมีความอิสระซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถและมีความอิสระนี้ก็คือผู้สอบบัญชีนั่นเองนะครับสรุปได้ว่าการสอบบัญชีก็จะเกี่ยวข้องกับ3สิ่งนะครับสิ่งแรกก็คือตัวผู้สอบบัญชีก็คือผู้ประกอบวิชาชีพอิสระที่ให้บริการแก่สาธารณะในด้านการตรวจสอบงบการเงินนะครับก่อนที่งบการเงินจะออกไปเผยแพร่ก็ต้องผ่านการตรวจสอบตัวผู้สอบบัญชีก่อนนะครับสิ่งที่2ก็คือการปฏิบัติงานของตัวผู้สอบบัญชีเนี่ยต้องเป็นกระบวนการรวบรวมแล้วก็ประเมินหลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศหรืองบการเงินกับเกณฑ์หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินส่วนการปฏิบัติงานตรวจสอบนั้นก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเอาไว้นะครับและสุดท้ายก็คือการสื่อสารผลลัพธ์ก็ออกไปรูปของรายงานของผู้สอบบัญชีนะครับอันนี้ก็เป็น3สิ่งที่อยู่ในความหมายของการสอบบัญชีนะครับวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชีหรือการตรวจสอบงบการเงินก็เพื่อจะเพิ่มระดับความเชื่อมั่นของผู้ใช้งบการเงินที่มีต่องบการเงินคือผู้ทําบัญชีเนี่ยจะทํางบการเงินมาแล้วนะก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่เนี่ยเพื่อจะสร้างเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งบการเงินว่างบการเงินที่ผู้ทําบัญชีจัดทําขึ้นมาเนี่ยถูกต้องตามที่ควรนะผู้สอบบัญชีก็ต้องมาตรวจสอบแล้วก็แสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินว่าได้จัดทำขึ้นในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งแต่เดิมเรียกว่ามาตรฐานการบัญชีนะครับว่าเป็นไปตามมาตรฐานจริงหรือไม่อย่างไรนะครับความแตกต่างระหว่างการสอบบัญชี auditing กับการบัญชี accounting เนี่ยคือผู้ปฏิบัติงานถ้าเป็นสอบบัญชีเราเรียกว่าผู้สอบบัญชีนะแต่ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านการบัญชีเรียกว่าผู้ทำบัญชีหรือนักบัญชีนะครับส่วนการปฏิบัติงานสอบบัญชีก็ต้องเป็นไปอย่างอิสระแล้วก็เป็นไปตามเป็นการรวบรวมหลักฐานนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนข้อสรุปของตนนะว่างบการเงินที่ตนตรวจสอบถูกต้องหรือไม่เพียงใดส่วนการบัญชีการปฏิบัติงานก็จะเป็นบัญชีการเงินก็จะเป็นวงจรบัญชีนะเริ่มแต่เอกสารจนกระทั่งจัดทำงบการเงินออกมาส่วนมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องที่3เนี่ยการสอบบัญชีก็จะมีมาตรฐานการสอบบัญชีผู้สอบบัญชีต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีขณะที่ผู้ทำบัญชีก็จะมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือแต่ก่อนเรียกว่ามาตรฐานการบัญชีเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินวัตถุประสงค์ของกระบวนการเนี่ยครับก็จะแยกวัตถุประสงค์ว่าการทำบัญชีเนี่ยเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับข้อมูลในงบการเงินนะครับส่วนการบัญชีก็เป็นการจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อผู้ใช้งบการเงินนะครับในกระบวนการสิ่งป้อนนำเข้านะครับของการสอบบัญชีก็คือหลักฐานนะหลักฐานนะอาจจะเริ่มจากงบทดลองนะหลักฐานต่างๆที่ได้จากการปฏิบัติงานสอบบัญชีนะครับส่วนการบัญชีเนี่ยสิ่งนำเข้าก็คือรายการค้าหรือเอกสารทางบัญชีนะเพื่อจะนำไปบันทึกบัญชีการประมวลผลของการสอบบัญชีก็คือการรวบรวมแล้วก็ประเมินหลักฐานนะแล้วก็ต้องใช้ดุลยพินิจเยี่ยมผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ยในการพิจารณาว่าหลักฐานที่ได้มาเนี่ยนำไปสู่ข้อสรุปความเห็นได้ไหมนะส่วนทางด้านการบัญชีการประมวลผลก็คือวงจรบัญชีเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์รายการค้าการบันทึกรายวันผ่านไปแยกประเภทจะทำงบทดลองจะทำงบการเงินอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนสิ่งนำออกหรือเอาท์พุตนะของการสอบบัญชีก็คือตัวรายงานของผู้สอบบัญชีส่วนการบัญชีสิ่งที่นำออกก็คืองบการเงินนะครับงั้นรายงานของผู้สอบบัญชีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นใบปะหน้าหรือเป็นเอกสารนำก่อนที่ผู้ใช้งบการเงินจะต้องอ่านรายงานผู้สอบบัญชีก่อนนะเพื่อให้ทราบว่าผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินแล้วมีความเห็นอย่าง

ไรก่อนที่จะไปใช้ข้อมูลในงบการเงินที่นักบัญชีจัดทำขึ้นนะครับกระบวนการสอบบัญชีเนี่ยจริงๆก็จะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับก็เหมือนกับการปฏิบัติงานทั่วไปคือต้องมีการวางแผนงานตรวจสอบก่อนนะครับซึ่งรายละเอียดจะอยู่ในหน่วยที่2นะครับแล้วก็มีการปฏิบัติงานตรวจสอบนะก็คือลงมือทำนะครับอยู่ในที่3ถึง5แล้วก็การเสร็จสิ้นงานตรวจสอบก็คือสรุปผลนะออกมาเป็นรายงานเนี่ยก็อยู่หน่วยที่5และ6นะครับ5และ6งั้นหลังจากหน่วยที่1ที่ผมบรรยายสรุปวันนี้เนี่ยหน่วยที่2 3 4 5 6เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการของการสอบบัญชีนะมีการวางแผนการปฏิบัติงานและการเสร็จสิ้นงานตรวจสอบนะครับงานตรวจสอบงบการเงินงบการเงินต้องรับการตรวจสอบงบการเงินที่ต้องรับการตรวจสอบเนี่ยจะจัดโดยผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีก็คือผู้บริหารของกิจการมีหน้าที่จัดทำงบการเงินตามพรบการบัญชีพ.ศ.2543นะกำหนดให้ผู้บริหารเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีแต่จริงๆผู้บริหารเนี่ยเขาก็ทำบัญชีไม่ได้หรอกนะครับเป็นผู้มีหน้าที่ก็จะให้ผู้ทำบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติเนี่ยจบบัญชีมาเนี่ยเป็นผู้จัดทำงบให้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลโดดชาร์ตวิทกัวเนอร์นะมีหน้าที่กำกับควบคุมผู้บริหารอีกทีหนึ่งส่วนการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินเนี่ยก็เป็นการให้ความเชื่อมั่นนั่นเองนะครับเรื่องที่สองนะครับแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นและงานบริการเกี่ยวเนื่องงานที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าก็มีงานสอบบัญชีก็คืองานตรวจสอบงบการเงินนอกจากการตรวจสอบงบการเงินซึ่งกฎหมายบังคับแล้วเนี่ยก็จะมีงานสอบทานงบการเงินส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะเป็นบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ที่ออกงบการเงินรายไตรมาสทุกๆ3เดือนเนี่ยบริษัทที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะออกงบรายไตรมาสนะครับไม่ใช่งบประจำปีถ้างบประจำปีเราเรียกว่าตรวจสอบงบการเงินนะครับถ้ารายไตรมาสก็มีการสอบทานงบการเงินนะครับแล้วก็มีงานให้ความเชื่อมั่นอื่นๆที่ไม่ใช่งานตรวจสอบงบการเงินและงานสอบทานงบการเงินอันนี้เรียกว่างานที่ให้ความเชื่อมั่นแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นเนี่ยก็เป็นกรอบแนวคิดเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของวิชาชีพสอบบัญชีสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่นนั่นเองนะครับแม่บทนี้ก็จะเป็นกรอบนะให้กับพวกมาตรฐานของงานที่ให้ความเชื่อมั่นต่างๆแต่ไม่สามารถจะไปหักล้างหรือยกเลิกตัวมาตรฐานวิชาชีพสำหรับงานที่ความเชื่อมั่นที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะได้นะครับส่วนงานบริการเกี่ยวเนื่องเนี่ยเป็นงานที่ไม่ได้ความเชื่อมั่นนะครับเช่นงานที่ตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันงานรวบรวมข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นงานบริการเกี่ยวเนื่องซึ่งผู้สอบบัญชีสามารถจะให้ได้แต่เป็นงานที่ไม่ได้ความเชื่อมั่นใดๆนะครับมาตรฐานการบริหารคุณภาพนะก็คือสามารถที่จะครอบคลุมทั้งแม่บทนะจะครอบคลุมทั้งแม่บทสำหรับงานที่ความเชื่อมั่นแล้วก็งานบริการเกี่ยวเนื่องโดยมีมาตรฐานกำกับดูแลนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าผลงานของผู้ปฏิบัติงานก็คือผู้สอบบัญชีเนี่ยมีคุณภาพนะก็ต้องมีมาตรฐานการบริหารคุณภาพเนี่ยมากำกับดูแลนะเราเรียกว่า TSQM นะ TSQM นะครับการที่ไม่อยู่ในการกำกับดูแลของมาตรฐานเช่นงานให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำพวกคอนซัลเทชั่นหรือคอนซัลติ้งต่างๆงานด้านภาษีอากรงานบริการอื่นๆอันนี้ผู้สอบบัญชีก็สามารถให้บริการได้นะครับแต่เป็นงานที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กำกับดูแลของมาตรฐานนะไม่อยู่ภายใต้กำกับดูแลของมาตรฐานการบริหารคุณภาพนะครับเนื้อหาของแม่บทสำหรับงานเทียบความเชื่อมั่นนะก็จะมีอยู่6เรื่องตั้งแต่คำจำกัดความประเภทของงานขอบเขตของแม่บทเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนตอบรับงานแล้วก็องค์ประกอบของงานรวมทั้งเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องที่3นะครับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแต่เดิมเนี่ยมีความเข้าใจผิดว่าผู้สอบบัญชีเนี่ยไปตรวจสอบงบการเงินก็จะพบการทุจริตก็คือจับการทุจริตได้นะไปตรวจจับการทุจริตซึ่งความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวเรื่องนี้ก็มีมาตรฐานรหัส TSA 240เนี่ยกำหนดว่าผู้สอบบัญชีเนี่ยมีหน้าที่แสดงความเห็นต่องบการเงินว่างบการเงินเนี่ยไม่ได้แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดนะครับแต่เราไม่มีหน้าที่ไปตรวจจับการทุจริตโดยตรงนะถ้าการทุจริตนั้นมันส่งผลกระทบต่องบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบทําให้งบการเงินเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะก็คือมันแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอย่างนี้ผู้สอบบัญชีก็จะแสดงความเห็นไว้นะครับการทุจริตในแง่ของการสอบบัญชีก็จะมี2ประเภทประเภทแรกคือการจัดทํารายงานทางการเงินที่ทุจริตก็คือจัดทําข้อมูลในงบการเงินผิดพลาดน
ซึ่งมาจากการทุจริตนะหรือประเภทที่2ก็คือการใช้สินทรัพย์ในทางที่ไม่เหมาะสมนะเอาสินทรัพย์ของกิจการไปใช้ในทางที่ไม่สมไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของกิจการแต่เพื่อประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ทุจริตนะมีการยักยอกทรัพย์สินอย่างนี้หรือไปใช้ในทางที่ไม่สุจริตนะครับผู้บริหารเนี่ยภายใต้การกำกับดูแลของผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเนี่ยมีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงนะในการป้องกันและตรวจจับการทุจริตไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีนะครับผู้สอบบัญชีจะรับผิดชอบก็ต่อเมื่อการทุจริตข้อผิดพลาดนั้นมันมีผลกระทบต่องบการเงินนะครับความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะผู้สอบบัญชีก็แสดงความเห็นต่องบการเงินว่าไม่ได้แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงซึ่งเป็นผลจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับนะคือถ้ากิจการลูกค้าที่เราไปตรวจสอบเนี่ยมีการกระทำผิดกฎหมายนะเราก็จะเพียงผู้สอบบัญชีก็จะแสดงความเห็นต่องบการเงินฉันจะดูว่าการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อก่อให้เกิดข้อผิดพลาดหรือการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงในงบการเงินหรือไม่นะครับอันนี้เราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือข้อกำหนดของกฎหมายทั่วๆไปกับข้อกำหนดของกฎหมายเฉพาะซึ่งบังคับใช้เฉพาะกิจการที่เราตรวจสอบซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่ของราชการนะที่กำกับดูแลโดยเฉพาะนะครับผู้บริหารภายใต้การกำกับดูแลของผู้มีหน้าที่กำกับดูแลก็มีหน้าที่รับผิดชอบให้เกิดการดำเนินงานของกิจการเนี่ยเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับต่างๆรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลและการรายงานในงบการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมายด้วยนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหารภายใต้การกำกับดูแลของผู้มีหน้าที่กำกับดูแลนะครับเรื่องที่4นะครับก็คือการสื่อสารของผู้สอบบัญชีไปยังผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและผู้บริหารนะฮะผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลก็หมายถึงผู้บริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบออดิตคอมมิตตี้นะที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการรายงานทางการเงินและก็การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายนะตามมาตรฐานการสอบบัญชี TSA 2260นะครับผู้มีหน้าที่กำกับดูแลเนี่ยถ้าเป็นหน่วยงานเล็กๆหรือเป็นองค์กรเล็กๆเนี่ยก็อาจจะเป็นหมายถึงผู้บริหารเลยคือทำทั้งเป็นผู้บริหารด้วยแล้วก็เป็นผู้มีหน้าที่กำกับดูแลด้วยแต่ถ้าเป็นบริษัทมหาชนขนาดใหญ่หรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคณะกรรมการบริหารเนี่ยอาจจะมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบนะเป็นออดิตคอมมิตตี้เนี่ยทำหน้าที่ในกำกับดูแลอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเรื่องที่ผู้สอบบัญชีต้องสื่อไปยังผู้มีหน้าที่กำกับดูแลหรือว่าผู้บริหารเนี่ยก็มีหลายเรื่องนะครับเช่นความรับผิดชอบและความอิสระของตัวผู้สอบบัญชีเรื่องการตรวจสอบงบการเงินไม่ได้ปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กำกับดูแลยังไงผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กำกับดูแลก็ยังต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินนะครับไม่ได้เป็นปลดเปลื้องและภาพรวมและขอบเขตของช่วงเวลาของการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้ว่าเราจะตรวจในช่วงไหนอย่างไรนะความเสี่ยงที่มีระยะสำคัญที่พบจากการตรวจสอบเราก็จะสื่อสารรายงานให้ผู้มีหน้าที่กำกับดูแลและผู้บริหารได้รับทราบรวมทั้งเรื่องสำคัญที่พบจากการตรวจสอบนะครับกระบวนการสื่อสารและเอกสารหลักฐานที่ก็คือกระดาษทำการที่ผู้สอบบัญชีต้องจัดเก็บเนี่ยก็จะมีรูปแบบของการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรนะอาจจะมีวาจาแต่ส่วนใหญ่มักจะทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะก็ช่วงเวลาของการสื่อสารก็อาจจะทุกครั้งที่มีการประชุมนะโดยบางครั้งอาจจะไม่ให้ผู้บริหารเข้ามาเกี่ยวอยู่ในห้องประชุมด้วยก็ได้เฉพาะจะสื่อสารกับผู้มีหน้าที่กำกับดูแลถ้าเรื่องนั้นน่ะมันมีความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารนะและความเพียงพอของกระบวนการสื่อสารก็ต้องมีกระบวนการอย่างเพียงพอนะครับในการสื่อสารของผู้สอบบัญชีกับผู้บริหารของกิจการเนี่ยตามมาตรฐาน265เนี่ยเกี่ยวกับข้อบกพร่องของการคู่วินัยที่มีเนื้อสำคัญอย่างเป็นรายละอักษรคือก่อนที่ผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบงบการเงินเนี่ยผู้สอบบัญชีก็จะไปศึกษาแล้วก็ไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในถ้าการคู่วินัยมีจุดอ่อนอันเป็นสาระสำคัญเนี่ยหรือมีข้อบกพร่องเนี่ยผู้สอบบัญชีก็จะมองถึงผลกระทบที่มีต่องบการเงินนะแล้วก็จะแจ้งเรื่องนี้ให้กับผู้บริหารของกิจการได้รับทราบเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขนะครับในตอนที่ 1.2 นะครับกฎหมายและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีก็จะมีกฎหมายและฉบับเรื่องนี้เราในตอนนี้เราจะแบ่งเป็น3เรื่องเรื่องแรกก็คือพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีคือพรบ.วิชาชีพบัญชีพ.ศ. 2547กับวิชาชีพสอบบัญชีซึ่งเป็นงานด้านหนึ่งในพรบ.วิชาชีพบัญชีนะครับเรื่องที่2ก็กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชีที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เรื่องที่3ก็คือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชีในต่างประเทศนะครับมาดูเรื่องแรกนะครับพรบ.วิชาชีพบัญชีพ.ศ. 2547เนี่ยก็จะประกอบด้วย9หมวดนะตัวกฎหมายนะครับแล้วก็มี1บทเฉพาะการเริ่มตั้งแต่หมวด1
สภาวิชาชีพบัญชีนะก็จะเป็นหน่วยงานกำกับดูแลนะออกใบอนุญาตให้กับผู้สอบบัญชีนะใน

ภาก็จะมีสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีก็มีอยู่4ประเภทนะครับมีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีทําหน้าที่บริหารสภานะมีคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีทําหน้าที่กําหนดมาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินนะที่จะให้ผู้ทําบัญชีถือปฏิบัตินะครับมีหมวด6หมวด5การควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีผู้ที่จะเป็นผู้สอบบัญชีต้องได้รับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีเป็นการควบคุมนะขณะเดียวกันผู้ทําบัญชีนะก็มีการควบคุมการประกอบวิชาชีพด้านการทําบัญชีซึ่งผู้ทําบัญชีก็ต้องขึ้นทะเบียนไว้หรือเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีนะครับหมวด7ก็จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสมาชิกรวมทั้งผู้สอบบัญชีแล้วก็ผู้ทําบัญชีเนี่ยต้องรักษาจรรยาบรรณตามที่สภาวิชาชีพกําหนดส่วนหมวดที่8เป็นการกํากับดูแลโดยคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีเนี่ยก็เป็นกกบ.อันนี้ก็จะเป็นบอร์ดใหญ่นะที่มากํากับดูแลสภาวิชาชีพบัญชีอีกทีหนึ่งนะครับและหมวดสุดท้ายก็เป็นบทลงโทษแล้วก็มีบทเฉพาะการนะครับในส่วนของการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามพรบ.วิชาชีพบัญชีเนี่ยก็มีอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเนี่ยต้องได้รับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีก่อนผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเนี่ยจะไม่สามารถประกอบวิชาชีพสอบบัญชีได้นะครับเว้นแต่มีกฎหมายรองรับไว้อย่างเช่นเป็นผู้ตรวจสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอย่างเงี้ยเขาก็มีกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการแผ่นดินให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้อันนี้เป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับแล้วก็จะมีข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเนี่ยหลายเรื่องนะที่สำคัญเนี่ยก็จะมี3เรื่องนะเรื่องแรกก็คือว่าคุณสมบัติและก็ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีเรื่องที่2คือกระบวนการขั้นตอนการจะเป็นผู้ประสงค์จะเป็นผู้สอบบัญชีจะผ่านกระบวนการขั้นตอนอย่างไรและเมื่อเป็นผู้สอบบัญชีแล้วนะเรื่องที่3ก็คือการดำรงรักษาสารภาพของการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่าจะต้องมีการศึกษาต่อเนื่องนะทำ CPD กี่ชั่วโมงจะต้องตลอดอายุก็ต้องเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมทั้งอาจจะต้องแจ้งรายชื่อกิจการที่ตนตรวจสอบให้กับสภาวิชาชีพหรือกรมพัฒนาวิจารณ์ค้าเนี่ยได้รับทราบนะครับในเรื่องที่2กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชีในประเทศก็มีหลายกฎหมายนะก็คือที่สําคัญนะครับคือพระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ. 2543อันนี้เป็นกําหนดผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีและผู้ทําบัญชีซึ่งในพรบ.การบัญชี2543เนี่ยกําหนดว่างบการเงินเนี่ยต้องผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะครับเว้นแต่งบการเงินของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนขนาดเล็กอันนั้นไม่ต้องตรวจสอบในเรื่องของประมวลรัษฎากรก็กําหนดให้อธิกรมสรรพากรเนี่ยมีอํานาจในการตรวจสอบภาษีนะครับงั้นงบการเงินที่จะไปยื่นกับกรมสรรพากรเนี่ยก็ต้องผ่านการตรวจสอบรับรองบัญชีโดยผู้ตรวจสอบรับรองบัญชีตามมาตรา3สัตตะซึ่งอาจจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีภาษีกรซึ่งผู้สอบบัญชีภาษีกรเนี่ย TA เนี่ยก็กรมสรรพากรเป็นคนออกใบอนุญาตให้ตรวจพวกห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กนะครับนอกจากนี้ก็จะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดเนี่ยจะต้องงบการเงินต้องผ่านการตรวจสอบรับรองโดยผู้สอบบัญชีนะครับแล้วก็มีพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดแล้วก็สมาคมมูลนิธิพ.ศ. 2499กำหนดความผิดนะการนี้ก็สืบเนื่องจากประมวลรัษฎากรประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เนี่ยไม่ได้กำหนดความผิดเอาไว้ก็เลยมีกฎหมายฉบับนี้ออกมานะครับแล้วก็มีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดปี2535นะก็คือบมจ.นะครับก็กําหนดว่างบการเงินต้องผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีมีพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ป.ศ. 2535อันนี้ก็เวลาคนที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเนี่ยก็ต้องมาขออนุญาตกับสํานักงานกตต.ก่อนนะและผู้สอบบัญชีที่จะตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนแต่หลักทรัพย์หรือที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนได้เนี่ยก็ต้องรับความเห็นชอบจากกตต.นะมีพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกฎหมายหลักข้างต้นแล้วเนี่ยก็ยังมีกฎหมายรองนะหรือกฎหมายลูกที่ออกตามความในกฎหมายหลักอีกหลายฉบับนะเช่นเป็นพระราชกิจยาเป็นกฎกระทรวงเป็นข้อบังคับเป็นประกาศคำวินิจฉัยคำสั่งคำชี้แจงต่างๆมากมายนะซึ่งเรื่องเหล่านี้ผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีเนี่ยต้องศึกษาติดตามนะครับเรื่องที่3นะครับก็คือสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสอบบัญชีในต่างประเทศก็มีที่สําคัญก็คือสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศเราเรียกว่า IFACIFASC นะ IFAC ซึ่งสภาพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ

ควรกำหนดมาตรฐานวิชาชีพเกี่ยวกับสอบบัญชีนะประเทศไทยเราก็เป็นสมาชิกของ IFAC แล้วก็ใช้มาตรฐานสากลโดยใช้มาตรฐานของ IFAC เนี่ยเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรฐานการสอบบัญชีของประเทศไทยนะครับสถาบันที่2ก็คือสมาคมผู้สอบบัญชีระยะแห่งประเทศอังกฤษนะอันนี้ก็เป็นควบคุมกำกับดูแลผู้สอบบัญชีระยะของประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็สมาคมที่3คือสมาคมผู้สอบบัญชีระยะแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

0: ICPA นะครับอันนี้ก็แต่ก่อนเดิมไทยเราเคยใช้แนวมาตรฐานการสอบบัญชีของ AICPA แต่ปัจจุบันนี้เราไปใช้ของ IFAC แทนแล้วครับตอนสุดท้ายนะครับจรรยาบรรณและการบริหารคุณภาพวิชาชีพสอบบัญชีเรื่องจรรยาบรรณก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะและงานบริการของผู้สอบบัญชีก็ต้องมีการบริหารคุณภาพให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้นะครับจรรยาบรรณของผู้สอบวิชาชีพสอบบัญชีในประเทศไทยเนี่ยเราแบ่งผู้สอบบัญชีเป็น2ประเภทอันแรกก็คือ CPA Certified Public Accountant เรียกว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนที่ให้ใบอนุญาตก็คือสภาวิชาชีพบัญชีนะครับกับผู้สอบบัญชีภาษีอากร Tax Auditor TA นะก็คือผู้ที่อธิบดีกรมสรรพากรออกใบอนุญาตให้นะครับทั้ง CPA และ TA เนี่ยถือว่าเป็นผู้ตรวจสอบรับรองบัญชีตามมาตรา3สัตตะแห่งประมวลรัษฎากรนะครับจรรยาบรรณของวิชาชีพก็จะมี2ฉบับนะถ้าเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเนี่ยต้องปฏิบัติตามพรบ.วิชาชีพบัญชีพ.ศ. 2547ก็จะมีจรรยาบรรณออกมานะครับแต่ถ้าเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ทบ.123/2545ในขณะเดียวกันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ทบ.123/2545ด้วยเช่นเดียวกันเพราะเป็นผู้ตรวจสอบรับรองบัญชีนะครับในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะพรบ.วิชาชีพ2547หมวด7จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพและข้อบังคับของสภาวิชาชีพว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนะครับพ.ศ. 2561จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเนี่ยของสภาวิชาชีพเนี่ยกำกับดูแลทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วก็ผู้ทําบัญชีแล้วก็สมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีทุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณนะครับหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณก็มี6ข้อตั้งแต่ความซื่อสัตย์สุจริตความเที่ยงตรงความอิสระความรู้ความสามารถความเอาใจใส่การรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานการรักษาความลับพฤติกรรมทางวิชาชีพและความโปร่งใสอันนี้เป็นหลักการ6ข้อที่สภาวิชาชีพกำหนดไว้ซึ่งก็จะสอดคล้องกับของ IFAC นะครับกรอบแนวคิดของการนำหลักการพื้นฐานไปปฏิบัติเนี่ยก็จะมี3ขั้นตอนเมื่อผู้ประกอบวิชาชีพนำหลักการ6ข้อดังกล่าวไปปฏิบัติก็อาจจะระบุอุปสรรคในการปฏิบัติงานว่ามีอุปสรรคมีข้อจำกัดอะไรแล้วก็ประเมินในยะสำคัญของอุปสรรคดังกล่าวตามข้อ1ว่าแล้วมันมีในยะสำคัญมากน้อยแค่ไหนจากนั้นก็หามาตรการป้องกันเพื่อกระจัดหรือลดอุปสรรคเหล่านั้นนะเพื่อที่ตนเนี่ยสามารถจะปฏิบัติงานได้ให้ไปตามหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณนะครับเรื่องที่2สุดท้ายก็คือการบริหารคุณภาพของวิชาชีพเราก็จะแบ่งเป็น2ระดับคือระดับสำนักงานอันนี้เรียกว่า TSQM จะมี2ฉบับเรียกว่า TSQM 1กับ TSQM 2นะ TSQM 1ก็คือ Thailand Standard Quality Management เนี่ยก็จะเป็นพูดถึงภาพรวมนะครับของการบริหารคุณภาพระดับสำนักงานส่วน TSQM 2หรือ TSQM ฉบับที่2เนี่ยนะครับก็จะพูดถึงเรื่องผู้สอบทานงานนะครับให้มีคุณภาพนะครับส่วนในระดับของระดับที่2คือการบริหารคุณภาพระดับงานตรวจสอบอันนี้ก็จะมี TSA นะ Thai Standard on Auditing 220นะฉบับปรับปรุงนะครับทั้งหมดที่พูดไปแล้วนะครับก็เป็นประเด็นสำคัญที่อาจารย์คัดเลือกมาเฉพาะประเด็นที่จะเน้นย้ำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถทำความเข้าใจได้นะโดยย่อภายใต้เวลาที่จำกัดก็หวังว่านักศึกษาจะเกิดความเข้าใจในหน่วยที่1นะอีกสักครู่นะครับเราจะมาลองประเมินความรู้กันแล้วพบกันในช่วงต่อไปนะครับช่วงท้ายรายการนะครับ
1: สวัสดีนะครับนักศึกษานะครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับในเนื้อหาในหน่วยที่2นะครับเรื่องการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับนะครับในเรื่องการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับมันจะมีเราเรียนรู้เรื่องของการสอบบัญชีนะครับในส่วนที่เป็นเรื่องการวางแผนครับและเป็นเรื่องความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับนะครับในเนื้อหานะครับในเรื่องนี้นะครับเราเรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับตั้งแต่แนวคิดเรื่องการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับเรียนรู้เรื่องความหมายของการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับผู้สอบบัญชีนะครับเวลาก่อนที่ไปตรวจสอบก็ต้องมีการวางแผนงานนะครับเพื่อให้ตรวจสอบมันตรงประเด็นนะครับแล้วก็สามารถทำงานได้ทันเวลานะครับการวางแผนงานสอบบัญชีมีประโยชน์อย่างไรนะครับแล้วก็อีกหัวใจสำคัญอันหนึ่งก็คือขั้นตอนการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับเรามาดูความหมายก่อนนะครับความหมายของการวางแผนงานสอบบัญชีก็คือการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานนะครับกำหนดแนวทางวิธีการ รวมถึงเป็น

ช่วงเวลาที่จะใช้ในการตรวจสอบเพื่อรวบรวมหลักฐานอย่างเพียงพอและเหมาะสมนะครับก็คือกําหนดขอบเขตว่าจะทําอะไรบ้างนะครับวิธีการตรวจสอบจะใช้วิธีการตรวจสอบแบบไหนนะครับจะเข้าไปตรวจสอบในช่วงกลางปีหรือตรวจสอบในช่วงสิ้นปีนะครับเพื่อรวบรวมหลักฐานนะครับอย่างเพียงพอเพื่อสามารถแสดงความเห็นในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีได้นะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับส่วนประโยชน์ของการวางแผนงานสอบบัญชีมีประโยชน์ยังไงนะครับสิ่งแรกก็คือช่วยออดิเตอร์หรือผู้สอบบัญชีสามารถรวบรวมหลักฐานได้อย่างเพียงพอนะครับการรวบรวมหลักฐานนะครับก็ต้องใช้เวลานะครับการวางแผนของผู้สอบบัญชีจะช่วยให้สามารถรวบรวมหลักฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับข้อที่2ประโยชน์อีกประการหนึ่งก็คือช่วยให้ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบไปได้อย่างเหมาะสมนะครับแรงงานนะครับหรือว่าชั่วโมงที่ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีใช้นะครับรวมทั้งผู้สอบบัญชีใช้นะครับก็เป็นต้นทุนตัวหนึ่งนะครับจะทำอย่างไรให้ตัวค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับเป็นไปอย่างเหมาะสมนะครับอีกประการหนึ่งนะครับประโยชน์ของการวางแผนก็คือช่วยเกิดความร่วมมือกับลูกค้าและป้องกันความเข้าใจผิดนะครับว่าเราจะเข้าไปตรวจสอบในช่วงเวลาไหนนะครับเข้าไปสังเกตการตรวจสินค้าคงเหลือเมื่อไหร่นะครับเราสามารถออกงบการเงินนะครับออกหน้ารายงานผู้สอบบัญชีกับตัวลูกค้าได้ภายในเวลาไหนนะครับขั้นตอนการวางแผนงานสอบบัญชีมีอะไรบ้างนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7นะครับ7ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือการพิจารณารับงานสอบบัญชีนะครับก่อนที่จะวางแผนได้ก็ต้องเลือกรับงานก่อนนะครับขั้นตอนที่2คือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ตรวจสอบนะครับเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจตรวจสอบก่อนนะครับถึงจะมีการวางแผนได้นะครับขั้นตอนที่3คือการวิเคราะห์เปรียบเทียบในเบื้องต้นนะครับการวิเคราะห์เปรียบเทียบก็เป็นเทคนิคที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับเราเอาตัวเลขในงบการเงินมาวิเคราะห์นะครับเพื่อไปดูเรื่องความเสี่ยงที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับเราก็มีการกำหนดระดับความมีสาระสำคัญนะครับหรือว่า maturity นะครับว่าจำนวนหรือรายการนะครับยอดจำนวนเงินที่เรายอมให้มีข้อผิดพลาดได้คือเป็นเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นก็มีการประเมินความเสี่ยงในงานสอบบัญชีนะครับแล้วทำความเข้าใจในระบบการภายในนะครับ understand the control นะครับแล้วก็มีการประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมนะครับขั้นตอนสุดท้ายของการวางแผนก็มาจบที่การพัฒนาแผนการสอบบัญชีหรือว่าแผนกลยุทธ์นะครับแล้วก็ทำเป็นแนวการสอบบัญชีหรือ audit program นะครับเพื่อที่จะในการตรวจสอบต่อไปนะครับส่วนในขั้นตอนในรายละเอียดนะครับในแต่ละขั้นตอนของการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับขั้นตอนแรกก็คือการพิจารณางานสอบบัญชีนะครับอาจจะเป็นลูกค้ารายใหม่เลยนะครับซึ่งไม่เคยใช้บริการของผู้สอบบัญชีมาก่อนนะครับหรือเป็นลูกค้ารายเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายใหม่หรือรายเดิมนะครับผู้สอบบัญชีก็ต้องมีการประเมินความเสี่ยงก่อนรับงานอยู่ดีนะครับเพราะว่าลูกค้าเป็นใครนะครับมาจากไหนนะครับก็มีส่วนสำคัญในการวางแผนงานสอบบัญชีของออดิเตอร์เหมือนกันนะครับพอหลังจากรับงานแล้วนะครับรับงานแล้วผู้สอบบัญชีจะต้องมีการออกหนังสือนะครับตอบรับงานสอบบัญชีนะครับหรือเรียกว่า engagement letter นะครับให้กับลูกค้าเพื่อเห็นชอบนะครับในตัวข้อเสนอนะครับตรงนี้ครับขั้นตอนต่อมาคือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ตรวจสอบนะครับผู้สอบบัญชีต้องมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจตรวจสอบนะครับเพื่อจะได้วางแผนงานสอบบัญชีให้ตรงประเด็นนะครับประโยชน์ของข้อมูลนะครับช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นนะครับการได้มาซึ่งความรู้เกี่ยวกับธุรกิจตรวจสอบมันยังไงนะครับก็คือสิ่งที่ได้มาคืออาจจะจากประสบการณ์ในอดีตนะครับหรือว่าจากความรู้นะครับสอบถามผู้รู้นะครับสอบถามผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับเกี่ยวกับธุรกิจที่เราตรวจสอบนะครับสอบอ่านมาตรฐานการสอบบัญชีมาตรฐานการบัญชีใหม่ๆนะครับมาแหล่งความรู้ก็มีจากหลายแหล่งนะครับจากพวกสิ่งตีพิมพ์นะครับความรู้สะสมที่เรามีในอดีตนะครับที่เราตรวจสอบบัญชีแห่งนี้มานะครับนะครับหรือว่ารวมทั้งการปรึกษานะครับนักเศรษฐศาสตร์นะครับผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับการวิเคราะห์เปรียบเทียบก็เป็นขั้นตอนหนึ่งนะครับคือเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของตัวเลขนะครับรวมทั้งข้อมูลที่ไม่ใช่ทางข้อมูลทางการเงินด้วยนะครับว่าเป็นไปตามที่คาดหมายไว้หรือไม่นะครับโดยอาจจะใช้อัตราส่วนแนวโน้มการทดสอบความสมเหตุสมผลนะครับอย่างเช่นบอกว่าปีนี้นะครับเราเอาตัวเลขบัญชีลูกหนี้เทียบกับปีก่อนนะครับลูกหนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญนะครับอาจจะมีสาเหตุได้หลายอย่างนะครับเนื่องจากอาจจะเก็บเงินไม่ได้นะครับอาจจะส่งผลถึงรายการลูกหนี้นะครับที่แสดงมูลค่าที่สูงเกินไปนะครับตรงนี้

นั่นเป็นตัวอย่างตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบในเบื้องต้นในช่วงการวางแผนนะครับอย่างเช่นนักศึกษาดูตัวเลขเห็นไหมครับจะมียอดหนี้การค้าเพิ่มขึ้นนะครับจาก316ล้านบาทเป็น6512ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นตั้ง 166% 106หรือ 48% นะครับตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยทำให้ออดิเตอร์ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับรวมทั้งตัวสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับ178ล้านบาทเป็น250ล้านบาทตั้ง 40% นะครับก็ให้ความสำคัญนะครับในการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือเป็นพิเศษนะครับในเรื่องขั้นตอนต่อมาคือการกำหนดความมีสาระสำคัญนะครับสาระสำคัญก็คืออะไรก็คือข้อผิดพลาดนะครับหรือรายการที่ผู้สอบบัญชียอมรับได้นะครับตรงที่หลังจากการออกแสดงความเห็นยังมีเงื่อนไขนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับในตัวผู้สอบบัญชีเองนะครับเป็นการกำหนดสาระสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนของการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับคือการกำหนดไว้นะครับว่าสาระสำคัญควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งเป็นการเปรียบเทียบเชิงสัมพัทธ์นะครับอย่างเช่นในทีมงานนะครับผู้สอบบัญชีเนี่ยต้องมีการมาคุยกันก่อนนะครับว่าจะกำหนดสาระสำคัญเท่าไหร่นะครับอย่างเช่น 3% หรือ 5% ของยอดกำไรสุทธิในงบการเงินนะครับตรงนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดมีรายการผิดพลาดขึ้นมาเกินกว่า 3% หรือ 5% ที่กำหนดไว้จะถือว่ารายการนั้นมีสาระสำคัญนะครับซึ่งจะส่งผลต่อการแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีต่อไปนะครับการสื่อสารกับผู้มีหน้าที่กำกับดูแลการใช้ผลงานของผู้อื่นก็มีความสำคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าในการตรวจสอบตลอดเวลานะครับผู้สอบบัญชีต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารนะครับติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบหรือออดิตคอมมิตตี้นะครับถ้าบริษัทที่ตรวจสอบเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็ต้องมีกรรมการตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นผู้สอบบัญชีต้องมีการติดต่อสื่อสารในการวางแผนนะครับจนถึงการตรวจสอบเสร็จนะครับในตัวเรื่องการวางแผนอีกนะครับต้องมีการพิจารณาถึงการใช้ผลงานผู้อื่นนะครับผู้อื่นในแง่ของตัวมาตรฐานสอบบัญชีก็มีอยู่3ท่านก็คือ1ผู้สอบบัญชีอื่นนะครับผู้ตรวจสอบภายในแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะครับผู้สอบบัญชีอื่นนะครับจะใช้ในกรณีที่ถ้าเกิดผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแม่นะครับแล้วก็มีบริษัทย่อยซึ่งทำงบการเงินรวมนะครับผู้สอบบัญชีก็สามารถใช้ผลงานผู้สอบบัญชีอื่นที่ตรวจสอบบริษัทย่อยได้นะครับนอกจากนี้ยังสามารถใช้ผลงานผู้ตรวจสอบภายในและผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับหลังจากขั้นสุดท้ายนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่การกำหนดกลยุทธ์การสอบบัญชีโดยรวมนะครับหรือแผนการสอบบัญชีโดยรวมนะครับก็คือหลังจากขั้นตอนต่างๆหมดทั้งสิ้นแล้วครับจะหมดที่ตัวการทำแผนการสอบบัญชีนะครับแผนการสอบบัญชีโดยรวมคืออะไรนะครับก็คือแผนกลยุทธ์ของผู้สอบบัญชีซึ่งช่วยผู้สอบบัญชีสามารถกำหนดลักษณะนะครับระยะเวลาและขอบเขตวิธีการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมนะครับว่าจะใช้วิธีการตรวจสอบแบบไหนนะครับการตรวจสอบแบบทดสอบการควบคุมเนื้อหาสาระนะครับอย่างไรนะครับก็ในช่วงเวลาไหนนะครับผลงานของการวางแผนออกมาเป็นแผนการสอบบัญชีโดยรวมซึ่งมีตัวอย่างให้ดูดังนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของแผนการสอบบัญชีโดยรวมนะครับซึ่งมีเนื้อหาที่สำคัญอะไรบ้างนะครับที่สำคัญนะครับอย่างเช่นมีถึงตัวนะครับท่านต้องดูครับมีในตัวนะครับในตัวนี้เป็นตัวแผนนะครับมีตั้งแต่ขอบเขตงานของผู้สอบบัญชีนะครับผู้สอบบัญชีทำงานอะไรบ้างขอบเขตงานคืออะไรนะครับเช่นตรวจสอบงบการเงินสอบทานงบการเงินระหว่างการนะครับหัวข้อที่2เป็นข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ตรวจสอบนะครับมีความรู้ที่เขียนในเชิงพรรณนาออกมานะครับแล้วก็มีการกำหนดความมีสาระสำคัญต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือตัวแผนการสอบบัญชีหลังจากแผนการสอบบัญชีเราก็จะมีออกเป็นตัวแนวการสอบบัญชีหรือเรียกว่าออดิตโปรแกรมนะครับเรามาดูครับแนวการสอบบัญชีมันคืออะไรนะครับมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับแต่นี่เป็นตัวนะครับแนวการสอบบัญชีออดิตโปรแกรมก็คือการทำการของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงถึงลักษณะเวลาและขอบเขตของวิธีการตรวจสอบจะใช้วิธีการตรวจสอบอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นจากแผนการสอบบัญชีก็ออกมาเป็นตัวแนวการสอบบัญชีนะครับก็คือเป็นในรายละเอียดนะครับลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับในแนวการสอบบัญชีนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจสอบการตรวจสอบรายการนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถดูได้ในตัวในหนังสือเหมือนกันนะครับจะมีตั้งแต่ตัวชื่อบริษัทอะไรงวดบัญชีอะไรนะครับเป็นการตรวจอะไรนะครับตัวอย่างที่เห็นเป็นการตรวจสอบบัญชีรายได้จากการขายนะครับมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเพื่ออะไรแล้วก็มีวิธีการตรวจสอบแต่ละขั้นตอนนะครับตั้งแต่1

ทําอะไรบ้างวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับตรวจสอบเอกสารอะไรตรวจตัดยอดนะครับใช้เวลาเท่าไหร่ในทั้งงบประมาณและเวลาที่ใช้จริงนะครับทำโดยใครมีประเด็นปัญหาอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแนวการสอบบัญชีนะครับซึ่งให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีนะครับในการไปตรวจสอบนะครับตามแต่ละข้อนี้นะครับในหัวข้อในที่สำคัญในบทนี้คือเรื่องความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนนะครับหรือว่า audit risk นะครับความเสี่ยงในการสอบบัญชีคืออะไรก่อนนะครับหมายถึงความเสี่ยงที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นที่ไม่เหมาะสมนะครับเมื่องบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อจริงอันเป็นสาระสำคัญนะครับคือนะครับทั้งอย่างเช่นบอกว่างบการเงินมีข้อผิดพลาดตั้งมากมายนะครับไปแสดงความเห็นว่างบการเงินถูกต้องตามที่ควรนะครับผู้สอบบัญชีก็จะมีความเสี่ยงละความเสี่ยงจะถูกฟ้องร้องเสียชื่อเสียงนะครับหรือถูกถอนใบอนุญาตนะครับหรือพักใบอนุญาตได้นะครับมันความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับมีอยู่3ประเภทย่อยๆนะครับความเสี่ยงแรกก็คือความเสี่ยงสืบเนื่องนะครับหรือ inherent risk นะครับเป็นความเสี่ยงที่สืบเนื่องจากลักษณะธุรกิจนะครับธุรกิจแบบนี้ก็มีความเสี่ยงแบบนี้นะครับอย่างธุรกิจที่เป็นการขายเชื่อก็มีความเสี่ยงที่ลูกหนี้จะเก็บเงินไม่ได้นะครับธุรกิจที่มีการขายสินค้าล้าสมัยก็มีความเสี่ยงที่สินค้าจะล้าสมัยก็จะส่งผลถึงตัวเลขนะครับในงบการเงินนะครับเช่นบัญชีสินค้าคงเหลืออาจแสดงมูลค่าที่สูงเกินไปนะครับความเสี่ยงตัวที่2คือความเสี่ยงจากการควบคุมนะครับความเสี่ยงที่ระบบการควบคุมภายในไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงสืบเนื่องได้นะครับคือเนื่องจากการขาดระบบการควบคุมที่ดีนะครับความเสี่ยงการตรวจสอบเป็นความเสี่ยงของผู้สอบบัญชีเองนะครับความเสี่ยงที่ใช้วิธีการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสมนะครับไม่ตรงประเด็นนะครับหรือสรุปความเห็นผิดพลาดไปนะครับในดูของความหมายนะครับในรายละเอียดอีกนะครับก็คือรายการแรกคือความเสี่ยงสืบเนื่องนะครับความเสี่ยงที่ยอดคงเหลือของบัญชีหรือประเภทของรายการหรือเปิดเผยข้อมูลแสดงข้อมูลที่ขัดจริงเป็นสาระสำคัญนะครับแสดงรายการที่มันผิดไปยอดผิดไปจากโดยลักษณะธุรกิจนะครับอย่างธุรกิจนะครับที่มีการผลิตนะครับอาจจะผิดที่ตัวต้นทุนผลิตนะครับหรือว่าตัวเครื่องจักรนะครับมูลค่าสินค้าคงเหลือต่างๆเหล่านี้ที่กระทบมานะครับความเสี่ยงการควบคุมนะครับเป็นความเสี่ยงที่ระบบบัญชีหรือระบบการควบคุมภายในinternal control ของกิจการนะครับไม่สามารถป้องกันหรือตรวจพบแก้ไขข้อมูลที่ขัดต่อข้อจริงอันที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันเวลานะครับอาจเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างนะครับอาจเกิดขึ้นได้จากตัวไม่มีระบบการควบคุมนะครับหรือว่าผู้บริหารข้ามขั้นตอนการภายในนะครับความเสี่ยงตัวที่3นะครับคือความเสี่ยงจากการตรวจสอบนะครับหรือ audit risk นะครับหรือ detection risk ตัวนี้ครับเป็นความเสี่ยงที่วิธีการตรวจสอบซึ่งผู้สอบบัญชีใช้จะไม่สามารถตรวจพบการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงได้นะครับก็คือเนื่องมาจากอะไรบ้างนะครับเป็นความเสี่ยงจากการเลือกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่เลือกไม่ได้เป็นตัวแทนประชากรที่แท้จริงนะครับหรือว่าจะมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานนะครับหรือสรุปความเห็นผิดพลาดเกี่ยวกับหลักฐานการสอบบัญชีไปนะหรือวิธีการตรวจสอบที่ไม่ตรงประเด็นไม่มีประสิทธิภาพนะครับมันต้องเราจะเห็นว่าความเสี่ยงนะครับในการตรวจสอบนะครับหลักใหญ่ก็คือมี3รายการนะครับความเสี่ยงแรกคือความเสี่ยงสืบเนื่องนะครับลองดูจากในรูปนี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับความเสี่ยงสืบเนื่องก็คือความเสี่ยงจากลักษณะของธุรกิจนะครับซึ่งส่งผลให้เกิดกระทบต่อนะครับรายการที่มันผิดข้อมูลที่ขัดข้อจริงนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นบอกว่าธุรกิจที่มีธนาคารนะครับธนาคารหรือว่าประกันต่างๆเหล่านี้นะครับจะมีการปล่อยสินเชื่อนะครับเพราะนั้นการปล่อยสินเชื่อมีความเสี่ยงสืบเนื่องคือโอกาสที่เก็บหนี้ไม่ได้นะครับเก็บหนี้ไม่ได้มันส่งผลต่ออะไรครับส่งผลต่อบัญชีลูกหนี้มันผู้บริหารนะครับก็ต้องมีมาตรการในการภายในในการวิเคราะห์สินเชื่อมาตรการติดตามหนี้นะครับแต่ว่าอาจจะมีเหตุซึ่งเกิดความเสี่ยงจากการควบคุมเนื่องจากผู้บริหารไม่ปฏิบัติตามระบบการภายในนะครับหรือข้ามขั้นตอนนะครับด่านที่2รายการก็คือความเสี่ยงจากการตรวจสอบนะครับวิธีออดิเตอร์ตรวจสอบแบบไม่ตรงประเด็นนะครับสมมติมีข้อผิดพลาดก็ยังไปเสนอรายงานแบบงบถูกต้องตามที่ควรก็เป็นความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นผู้สอบบัญชีต้องมีการประเมินความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงสืบเนื่องความเสี่ยงจากการควบคุมนะครับแล้วก็ความเสี่ยงจากการตรวจสอบนะครับตรงนี้นะครับอันนี้หลักใหญ่ๆนะครับเราเข้าใจเรื่องการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับเราเข้าใจแล้วว่าจริงแล้วเนี่ยครับตั้งแต่การวางแผนงานสอบบัญชีคืออะไรนะครับ
ผู้สอบบัญชีเนี่ยจะช่วยนะครับเอาข้อมูลธุรกิจมาช่วยในการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับตรงนี้นะครับนะครับโดยหลักใหญ่ๆนะครับในการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับในหน่วยนี้นะครับได้กล่าวถึงตั้งแต่ความหมายนะครับของการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับประโยชน์นะครับในการวางแผนสอบบัญชีมีอะไรนะครับแล้วก็ขั้นตอนการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับการวางแผนสอบช่วยให้เราสามารถผู้สอบพีสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างตรงเวลานะครับตรงประเด็นนะครับต่างนะครับประโยชน์ของการสอบบัญชีก็คือช่วยในให้ผู้สอบบัญชีสามารถรวบรวมหลักฐานได้อย่างเพียงพอเหมาะสมแล้วก็ตรงประเด็นนะครับช่วยให้ค่าใช้จ่ายต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างเหมาะสมนะครับช่วยเกิดความร่วมมือกับลูกค้าป้องกันการเข้าใจผิดนะครับนอกจากนี้ยังช่วยผู้สอบบัญชีได้ให้แน่ใจได้ว่าได้พิจารณาเรื่องที่ควรจะตรวจสอบอย่างเหมาะสมแล้วก็ตรงประเด็นนะครับนะครับแล้วก็มีการมอบหมายงานกับผู้ช่วยนะครับอย่างเหมาะสมนะครับว่าผู้ช่วยระดับจูเนียร์ควรทำงานระดับไหนผู้ช่วยระดับมีประสบการณ์ทำงานที่มันยากขึ้นมาหน่อยนะครับอย่างตรงประเด็นนะครับแล้วก็ในกรณีที่มีการใช้ผลการผู้ตรวจสอบภายในผู้เชี่ยวชาญนะครับการวางแผนช่วยเราสามารถติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือผู้สอบบัญชีอื่นได้อย่างตรงเวลานะครับนะครับขั้นตอนการวางแผนงานสอบบัญชีมีอยู่7ขั้นตอนนะครับตามที่เราทราบมาแล้วตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการพิจารณารับงานสอบบัญชีนะครับว่าอาจจะเป็นลูกค้ารายใหม่หรือลูกค้ารายเดิมนะครับขั้นตอนที่2คือมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่ตรวจสอบนะครับเรารวบรวมข้อมูลมาเพื่อที่จะใช้ในการวางแผนงานตรวจสอบนะครับแหล่งข้อมูลอาจจะมาจากประสบการณ์ของตัวผู้สอบบัญชีเองในการตรวจสอบธุรกิจแห่งนี้นะครับหรือว่าตรวจสอบธุรกิจนะครับในอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับหรือว่าอาจจะอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเหล่านี้นะครับตัวมาตรฐานสอบบัญชีมาตรฐานบัญชีใหม่ๆนะครับต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในข้อมูลที่ตรวจสอบนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมาของการวางแผนก็คือมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับในเบื้องต้นนะครับโดยเอาตัวเลขในงบการเงินมาเปรียบเทียบนะครับในยอดในยอดปัจจุบันกับยอดงวดก่อนนะครับในเทียบมาเพื่อหาสิ่งที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับซึ่งเราเห็นตัวอย่างแล้วนะครับอย่างเช่นรายการในบัญชีลูกหนี้บัญชีสินค้าคงเหลือนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งผู้สอบบัญชีก็ต้องมีให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับการวิเคราะห์เปรียบเทียบนอกจากจะสามารถใช้ตัวเลขมาเทียบกันแล้วนะครับเทียบกับยอดงวดก่อนนะครับเทียบกับงบประมาณนะครับอาจจะมีการหาอัตราส่วนทางการเงินนะครับเพื่อในการวิเคราะห์เปรียบเทียบได้เช่นอัตราหมุนของลูกหนี้การค้าอัตราหมุนของสินค้าคงเหลือนะครับเพื่อให้ความสนใจเป็นพิเศษเช่นมาคำนวณอัตราหมุนของสินค้าคงเหลือแล้วมาพบว่าอัตราหมุนสินค้าคงเหลือลดน้อยลงอาจจะส่งผลต่อสิ่งที่ผ่านให้การรับรองไว้ในงบการเงินในตัวเรื่องมูลค่านะครับมูลค่าจะสูงเกินไปงบการเงินนะครับขั้นตอนต่อมาคือการกำหนดระดับความมีสาระสำคัญนะครับก็คือระดับที่ผู้สอบบัญชียอมรับได้นะครับระดับข้อผิดพลาดนะที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นก่อนการวางแผนนะครับผู้สอบบัญชีต้องมีการกำหนดก่อนว่าจะยอมให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นด้วยจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นบอกว่ากำหนดไว้ถ้ายอดผิดไปนะครับ500,000 บาทนะครับหรือว่าผิดไปนะครับห้ามเกิน 5% ของยอดกำไรสุทธิซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นการเปรียบเทียบเชิงสัมพัทธ์นะครับก็คือเปรียบเทียบจากตัวเลขงบการเงินนะครับเพราะนั้นแต่ละกิจการเนี่ยอาจจะมีการกำหนดความมีสำคัญที่แตกต่างกันนะครับผู้สอบทีต้องมีการคุยกันนะครับในทีมก่อนว่าจะกำหนดสาระสำคัญไว้ที่เท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นก็มีการประเมินความเสี่ยงในงานสอบบัญชีนะครับผู้สอบทีว่าไปแล้วมีการประเมินความเสี่ยงตั้งแต่ความเสี่ยงก่อนรับงานนะครับรับงานมานะครับแล้วก็มีนะครับก็ดูลักษณะธุรกิจลูกค้าว่าลูกค้าเป็นใครหรือผู้แทนเป็นใครนะครับหลังจากรับงานไปแล้วก็จะมีพบกับความเสี่ยงอยู่เรียกว่าความเสี่ยงในการตรวจสอบนะครับซึ่งประกอบด้วย3รายการคือความเสี่ยงสืบเนื่องนะครับความเสี่ยงจากการควบคุมนะครับแล้วก็ความเสี่ยงจากการตรวจสอบนะครับเสี่ยงสืบเนื่องหรือ inherent risk นะครับความเสี่ยงที่เกิดจากลักษณะธุรกิจนะครับความเสี่ยงการควบคุมคือความเสี่ยงจากระบบการคุ้มภัยในนะครับซึ่งอาจไม่มีระบบการภายในเลยนะครับหรือว่าระบบการควบคุมไม่มีประสิทธิผลนะครับส่วนความเสี่ยงการตรวจสอบคือความเสี่ยงที่ผู้สอบบัญชีนะครับตรวจสอบแบบไม่ตรงประเด็นนะครับหรือสรุปความเห็นผิดพลาดไปนะครับ
หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้วผู้ตรวจสอบจะมีการทำความเข้าใจนะครับในระบบการควบคุมภายในนะครับเข้าใจทำได้ยังไงบ้างนะครับก็คือไปดูระบบนะครับไปติดตามรายการนะครับหยิบรายการ 2-3 ใบที่เรียกว่าการติดตามรายการหรือ walk through นะครับคือไปจนถึงรายการที่แสดงงบการเงินนะครับได้เข้าใจนะครับเพราะนั้นมีการบันทึกความเข้าใจออกมานะครับออกมาเป็นในเชิงพารณานะครับหรือว่าในรูปของตัวแบบสอบถามนะครับหรือว่าจะใช้วิธีดูที่ผังทางเดินเอกสารรายการนะครับจะได้รู้ว่าจุดอ่อนภายในมีอะไรบ้างนะครับซึ่งผู้สอบชีหลังจากทำเข้าใจแล้วก็จะมีการประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมนะครับหรือ control risk นะครับว่าการควบคุมเป็นมีประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหนซึ่งส่งผลต่อการเลือกใช้วิธีการตรวจสอบนะครับอย่างเช่นบอกว่าถ้าระบบการควบคุมภายในไม่มีเลยนะครับก็จะใช้วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับถ้าเกิดระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลนะครับก็อาจจะใช้วิธีทดสอบการควบคุมนะครับแล้วก็ทำวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับน้อยหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็ออกมาเป็นตัวแผนการสอบบัญชีนะครับแผนการสอบบัญชีนะครับหรือ audit plan นะครับหรือแผนกลยุทธ์นะครับ strategic plan นะครับซึ่งมีการก็คือเป็นผลจากการวางแผนนะครับทำให้เราทราบว่าข้อมูลในงบการเงินนะครับรวมทั้งตัวสิ่งที่เราให้ความสำคัญพิเศษมีอะไรบ้างนะครับนะครับในตัวแผนการสอบบัญชีนะครับก็มีตั้งแต่ข้อมูลธุรกิจที่ตรวจสอบมีอะไรบ้างครับมีพูดถึงตัวขอบเขตการตรวจสอบนะครับก็คือความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีรับผิดชอบอะไรบ้างนะครับมีการกำหนดระดับความมีสาระสำคัญนะครับมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบในเบื้องต้นนะครับรวมทั้งการประเมินความเสี่ยงแต่ละรายการนะครับมีการประเมินความเสี่ยงสืบเนื่องนะครับประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมนะครับอย่างเช่นมีการประเมินความเสี่ยงแต่ละรายการในงบดุลนะครับในงบกำไรขาดทุนเช่นบัญชีเงินสดบัญชีลูกหนี้นะครับบัญชีสินค้าคงเหลือบัญชีที่ดินอาหารอุปกรณ์นะครับมีการประเมินความเสี่ยงแต่ละบัญชีนะครับซึ่งแต่ละตัวก็มีปัจจัยที่กระทบต่อความเสี่ยงสืบเนื่องความเสี่ยงจากการควบคุมนะครับหลังจากนั้นก็มีอะไรครับออกมาเป็นตัวแนวการสอบบัญชีนะครับแนวการสอบบัญชีหรือออดิตโปรแกรมซึ่งเป็นวิธีการตรวจสอบในรายละเอียดนะครับซึ่งผู้สอบบัญชีได้มีการพิจารณาหรือจัดทำแนวการสอบบัญชีซึ่งเป็นผลมาจากแผนการสอบบัญชีนะครับโดยสรุปง่ายๆแผนการสอบบัญชีก็ทำให้เกิดตัวที่เป็นตัวแนวการสอบบัญชีขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่ารายละเอียดนะครับวิธีการตรวจสอบตรวจยังไงบ้างนะครับเพราะในการสอบบัญชีจะมีตัววัตถุประสงค์ของการตรวจสอบนะครับตรวจสอบอะไรนะครับวิธีการตรวจสอบนะครับใช้ชั่วโมงไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็จัดตรวจสอบโดยใครนะครับหลังจากที่ผู้ช่วยสอบชีได้มีการตรวจสอบรายการหรืองบการเงินแต่ละรายการแล้วนะครับก็ผู้สอบชีก็มีการสอบทานนะครับสอบทานในการสอบชีว่าได้ทำตามวัตถุประสงค์ตามที่คาดหมายไว้หรือเปล่านะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีการลงชื่อนะครับในตัวแนวการสอบบัญชีในตัวกระดาษทำการนะครับมันหลักใหญ่ๆนะครับในขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบนะครับก็มีทั้งหมด7ขั้นตอนนะครับเราได้ทราบกันเรียนรู้แล้วนะครับมันก็คือในหน่วยที่2นี้นะครับเป็นให้สาระสำคัญในเรื่องของการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับในเรื่องของการความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับซึ่งนะครับนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างรายละเอียดนะครับในตัวเนื้อหาในหน่วยที่2ในหนังสือต่อไปนะครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทําอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
4: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสทซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขระวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่าร้อยละ80จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
5: ้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
6: นะครับในช่วงนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเป็นการบรรยายสาระสรุปนะครับของหน่วยที่3นะครับเรื่องหลักฐานการสอบบัญชีการเลือกตัวอย่างนะครับแล้วก็กระดาษทำการนะครับเพราะฉะนั้นในเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับก็กล่าวถึง3เรื่องสำคัญนะครับคือเรื่องหลักฐานการสอบบัญชีนะครับในเรื่องการเลือกตัวอย่างแล้วก็กระดาษทำการนะครับหลักฐานการสอบบัญชีมีความสำคัญยังไงนะครับก็คือผู้สอบบัญชีต้องรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีเพื่อไปแสดงความเห็นนะครับเป็นในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีนะครับในการทำงานนะครับผู้สอบบัญชีไม่ได้เลือกตัวไม่ได้ตรวจสอบ 100% นะครับต้องมีการเลือกตัวอย่างขึ้นมานะครับจะเลือกตัวอย่างยังไงขึ้นมาในการตรวจสอบนะครับเพื่อตัวอย่างที่เลือกเป็น ตัวแทนประชากรที่แท้จริงนะครับแล้วก็ในการทำงานผู้สอบยีก็ต้องบันทึกผลการทำงานนะครับในเป็นเอกสารหลักฐานนะครับหรือเรียกว่ากระดาษทำการของผู้สอบบัญชีนะครับว่าในหน่วยนี้นะครับเราจะเริ่มด้วยตัวเรื่องหลักฐานการสอบบัญชีก่อนนะครับหรือ audit evidence ครับหลักฐานสอบบัญชีคืออะไรครับดูความหมายก่อนนะครับก็คือข้อมูลนะครับหรือข้อเท็จจริงที่ผู้สอบบัญชีได้รับหรือรวบรวมจากการใช้วิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานสอบบัญชีเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใช้สนับสนุนข้อสรุปนะครับอย่างเช่นบอกว่าผู้สอบบัญชีอยากจะตรวจว่าลูกหนี้ในงบแสดงฐานะการเงินมีตัวตนอยู่จริงนะครับหลักฐานที่ได้ก็คือนะครับการขอคำยืนยันยอดนะครับจากลูกหนี้นะครับอยากจะรู้ว่าเงินสดย่อย 40,000 บาทมีจริงๆนะครับก็ไปตรวจนับนะครับจากแคชเชียร์นะครับนั่นก็เป็นหลักฐานนะครับเป็นข้อมูลสนับสนุนนะครับตรงนี้นะครับเพราะนั้นหลักฐานสอบบัญชีก็นำไปสู่ข้อสรุปนะครับข้อสรุปซึ่งเป็นใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีนะครับนี่เป็นความสัมพันธ์นะครับหลักฐานนำไปสู่ข้อสรุปว่ามีอยู่จริงเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็แสดงมูลค่าที่ถูกต้องใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีนะครับมันหลักฐานนะครับมีการพิจารณายังไงบ้างนะครับรวมถึงความเหมาะสมกับความเพียงพอนะครับความเพียงพอก็ดูที่ขนาดของตัวอย่างนะครับว่าตัวอย่างที่เลือกมันเพียงพอไหมนะครับส่วนความเหมาะสมนะครับเหมาะสมก็คือความเชื่อถือได้นะครับดูที่อะไรบ้างนะครับพี่นาผู้สอบพี่นาถึงความเกี่ยวข้องของหลักฐานสอบบัญชีหลักฐานมีความเกี่ยวข้องตรงประเด็นไหมครับดูแหล่งที่มาของหลักฐานสอบบัญชีนะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดต่อไปว่าจะพิจารณายังไงครับเพราะนั้นผู้สอบบัญชีพิจารณาความน่าเชื่อถือของหลักฐานการสอบบัญชีโดยใช้ดุลพินิจเยี่ยมประกอบวิชาชีพนะครับดูความเหมาะสมความเพียงพอนะครับความเหมาะสมนะครับประการแรกดูที่ความเกี่ยวข้องของหลักฐานการสอบบัญชีนะครับดูแหล่งที่มาของหลักฐานสอบบัญชีนะครับความเกี่ยวข้องนะครับกับแหล่งที่มาดูได้อย่างไรบ้างนะครับความเกี่ยวข้องนะครับของหลักฐานสอบบัญชีนะครับมีความเกี่ยวข้องนะครับโดยยังไงดูจากวิธีการสอบที่มีประสิทธิภาพและมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้หาได้รับรองไว้นะครับอย่างเช่นอยากจะรู้ว่าที่ดินมีอยู่จริงไหมนะครับผู้สอบบัญชีก็ไปดูตัวที่ดินนะครับอยากรู้ว่ากิจการเป็นเจ้าของที่ดินไหมก็ดูโฉนดที่ดินนั้นหลักฐานแต่ละอันมีความเกี่ยวข้องนะครับแตกต่างกันไปมีความตรงประเด็นนะครับอยากจะรู้ว่ากิจการเป็นเจ้าของรถยนต์จริงไหมก็ดูที่ทะเบียนรถนะครับอันนี้ก็คือสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้หาให้การรับรองไว้นะครับในเรื่องความมีอยู่จริงเกิดขึ้นจริงต่างๆเหล่านี้นะครับความเหมาะสมอีกประการหนึ่งดูแหล่งที่มานะครับดูแหล่งที่มาอย่างไรบ้างนะครับบอกว่าหลักฐานจากภายนอกมีความน่าเชื่อถือกว่าหลักฐานจากภายในนะครับหลักฐานจากการขอยืนยันยอดจากลูกหนี้นะมีความน่าเชื่อถือจากดูบินขายนะครับหลักฐานจากภายในกิจการย่อมมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อกิจการมีระบบบัญชีระบบการภายในที่มีประสิทธิผลนะครับแน่นอนคือถ้าเกิดมีระบบการควบคุมภายในที่ดีนะครับเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกิดขึ้นย่อมมีความน่าเชื่อถือได้เหมาะสมได้นะครับหลักฐานผู้สอบจะได้รับโดยตรงนะครับอย่างเช่นผู้สอบชี้คำนวณการคิดค่าเสริมราคาด้วยตัวเองคำนวณดอกเบี้ยค้างจ่ายด้วยตัวเองก็มีความน่าเชื่อถือมากกว่าที่จะได้รับจากลูกค้านะครับหลักฐานการสอบชี้ในรูปเอกสารและคำรับรองที่เป็นลายอักษรย่อมดีก่อนด้วยวาจานะครับเพราะว่าลายอักษรเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ได้นะครับหัวข้อต่อไปพูดถึงความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์การตรวจสอบกับหลักฐานการสอบบัญชีนะครับลองดูในตัวแผนภาพนะครับข้างบนนะครับลักษณะของหลักฐานนะครับก็มีลักษณะยังไงบ้างนะครับผู้สอบยืนยันถึงความเพียงพอดูที่ขนาดของตัวอย่างความเหมาะสมดูถึงความเกี่ยวข้องกับแหล่งที่มานะครับโดยหลักฐานได้มายังไงบ้างนะครับได้มาจากการตรวจนะครับการสังเกตการนะครับการสอบถามการขอคำยืนยันการคำนวณ นะครับแล้วการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับตรงนี้นะครับซึ่งนะครับผู้สอบที่มีการตัดใจเก็บหลักฐานพูดถึงตัววิธีที่จะใช้นะครับขนาดตัวอย่างเลือกกี่ตัวอย่างนะครับแล้วก็ดูถึงรายการที่เลือกมาช่วงเวลาที่ตรวจสอบจะตรวจสอบในช่วงไหนนะครับเพราะนั้นวัตถุประสงค์การตรวจสอบก็คือนะครับเพื่อรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีนะครับอันเหมาะสมนะครับเพื่อแสดงความเห็นได้อย่างสมเหตุสมผลนั่นเองนะครับในการตรวจสอบนะครับหรือออดิตนะครับการตรวจสอบทำยังไงได้บ้างนะครับดูนิยามก่อนออดิตเทสต์ การตรวจสอบคือการทดสอบเพื่อได้มาซึ่งหลักฐานการสอบทีเพื่อสนับสนุนสิ่งที่ผู้บริหารให้การรับรองไว้เกี่ยวกับงบการเงินนะครับตัวนี้นะครับเราคำว่าสิ่งผู้บริหารให้การรับรองไว้ในงบการเงินนะครับคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของตัวเลขในงบการเงินนะครับผู้สอบทีมีการพิสูจน์สิ่งตรงนี้นะครับอย่างเช่นบัญชีลูกหนี้นะครับผู้บริหารให้การรับรองว่าอะไรมีอยู่จริงผู้สอบทีก็ต้องการตรวจสอบว่าอยู่จริงไหมนะครับโดยการขอคำยืนยันยอดจากลูกหนี้การค้านะครับนะครับเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผู้บริหารให้การรับรองไว้นะครับภาษาอังกฤษคือ management assertion นะครับก็คืออะไรนะครับคือผู้สอบบัญชีจะรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีเพื่อสนับสนุนสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ยวกับการเงินนะครับถ้าสิ่งที่รับรองไว้ดังกล่าวบิดเบือนหรือผิดพลาดไปนะครับอาจทำให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อจริงอันเป็นสาระสำคัญนะครับในตัว assertion หรือสิ่งที่ผู้บริหารให้การรับรองไว้นะครับแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ

นี้นะครับอันแรกคือการจัดประเภทรายการและเหตุการณ์ของงบบัญชีก็คือรายการที่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนนะครับก็คือบอกว่าผู้บริหารที่กำลังว่ารายการนั้นเกิดขึ้นจริงๆคือยอดขายเกิดขึ้นจริงค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงรายการในงบกำไรขาดทุนลงครบถ้วนลงได้ยอดที่มันถูกต้องนะครับแล้วก็มีการตัดยอดนะครับลงถูกงวดนะครับงวดเกิดงวดนี้ก็ลงงวดนี้ไม่ใช่ไปลงงวดหน้านะครับการจัดประเภทรายการที่ถูกต้องนะครับสิ่งที่ให้การรับรองไว้ดูถึงยอดคงเหลือทางบัญชีอีกนะครับอย่างเช่นความมีอยู่จริงนะครับลูกนี่มีอยู่จริงไหมสินค้าของเรามีอยู่จริงๆหรือเปล่านะครับเงินสดมีอยู่จริงสิทธิและภาระผูกพันนะครับสินทรัพย์เป็นของกิจการจริงๆนะครับหนี้สินเป็นภาระผูกพันที่กิจการต้องจ่ายชำระให้กับบุคคลภายนอกนะครับความครบถ้วนนะครับรายการในงบแสดงฐานการเงินลงครบถ้วนหมดนะครับแล้วก็แสดงมูลค่านะครับที่ถูกต้องมีการปันส่วนอย่างเหมาะสมนะครับนะครับสิ่งในการได้มาซึ่งหลักฐานนะครับมีวิธีการดังต่อไปนี้นะครับและคือการตรวจนะครับการสังเกตการการสอบถามการขอคำยืนยันการคำนวณการปฏิบัติ3การวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับการตรวจก็คือตรวจไงบ้างคือตรวจสินทรัพย์ที่มีตัวตนนะครับตรวจบันทึกทางบัญชีนะครับก็คือตรวจที่ดินอาคารอุปกรณ์ตรวจเอกสารบินขายการสังเกตการดูขั้นตอนนะครับขั้นตอนปฏิบัติโดยบุคคลอื่นนะครับอย่างเช่นบอกว่าไปดูระบบการไว้ในการรับของนะครับในการตรวจนับสินค้าคงเหลือของพนักงานนะครับเทคนิคการตรวจสอบอย่างคือการสอบถามนะครับคือการหาข้อมูลจากบุคคลภายในอาจจะถามสมุดบัญชีถามผู้บริหารด้วยวาจาหรือด้วยหลักอักษรนะครับก็คือเป็นการเพิ่มเติมสิ่งที่ผู้สอบที่ได้หลักฐานมาก่อนนะครับการขอคำยืนยันนะครับก็คือมี2ลักษณะคือแบบตอบทุกกรณีนะครับขอยืนยันจากยอดลูกหนี้นะครับหรือว่าตอบเมื่อทักท้วงนะครับก็คือเมื่อแบบยอดถูกก็ไม่ต้องตอบกลับมาเมื่อยอดผิดให้ตอบทักท้วงตอบกลับมานะครับการได้มาหลักฐานนะครับจะมีอย่างอื่นอีกนะครับอย่างเช่นการคำนวณคือการทดสอบความถูกต้องของตัวเลขเชิงคำนวณในเอกสารเบื้องต้นเช่นไรบ้างนะครับการคำนวณค่าเสื่อมราคาคำนวณค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้านะครับการคำนวณดอกเบี้ยค้างจ่ายนะครับหรือผู้สอบทดสอบการบวกเลขในสมุดการขายนะครับการปฏิบัติซ้ำนะครับหรือรีเพอร์ฟอร์มนะครับปฏิบัติผู้สอบที่ไปอิสระนะครับจากที่ลูกค้าทำไว้แล้วนะครับเราก็มีการปฏิบัติซ้ำด้วยตัวเองอีกนะครับอย่างเช่นทดสอบการวิเคราะห์ยูนิลูกหนี้นะครับทดสอบการคำนวณอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่กิจการหรือลูกค้าทำไว้แล้วนะครับการวิเคราะห์เปรียบเทียบคืออะไรนะครับการวิเคราะห์อัตราส่วนแนวโน้มสำคัญเปรียบเทียบความสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลนะครับอย่างเช่นผู้สอบทีนะครับคำนวณอัตรากำไรขั้นต้นนะครับยอดขายลบต้นทุนขายด้วยยอดขายของสินค้าปีนี้กับปีก่อนนะครับดูซิรายการผิดปกติอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นมานะครับหรือคำนวณอัตราส่วนทางการเงินตัวอื่นอีกนะครับในหลักฐานการสอบบัญชีนะครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่สำคัญนะครับมี3ขั้นตอนนะครับก็คือตั้งแต่การผู้สอบทีรวบรวมหลักฐานสอบบัญชีนะครับมีการประเมินหลักฐานการสอบบัญชีแล้วก็มีการสรุปผลและรายงานการสอบบัญชีนะครับหลักใหญ่ๆนะครับตั้งแต่ขั้นตอนที่1การรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีผู้สอบทีจะใช้วิธีการตรวจสอบที่กล่าวถึงเมื่อกี้นี้นะครับให้มาซึ่งหลักฐานสอบบัญชีหลักฐานก็มีลักษณะที่สำคัญคือมีความเหมาะสมและเพียงนะครับเพราะฉะนั้นผู้สอบทีนะครับดูจากแผนภาพนะครับใช้วิธีการตรวจสอบให้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีนะครับจะใช้วิธีการตรวจสอบอะไรบ้างเช่นการตรวจการสังเกตการการขอคำยืนยันการสอบถามการคำนวณการปฏิบัติงานซ้ำการวิเคราะห์เปรียบเทียบได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีในเรื่องนั้นๆนะครับขั้นตอนหลักที่2คือการประเมินหลักฐานการสอบบัญชีนะครับผู้สอบทีต้องประเมินหลักฐานสอบบัญชีที่ได้รับมานะครับว่ามีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่เพื่อลดความเสี่ยงในการสอบบัญชีให้ระดับที่ยอมรับได้นะครับจากดูจากแผนภาพนะครับได้หลักฐานมาผู้สอบบัญชีจะมีการประเมินว่ามันเพียงพอเหมาะสมไหมนะครับความเพียงเหมาะสมดูที่อะไรนะครับความเพียงพอดูที่ปริมาณหลักฐานหรือขนาดของตัวอย่างนะครับความเกี่ยวข้องของหลักฐานดูที่แหล่งที่มาของหลักฐานและเวลาที่ตรวจสอบนะครับนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือมีการสรุปผลนะครับออกนะครับแล้วก็รายงานการสอบบัญชีผู้สอบบัญชีได้มาซึ่งหลักฐานสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอนะครับนำไปสู่ข้อสรุปยังมีเหตุผลเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นนะครับแล้วก็นำความเห็นดังกล่าวไปจัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีนะครับลองดูจากที่แผนภาพไหมครับ

หลักฐานสอบบัญชีเพียงพอและเหมาะสมไหมนะครับซึ่งนำไปสู่ข้อสรุปอย่างมีเหตุผลแล้วใช้เป็นเกณฑ์ในการความเห็นของผู้สอบบัญชีนะครับจัดทำเป็นรายงานของผู้สอบบัญชีนะครับในหน่วยนี้จะมีเรื่องสำคัญเรื่องนึงคือการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีนะครับลองดูแนวคิดของการเลือกตัวอย่างก่อนนะครับในการเลือกตัวอย่างนะครับผู้สอบบัญชีเนี่ยจะไม่มีการตรวจสอบ 100% อยู่แล้วนะครับในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีก็บอกแต่ว่างบการเงินถูกต้องตามที่ควรนะครับไม่ได้ถูกต้อง 100% นะครับแล้วว่ารายการที่เกิดขึ้นในธุรกรรมของลูกค้ามีรายการเกิดขึ้นมากมายนะครับการตรวจ 100% ไม่สามารถทำได้มีค่าใช้จ่ายสูงนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีนะครับผู้สอบบัญชีต้องมีวิธีการเลือกตัวอย่างนะครับงั้นการเลือกตัวอย่างคืออะไรนะครับความหมายการเลือกตัวอย่างหรือ sampling ก็คือว่าการใช้วิธีการตรวจสอบที่น้อยกว่า100ของประชากรนะครับก็คือจากรายการบัญชีหรือว่ารายบัญชีที่เกิดขึ้นนะครับโดยใช้วิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระหรือการทดสอบการควบคุมโดยทุกหน่วยตัวอย่างมีโอกาสถูกหรือเท่ากันหมดนะครับขั้นตอนการเลือกตัวอย่างที่สำคัญมีอะไรบ้างนะครับมีขั้นตอนที่สำคัญอยู่ทั้งหมด8ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือการกำหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบนะครับมีการกำหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบก่อนว่าเป็นการตรวจสอบประเภทไหนเป็นการตรวจสอบแบบเนื้อหาสาระหรือทดสอบการควบคุมนะครับเป็นการเนื้อหาสาระคือไปการตรวจสอบยอดคงเหลือนะครับตรวจสอบรายการบัญชีทดสอบการควบคุมนะครับก็เป็นการทดสอบระบบการควบคุมนะครับวิธีการตรวจสอบก็ส่งผลต่อนะครับต่อการเลือกตัวอย่างเหมือนกันนะครับว่าเลือกตัวอย่างอย่างไรนะครับขั้นตอนที่สองการกำหนดประชากรและหน่วยตัวอย่างประชากรก็คือนะครับคือรายการทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นหน่วยตัวอย่างก็คือรายการแต่ละรายการที่เป็นส่วนของประชากรนะครับอย่างเช่นผู้สอบที่อยากจะส่งหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ประชากรก็คือยอดลูกหนี้ทั้งหมดณวันที่ในงบสถานการเงินหน่วยตัวอย่างก็คือลูกหนี้แต่ละรายการนะครับขั้นตอนที่3การกำหนดลักษณะข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดก็คือเรากำหนดไว้ว่ามันจะผิดพลาดเท่าไหร่นะครับก็ขึ้นกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบเหมือนกันนะครับถ้าเป็นการตรวจสอบเนื้อหาสาระก็คือรายการจะผิดที่เรายอมได้เท่าไหร่นะครับส่วนถ้าเป็นกรณีทดสอบการควบคุมก็คือรายการที่เบี่ยงเบนไปจากระบบการควบคุมที่ควรจะเป็นนะครับขั้นตอนที่2คือการกำหนดขนาดของตัวอย่างนะครับว่ากำหนดขนาดตัวอย่างเท่ากับกี่รายการนะครับซึ่งมีวิธีการทำได้หลายวิธีเช่นกำหนดโดยใช้ดุลพินิจนะครับหรือว่าจะใช้ตารางสถิติเข้ามานะครับการกำหนดวิธีการเลือกตัวอย่างนะครับก็มีการถ้ากำหนดตัวอย่างได้แล้วว่ากี่รายการก็มีวิธีการเลือกนะครับวิธีการเลือกได้ยังไงบ้างนะครับอาจจะเลือกแบบเชิงสุ่มนะครับหรือใช้ตารางสถิติเข้ามาเกี่ยวพันนะครับหรือการเลือกแบบเป็นระบบนะครับเลือกแบบทุกกี่รายการครับหรือเลือกโดยใช้ดุลพินิจของตัวผู้สอบบัญชีเองนะครับหรือการเลือกแบบหลายขั้นนะครับวิธีการเลือกตัวอย่างคือวิธีการนะครับในการหยิบตัวอย่างขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็มาขั้นตอนที่6นะครับเป็นการทดสอบตัวอย่างนะครับทดสอบตัวอย่างว่านะครับเอามาใช้ทำอะไรบ้างทดสอบการควบคุมนะครับเอามาดูระบบการภายในนะครับจากตัวอย่างที่เลือกมีข้อผิดพลาดอยู่เท่าไหร่นะครับก็สู่ขั้นตอนที่7เป็นการประเมินผลการทดสอบตัวอย่างนะครับก็มีการประเมินว่าจากตัวอย่างที่ผิดเท่านี้นะครับจากประชากรเข้าจะผิดเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นอาจต้องใช้ตัวเรื่องสถิติเข้ามานะครับหรือการใช้ดุลพินิจของตัวผู้สอบบัญชีนะครับขั้นตอนที่8เป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเลือกตัวอย่างแบบวิธีใดนะครับเลือกตัวอย่างขนาดที่เท่าไหร่นะครับสิ่งที่สำคัญคือการบันทึกงานเลือกตัวอย่างก็คือการบันทึกสิ่งที่ผู้สอบบัญชีทำในกระดาษทำการนะครับนี่เป็นขั้นตอนการเลือกตัวอย่างที่สำคัญนะครับสิ่งที่สำคัญคือผู้สอบบัญชีต้องไม่มีอคตินะครับจะทำยังไงให้เลือกตัวอย่างให้ตัวอย่างที่เลือกเป็นตัวแทนประชากรที่แท้จริงนะครับในหน่วยที่3นะครับในเรื่องนี้ได้เรียนที่สำคัญอีกเรื่องก็คือเรื่องกระดาษทำการของผู้สอบบัญชีนะครับในเนื้อหานะครับในหน่วยนี้ได้กล่าวถึงอะไรบ้างตั้งแต่ความหมายของกระดาษทำการนะครับวัตถุประสงค์การจัดทำกระดาษทำการทำไปทำไมนะครับแล้วก็รูปแบบเนื้อหากระดาษทำการเนื้อหาและข้อมูลที่ควรบันทึกในกระดาษทำการนะครับแล้วก็ตัวอย่างกระดาษทำการนะครับกระดาษทำการคืออะไรนะครับในเอกสารหรือบันทึกของวิธีการตรวจสอบที่ผู้สอบบัญชีใช้นะครับบันทึกหลักฐานหรือข้อสรุปที่ได้จากการตรวจสอบนะและเก็บรักษาไว้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานผู้สอบบัญชีนะครับโดยจากแผนภาพนะครับก็คือผู้สอบบัญชีรวบหลักฐานมาก็บันทึกในการทำการนะครับแล้วมีการจัดทำนะครับการทำการนี้รวบรวมขึ้นมา

พื่อเป็นข้อสรุปนะครับในการแสดงความเห็นในรายการผู้สอบบัญชีนะครับว่าไปแล้วก็ทำการก็คือกระดาษทำงานของผู้สอบบัญชีนั่นเองนะครับในมาตรฐานสอบบัญชีจะเรียกว่าเอกสารหลักฐานการตรวจสอบนะครับอาจจะทำในตัวกระดาษทำการนะครับหรืออาจจะทำในคอมพิวเตอร์นะครับแนวคิดก็แนวคิดเดียวกันนะครับคือเพื่อรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดทำการคืออะไรนะครับก็คือช่วยผู้สอบบัญชีในการวางแผนปฏิบัติการสอบบัญชีนะครับช่วยในการควบคุมดูแลสอบทานงานของผู้สอบบัญชีนะครับแล้วก็ช่วยที่สำคัญคือบันทึกหลักฐานเพื่อประกอบการแสดงความเห็นนะครับเพราะฉะนั้นในการทำงานนะครับทุกขั้นตอนนะครับต้องมีการบันทึกหลักฐานที่ได้มาในกระดาษทำการนะครับเพื่อเป็นใช้ในการควบคุมดูแลสอบทานงานในการวางแผนนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับใช้บันทึกหลักฐานนะครับเพื่อประกอบการแสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีนะครับนี่เป็นตัวอย่างการทำการนะครับก็คือจริงอยู่การทำการไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัวนะครับก็คือนะครับในแต่ละเฟิร์มในแต่สอบงานสอบบัญชีนะครับก็จะมีรูปแบบการทำการที่แตกต่างกันไปขึ้นกับลักษณะของเนื้องานที่รับด้วยนะครับตัวอย่างที่เห็นนะครับเราจะเห็นว่าเป็นกระดาษทำการที่เป็นตรวจสอบบัญชีตรงเงินรับนะครับจะมีที่หัวนะครับก็คือมีชื่อกิจการที่ตรวจสอบบริษัทอะไรบริษัทตัวอย่างงวดบัญชีไหนที่ตรวจสอบก็คือ31ธันวาคมนะครับตัวเงินรับคือบัญชีที่ตรวจสอบนะครับเห็นขวามือนะครับ C1 ก็คือเป็นรหัสกระดาษทำการหรืออินเด็กซ์นะครับนั่นเองครับก็คือเป็นอินเด็กซ์มีไว้เพื่ออะไรนะครับเมื่อมีไว้ใช้เวลาสมมติไว้ใช้อ้างอิงงานนะครับใช้ควบคุมงานนะครับก็ทำการจะมาจากการทำการที่ลูกค้าจัดทำขึ้นมานะครับเราก็มาทำสำเนานะครับหรือว่าอาจจะเขียนขึ้นมาเองนะครับอย่างนี้มีชื่อลูกค้าอะไรบ้างนะครับอัตราดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์วันที่ครบกำหนดอายุต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญในการทำการก็คือสะท้อนถึงหลักฐานที่เราทำนะครับจะมีเครื่องหมายการตรวจสอบหรือติ๊กมาร์กนะครับอย่างเช่นบอกว่ามีติ๊กมาร์กว่ามีการทดสอบการบวกเลขทดสอบการคำนวณ นะครับก็คือเป็นการอธิบายว่าสิ่งที่ผู้สอบชี้ได้ทำแล้วในเรื่องนี้นะครับในตัวเงินรับอันมีการไปดูสำเนาตัวเงินรับนะครับมีการทดสอบการคำนวณดอกเบี้ยนะครับก็ใส่เครื่องหมายนะครับอธิบายไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีการสรุปผลการตรวจสอบนะครับว่าปฏิบัติผลการตรวจสอบเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ยังไงนะครับมีการไอ้กระดาษทำการที่เกี่ยวข้องนะครับเห็นไหมครับมี SFP คือ Statement of Financial Position ก็คืองบการทำการงบแสดงฐานะการเงินนะครับแล้วก็การทำการมีการจัดทำโดยใครนะครับมีการวันที่ที่จัดทำนะครับแล้วก็มีการสอบทานนะครับนี่เป็นตัวอย่างการทำการนะครับซึ่งจริงจะได้เรียนรู้มากขึ้นนะครับถ้าเกิดเราได้มีโอกาสได้มีการทำงานในสำนักงานสอบบัญชีนะครับมีการทำการตลอดเพศนะครับอย่างไรก็ตามการทำการไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัวนะครับการทำการช่วยให้เราสามารถสรุปผลนะครับในการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีมาได้นะครับเพราะนั้นในหน่วยนี้นะครับเราได้เรียนเรื่อง3เรื่องใหญ่ๆนะครับทั้งเรื่องใหญ่ที่เราเรียนรู้กันก็คือในเรื่องหลักฐานการสอบบัญชีนะครับเรื่องการเลือกตัวอย่างนะครับในการทำการนะครับหลักฐานสอบบัญชีนะครับก็คือเป็นตัวข้อมูลนะครับที่ผู้สอบบัญชีได้รวบรวมมานะครับเพื่อใช้สรุปผลนะครับในการแสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีนะครับหลักฐานนะครับเป็นการพิสูจน์สิ่งที่ผู้บริหารให้การรับรองในงบการเงินนะครับอย่างผู้สอบบัญชีอยากการพิสูจน์ว่าลูกหนี้มีตัวตนอยู่จริงไหมนะครับหลักฐานที่ได้ก็คือไปขอคำยืนยันยอดลูกหนี้นะครับนะครับส่วนสินค้าคงเหลือมีอยู่จริงไหมผู้สอบก็ไปสังเกตการนะครับตรวจนับสินค้าคงเหลือนะครับหรือยอดขายเกิดขึ้นจริงหรือไม่ผู้สอบก็ไปดูใบส่งของนะครับลงถูกงวดไหมผู้สอบก็มีการตรวจตัดยอดนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผู้สอบมีการประเมินหลักฐานนะครับว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมไหมนะครับความเพียงพอก็ดูที่ขนาดของตัวอย่างนะครับความเหมาะสมก็ดูที่อะไรครับดูแหล่งที่มาความเกี่ยวข้องของหลักฐานนะครับแหล่งที่มานะครับแหล่งที่มาจากไหนหลักฐานภายนอกดีกว่าภายในหลักฐานที่มาจากระบบการคุ้มภายในที่ดีก็มาดีกว่าหลักฐานที่มาจากระบบที่ไม่การภายในที่ไม่มีนะครับตรงนั้นนะครับนอกจากนั้นนะครับในหน่วยนี้เราได้เรียนถึงเรื่องการเลือกตัวอย่างนะครับได้ทราบถึงขั้นตอนการเลือกตัวอย่างแต่ละขั้นตอนนะครับการเลือกตัวอย่างนะครับเป็นสิ่งที่สอบบัญชีนะครับจำเป็นต้องทำเพราะว่าให้แน่ใจว่าตัวอย่างที่เลือกเป็นตัวแทนประชากรที่แท้จริง

นะครับมีแต่ละขั้นตอนยังไงนะครับเพราะว่าในทางปฏิบัติเองนะครับผู้สอบผีไม่สามารถตรวจสอบได้ 100% เพราะมีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับเพราะต้องมีการเลือกตัวอย่างนะครับมีวิธีการเลือกหลายวิธีอาจจะใช้สถิติเข้ามาช่วยนะครับหรือว่าอาจจะไม่ใช้สถิติก็ได้นะครับการเลือกตัวอย่างนะครับก็คือแน่นอนที่สำคัญผู้สอบผีไม่

0: แนวคิดก็เรื่องเดียวกันนะครับว่าในการรวบรวมหลักฐานสอบบัญชีมานะครับต้องมีการบันทึกในกระดาษทำการนะครับเพื่อใช้ในการวางแผนเพื่อใช้ในการนะครับในการควบคุมงานของผู้ช่วยนะครับมันการทำการที่ดีนะครับต้องสะท้อนวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบให้ได้นะครับอย่างเช่นบอกว่าอยากจะ
1: หรือข้อผิดพลาดนั้นส่งผลกระทบทำให้งบการเงินผิดพลาดผู้สอบบัญชีก็จะแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีนะครับมาดูข้อ3นะครับผู้สอบบัญชีต้องสื่อสารหลายเรื่องกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลยกเว้นเรื่องใดไม่ต้องสื่อสารนะครับข้อกอความเสี่ยงที่มีย่าสำคัญในงานที่พบจากการตรวจสอบอันนี้ต้องสื่อสารนะครับว่าเราพบความเสี่ยงที่มีย่าสำคัญอะไรบ้างภาพรวมของขอบเขตและช่วงเวลาของการสอบบัญชีที่วางแผนไว้อันนี้เราก็ต้องสื่อสารว่าขอบเขตงานของเราช่วงเวลาที่เราจะตรวจสอบเนี่ยมีวางแผนไว้อย่างไรอันนี้ก็ต้องสื่อสารแจ้งทราบนะข้อควายตรวจสอบงบการเงินไม่ได้ปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่กำกับดูแลอันนี้ก็ต้องแจ้งเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะงองูเป็นความอิสระของผู้สอบบัญชีซึ่งเรามีอยู่แล้วนะเราไม่ต้องแจ้งนะเราไม่ต้องสื่อสารจอจานรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นต่องบการเงินเราก็จะสื่อสารแจ้งให้ทราบงั้นคำตอบจะเป็นงองูนะครับเอ้ยจอจานนะครับรายงานที่แสดงความเห็นต่องบการเงินความอิสระเนี่ยก็เป็นเรื่องคุณลักษณะของผู้สอบบัญชีเราก็ต้องแจ้งให้ผู้กับมีหน้าที่กับดูแลได้ทราบว่าปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระนะก็ไม่ควรจะมีอิทธิพลหรือมีอำนาจอะไรมาบังคับให้ผู้สอบบัญชีทำนู่นทำนี่นะผู้สอบบัญชีก็จะพิจารณาส่วนเรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีเนี่ยเราจะสื่อสารเป็นรายลักษณ์อักษรอยู่แล้วต่อโดยไม่ต้องอยู่ในเรื่องที่ต้องแจ้งนะครับไม่ต้องแจ้งนะครับมาดูข้อ4นะคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีคือผู้ที่จะประสงค์จะได้รับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีจากสภาวิชาชีพบัญชีเนี่ยต้องมีคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามเนี่ยหลายประการนะครับยกเว้นข้อใดข้อกอผ่านการทดสอบความรู้ของวิชาชีพสอบบัญชีอันนี้ต้องผ่านนะครับ6รายวิชาอันนี้ต้องเป็นคุณสมบัติเป็นสมาชิกสมทบไม่ได้นะครับต้องเป็นสมาชิกสามัญสมาชิกวิสามัญก็ไม่ได้สมาชิกกิตติมศักดิ์ก็ไม่ได้นะต้องเป็นสมาชิกสามัญงั้นข้อขอนี้สมาชิกสมทบนี่ไม่ใช่นะครับผ่านการฝึกหัดงานหรือเคยปฏิบัติการเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชีมาแล้วนะจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีเนี่ยไม่น้อยกว่า3ปี 3,000 ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติงองูไม่เป็นบุคคลล้มละลายอันนี้ก็เป็นไม่มีลักษณะต้องห้ามนะครับไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีอันนี้ก็เป็นลักษณะต้องห้ามงั้นข้อขอใครเป็นสมาชิกสมทบไม่ได้นะครับต้องเป็นสมาชิกสามัญเท่านั้นนะครับงั้นคำตอบขอใครนะครับข้อ5งบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีนะผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีเนี่ยก็คือของบริษัทหรือของนิติบุคคลเนี่ยต้องรับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับญาติเป็นข้อกำหนดของกฎหมายฉบับใดก็กฎหมายหลายฉบับเลยนะครับประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์อันนี้กำหนดไว้นะพระญาติบริษัทประมวลรัศดากรอันนี้ใช้เพราะผู้ตรวจสอบรับรองบัญชีนะครับนะพระญาติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อันนี้ก็กำหนดจะเป็นบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนพระญาติการบัญชีอันนี้โดยตรงเลยเพราะใช้คำว่าผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีผู้ทำบัญชีเนี่ยไปตามพรบการบัญชี2543เห็นคำตอบงองูนะครับส่วนพรบวิชาชีพบัญชี2547เนี่ยเป็นการให้ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพก็คือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแต่ไม่ได้พูดว่างบการเงินต้องผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีให้คำตอบเป็นงองูนะครับงองูนะข้อที่6นะครับสภาวิชาชีพบัญชีกำหนดมาตรฐานวิชาชีพสอบบัญชีโดยอ้างอิงจากมาตรฐานของสถาบันใดในต่างประเทศก็คือของ IFAC อันนี้ก็ถามความจำนะคือสมัยก่อนเนี่ยเราใช้ของ AICPA คือสมาคมผู้สอบมีรับอนุญาตแห่งอเมริกานะเพราะว่าเขามาตรฐานก็จะมีรายละเอียดเยอะแต่ต่อมาเนี่ยทางสมาคมนักบัญชีเดี๋ยวนี้สลายกลายเป็นสภาวิชาชีพบัญชีเนี่ยเห็นว่ามันไม่เป็นสากลเพราะเป็นของประเทศอเมริกาประเทศเดียวงั้นถ้าเกิดเราจะให้วิชาชีพของเราได้รับการยอมรับระดับสากลเนี่ยควรจะใช้ของสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศที่เรียกว่า IFAC คำตอบคือขอบกวายนะส่วนของอังกฤษหรือนักแห่งอาเซียนหรือเอเชียแปซิฟิกอันนี้เราเป็นสมาชิกเฉยๆนะของอัลฟากับคาป้าเป็นสมาชิกแต่เราไม่ได้ เป็นความร่วมมือแต่ว่าไม่เคยเอามาตรฐานเข้ามาใช้นะของ IQ นี่ก็เหมือนกันนะ IQ ICAEW เนี่ยครับก็เป็นของผู้สอบเชียงอังกฤษเราก็ดูเป็นแนวทางแต่ไม่ได้เอามาใช้นะตอนนี้เราใช้ขอกวายนะครับก็คือสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศนะครับมาตรฐานการบริหารคุณภาพฉบับที่2เรียกว่าการสอบทานคุณภาพงาน TSQM2 เนี่ยนะครับ

0: จัดเป็นการบริหารคุณภาพระดับใดอันนี้เป็นระดับสำนักงานนะเรามี2ระดับคือระดับสำนักงานกับระดับงานตรวจสอบถ้างานตรวจสอบนี้จะเป็น TSA นะ TSA อันนี้เป็นระดับสำนักงานนะก็คือกอไก่ส่วนระดับหลักการระดับนโยบายและปฏิบัติงานอันนี้ไม่มีนะครับเรามีกอไก่กจจานงั้นตัวเลือกก็คือกอไก่นะ TSQM1 TSQM2 นี่เป็นระดับสำนักงานโดยรวมคำตอบกอไก่นะครับจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับก็เป็นคำถามแบบประเมินความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาในหน่วยที่1นะแนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชีนะครับถ้านักศึกษายังทำข้อใดไม่ได้นะครับก็ขอให้ทบทวนในเอกสารการสอนชุดวิชาและแบบฝึกปฏิบัตินะหรือกิจกรรมท้ายเรื่องนะครับนะเนื่องจากว่าชุดวิชาการสอบบัญชีการตรวจสอบภายในและการคู่ภายในเป็นวิชาบรรยายนักศึกษาก็ควรจะมีการจดโน้ตเทคโน้ตนะเพื่อให้ช่วยจำได้นะครับว่าเนื้อหาที่เอกสารการสอนได้กำหนดเอาไว้ได้กล่าวเอาไว้เนี่ยมีอะไรบ้างนะก็ขอให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จนะโชคดีนะครับในการเรียนการวิชุดวิชานี้สวัสดีครับ
1: นะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมีคำถามนะครับซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจในตัวระบบนะครับในตัวเนื้อหามากขึ้นนะครับในเรื่องของเรื่องการวางแผนงานสอบบัญชีกับเรื่องความเสี่ยงนะครับนะครับครับเรามาเริ่มที่ตัวคำถามประเมินความรู้นะครับในคำถามแรกนะครับนะครับข้อ1เขาถามว่าข้อใดเป็นการทดสอบการควบคุมนะครับการทดสอบการควบคุมก็คือ test of control นะครับถ้าเกิดนักศึกษาได้เรียนรู้มาแล้วว่าการตรวจสอบเรามีอยู่2ประเภทใหญ่ๆก็คือการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับแล้วอันนี้ก็คือการทดสอบการควบคุมนะครับการตรวจสอบเนื้อหาสาระเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นการตรวจสอบให้ทราบถึงนะครับพิสูจน์ยอดคงเหลือนะครับพิสูจน์ของรายการนะครับส่วนการทดสอบการควบคุมก็คือเป็นการตรวจสอบเพื่อนะครับดูความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในนะครับงั้นเราดูก่อนนะครับอันไหนเป็นการทดสอบการควบคุมนะครับเราดูข้อแรกนะครับตรวจนับยอดเงินสดในมือนะครับตรวจเงินสดในมือก็คือเป็นการนะครับเป็นการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับให้ทราบว่าเงินสดในมือมีอยู่จริงเท่าไหร่มีอยู่ 30,000 40,000 บาทนะครับเป็นการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับดูข้อขอไข่ก่อนนะครับการตรวจสอบลายเซ็นบนเช็คนะครับก็เป็นการทดสอบการควบคุมอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าในเรื่องการภายในก่อนที่จะจ่ายเช็คได้นะครับก่อนที่จะมีการจ่ายต้องมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นตรวจสอบลายเซ็นบนเช็คก็คือเป็นการทดสอบการควบคุมนะครับส่วนข้อคอควายการสอบทานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารนะครับเป็นหลักการภายในอย่างหนึ่งก็จริงนะครับแต่ว่าการที่ผู้สอบบัญชีไปสอบทานนะครับเป็นดูว่าจริงลูกค้านะครับได้มีการจัดทำงบกระทบยอดฝากธนาคารนะครับเป็นการพิสูจน์ยอดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับให้ทราบถึงตัวยอดเงินฝากธนาคารหรือเงินเบิกเงินพิธนาคารเป็นยอดเท่าไหร่นะครับส่วนข้ององูนะครับเป็นการส่งหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารนะครับเป็นการพิสูจน์ความมีอยู่จริงนะครับของยอดเงินฝากธนาคารนะครับอันนี้เป็นการตรวจสอบเนื้อหาสาระมันข้อ1ตอบข้ออะไรครับตอบข้อขอไข่นะครับการตรวจสอบลายเซ็นบนเช็คเป็นการทดสอบการควบคุมนะครับเรามาดูข้อ2กันต่อนะครับข้อ2ก็คือเป็นเรื่องคำถามเรื่องความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับโจทย์ให้มานะครับมีบริษัทกบริษัทขนะครับความเสี่ยงในการสอบบัญชีที่ยอมรับได้นะครับบริษัทกความเสี่ยงต่ำบริษัทขสูงนะครับก็คือในตัวประเด็นความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับคือในการสอบบัญชีผู้สอบบัญชีเนี่ยก็ยอมให้ความเสี่ยงในการสอบบัญชีต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแต่ว่าขึ้นกับประเภทธุรกิจเหมือนกันขึ้นกับบริษัทเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หรือเปล่านะครับโดยทั่วไปก็อยากให้ความเสี่ยงในการสอบบัญชีต่ำที่สุดนะครับความเสี่ยงสืบเนื่องนะครับบริษัทกอให้สูงบริษัทขอให้ต่ำนะครับความเสี่ยงการควบคุมนะครับกอให้ความเสี่ยงจากการควบคุมสูงบริษัทขอให้ความเสี่ยงการควบคุมต่ำนะครับจากข้อความข้อมูลข้างต้นนะครับข้อความใดถูกต้องนะครับเรามาดูกันนะครับเราดูจากโจทย์ก่อนนะครับเรานึกถึงตัวที่เราเรียนแบบจำลองความเสี่ยงในการสอบบัญชีนะครับก็คือตัวAudit Risk Model นะครับนะซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงสืบเนื่องคูณกับความเสี่ยงจากการควบคุมนะครับคูณด้วยความเสี่ยงจากการตรวจสอบนะครับเพราะนั้นลองดูนะครับ

ตัวข้อนี้ครับนะครับลองดูโจทย์นะครับโจทย์ให้มานะครับบอกว่าความเสี่ยงการควบคุมนะครับนะครับของกอไก่สูงกว่าการควบคุมขอไข่ต่ำนะครับเราดูจากสมการนะครับ audit risk model นะครับเท่ากับ IR คูณด้วย CR คูณด้วย DR นะครับลองดูนะครับลองดูข้ององูนะครับงองูนะครับทำไมถึงถูกนะครับบอกว่าตัวงองูบอกว่าหลักฐานนะครับของบริษัทกอมากกว่าบริษัทขอเพราะอะไรนะครับเราดูถึงตัวบริษัทกอนะครับต้องการความเสี่ยงการสอบบัญชีที่ยอมรับได้ที่ต่ำนะครับ IR ความเสี่ยงเสื่อมเนื่องสูงสูงนะครับ CR ก็สูงนั่นหมายถึงโอกาสที่รายการบัญชีจะผิดก็มีมากเพราะนั้นนะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งก็คืออะไรครับวิธีการตรวจสอบต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะครับก็ต้องรวบรวมหลักฐานสอบบัญชีที่มากกว่าบริษัทขอนะครับนะครับนะครับมาดูข้อต่อไปนะครับข้อที่3นะครับเขาถามว่าอะไรนะครับถามว่าข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการวางแผนงานสอบบัญชีนะครับนะครับลองดูนะครับข้อไหนไม่ใช่ประโยชน์นะครับคำตอบก็คือข้อกอไก่นะครับการวางแผนสอบบัญชีนะครับคือช่วยในข้อขอไข่คอควายงองูหมดนะครับคือตั้งแต่ช่วยให้มีการมอบหมายงานอย่างเหมาะสมช่วยให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันความเข้าใจผิดนะครับระหว่างผู้สอบบัญชีกับผู้บริหารกิจการนะครับนะครับนะครับส่วนข้อกอไก่นะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนงานสอบบัญชีเลยนะครับข้อ4นะครับนะครับเขาบอกถามเราว่าอะไรครับถามว่าผู้สอบบัญชีที่กำลังพิจารณารับงานใหม่นะครับจะติดต่อผู้สอบบัญชีเดิมที่เคยตรวจสอบกิจการนั้นด้วยเหตุผลใดนะครับคือโดยมาตรฐานของวิชาชีพสอบบัญชีนะครับผู้สอบที่รับงานใหม่นะครับต้องมีการติดต่อผู้สอบบัญชีเดิมนะครับเพื่อทราบเหตุผลของมารยาททางวิชาชีพนะครับว่าจะรับงานต่อหรือไม่นะครับเพราะนั้นผู้สอบบัญชีเดิมนะครับก็จะตอบมานะครับตั้งจดหมายนะครับว่าควรจะรับงานนี้หรือไม่นะครับหรือว่านะครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับในการที่จะรับงานต่อนะครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อไหนครับนะครับตอบข้อขอไข่นะครับเพื่อต้องการทราบเหตุผลทางจรรยาบรรณวิชาชีพว่ามีเหตุผลใดหรือไม่นะครับที่มาพิจารณาในการรับงานสอบบัญชีนะครับแต่ว่าอาจจะมีเหตุผลในอดีตที่ผ่านมานะครับที่ผู้สอบบัญชีคนเดิมได้พบเป็นปัญหาทางด้านบัญชีนะครับหรือว่าถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับอันนี้เป็นตัวมาตรฐานวิชาชีพในการสอบบัญชีนะครับที่ผู้สอบบัญชีที่รับงานใหม่นะครับต้องมีการติดต่อกับผู้สอบบัญชีเดิมนะครับเพื่อขอทราบเหตุผลทางจรรยาบรรณของวิชาชีพนะครับลองดูอีกข้อหนึ่งนะครับข้อ5นะครับผู้สอบบัญชีใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบในช่วงการวางแผนงานตรวจสอบเพื่อประโยชน์ในข้อใดนะครับการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับหรือ analytical procedure นะครับเป็นวิธีหนึ่งนะครับที่ใช้มีประสิทธิภาพมากนะครับตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบนะครับในการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับหรือตอนในขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากการตรวจสอบเสร็จนะครับเพื่อดูความสมเหตุสมผลเพราะนั้นในช่วงการวางแผนการตรวจสอบนะครับคือสิ่งที่สำคัญในการวิเคราะห์เปรียบเทียบเอาตัวเลขมาเทียบกันนะครับปีนี้เทียบกับงวดก่อนนะครับแล้วก็เทียบโดยใช้คำนวณอัตราส่วนทางการเงินนะครับเพราะนั้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบการวางแผนมีประโยชน์อย่างไรนะครับตอบข้อไหนครับตอบข้อขอไข่นะครับเพื่อระบุเรื่องที่เกิดความเรื่องที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นบอกว่ามีการเปรียบเทียบในปีนี้นะครับค่าซ่อมแซมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะครับหลายล้านบาทอาจจะเกิดเนื่องจากสาเหตุอะไรบ้างอาจจะมีการซ่อมแซมเครื่องจักรจริงๆนะครับหรือว่าอาจมีการลงรายการบางอย่างผิดประเภทก็ได้เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในการจากตัวเลขจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผู้สอบชีก็จะสามารถนำมาใช้ในการวางแผนนะครับในการตรวจสอบนะครับจากคำถามทั้งหมด5ข้อนี้นะครับนักศึกษาก็ได้ความรู้นะครับพอจะทำได้นะครับจริงๆนะครับอย่างไรก็ตามนักศึกษาจำเป็นต้องศึกษานะครับอ่านในรายละเอียดนะครับในหน่วยที่2นะครับในของการวางแผนนะครับให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็นะครับในท้ายที่สุดนี้ขอให้นักศึกษานะครับประสบความสำเร็จในการเรียนเรามาลองตอบคำถามในหน่วยที่3ดูนะครับดูดิความรู้ที่เรามีอยู่นะครับเรามาสามารถนะครับตอบคำถามเหล่านี้ได้หรือไม่นะครับลองดูกันนะครับข้อแรกนะครับก็ถามว่าหลักฐานการสอบบัญชีในข้อใดมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับสาก็นึกถึงตัวลักษณะของหลักฐานนะครับมีเรื่องความเพียงพอและความเหมาะสมนะครับความเหมาะสมก็คือความเชื่อได้ของหลักฐานนะครับความเพียงพอดูที่ขนาดของตัวอย่างนะครับความเชื่อถือดูที่อะไรได้นะครับ

ดูจากเนื้อหาที่เราเรียนมาจะจำได้ว่าจะถึงความเกี่ยวข้องก็คือมันตรงประเด็นหลักฐานได้มาตรงประเด็นไหมนะครับความเกี่ยวข้องการดูแหล่งที่มาของหลักฐานครับแหล่งที่มาจากภายนอกดีจากภายในนะครับแหล่งที่มาจากระบบการคุ้มภายในที่ดีก็ดีกว่าหลักฐานที่มาจากระบบที่มีคุณภาพไม่ดีนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับมันข้อใดมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับนะครับปุ๊บนะครับลองดูนะครับข้อกอไก่นะครับคำยืนยันยอดหนี้ที่ผู้สอบจะได้รับโดยตรงจากลูกหนี้นะครับก็คือหลักฐานที่มาจากบุคคลภายนอกนะครับที่ผู้สอบจะได้รับโดยตรงก็ดีกว่าหลักฐานภายในนะครับลองดูข้ออื่นนะครับขอไข่ขอควายงองูนะครับอย่างขอไข่การคำนวณภาษีเงินได้หากหน้าที่จ่ายโดยพนักงานบัญชีนะครับซึ่งสอบทานโดยผู้จัดการฝ่ายบัญชีนะครับก็เป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นภายในนะอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือมีอคติในการทำก็ได้นะครับข้อคอควายใบกับสินค้าที่กิจการเป็นผู้ออกให้กับลูกค้านะครับก็คือเป็นเอกสารที่เกิดขึ้นภายในนะครับไปบินขายนะครับเกิดขึ้นภายในนะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดก็ได้นะครับต้นขั้วเช็คที่ติดกับสมุดเช็คสำหรับเช็คที่จ่ายสั่งจ่ายให้กับเจ้าหนี้ก็เป็นเอกสารที่เกิดขึ้นภายในเหมือนกันนะครับเพราะนั้นหลักฐานจากภายนอกมีความน่าเชื่อถือได้มากกว่าหลักฐานจากภายในนะครับครับงั้นข้อ2นะครับก็ถามว่าหลักฐานที่รับจากการสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือใช้เพื่อสอบบัญชีทราบในเรื่องใดนะครับก็คือหลักฐานเนี่ยครับอย่างที่เราเรียนมาในหน่วยที่3นี้นะครับบอกว่าหลักฐานนะครับเป็นการพิสูจน์สิ่งที่ผู้หาให้การรับรองในงบการเงินนะครับอย่างเช่น assertion นะครับเช่นอยากจะรู้ว่าลูกหนี้มีตัวตนอยู่จริงก็พิสูจน์โดยการขอคำยืนยันเล่าลูกหนี้นะครับอยากจะรู้สินค้าคงเหลือมีอยู่จริงๆนะครับก็ไปสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือนะครับอยากจะรู้ว่ายอดขายเกิดขึ้นจริงก็ดูที่บินขายนะครับหรือว่าอยากจะรู้ว่ายอดขายลงครบถ้วนหรือไม่ก็ดูที่ใบส่งของสิแล้วก็ตามเข้านะครับตามเข้าสู่ตะวันขายว่าลงครบหรือไม่นะครับจากข้อนี้นะครับเขาถามว่าหลักฐานที่ได้รับจากการสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือใช้ผู้สอบชี้ทราบในเรื่องใดนะครับทราบในเรื่องใดครับหลักฐานที่จากผู้สอบชี้ไปสังเกตการตรวจสินค้าคงเหลือนะครับเราจะรู้ถึงอะไรเอ่ยรู้ถึงความมีอยู่จริงนะครับว่าตัวสินค้ามีอยู่จริงๆจากการที่ตาเราไปมองเห็นนะครับจากปริมาณเท่าไหร่มีกี่หน่วยรู้ถึงสภาพของสินค้าคงเหลือด้วยนะครับสินค้าคงเหลือนะครับมีสภาพยังไงนะครับมีหมายยังไงนะครับก็ดูจากสังเกตการตรวจสินค้าคงเหลือนะครับข้ออื่นทราบไหมครับอย่างเช่นข้อคอควายกรรมสิทธิ์เราไม่รู้ว่าสินค้าเป็นนับมาเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของจริงๆหรือไม่นะครับเพราะนั้นข้อที่ตรงที่สุดคือข้ององูนะครับเป็นการสังเกตการจดส่วนนับเสียคงเหลือให้ผู้สอบบัญชีทราบถึงความมีอยู่จริงนะครับที่เป็นสี่ที่เพื่อให้การรับรองไว้ในงบการเงินนะครับนะครับข้อ3ครับข้อ3บอกว่าผู้สอบบัญชีรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ใดนะครับเราก็ทราบอยู่แล้วนะครับบอกว่ารวบรวมหลักฐานการสอบบัญชีเพื่ออะไรครับเพื่อนำไปสู่การแสดงความเห็นในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีนะครับหลักฐานนะครับอยากดูขั้นตอนหลักๆนะครับบอกว่าหลักฐานช่วยให้ผู้สอบบัญชีนะครับสามารถนะครับให้ข้อสรุปได้นะครับว่าหลักฐานนั้นเพียงพอและเหมาะสมไหมนะครับว่าผลงานขั้นสุดท้ายของผู้สอบบัญชีก็คือการแสดงความเห็นนะครับในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้ออะไรครับตอบข้องงูนะครับหลักฐานสอบบัญชีนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อผู้สอบบัญชีใช้เป็นเกณฑ์สนับสนุนการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีเองนะครับข้อ4นะครับเรามาดูเรียนรู้การทำการบ้างนะครับการทำการก็คือเป็นตัวนะครับเป็นเอกสารหลักฐานอย่างหนึ่งที่ผู้สอบบัญชีรวบรวมขึ้นนะครับเป็นการจัดทำขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการบันทึกนะครับสิ่งที่ผู้สอบได้ทำงานนะครับการทำการก็เหมือนกระดาษทำงานนั่นแหละนะครับเขาถามอะไรเราก็ถามว่ารายละเอียดที่ผู้สอบบัญชีบันทึกในการทำการมีอะไรบ้างนะครับคือจริงอยู่นะครับหลักฐานการสอบการทางเอกสารหลักฐานผู้สอบบัญชีนะครับหรือการทำการไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัวนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือครับให้สามารถสรุปผลการตรวจสอบได้นะครับมีเครื่องหมายการตรวจสอบหรือติ๊กมาร์กได้นะครับมีรหัสดัชนีก็คือสามารถอ้างอิงนะครับไปยังกระบวนการที่เกี่ยวข้องได้นั้นข้อ4นี้ตอบข้อไหนครับตอบถูกทุกข้อนะครับข้ององูนะครับนักศึกษาสามารถหาดูตัวอย่างการทำการได้ในหน่วยที่3นี่ครับการทำการแต่ละรูปแบบให้เราเห็นเลยนะครับคือการทำการโดยตามหลักการแล้วจะไม่มีรูปแบบที่มันแน่นอนแต่ว่า
สามารถให้ข้อสรุปได้แล้วมีข้อมูลที่ควรบันทึกข้อมูลที่จำเป็นในการทำการนะครับข้อหนึ่งข้อที่5นะครับข้อที่5นะครับระยะเวลานะครับในการจัดเก็บการทำการควรเป็นเท่าไหร่นะครับในตัวเนื้อหาในการทำการมีการพูดถึงตัวกรรมสิทธิ์ด้วยนะครับการดูแลรักษานะครับแล้วก็เวลาในการจัดเก็บการทำการนะครับข้อไหนถูกครับวิธีการในการจัดเก็บการทำการนะครับก็คือตอบข้อคอควายนะครับ10ปีนะครับเวลาสมมุติถ้าเกิดผู้สอบพิจารณามีการตรวจสอบกับการทำการแล้วมีการเก็บไว้นะครับเวลา10ปีนะครับก็คือจริงอยู่นะครับการทำการนะครับวิธีการจัดเก็บต่างๆเวลาเนี่ยไม่มีเวลาในการจัดเก็บที่เป็นรูปแบบเราไปอ้างอีกตัวกฎหมายทางบัญชีนะครับกฎบัญชีก็มีการจัดเก็บไว้ 5-7 ปีแต่บังเอิญนะครับไม่มีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งกฎหมายการเป็นพยานในศาลนะครับผู้สอบทีเนี่ยสามารถนะครับต้องไปเป็นพยานในศาลได้นะครับก็คือบอกว่าต้องเก็บการทำการไว้10ปีเพราะกฎหมายบอกไว้เช่นนั้นนะครับมันจาก5ข้อนี้นะครับเป็นไงบ้างครับนักศึกษานะครับทั้งหมดนี่เป็นคำถามประมวลความรู้นะครับจากของหน่วยที่3นะครับเรื่องหลักฐานการสอบชีการเลือกตัวอย่างนะครับกระดาษทำการนะครับนักศึกษาน่าจะพอทำได้นะครับก็คืออย่างไรก็ตามนักศึกษาก็จำเป็นต้องศึกษาเอกสารการสอนด้วยนะครับในรายละเอียดนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับหวังว่านักศึกษาคงนะครับได้ความรู้นะครับจากสรุปสาระและการทำแบบฝึกในครั้งนี้นะครับขอให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนนะครับสวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะกระจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้ากว่า 4 ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนาม

ขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน4ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยวิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ต

0: คุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: สท.นั้นให้โอกาสสำหรับทุกๆคนแล้วก็ทุกเพศทุกวัยเลยสำหรับการเรียนนะคะแล้วก็มสท.เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราอะภูมิใจว่าเราสามารถเรียนจบได้ด้วยตัวเองอะค่ะ
4: แล้วล่ะคะมีเหตุผลอะไรถึงตัดสินใจเลือกเรียนกับมสท.คะ
5: ครับเพราะว่ามสท.เหมือนที่พี่เขาพูดไปนะครับก็คือให้โอกาสเราแล้วก็เหมือนกับเราก็สามารถทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยได้ก็เลยเลือกที่จะเรียนกับมสท.ครับ
4: น้องคะ
6: ค่ะสำหรับมสท.นะคะที่เลือกเรียนนะคะเพราะว่าจบปวส.มานะคะแล้วก็เลือกเรียน2ปีแล้วก็ในระหว่างที่เรียนมสท.ก็ทำงานไปด้วยค่ะคือแบบว่ามสท.ให้โอกาสกับคนทุกระดับทุกชั้นคือสามารถเรียนระบบทางไกลได้สำหรับคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนแบบว่าแบบระบบทั่วไปอะค่ะสามารถลงเรียนได้ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานก็คือหารายได้ไปด้วยเรียนไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
7: ค่ะเช่นกันก็คือตอนที่เรียนปวส.เนี่ยคือกำลังทำงานอยู่เหมือนกันค่ะก็เลยต้องการหาที่เรียนที่สามารถที่จะทำงานได้แล้วก็เรียนไปด้วยได้ก็เลยพอดีเพื่อนแนะนำมสท.มาก็เลยสนใจที่จะเรียนมสท.ค่ะก็คือสามารถทำงานด้วยแล้วก็ได้เรียนไปแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่ก็คือต่างคนที่คือมาจากต่างจังหวัดก็คือ3คนมาจากภูเก็ตเหมือนกันแล้วก็เจอเพื่อนที่ตรังแล้วก็กระบี่คือเจอเพื่อนหลากหลายจังหวัดมากเลยค่ะมีเพื่อนทั่วประเทศตอนนี้ค่ะ
4: น้องๆล่ะคะ
8: ก็เช่นกันค่ะจะได้เรียนด้วยและทำงานด้วยไปควบคู่กัน

้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษาครับก็กลับมาพบกันในส่วนของการบรรยายนะครับในส่วนของชุดวิชา13423นะครับระบบสารสนเทศสำนักงานนะครับในส่วนนี้จะเป็นหน่วยที่1นะครับเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานงานสำนักงานและการบริหารสำนักงานนะครับเนื้อหาในส่วนของชุดวิชานี้นะครับในหน่วยที่1เนี่ยนะครับประกอบไปด้วยทั้งหมด3ตอนครับตอนที่1ก็คือแนวคิดเกี่ยวกับสำนักงานนะครับตอนที่2จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสำนักงานแล้วก็ตอนที่3จะเป็นแนว

คิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศสำนักงานนะครับว่ามีระบบอะไรบ้างนะครับตอนที่1 นะครับประกอบไปด้วยทั้งหมด3เรื่องครับเรื่องของแนวคิดของเกี่ยวกับสำนักงานนะครับจะมีเรื่องเกี่ยวกับความหมายความสำคัญและพัฒนาการของสำนักงานเรื่องที่2จะเป็นเรื่องขององค์ประกอบและรูปแบบของสำนักงานแล้วก็เรื่องที่3ครับเป็นเรื่องประเภทและระดับของงานสำนักงานนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูเรื่องแรกก่อนนะครับความหมายก่อนนะครับว่าสำนักงานหมายถึงอะไรนะครับสำนักงานหมายถึงศูนย์กลางในการดำเนินงานนะครับการดำเนินกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็การบริหารขององค์การนะครับเป็นสถานที่ซึ่งบุคลากรเนี่ยทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการทำงานครับบุคลากรในการบริหารงานครับหรือว่าแม้แต่คู่ค้าลูกค้าที่ต้องมีการติดต่อประสานงานกับสำนักงานต่างๆนะครับมาทำงานร่วมกันครับหรือมาติดต่อประสานงานกับองค์การต่างๆและนะสำนักงานก็จะมีเรื่องของการจัดองค์ประกอบนะสภาพแวดล้อมเรื่องของสถานที่ทำงานเรื่องของมีการระบบการทำงานที่มีความเหมาะสมนะครับมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีการใช้เครื่องมือมีการใช้ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของการสื่อสารต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องครับทำให้ในการทำงานต่างๆเนี่ยบุคลากรต่างๆเนี่ยสามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้นะครับแล้วก็การทำงานต่างๆก็จะต้องมีความปลอดภัยปลอดภัยในทั้งในเรื่องของสถานที่เรื่องของระบบสารสนเทศต่างๆต้องมีการรักษาข้อมูลต่างๆเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ทำให้บุคลากรนะครับหรือการทำงานในสำนักงานมีความสุขอำนวยความสะดวกให้บุคลากรภายนอกนะครับที่มาติดต่อประสานงานสามารถมาใช้งานและใช้บริการได้อย่างมีการให้บริการที่ดีนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพเนี่ยตามที่เขาต้องการด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสำนักงานเองไม่ได้มองเฉพาะเรื่องของบุคลากรภายในแต่มองในเรื่องของการที่สำนักงานเนี่ยต้องสามารถติดต่อประสานงานกับคู่ค้าลูกค้าและบุคลากรภายนอกด้วยนะครับอันนี้คือความหมายของสำนักงานนะครับความสำคัญของสำนักงานมีอะไรบ้างนะครับเนื่องจากว่าองค์การต่างๆเนี่ยครับต้องมีการติดต่อประสานงานนะครับให้มีประสิทธิภาพต่างๆได้นะครับก็ต้องมีการทำงานร่วมกันนะครับการทำงานในสำนักงานต่างๆนะครับแล้วก็สำนักงานถือว่าเป็นศูนย์รวมที่สำคัญในกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประสานงานเรื่องของการตัดสินใจต่างๆด้วยนะครับความสำคัญประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับอันแรกก็คือสำนักงานเป็นศูนย์รวมการตัดสินใจนะครับเพราะว่าการดำเนินงานต่างๆในสำนักงานเองเนี่ยถูกตัดสินใจอยู่ในสำนักงานนะครับผู้บริหารอาจจะต้องขอข้อมูลจากบุคลากรจากผู้ประกอบการนะครับเพื่อให้สามารถได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆนะครับตามที่ได้ระบุเอาไว้ในแผนการดำเนินงานนะครับเป็นศูนย์รวมในการให้บริการสำนักงานก็จะให้บริการนะครับขององค์การต่างๆนะครับมีการใช้งบประมาณนะครับมีเรื่องของบุคลากรมีเรื่องพัสดุต่างๆนะครับเพื่อให้สามารถใช้จะให้บริการนะสนับสนุนเรื่องของการปฏิบัติงานทั้งแก่ลูกค้าแก่คู่ค้าต่างๆได้ด้วยนะครับเป็นศูนย์รวมเรื่องการติดต่อประสานงานครับเพราะว่าสำนักงานเองเนี่ยนะครับก็จะต้องมีเรื่องของการทำงานร่วมกันพอทำงานร่วมกันปุ๊บก็จะต้องมีการติดต่อประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆนะครับอาจจะต้องมีการติดต่อประสานงานทั้งในส่วนของสำนักงานในสถานที่เองหรือว่ามีการติดต่อกับสาขาต่างๆที่อยู่ภายในต่างจังหวัดนะหรือว่าในสาขาอื่นๆนะครับภายนอกพื้นที่นะครับมีเป็นศูนย์รวมของข้อมูลข่าวสารนะครับเพราะว่าสำนักงานเองเนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆนะข้อมูลจากทั่วทุกสารทิศนะครับที่เอามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมารวมกันอยู่ในสำนักงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจดังนั้นเนี่ยการจะส่งข้อมูลข่าวสารอะไรออกไปนะครับก็ต้องส่งผ่านสำนักงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องความสำคัญของสำนักงานนะครับอันต่อมาก็คือพัฒนาการของสำนักงานนะครับว่าในอดีตไปถึงปัจจุบันแล้วนะครับมีลักษณะของสำนักงานในรูปแบบไหนบ้างครับในเอกสารการสอนในชุดวิชานี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น4ยุคก็คือเรื่องของสำนักงานแบบดั้งเดิมสำนักงานอัตโนมัติสำนักงานเสมือนและสำนักงานอัจฉริยะนะครับมาดูอันแรกก่อนก็คือสำนักงานยุคดั้งเดิมนะครับเป็นยุคแรกเริ่มของการปฏิบัติงานนะครับก็เป็นยุคที่เราตัดสินใจว่าเป็นยุคก่อนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยมาใช้นะครับเป็นยุคที่มีการสื่อสารเนี่ยแบบเผชิญหน้ากันนะครับมีการสำนักงานเป็นแบบยุคดั้งเดิมนะครับมีอาคารมีสถานที่มีโต๊ะทำงานมีเรื่องของเครื่องพิมพ์ดีดเรื่องของการใช้เอกสารการจัดการเอกสารต่างๆก็จัดเก็บไว้ในตู้เอกสารต่างๆพวกนี้นะครับก็เป็นสำนักงานที่ยุคดั้งเดิมนะครับสำนักงานยุคที่2นะครับก็เป็นสำนักงานยุคอัตโนมัตินะครับสำนักงานอัตโนมัติเนี่ยก็คือสำนักงานที่เริ่มมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยเข้ามาช่วยในการทำงาน

อาจจะมีกระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงานมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับมีระบบเครือข่ายเข้ามาสามารถส่ง ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็ทำให้ยุคอัตโนมัติเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็เรียกว่าเป็นยุคของอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ทำให้มีเรื่องของการใช้การสื่อสารต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับยุคที่3เป็นยุคสำนักงานเสมือนครับหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นสำนักงานเคลื่อนที่ก็ได้นะครับก็คือสำนักงานที่ไม่มีสถานที่การทำงานทางกายภาพหรือว่าสำนักงานที่อาจจะไม่จำกัดเรื่องของสถานที่ทำงานนะอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะครับการทำงานเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลานะครับก็คืออาศัยเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาอาศัยเรื่องของการสื่อสารแบบไร้สายการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่าเครือข่ายข้อมูลต่างๆครับสามารถที่จะทำงานได้สามารถติดต่อประสานงานได้สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้สามารถทำงานกับทีมงานได้จากทุกที่ทุกเวลานะครับโดยไม่จำกัดว่าต้องเข้ามาในอาคารต่างๆเหล่านี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของสำนักงานเสมือนนะครับสำนักงานเสมือนแล้วก็อีกยุคหนึ่งยุคที่4ก็คือสำนักงานอัจฉริยะนะสำนักงานอัจฉริยะเนี่ยครับก็มีเรื่องของการพัฒนาต่อยอดออกมาจากสำนักงานเสมือนนะครับว่านอกเหนือจากการทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลาแล้วนะครับสำนักงานอัจฉริยะต้องมีเรื่องของการประสานเทคโนโลยีขั้นสูงเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยมาใช้ในการกระบวนการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานครับเช่นเรื่องความยืดหยุ่นเรื่องการทำงานเรื่องของการอาจจะใช้พวก AI ปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือว่าการใช้พวก IoTการใช้เรื่องของการประมวลผลผ่านคลาวด์การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆพวกนี้นะครับมาใช้ในการจัดการการสร้างงานต่างๆทำให้ลดข้อจำกัดเรื่องของเวลาสถานที่ได้นะทำให้บุคลากรเนี่ยสามารถช่วยในการตัดสินใจมีข้อมูลต่างๆเนี่ยครับมีปริมาณมหาศาลเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้มากยิ่งขึ้นนะมีความรวดเร็วและคล่องตัวมากนะครับองค์ประกอบของสำนักงานประกอบไปด้วย5องค์ประกอบนะครับก็คืออันแรกก่อนก็คือเรื่องของสถานที่นะสำนักงานเนี่ยก็ต้องมีสถานที่ตั้งมีอาคารมีเรื่องของการอำนวยความสะดวกการจัดสภาพแวดล้อมนะครับโต๊ะทำงานนะครับอุปกรณ์ต่างๆครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสถานที่นะครับที่ตั้งของสำนักงานก็จะต้องมีเรื่องของความปลอดภัยนะที่ตั้งที่ต้องมีความขึ้นเดินทางได้สะดวกนะรวดเร็วอำนวยความสะดวกในเรื่องของการติดต่อประสานงานได้ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสถานที่ด้วยนะครับอันที่2คืออุปกรณ์และเครื่องใช้ในสำนักงานนะครับก็จะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆคอมพิวเตอร์นะครับเรื่องของเครื่องถ่ายเอกสารนะครับเรื่องของเครื่องพิมพ์นะครับต่างๆนะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสำนักงานก็พูดถึงเรื่องของอุปกรณ์นะครับที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญครับอันที่3คือเรื่องของบุคลากรนะบุคลากรในการทำงานก็ตามในสำนักงานบุคลากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าของหน่วยงานครับดังนั้นเนี่ยบุคลากรก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้ความสามารถสมรรถนะนะครับบทบาทหน้าที่ของบุคลากรนะครับในสำนักงานด้วยนะครับองค์ประกอบที่4คือกระบวนการปฏิบัติงานคือขั้นตอนกระบวนการทำงานนะครับว่ากระบวนการในการปฏิบัติงานแต่ละงานต่างๆมีวิธีการปฏิบัติงานอย่างไรบ้างนะครับบทบาทหน้าที่ต่างๆนะครับของงานแต่ละหน้าที่เองเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับรูปแบบของสำนักงานนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับก็คือรูปแบบแรกก็แบ่งตามลักษณะของงานการดำเนินงานก็เช่นสำนักงานราชการนะครับก็จะมีลักษณะการทำงานที่เป็นทางการมีข้อกำหนดปฏิบัติระเบียบปฏิบัติต่างๆที่ชัดเจนนะครับแล้วก็สำนักงานของเอกชนแล้วก็เป็นสำนักงานที่มีเรื่องความคล่องตัวในการตัดสินใจนะครับการปฏิบัติงานได้นะครับรูปแบบการปฏิบัติงานรูปแบบของสำนักงานแบ่งตามความก้าวหน้าของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสำนักงานนะครับเช่นสำนักงานอัตโนมัติก็จะมีลักษณะของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยนะครับสำนักงานไร้กระดาษนะครับก็คือเป็นสำนักงานที่มีการลดใช้กระดาษเป็นการใช้ไฟอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นนะครับสำนักงานสีเขียวพูดถึงเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรื่องการประหยัดพลังงานสำนักงานเสมือนนะครับก็คือแล้วสำนักงานที่สามารถทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลาแล้วก็สำนักงานอัจฉริยะก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยในสำนักงานนะครับประเภทของสำนักงานแบ่งออกเป็นหลักๆอยู่7ประเภทนะครับก็คือหน่วยงานต่างๆนะครับอันแรกก็คือเรื่องของการบริหารงานสำนักงานส่วนหลังนะครับถ้ามองในเรื่องของพนักงานการบริหารสำนักงานส่วนหน้าก็อย่างเช่นพนักงานต้อนรับนะส่วนของการต้อนรับต่างๆครับแต่ว่าสำนักงานส่วนหลังก็คือแบ็กออฟฟิศนั่นเองนะครับก็คือหน่วยงานที่อยู่ภายในสำนักงานเพื่อขับเคลื่อนในการทำงานต่างๆมีงานเรื่องการจัดเอกสารและข้อมูลนะครับเอกสารที่รับเข้ามาการส่งออกเอกสารการเก็บรักษาเอกสารต่างๆนะครับมีงานเรื่องสนับสนุนการติดต่อสื่อสารนะครับเรื่อง

การสื่อสารประสานงานต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเรื่องของอาคารสถานที่เรื่องความปลอดภัยเรื่องของสภาพแวดล้อมอุณหภูมิต่างๆนะครับการรักษาอาคารต่างๆด้วยนะครับมีงานสนับสนุนในการดำเนินงานต่างๆนะครับอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับมีงานในการสนับสนุนการทำงานร่วมกันนะครับสามารถประสานงานต่างๆเข้ามานะครับเพื่อให้งานต่างๆสามารถร้อยเรียงประสานกันนะครับให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้นะครับมีเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยปลอดภัยทั้งกายภาพแล้วก็ปลอดภัยทั้งระบบสารสนเทศสำนักงานด้วยนะครับระดับของสำนักงานก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับในการทำงานในสำนักงานจะแบ่งออกเป็นระดับแรกคืองานทั้งด้านงานธุรการครับงานธุรการคืองานเกี่ยวข้องกับเอกสารงานประสานงานทั่วไปนะเกี่ยวข้องกับงานที่เกิดขึ้นในสำนักงานงานฝ่ายต่างๆครับแล้วก็งานที่2คืองานทางด้านวิชาชีพก็คือเรื่องของสมรรถรายบุคคลนะครับหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพต่างๆเช่นบัญชีกฎหมายประเด็นครับก็เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแล้วงานสุดท้ายคืองานการบริหารงานบริหารคืองานที่คอยกำกับดูแลเรื่องของการทำงานของสำนักงานให้เป็นไปตามนโยบายต่างๆได้นะครับคอยประสานงานต่างๆครับแล้วก็ดูแลบุคลากรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของงานบริหารนะครับ

ตอนที่2นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสำนักงานนะครับก็จะมี3เรื่องก็คือเรื่องความหมายความสำคัญองค์ประกอบและหลักการบริหารสำนักงานนะครับเรื่องที่2ก็คือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานสำนักงานเรื่องที่3คือเรื่องของกระบวนการบริหารสำนักงานและปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบริหารสำนักงานนะครับการบริหารสำนักงานหมายถึงเรื่องของการใช้ศาสตร์และศิลป์ครับในการบริหารและการจัดการเพื่อให้เกิดการบูรณาการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่เกิดขึ้นในสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพก็คือเรื่องของการประหยัดนะครับแล้วก็มีความคุ้มค่าด้วยนะครับเรื่องของการดำเนินงานต่างๆของธุรกิจขององค์การต่างๆให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ครับอันนี้คือการบริหารสำนักงานนะครับความสำคัญประกอบไปด้วย1ก็คือการบริหารสำนักงานที่ดีเนี่ยจะช่วยสร้างมาตรฐานและคุณภาพนะครับการทำงานที่มีประสิทธิภาพเนี่ยแล้วก็เป็นมาตรฐานเองเนี่ยจะทำให้การทำงานเนี่ยสามารถที่จะสร้างคุณภาพของงานได้นะครับอันที่สองคือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานนะครับทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายการทำงานได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับอันที่สามก็คือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ทรัพยากรนะครับการทำงานต่างๆนะครับสามารถสร้างความคุ้มค่าแล้วก็ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันที่สี่ก็คือช่วยประสานงานความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจนะครับการบริหารสำนักงานที่ดีนะครับก็จะช่วยให้เราสามารถประสานงานหน่วยงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจครับการบริหารสำนักงานที่มีประสิทธิภาพทำให้เราสามารถที่จะแข่งขันในธุรกิจได้นะครับต่างๆนะครับทำให้การหน่วยงานขององค์การมีประสิทธิภาพด้วยนะครับองค์ประกอบของการบริหารสำนักงานประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับก็คือ1การบริหารทรัพย์สินของสำนักงานนะครับการบริหารทรัพย์สินก็คือเรื่องของอุปกรณ์นะครับอาคารสถานที่นะครับทรัพย์สินของสำนักงานเนี่ยทำได้มีประสิทธิภาพในการทำงานนะครับแล้วก็มีการใช้งานประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่างๆนะครับอันที่2คือการบริหารงานสำนักงานการบริหารงานสำนักงานก็คือเรื่องของการจัดการภายในนะว่าสำนักงานดำเนินกิจการภายในอย่างไรบ้างครับการบริหารการทำงานของหน่วยงานต่างๆนะครับมีสอดประสานกันอย่างไรนะครับแล้วก็อันที่3คือการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับเรื่องการใช้คนเรื่องของการแบ่งหน้าที่ต่างๆนะครับเรื่องของการวัดประเมินผลต่างๆเรื่องของทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาต่างๆนะครับก็เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะครับองค์ประกอบของการบริหารสำนักงานนะครับก็คือเรื่องของการบริหารทรัพย์สินของสำนักงานนะครับการบริหารสำนักงานเนี่ยก็จะมองในเรื่องของการบริหารงานธุรการการบริหารงบประมาณและการบริหารงานพัสดุนะครับอันต่อมาคือหลักการบริหารสำนักงานนะครับก็ประกอบไปด้วยเรื่องของสมรรถนะนะครับสมรรถนะเนี่ยประกอบไปด้วย4สมรรถนะหลักนะครับก็คือสมรรถนะเรื่องของการสมรรถนะหลักอันแรกก็คือเรื่องของการมุ่งผลสัมฤทธิ์นะครับเรื่องของความร่วมแรงร่วมใจนะครับแล้วก็สมรรถะตามบทบาทหน้าที่นะครับเช่นเรื่องของการวางแผนการติดตามนะครับความถูกต้องของงานการบริหารโครงการต่างๆครับแล้วก็อันที่3คือสมรรถนะการบริหารนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์เรื่องของการบริหารการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของอำนาจต่างๆในการบริหารในการให้อำนาจผู้อื่นนะครับการเลือกคนในการทำงานต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสมรรถนะด้านตามสายงานนะก็คือความรู้ทางด้านIT นะครับถ้าสายงานทางด้าน IT ความรู้ทางด้านบัญชีถ้าทำงานทางด้านบัญชีอยู่นะครับหรือว่าทำงานทางด้านกฎหมายก็ต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายนะครับมันก็เป็นสมรรถนะตามสายงานนะครับหลักที่2ก็คือเรื่องของจริยธรรมนะครับจริยธรรมก็คือจริยธรรมที่เกิดขึ้นหรือแนวการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรในสำนักงานนะครับเป็นเรื่องของการทำงานต่างๆครับเป็นที่บุคลากรต่างๆเนี่ยมีความขยันไหมนะครับมีเรื่องของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของบุคคลนะครับการประพฤติดีต่างๆอยู่ในสำนักงานก็เป็นเรื่องของจริยธรรมครับอันที่3เป็นเรื่องของธรรมาภิบาลธรรมาภิบาลเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารงานของผู้บริหารนะครับว่าเราจะบริหารงานเนี่ยครับเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานได้อย่างไรบ้างทั้งเรื่องของการเลือกคนนะครับการทำงานการกระจายงานต่างๆครับการเรื่องของการปฏิบัติต่อบุคลากรการสั่งงานสายงานต่างๆด้วยนะครับแล้วก็หลักการบริหารในส่วนที่4คือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนะครับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยมองในเชิงของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพแล้วก็การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสำนักงานด้วยนะครับอันต่อมาก็คือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานนะครับว่ามีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างนะครับอันแรกก่อนก็คือเรื่องของผู้บริหารสำนักงานนะครับทำหน้าที่เรื่องของการกำหนดนโยบายการดำเนินงานคอยกำกับดูแลการประเมินผลต่างๆครับเพื่อให้สำนักงานดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์นะครับที่กำหนดเอาไว้นะครับ
ส่วนที่2ก็คือเลขานุการเลขานุการจะทำหน้าที่ในส่วนของการประสานงานอำนวยความสะดวกช่วยในการทำงานของผู้บริหารเตรียมเอกสารต่างๆจัดหน้าที่ต่างๆได้นะครับส่วนที่3คือผู้ปฏิบัติงานครับผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเกี่ยวข้องกับการทำงานตามหน้าที่ที่รับมอบหมายนะครับผู้ปฏิบัติงานเนี่ยอาจจะมีหลายหน้าหลายบทบาทนะครับในสำนักงานครับอาจจะแบ่งเป็นฝ่ายเป็นแผนกต่างๆก็จะมีผู้ปฏิบัติงานแยกตามฝ่ายต่างๆได้ด้วยนะครับอันที่4คือบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับบุคลากรที่ดูเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงานเรื่องของเครือข่ายเรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยก็อยู่ในสำนักงานก็เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางด้านนี้นะครับอันที่5คือเรื่องของลูกค้าเรื่องของการให้บริการนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมีความพึงพอใจนะครับสามารถที่จะทำงานนะครับหรือว่าสามารถใช้บริการของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความพึงพอใจด้วยนะครับคู่ค้าก็คือพันธมิตรนะที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานครับเพราะว่าสำนักงานเองเนี่ยในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมากนะครับไม่สามารถที่ดำเนินธุรกิจได้เองนะครับจำเป็นที่ต้องหาคู่ค้าต่างๆมาช่วยในการทำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถดำเนินการต่อไปได้นะครับคุณสมบัติของผู้บริหารมีอะไรบ้างนะครับก็คือมีความสามารถด้านการบริหารงานนะครับมีประสิทธิภาพในการบริหารอันที่2คือมีภาวะเป็นความเป็นผู้นำนะสามารถที่สั่งการได้ตัดสินใจได้นะครับมีความมีวิสัยทัศน์สามารถมองการไกลได้มองอนาคตได้สามารถกำหนดได้ว่าจะต้องดำเนินการไปทิศทางไหนนะครับมีทักษะในการสื่อสารนะครับสามารถที่จะสื่อสารกับผู้ร่วมงานนะครับลูกน้องนะครับต่างๆสามารถสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์นะครับให้บุคลากรเนี่ยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างชัดเจนนะครับได้แล้วก็มีเรื่องของการสื่อสารที่ตรงนะครับมีทักษะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆครับช่วยในการอาจจะมอนิเตอร์ดูนะครับสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการอำนวยความสะดวกนะช่วยในการบริหารจัดการต่างๆได้นะครับมีเทคนิคที่ดีในการมอบหมายงานนะครับเวลาที่เราเลือกงานหรือว่าเลือกคนให้กับเหมาะกับงานเนี่ยนะครับก็จะต้องมีเทคนิคที่ดีในการมอบหมายงานเพื่อให้เขาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็การมอบหมายงานก็คงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้คำปรึกษาด้วยนะครับว่างานต่างๆต้องทำอย่างไรบ้างนะครับมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลนะครับก็ต้องดำเนินการอย่างยุติธรรมเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับกระบวนการในการบริหารสำนักงานก็จะมีเริ่มตั้งแต่เรื่องการวางแผนการทำงานของหน่วยงานนะครับเรื่องของการจัดองค์การนะครับเพื่อให้สามารถจัดองค์การได้เป็นไปตามแผนที่กำหนดเอาไว้มีเรื่องของการอำนวยการคือการจัดการให้องค์การเนี่ยนะครับสามารถดำเนินการได้ตามแผนนะครับอำนวยการการทำงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพมีการควบคุมและติดตามงานนะครับก็มีการควบคุมการทำงานต่างๆนะครับว่ามีประสิทธิภาพนะครับเราจะสามารถที่จะทำให้งานต่างๆเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์หรือเปล่านะครับปัจจัยของความสำเร็จในการบริหารงานมีอะไรบ้างก็มีเรื่องความมุ่งมั่นของผู้บริหารนะครับมีเรื่องของความร่วมมือของบุคลากรต่างๆครับมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนะครับมีการสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับองค์การนะครับในการทำงานร่วมกันมีการจัดการทรัพยากรในสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีการติดตามการประเมินผลนะครับแล้วก็มีความพร้อมในของสำนักงานด้วยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตอนที่2ครับ

ตอนที่3นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศสำนักงานนะครับก็เป็นเกี่ยวข้องกับระบบที่เอามาใช้ในสำนักงานนะครับว่าเราสามารถเอาระบบสารสนเทศสำนักงานเนี่ยมาใช้ในการดำเนินในส่วนของงานของสำนักงานอะไรได้บ้างนะครับมาดูอันแรกก่อนก็คือจะเรื่องของความหมายความสำคัญแล้วก็ระบบสารสนเทศสำนักงานนะครับว่ามีความหมายอะไรบ้างความสำคัญอะไรบ้างนะครับเรื่องที่สองจะเป็นกระบวนการจัดการสารสนเทศในสำนักงานนะครับแล้วก็เรื่องที่สามจะเป็นประเภทของระบบสารสนเทศสำนักงานมีกี่ประเภทนะครับอันแรกก่อนระบบสารสนเทศสำนักงานหมายถึงอะไรหมายถึงระบบที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศในสำนักงานครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานประจำวันต่างๆการจัดการเอกสารการสื่อสารการทำงานร่วมกันของบุคลากรเนี่ยนะครับให้มีที่มีเป้าหมายเนี่ยครับเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานนะครับมีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยในการตัดสินใจขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับความสำคัญของระบบสารสนเทศสำนักงานมีอะไรบ้างครับอันแรกก็คือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพตัวระบบสารสนเทศสำนักงานจะช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าสื่อสารไปเนี่ยทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันสื่อสารได้อย่างทันท่วงทีนะครับทันเวลานะครับมีเรื่องของการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าการที่ผู้บริหารจะสามารถตัดสินใจได้ผู้บริหารต้องมีข้อมูลนะครับที่เพียงพอในการตัดสินใจนะครับอาจจะมีเรื่องของข้อมูลที่อาจจะเป็นข้อมูลของลูกค้าข้อมูลของคู่ค้าต่างๆนะครับช่วยในการตัดสินใจได้นะครับมีการจัดเก็บและการเรียกคืนข้อมูลได้นะครับระบบต่างๆเนี่ยสามารถจะจัดเก็บเอาไว้สามารถค้นคืนเรียกคืนดูได้ว่าเอ๊ะยอดขายเมื่อ10เดือนที่แล้วนะครับอยู่ที่ไหนนะครับหรือว่าข้อมูลของลูกค้าอยู่ที่ไหนบ้างนะครับก็สามารถจัดเก็บแล้วก็เรียกคืนได้นะครับมีการลดต้นทุนแล้วก็ประหยัดเวลาเพราะว่าการที่เอาระบบสารสนเทศสำนักงานมาใช้เนี่ยนะครับทำให้ลดเรื่องของการใช้เอกสารลดเรื่องของการอุปกรณ์ในการจัดเก็บนะคลังในการจัดเก็บสามารถจัดเก็บในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับกระบวนการในการจัดการสารสนเทศในสำนักงานเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นการจัดการเรื่องวงจรของเนื้อหานะครับเพราะว่าเนื้อหาทุกอย่างในสำนักงานเองเนี่ยเกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆก็ตามเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นเนื้อหานะครับดังนั้นเนี่ยเราจะจัดการมันได้อย่างไรเนี่ยเราก็ต้องมีลักษณะของวงจรชีวิตของเนื้อหานะครับมีประกอบไปด้วย7ขั้นตอนอันแรกคือการสร้างและการรับเนื้อหาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเรื่องเอกสารเรารับเอกสารเข้ามาก็ถือว่าเป็นเรื่องของการรับเนื้อหาแล้วเราสร้างเอกสารขึ้นมาเราอาจจะสร้างจาก

0: จะค้นคืนได้ในภายหลังได้นะครับเป็นการสงวนรักษาเอกสารการคงสภาพเอกสารเพื่อสามารถใช้งานได้เรื่องการจัดหมวดหมู่เอกเนื้อหานะครับหลังจากเอกสารรับมาแล้วเนื้อหามาแล้วเราต้องมีการจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจนนะครับว่าหมวดหมู่ต่างๆเหล่านี้อยู่ที่ไหนนะหมวดหมู่เกี่ยวข้องกับอะไรจัดรับมาเมื่อไหร่นะจัดการอย่างไรใครเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็จะทำให้เราสามารถประมวลผลได้เช่นเกี่ยวข้องกับเรื่องของยอดขายเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อมูลต่างๆในงานนะครับเราก็ต้องสามารถประมวลผลได้นะครับมีเรื่องของการเผยแพร่เนื้อหานะครับบางสำนักงานเนี่ยเขาต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนนะครับให้กับคู่ค้าให้กับลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์ต่างๆครับก็จะเป็นลักษณะของการเผยแพร่เนื้อหานะครับแล้วก็อันที่6คือการจัดเก็บเอกสารถาวรนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดเก็บเนื้อหาถาวรครับก็คือการเอาเนื้อหาต่างๆออกเข้าจากระบบเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าเนื้อหาเหล่านั้นเนี่ยอาจจะอะไรครับอาจจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับงานในปัจจุบันแล้วนะครับอาจจะเป็นยอดขายเมื่อ20ปีที่แล้วอย่างเงี้ยนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเก็บถาวรนะเก็บไว้ให้ชัดเจนนะจะได้แยกออกมานะครับมีเรื่องการลบเนื้อหานะครับลบเนื้อหาก็คือเนื้อหาที่มันอาจจะเรื่องความข้อมูลของลูกค้าต่างๆเขาเนี่ยนะครับอาจจะไม่จําเป็นแล้วหรือมีการละเมิดทางกฎหมายต่างๆอาจจะไม่ต้องใช้แล้วอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะต้องลบเนื้อหาออกไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวงจรชีวิตของเนื้อหานะครับประเภทของระบบสารสนเทศสำนักงานแบ่งออกเป็นกี่ประเภทมีทั้งหมด4ประเภทนะครับอันแรกก่อนก็คือระบบสารสนเทศเพื่อประมวลผลรายการหรือว่า TPS นะครับระบบสารสนเทศอันนี้เป็นระบบสารสนเทศยุคแรกๆนะครับก็เรื่องการประมวลผลรายการของธุรกรรมของหน่วยงานเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการใบแจ้งหนี้การออกใบแจ้งหนี้ต่างๆเนี่ยเราถือว่าเป็นระบบประมวลผลเพื่อประมวลผลรายการต่างๆนะครับอันที่สองก็คือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการนะหรือว่า MIS นะครับระบบสารสนเทศเนี่ยใช้ในการจัดการข้อมูลนะครับการประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับต้นนะครับหรือระดับกลางนะครับอันนี้ก็จะช่วยเรื่องของการผู้บริหารระดับต้นเนี่ยสามารถที่จะดูเรื่องของข้อมูลเช่นยอดขายเรื่องการคุมสินค้าเรื่องของบุคลากรต่างๆได้นะครับเรื่องของพัสดุสินค้าคงคลังต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นระบบเรียกว่า MIS นะครับระบบที่3ก็คือระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจนะหรือว่า DSS นะครับระบบนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับช่วยสนับสนุนเรื่องการตัดสินใจในการวางแผนในการจัดการทางธุรกิจนะครับเหมาะกับผู้บริหารนะครับในการปฏิภาคต่างๆนะครับเพื่อให้สามารถตัดสินใจนะครับในการวิเคราะห์ยอดขายต่างๆวิเคราะห์การตลาดวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ได้นะครับเรียกว่า DSS นะครับระบบที่4นะครับก็คือระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูงหรือว่า EIS นะครับEIS เนี่ยจะเป็นระบบสารสนเทศเพื่อออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนะครับเห็นภาพรวมของข้อมูลโดยไม่จำเป็นจะต้องเห็นรายละเอียดย่อยๆนะครับทั้งหมดเนี่ยหน่วยย่อยๆเนี่ยก็จะอยู่ในระบบอื่นๆนะครับแต่ว่าหน่วยระบบของผู้บริหารระดับสูงหรือว่า EIS เองเนี่ยจะเห็นในภาพรวมอาจจะมองในเชิงของแสดงผลเป็นแดชบอร์ดออกมานะครับหรือว่าการนำเสนอตารางด้วยภาพนะเพื่อให้ผู้บริหารเห็นในภาพรวมนะเพื่อให้สามารถช่วยในการตัดสินใจกำหนดนโยบายต่างๆได้นะช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามเรื่องตัวชี้วัดนะว่าเอ๊ะงานต่างๆเนี่ยมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับระบบต่างๆเหล่านี้ก็จะช่วยให้การทำงานได้มีประสิทธิภาพดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าระบบทั้ง4ระบบเองเนี่ยนะครับก็จะเป็นระบบที่แบ่งแยกตามหน้าที่นะครับของผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงานนะครับไปจนถึงผู้บริหารชั้นต้นนะครับผู้บริหารระดับสูงนะแล้วก็ผู้บริหารสูงสุดนะครับเพื่อเอามาใช้ในการตัดสินใจเพื่อให้สำนักงานสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของระบบสารสนเทศสำนักงานยังมีระบบที่เกี่ยวข้องอีกมากมายนะครับซึ่งนักศึกษาเนี่ยก็จะพบกับระบบต่างๆนะครับในแต่ละหน่วยของชุดวิชา13423ระบบสารสนเทศสำนักงานนะครับที่กระจายอยู่ในแต่ละหน่วยนะครับเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจว่าระบบสารสนเทศสำนักงานเนี่ยในปัจจุบันมีอะไรบ้างเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับการทำงานในแต่ละส่วนอย่างไรบ้างนะครับต่อไปก็นักศึกษาก็สามารถจำแนกแยกแยะได้นะครับว่าระบบทั้ง4ระบบที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเมื่อกระจายอยู่ในการทำงานในแต่ละส่วนแล้วเนี่ยนะครับแต่ละส่วนนั้นมีระบบอะไรบ้างแยกย่อยอะไรบ้างในการทำงานนะครับดังนั้นเนี่ยคือเนื้อหาทั้งหมดในส่วนของหน่วยที่1 นะครับเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องของระบบสารสนเทศทำงานมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ย

0: ัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของสมรรถนะจริยธรรมและธรรมาภิบาล นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของสำนักงานนะครับเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของสมรรถนะนะครับจริยธรรมและธรรมาภิบาลซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคลากรนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติงานผู้บริหารนะครับไม่ว่าจะระดับต้นระดับสูงนะครับแล้วก็บุคลากรที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนนะครับในส่วนของสำนักงานต่างๆเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องทั้ง3เรื่องนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูทีละเรื่องว่าสมรรถนะคืออะไรนะครับจริยธรรมคืออะไรธรรมาภิบาลคืออะไรแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารสำนักงานอย่างไรบ้างนะครับมาดูประเด็นแรกก่อนนะครับเรื่องของสมรรถนะนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้เรื่องความหมายของสมรรถนะก่อนนะครับว่าความหมายของสมรรถนะในความหมายของสำนักงานนะครับเกี่ยวข้องกับบุคลากรหมายถึงอะไรนะครับสมรรถนะเนี่ยเป็นลักษณะของคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมนะครับของบุคคลที่สามารถที่จะวัดผลได้แสดงออกมาได้นะครับเมื่อบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ต่างๆออกมาเนี่ยก็จะแสดงผลงานออกมาอย่างโดดเด่นนะครับในสถานการณ์ที่มันหลากหลายออกมาได้นะครับพฤติกรรมที่แสดงออกถึงสมรรถนะต่างๆเหล่านั้นนะครับจะเป็นเรื่องของความสามารถไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารการปฏิบัติงานอย่างมีจิตบริการต่างๆนะครับสมรรถนะที่พึงปรารถนาในสำนักงานหรือว่าในหน่วยงานต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยองค์กรจะต้องค้นหานะครับว่าสมรรถนะของบุคลากรของเรานะครับเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานหรือเปล่านะครับว่าบุคลากรของเราเนี่ยสามารถแสดงออกสมรรถนะเนี่ยทำให้งานต่างๆของสำนักงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆนะครับแล้วก็มีผลสำเร็จของงานได้อย่างไรบ้างอันนี้ว่าถือเป็นเรื่องที่สำคัญครับดังนั้นเนี่ยทำไมถึงต้องมีการวัดผลในด้านสมรรถนะของบุคลากรครับเพราะว่าเดวิดแมคเคเลนนะครับในส่วนของนักจิตวิทยาทางของชาวอเมริกันเนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องของสมรรถนะเอาไว้นะครับว่าเวลาที่เราทดสอบเนี่ยพวกสติปัญญาต่างๆนะหรือว่า IQ อย่างเงี้ยนะครับจะสังเกตเห็นว่าในสำนักงานเนี่ยเราไม่ค่อยได้วัดเรื่องของ IQ หรือว่าการทดสอบทางสติปัญญานะครับเพราะว่าการทดสอบทางสติปัญญาหรือว่าการวัด IQ เนี่ยเหมือนกับการทดสอบคนเข้ามารีคูทคนเข้ามาทำงานครับหรือว่าการคัดเลือกนักเรียนนะฮะหรือว่าการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงานเนี่ยนะครับจะไม่เป็นเกณฑ์ในการวัดสมรรถนะของบุคลากรเพราะว่า IQ หรือว่าความสามารถทางสติปัญญาเองเนี่ยนะครับไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถที่จะทำให้งานเนี่ยสำเร็จได้เนี่ยในอนาคตได้ของบุคคลครับแปลว่าตัว IQ เองเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นตัววัดที่สำคัญครับว่าบุคลากรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยครับมีความสามารถที่จะทำงานให้สำเร็จได้นะครับทำหางานให้สำเร็จได้นะครับดังนั้นเนี่ยแมคคาเลนเองเลยมองว่าวิธีการในการวัดทางด้านสติปัญญาเองหรือวัด EQ อย่างเงี้ยนะครับจึงไม่เหมาะสมที่จะเอามาใช้ในการประเมินความสำเร็จของงานนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับหลายคนมี IQ สูงนะครับมีความสามารถทางสมองสูงนะแต่ว่างานไม่คืบหน้าเก่งแต่เรื่องของวิชาการนะครับหรือว่าความสามารถในการคิดต่างๆนะครับแต่ว่าผลสำเร็จของงานเนี่ยไม่สามารถสะท้อนออกมาได้ดังนั้นเนี่ยการวัดเรื่อง IQ เองเนี่ยนะครับจึงไม่ได้ถูกเอามาใช้ในการประเมินผลงานเรามองเรื่องของแล้วก็ IQ เองเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นตัวพยากรณ์ได้นะครับว่าความสำเร็จของงานเนี่ยเกิดจาก IQ ที่สูงของพนักงานนะครับดังนั้นเนี่ยจึงมีแนวคิดเรื่องของการประเมินผลแบบใหม่นะก็คือเป็นลักษณะของการประเมินผลงานนะประเมินความก้าวหน้าในด้านวิธีการต่างๆเรียกว่าเป็นไครเทเรียแซมปลิ้งนะครับหรือว่าการกำหนดเกณฑ์นะครับโดยการสุ่มดูว่าพฤติกรรมของผลงานของบุคลากรของเราเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างมีผลของงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของรูปแบบนะครับของการประเมินผลงานนะแล้วก็ถูกเอามาประยุกต์ใช้นะเรื่องของการประเมินผลงานในสำนักงานต่างๆทั่วโลกนะครับก็เลยมองเรื่องของสมรรถนะที่เกิดขึ้นของบุคคลมากกว่านะครับก็จะทำให้ผลงานนะครับแสดงออกมาแล้วก็สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานได้นะครับในส่วนของการบริหารเชิงบุคคลเนี่ยนะครับก็จะมองในเชิงของสมรรถนะนะครับเพื่อจะให้สามารถที่จะให้เห็นความสามารถเฉพาะตัวของ

บุคคลนะเพื่อให้เกิดประโยชน์แต่องค์กรได้นะครับมีการวางแผนเรื่องของเส้นทางอาชีพนะมีเรื่องของแคเรียร์พาธนะครับมีเรื่องของการพัฒนาความสามารถของบุคลากรยิ่งขึ้นไปนะครับมีความชำนาญแล้วก็มีความถนัดของแต่ละบุคคลเนี่ยนะครับได้อย่างเหมาะสมนะครับอาศัยเรื่องของการทำงานที่บุคลากรเนี่ยมีการทำงานอย่างเป็นระบบต่างๆนะมีผลลัพธ์นะครับมีเรื่องของการความชัดเจนนะครับเรื่องของการประเมินต่างๆนะครับมีความตรงไปตรงมานะครับสมรรถนะต่างๆนะครับต้องสามารถสะท้อนออกมาให้เห็นถึงความสามารถของพนักงานความสามารถของพนักงานก็สะท้อนออกมาเรื่องความสำเร็จของงานนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีการประเมินอย่างตรงไปตรงมานะครับทำให้คนที่ทำงานเองเนี่ยนะครับก็จะมีกำลังใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถนะครับในส่วนของสมรรถนะเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับประกอบไปด้วยประเภทที่1 นะครับก็คือสมรรถนะหลักนะครับประเภทที่2ก็คือสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่แล้วก็ประเภทที่3ก็คือสมรรถนะด้านการบริหารครับมาดูอันแรกก่อนเนี่ยเรียกว่าสมรรถนะหลักนะครับหรือว่า core competency นะครับก็คือบางองค์การเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นสมรรถนะขององค์การครับเป็นสมรรถนะที่กำหนดให้ใช้กับบุคคลทุกคนในการปฏิบัติงานแปลว่าเป็นเงื่อนไขของหน่วยงานที่กำหนดขึ้นมาเป็นมาตรฐานครับเพื่อให้บุคลากรทุกคนไม่ว่าจะปฏิบัติงานในส่วนไหนก็ตามต้องมีสมรรถนะนี้เนี่ยทุกคนเป็นลักษณะของสมรรถนะหลักของหน่วยงานนะครับผู้ปฏิบัติงานทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในส่วนตำแหน่งงานไหนก็ตามนะครับทุกคนจะต้องมีสมรรถนะเหล่านี้นะครับเรียกว่าเป็นสมรรถนะหลักนะครับหรือว่าสมรรถนะขององค์การนะครับตัวอย่างเช่นสมรรถนะเรื่องการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะสมรรถนะเรื่องของการมุ่งผลสัมฤทธิ์แปลว่างานทุกงานเนี่ยนะครับต้องการจะให้ผลสำเร็จของงานเกิดขึ้นนะถ้ามีงานขึ้นมาแต่ปรากฏว่าหน่วยงานต่างๆนะครับหรือว่าหน่วยงานย่อยขององค์กรเองเนี่ยนะครับไม่สามารถทำงานให้ประสบความสำเร็จได้เลยแม้แต่โครงการเดียวอย่างเงี้ยนะครับก็แปลว่าไม่มีการมุ่งผลสัมฤทธิ์ได้นะครับดังนั้นก็ต้องวัดผลให้ได้นะครับว่ามุ่งสัมฤทธิ์ไหมนะครับทุกคนก็ต้องทำงานตามหน้าที่ต่างๆให้สำเร็จได้นะครับมีการบริการที่ดีนะครับมีการยึดมั่นในความถูกต้องนะครับมีจริยธรรมมีคุณธรรมมีการทำงานเป็นทีมมีทักษะเรื่องการแก้ไขปัญหาทักษะด้านการสื่อสารทักษะในการพัฒนาตนเองแบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นสมรรถนะที่ทุกคนสามารถทำได้นะไม่จำเป็นจะต้องอะไรครับ อยู่ในหน่วยงานหรือตำแหน่งเฉพาะเท่านั้นถึงจะต้องมีสมรรถนะเหล่านี้นะครับเราก็มองว่าเรียกว่าเป็นสมรรถนะหลักนะครับหรือว่าสมรรถนะที่ทุกคนในหน่วยงานจะต้องมีเหมือนกันนะครับสมรรถนะที่2ก็คือสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่นะครับเป็น functional competency นะครับก็คือสมรรถนะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่แบ่งสมรรถนะตามบทบาทที่ของบุคลากรยกตัวอย่างเช่นผู้บุคลากรที่ทำงานในตำแหน่งต่างๆเนี่ยก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นสมรรถนะต่างๆก็ต้องแตกต่างกันไปด้วยนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นตำแหน่งทางด้านการตลาดด้านการประชาสัมพันธ์นะสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่อาจจะเป็นเรื่องทักษะด้านการสื่อสารทักษะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการต่อรองต่างๆทักษะในเรื่องของการตลาดและการขายทักษะในการพูดอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่นะครับถ้าเป็นทางด้านฝ่ายขายหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์แต่ถ้าเป็นฝ่ายทางด้านกฎหมายฝ่ายบัญชีนะครับสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่อาจจะเป็นเรื่องของการคำนวณความรอบคอบในการทำงานเรื่องของความสามารถในการคิดวิเคราะห์นะครับเรื่องของตัวเลขต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่นะครับแล้วก็ประเภทที่3ก็คือสมรรถนะการบริหารนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่สำคัญนะครับของฝ่ายบริหารเนี่ยก็แปลเรื่องของดูเรื่องของการบริหารงานครับอันนี้เกี่ยวข้องกับการทำงานครับอาจจะเป็นลักษณะของการโปรโมทนะครับพนักงานบางส่วนงานนะครับขึ้นมาเป็นผู้บริหารเงี้ยครับก็ต้องดูเรื่องของการบริหารงานด้วยนะครับนอกเหนือจากการทำงานในหน้าที่แล้วเนี่ยนะครับความสามารถในการบริหารงานในสำนักงานการแก้ไขปัญหาการเป็นภาวะผู้นำต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสมรรถนะด้านการบริหารงานเรื่องของการบริหารต่างๆครับอาจจะเป็นระดับผู้จัดการนะหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าศูนย์ผู้อำนวยการนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารดังนั้นเนี่ยสมรรถนะเหล่านี้ก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าผู้บริหารของเราเนี่ยมีความสามารถในการนำพาองค์กรของเราหรือว่าบริหารงานในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องของทักษะเรื่องการแก้ไขปัญหาทักษะเรื่องของการประสานงานทักษะเรื่องของการจัดการบุคลากรนะเรื่องของการมีมนุษยสัมพันธ์ต่างๆนะครับเรื่องของการบริหารด้านการเงินการมองภาพอนาคตอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของสมรรถนะการบริหารงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของประเภทของสมรรถนะนะครับดังนั้นเนี่ย

วิธีการที่เราจะประเมินนะในหน่วยงานต่างๆก็ตามเนี่ยก็จะมีลักษณะของการประเมินแยกกันออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรรถนะหลักนะครับในหน่วยงานว่ามีอะไรบ้างนะครับการประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่มีอะไรบ้างและใครที่เป็นผู้บริหารงานก็จะมีลักษณะของการประเมินนะครับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสมรรถนะครับ

ันที่สองครับที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของจริยธรรมนะจริยธรรมเนี่ย เป็นลักษณะที่หน่วยงานหรือว่าองค์กรต่างๆควรจะต้องมีนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการทำงานนะเรื่องของการประสานงานเพราะว่าหน้าที่ขององค์กรเนี่ยในการที่เราจะทำงานเองเนี่ยนะครับก็ต้องมีจริยธรรมทั้งต่อเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานจะได้ทำต่อองค์กรจะได้ทำต่อสังคมจะได้ทำต่อในส่วนของลูกค้าคู่ค้าต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับดังนั้นการพูดถึงจะได้ทำเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับมาดูเรื่องความหมายก่อนครับความหมายของจะทำก็หมายถึงเรื่องของการปฏิบัติที่มีอยู่ในกรอบของคุณธรรมและศีลธรรมอันดีนะครับตั้งอยู่ในสติเสมอนะครับรู้นะครับว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนะเป็นเรื่องของการประพฤติแต่สิ่งที่สังคมเนี่ยยอมรับนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของพฤติกรรมนะที่แสดงออกถึงความงดงามทางจิตใจนะแล้วก็เป็นการกระทำที่ผู้บุคคลอื่นเนี่ยมีความชื่นชอบนะของบุคคลอื่นที่ได้พบเห็นอันนี้ก็เป็นลักษณะของจริยธรรมนะจริยธรรมเนี่ยอยู่ในกรอบของคุณธรรมและศีลธรรมอาจจะไม่มีในลักษณะของการเป็นข้อเขียนนะหรือว่ามีข้อกำหนดนะอันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการระเบียบข้อบังคับต่างๆใช่ไหมครับแต่จริยธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของการปฏิบัติอยู่ในกรอบคุณธรรมศีลธรรมต่างๆนะครับแล้วก็เรารู้ตัวเองดีว่าอะไรที่ควรทำหรืออะไรที่ไม่ควรทำนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของจริยธรรมนะครับจริยธรรมในสำนักงานนะครับประกอบไปด้วย9ข้อที่สำคัญนะครับหลักของจริยธรรม9ข้อนี้นะครับซึ่งหลักจริยธรรมเองเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะที่จริยธรรมที่มากกว่า9ข้อนี้ก็ได้ในปัจจุบันนะครับแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญของหลักจริยธรรมทั้ง9ข้อนี้นะครับอันแรกก่อนก็คือการไม่ทำอันตรายใดๆนะครับหลักจริยธรรมอันแรกก็คือการที่เราทำงานในสำนักงานเองหรือหน่วยงานเองก็ตามเนี่ยนะครับเราก็จะไม่คิดร้ายนะหรือว่ามีมุ่งประสงค์ร้ายกับบุคคลอื่นกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาเนี่ยไม่ประสงค์ร้ายหรือคิดร้ายกับผู้ใต้บังคับบัญชานะครับหรือว่าเพื่อนร่วมงานต่างๆคู่ค้าลูกค้าต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการมีจิตใจที่ดีนะครับไม่คิดกระทำอันตรายใดๆนะครับไม่มีการหลอกลวงหรือว่ามุ่งร้ายต่อบุคลากรต่างๆนะครับส่วนที่2ก็คือเคารพความเป็นส่วนตัวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนะครับเราต้องแยกให้ออกว่าอันไหนเป็นเรื่องของงานอันไหนเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของบุคลากรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารเองก็ต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของพนักงานพนักงานเองก็ต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของพนักงานด้วยกันหรือผู้ร่วมงานแล้วก็เคารพความเป็นส่วนตัวของคู่ค้าลูกค้าต่างๆด้วยนะครับไม่กระทบสิทธิ์ของบุคลากรต่างๆเหล่านี้นะครับความเป็นส่วนตัวอาจจะพูดในเรื่องของเวลาการแบ่งการทำงานก็ได้นะครับเวลาไหนเป็นเวลาทำงานนะเวลาไหนเป็นเวลานอกเหนือเวลางานแล้วนะเราจะไปบังคับนะให้คนเขาสามารถต้องทำงานต่อโดยที่เขาไม่ได้ยินยอมอย่างเงี้ยนะครับเขาอาจจะต้องมีภาระครอบครัวที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเราจะไปบังคับฝืนใจในส่วนของพนักงานต่างๆแบบนี้ก็ไม่เหมาะสมนะครับดังนั้นก็ต้องเคารพเรื่องความเป็นส่วนตัวของบุคลากรต่างๆด้วยนะครับอันที่สองก็คือหลักจริยธรรมเรื่องการทำประโยชน์แก่ผู้อื่นนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติตัวของพนักงานครับในหน่วยงานของเราเองก็ตามนะครับว่าในการที่เราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราก็มองในเชิงของการกระทำของเรานั้นนะครับทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นได้หรือไม่ไม่ได้เกิดโทษกับคนอื่นนะครับการทำของเราเนี่ยนะครับทำให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อหน่วยงานทั้งต่อบุคลากรด้วยกันเองนะทั้งต่อคู่ค้าลูกค้าต่างๆเหล่านี้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็มองในเรื่องของประโยชน์ต่างๆที่เกิดจากการกระทำของเรานะครับอันไหนที่เราทำไปแล้วเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองทั้งต่อผู้อื่นทั้งต่อหน่วยงานต่อองค์กรนะหรือว่าผู้รับบริการต่างๆเราก็ไม่ควรกระทำนะเราก็ต้องสามารถมีจิตสำนึกที่สำคัญนะครับมองในเรื่องของการทำประโยชน์นะอันไหนจะเป็นโทษนะอันไหนเป็นประโยชน์นะครับเราก็ต้องสามารถแยกแยะออกได้แล้วก็สามารถดำเนินการตัดสินใจต่อไปได้นะครับอันที่4ก็คือเรื่องของการปฏิบัติกับผู้อื่นเยี่ยงที่ตนต้องการถูกปฏิบัติเนี่ยแปลว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราจะนึกถึงนะครับว่าเราจะต้องทำอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราไม่อยากให้คนอื่น

บังคับเราเนี่ยหรือเราต้องการให้คนอื่นเนี่ยนะครับปฏิบัติตนกับเราอย่างไรนะครับและณเวลาที่เราต้องดำเนินการติดต่อประสานงานหรือทำงานร่วมกับคนอื่นเนี่ยนะครับเราก็ต้องปฏิบัติตัวเยี่ยงอย่างที่เราต้องการให้คนอื่นทำกับเรานะครับดังนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับเราอาจจะทำด้วยความเผลอเลยนะครับทำกับคนอื่นเอาไว้เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คิดนะครับว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันเป็นโทษเป็นประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ไปฝืนใจคนอื่นอย่างไรดังนั้นเนี่ยเราต้องสำคัญครับว่าเราต้องปฏิบัติตนต่อคนอื่นเนี่ยนะครับเหมือนกับที่เราต้องการให้คนอื่นทำกับเราเนี่ยเราต้องการให้คนอื่นให้เกียรติเราต้องการให้เขาพูดดีกับเราต้องการให้เขาซื่อสัตย์สุจริตกับเราอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องดำเนินการแบบนั้นกับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันที่5ก็คือเรื่องความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เรื่องของความเที่ยงตรงต่างๆนะครับเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณข้อมูลต่างๆนะครับเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองนะครับต่อบุคลากรต่อองค์กรของเรานะแล้วก็ต่อลูกค้าของเราผู้รับบริการด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเราต้องทำให้ถูกต้องนะครับมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับต่างๆด้วยนะครับอันที่6เรื่องความมีศักดิ์ศรีนะความมีศักดิ์ศรีอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของบุคคลทุกคนเนี่ยนะครับย่อมมีศักดิ์ศรีในตนเองเหมือนกันเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยการที่เราจะปฏิบัติตนอย่างไรเราควรจะให้เกียรติคนอื่นด้วยนะครับเพื่อให้เกียรติเรื่องของศักดิ์ศรีต่างๆนะครับเราไม่ต้องการให้คนอื่นมาละเมิดเรื่องของศักดิ์ศรีนะครับเรื่องของละเมิดความเป็นส่วนตัวของเราละเมิดในความรู้สึกของเราอย่างนั้นเราก็ต้องให้เกียรติกับบุคคลอื่นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการรักษาเรื่องของศักดิ์ศรีทั้งขององค์กรของเพื่อนร่วมงานของตัวของเราเองด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการปฏิบัติตัวนะให้เหมาะสมต่อคนอื่นและต่อองค์กรของเราด้วยนะครับอันที่7ก็คือปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความห่วงใยและความเมตตานะครับอันนี้ก็จะมองในเรื่องของการทำงานต่างๆการประสานงานการติดต่อสื่อสารบางครั้งเนี่ยนะครับมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับทั้งเรื่องของความไม่เข้าใจกันหรือว่าภาระงานที่ต้องมีการบีบรัดต่างๆดังนั้นการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความห่วงใยด้วยความเมตตาต่างๆเนี่ยนะครับก็จะทำให้สามารถประสานงานระหว่างกันได้อย่างราบรื่นนะครับแล้วอย่างยิ่งเนี่ยนะครับคนที่เป็นหัวหน้างานคนที่เป็นผู้บริหารเองเนี่ยนะครับความเมตตาเนี่ยและความห่วงใยเนี่ยต่อบุคลากรต่อผู้ร่วมงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเองเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับทำให้สามารถที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีนะครับเรื่องของการทำงานแล้วก็เรื่องของการที่ลูกน้องเองหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถนะเพราะว่าผู้บังคับบัญชาเองเนี่ยมีความเมตตาห่วงใยแล้วก็มีความจริงใจกับเรานี่ครับก็สามารถที่แสดงออกผ่านสมรรถนะในการทำงานต่างๆออกมาได้นะครับอันที่8ก็คือเรื่องการแสวงหาความเป็นเลิศนะครับเวลาทำงานต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องยึดถึงอยู่เสมอนะครับว่าการทำงานต่างๆเราต้องการให้ผลของงานเนี่ยออกมาดีที่สุดนะดีที่สุดเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรของเราเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการทำงานต่อผู้รับบริการต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็คือการแสวงหาความเป็นเลิศครับอันไหนที่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้มันดีได้เราก็ต้องคิดคำนึงถึงนะครับว่าเราต้องการจะทำอย่างไรเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดนะครับในระยะเวลาที่มีจำกัดอยู่อย่างนี้นะครับเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นได้กว่านี้ไหมนะก็มองเรื่องความเป็นเลิศในการทำงานต่างๆก็จะทำให้องค์กรสามารถที่จะพัฒนาและมีความทันสมัยสามารถตอบโจทย์นะครับแล้วก็สามารถตอบสนองต่อการรับต่อผู้รับบริการต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับอันสุดท้ายของหลักจริยธรรม9ข้อก็คือมีความรับผิดชอบนะครับการทำงานทุกอย่างเนี่ยนะครับก็จะต้องมีเรื่องของการรับผิดชอบภาระหน้าที่นะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องรับผิดชอบมันจะมีเรื่องของข้อกำหนดเรื่องของเวลามีข้อกำหนดเรื่องของเป้าหมายเนี่ยที่ต้องให้มีผลลัพธ์ออกมานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำงานอย่างมีความรับผิดชอบเนี่ยให้เสร็จตามกำหนดเอาไว้นะครับเสร็จอย่างถูกต้องด้วยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเราเองเนี่ยเพื่อให้เมื่อได้รับมอบหมายนะครับผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจนะครับในการทำงานให้กับเราแล้วนะครับเราก็ต้องมีความรับผิดชอบให้สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์นะฮะที่ตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำงานต่างๆออกมานะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็เป็นหลักจริยธรรมนะครับจะเห็นว่าหลักจริยธรรมทั้ง9ข้อเนี่ยนะครับเป็นหลักการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานนะครับที่จะต้องมีอยู่ในตัวบุคคลอยู่แล้วนะครับก็ทำให้สามารถที่จะเวลาเราวัดนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถดูได้ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีหลักจริยธรรมในการทำงานของเราหรือเปล่าก็ผ่านผลงานหรือผ่านการปฏิบัติตัวในการทำงานนะหรือว่าการทำตัวกับผู้ร่วมงานกับลูกค้าผู้รับบริการต่างๆเราสามารถมองเห็นในจริยธรรมของแต่ละบุคคลได้ต่างๆออกมาเหล่านี้ได้นะครับ

0: ต่อมาก็คือเรื่องของธรรมาภิบาลนะหลักธรรมาภิบาลเนี่ยเราพูดกันถึงแล้วนะครับว่าหน่วยงานไหนมีธรรมาภิบาลหรือว่าผู้บริหารคนไหนธรรมาภิบาลมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างครับธรรมาภิบาลเนี่ยก็คือการใช้อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมนะครับไม่เอารัดเอาเปรียบนะไม่ทำสิ่งใดที่มุ่งประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องนะครับมุ่งมั่นที่จะบริหารกิจการขององค์การต่างๆเนี่ยด้วยความโปร่งใสเป็นประโยชน์ต่อองค์กรนะครับเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองนะครับนำประเทศหรือว่าองค์กรของเราหรือองค์การของเราเนี่ยนะครับนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้นะครับธรรมาภิบาลเนี่ยมองในเชิงของตัวองค์การนะว่าองค์การเนี่ยปฏิบัติตนต่อสังคมอย่างไรบ้างนะแล้วก็มองในเชิงของเป็นธรรมาภิบาลเนี่ยเป็นข้อสำคัญของฝ่ายบริหารนะไม่ว่าจะเป็นบริหารระดับใดก็ตามนะครับจะมีหลักของธรรมาภิบาลในการกำกับดูแลนะแล้วก็เป็นหลักของคุณธรรมจริยธรรมในการที่จะอะไรครับในการจัดการองค์การของเราการปฏิบัติตนนะมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนะไม่ได้มุ่งประโยชน์แต่ส่วนตนเองพวกพ้องของเราเท่านั้นอย่างเงี้ยนะครับมุ่งของการทำงานต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นเรื่องของธรรมาภิบาลนะครับและในธรรมาภิบาลเองเนี่ยนะครับหน่วยงานไหนเนี่ยนะครับจะมีธรรมาภิบาลหรือเปล่านะครับให้ดูที่การบริหารงานภายในหน่วยงานนั้นๆนะครับเมื่อว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่ามีเรื่องของการจัดการมีความโปร่งใสไหมมีแต่พวกพ้องของตัวเองอยู่ในกิจการต่างๆหรือเปล่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องตัวเองหรือเปล่านะครับโดยไม่ใส่ใจรายละเอียดต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับคนในหน่วยงานเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเราสามารถดูได้ผ่านการบริหารงานจัดการของผู้บริหารต่างๆจากนั้นเราก็มาดูเรื่องขององค์การว่าเขาองค์การดำเนินการอย่างไรมีหลักธรรมาภิบาลหรือเปล่ามีความโปร่งใสไหมสามารถตรวจสอบได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของธรรมาภิบาลที่เกิดขึ้นกับองค์การแล้วก็คนในหน่วยงานได้นะครับในส่วนของหลักธรรมาภิบาลนะครับมีหลักการที่สำคัญ9ข้อมีอะไรบ้างนะครับอันแรกก่อนก็คือเรื่องของธรรมาภิบาลที่มีเรื่องการมีส่วนร่วมนะการเป็นผู้บริหารเองเนี่ยจะต้องมีหลักของการทำงานก็คือการให้ผู้ร่วมงานหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจอาจจะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นนะมีส่วนร่วมในการพูดคุยเนี่ยมีบทบาทนโยบายต่างๆของผู้บริหารเองเนี่ยควรจะได้รับฟังความเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะเพราะว่าผู้บริหารเองอาจจะรับฟังหรือว่าอาจจะรู้เนี่ยเพียงด้านเดียวนะการมีส่วนร่วมเองเนี่ยจะสามารถทำให้ผู้บริหารเองเนี่ยรับทราบข้อมูลได้อย่างรอบด้านการตัดสินใจก็จะทำให้ตัดสินใจได้อย่างรอบคอบแล้วก็ครอบคลุมนะครับในปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดนะครับอันที่สองก็คือมีนิติธรรมนะมีนิติธรรมหมายถึงกรอบตัวบทกฎหมายนะครับมีความเป็นธรรมนะไม่มีการเลือกปฏิบัตินะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนเรื่องของสิทธิมนุษยชนต่างๆนะครับก็คือเรื่องของการปฏิบัตินะว่าแต่ละคนในหน่วยงานเนี่ยสามารถปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอย่างเท่าเทียมกันนะครับไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติว่าคนนี้เราไม่ชอบแบบนี้เราก็เลือกปฏิบัติกับเขาอีกแบบหนึ่งนะครับก็ต้องมีลักษณะของนิติธรรมด้วยนะครับก็คือมีความเสมอภาคนะปฏิบัติงานต่อบุคลากรภายในเนี่ยนะครับให้เสมอภาคกันนะครับมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นะการทำงานต่างๆของผู้บริหารเองเนี่ยต้องสามารถที่จะแสดงถึงความโปร่งใสได้นะครับไม่มองในเชิงของการเอารับเอาเปรียบนะครับมีการมีอบหลบซ่อนนะครับหรือว่าแนวนโยบายต่างเนี่ยนะครับอาจจะเป็นนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่างๆเราเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหานะต่อไปต้องมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้สามารถตอบคำถามสังคมได้นะครับว่าเราดำเนินการต่างๆเราเนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นอย่างนี้เพื่ออะไรนะครับมีเรื่องของการตอบสนองนะมีการตอบสนองเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมานะครับก็จะมีการตอบสนองอย่างทันท่วงทีมีการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีการมุ่งฉันทามตินะครับมีการมุ่งเน้นฉันทามติหมายถึงมีลักษณะของการที่เรารับฟังการมีส่วนร่วมของบุคคลอื่นแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าคนในหน่วยงานหรือบุคลากรในหน่วยงานแล้วนะครับต้องเห็นเป็นฉันทามติร่วมกันนะก็คือทุกคนเนี่ยเห็นไปทางทิศทางเดียวกันว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับเมื่อเรารับฟังทุกคนแล้วทุกคนได้พูดแล้วเนี่ยนะครับ เราก็แสดงข้อดีข้อเสียของทางเลือกต่างๆจนออกมาเป็นฉันทามติของบุคลากรในหน่วยงานครับก็จะทำให้ทุกคนสามารถที่จะมีความเข้าใจว่าเราต้องดำเนินการไปที่ทางไหนเราต้องทำแบบนี้เพราะอะไรเนี่ยก็จะมองในเชิงของฉันทามติได้นะครับมีเรื่องความเสมอภาคและความเที่ยงธรรมนะผู้บริหารเองต้องมีความเสมอภาคการปฏิบัติกับทุกคนเนี่ยเสมอหน้ากันนะทุกคนในบทบาทหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ก็ต้องดำเนินการต่อไปไม่มีการเลือกปฏิบัตินะครับมีความเที่ยงธรรมนะคนที่มีการทำงานอย่างสุจริตนะครับมีก็ต้องได้รับการโปรโมทต่างๆนะครับคนไหนที่ไม่ทำงานนะหรือว่าทำงานแสดง สะท้อนสมรรถนะที่ต่ำอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องมีการประเมินผลอย่างสอดคล้องกับการทำงานด้วยนะครับมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนี่ยแปลว่าการทำงานต่างๆมีเรื่องของการใช้งบประมาณมีการใช้เรื่องของเวลามีการใช้เรื่องของทรัพยากรต่างๆเข้ามาดังนั้นเนี่ยการทำงานต่างๆก็ต้องสะท้อนออกมาเห็นเรื่องของประสิทธิภาพของการทำงานด้วยเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแต่ทรัพยากรลงไปแต่ว่าผลของงานไม่สำเร็จเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมุ่งเน้นเรื่องของประสิทธิภาพด้วยและมุ่งเน้นเรื่องของประสิทธิผลด้วยนะครับในการทำงานออกมาได้อย่างตอบสนองเนี่ยตรงตามเวลาต่างๆด้วยนะครับมีอันที่8คือภาระรับผิดชอบนะก็คือเรื่องของผู้บริหารเองก็ต้องมีความรับผิดชอบเนี่ยความรับผิดชอบทั้งเรื่องการทำงานเรื่องของการทำงานที่เกิดขึ้นมาอาจจะมีปัญหาผู้บริหารต้องมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหารับผิดชอบเนี่ยผลที่เกิดขึ้นจากการทำงานต่างๆเพราะว่าเป็นลักษณะของฉันทามติมาแล้วนะครับมีเรื่องของวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เนี่ยอันนี้เป็นหลักที่สำคัญว่าผู้บริหารเองต้องมองภาพอนาคตให้ออกนะว่าในอนาคตของเราเนี่ยหน่วยงานของเราเนี่ยครับจะต้องไปในทิศทางไหนนะเราไม่ได้บริหารงานแบบวันต่อวันนะครับเป็นลักษณะของหลักธรรมาภิบาลที่สำคัญก็คือมองภาพอนาคตยุทธศาสตร์ให้ออกว่า3ปี5ปีต่อจากนี้ไปหน่วยงานของเราจะก้าวไปในทางไหนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของหลักธรรมาภิบาลดังนั้นเนี่ยนะครับทั้งเรื่องของสมรรถนะจริยธรรมและธรรมาภิบาลทั้ง3เรื่องนี้นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับในสำนักงานนะครับดังนั้นเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนของชุดวิชานี้ได้นะครับทั้งในรายละเอียดเรื่องของสมรรถนะการประเมินในรายละเอียดนะครับเรื่องของจริยธรรมแล้วก็ธรรมาภิบาลในหน่วยงานว่าต้องมีอะไรบ้างนะครับผม
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานและการบริหารโครงการนะครับในส่วนของการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักการบริหารโครงการมีเรื่องทั้งหมด3เรื่องนะครับก็คือมีเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานนะครับเรื่องที่2ก็คือการบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสารสนเทศสำนักงานนะครับทั้ง3เรื่องนี้นะครับอยู่ในเอกสารการสอนของชุดวิชา13423ระบบสารสนเทศสำนักงานในหน่วยที่3นะครับโดยนักศึกษาสามารถที่จะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนของเรื่องที่2และเรื่องที่3ได้นะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานเป็นหลักนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของชุดวิชานี้เลยนะครับว่าเราจะพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานได้อย่างไรบ้างมีประเภทอะไรบ้างมีขั้นตอนมีวงจรของการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานอะไรบ้างเพื่อให้สามารถไปต่อยอดในส่วนของหน่วยอื่นๆต่อไปได้นะครับแต่ว่าในส่วนของเนื้อหาในตอนที่ 3.2 และ 3.3 นะครับจะเป็นเรื่องของการบริหารโครงการนะเพราะว่าเรามองเรื่องของการบริหารหรือว่าการออกแบบระบบสารสนเทศสำนักงานในลักษณะของรูปแบบของโครงการดังนั้นเนี่ยนักศึกษาสามารถไปเวลาเราจะทำระบบสารสนเทศสำนักงานขึ้นมาสักระบบหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะมองในเชิงของการทำโครงการดังนั้นเนี่ยในตอนที่2นักศึกษาสามารถไปอ่านเพิ่มเติมนะครับเรื่องการบริหารโครงการได้นะครับแล้วก็ตอนที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสารสนเทศสำนักงานครับว่าเราจะมีเทคโนโลยีอะไรบ้างในการพัฒนาระบบนะครับต่างๆอันนี้ก็นักศึกษาสามารถไปอ่านเพิ่มเติมในส่วนนี้ได้นะครับดังนั้นมาดูเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานครับอันดับแรกนักศึกษาจะต้องรู้ความหมายก่อนนะครับว่าระบบสารสนเทศสำนักงานหมายถึงอะไรครับระบบสารสนเทศสำนักงานหมายถึงการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับมาผสมผสานและบูรณาการด้วยกระบวนการของการบริหารโครงการในการพัฒนาระบบสารสนเทศนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งระบบสารสนเทศสำนักงานนะครับที่มีการใช้เครื่องมือสนับสนุนในการทำงานของสำนักงานต่างๆนะครับให้มีประสิทธิภาพนะมีประสิทธิผลแล้วก็บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การเห็นสังเกตเห็นไหมครับว่าเราต้องการจะเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยมาผสมผสานกันแต่ว่าเป็นกระบวนการของการบริหารโครงการแปลว่าในการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานเองเนี่ยนะครับก็ต้องทำในรูปของโครงการในรูปของโครงการหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าการดำเนินงานต่างๆมีจุดเริ่มต้นและมีจุดสิ้นสุดแปลว่าโครงการต่างๆนะครับเมื่อมีการพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับต้องมีการกำหนดกรอบของระยะเวลาสิ้นสุดนะครับเราไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานต้องทำไปตลอด5ปีอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเกินไปเนี่ยก็จะใช้เวลามากเกินไปดังนั้นการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานนักศึกษาจำไว้นะครับว่าเราจะเน้นไปที่การพัฒนาเป็นโครงการแปลว่ามีระยะเวลาเริ่มต้นและมีระยะเวลาสิ้นสุดโครงการนะครับในเรื่องของความสำคัญของระบบสารสนเทศสำนักงานนะครับจะให้นักศึกษาได้เห็นภาพว่าระบบสารสนเทศสำนักงานต่างๆเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญอย่างไรกับธุรกิจหรือว่ากับสำนักงานบ้านครับอันดับแรกเราต้องดูก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับสำนักงานต่างๆหรือว่าภาคธุรกิจเองมีการแข่งขันกันสูงมากนะครับทำให้การดำเนินงานขององค์การนะหรือว่าการแสวงหาลูกค้าของธุรกิจต่างๆเนี่ยต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วฉับไวนะครับการเปลี่ยนจากสำนักงานที่เป็นลักษณะของสำนักงานแบบดั้งเดิมนะมีการใช้กระดาษมีการพิมพ์งานบนเอกสารอาจจะเป็นลักษณะของพิมพ์ดีดนะหรือว่าคอมพิวเตอร์ธรรมดาทั่วไปแบบนี้นะครับจากการใช้มืออย่างเงี้ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองหรือว่าเข้าสู่การแข่งขันในภาคธุรกิจอื่นๆที่เขาทำได้เร็วกว่าครับดังนั้นเนี่ยการที่ทำให้เร็วกว่าก็คือการเอาระบบอัตโนมัติเข้ามาเกี่ยวข้องนะระบบไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์เอามาช่วยเนี่ยคอมพิวเตอร์เองเนี่ยต้องมีการเชื่อมต่อในระบบเครือข่ายด้วยนะทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วสามารถส่งข้อมูลได้อย่างฉับไวมีการอัตโนมัติรวดเร็วนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับถือเป็นหัวใจสำคัญของระบบสารสนเทศสำนักงานนะครับดังนั้นเนี่ยสังเกตเห็นว่าการที่เอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในสำนักงานไม่ได้มองว่าสำนักงานนั้นมีระบบนะดังนั้นระบบเนี่ยต้องสามารถดำเนินงานของกระแสงานนะทั้งกระบวนการทั้งหมดเป็นอัตโนมัติรวดเร็วฉับไวนะต่างๆทำให้การทำงานเนี่ยฟลอร์การทำงานหรือว่ากระแสของงานไหลลื่นได้อย่างตลอดนะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นระบบของสารสนเทศสำนักงานและความสำคัญของระบบนะครับมาดูอันแรกก่อนความสำคัญที่สำคัญนะครับว่าทำไมต้องมีเรื่องของการเอาระบบสารสนเทศสำนักงานเข้ามาใช้นะครับก็คือ1การเพิ่มศักยภาพให้สำนักงาน
แต่เดิมเนี่ยสำนักงานของเราเนี่ยอาจจะกว่าจะออกใบเสร็จรับเงินสมมุตินะครับว่าลูกค้าเนี่ยกว่าจะซื้อสินค้าขึ้นมานะกว่าจะออกใบเสร็จรับเงินอาจใช้เวลาเป็นวันๆครับในปัจจุบันเนี่ยเราเอาระบบให้สำนักงานเข้ามาคู่ลูกค้าเนี่ยกรอกข้อมูลต่างๆนะมีการสั่งซื้อสินค้าปุ๊บสามารถออกใบเสร็จอัตโนมัติขึ้นมาได้เลยเงี้ยครับก็ทำให้เพิ่มศักยภาพในการทำงานของสำนักงานติดต่อรวดเร็วขึ้นฉับไวขึ้นการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอันที่2ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสารสังเกตเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมากมายนะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะโทรศัพท์มือถือเองเนี่ยปัจจุบันก็มีเครือข่ายที่มีความเร็วสูงมากนะครับการใช้อินเทอร์เน็ตการประชุมทางไกลนะครับเราสามารถที่จะทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลานะครับสามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆฝ่ายต่างๆมีการใช้อีเมลนะสามารถที่จะส่งข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีมีการใช้กรุ๊ปไลน์มีการใช้โซเชียลมีเดียเข้ามาในการประชาสัมพันธ์ต่างๆเหล่านี้ทำให้มีประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารมากขึ้นขยายขอบเขตของลูกค้าได้มากขึ้นแต่เดิมธุรกิจอาจจะมีลักษณะของหน้าร้านในการที่จะขายสินค้าต่างๆปัจจุบันเนี่ยมีลักษณะการขยายขอบเขตการติดต่อสื่อสารมีการทำการตลาดออนไลน์สามารถขายสินค้าออนไลน์ฐานธุรกิจเองไม่ได้อยู่ในแค่พื้นที่แล้วไม่ได้ขายแค่หน้าร้านในหน่วยงานเท่านั้นเราสามารถขายได้ทุกที่ทั่วโลกทั่วประเทศได้เลยนะครับสามารถขยายฐานลูกค้าต่างๆออกไปได้สามารถทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียอาจจะเป็น Facebook TikTok ต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้เพิ่ม engagement หรือว่าเพิ่มเรื่องของการรับรู้ของลูกค้าเรามากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารทั้งในการประสานงานของหน่วยงานทั้งเรื่องของการประสานงานแล้วการประสัมพันธ์ให้กับลูกค้าของเราด้วยนะครับอันที่3คือสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานนะครับการมีระบบสารสนเทศสำนักงานทำให้เราต้องมีมาตรฐานในการทำงานแปลว่าอะไรครับแปลว่าการทำงานเป็นมาตรฐานก็คือมีขั้นตอนมีระเบียบกำกับนะว่าต้องดำเนินการ1 2 3 4 5อะไรบ้างนะแปลว่าคนอื่นมาทำงานนะเปลี่ยน

พนักงานออกไปก็ต้องทำตามขั้นตอนนี้นะครับเป็นมาตรฐานการกรอกไฟล์การกรอกข้อมูลต้องทำตามมาตรฐานเหล่านี้นะครับถึงจะสามารถทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้เกิดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานนะทุกอย่างเนี่ยสามารถทำงานได้นะแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนะครับอันที่4ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในสำนักงานการมีระบบสั่งให้สำนักงานเนี่ยนะครับจะทำให้การติดต่อสื่อสารที่ดีขึ้นประสิทธิภาพมันดีขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็เทิมให้ประสิทธิภาพของบุคลากรในการทำงานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่เดิมเนี่ยเราอาจจะทำตรวจสอบบางอย่างนะครับอาจใช้เวลาทั้งวัน3วัน4วันเนี่ยนะครับกว่าจะส่งเอกสารกว่าจะตอบกลับมาเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเราสามารถส่งอีเมลไปได้เลยติดต่อลูกค้านะครับสามารถเพิ่มการทำงานฟังก์ชันการทำงานของบุคลากรสามารถทำได้มากกว่า1ฟังก์ชันการทำงานนะสามารถที่จะใน1วันเนี่ยสามารถที่จะทำให้งานคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยนะครับอันนี้ก็ทำให้บุคลากรเนี่ยมีความสามารถมากยิ่งขึ้นครับอันที่5คือการบริหารจัดการข้อมูลและสารให้สำนักงานครับการมีระบบต่างๆเหล่านี้จะทำให้เราสามารถจัดการกับข้อมูลได้แปลว่าอะไรครับระบบต่างๆเหล่านี้มีการสร้างเอกสารเอาไว้มีการจัดเก็บข้อมูลมีการจัดเก็บไว้ฐานข้อมูลมีการจัดแยกประเภทมีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆทำให้เราสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้นะเช่นเราต้องการจะดูยอดขายของเมื่อ3เดือนที่แล้วนะเราสามารถเรียกดูในระบบสารให้สำนักงานได้เลยนะครับโดยไม่จำเป็นต้องไปตามหาฝ่ายขายชื่ออะไรต้องร้องอีเมลไปขออีเมลโทรศัพท์ไปขอข้อมูลต่างๆแต่ถ้ามีระบบบริหารสารให้สำนักงานแล้วเราสามารถดูข้อมูลย้อนหลังของสำนักงานได้เพราะว่าฝ่ายขายฝ่ายการตลาดฝ่ายช่างต่างๆก็จะต้องกรอกข้อมูลในระบบทุกคนสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลาทำให้การจัดการข้อมูลต่างๆเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีการบริหารจัดการความรู้ในสำนักงานอันนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญว่าบุคลากรเนี่ยถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของสำนักงานการที่บุคลากรคนหนึ่งเนี่ยสามารถทำงานต่างๆออกมาได้เขาต้องมีการสั่งสมความรู้ประสบการณ์ต่างๆเพราะการสั่งสมความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากการทำงานต่างๆนั้นถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่าขององค์การดังนั้นการที่มีการจัดการความรู้ก็ทำให้มีลักษณะของการสืบทอดต่อข้อมูลต่างๆเพื่อไปสู่คนรุ่นหลังไปสู่พนักงานคนต่อไปไปสู่พนักงานใหม่ได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่เราบุคลากรใหม่เข้ามาเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อะไรครับจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกเนาะการที่เราจัดการความรู้ในสถานการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นมาเช่นวิกฤตต่างๆปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการในหน่วยงานต่างๆเหล่านี้เป็นข้อความรู้ที่มันสะสมออกมาดังนั้นเนี่ยบุคลากรใหม่เข้ามาไม่จำเป็นต้องไปเจอวิกฤตต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับสามารถจะเอาความรู้ที่มีการจัดการเอาไว้เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้เมื่อเกิดวิกฤตปุ๊บนะบุคลากรสามารถเรียนรู้ได้ว่าต้องจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญในการจัดการความรู้ในสำนักงานนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือเป็นเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การเวลาที่เราต้องการจะติดต่อกับหน่วยงานต่างๆก็ตามนะครับถ้าหน่วยงานต่างๆมีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีระบบการทำงานที่ทันสมัยสามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆได้สามารถตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วให้กับลูกค้าต่อคู่ค้าต่อผู้รับบริการเราก็จะมีความประทับใจแล้วเราเห็นว่าหน่วยงานต่างๆเหล่านี้มีระบบสารให้สำนักงานเข้ามาจัดการทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมีข้อมูลสามารถตอบคำถามเราได้หมดเลยอย่างนี้นะครับแสดงข้อมูลต่างๆไหลลื่นของข้อมูลต่างๆก็ทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีและองค์กรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ลงทุนต่อคู่ค้าต่อผู้รับบริการต่างๆเรื่องการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับ

ต่อมาก็เป็นเรื่องของการพัฒนาการของระบบสารสนเทศสำนักงานครับว่าพัฒนาการของระบบสารสนเทศสำนักงานเนี่ยมีพัฒนาการเป็นอย่างไรบ้างนะครับพัฒนาการมีทั้งหมด3พัฒนาการครับพัฒนาการแรกก็คือเรื่องของการพัฒนาการของระบบสารสนเทศสำนักงานในยุคดั้งเดิมยุคดั้งเดิมเนี่ยมองในเรื่องของเป็นยุคจุดเริ่มต้นของสำนักงานก็มีเรื่องของอาคารสถานที่ยังมีที่ตั้งอยู่นะครับมีเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการทำงานสำนักงานอาจจะมีเครื่องถ่ายเอกสารอาจจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างง่ายๆมีเครื่องมือที่มันไม่ซับซ้อนนะครับไม่ซับซ้อนนะครับมีเรื่องของการใช้เครื่องมือมีเรื่องของระบบต่างๆเนี่ยเอามาใช้งานได้แต่ว่ามันยังไม่มีลักษณะฟังก์ชันการทำงานที่มันซับซ้อนไม่มีอิสระนะครับมีการทำงานที่ไม่หลากหลายมากและยังไม่มีการเชื่อมโยงในระบบอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะของสำนักงานในยุคดั้งเดิมก็แปลว่าในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ยังมีอยู่แต่ไม่ได้มีการเชื่อมต่อในเครือข่ายการทำงานก็อาจจะมีลักษณะของการทำงานเป็นเดียวๆอยู่นะครับก็คือแต่ละแผนกแต่ละอย่างก็ยังมีการแยกส่วนกันการต้องการข้อมูลต่างๆอาจจะต้องมีการเดินเพื่อส่งเอกสารมีการเรื่องของการส่งไฟล์ต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่เป็นมากนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นยุคดั้งเดิมนะครับยุคที่2นะครับก็เป็นเรื่องของการพัฒนาการของยุคสำนักงานยุคอินเทอร์เน็ตครับอันนี้ก็มีเรื่องของเทคโนโลยีและก็เรื่องของการสื่อสารอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะว่ามีเรื่องของการพัฒนาการทางด้านอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์ต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความเร็วมากขึ้นก็มาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเรื่องของการเชื่อมต่อกันนะมีเรื่องของการพัฒนาระบบต่างๆนะมีการเชื่อมต่อเครือข่ายในระบบคอมพิวเตอร์นะมีการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีการเชื่อมต่อไปสู่อินเทอร์เน็ตภายนอกนะทำให้มีการติดต่อสื่อสารที่มันหลากหลายรูปแบบมากขึ้นมีการติดต่อมีเรื่องการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มีเรื่องของอีเมลเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของการส่งmessageนะแชทแบบทันทีทันใดได้นะมีเรื่องเครือข่ายภายในองค์กรมีเรื่องของอินทราเน็ตอินเทอร์เน็ตนะครับมีการประชุมทางไกลต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้พวกระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับมีการเชื่อมต่อแต่ละศูนย์ฝ่ายแต่ละสำนักต่างๆหรือว่าแต่ละแผนกต่างๆเนี่ยมีลักษณะของการระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้งานร่วมกันละนะครับมีการจัดการความรู้ในสำนักงานอันนี้ถือว่าเป็นพัฒนาการของระบบสารสนเทศสำนักงานยุคอินเทอร์เน็ตนะครับยุคที่3ครับก็คือการพัฒนาการของระบบสารสนเทศสำนักงานยุคบอร์ดแบนความเร็วสูงอันนี้พูดถึงยุคของการเป็นสำนักงานสมัยใหม่ละนะมีเป็นลักษณะของสำนักงานเสมือนสำนักงานเคลื่อนที่สำนักงานอัจฉริยะเนี่ยนะครับก็จะมองในเชิงของสำนักงานที่ลดบทบาทของสำนักงานทางกายภาพลงสำนักงานบางสำนักงานอาจจะไม่มีที่ตั้งนะในเป็นการเช่าพื้นที่นะหรือว่ามีการเช่าพื้นที่แต่มีพื้นที่การเช่าเนี่ยน้อยลงนะพื้นที่ในการทำงานทางกายภาพน้อยลงเห็นไหมครับพนักงานเนี่ยสามารถที่จะติดต่อสื่อสารอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะทำงานได้นะมีสามารถเชื่อมต่อระหว่างกันได้นะอาจจะอยู่ที่ร้านกาแฟอาจจะอยู่ที่ภายนอกนะอยู่ที่สนามบินหรือว่าอยู่ในหน่วยงานอื่นๆนะต้องไปประสานงานต่างๆเพราะว่ามีความเร็วของอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวข้องนะทำให้มีความเร็วสูงขึ้นในการทำงานนะมีเรื่องของการใช้พวกโซเชียลมีเดียหรือว่าเครือข่ายสังคมนะในการติดต่อประสานงานมากขึ้นนะมีเรื่องของข่าวสารออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของระบบสารสนเทศสำนักงานในยุคบอร์ดแบนความเร็วสูงนะครับอันต่อมาก็คือเรื่องของประเภทของสำนักงานนะครับประเภทของสำนักงานนะครับประกอบไปด้วยมีทั้งหมดนะครับ5ประเภทนะครับ5ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือเรื่องของระบบสารสนเทศสำนักงานที่สนับสนุนงานหลักของสำนักงานนะแปลว่าเป็นระบบสารสนเทศนะครับที่สนับสนุนการทำงานต่างๆที่เป็นฟังก์ชันหลักของสำนักงานเช่นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนเรื่องของการจัดการสำนักงานนะครอบคลุมเรื่องของงานหลักๆของสำนักงานเลยเช่นทรัพยากรมนุษย์นะครับเรื่องของเอกสารเรื่องของงานพัสดุเรื่องของงบประมาณอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบหลักของสำนักงานนะเราก็เรียกว่าเป็นรวมๆก็คือเป็นระบบสารสนเทศสนับสนุนงานหลักของสำนักงานนะครับอันที่2ก็คือประเภทระบบสารสนเทศสนับสนุนการทำงานร่วมกันนะอันนี้มองในเชิงของการที่องค์กรเนี่ยนะครับจะต้องดำเนินการทำงานต่างๆนะครับมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับมีระบบที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์การของเรานะครับมีเรื่องของการติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในภายนอกต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบเรื่องของการสื่อสารเน้นเรื่องของการทำงานร่วมกันทั้งเรื่องของการทำงานร่วมกันอาจจะมองในเชิงของที่เป็นการแชร์ไฟล์ต่างๆ
นะระบบที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการทำงานการส่งงานนะการมาตรฐานต่างๆนะครับมีการบูรณาการต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันต่อมาคือระบบสารสนเทศสนับสนุนการติดต่อสื่อสารนะอันนี้ก็จะเน้นเรื่องของการสื่อสารภายในหน่วยงานต่างๆของบุคลากรหรือว่าบุคลากรเนี่ยนะครับมีการติดต่อสื่อสารกับองค์กรภายนอกนะอาจจะมีลักษณะของการติดต่อสื่อสารกับคู่ค้านะหรือว่าลูกค้าก็ได้นะครับอาจจะเป็นลักษณะของการใช้อาจจะมีเรื่องของการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานนะเช่นเป็นลักษณะของอีเมลต่างๆนะระบบการประชุมทางไกลต่างๆนะที่เกิดขึ้นนะครับหรือถ้าเป็นกับลูกค้าก็อาจจะเป็นเรื่องของการช่องทางการติดต่อสื่อสารopen chat line นะหรือแม้แต่ Facebook ต่างๆนะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้มากขึ้นหรือจะมองในเชิงของระบบการติดต่อสื่อสารที่เป็นยุคในปัจจุบันก็ยังมีอยู่ก็อย่างเช่นพวก call center ต่างๆนะก็จะมีลักษณะของการโทรศัพท์เข้ามาสอบถามต่างๆเหล่านี้ก็ได้หรือเป็นเว็บเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันที่4ก็คือระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเอกสารและข้อมูลนะครับอันนี้มองในเชิงของการจัดการเอกสารครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุกวันเนี่ยนะครับหน่วยงานต่างๆต้องมีการจัดการเรื่องของเอกสารครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับเอกสารการคัดแยกเอกสารการจัดประเภทเอกสารการจัดการเอกสารการจัดเก็บเอกสารการทำลายเอกสารกระบวนการต่างๆเหล่านี้ก็ต้องมีระบบเข้ามาจัดการเพื่อจะได้รู้ว่าเอกสารเข้ามาเมื่อไหร่เราจะจัดการไปให้ฝ่ายงานไหนเกี่ยวข้องกับอะไรเอกสารอันไหนที่ต้องจัดเก็บเป็นถาวรเอกสารอันไหนที่ต้องมีการไม่ใช่ประโยชน์ในปัจจุบันแล้วนะฮะแต่ยังเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไปอาจจะต้องมีการเก็บรักษาสงวนรักษาเอาไว้นะหรือถ้าเอกสารฉบับไหนเนี่ยไม่เป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนะก็ต้องมีการทำลายเอกสารออกไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของระบบนะระบบที่สามารถบอกได้ว่าสถานะของเอกสารต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันครับการจัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพจะสามารถที่จะย่นระยะเวลาเรื่องของอะไรครับการจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพลดเรื่องของการจัดเก็บลดตู้เอกสารลดการเก็บรักษาเอกสารต่างๆหากเกิดไฟไหม้ต่างๆอาจจะมีการสูญหายของเอกสารต่างๆอาจจะต้องมีลักษณะของระบบที่มาจัดการเรื่องของเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์การแปลงไฟล์ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่5คือระบบสารสนเทศสนับสนุนการให้บริการครับอันนี้ก็มองในเชิงของการให้บริการกับลูกค้าของเรานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประสานงานต่างๆการประชาสัมพันธ์อาจจะมีเรื่องของระบบเว็บไซต์นะระบบเว็บไซต์ขององค์การหน่วยงานของเรานะเรื่องของระบบที่ติดต่อสื่อสารเครือข่ายสังคมต่างๆของหน่วยงานของเรานะครับอาจจะมีเรื่องของ YouTube Facebook Twitter พวกนี้นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็จะสนับสนุนเรื่องการให้บริการอาจจะมีเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่การแนะนำเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะอาจจะต้องมีลักษณะของการทำเป็นคลิปวิดีโอต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องมาสนับสนุนเพราะปัจจุบันเนี่ยนะครับระบบสนับสนุนการให้บริการเนี่ยหลายอุปกรณ์เนี่ยคู่มือเนี่ยก็จะเป็นรูปไม่มีรูปแบบกระดาษละก็จะเป็นคู่มือเป็นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันต่อมานะครับนอกเหนือจากระบบที่กล่าวมาแล้วนะครับข้างต้นเนี่ยนะครับก็ยังมีระบบที่เกี่ยวข้องอีกนะครับที่สนับสนุนเรื่องของระบบสารสนเทศสำนักงานก็คือระบบสารสนเทศที่สนับสนุนเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในสำนักงานอันนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญเพราะว่าสำนักงานในปัจจุบันเนี่ยเราเก็บข้อมูลลูกค้าเอาไว้เราเก็บข้อมูลของสินค้าและบริการเรื่องยอดขายเรื่องต่างๆเราเนี่ยนะครับซึ่งมีความสำคัญในทางธุรกิจในการวางแผนทางธุรกิจดังนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆเราเนี่ยเราจะให้หลุดรอดไปยังคู่แข่งไม่ได้หลุดรอดไปสู่สาธารณะไม่ได้เพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเราด้วยอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยระบบที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือการเก็บรักษาเอาไว้นะครับดังนั้นก็ต้องมีระบบที่คอยสนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในสำนักงานด้วยเนี่ยเพื่อให้สามารถจะเก็บข้อมูลที่มีค่าต่างๆเหล่านั้นเอาไว้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบพิสูจน์ตัวตนนะระบบสนับสนุนเรื่องของการจัดการความเสี่ยงนะครับมีเรื่องของระบบการกู้คืนข้อมูลระบบกู้คืนจากภัยพิบัติมีการฟ้าผ่าเข้ามาในระบบเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับเราจะรีสโตร์กลับมาได้อย่างไรบ้างหรือว่ากู้คืนข้อมูลอย่างไรนะครับบริหารจัดการเรื่องของการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์พกพาต่างๆระเบียบมีระเบียบปฏิบัติไหมมีการทำเข้าใจกับบุคลากรไหมมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในสำนักงานทั้งเรื่องของกายภาพมีการติดกล้องวงจรปิดไหมมีระบบต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นระบบที่คอยสนับสนุนทำให้ข้อมูลต่างๆของสำนักงานมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับ

อันต่อมาก็คือเรื่องของกระบวนการการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานครับอย่างที่บอกไว้ว่าในการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานอันไหนก็ตามเนี่ยนะครับมักจะดำเนินการในรูปแบบของโครงการโครงการก็คือมีลักษณะของจุดเริ่มต้นและก็มีจุดสิ้นสุดนะครับนอกเหนือจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดแล้วเนี่ยโครงการก็จะมีเรื่องของการกำหนดเรื่องงบประมาณแผนการดำเนินงานการประเมินผลโครงการต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเราก็จะสามารถทำให้การพัฒนาระบบเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับการพัฒนาระบบเองเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือ เราต้องลงทุนทั้งลงแรงลงเวลาแล้วก็ลงทุนทรัพย์นะแล้วก็ต้องมีการใช้ทรัพยากรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญเราต้องดูว่าเราจะต้องพัฒนาระบบอะไรบ้างเนี่ยก็มีประกอบไปด้วยแบ่งเป็นวงจรต่างๆครับวงจรของการพัฒนาระบบเนี่ยแบ่งออกเป็น2ระยะนะครับระยะที่1เนี่ยครับเรียกว่าเป็นระยะแรกนะครับเป็นเริ่มประกอบไปด้วยเรื่องของการเริ่มต้นโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนะครับแล้วก็ระยะที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการพัฒนา

ระบบนะครับแล้วก็การปรับใช้วงจรนะครับเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานโดยทั่วไปนะครับมาดูอันแรกก่อนนะครับระยะที่1 นะครับก็คือเรื่องของการเริ่มต้นโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการระยะแรกนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย2องค์ประกอบก็คืออันแรกก็คือการเริ่มต้นโครงการการเริ่มต้นโครงการเนี่ยอาจจะเป็นในเชิงของนโยบายก็ได้นะอาจจะเป็นนโยบายของผู้บริหารนโยบายของหน่วยงานต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับว่ามันจะต้องมีเรื่องของการใช้เอกสารเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับหรือว่าต้องมีระบบที่คอยให้บริการกับลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการเริ่มต้นโครงการเนี่ยอาจจะเป็นเชิงนโยบายหรือว่าเป็นแนวคิดของผู้บริหารนะต้องการให้มีระบบใหม่ๆเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเริ่มต้นโครงการครับอันที่2คือการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างที่บอกไว้ว่าการพัฒนาระบบขึ้นมาระบบหนึ่งเนี่ยนะครับต้องมีการใช้ทรัพยากรค่อนข้างจะสูงมีการใช้งบประมาณการใช้บุคลากรที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องศึกษาความเป็นไปได้ก่อนว่ามีความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบอย่างไรบ้างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณที่ใช้นะครับงบประมาณที่ใช้กลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครนะครับมีงบประมาณต้องทำอะไรบ้างนะมีส่วนงานที่เกิดขึ้นประโยชน์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นการระบบที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเรารู้สึกว่าไอ้ระบบเนี่ยมันมีฟังก์ชันการทำงานต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับแต่ว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมามันอาจจะไม่เพียงพอนะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะจบอยู่แค่ระยะที่หนึ่งนะก็คือความเป็นไปได้ของโครงการอาจจะเป็นศูนย์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องดูว่าความเป็นไปได้มีมากน้อยแค่ไหนนะครับหลังจากที่วิเคราะห์ทั้งเรื่องของการเริ่มต้นโครงการโอเคเป็นนโยบายของผู้บริหารแล้วการศึกษาความเป็นไปได้เนี่ยดูแล้วนะครับสามารถดำเนินการได้งบประมาณสอดคล้องฟังก์ชันการทำงานต่างๆโอเคมีผลกระทบมีประโยชน์อย่างเงี้ยนะครับเราก็มาเริ่มของการพัฒนาระยะที่สองก็คือการพัฒนาและปรับใช้ระบบนะครับการพัฒนาและปรับใช้ระบบนะครับประกอบไปด้วยขั้นตอนทั้งหมด7ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือการศึกษาสภาพการปัจจุบันดูว่าในปัจจุบันการทำงานนะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างมีปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นมานะครับมีอาจจะมีลักษณะของการอาจจะเป็นการสอบถามนะอาจจะมีการสอบถามในส่วนของส่วนงานต่างๆเช่นอาจจะดูเรื่องของระบบติดตามเรื่องของบัญชีระบบเรื่องของการเงินต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาบ้างศึกษาสภาพระบบก่อนนะว่ามีการทำงานเป็นอย่างโฟการทำงานกระแสการทำงานเป็นอย่างไรบ้างการศึกษาภาพปัจจุบันอาจจะรวมไปถึงเรื่องของการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องนะการพูดคุยนะกับคนปฏิบัติงานต่างๆเพื่อให้เห็นภาพนะเพื่อให้เห็นเรื่องของการทำงานปัจจุบันมีลักษณะเป็นอย่างไรจากนั้นก็มีเรื่องขั้นตอนที่2คือการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการนะหลังจากที่เราไปศึกษาสภาพแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าปัญหาของการทำงานมีอะไรบ้างหลังจากไปสัมภาษณ์มาแล้วนะมีความต้องการอะไรบ้างในการปฏิบัติงานนะว่าฝ่ายงานศูนย์ฝ่ายต่างๆแผนกต่างๆนะครับในการทำงานเนี่ยเขามีปัญหาอะไรนะแล้วเราก็ต้องสามารถที่จะวิเคราะห์ความต้องการเขาออกมาได้อันที่3คือการออกแบบระบบนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการออกแบบโครงสร้างของระบบมีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆนะมีการออกแบบข้อมูลมีการออกแบบส่วนต่อประสานของผู้ใช้งานร่วมกันนะมีการออกแบบเรื่องของการรักษาความระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบนะครับมีเรื่องของการอันที่สี่นะครับก็คือเรื่องของการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างระบบอันนี้ก็พอมองในเชิงของโครงสร้างพื้นฐานว่ามีโครงสร้างอะไรบ้างที่ต้องเตรียมนะครับมีระบบอะไรบ้างมีเรื่องของการสร้างระบบคือการเขียนโปรแกรมต่างๆนะครับมีลักษณะของการเขียนอะไรบ้างครับและลักษณะของการเขียนออกมานะครับอันที่5คือการติดตั้งระบบและใช้งานระบบนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการติดตั้งเนี่ยหลังจากที่พัฒนาเรียบร้อยก็เข้าสู่การติดตั้งเนี่ยเพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้ใช้งานมีการใช้งานระบบนะมีเรื่องของการติดตั้งมีเรื่องของคู่มือมีเรื่องของการปฐมนิเทศต่างๆหรือว่ามีการสอนการใช้งานระบบนะมีการให้ทดลองใช้งานระบบนะครับแล้วก็อันต่อมาอันที่6ก็คือการประเมินผลการทำงานของระบบเราอาจจะทิ้งระยะเวลาเอาไว้นะครับสัก3เดือน6เดือนนะครับในการที่ให้คนปฏิบัติงานเนี่ยสามารถปฏิบัติงานไปก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะเข้าไปสังเกตการทำงานเข้าไปสัมภาษณ์นะว่าระบบที่เปิดใช้งานมาเนี่ยนะครับมีปัญหาอะไรบ้างนะมีอุปสรรคอะไรบ้างนะมีต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างนะครับก็มีลักษณะการประเมินผลการทำงานของระบบนะมีประสิทธิภาพขึ้นไหมลดระยะเวลาการทำงานไหมมีประโยชน์ตามที่ระบุเอาไว้หรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นขั้นตอนที่7คือขยายขีดความสามารถของระบบแปลว่าหลังจากทดลองไปใช้งานระบบเนี่ยอาจจะมีประสิทธิภาพในปัจจุบันในตอนนั้นในการพัฒนาเอาไปใช้แล้ว3เดือน6เดือนเนี่ยพัฒนาไปแล้วนะครับแต่พบว่าเมื่อระบบปกติทั่วไปเนี่ยจะมีอายุ

ประมาณ 3-5 ปีนะเราก็ต้องมีการพัฒนาระบบใหม่ดังนั้นเนี่ยการขยายขีดความสามารถของระบบก็คือการรับข้อมูลต่างๆเข้ามาดูว่าระบบเดิมนะครับเราสามารถเพิ่มฟังก์ชันการทำงานของระบบเดิมเนี่ยนะครับให้เพิ่มเติมได้ไหมถ้าได้เราก็วนลูปกลับไปในขั้นตอนของการพัฒนาใหม่ก็คือเรื่องของการ

0: ใช้งานได้แล้วอย่างเงี้ยนะครับก็เข้ากระบวนการนั้นลักษณะเป็นวงจรวงจรของกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของระยะนะครับระยะแรกมี2ขั้นตอนนะระยะที่2มี7ขั้นตอนนะครับผมกระบวนการจะสังเกตเห็นว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานเป็นกระบวนการดำเนินงานที่เป็นลักษณะของขั้นตอนต่างๆแต่ละขั้นตอนเนี่ยต้องมีการใช้ทรัพยากรบุคลากรเครื่องมือสถานที่งบประมาณต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยการจะพัฒนาระบบให้สำเร็จเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะสามารถให้ตรงกับความต้องการให้มากที่สุดนะครับจุดเริ่มต้นของโครงการหรือเจ้าของระบบเองเนี่ยต้องมีความร่วมมือนะต้องมีความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ให้ทุกคนมีส่วนร่วมการพัฒนาระบบหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่นักเขียนโปรแกรมนะระบบขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นอาจจะเป็นผู้บริหารเพราะเขาต้องเกี่ยวข้องกับการให้ซัพพอร์ตเรื่องงบประมาณเรื่องแนวนโยบายอาจจะเป็นหน่วยงานที่ต้องใช้ระบบนะถ้าเป็นเรื่องบัญชีฝ่ายบัญชีก็ต้องมาให้ข้อมูลต่างๆนะเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่างๆเนี้ยอาจจะต้องมีความเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับดังนั้นก็ไม่ได้มีแค่คนเขียนระบบอย่างเดียวต้องมีคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาช่วยในการพัฒนาระบบด้วยนะครับบทบาทสำคัญก็คือผู้ใช้งานระบบนะครับหรือผู้ที่ปฏิบัติงานจริงต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบด้วยนะหลายครั้งในการพัฒนาระบบเนี่ยเราอาจจะตัดส่วนนี้ออกไปเนี่ยซึ่งเป็นปัญหามากๆเพราะว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมาไม่สามารถใช้งานได้จริงเพราะว่าไม่ได้รับข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานจริงอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ถือเป็นหัวใจสำคัญดังนั้นกระบวนการการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานนะนักศึกษาสามารถไปอ่านศึกษาเอกสารเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งก็จะมีเกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการและก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้วยในตอนที่ 3.2 และ 3.3 นะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานนะครับ
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในการบริหารองค์การนะครับก็คือเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานนะครับก่อนอื่นขอทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่อาจารย์จะพูดเนี่ยนะครับอยู่ในชุดวิชาของระบบสารสนเทศสำนักงานนะครับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานเนี่ยมีเรื่องสำคัญมากมายหลายเรื่องนะครับแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการบริหารองค์การเพราะว่าทรัพยากรมนุษย์เนี่ยถือเป็นทรัพยากรการบริหารงานที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับแต่ที่วันนี้ที่อาจารย์จะมาเจาะประเด็นนะครับในแง่ของการที่จะขยายความนะครับเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้รู้ถึงความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานในสมัยใหม่เนี่ยนะครับอาจารย์ก็อยากจะอธิบายไป2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นความสำคัญที่ควรคำนึงถึงสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับในสำนักงานนะครับส่วนอีกอันนึงที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีความท้าทายเข้ามาเยอะนักศึกษาคงทราบดีว่าหลังจากที่มีเรื่องของโควิด-19 นะครับที่เรียกว่าเชื้อไวรัสนะโคโรนา19เมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยครับทำให้วิถีชีวิตนะครับของผู้คนเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปมากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็มีความท้าทายเหมือนกันครับนั้นประเด็นที่อาจารย์อยากจะอธิบายอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของประเด็นความท้าทายในการที่นำระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรมนุษย์มาใช้ในสำนักงานเพราะว่าระบบสารสนเทศเนี่ยครับเป็นหัวใจสำคัญนะครับของการบริหารงานในทุกอย่างนะครับรวมถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยซึ่งอาจารย์จะพูดไปตามลำดับดังต่อไปนี้นะครับคือประเด็นแรกเลยที่อาจารย์อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของประเด็นความสำคัญนะครับที่ควรคำนึงถึงของสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสำนักงานนะครับนักศึกษาคงทราบดีว่าในยุคนี้เขาเรียกว่าในยุคของหลังนะหลังการระบาดใหญ่ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า post pandemic นะครับฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนับแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยมันมีความสิ่งที่มันมีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนักศึกษาคงได้ยินสิ่งที่เรียกว่า new normal

มอกหรือว่าฐานวิถีชีวิตใหม่นะครับว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะถ้าเราสังเกตดูเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราต้องใส่แมสนะครับหรือหน้ากากที่ต้องใส่ในการที่จะป้องกันทั้งฝุ่นป้องกันทั้งเรื่องของเชื้อโรคต่างๆนะในเรื่องของทางเดินหายใจเราต้องพกเจลล้างมือนะครับเจลล้างมือพกแอลกอฮอล์เยอะแยะไปหมดนี่มันสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในแง่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็มีสิ่งที่ต้องคำนึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับซึ่งสรุปเป็นภาพรวมได้ในเบื้องต้นเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายในรายละเอียดต่อไปนะครับเป็นเรื่องๆไปนะครับตามที่ปรากฏอยู่อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของความคล่องตัวในองค์การนะครับอย่างที่สองคือเรื่องของการนำเทคโนโลยีในสารสนเทศในยุคดิจิทัลเนี่ยนะครับมาใช้ในงานของการบริหารทรัพยากรมนุษย์มากขึ้นนะครับแล้วก็ในแง่ของการดูแลรักษาบุคลากรนะครับการพัฒนาบุคลากรการบริหารค่าตอบแทนนะครับความผูกพันของบุคลากรกับองค์การนะครับการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบต่างๆและที่สำคัญประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการพร้อมรับในการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจะขยายความเป็นประเด็นไปให้ทราบนะครับประเด็นแรกเลยที่อยากจะพูดก็คือเรื่องของความคล่องตัวในการในการบริหารงานในองค์การนะครับทราบดีอยู่แล้วว่ายุคนี้เป็นยุคเปลี่ยนผ่านของยุคดิจิทัลนะครับฉะนั้นการทำงานเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากกว่าเดิมนะครับจะเห็นได้ว่าในยุคของดิจิทัลเนี่ยนะครับเราจะทำงานที่ไหนก็ได้ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราอาจจะชินกับการทำงานที่บ้านที่เรียกว่า work from home นะครับหรือการทำที่ไหนก็ได้นะครับบางคนเนี่ยในบางธุรกิจเนี่ยสามารถทำงานในร้านกาแฟก็ได้นะครับในร้านอาหารก็ได้นะครับไปเน้นที่รีซัลต์หรือผลลัพธ์ในการทำงานมากกว่าเน้นที่กระบวนการไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นความคล่องตัวซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องปรับตัวให้มากกว่าเดิมอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยได้พูดเกริ่นนำไปแล้วว่าช่วงในยุคที่เกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยนะครับทำให้ฐานวิถีชีวิตของเราเนี่ยนะมันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไปอย่างมากเราเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า new normal นะครับก็คือว่าอะไรก็ตามในวิถีชีวิตเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในแง่เบสิกเลยทุกคนตอนนี้ออกจากบ้านมาก็ต้องอย่างที่บอกตอนต้นนะครับออกจากบ้านมาแมสต้องมีนะฮะแมสต้องมีนะเจลแอลกอฮอล์ต้องมีนะครับอาจารย์ไปไหนก็ต้องพกตลอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์หน้ากากนะครับก็ตามแอลกอฮอล์ก็ตามนะครับเจลแอลกอฮอล์โอสารพัดนะครับนะฮะที่จะต้องใช้เพราะเหตุแบบนี้แหละครับคือยุคของวิถีการทำงานก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างที่บอกว่าเราสามารถทำงานที่บ้านได้ที่เรียกว่ารีโมทเวิร์กก็คือว่าอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับมี Wi-Fi สามารถใช้ได้หมดสิ่งเหล่านี้มันเป็นการเปลี่ยนผ่านในยุคของดิจิทัลที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนอันนี้เป็นประเด็นแรกที่อยากจะชี้ให้เห็นนะครับประเด็นที่2ก็คือว่ามันเชื่อมต่อกันครับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลเนี่ยมันต้องยอมรับครับว่ายุคนี้เป็นยุคของการเปลี่ยนผ่านนะครับเราเนี่ยเปลี่ยนผ่านในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยทำให้ดิจิทัลเนี่ยมันเกิดผลในความเป็นจริงมากขึ้นกว่าเดิมมากนะครับฉะนั้นการที่เราต้องเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการทำงานเพื่อการเพิ่มผลผลิตหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า productivity เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เราจะต้องนำเอามาใช้อันนี้เป็นประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่สามนี่สำคัญมากเลยครับทำอย่างไรถึงจะรักษาคนเก่งคนดีไว้อยู่กับองค์การได้นานๆปัจจุบันภาวะการแข่งขันในการแย่งตัวกันสมัยก่อนมันมีคำหนึ่งนะครับซึ่งมันไม่น่าจะโบราณก็คือเรื่องของการสมองไหลคือหมายถึงว่าคนเนี่ยจะออกจากอีกที่นึงไปอีกที่นึงแล้วไปอีกที่นึงตลอดเวลาฉะนั้นการหมุนเวียนเปลี่ยนงานเนี่ยจะเกิดขึ้นเยอะมากในยุคที่ผ่านมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะประสบปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะครับว่าที่ไหนก็ตามถ้าสามารถทำให้คนอยู่แล้วมีความผาสุกทำงานที่ท้าทายคนก็มักจะไปทำงานที่นั่นนะครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราต้องสร้างไว้การรักษาบุคลากรให้ดีนะครับระบบการประเมินผลเป็นสิ่งที่สำคัญมากทำอย่างไรให้เกิดความเป็นธรรมนักศึกษาเชื่อไหมครับเวลาขึ้นค่าจ้างเงินเดือนเนี่ยต่างกัน5บาท10บาทเนี่ยแล้วอธิบายไม่ได้เนี่ยมีผลของความเป็นธรรมเลยนะครับถ้าหัวหน้างานอธิบายไม่ได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นพื้นฐานซึ่งบางทีเป็นเรื่องเบสิกที่ผู้บริหารเนี่ย มองข้ามนะครับนี่ยังไม่รวมถึงการบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆก็ต้องให้เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้นะครับ
รวมถึงความก้าวหน้าในการทำงาน

คนรุ่นใหม่เนี่ยบางทีอาจจะมองในแง่ของตัวเงินเนี่ยไม่ใช่มองเรื่องตัวเงินอย่างเดียวนะครับแต่มองถึงเรื่องของความก้าวหน้ามองเรื่องของความท้าทายด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจะต้องเรียนรู้จะต้องทราบนะครับแล้วจะต้องคำนึงถึงนะครับในการบริหารงานเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะครับการพัฒนาบุคลากรนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับมนุษย์ไม่ใช่สินค้าสำเร็จรูปนะครับไม่ใช่ว่ามาแล้วจะต้องทำงานได้ตลอดนะครับเรียนจบมาแล้วบางทีเนี่ยถ้าไม่มาฝึกไม่มาพัฒนาเพิ่มเติมในองค์การที่มันมีความเฉพาะในเรื่องของการทำงานเนี่ยนะครับหรือต้องใช้ทักษะพิเศษอย่างเงี้ยเรื่องของการพัฒนาบุคลากรก็มีความสำคัญยิ่งโดยเฉพาะในยุคของการแข่งขันและในยุคของดิจิทัลเนี่ยมันมีเทคโนโลยีหรือรูปแบบการทำงานใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมันยิ่งมีความจำเป็นที่เรื่องของการพัฒนาบุคลากรเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมากนะครับอันนี้เป็น4เรื่องแรกที่ต้องคำนึงถึงนะครับ4เรื่องต่อมาที่เป็น4เรื่องสุดท้ายที่อยากจะกล่าวก็คือมันไปเกี่ยวเนื่องกับการรักษาคนนะครับนั่นก็คือเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนการบริหารค่าตอบแทนเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่ามันจะต้องมีการบริหารค่าตอบแทนที่เป็นธรรมครับและที่สำคัญคือมันสามารถจะรักษาแล้วก็จูงใจนะครับให้คนเก่งนะคนดีคนเก่งอาจจะหาไม่ยากฮะเราฝึกเราเทรนได้เราพัฒนาได้แต่คนดีเนี่ยมันบางทีมันมีความจําเป็นแล้วมันจะทําให้องค์การเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะพูดในช่วงต่อไปนะครับว่ามันมีเรื่องของการทํามาภิบาลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องรักษาคนเก่งคนดีไว้ให้ได้ด้วยการบริหารค่าตอบแทนนะกองทัพมันเดินด้วยท้องครับมนุษย์เงินเดือนก็ต้องเดินด้วยค่าตอบแทนด้วยผลด้วยผลของค่าตอบแทนที่จะอยู่แบบสุขสบายฉะนั้นในแง่ของสิ่งเหล่านี้มันจะสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงานถ้าค่าจ้างค่าตอบแทนเป็นธรรมเนี่ยนะครับอยู่แล้วทำงานสุขสบายเนี่ยนะครับก็สามารถทำให้คนเนี่ยทำงานอยู่ในองค์การนั้นได้นานซึ่งมาเกี่ยวเนื่องกับข้อต่อไปครับคือเรื่องของความผูกพันของบุคลากรขององค์การเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับสมัยก่อนเรานึกถึงเรื่องของทางกายอย่างเดียวแต่ปัจจุบันเนี่ยสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปครับมีความสลับซับซ้อนมากมายไปหมดดังนั้นเรื่องของจิตใจเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทำอย่างไรนะครับที่จะให้บุคลากรเนี่ยนะครับมีความผูกพันมันก็ย้อนกลับมาที่เมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนมันเป็นเรื่องหลักสำคัญเลยคือถ้าผลตอบแทนเป็นธรรมเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นส่วนช่วยเป็นพื้นฐานและอย่างหนึ่งนะครับที่สำคัญนะครับที่เราอย่ามองข้ามคือมนุษยสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์กันภายในทำงานโดยเฉพาะการเอาใจใส่จากหัวหน้างานไม่ใช่เช้ามาก็ไม่อยากไปทำงานเหมือนก็ไม่อยากไปเด็กไม่อยากไปโรงเรียนนะเพราะเจอหัวหน้างานดุด่าว่ากล่าวนะครับไม่มีเหตุผลอย่างนี้นะครับที่สมัยนี้เขาเรียกว่าพวก EQ บกพร่องหรือคือทางอารมณ์บกพร่องเนี่ยเจอหัวหน้างานวีนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขในการทำงานบรรยากาศมันก็ไม่ดีโอกาสความก้าวหน้าใครจะไปมองเห็นนะครับโดนหัวหน้างานด่าทุกวันแล้วจะไปอยากจะอยู่เพื่อทำงานในองค์การนั้นแล้วความผูกพันมันจะตามมาได้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากนะครับในปัจจุบันแล้วเรื่องต่อไปเรามองข้ามไม่ได้คือเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการเราต้องยอมรับครับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันอยู่กับคนหมู่มากฉะนั้นบ้านเมืองหรือรัฐเองหรือประเทศเองก็ต้องมีกฎหมายแรงงานเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับจะต้องติดตามแล้วใช้กฎหมายนะให้เป็นประโยชน์ต่อการเอื้ออํานวยนะครับต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานให้กับบุคลากรให้ได้นะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในที่เทคโนโลยีดิจิทัลที่เขาเรียก e-service เนี่ยฮะนักศึกษาคงได้ยินบ่อยๆคือการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เราต้องเอื้อประโยชน์เพราะคนในองค์การของเราเนี่ยอาจจะไม่รู้ไม่ทราบหรืออาจจะมีพื้นฐานทางการศึกษาที่แตกต่างกันแต่บริการเหล่านี้มันเป็นประโยชน์นะครับที่มันจะเกิดพวกผลกับคนที่เป็นบุคลากรของเราเช่นสิทธิประโยชน์ต่างๆยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเรื่องของการประกันสังคมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรก็ตามไม่ใช่ต้องให้บุคลากรเนี่ยไปดำเนินการเองซึ่งเขาก็ต้องทำงานด้วยนะต้องลาไปต้องหยุดงานไปซึ่งมันทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยมันตกต่ำลงไปฉะนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์มันต้องเอื้อประโยชน์ตรงนี้ด้วยจะต้องมี e-service ของตัวเองนะจะต้องทำความเข้าใจนะครับว่าสิทธิประโยชน์ของบุคลากรมีอะไรบ้างในขณะเดียวกันก็ต้องบริการนะครับให้กับบุคลากรให้ได้รับความสะดวกสบายมากที่สุดแล้วประเด็นสุดท้ายนะครับซึ่งไม่ท้ายสุดนะครับเพราะเป็นประเด็นที่ใหญ่มากในปัจจุบันที่อาจารย์ได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่ายุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคหลังระบาดที่เขาเรียกว่า post pandemic นะครับ
การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัวใครจะคิดล่ะครับว่าวันดีคืนดีจะมีสิ่งที่เรียกว่าโควิด19เข้ามาแพร่ผ่านเราเงี้ย100ปีอาจจะเกิดสักหนแต่มันไม่มีใครรับรองได้ว่าอีก1ปี2ปี5ปี10ปีจะเกิดโรคใหม่ๆขึ้นมาหรือเปล่าหรือเกิดปรากฏการณ์อะไรที่มันทำให้เกิดการโอลหม่านอย่างที่เป็นอยู่ที่ผ่านมาได้นั้นการที่จะดีที่สุดก็คือต้องพร้อมองค์การหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะต้องพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้มากที่สุดนะครับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดได้มากที่สุดก็คือว่าเราต้องสนใจฮะองค์การปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นองค์การระบบเปิดที่เรียกว่า open system นะครับก็คือมันต้องปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาเอาง่ายๆครับถ้าใครเรียนทางด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์เนี่ยก็จะบอกว่าเวลาเราพูดถึงสภาพแวดล้อมนะขององค์การก็จะมีตั้งแต่เรื่องอะไรครับเรื่องสังคมวัฒนธรรมเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองนะครับเรื่องเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นต้นนะครับมันเป็นพื้นฐานเบสิกรวมถึงเรื่องกฎหมายที่บอกมาเมื่อสักครู่นี้ด้วยครับว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะเป็นสิ่งที่องค์การเนี่ยนะครับโดยเพราะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องเตรียมบุคลากรเนี่ยให้มีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอให้เกิดความตระหนักรู้นะครับปัจจุบันก็มีคำใหม่ที่ใช้ก็คือว่าต้องมี mindset นะครับในแง่ของการว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นอยู่ได้ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นข้อสรุปทั้งหมดนะครับที่อยากจะนำเสนอในเบื้องต้นว่าประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในแง่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสมัยใหม่เนี่ยในองค์การเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับฉะนั้นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับสิ่งที่อาจารย์จะพูดเป็นประเด็นต่อไปนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับชื่อมก็บอกอยู่แล้วครับประเด็นท้าทายนะครับท้าทายเรื่องอะไรครับท้าทายเรื่องการนำระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรมนุษย์มาใช้ในสำนักงานต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันอาจจะเกินเลยมากไปกว่าการพูดถึงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งมันเป็นอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นมันเป็นแกนกลางนะครับระบบสารสนเทศมันเป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงทั้งหมดแต่เพื่อจะพูดให้เห็นถึงบริบทแล้วเนี่ยบางทีไอ้ความเป็นแกนกลางเนี่ยมันก็ต้องไปเชื่อมกับอย่างอื่นๆฉะนั้นในแง่ของการที่จะพูดให้ครบจบกระบวนความเนี่ยนะครับก็ต้องแตะถึงภาพรวมที่ภาพใหญ่เกิดขึ้นมาด้วยนะครับว่าเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องสิ่งที่จะนำเสนออย่างต่อไปนี้นะครับนักศึกษาทราบดีอยู่แล้วว่าในยุคของปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคของความเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งมีคนใช้คำว่าในยุคแห่งความผันผวนนะครับซึ่งก็มันมาจากรากของภาษาอังกฤษนะเป็นตัวย่อนะครับย่อๆไว้ว่าวูก้านะครับวูก้ามันคืออะไรนะครับเอาเป็นคำๆไปนะครับวูก้าคือคำแรกคือตัววีเนี่ยมาจากเวลาทีดิตี้นะครับหมายความว่าอะไรครับความผันผวนความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเรานึกอะไรไม่ออกเรานึกถึงตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหุ้นนะครับหุ้นขึ้นลงวันหนึ่งก็เขียววันหนึ่งก็แดงเนี่ยนะครับถ้าเกิดสถานการณ์อะไรที่มากระทบเนี่ยนะครับแป๊บเดียวเช่นสถานการณ์ทางการเมืองหรือสถานการณ์วิกฤตน้ำมันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้มันจะเปลี่ยนเลยฮะอันนี้คือความผันผวนหรือแม้แต่เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะค่าเงินหรือทองคำเนี่ยเห็นไหมปัจจุบันนี้ทองคำเนี่ยปาเข้าไป 3-4 หมื่นไปแล้วฮะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะยุคของอาจารย์สมัยอาจารย์เด็กๆจำได้นะทองเนี่ยนะไม่กี่พันบาทเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นความผันผวนความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นปัจจัยอันแรกนะครับของยุคแห่งความผันผวนนั่นคือประเด็นแรกที่อยากจะนำเสนอว่ามันมีความท้าทายของมันในเรื่องของความผันผวนเนี่ยอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับอันที่สองคือตัว U ฮะตัว U เนี่ยมาจากคำว่า uncertainty คืออะไรคือความไม่แน่นอนเกิดความไม่มั่นคงในสถานการณ์ต่างๆเช่นถ้าเราอยู่ในองค์การเนี่ยนะฮะวันดีคืนดีก็ปรับเปลี่ยนผู้บริหารมั่งผู้บริหารเกษียณอายุไปบ้างนะครับก็ต้องเปลี่ยนทีมใหม่เข้ามานะครับรูปแบบการบริหารงานก็เปลี่ยนวันดีคืนดีนั่งอยู่สบายๆตรงนี้อ้าวเราโยกย้ายงานอีกแล้วนะครับไปทำงานในจุดอื่นหรือแม้แต่การเจริญเติบโตขึ้นไปก็ถือว่าเป็นความไม่แน่นอนอย่างหนึ่งแต่อาจจะเป็นความไม่แน่นอนในเชิงบวกนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับ
ถ้าเราไปพูดถึงเรื่องตัวสินค้านะครับปัจจุบันในยุค

ีกท่านเนี่ยนะครับเห็นแน่ชัดเลยนะสมัยก่อนกล้องที่เราใช้อยู่เนี่ยนะฮะเราใช้อะไรครับเราใช้ฟิล์มฮะนะปัจจุบันเราใช้อะไรครับเราใช้เป็นดิจิทัลหมดครับจะถ่ายมากมายขนาดไหนเรามีเมมโมรี่การ์ดนะครับนะการ์ดเก็บความจำเนี่ยนะครับหน่วยเก็บความจำเนี่ยครับจะถ่ายไปเท่าไหร่ก็ได้ลบทิ้งแล้วถ่ายใหม่ก็ได้สมัยก่อนเนี่ยนะครับอยากจะได้ภาพสักภาพเนี่ยนะครับต้องไปถ่ายด้วยฟิล์มฮะนะถ่ายเสร็จแล้วต้องรอให้หมดม้วนนะฟิล์มนึงก็ประมาณอาจจะประมาณสัก32 36ภาพประมาณนี้แล้วแต่ฝีมือการถ่ายของแต่ละคนแล้วต้องไปล้างอีกนะฮะต้องไปล้างตามร้านล้างถ่ายรูปเนี่ยนะกว่าจะได้เนี่ยบางทีเป็นอาทิตย์2อาทิตย์นะครับกว่าจะได้สิ่งเหล่านี้นะมันก็ถูกทดแทนโดยเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปใหม่นี่คือความไม่แน่นอนครับอย่างบริษัทอย่างยกตัวอย่างง่ายๆบริษัทโกดักอย่างนี้เป็นต้นนะปัจจุบันนี้เราแทบไม่คนรุ่นใหม่อาจจะแทบไม่ได้ยินชื่อเสียงของบริษัทโกดักที่เป็นผลิตฟิล์มถ่ายรูปชั้นนำของโลกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะมันถูกทดแทนโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่นี่คือความไม่แน่นอนขึ้นนะฮะอันนี้เป็นประเด็นที่2นะครับประเด็นที่3ในยุคของความผันผวนก็คือ complexity นะครับคือตัว C คือความซับซ้อนนะครับหรือว่ามีปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องในแง่ของความหลากหลายเข้ามายกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะฮะระบบราชการเนี่ยระเบียบแบบแผนทั้งหลายแหล่เนี่ยบางทีนักศึกษาเข้าไปติดต่อราชการเนี่ยนักศึกษางงไหมครับอาจารย์เนี่ยงงบางทีเข้าไปเนี่ยนะแต่เดี๋ยวนี้ยังดีนะครับมีระบบสารสนเทศที่คอยช่วยได้มากกว่าเดิมแต่อย่างไรก็ตามครับขั้นตอนกระบวนการต่างๆเนี่ยมันอาจจะสลับซับซ้อนนะครับภายใต้ระบบของราชการเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าทำไมบางทีต้องรอคอยนะครับเพราะมันมีระเบียบมีขั้นตอนมีกระบวนการเยอะแยะไปหมดความซับซ้อนเหล่านี้บางทีมันเกิดให้เกิดความยุ่งยากนะครับแล้วก็เกิดไร้ซึ่งความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัว C นะครับตัวสุดท้ายคือ ambiguity ก็คือตัว A นะครับคือความคลุมเครือไม่ชัดเจนที่ปรากฏอันนี้เห็นได้ชัดเลยครับถ้าเราย้อนไปเมื่อปี2562เนี่ยจะเห็นชัดเลยที่โควิด19เข้ามาหรือโควิด19เข้ามาในยุคแรกในช่วงแรกที่เข้ามาเราไม่รู้จักด้วยซ้ำไปว่าสิ่งเหล่านี้คำว่าโควิด19นี่มาพูดถึงตอนหลังโดยองค์การอนามัยโลกนะครับที่กำหนดขึ้นมาแต่ตอนแรกเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าคนตายเป็นใบไม้ร่วงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็คือความคลุมเครือไม่แน่ชัดทำให้เกิดความวิตกกังวลนี่แหละครับคือยุคที่เราประสบอยู่ในปัจจุบันนี่เป็นความท้าทายในภาพใหญ่ของโลกหรือของประเทศหรือแม้แต่การบริหารในองค์การนะครับที่เกิดขึ้นนะครับจึงอยากจะให้ทำความเข้าใจกับภาพรวมตรงนี้ก่อนว่าเราเนี่ยเผชิญอยู่กับอะไรนะแล้วมีสิ่งอะไรที่เข้ามาท้าทายบ้างทีนี้พอเรื่องต่อไปเนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องของการท้าทายที่สโคปลงมาในแง่ของในแง่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือในแง่ของการนำระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรมนุษย์มาใช้ในสำนักงานอาจารย์ก็ให้พวกเราได้จำได้ง่ายๆครับถ้าเราดูแถวแนวตั้งที่ตัวภาษาอังกฤษตัวย่อนะครับถ้าอ่านรวมๆแล้วเป็นคำหนึ่งก็จะอ่านว่า change คือการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ในการเปลี่ยนแปลงนั้นก็มีมิติหลายมิติดังต่อไปนี้นะครับเอากล่าวโดยภาพรวมก่อนนะครับอย่างแรกคือตัว C คือ core competency นะครับภาษาไทยมีเรียกหลายคำนะครับแต่ในที่นี้เราก็เอาเป็นว่าเราเรียกว่าสมรรถนะหลักก็แล้วกันจะได้เข้าใจง่ายๆเดี๋ยวรายละเอียดมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะมีบรรยายเพิ่มเติมในภาพต่อไปนะครับตัว H ก็คือตัว holisticนะ thinking ก็คือการคิดแบบภาพรวมตัว A มาจาก agility ก็คือความคล่องตัวอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเดี๋ยวจะพูดในรายละเอียดต่อไปนะครับตัว N มาจาก network management คือการบริหารแบบเครือข่ายตัว G นี่สำคัญมากเลยนะก็คือตัวที่พูดไปแล้วตั้งแต่ต้นนะครับก็คือตัวเรื่องของ good governance คือธรรมาภิบาลแล้วสุดท้ายคือไม่ค่อยมีคนพูดถึงมากในอดีตที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันสำคัญมากก็คือ ecosystemคือระบบนิเวศในการทำงานรายละเอียดมีดังต่อไปนี้นะครับคือเอาตัว C ก่อนนะครับ core competency สมรรถนะหลักจริงๆแล้วมันมีอยู่3คำนะครับที่เราจะต้องพัฒนา competency ของตัวเราเองอย่างแรกคือความรู้ฮะภาษาอังกฤษเรียกว่า knowledge นะครับอย่างที่2คือทักษะฮะทักษะคือ skills นะครับและอย่างสุดท้ายเลยสำคัญมากครับก็คือเรื่องของทัศนคติหรือ attitudes นะครับ3ตัวเนี่ยนะครับเป็นตัว core competency หลักที่ต้องไปด้วยกันนะฮะมีความรู้อย่างเดียวก็ไม่ได้นะฮะนะมีความรู้แล้วไม่

มีทักษะก็ทําไม่ได้ฮะมีความรู้แล้วมีทักษะแล้วทัศนคติในการทํางานไม่ดีไอ้ความรู้กับทักษะนั้นก็ไม่มีความหมายกับองค์การนะฮะฉะนั้นอย่างเนี่ยนะ3องค์ประกอบเนี่ยมันต้องไปด้วยกันนะฮะนะจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้แต่สิ่งที่เราพูดกันมากในเรื่องคอมพีเทนซีในการทํางานเนี่ยครับเพื่อให้การทํางานเนี่ยสามารถปฏิบัติงานได้จริงคือการพัฒนาทักษะนะครับเราคงได้ยินในคำพูดในปัจจุบันจนอาจจะผ่านหูมาได้ยินอยู่เสมอคำว่ารีสกิลอัพสกิลนิวสกิลนะครับรีสกิลก็คือการเสริมทักษะที่จำเป็นนะครับมันดีอาจจะมีเดี๋ยวยกตัวอย่างเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยนะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับปัจจุบันละเอสมัตต้องมีเลยฮะฉะนั้นใครจะไม่รู้ไม่ได้และสิ่งเหล่านี้นะมันแตกต่างกับการที่เราใช้มือถือหรือสมาร์ทโฟนนะฮะในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลแค่เราใช้สมาร์ทโฟนเป็นอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะทำงานในยุคดิจิทัลได้มีประสิทธิภาพนะครับมันต้องเรียนรู้หลายอย่างนะโดยเฉพาะในระบบที่เขาเรียกว่าแพลตฟอร์มขององค์การนะระบบสารสนเทศในองค์การอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปรีสกิลไปเสริมทักษะที่สำคัญนั่นก็อาจจะเป็นหน้าที่ขององค์การที่จะต้องเสริมทักษะตรงนี้ให้กับบุคลากรด้วยอันนั้นเป็นอย่างแรกบางทีเราก็ต้องอัพสกิลฮะคือยกระดับนะทักษะเดิมให้ดีขึ้นมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่อัปเดตมันอาจจะไม่ทันสมัยก็ต้องไปอัพสกิลให้มันดีขึ้นแล้วสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆมันมีบ้างไหมที่เรียนรู้ทักษะใหม่ๆปัจจุบันนี้มีการพูดถึงซอฟต์สกิลนะทักษะที่มันเป็นเรื่องของการเช่นยกตัวอย่างซอฟต์สกิลอะไรคือการแก้ไขปัญหานะครับการทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างนี้เป็นต้นการทำงานเป็นทีมสิ่งเหล่านี้เป็นซอฟต์สกิลครับเป็นสกิลที่มีความจำเป็นที่ไปผูกโยงกับเรื่องของวัฒนธรรมในองค์การของพฤติกรรมในองค์การซึ่งนักศึกษาสามารถจะไปเรียนรู้หรืออ่านเพิ่มเติมได้นะครับในเรื่องเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากนะฮะในเรื่องซอฟต์สกิลในปัจจุบันอันนี้คือเรื่องของพัฒนาทักษะนะครับต่อไปเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะใครจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยก็สามารถจะเรียนรู้ได้อยู่เสมอนะครับต่อไปคือการคิดแบบโฮลิสติกคือคิดแบบองค์รวมไม่คิดแบบแยกส่วนนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อให้เห็นภาพใหญ่ในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้นะครับในแง่ของเห็นภาพใหญ่เนี่ยมันจะทำให้เราเห็นปัญหาทั้งหมดนะเห็นปรากฏการณ์ทั้งหมดฉะนั้นถ้าบางทีเราคิดเป็นแยกส่วนๆเนี่ยเราจะไม่เห็นปัญหาทั้งหมดฉะนั้นการแก้ปัญหามันก็ประเภทแบบเขาเรียกว่าแก้ปัญหาที่มันแบบวัวหายแล้วล้อมคอกนะครับไม่ได้แก้ปัญหาเชิงป้องกันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือความหมายของโฮลิสติกซึ่งสำคัญมากในปัจจุบันนะครับคิดแบบแยกส่วนไม่ได้นะครับต่อไปคือได้พูดไปบ้างแล้วคือเรื่องของความคล่องตัวในการทำงาน agility นะครับฉะนั้นในแง่ของการบริหารงานเนี่ยบางทีมันต้องอาจจะมาดูเรื่องโครงสร้างดูเรื่องระเบียบดูเรื่องกระบวนการในการทำงานว่ามันสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายนอกไหมนะครับเทคโนโลยีที่เราเอามาใช้เนี่ยมันคล่องตัวพอไหมนะครับมันเอื้ออำนวยต่อการทำงานไหมอย่างที่อาจารย์บอกว่าตอนนี้มันทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาเนี่ยมันคล่องตัวอย่างนั้นไหมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงนะครับต่อไปนี่เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการบริหารเครือข่ายการบริหารเครือข่ายนี่เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากนะฮะปัจจุบันเนี่ยมันมีสุภาษิตบอกไว้แล้วคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายนะมันบ่งบอกสิ่งเหล่านี้ได้ดีที่สุดเลยแล้วว่าการทำงานเนี่ยมันต้องมีเครือข่ายยิ่งเรามีทรัพยากรที่จำกัดมีงบประมาณที่จำกัดจำเป็นนะต้องมีคนที่เข้ามาช่วยร่วมกันเป็นพันธมิตรนะครับในการทำงานเพื่ออะไรครับเพื่อแบ่งปันทรัพยากรการบริหารร่วมกันนะฮะบางอย่างเราไม่อาจจะไม่ต้องลงทุนคนเดียวนะครับบริษัทหนึ่งหรือองค์การหนึ่งลงทุนอย่างหนึ่งนะครับอีกองค์การลงทุนอย่างหนึ่งแล้วก็เอามาแชร์ทรัพยากรกันมันก็ประหยัดและมีประสิทธิภาพนะครับฉะนั้นไอ้ความร่วมมือในทุกรวมถึงความร่วมมือในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนภาครัฐหรือองค์การหรือเรียกว่าจิตอาสาอะไรสิ่งเหล่านี้มันเป็นความหมายของการเครือข่ายซึ่งมันมีความสำคัญมากในปัจจุบันซึ่งมันเป็นประเด็นที่ท้าทายมากเพราะว่ามันทำงาน บนความหลากหลายของคนนะครับงั้นต่อไปในเรื่องของ Good Governance อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับแต่ว่าจะอธิบายโดยสังเขปโดยเอาหลักของมันขึ้นมาพูดนะครับเพื่อให้เห็นเป็นหลักก่อนนะครับถ้าเราพูดถึงรุ่น Good Governance เราจะมักจะพูดถึงเรื่องของความโปร่งใสนะครับความโปร่งใสความไม่ทุจริตนะครับนะเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของ Good Governance มันมีมากกว่านั้นครับมันเริ่มต้นด้วยหลักๆประสิทธิผลประสิทธิภาพนะครับการตอบสนองในสิ่งที่เราจะต้องทำ
ช่นการตอบสนองต่อลูกค้าอย่างนี้เป็นต้นก็อยู่ในความหมายของ Good Governance ด้วย

แล้วรวมถึงภาระความรับผิดชอบความรับความรับผิดชอบนี่ accountability นี่คือสิ่งที่เรียกว่าความภาระความรับผิดชอบและสามารถที่พร้อมรับในการตรวจสอบด้วยสิ่งอันนึงที่เราพูดกันมากแล้วเป็นสิ่งที่เราชินหูเลยนะครับเรื่องของความโปร่งใสนี่ต้องมีแล้วที่สิ่งที่สำคัญที่เราพวกเราอาจจะไม่รู้หรือบางคนอาจจะคิดไม่ถึงก็ตามนะครับในแง่ของ Good Governance นั้นมันเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมด้วยนะการมีส่วนร่วมนี่เป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นการมีส่วนร่วมกับการกระจายอำนาจก็จะไปด้วยกันการมีส่วนร่วมการกระจายอำนาจกับหลักนิติธรรมก็ไปด้วยกันนิติธรรมหรือนิติรัฐก็คือว่าเราจะต้องมีกฎหมายกฎระเบียบเพราะอย่างที่บอกครับมนุษย์อยู่ด้วยคนอยู่จำนวนมากในสังคมหรือในองค์การก็ตามมันจำเป็นต้องมีกฎมีระเบียบพื้นฐานในการที่จะคุ้มครองหรือในการที่จะทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยและที่สำคัญครับเรื่องของความเสมอภาพอันนี้เป็นปัญหาทางสังคมค่อนข้างมากนะครับในแง่ที่เกิดความเหลื่อมล้ำนะครับในด้านต่างๆไม่ว่าจะเหลื่อมล้ำทางสังคมเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจแม้กระทั่งเหลื่อมล้ำในแง่ของการทำงานในองค์การมันล้วนแต่สร้างปัญหาและเป็นประเด็นที่ท้าทายอย่างมากและสุดท้ายครับความสมานฉันท์ต้องมีคือความพูดง่ายๆคือความสามัคคีมันเป็นหนึ่งในGood Governanceซึ่งมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะขับเคลื่อนในสิ่งต่างๆให้มันเกิดความราบรื่นนะครับฉะนั้นประสิทธิผลประสิทธิภาพในข้อแรกๆจะเกิดขึ้นได้เนี่ยองค์ประกอบต่างๆของGood Governanceทั้งหมดเนี่ยจะต้องตามมาและสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของ Ecosystem คือระบบนิเวศในการทำงานการสร้างสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศในการทำงานนะครับเป็นสิ่งที่เป็นที่ยอมรับแล้วว่ามันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะครับกับการเผชิญความท้าทายใหม่ๆนะครับในปัจจุบันและในอนาคตฉะนั้นการสร้างสภาพแวดล้อมนะครับไม่ว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพหรือสภาพแวดล้อมในแง่ของคนก็ตามสภาพแวดล้อมในการบริหารก็ตามนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องสร้างและที่สำคัญก็คือว่าจะต้องพัฒนาหรือบริหารคนเนี่ยนะครับให้เพิ่มศักยภาพให้เกิดความคล่องตัวและปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์ครับเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยความท้าทายเนี่ยเราบอกไม่ได้เลยนะครับว่าขีดจำกัดของความเปลี่ยนแปลงนะครับจะเกิดขึ้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่านะครับประเด็นของความท้าทายนะครับของการบริหารเอาภาพใหญ่ก็คือไม่ว่าจะเรื่องของการนำระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือการบริหารคนก็ตามเนี่ยพูดกันแบบภาษาง่ายๆนะครับมันต้อง change ครับมันต้อง change อะไรบ้างก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับประเด็นสำคัญก็คือว่าคนเนี่ยนะครับเป็นทรัพยากรการบริหารที่มีความสำคัญมากที่สุดซึ่งละเลยไม่ได้เขาบอกว่าที่ไหนเนี่ยนะองค์การที่ไหนก็ตามถ้าองค์การที่มีคนแล้วไม่พัฒนานะมันเสมือนหนึ่งเป็นองค์การที่ตายแล้วนะครับ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพค่ะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ทุกรายการ

ณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: สวัสดีครับ
1: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
0: แอดอาเซียนครับ
1: รายการที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในแง่มุมต่างๆทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมครับ
2: รายการของเราครับแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับสำหรับช่วงแรกคือเปิดบ้านอาเซียนครับเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวครับทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกครับ
3: และในช่วงที่2นะครับผมจะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกและสืบสอบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ
1: และช่วงสุดท้ายครับช่วงของฝากจากอาเซียนผมจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลายมากเลยนะครับของกลุ่มประเทศสมาชิกครับ
2: แล้วสำหรับช่วงเปิดบ้านอาเซียนวันนี้เราจะไปไหนกันครับพี่การ
3: ผมพาไปชมด้วยชิมด้วยดูการผลิตด้วยครบวงจรของการผลิตกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าครับงั้นเราไปดูในช่วงเปิดบ้านอาเซียนกันเลยครับ
1: วันนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้ารายการเลยเนี่ยพี่ต้องถาม2คนนี้ก่อนว่าชอบดื่มกาแฟไหม
4: ชอบมากครับ
1: ชอบ
2: ก็ชอบนะแต่ขึ้นแล้วแต่ที่ด้วย
1: ใช่ไหม
2: คือเหมือนว่าพอไปประเทศบางประเทศก็มีกาแฟที่น่าสนใจใช่ไหมครับ
1: ถ้าพูดถึงนักดื่มกาแฟเนี่ยกาแฟพันอาราบิก้าเป็นพันที่มีความหอมหวานถูกรสชาติถูกปากพูดง่ายๆนักคอดื่มกาแฟทั่วไป
4: ได้รับความนิยมสูงสุดด้วยผมว่า
1: ใช่แล้วก
2: ็อาราบิก้าเน
1: ี่ยรู้ไหมปลูกกันที่ไหนทางของประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่อาราบิก้าเนี่ยจะปลูกทางเหนือเพราะอะไร
4: พื้นที่สูงใช่ไหมครับ
1: พื้นที่สูงต้องสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไป
4: โอ้ครับผม
1: เนี่ย
2: แล้วจะมีพันธุ์อื่นไหมที่ชื่อโรบัสต้าม
1: ี
2: นี่ขอความรู้ก็คือเคยได้ยินว่าคือต้องเขาจะปลูกในพื้นที่ระดับที่เตี้ยลงมาประมาณ400ถึง750ประมาณนี้ไหม
1: แล้วแต่สายพันธุ์แล้วแต่สายพันธุ์ใช่
4: ก็เลยจะปลูกเยอะมากในภาคใต้ของบ้านเราเนี่ยครับที่กาแฟโรบัสต้าเนี่ยถูกปลูกเยอะที่จังหวัดชุมพรแล้วก็ระนองนะครับอันดับแรกอันดับต้นๆเลยก็คือชุมพร
2: คร
4: ับ ต่อมาก็คือระนองก็เริ่มมีการปลูกแต่ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าการปลูกกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าเนี่ยลดลงเพราะว่าจริงๆแล้วคนในท้องที่หันไปปลูกพวกปาล์มยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมในช่วงนี้มากส่วนต้นทุนในการปลูกกาแฟเนี่ยค่อนข้างสูงใช่ไหมครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าในกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าก็ยังไม่ได้ติดตลาดเท่ากับอาราบิก้าคนก็จะไม่ชอบรสชาติที่ค่อนข้างเข้มกว่ารสชาติออกจะแข็งกว่าน้อยอะไรเงี้ยแต่ใจผมนี่ส่วนตัวนี่ค่อนข้างชอบมากนะ
2: ชอบแบบ
4: คือชอบแรงๆเลยกาแฟอะไรเงี้ย
1: เป็นกาแฟแรงๆนี่คือโรบัสต้า
4: ใช่
1: โรบ
4: ั
1: สต้านี
2: ่
1: จริงค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วก็
4: ใช่แล้วก็คือจริงๆผมมองว่าตั้งรสชาติเนี่ยมันดีนะครับต้องมันเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการเก็บผลิตตั้งแต่การปลูกตอนต้นเลยคือถ้าควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพได้ดีเนี่ยรสชาติก็ดีตาม
1: พูดถึงกระบวนการได้ไปเห็นกระบวนการการผลิตกาแฟ
4: ใช่ครับผมบอกตรงเลยว่าไม่ใช่แค่เห็นนะผมไปเก็บเมล็ดกาแฟด้วยตัวเองด้วย
2: กาแฟด้วย
1: เป็นชาวไร่มาแล้วเนี่ยชาวไร่กาแฟ
4: ใช่ครับแล้วถึงได้รู้ว่าจริงๆอ่ะรสชาติของเมล็ดกาแฟเนี่ยหวาน
1: ใช่
4: อร่อยมาก อยากให้เห็นภาพเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ

0: ท่านผู้ชมครับในช่วงที่ผมมาที่นี่เป็นช่วงที่เกษตรกรกำลังเก็บผลกาแฟกันพอดีคุณก่อพงษ์จิตพรมเจ้าของสวนกาแฟเกษตรกรและผู้นำการต่อยอดกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าเล่าให้ผมฟังว่าการปลูกกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าที่นี่เป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานครับถ้าจะให้ได้ผลดีก็ต้องมีดินที่อุดมสมบูรณ์และน้ำก็ต้องดีด้วย
1: จริงๆกาแฟโรบัสต้าเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับดินน้ำดีที่เหมาะสมเนี่ยเขาเริ่มเป็นดอกนะครับเริ่มผลผลิตตั้งแต่3ปีครึ่งนะครับแต่3ปีครึ่งเนี่ยยังให้ผลผลิตน้อยนะครับเกษตรกรส่วนมากเขาจะไม่เอานะครับเขาจะไปเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เต็มที่นี่ก็คือ4ปีนะครับปี4ปีหรือ3ปี3ปี8เดือนนะครับช่วงแรกปีแรกที่เขาให้ผลผลิตเนี่ยในอายุกาแฟ8ปี4ปีนะครับก็ต้นหนึ่งประมาณ1กิโล1กิโลสดนะครับเมล็ดกาแฟนะครับโรบัสต้าที่ให้ที่มีคุณภาพเนี่ยต้องเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ต้องแก่จัดนะครับตั้งแต่สีเหลืองจนถึงสีแดงต้องเป็นแดงสดนะครับนั่นจึงจะได้อายุในการเก็บครับกาแฟหลังจากที่เราเก็บได้แต่เชอรี่แดงนะครับหรือกาแฟที่แก่จัดเนี่ยเอามาผ่านกระบวนการขั้นตอนการกล้ามนะครับเอามาลอยน้ำนะครับเกษตรกรแต่ละเจ้านะครับแต่ละแปลงเนี่ยเขาจะมีที่ลอยน้ำกาแฟนะครับเอามาลอยน้ำแล้วส่วนที่ลอยเนี่ยเม็ดกาแฟที่ลอยเนี่ยเป็นเม็ดกาแฟที่ไม่มีคุณภาพนะครับเกิดจากมอดเจาะนะครับเกิดจากกิ่งตายนะครับเกิดจากกาแฟซีกเดียวนะครับเกิดจากกาแฟที่ไม่มีคุณภาพสุกก่อนอายุนะครับก็ส่วนเป็นส่วนที่ลอยก็เอาออกไปต่างหากนะครับไม่มีคุณภาพส่วนที่จมเนี่ยก็เอาไปการจัดการกาแฟอีก2อย่างนะครับกาแฟคุณภาพที่เกษตรกรทำเนี่ยมี2เกรดที่หลักๆนะครับก็คือแบบสีน้ำกับแบบแห้งนะครับก็คือแบบ dry กับแบบ wash นะครับไอ้แบบ wash เนี่ยหลังจากที่เราลอยน้ำแล้วนะครับส่วนที่จมเนี่ยเอาไปแช่น้ำอีก1คืนนะครับเพื่อต้องการที่จะให้เมล็ดกาแฟเนี่ยพองเปลือกกาแฟพองนะครับแล้วก็จึงจะเอาไปทำการสีกาแฟนะครับสีเขาเรียกสีสดนะครับพอสีสดเสร็จนะครับก็เอาไปสลัดเมือกนะครับก็มีเครื่องสลัดเมือกอีกทีนึงครับพอสลัดเมือกเสร็จเนี่ยก็เอาไปตากได้เลยนั่นคือแบบวอชนะครับเอาไปตากอีกประมาณไม่เกิน5แดดนะครับไม่เกิน5วันนะครับถ้าแดดดีๆก็3วันก็เก็บกาแฟไปขายได้เลยนะครับเพราะความชื้นที่ไม่เกิน 12% นะครับส่วนแบบรายนะครับหลังจากที่เราลอยน้ำเสร็จนะครับเอาส่วนที่จมเนี่ยเอาไปตากได้เลยนะครับเอาไปตากในตะแกรงในวัสดุที่เราไปตากแดดได้เลยหรือยกแคร่แล้วแต่เกษตรกรจะมีความสะดวกในการทำตากแบบไหนนะครับทีนี้การตากระยะเวลาในการตากเนี่ยก็อยู่ที่12ถึง15วันจึงจะแห้งที่ความชื้นไม่เกิน 12% นะครับจึงจะเอาไปผ่านกระบวนการสีเป็นสารกาแฟครับผม
0: เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศไร่กาแฟที่ผมไปมา
2: โอ้ดีเลยนะครับ
0: จริงๆผมว่ายุคนี้เนี่ยเวลาเกษตรกรเองเขาก็ปรับตัวนะคือการปลูกพืชกาแฟเนี่ยก็จะเป็นแบบไร่ส่วนผส
2: ม
0: ถ้าสังเกตว่าตรงทิวเขาสองที่ไปเก็บเมล็ดกาแฟก็จะมีพืชอื่นเนี่ยแทรกอยู่ด้วยซึ่งจริงตอนนี้ที่ได้รับความนิยมแทรกกับกาแฟมากก็คือทุเรียน
2: ทุเรียน
3: คุณง่ายๆว่าเขาไม่ปลูกพืชเชิงเดียวแล้วเขาม
0: ี
3: ปลูกพืชเขาเรียกว่าผสมกัน
2: ผสมก
0: ันใช่ครับมีหลายอย่างมากเลยครับซึ่งจริงๆแล้วล้วนแต่เป็นพืชเศรษฐกิจและเขาก็จะเก็บได้ตลอดทั้งปีอย่างช่วงที่ผมไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคมเนี่ยก็คือเมล็ดกาแฟก็เป็นลูกเชอร์รี่สีแดงพร้อมที่จะเก็บแล้วผมก็ได้ไปเก็บมาใช่ไหมครับก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันที่ให้ผลผลิตเยอะแต่สังเกตว่าผมก็จะเก็บท่ามกลางสายฝนเพราะช่วงนั้นมรสุมเข้าพอดีฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีกระบวนการว่าถ้าช่วงนี้ปกติที่ระนองหรือกระบุรีเนี่ยฝนจะไม่ตกละก็จะเก็บเมล็ดกาแฟได้พอเก็บเสร็จแล้วเขาจะไปผึ่งไปตากครับให้เหลือความชื้นเนี่ยอยู่แค่ประมาณ 12% ซึ่งถือว่าเป็นเมล็ดกาแฟที่ค่อนข้างมีคุณภาพและกำลังดีเลยแล้วก็ตัวเปลือกกะลาที่หุ้มเมล็ดนะครับเมื่อบีบเนี่ยก็จะแตกออกแต่จริงๆเนี่ยมีหลักการสังเกตบางทีเรามักจะคิดว่าเมล็ดกาแฟที่เป็นสีแดงเท่านั้นที่สุกอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆบางทีสีเขียวก็สุกใช่ครับเขาจะมีวิธีการกัดดูก็จะรู้ใช่ครับว่าจะเป็นยังไง
2: คือเท่าที่ดูเนี่ยผมเห็นว่ากระบวนการเนี่ยในการที่เขานะครับกว่าจะได้กาแฟมาคั่วเนี่ยถือว่าค่อนข้างนั่นเลยนะ
0: ใช่ครับ
2: ถือว่าเขาดูแลดีมาก
3: พิธีพิถันนะพิธีพิถันมาก
0: ซึ่งเขาก็จะมีวิธีการเช่นถ้าอยากนำไปใช้ยังอย่างอยากเก็บไว้ได้นานอะไรเงี้ยเขาก็จะไปทำการคั่วเขาเรียกว่าไปทำการเก็บแบบนึงหรือว่าถ้าจะใช้ได้เลยทันทีก็จะเก็บอีกแบบนึงเพื่อจริงๆแล้วเพื่อให้ความชื้นของเมล็ดกาแฟเนี่ยถ้ามีอยู่มากโอกาสที่เมล็ดกาแฟจะเสียก็เร็วแต่

0: ถ้ามีอยู่น้อยโอกาสที่เก็บได้นานก็มาก
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อได้เมล็ดกาแฟมาแล้วเนี่ยเขาก็จะนำเมล็ดกาแฟเนี่ยไปคั่วด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยนะแล้วก็เพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะทำให้รสชาติเนี่ยมันกลมกล่อมหวานนุ่มอมอะไรแล้วแต่นะครับกรรมวิธีของเขานะอันนี้แล้วก็เป็นกระบวนการที่สำคัญมากในการคั่วต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ต้องใช้ความอดทน
0: ใช่
2: กระบวนการอย่างเงี้ยเลยส่งผลต่อราคาด้วย
1: ใช่ใช่แน่นอนแน่นอนเพราะว่าถือว่าเป็นศิลป์อย่างหนึ่งนะเขาเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของการคั่วกาแฟ
2: ยังไม่ไปถึงขนาดนั้นว่าแบบกินกาแฟดื่มแล้วแบบกลิ่นอะไรเงี้ยยังไม่ขนาดนั้นไง
0: โอ้จริงๆผมมองตรงว่าต้นทุนผมบอกทุกอย่างมันเป็นต้นทุน
1: อ
0: ะแค่การเก็บสต๊อกกาแฟก็คือต้นทุนแล้วอะเพื่อไม่ให้มันกลิ่นมันเปลี่ยนรสชาติมันเปลี่ยนอะไรเงี้ย
2: ดูแล้วไม่ธรรมดา
0: ใช่เลยมีคนไทยที่เขาสามารถสร้างกาแฟแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาแล้วเขาเรียกว่าผมว่าติดระดับที่ชาเป็นสากลที่คนต่างชาติยังนิยม
1: รสชาติ
0: ให้กับรับประทาน
1: ชื่นชอบด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้อง
2: รสชาติดีด้วย
0: รสชาติดีจริงๆผมบอกว่าด้วยความที่ว่าตัวเองชอบทานกาแฟมาก
2: คร
0: ับ แล้วพอรสชาติดีมากก็ไปสลายแก้วเลย จริงๆผมเลยอยากให้ไปชม ว่า
2: ไม่หลับเลย
0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรักมากแล้วก็สนุกมากงั้นเดี๋ยวไปดูช่วงวันนี้ที่อาเซียน
1: ครับ

0: สวัสดีครับคุณก้องครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ผมเองเนี่ยเป็นคนชอบทานกาแฟแล้วก็ได้ข่าวว่ากาแฟที่ระนองเนี่ยพันโรบัสต้าที่นี่ค่อนข้างมีคุณภาพมากแล้วก็มันมีปัจจัยมาจากอะไรอะครับ
1: กาแฟก็เหมือนกันเป็นเรื่องของปัจเจกนะคือถ้าบ้านนั้นน่ะมีกระบวนการที่ดีเพราะเราปลูกในเอเรียที่ดีอยู่แล้วแต่ถ้ามีการดูแลที่ดีบำรุงรักษาที่ดีการเก็บที่ดีการตากที่ดีหรือว่าการทำโปรเซสที่ดีไม่ว่าจะเป็นทั้งวอชโปรเซสเซมิวอชหรือฟูลวอชหรือว่าดรายให้เป็นมาตรฐานสากลนะตามกติกายันสีขั้วบดชงอันนั้นแหละผมถึงจะเรียกว่ากาแฟดีถ้าอยากจะดูกระบวนการง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายเลยเราก็สามารถดื่มกาแฟโดยที่ว่ามันไม่ได้เลวร้ายและเราสามารถสั่งมันได้ทุกรสชาติตามที่เราต้องการด้วยซ้ำไปอยากจะลองไหมครับ
2: ลองดีครับ
1: ง่ายๆนะครับนะง่ายๆในกฎง่ายๆแค่3ข้อเองฮะง่ายๆฮะแล้วมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์กับของ3ตัวกับกฎง่ายๆ3ข้อกฎข้อแรกนะครับก็คือ1ทุกเมล็ดสัมผัสโลหะกฎข้อที่2ทุกเมล็ดสุกโดยการกลิ้งกฎข้อที่3ทุกเมล็ดสุกโดยความร้อนที่นำผ่านโลหะขึ้นมาดังนั้นเราก็แค่คั่วให้มันกลิ้งแค่นั้นเองนะแล้วมันก็จะเปลี่ยนกายภาพของมันไปทุกนาทีละนะดูอยู่ที่ว่าเราชอบดื่มกาแฟแบบไหนอย่างไรฮะกาแฟนะมันเป็นผลไม้แล้วมันเป็นผลไม้ที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือเอาแค่เป็นผลไม้ถ้าอยู่บนต้นมันเป็นผลไม้ที่อยู่บนต้นนานที่สุดในโลกถ้าโรบัสต้าอายุประมาณถึง9เดือนล่ะอย่างน้อยอ่ะที่อยู่บนต้นนะฮะมันไม่มีผลไม้ไหนนานกว่านี้อีกแล้วโอเคผมจะยกใส่กระด้งนะแล้วผมก็จะหยุดมันตอนนี้เลยในการเบรกฮะส่วนใหญ่เราตามหลักแล้วเราควรจะหยุดภายในไม่เกินสัก2นาทีโดยทั่วไปนะนะไม่ว่าโรงงานอินดัสทรีต่างๆหรืออะไรทั่วไปนะฮะบางที่เราจะใช้พ็อกกี้เป็นสเปรย์ด้วยซ้ำไปบางที่จะใช้ระบบเครื่องคูลดาวน์ด้วยซ้ำไป
3: เพื่ออะไรครับ
1: เพื่อ1ถ้าผมไม่หยุดตรงนี้ใช่มั้ยฮะความร้อนสะสมในเมล็ดมันจะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆใช่มั้ยฮะนี่คือผมจะเบรกมันที่สีนี้ใช่ป่ะถามว่าผิดมั้ยถ้าจะคั่วต่อไปก็ยังไม่ผิดเลยอาจจะได้ตัวดาร์คขึ้นเป็นต้นพอเราคั่วเสร็จเรียบร้อยเราจะทำไงรู้ไหมฮะในโลกนี้ทั้งหมดเลยฮะคั่วเสร็จเราก็จะบด
3: โอ้มาถึงขั้นบด
1: ครับผมอาจจะเก่าหน่อยตัวนี้สัก80ปีละนะโอเคกาแฟกำมือเล็กๆเมื่อกี้เห็นไหมฮะว่าที่เราคั่วเม็ดมันก็จะพองใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกประมาณเท่าตัวในตอนต้นนี่ก็บดครับ
3: จริงๆสีที่ได้ก็คือขอให้มันเป็นสีดำ
1: ลองเปิดแยกข้างล่างดูครับข้างล่าง
3: ขอดูหน่อย
1: ได้จ้ะ
3: โอ้โหนี่ละเอียดเลยหอมมากครับ
1: ลองมาดื่มกาแฟดำคั่วด้วยมือในกระทะมาดื่มกาแฟดำที่สดที่สุดในโลกด้วยฝีมือเราเองแล้วก็ลองคอมเพลลองเปรียบเทียบไอ้กับกาแฟดำที่เราเคยดื่มมาทั้งชีวิตแล้วกันเราใส่น้ำใส่กาแฟนะฮะเราก็จะดื่มกาแฟละ
3: ได้ดื่มแล้วหอมมากครับนี่คือกาแฟที่ดีที่สุดโลกของผมเองเลยคร
4: ับ เห็นไหมล่ะเนี่ยเลยน่าสนใจมาก

0: ช่
1: เรื่องของคนที่รักกาแฟแล้วคอกาแฟโดยเฉพาะเลยนะแล้วทำให้รู้สึกว่ารสชาตินี่มันได้เลย
2: กำลังจะบอกว่าชิมกาแฟมึนเลย
0: จริงๆผมต้องบอกว่าตอนชิมก็ไม่ได้มึนนะเพราะคือด้วยความที่เป็นคนรักไงแต่ไม่ได้รักในการชงรักชิมอย่างเดียวก็โอ้โหหลายรสชาติ
2: เองเดียว
0: ใช่ฮะ
2: หลายแก้วเลย
0: แล้วผมบอกว่าผมบอกได้เลยว่าจริงๆตรงนี้ยังไม่จบนะคือการเส้นทางสายกาแฟผมยังไม่จบแค่น
2: ี้ยังไม่จบอีก
0: ใช่ครับผมไปจากระนองเนี่ยไปยังชุมพรครับไปที่อำเภอหลังสวนเป็นแหล่งเขาบอกเป็นแหล่งปลูกกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าที่ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้เราเลยที่สำคัญคือเขามีการพัฒนาการผลิตกาแฟเนี่ยจากเพียงแค่กาแฟที่เก็บมาจากต้นขั้วหรือว่าจากแห้งจนได้เมล็ดกาแฟนะเขาไปพัฒนาเป็นกาแฟขี้ชะมด
2: อ๋อกาแฟขี้ชะมด
1: ฟังไม่ผิดนะ
0: ไม่ผิดจริงๆพี่ไม่รู้หรอกแต่นี่ก็รู้พี่เอรู
2: ้ขี้
1: ชะมดโอ้โหพวกนี้ไปกินกาแฟ
2: นี่ชิมจากของเมืองไทยมาแล้วใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่
2: ผมพาไปชิมที่บาหลี
1: ทำไมต้องบาหลีด้วย
2: ไอโซไม่ล่ะ
0: แต่พี่ได้เลี้ยงชะมดเหมือนผมหรือเปล่าผมถามก่อน
2: ได้อะไรนะ
0: ได้ไปเลี้ยงชะมดกับมือกับเหมือนผมหรือเปล่าครับ
2: มีบ้างก็เห็นชะมดอยู่ก็เลี้ยงอยู่นะครับ
1: ก็เห็นกับมือทีทำไมต้องบาหลีด้วยอ่ะทำไมต้องเป็นที่ชะมดอะไรเง
2: ี้ยอ้าวเพราะจริงๆแล้วที่อินโดเนี่ยมันมีคล้ายๆกาแฟของเขาเนี่ยที่ชะมดเนี่ยมีเหมือนว่าตัวกาแฟเองเนี่ยก็อยู่ในภูมิประเทศอย่างอินโดเนี่ยที่มันคือมันมีความพิเศษนะครับในการที่เขาจะปลูกนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตกาแฟที่ดีแล้วก็เขามีกรรมวิธีที่เดี๋ยวต้องไปดู
1: รู้สึกว่าราคาก็สูงด้วยใช่ไหม
2: โอ้โหแพงสุด
1: ๆได้ไปกินของแพงด้วยนะเนี่ย
2: ใช่แล้วก็ต้องมีอะไรดีบ้างไม่งั้นผมไม่เลือกไปหรอก
0: งั้นเดี๋ยวต้องตามไปดูเลยครับในช่วงของฝากจากอาเซียนครับ

0: ต้นกำเนิดของกาแฟขี้ชะมดมาจากยุคอาณานิคมดัตช์ปกครองอินโดนีเซียนำกาแฟมาปลูกในพื้นที่และสงวนไว้เป็นสิทธิ์ของชาวดัตช์เท่านั้นชาวเมืองท้องถิ่นไม่สามารถบริโภคกาแฟได้เลยแหล่งขายกาแฟกูปีรูวักมีอยู่ทั่วไปในอินโดนีเซียที่เราจะพาไปชมเป็นร้านกาแฟเล็กๆในสวนป่าครับติดกับถนนเมื่อเดินเข้าไปจะเห็นตัวชะมดอยู่ในกรงภายในจะมีการจัดแสดงให้เห็นตั้งแต่ก้อนเมล็ดกาแฟที่ชะมดถ่ายออกมาจนถึงคั่วเป็นเมล็ดกาแฟกันเลยทีเดียว
1: ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกระบวนการนะครับในการทำกาแฟขี้ชะมดกันนะครับซึ่งมีความน่าสนใจมากเลยคืออันนี้นะครับกระบะแรกเนี่ยนะครับผมจะเห็นว่าเป็นเมล็ดนะครับของกาแฟที่เพิ่งออกจากการขับถ่ายของตัวชะมดนะครับผมซึ่งยังมีความสกปรกอยู่นะครับกระบวนการในการที่ชะมดเนี่ยกินเมล็ดกาแฟเข้าไปเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตัวชะมดเนี่ยนะครับเขาจะชอบทานกาแฟเมล็ดกาแฟที่สุกนะครับเป็นสีแดงนะครับแล้วพอเขาทานเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้เวลาย่อยเนี่ยประมาณสัก1คืนนะครับระหว่างที่เขาย่อยเมล็ดกาแฟเนี่ยนะครับเอนไซม์ในท้องของเขาเนี่ยจะส่งผลให้เมล็ดกาแฟเนี่ยมีความเป็นคาเฟอีนลงครับผมและมีรสชาติที่กลมกล่อมนะครับเหมือนหมักไปในตัวนะครับผมนั่นคือตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะขับถ่ายออกมาครับนะฮะในขั้นที่2เนี่ยนะครับเขาจะเอากาแฟนะครับหรือเมล็ดกาแฟที่ออกมาจากขี้ชะมดเนี่ยนะครับเอามาล้างครับด้วยน้ำร้อนครับผมนะฮะซึ่งตัวเมล็ดกาแฟก็จะออกมาเป็นสีอย่างนี้นะครับนะฮะจะเห็นว่าเป็นสีอย่างนี้นะครับซึ่งเขาทางไกด์ของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีเมล็ดอยู่ด้านใน He said they have a second skin right
2: yeah
1: okay the small seed inside
2: yes
1: okay นะครับซึ่งเขาจะต้องแกะเปลือกข้างนอกออกครับเปลือกที่เป็นสีเหลืองๆนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมนะฮะตอนแรกเป็นสีเหลืองๆแต่แกะออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมนะฮะเป็นสีเขียวๆนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นขั้นที่3แล้วครับนะฮะว่าเมล็ดกาแฟขี้ชะมดนะฮะที่พร้อมในการที่จะเอาไปคั่วต่อครับผมนะฮะ So this is ready
2: already to roasting
1: okay
2: it's already
1: to roasted okay
2: yes.
1: all right เดี๋ยวเราตามไปดูเลยครับว่าเขาคั่วกาแฟกันยังไงครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้เราจะมาดูนะครับวิธีในการที่เขาคั่วกาแฟครับผมโอเคตรงนี้นะครับเป็นช่วงที่2ครับในกระบวนการทำกาแฟขี้ชะมดนะครับโดยเขาจะนำเมล็ดสีเขียวๆเมื่อกี้ฮะซึ่งเป็นเมล็ดที่ยังสดอยู่นะครับเมื่อพร้อมแล้วเนี่ยเขาก็จะมาคั่วครับผมใช้เวลาประมาณ45นาที

0: ะครับซึ่งวิธีการคั่วเนี่ยเขาต้องใช้ไฟอ่อนๆนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นนะครับที่ไกด์ของเราบอกก็คือว่าเขาจะใช้กระทะนะครับที่เป็นดินเผาครับผมซึ่งจะส่งผลให้กาแฟที่เสร็จแล้วเนี่ยมีกลิ่นที่หอมมากๆเลยนะครับแล้วสุดท้ายกาแฟก็จะเป็นเม็ดสีดำๆอย่างที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นครับ
1: ท่านผู้ชมครับเราได้เห็นกระบวนการผลิตกาแฟขี้ชะมดของบาหลีกันไปแล้วทีนี้มาดูที่บ้านเราบ้างสำหรับประเทศไทยผมได้มาชิมกาแฟรสชาติอร่อยถือเป็นสุดยอดกาแฟก็ว่าได้ตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับที่นี่เป็นแหล่งผลิตกาแฟขี้ชะมดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเจ้าของฟาร์มที่นี่คุณชินวัตรมนตรีประสาทได้พาผมไปชมฟาร์มชะมดและกระบวนการผลิตเดี๋ยวมาดูกันครับว่าการผลิตกาแฟที่นี่ต่างกับบาหลียังไงกัน
2: ลงว่าเป็นแท่งเหมือนเมื่อกี้อาจารย์เป็นก้อนแล้วเราก็เก็บไปตากแดดประมาณ 7-8 วันพอแห้งเสร็จก็ต้องไปบ่มเป็น9เดือนยิ่งบ่มนานยิ่งแพงนะจ๊ะเพราะว่าเอนไซม์เขาเนี่ยจะเข้าไปตีโมเลกุลอะไรพวกเนี้ยมันก็จะนุ่มแล้วหลัง after taste มันก็จะจับคออยู่เป็นระยะยาวเริ่มแรกเดิมทีผมไม่รู้หรอกว่าเป็นชะมดทางใต้เขาเรียกมุดสังหอมแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาจะเอามันมาผัดเผ็ดมากินผมก็เลยไปซื้อเข้ามาผมทีแรกผมเนื้อชะมดปากยาวๆกินมดแต่หลังแฟนไม่รู้ซื้อปลามาให้เขากินตายไปตัวผมก็ปกติชะมดเนี่ยมันกินไก่กินปลาปรากฏว่านี่มันเป็นสปีชีส์เนี่ยมันกินพืชลำไส้มันอักเสบตอนหลังถึงได้รู้ก็หมอต้อมอ่ะด็อกเตอร์บริพัทที่อยู่เขาดินอ่ะแกเลยบอกผมบอกเฮียเนี่ยมันคือชะมดกาแฟขี้ชะมดที่บ้านทำกาแฟเก็บกาแฟมาให้มันกินเร็วเนี่ยกาแฟขี้ชะมดแล้วจากนั้นมาก็คุยกับแกเรื่อยแกก็เลยสอนวิธีการเพาะพันธุ์สอนวิธีการทำกาแฟได้นั้นเป็นต้นมาเราก็ดีใจกันทั้งบ้านเลยโอ้กาแฟที่แพงที่สุดในโลกแต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมามันเริ่มขยายพันธุ์เยอะขึ้นคราวนี้เริ่มละเริ่มมีค่าใช้จ่ายแล้วจ้ะต่อตัวต่อวันนี่กินมื้อ25บาท2มื้อนี่วันละ50 70ตัวนี่ 3,000 กว่าบาทจ้ะ10วัน 30,000 กว่าเดือนนึง 100,000กาแฟที่ผลิตออกมาก็ขายค่อนข้างยากเพราะมันเป็นกาแฟที่แพงมันเป็นนิชมาร์เก็ตไม่ใช่แมสทำให้เนี่ยการหมุนเงินหรือการอะไรแค่ระบบเงินสดก็เลยยากขึ้นแต่ที่เราก็จำเป็นต้องขยายพันธุ์เขา
3: พอเราเก็บมาตากแล้วขั้นตอนการบ่มก็คือ9เดือนใช่ไหมครับ
2: 9เดือน
4: ครับที่เราบ่มกี่เด
2: ือ
4: น
2: ก็5ปีคร
3: ับ5ปีเลยครับแต่ว่ายิ่งการบ่มใช้เวลาเยอะก็มีผลต่อมูลค่าของ
2: ใช่
4: กาแฟที่ชะมดครับแล้วก็รสชาติ
3: ใช่ครับแล้วพอเราบ่มเสร็จแล้วหลังจากนั้นเรามาทำอะไรต่อครับพี
5: ่บ่มเสร็จปุ๊บเราก็เข้าเครื่องล้างล้างเสร็จออกมาเป็นนี้ปุ๊บก็มาเข้าเครื่องกระเทาะ
4: ล้างนี่คือล้างด้วยน้ำเปล่า
5: ครับใช่ครับเหมือนเครื่องซักผ้าเนี่ยวนแล้วก็มากระทบเปลือกออก
3: แล้วพอหลังจากกระทบเปลือกออก
5: ก็มาคัดเกรดอันนี้จะเป็นพวกเม็ดเดี่ยวพีเบอรี่ครับ
3: ครับผม
5: เม็ดเดี่ยว
3: ดีกว่า
5: สามตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะสูงกว่าดีโอฟิลี
3: แล้วถ้าแบบ
5: นี้ก็เป็นเนี้ยกาแฟปกติมันมี2ฝาแต่อันนี้มันเม็ดโทนนะฮะ
3: ครับผม
5: หลังจากนั้นพวกก็มาคั่ว
3: จะได้สีแบบนี
5: ้ครับ
3: ขอขอบคุณพี่ชินวัตรมากครับที่มาถ่ายทอดเรื่องราวของกาแฟขี้ชะมดให้เราฟังกันครับขอบคุณครับจะเห็นได้ว่ากาแฟไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยทีเดียวครับ
6: ดูเมื่อกี้เนี่ย
7: ใช้ได้ไหม
6: ตกใจอ่ะคือพูดง่ายๆว่าชะมดเนี่ยกินเมล็ดกาแฟสดเข้าไปใช่ไหม
7: ครับ
6: แล้วก็เข้าไปในร่างกายของตัวชะมดอยู่ในลำท้องในลำไส้เสร็จ
7: process ข้างในร่างกายของเขา
6: ออกมาทั้งเมล็ดกาแฟที่ไม่ได้ถูกย่อยออกมาถ่ายเป็นมูลออกมาละใช่ไหมแล้วก็เอานั่นแหละไปล้าง
7: เอาไปล้าง
6: แล้วไปตากแดดให้แห้งแล้วไปคั่วกันอีกทีนึงโอ้มนุษย์นี่คิดได้เนาะ
3: ทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องราวที่น่ารู้ที่รายการแอดอาเซียนตั้งใจมานำเสนอครับก่อนจบรายการเรามีคำถามมาร่วมสนุกกันอีกแล้วครับ
6: คำถามมีอยู่ว่ากาแฟสายพันธุ์อะไรที่นิยมปลูกมากในทางภาคใต้ของประเทศไทยครับ
3: โอ้โหส่งคำตอบมาที่
6: ไม่ยากถ้าดูรายการของเราคำถามผมง่ายมากนะครับถ้าท่านผู้ชมทราบนะครับให้
3: ส่งมาที่ facebook.com นะครับ @aseanstou ครับ

0: แล้วก็ท่านที่ตอบถูกเนี่ยเรายังมีของรางวัลเหมือนเดิมนะครับก็เป็นของรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นเสื้อยืดนะครับอะไร
1: เสื้อยืดของเรา
0: แอดอาเซียนนะครับหายากขึ้นทุกวันแล้วนะครับหายากขึ้น
1: เพราะเริ่มหมดไปเรื่อย
0: ๆใช่ก็รีบๆตอบ
1: ทางทีมงานไม่สั่งมาใหม่แล้วฮะหรือว่าไงฮะ
2: ไม่เขาจะเปลี่ยนของรางวัล
0: ก็ต้องมีการพัฒนา
1: เพราะนั้นตอนนี้จะเป็นรุ่น limited edition มากขึ้น
0: ใช่